ในแต่ละช่วงเวลาในช่วงแต่ละ5ปีดังกล่าวซึ่งมีคำคำหนึ่งที่ปรากฏในวิสัยทัศน์ในทุกช่วงเวลาแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยทุกๆ5ปีก็ตามก็คือคำว่าการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลหรือในภาษา

จะเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของกพร.ที่จะมีการยึดโยงกับคำว่า Good Governance หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาอย่างต่อเนื่องหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจึงเป็นหลักการที่สำคัญประการหนึ่งที่กำหนดทิศทางการบริหารราชการไทยในปัจจุบันเองในเชิงนโยบายของรัฐบาลเองก็มุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐมุ่งหวังให้หน่วยงานราชการให้ส่วนราชการต่างๆบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการส่งเสริมการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปสู่การปฏิบัติซึ่งหลักการดังกล่าวก็ประกอบไปด้วยหลักการที่สำคัญใน6ประการด้วยกันคือหลักนิติธรรมก็คือการใช้กฎหมายเป็นหลักการใช้กฎหมายเป็นใหญ่การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติหลักคุณธรรมในการทำงานก็จะต้องมีประมวลจริยธรรมมีการจัดทำเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมในการทำงานให้กับบุคลากรในภาครัฐหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งสามารถที่จะดูข้อมูลหรือสามารถที่จะเปิดระบบราชการให้สามารถตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบโดยประชาชนหรือการตรวจสอบโดยภาคส่วนอื่นๆหลักของการมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐรวมไปถึงประชาชนได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานในภาครัฐหรือบริหารงานในตัวระบบราชการเพิ่มมากขึ้นหลักของความรับผิดชอบในการทำงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ก็ต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานเมื่อได้รับความดีความชอบเกิดผลสำเร็จในการทำงานหรือแม้กระทั่งเกิดความล้มเหลวในงานการทำงานก็ต้องกล้าที่จะรับผิดชอบในผลของงานและก็หลักเกี่ยวกับความคุ้มค่าซึ่งในการทำงานเองก็จะต้องทำงานให้เกิดประสิทธิภาพคือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทำให้เกิดการทำงานที่เกิดประสิทธิผลก็คือเกิดการบรรลุตามเป้าหมายหรือตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ก็จะเป็นไปตามหลักเกี่ยวกับความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความประหยัดในการใช้ทรัพยากรในขณะที่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก็ประกอบไปด้วยเป้าหมายที่สำคัญใน7ประการคือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการบริหารของภาครัฐหรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐเกิดประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจไม่มีขั้นตอนมากจนเกินความจำเป็นมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันสมัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรวมไปถึงมีการพัฒนาการให้บริการสาธารณะโดยต้องคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นที่พึงพอใจนอกจากนี้แล้วตัวระบบราชการเองก็ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอมีตัวชี้วัดมีการประเมินผลที่ชัดเจนก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน7ประการโดยมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือการบริหารระบบราชการแล้วก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเองในส่วนของทิศทางการบริหารระบบราชการไทยนั้นจะกล่าวถึงทิศทางของระบบราชการในเชิงของภาพรวมว่าโดยภาพรวมแล้วหรือในเชิงระบบแล้วการบริหารราชการไทยในอนาคตอันใกล้นี้จะมีทิศทางหรือมีแนวทางมีทางที่มุ่งไปเป็นไปอย่างไรซึ่งการบริหารราชการไทยในภาพรวมหรือในเชิงระบบจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลที่มีการประกาศในปัจจุบันขึ้นอยู่กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีแผนแม่บทอีกมากมายหลากหลายแผนแม่บทขึ้นอยู่กับแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งมีการประกาศใช้ในช่วงห่วงเวลา5ปีในแต่ละฉบับนอกจากนี้แล้วแนวทางการบริหารราชการไทยจะเป็นไปอย่างไรยังต้องขึ้นอยู่กับหรือจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่มีการแถลงต่อรัฐสภารวมไปถึงต้องสอดคล้องกันกับกฎหมายกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินหรือเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดทิศทางของการบริหารระบบราชการไทยในเชิงภาพรวมจะเห็นได้ว่ามีส่วนต่างๆหรือมีสิ่งต่างๆที่ทำให้การบริหารราชการไทยเอง
ได้รับอิทธิ

คนจะต้องไปดำเนินการให้สอดคล้องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายในระดับบนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเรื่องของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรก็ตามเมื่อมีการพิจารณาในปัจจุบันหรือมีการวิเคราะห์กันในปัจจุบันแล้วจะพบว่าทิศทางการบริหารระบบราชการไทยโดยภาพรวมนั้นจะสอดคล้องหรือจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการกำหนดทิศทางหรือการกำหนดแนวทางในการบริหารราชการไทยในปัจจุบันเนื่องจากมีการแปลงหรือมีการปรับนโยบายแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการไทยหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นมีการปรับแผนปฏิรูปประเทศมีการปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งสิ้นยุทธศาสตร์ชาติจึงกลายไปเป็นแผนหลักหรือกลายไปเป็นนโยบายหรือทิศทางหลักในการกำหนดทิศทางการบริหารราชการไทยตามไปด้วยนอกจากนี้แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการจัดสรรทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะการจัดสรรงานซึ่งส่วนราชการต่างๆมีความจำเป็นที่จะต้องมีทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการการจัดสรรทรัพยากรในระยะหลังก็ยังต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วยส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆเองจึงต้องมีหน้าที่หรือมีบทบาทสำคัญในการที่จะต้องจัดทำแผนงานโครงการให้เป็นไปหรือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารงานจากรัฐบาลตามไปด้วยนั่นเองยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมไปถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจึงถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันที่บังคับทิศทางการบริหารราชการไทยให้เป็นไปตามนโยบายหรือเป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลนั่นเองในส่วนของทิศทางการบริหารราชการไทยตามยุทธศาสตร์ชาตินั้นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพ.ศ. 2561ถึงพ.ศ. 2580เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นั่นเองซึ่งจะต้องมีการแปลงหรือมีการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรียกว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขของคนไทยทุกคนโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาประเทศที่สำคัญคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประกอบไปด้วย6ยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือ1ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง2ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในทางการแข่งขัน3ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์4ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม5ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ6ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งยุทธศาสตร์ที่มีอิทธิพลหรือเป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารราชการไทยมากที่สุดในบรรดา6ยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติก็คือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งก็คือตัวระบบราชการให้มีการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ของส่วนรวมเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็คือจะมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการสาธารณะที่จะต้องก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานให้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นทิศทางการบริหารราชการไทยตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่6ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางการบริหารราชการไทยมากที่สุดซึ่งก็คือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนั่นเองนอกเหนือจากทิศทางการพัฒนาการบริหารราชการไทยหรือทิศทางการบริหารราชการไทยตามนโยบายของรั

ฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายตามแผนที่เกี่ยวข้องแล้วในมุมมองการพัฒนาการบริหารราชการไทยในเชิงของทิศทางการบริหารราชการไทยนั้นยังสามารถจำแนกได้ตามองค์ประกอบของการบริหารซึ่งองค์ประกอบของการบริหารก็จำแนกได้ในหลากหลายองค์ประกอบของการบริหารด้วยกันไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารองค์ประกอบด้านกรรมด้านเทคนิคเครื่องมือในทางการบริหารด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีในทางการบริหารมาดูในด้านแรกองค์ประกอบทางการบริหารในด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารทิศทางการบริหารราชการไทยด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารประเด็นที่1ก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างในเชิงโครงสร้างเมื่อมองในเชิงภาพรวมก็จะมีการนำเอาแนวคิดการจัดองค์การสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการจัดองค์การในภาครัฐเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพยายามทำให้โครงสร้างองค์การที่มีสายข้าราชการมากหรือเป็นโครงสร้างองค์การแบบสูงให้มีสายข้าราชการที่ลดลงหรือให้มีขั้นตอนในการทำงานที่น้อยลงเปลี่ยนจาก Tall Organization องค์การแบบสูงไปสู่ Flat Organization และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ามีความพยายามในการจัดกลุ่มการทำงานหรือจัดโครงสร้างขององค์การให้เกิดความชัดเจนเช่นจัดในรูปของกลุ่มภารกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภารกิจในด้านต่างๆซึ่งก็จะมีผู้บังคับบัญชาในการดูแลแต่ละกลุ่มภารกิจซึ่งก็ถือว่าเป็นการปรับตัวในเชิงด้านโครงสร้างต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกหรือการเปลี่ยนแปลงของความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นในเรื่องของทิศทางในเชิงโครงสร้างคือมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากโครงสร้างองค์การแบบสูงเป็น Tall Organization แบบราชการไปสู่โครงสร้างองค์การที่มีสายข้าราชการบัญชาที่ลดน้อยลงหรือมีความเป็น Fat Organization เพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นได้จากเรื่องของการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมการพยายามในการจัดกลุ่มภารกิจหรือการดำเนินการในรูปของกลุ่มจังหวัดในราชการส่วนภูมิภาคก็ถือเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของโครงสร้างการบริหารราชการไทยในส่วนของกระบวนการบริหารราชการไทยนั้นมีการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านของการวางแผนมีการใช้แนวคิดการวางแผนรูปแบบใหม่มาใช้แทนแนวคิดการวางแผนแบบเดิมก็คือการวางแผนแบบที่เรียกว่าการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะต้องมีการศึกษามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในด้านของการบริหารคนหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีการปรับเปลี่ยนโดยเน้นการบริหารที่คำนึงถึงสมรรถนะมีการกำหนดสมรรถนะหลักมีการกำหนดสมรรถนะเฉพาะกลุ่มงานให้กับบุคลากรที่มีการทำงานในภาครัฐซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้เกิดสมรรถนะที่ชัดเจนในการทำงานในเชิงของกฎหมายกฎระเบียบมีความพยายามในการตัดลดขั้นตอนตัดลดกฎหมายกฎระเบียบที่ล้าสมัยหรือปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่ล้าสมัยให้มีความทันสมัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเชิงของงบประมาณเองมีการใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งจะสามารถควบคุมการใช้งบประมาณให้เกิดการมุ่งไปสู่การปฏิบัติโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นเรื่องของทิศทางการทำงานในเชิงของกระบวนการบริหารที่มีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในส่วนต่อไปเป็นเรื่องของตัวในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการในเชิงของทิศทางการบริหารราชการไทยตามองค์ประกอบการบริหารในด้านการพัฒนาความรู้และพฤติกรรมการบริหารในเชิงของการพัฒนาความรู้การบริหารนั้นในระยะหลังมีการพัฒนาความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นผ่านการให้การศึกษาผ่านการให้การฝึกอบรมผ่านการพัฒนาตัวเองมีโครงการเพื่อการฝึกอบรมและการเรียนรู้ของภาครัฐเกิดขึ้นมากมายและมีการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบออนไซต์และก็การเรียนรู้แบบออนไลน์ในเชิงพฤติกรรมการบริหารมีการกำหนดค่านิยมหลักเป็น core value เพื่อการดำเนินการหรือการทำงานให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์กำหนดค่านิยมสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานและหลายหน่วยงานเองมีการจัดทำประมวลจริยธรรมหรือประมวลจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานซึ่งกำหนดเป็นแนวทางในการทำงานให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในการทำงานที่
ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามความต้องการ

ของหน่วยงานในด้านที่3คือด้านของการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีทางการบริหารนั้นมีการนำเข้าเทคนิคการบริหารสมัยใหม่โดยเฉพาะเทคนิคเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่จากภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับ TQM แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพโดยรวมเรื่องของการพัฒนาไปสู่องค์การที่มุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้มีการนำเอาตัวชี้วัดหรือ KPI Key Performance Indicator มาประยุกต์ใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วในเชิงการประเมินผลก็มีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการประเมินผลแบบสมดุลหรือ Balance Scorecard ซึ่งก็ล้วนเป็นเทคนิคที่มีการนำมาใช้โดยนำมาใช้จากภาคเอกชนหรือประยุกต์ใช้มาจากภาคเอกชนก็เป็นการพัฒนาในเชิงของเทคนิคเครื่องมือในการบริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทางการบริหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเชิงของเทคโนโลยีทางการบริหารก็มีการพัฒนาโดยเฉพาะนโยบายของรัฐที่มีความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่เป็นเรื่องของตัวดิจิตอลกัฟเวอร์เมนต์ก็คือการพัฒนาไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ระบบราชการ 4.0 ซึ่งมีการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีการพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางในการให้บริการประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อบริการประชาชนและมีการนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนก็ถือว่าเป็นทิศทางในด้านของการใช้เทคโนโลยีในเชิงการบริหารราชการไทยสำหรับอีกประเด็นหลักประเด็นหนึ่งในเนื้อหาในหน่วยนี้นอกเหนือจากเรื่องของทิศทางก็คือเรื่องของแนวโน้มแนวโน้มของการบริหารราชการไทยทิศทางเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวรัฐบาลเองยังพอที่จะสามารถควบคุมได้หรือชี้นำให้เกิดขึ้นมาได้แต่ในส่วนของแนวโน้มแล้วแนวโน้มเนี่ยเป็นเรื่องของการคาดการณ์เป็นเรื่องของการพยากรณ์ล่วงหน้าซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้และก็จะมีความน่าจะเป็นหรือมีความชัดเจนน้อยกว่าคำว่าทิศทางรวมไปถึงในเรื่องของอนาคตแนวโน้มเองอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการเกิดขึ้นมากกว่าคำว่าทิศทางเช่นกันแนวโน้มการบริหารและการพัฒนาราชการไทยจะมีแนวโน้มเป็นไปอย่างไรย่อมเป็นไปโดยสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการไทยนั่นเองโดยแนวโน้มเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนต่อขยายหรือเป็นส่วนต่อยอดของทิศทางการบริหารราชการไทยนั่นเองรวมไปถึงมีปัจจัยหลากหลายประการทั้งปัจจัยภายในเองแล้วก็ปัจจัยภายนอกตัวระบบราชการที่จะส่งผลต่อแนวโน้มหรือมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการบริหารราชการไทยคำว่าแนวโน้มเป็นคำที่มีความหมายในลักษณะที่เป็นแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้ในทางใดทางหนึ่งหรือมีโอกาสหรือมีความเป็นไปได้ในทางใดทางหนึ่งซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษคำว่าเทรนด์หรือคำว่าtendency แนวโน้มการบริหารราชการไทยเป็นเรื่องของแนวทางที่เป็นไปได้ในการบริหารและการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคตซึ่งแนวโน้มจะเกิดขึ้นหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการและก็อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แนวโน้มเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากมากกว่าคำว่าทิศทางในเชิงของนโยบายของรัฐเองที่กำหนดออกมาจะมีลักษณะเป็นเชิงของทิศทางซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังพอควบคุมได้รัฐบาลเป็นตัวกระทำให้เกิดทิศทางในการดำเนินการแต่ในขณะที่แนวโน้มรัฐบาลหรือตัวหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ที่ถูกกระทำหรือเป็นผู้ตามผู้ที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวโน้มเสียมากกว่าก็จะเป็นลักษณะที่มันแตกต่างกันระหว่างคำว่าทิศทางและก็คำว่าแนวโน้มซึ่งถือว่าเป็นคำสองคำที่มีความสำคัญในเนื้อหาในหน่วยนี้ก็คือทิศทางและแนวโน้มการบริหารราชการไทยปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการบริหารราชการไทยนั้นมีปัจจัยในหลากหลายประการอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นไปได้ทั้งปัจจัยที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกที่สำคัญก็คือกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์บนฐานของเศรษฐกิจกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์บนฐานของเทคโนโลยีกระแสความเปลี่ยนแปลง
ของโลกาภิวัตน์บนฐานเศรษฐกิจเช่นเศรษฐกิจที่ครอบงำโลกในปัจจุบันคือเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกระแสดังกล่าวเองก็ส่งผลต่อการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์บนฐานของเทคโนโลยีก็คือมีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าและเทคโนโลยีดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและส่งผลอย่างมากต่อการที่ภาครัฐเองจะต้องมีการปรับตัวโดยการใช้เทคโนโลยีให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เป็นกระแสของโลกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารราชการไทยนอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อแนวโน้มการบริหารราชการไทยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเชิงของการเมืองถ้าการเมืองมีเสถียรภาพมีความมั่นคงการกำหนดนโยบายเพื่อการบริหารงานภาครัฐเองก็จะชัดเจนและสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดการเมืองขาดเสถียรภาพเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งโอกาสที่การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยตัวระบบราชการเองก็ทำให้เกิดการสะดุดจุดลงหรือเกิดความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติตามนโยบายนอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจในช่วงเศรษฐกิจที่ดีรัฐเองก็ต้องสามารถจัดเก็บภาษีได้มากก็ย่อมมีงบประมาณให้กับระบบราชการให้กับส่วนราชการต่างๆมากตามไปด้วยในการเอาไปใช้เพื่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่แต่ในทางกลับกันเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำรัฐบาลเองก็ต้องรัดเข็มขัดและก็มีงบประมาณที่จำกัดงบประมาณที่จะแจกจ่ายให้กับส่วนราชการต่างๆเองก็มีลดน้อยลงในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของส่วนราชการต่างๆเองก็ต้องมีการดำเนินงานที่ถูกจำกัดด้วยตัวงบประมาณเช่นเดียวกันก็เป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลานอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยทางสังคมเป็นปัจจัยเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของประชาชนในสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยตัวระบบราชการหรือส่วนราชการเองก็ต้องเอาปัญหาเอาความต้องการของประชาชนในสังคมหรือในระดับพื้นที่นั่นเองมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการปรับปรุงการทำงานหรือปรับคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ละพื้นที่มีข้อเรียกร้องจากประชาชนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลต่อแนวโน้มการบริหารราชการไทยที่แตกต่างกันตามปัจจัยทางสังคมที่มันแตกต่างกันตามไปด้วยและอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญโดยเฉพาะในระยะหลังก็คือปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งมีอิทธิพลสูงต่อการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่และต่อการบริหารงานของตัวระบบราชการระบบราชการเองก็ต้องปรับตัวให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงานทั้งในส่วนที่เป็นแบ็คออฟฟิศคือใช้ในการบริหารงานประจำและใช้สำหรับการบริการประชาชนก็คือในงานที่มีลักษณะเป็นฟรอนต์ออฟฟิศเพื่อการบริการประชาชนได้อย่างพึงพอใจและก็สะดวกรวดเร็วสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นหลายๆหน่วยงานเองต้องพัฒนาในเรื่องของแอปพลิเคชันในการให้บริการประชาชนรวมไปถึงพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารออนไลน์เพื่อให้บริการประชาชนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่สำคัญของการบริหารราชการไทยในอนาคตอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

0: สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับนักศึกษาเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยที่3การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาการป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขนะครับซึ่งในหน่วยที่3นี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่1คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับตอนที่2ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทในส่วนของตอนที่1นะครับก็จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น3หัวข้อหลักๆก็คือหัวข้อที่1ก็คือความหมายและประเภทของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับหัวข้อที่2ก็คือวิทยาการระบาดของกลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับแล้วก็หัวข้อที่3ก็คือบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคนะครับก่อนอื่นนะครับขอกล่าวถึงความสําคัญของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับว่ามันมีความสําคัญยังไงบ้างนะครับซึ่งเนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนะครับที่ประชาชนมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมต่างๆนะครับที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อจากการสัมผัสได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับความเป็นเมืองความเป็นชุมชนแออัดทำให้ประชาชนนะครับอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคนใหญ่ๆเนี่ยชุมชนมีความหนาแน่นนะครับก็จะทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคไปในวงกว้างได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โรคติดต่อจากการสัมผัสนี้นะครับก็มักจะมีอาการเจ็บปวดที่รุนแรงนะครับผู้ป่วยก็จะมีอาการทุกข์ทรมานจากโรคนะครับในหลายๆโรคเนี่ยก็จะมีการตีตาการรังเกียจกีดกันนะครับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยนะครับโรคติดต่อจากการสัมผัสนี่หมายถึงโรคติดต่อที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคและรังโรคนั้นนะครับแล้วมีการแพร่เชื้อให้แก่กันทีนี้ในส่วนของรังโรคนะครับอาจจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรืออาจจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้นะครับส่วนการสัมผัสนั้นอาจจะเป็นการสัมผัสโดยตรงคือมีการแตะเนื้อต้องตัวกันหรือสัมผัสทางอ้อมเช่นการสัมผัสกับตัวกลางเช่นสิ่งของหรือข้าวของเครื่องใช้ที่อาจจะมีการปนเปื้อนละอองเสมหะหรือน้ำลายหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับสำหรับประเภทของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือโรคที่แพร่โดยสารขัดหลังจากระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นโรคไข้หวัดนะครับประเภทที่2ก็คือโรคติดต่อที่แพร่ผ่านทางผิวหนังนะครับเช่นโรคติดจากเพื่อนนะครับประเภทที่3ก็คือโรคติดต่อที่แพร่โดยการมีเพศสัมพันธ์เช่นโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็ประเภทที่4ก็คือโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นเช่นพวกไข้สุดใสโรคฟีดาดมาดอนนะครับสำหรับโรคติดต่อจากการสัมผัสในหน่วยนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มโรคหลักๆนะครับก็คือกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับซึ่งเนื้อหารายละเอียดในหัวข้อนี้ก็จะอยู่ในตอนที่2นะครับแล้วก็กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นๆนะครับซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะอยู่ในตอนที่3นะครับสำหรับวิทยาการระบาดของกลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับเนื้อหาในส่วนนี้มีค่อนข้างที่จะมีความสำคัญและก็มีประโยชน์นะครับสำหรับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับซึ่งจะมีความสำคัญในการนำไปใช้ในเรื่องของการเฝ้าระวังและก็การวางมาตรการในการป้องกันโรคนะครับก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือธรรมชาติของการเกิดโรคติดต่อจากการสัมผัสก็จะกล่าวถึงองค์ประกอบของการเกิดโรคนะครับซึ่งมีองค์ประกอบอยู่3อย่างหลักๆนะครับก็คือตัวเชื้อโรคตัวบุคคลหรือตัวมนุษย์นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้นะครับถ้าขาดความสมดุลกันนะครับมีเชื้อโรคเข้ามาในพื้นที่ในชุมชนนะครับสภาพแวดล้อมเหมาะนะครับมนุษย์หรือประชาชนมีความเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงภูมิร่างกายอ่อนแอก็จะทำให้เกิดโรคระบาดในพื้นที่หรือในชุมชนได้ง่ายนะครับแล้วก็นอกจากองค์ประกอบ3อย่างข้างต้นเมื่อกี้ก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อด้วยนะครับซึ่งก็จะกล่าวถึงในส่วนของลักษณะของเชื้อโรคนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะครับรวมทั้งแหล่งรังโรคหรือวิธีการแพร่เชื้อหรือวิธีการรับเชื้อนะครับแล้วก็เนื้อหาใน
ส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการกระจายของโรคตามปัจจัยเกี่ยวกับบุคคลเวลาและสถานที่นะครับสืบเนื่องจากว่าโรคติดต่อจากการสัมผัสนี้ในหลายๆโรคหรือบางโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะการเกิดการกระจายไปตามบุคคลตามเพศตามอายุที่มีความแตกต่างกันนะครับรวมทั้งในเรื่องของระยะเวลานะครับบางโรคก็จะมีลักษณะที่มีการแพร่ระบาดตามซีซั่นหรือตามฤดูกาลนะครับรวมทั้งในสถานที่นะครับโรคบางโรคก็มีความจำเพาะมักจะเกิดขึ้นในชุมชนในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันอยู่กันแบบหนาแน่นนะครับนะครับในชุมชนแออัดตรงนี้นะครับซึ่งองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความสำคัญในเรื่องของการออกแบบหรือวางมาตรการในการเฝ้าระวังและก็การป้องกันโรคนะครับแล้วก็เนื้อหาในส่วนที่3นะครับก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่ระบาดโรคนะครับสำหรับปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากการสัมผัสนั้นก็จะมีหลายๆปัจจัยนะครับซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะขอยกตัวอย่างในสไลด์นี้ก็คือในส่วนของการเป็นอยู่ในวัยเจริญพันธุ์หรืออาจจะเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับซึ่งกลุ่มเยาวชนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่าวัยผู้ใหญ่นะครับรวมทั้งในเรื่องของการศึกษาการขาดความรู้ความตระหนักนะครับก็จะนำไปสู่การมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคที่ไม่เหมาะสมนะครับรวมทั้งลักษณะชุมชนที่มีชุมชนมีประชาชนรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นนะครับก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสัมผัสใกล้ชิดหรือมีโอกาสในการพบปะคนแปลกหน้าได้มากขึ้นนะครับรวมทั้งฤดูกาลนะครับเช่นฤดูร้อนหรือฤดูหนาวก็จะทำให้ประชาชนนี้มีพฤติกรรมหรือมีโอกาสที่จะสัมผัสอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับรวมทั้งการมีสุขอนามัยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีรับเชื้อมาแล้วก็จะมีโอกาสที่จะป่วยหรือแพร่เชื้อกับคนอื่นได้นะครับรวมทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับเรื่องวัฒนธรรมการเปิดเผยเรื่องรสนิยมทางเพศนะครับนิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสหรือมีการอยู่ก่อนแต่งอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้โอกาสในการที่จะมีการรับและแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับบทบาทของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับในระยะแรกก็คือในเรื่องของการป้องกันโรคล่วงหน้านะครับระยะที่2ก็คือการป้องกันควบคุมโรคเมื่อมีโรคเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาดำเนินมาตรการอะไรต่างๆในพื้นที่หรือในชุมชนอาจจะไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเองนะครับซึ่งเวลาทำงานก็จะต้องอาศัยความร่วมมือหรือการทำงานเป็นทีมนะครับกับทีมสหวิชาชีพนะครับรวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นชุมชนเป็นอสม.หรือเป็นหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในชุมชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการตรงนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของการป้องกันโรคล่วงหน้านะครับก็จะมีอยู่2มาตรการหลักๆนะครับก็คือมาตรการแรกก็คือการดำเนินตามมาตรการทั่วไปนะครับในเรื่องของการให้ความรู้ให้สุขศึกษาการส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนนะครับเพื่อที่จะตรวจจับหากมีโรคหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในชุมชนก็จะที่จะตรวจจับเหตุการณ์ตรงนี้ได้นะครับสำหรับการดำเนินมาตรการทั่วไปนี่ก็จะสามารถใช้ได้กับทุกๆโรคไม่เฉพาะโรคใดโรคหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรการการป้องกันเฉพาะโรค

นี้ก็จะเป็นการป้องกันที่จะมุ่งเป้าไปที่โรคใดโรคหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับโดยเฉพาะโรคที่จะมีการระบาดหรือเกิดขึ้นหรือพบได้บ่อยๆในชุมชนนะครับมีเช่นการฉีดวัคซีนนะครับการส่งเสริมการแนะนำให้ประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมีการสวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงนะครับเรื่องของการรับประทานยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ HIVนะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรการการป้องกันเฉพาะโรคนะครับสำหรับบทบาทของบุคลากรในการป้องกันควบคุมเมื่อมีโรคเกิดขึ้นนะครับก็จะเริ่มไปตั้งแต่เรื่องของการสอบสวนโรคนะครับซึ่งโรคติดต่อจากการสัมผัสหลายๆโรคนี่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกสอบสวนนะครับแต่ว่าในบางโรคนะครับที่มีความจำเป็นหรือมีความสำคัญหรืออาจจะมีเงื่อนไขนะครับอาจจะต้องมีการออกสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่เช่นมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นหรือมีการป่วยเป็นกลุ่มก้อนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ในชุมชนตรงนี้ก็จะต้องมีการออกไปสอบสวนโรคเพื่อที่จะหาข้อมูลนะครับหารายละเอียดต่างๆนะครับมาวางมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคนะครับรวมทั้งการติดตามผู้ป่วยนะครับกลุ่มเสี่ยงนะครับเพื่อให้มารับการตรวจยืนยันถ้าสงสัยนะครับและก็ได้รับการตรวจแล้วก็ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยจริงก็จะได้รับการรักษาแล้วก็ดำเนินมาตรการการควบคุมป้องกันโรคนะครับทั้งในคนในสิ่งแวดล้อมนะครับมีมาตรการในเรื่องของการยับยั้งการแพร่ระบาดนะครับการตัดวงจรการแยกโรคในบางโรคนี่อาจจะต้องมีการแยกผู้ป่วยนะครับเช่นโรควัณโรคดื้อยาเนี่ยครับอาจจะต้องมีการแยกโรคแยกผู้ป่วยนะครับการทำลายเชื้อจากของใช้สิ่งขับถ่ายสารคัดหลั่งอะไรต่างๆของผู้ป่วยที่อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อนะครับแล้วก็เรื่องของการดำเนินการป้องกันการเสียชีวิตและความพิการนะครับแนะนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาให้มีการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการฟื้นฟูสภาพนะครับป้องกันไม่ให้มีความพิการเกิดขึ้นนะครับครับในส่วนของเนื้อหาในตอนที่2นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับซึ่งเนื้อหาในตอนที่2นี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อหลักก็คือความหมายความเป็นมาและสาเหตุของโรคนะครับหัวข้อที่2ก็คือสถานการณ์และแนวโน้มของโรคนะครับหัวข้อที่3ก็คือการติดต่ออาการการวินิจฉัยแล้วก็การดูแลรักษาแล้วก็หัวข้อที่4ก็คือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับหรือเรียกย่อๆว่า STI นะครับเป็นกลุ่มโรคที่ติดต่อที่มักแพร่โดยการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์นั้นก็จะมีอยู่3ช่องทางหลักๆก็คือช่องทางแรกก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดนะครับช่องทางที่2ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเช่นในกลุ่มชายรักชายนะครับแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือการทําออรัลเซ็กซ์นะครับหรืออาจจะมีการใช้อวัยวะอื่นๆนะครับในการมีเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งจะทําให้เกิดการติดต่อของเชื้อโรคนะครับซึ่งการมีเพศสัมพันธ์นี้ต้องเป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันหรือมีการสวมถุงยางนะครับสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือที่เรียกเดิมว่ากามโรคนะครับก็จะเป็นพวกโรคซิฟิลิสน้องในอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อโปรโตซัวนะครับเช่นโรคเลิมโรคไวรัสตับอักเสบ B ประมาณนี้นะครับสำหรับความหมายของโรคเอดส์แล้วก็ HIV นี้นะครับจริงๆ HIV เนี่ยเป็นเชื้อที่ทำให้มีโอกาสในการที่จะป่วยเป็นโรคเอดส์นะครับเมื่อผู้ติดเชื้อได้รับเชื้อ HIV เข้าไปเนี่ยก็จะไปทำลายภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายนะครับโดยมีเซลล์ที่เป็นเป้าหมายของเชื้อ HIV ตัวนี้ก็คือ CD4 หรือ CD4 นะครับเข้าไปทำลายเชื้อแล้วก็ทำให้ปริมาณภูมิคุ้มกันนี้ลดลงจนภูมิคุ้มกันอ่อนแอนะครับทำให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือเกิดโรคเชื้อฉวยโอกาสนะครับเช่นเป็นวัณโรคหรือเป็นโรคปอดบวมหรือเชื้อราในสมองอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าโรคเอดส์นะครับสำหรับสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยจริงๆในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นในระดับโลกแล้วก็ในระดับประเทศเนี่ยสถานการณ์นี้แนวโน้มค่อนข้างจะมีทิศทางไปในแนวทางที่ดีขึ้นก็คือมีจำนวนที่ลดลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีรายงานการติดเชื้อหรือผู้ป่วยรายใหม่ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยจำนวนมากในแต่ละปีนะครับแล้วก็
ในกลุ่มเยาวชนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่ม15ถึง24ปีเนี่ยยังมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคซิฟิลิสแล้วก็โรคหนองในนะครับสำหรับช่องทางการติดเชื้อ HIV เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ช่องทางหลักๆนะครับช่องทางแรกก็คือติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่นะครับประมาณ80-90หรือ90กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะติดจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับส่วนช่องทางที่2ก็คือการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกตรงนี้ก็ปัจจุบันนี้มีน้อยมากนะครับหรือแทบจะไม่มีเลยเนื่องจากว่าเรามียาต้านไวรัสให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ซึ่งเมื่อลูกคลอดออกมาเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อจากแม่ได้น้อยลงนะครับแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือการติดต่อทางเลือดแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเลือดนะครับซึ่งช่องทางนี้ก็จะมีกลุ่มที่จะติดต่อจากทางเลือดก็คือกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดซึ่งอาจจะมีโอกาสในการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันแต่ว่าในเรื่องของการที่จะติดเชื้อจากการไปรับเลือดหรือไปรับบริจาคอวัยวะต่างๆจากสถานพยาบาลของรัฐเนี่ยก็ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเรามีมาตรการในการตรวจคัดกรองเลือดหรืออวัยวะต่างๆเป็นอย่างดีก็ทำให้ไม่มีอุบัติการณ์หรือไม่มีการติดต่อผ่านช่องทางนี้นะครับสำหรับแหล่งที่อยู่ของเชื้อ HIV นี่ก็มีอยู่ในสารคัดหลั่งของร่างกายครับซึ่งเชื้อ HIV นี่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในคนเท่านั้นนะครับไม่ได้อยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกร่างกายของผู้ป่วยหรือของคนได้นะครับในสารคัดหลั่งที่มีเชื้อค่อนข้างมากนะครับก็จะไล่มาตั้งแต่เลือดน้ำเหลืองน้ำในช่องคลอดนะครับน้ำอสุจินะครับมาจนถึงน้ำนมนะครับส่วนน้ำนมนี่ก็จะมีปริมาณที่น้อยกว่าเลือดหรือน้ำอสุจินะครับสำหรับกลุ่มประชากรหลักในการดำเนินมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคนะครับก็จะมีกลุ่มประชากรหลักๆอยู่5กลุ่มนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสหรือมีพฤติกรรมที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงนะครับหรือพบอุบัติการณ์หรือพบความชุกของการติดเชื้อ HIV ค่อนข้างสูงนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มชายรักชายหรือชายที่มีรสนิยมในการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับชายนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะพบอัตราการติดเชื้อค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศนะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มคนข้ามเพศหรือกลุ่มคนที่มีการแปลงเพศหรือ transgender นะครับแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้หญิงและเด็กนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสติดมีแล้วก็ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV นะครับสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการวินิจฉัย อยู่3ประการนะครับประการแรกก็คือเรื่องของการอาศัยเกณฑ์ทางคลินิกหรืออาการป่วยของผู้ป่วยนะครับประกอบกับการใช้ประวัติหรือพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงว่าอาจจะได้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะรับเชื้อมาอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับแทบจะทุกโรคนะครับจะต้องมีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อหรือการเป็นผู้ป่วยนะครับเช่นการตรวจเลือดหรือการตรวจจากสารคัดหลั่งของร่างกายนะครับสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะประกอบไปด้วยหลายๆแนวทางหลายๆมาตรการนะครับเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมความรอบรู้นะครับมีการให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงนะครับมีการเฝ้าระวังโรคนะครับเช่นการเฝ้าระวังในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้ออาจจะมีการไปตรวจคัดกรองนะครับมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมหรือการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ HIV ในกลุ่มนั้นนะครับพยายามส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันนะครับรวมทั้งการตรวจหาเชื้อหากพบว่าตัวเองมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับหากพบว่ามีการติดเชื้อนะครับก็จะมีการส่งเสริมให้เข้าสู่การรักษาการกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการเข้าสู่การรักษาตรงนี้มีความสำคัญส่วนหนึ่งก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้นะครับแล้วก็สืบเนื่องจากมัดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยก็จะมีประเด็นในเรื่องของการตีตาแล้วก็การเลือกปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการส่งเสริมการสร้างกระแสเพื่อให้
ไม่มีการตีตาและเลือกปฏิบัติก็จะทำให้กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาได้มากขึ้นก็จะเป็นการป้องกันการควบคุมโรคที่ดีอีกอย่างนึงนะครับซึ่งมาตรการต่างๆนั้นนะครับก็จะมีทั้งมาตรการเชิงรุกแล้วก็มาตรการเชิงรับนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายหลักที่ผมได้ยกตัวอย่างในสไลด์ก่อนๆหน้านี้นะครับครับสำหรับตอนที่3นะครับเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดของโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นๆนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6โรคนะครับที่สำคัญนะครับได้แก่โรคเรื้อนนะครับโรคไวรัสตับอักเสบ Bแล้วโรคไวรัสตับอักเสบ C นะครับแล้วก็โรคตาแดงจากเชื้อไวรัสนะครับโรคไข้สุดใสโรคไข้กาลังแอดนะครับแล้วก็โรคฝีดาษวานอนนะครับเนื่องจากโรคเรื้อนโรคไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ตับอักเสบ C รวมทั้งโรคฝีดาษวานอนเนี่ย3-4โรคนี้นะครับเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขกว่าโรคอื่นๆนะครับจึงจะขอกล่าวถึงรายละเอียดดังนี้นะครับสำหรับโรคเรื้อนนะครับเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับโรคนี้ก็เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญนะครับถึงแม้ว่าจะพบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เยอะแต่ว่าเป็นโรคที่สำคัญก็คือก่อให้เกิดความพิการทางด้านร่างกายแล้วก็มีผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากกับผู้ป่วยนะครับส่งผลกระทบต่อครอบครัวหรือชุมชนนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับสำหรับโรคนี้นะครับเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเชื้อจะออกจากร่างกายของผู้ป่วยได้2ทางก็คือออกจากทางผิวหนังหรือบริเวณที่มีแผลของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ออกทางน้ำคัดหลั่งของเยื่อจมูกซึ่งจะปนออกมากับการไอจามของผู้ป่วยแล้วก็แพร่ไปยังบุคคลอื่นผ่านระบบทางเดินหายใจนะครับเชื้อตัวนี้เมื่อออกจากร่างกายผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ค่อนข้างนานหลายวันทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคเรื้อนซึ่งเสี่ยงต่อการที่จะการสัมผัสแล้วก็ได้รับเชื้อจากผู้ป่วยนะครับเชื้อตัวนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับโดยปกติคนส่วนใหญ่ก็จะมีภูมิต้านทานที่สูงพอก็จะสามารถที่จะขับเชื้อแล้วก็กำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้นะครับส่วนคนที่อ่อนแอภูมิต้านทานไม่ดีตรงนี้นะครับไม่สามารถกำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้นะครับก็จะเกิดอาการป่วยซึ่งมีระยะฟักตัวของโรคอยู่ที่ประมาณราวๆ5ปีนะครับอาการก็จะมีอาการที่ผิวหนังแล้วก็ระบบประสาทมีการรักษาเนี่ยก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสพิการได้นะครับสำหรับการวินิจฉัยก็คือการตรวจรอยโรคบริเวณผิวหนังของโรคเรื้อนนะครับตรวจอาการชาหรือก็ตรวจเส้นประสาทโตนะครับแล้วก็มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากผิวหนังของผู้ป่วยสำหรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อนที่สำคัญก็คือการเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยเพื่อที่จะนำผู้ป่วยนะครับเข้าสู่การรักษานะครับส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นการยับยั้งหรือการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวหรือชุมชนนะครับรวมทั้งเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อนให้ดีขึ้นนะครับสำหรับโรคต่อมานะครับก็คือโรคไวรัสตับอักเสบ B และ Cครับ2โรคนี้เนี่ยยังเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะสำคัญทางด้านสาธารณสุขนะครับโรคนี้มีความเหมือนกันนะครับมีความใกล้เคียงกันในแง่ของการติดต่อนะครับซึ่งติดต่อการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลักนะครับแล้วก็มีอาการตับอักเสบเรื้อรังกลุ่มนี้นะครับคนที่เกิดหลังพ.ศ.นี้นะครับก็จะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับไวรัสตับอักเสบ B นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสในการติดเชื้อนี่เพิ่มมากขึ้นนะครับประชากรที่เกิดก่อนนะครับปีพ.ศ. 2535อัตราการติดเชื้อจะอยู่ที่ราวๆ4.5นะครับส่วนประชากรที่เกิดหลังพ.ศ. 2535เป็นต้นมานะครับก็จะมีอัตราการติดเชื้อที่ค่อนข้างน้อยก็คือ0.6นะครับระยะฟักตัวของโรคนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3 เดือนนะครับอาการเด่นๆของโรคนี้ก็คืออาการตัวเหลืองตาเหลืองบางรายรุนแรงก็จะเป็นโรคตับอักเสบนะครับสำหรับโรคไวรัสตับอักเสบ B นี่จะมีโอกาสในการเป็นตับอักเสบเรื้อรังน้อยกว่าไวรัสตับอักเสบ C นะครับแต่ว่าความชุกหรืออุบัติการของโรคไวรัสตับอักเสบ B นี่จะมีมากกว่าไวรัสตับอักเสบ C นะครับสำหรับการวินิจฉัยก็ด้วยการตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดหาการติดเชื้อนะครับการรักษาโรคนี้นี่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ทั้งไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ไวรัสตับอักเสบ Cนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ย
ส่วนใหญ่จะหายเองได้นะครับสามารถที่จะขับเชื้อออกจากร่างกายแล้วก็เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับมีอยู่ส่วนหนึ่งหรือส่วนน้อยเท่านั้นที่จะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังแล้วก็ตั

ข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับนะครับแต่อย่างที่บอกว่าหากมีการตรวจพบเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษานะครับอาจจะมีการกินยาหรือมียาฉีดนะครับในบางรายก็จะมีการผ่าตัดเปลี่ยนตับตรงนี้ก็จะช่วยให้สามารถลดการกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังได้รวมทั้งการปฏิบัติตัวนี้เรื่องของการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรงนี้นะครับสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคนะครับมันจะมีอยู่หลายๆมาตรการหลายๆแนวทางนะครับมาตรการหนึ่งที่สำคัญก็คือการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูกนะครับซึ่งลูกเนี่ยเวลาติดเชื้อจากแม่นะครับโอกาสในการที่จะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังของลูกซึ่งเป็นวัยเด็กเนี่ยจะมีโอกาสมากกว่าวัยผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นจึงเน้นย้ำหรือก็เข้มข้นในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เด็กนะครับได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบจากแม่นะครับรวมทั้งการป้องกันในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีโอกาสที่จะสัมผัสผู้ป่วยสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยตรงนี้ก็จะมีโอกาสมากในการที่จะได้รับเชื้อนะครับรวมทั้งการคัดกรองในกลุ่มประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสได้รับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดนะครับสำหรับโรคสุดท้ายนะครับก็คือโรคฝีดาษวานรนะครับหรือมังกี้ป็อกนะครับหรือเรียกย่อๆสั้นๆว่า M ป็อกนะครับค้นพบครั้งแรกในลิงนะครับในปี2501นะครับที่ประเทศเดนมาร์กนะครับโรคนี้นะครับมีความคล้ายกับโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษนะครับแยกออกจากกันได้ยากนะครับเมื่อดูจากลักษณะทางคลินิกนะครับประมาณ170นี่แพร่จากสัตว์สู่คนนะครับโรคนี้เนี่ยมีถิ่นระบาดอยู่แถบแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาตะวันตกนะครับในปี2546เนี่ยมีการระบาดในซีกโลกตะวันตกนะครับในการระบาดครั้งนั้นเนี่ยพบผู้ป่วยอยู่47รายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อช่วงเร็วๆนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่13พฤษภาคม2565องค์การอนามัยโลกเนี่ยได้รับรายงานการระบาดของโรคฝีดาษวานรนอกพื้นที่เสี่ยงอีกครั้งนะครับซึ่งปกติโรคนี้ก็จะระบาดอยู่แถวๆแอฟริกากลางนะครับถ้ามีการระบาดนอกพื้นที่หรือไปยังประเทศอื่นหรือไปยังประเทศอื่นก็จะมีความวิตกกังวลว่าเอ๊ะอาจจะมีการระบาดใหญ่คล้ายๆกับโรคโควิด-19 หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็เลยประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับสำหรับเชื้อไวรัสมังกี้ป็อกนะครับจะมีระยะฟักตัวอยู่ประมาณ 7-14 วันนะครับเข้าสู่ทางร่างกายทางระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ติดต่อจากการสัมผัสทางผิวหนังที่ตุ่มหรือบาดแผลแล้วก็เยื่อบุต่างๆของผู้ป่วยนะครับอาการก็จะมีไข้อ่อนเพลียน้ำต่อมน้ำเหลืองโตนะครับหลังจากมีไข้ประมาณ2วันก็จะเริ่มมีผื่นขึ้นนะครับบริเวณใบหน้าแล้วก็อวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับนะครับสำหรับการป้องกันโรคฝีดาษวานรนะครับก็จะป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษนะครับแล้วก็ในส่วนของการแยกกักผู้ป่วยนะครับจนกระทั่งผู้ป่วยจะตกสะเก็ดนะครับตกสะเก็ดตุ่มแผลแห้งนะครับหรือกรณีที่ผู้ป่วยที่ไม่มีตุ่มนะครับก็จะมีการแยกโรคหลังจากมีไข้7วันนะครับแล้วในกรณีที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือกลุ่มเสี่ยงนะครับก็จะมีการเฝ้าระวังสังเกตอาการนาน21วันหลังจากสัมผัสเชื้อนะครับเมื่อวันที่10พฤษภาคม2566องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าโรคฝีดาษวานรเนี่ยไม่ได้เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วนะครับสืบเนื่องจากว่าการระบาดเนี่ยไม่ได้มีการแพร่ระบาดไปยังหลายทวีปหรือหลายประเทศเหมือนดังเช่นโรคโควิด-19 นะครับก็เลยยกเลิกประกาศตรงนี้ไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยนี่ยังต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันโรคตรงนี้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบผู้ป่วยจำนวนมากแต่ก็ยังได้รับรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นในกลุ่มชายรักชายนะครับที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับโดยสรุปนะครับโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับหลายโรคเนี่ยยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญแล้วก็มีความรุนแรงทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองต่อครอบครัวต่อชุมชนนะครับส่งผลกระทบหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจและก็ทางด้านสังคมนะครับโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยถึงแม้ว่าแนวโน้มการระบาดจะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่เป็นจำนวนมากนะครั
ครับโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มนี้เนี่ยสถานก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับรวมทั้งโรคฝีดาษบานอนนะครับซึ่งยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายนะครับปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเชื้อโรคนะครับทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลานะครับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อการเกิดการกระจายของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นต่อไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: มาเรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พร้อม
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
4: ์มันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยา
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบใหม่นะครับโดยมองหลายๆส่วนของกระบวนการยุติธรรมนั้นผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นเราจะเปิดประตูนะครับเพื่อไปดูศาลในรูปแบบต่างๆนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งในตัวศาลทั้งวิธีการต่างๆเหล่านั้นในการที่จะดำเนินคดี

0: เยอะแยะมากมายนะครับแล้วในส่วนของกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังมีเรียกว่าลักษณะพิเศษนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเริ่มคุ้นแล้วนะก็คือ DSI นะครับหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ไหมอาจารย์วิทย์วันนี้มีอะไรมาคุยฮะ
1: ใช่ครับอาจารย์ศิริศักดิ์ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับวันนี้ท่านก็จะมาให้สาระความรู้นะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการต่างๆของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่เรารู้จักกันว่า DSI นะครับวันนี้ก็จะขอแนะนำนะครับท่านผู้อำนวยการก็คือท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปรีชาชัยครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงครับสวัสดีครับท่านผอครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อาจารย์ครับ
1: ครับ
0: ขอเรียกอาจารย์กันแล้วกันนะ
1: ครับได้เพราะว่าส่วนนึงท่านอาจารย์ก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: ครับ
0: ทีนี้คงเริ่มต้นว่าคำว่า DSI เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะมันคุ้นเอาช่วงหลังๆคดีใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับความใหญ่อะไรของคดีไหมครับว่าจะเข้าในสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนพิเศษอะไรต่างๆ
2: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปนะครับโดยลักษณะของกรมของลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่กำหนดไว้ในพรบการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547เนี่ยกำหนดไว้ว่าคดีต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนอันดับแรกนะครับสองเป็นคดีอาญาซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับอันที่สามเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำผิดข้ามชาติอาชญากรที่เป็นอาชญากรข้ามชาตินะครับและอันดับที่4ก็คือก็เป็นคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลมีหรือเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ดำเนินคดีอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะการเข้าเงื่อนไขการเป็นคดีพิเศษส่วนเรื่องรายละเอียดว่าการดำเนินคดีการดำเนินคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีความเสียหายเท่าไหร่นั้นอันนี้ก็จัดเป็น อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ฮะ
0: คือมันมีก้อนเงินหรือว่าความเสียหาย
2: ความเสียหายบางลักษณะเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่กระทบต่อสภาพสังคม
1: เศรษฐกิจ
2: สภาพสังคมเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยไม่ได้มีมูลค่าความเสียหายแต่ถ้าคดีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะกำหนดไว้100ล้านบาทขึ้นไปนะครับเช่นคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวคดีภาษีอากรคดีการเงินการธนาคารหรือคดีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ที่จะกำหนดมูลค่าความเสียหายไว
0: ้
2: นะครับ
1: ดูแล้วรู้สึกว่าทางหน่วยงานของ DSI มากมายที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราก็เลยจะต้องขอเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยว่าแล้วอย่างโครงสร้างของหน่วยงานของ DSI เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ
2: ครับโดยโครงสร้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเนื่องจากที่มาของเราเนี่ยส่วนใหญ่เรามาจากสหวิชาชีพ
0: ครับ
2: มีทั้งนักบัญชีมีทั้งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นักการเงินการธนาคารดังนั้นโครงสร้างเราจึงแบ่งออกเป็นสังนักสำนักทั้งหมด19สำนัก19กอง
0: เยอะ
1: เยอะมากเลยครับ
2: เป็นกองที่ดำเนินคดีทั้งหมด11กองกองสนับสนุนประมาณ5กองนะฮะก็จะแบ่งไปเป็นสำนักคดีการเงินการธนาคารสำนักคดีภาษีอากรสำนักคดีความมั่นคงแล้วก็สำนักคดีด้านเทคโนโลยีประมาณนี้
0: คร
2: ับ ทั้งหมดรวมๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นกิจการค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1: แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจกับเจ้าหน้าที่ของ DSI อะครับมีความแตกต่างกันยังไงครับ
2: ครับแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่าพรบการสอบสวนคดีพิเศษได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการทางพรบการสอบสวนไว้แตกต่างกับทางพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าที่ตำรวจก็คือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนเนี่ยการจะเริ่มต้นคดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเริ่มรับเรื่องแล้วมาแต่งตั้งคณะทำงานถึงเป็นเจ้าที่

0: คดีพิเศษ
1: คดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มีการแต่งตั้งหรือให้อำนาจไว้เนี่ยเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยาเจอความผิดจับได้เลยแต่กรมสอบ
0: อันนี้ต้องมีเคสมาก่อน
1: ต้อง
0: แล้วถึงมาแต่งตั้ง
1: ถึงแต่งตั้งถึงจะดำเนินคดีกับ
0: ถ้าอยู่ตามปกตินี่ไม่ได
1: ้ก็เหมือนกับค่าการปกติ
2: แล้วก็มีแล้วก็จะมีตัวบทกฎหมาย
1: มีกำหนด
2: ที่กำหนดถึงอำนาจหน้าที่
1: อำนาจหน้าที่อีกทีแล้วการที่จะรับเป็นเรื่องคดีพิเศษได้เนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอกมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นองค์กรอาชญากรร
0: ม
1: แล้วก็คดีขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ทำความรุนแรงให้กับสังคม
0: ครับพี่พอดูตัวโครงสร้างเนี่ยที่อาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยหน่วยงานนี่เป็นหน่วยงานอิสระไหมฮะขึ้นกับอยู่กระทรวงอะไรต่างๆหรือเปล่าครับ
1: ดิไออยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม
0: ครับอ๋อก็ยังอยู่ในกระทรวงยุติธรรม
1: เป็นกรมๆหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม
0: จริงๆแล้วยังควรอยู่ไหมฮะหรือมันน่าจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าอิสระ
1: ผมว่าวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีวันนี้การดำเนินคดีอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างน่าจะต้องให้พนักงานสอบสวน
0: ครับ
1: ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเป็นอิสระในการที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าความรุนแรงเรื่องอาชญากรรมพิเศษมีมันกระทบมหาศาลแล้วก็ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีอิทธิพล
0: เชี่ยวชาญด้วย
1: หรือมี
2: เป็นลักษณะของเครือข่ายองค์กร
1: มีกำลังทรัพย์ที่สามารถที่จะทำให้พนักงานสอบสวนรู้สึกนะฮะเก่งโก้ได้ครับ
2: ครับก็ยังมีเรื่องที่เรายังต้องคุยกันอีกครับแต่ว่าด้วยเวลานะครับก็เดี๋ยวขอเอาไว้เป็นการพูดคุยกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ท่านอาจารย์ครับ
3: ลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1. คดีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน 2. คดีอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 3. คดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติ 4. คดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลและ 5. คดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
4: เข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
5: ช่วง
3: ผู้หญิงรู้ได
5: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
3: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรวยๆค่ะเป็นเรื่องที่ดินค่ะ
7: โอ้ยพี่ออยถ้าเรามีที่ดินเนี่ยเราต้องไปดูละครเรื่องนี้เลยนะคะ
6: ใช่แล้วค่ะ
7: ค่ะ
6: จะเป็นยังไงนั้นพบกับละครของเราเลยค่ะ
8: อุ๊ยช่วงนี้ร้านขายดีนะคะ
9: จ้า
8: อุ๊ยคุณพี่อร่อยมั้ยคะร้านเนี้ยเขาตำดีนะคะอาหารอร่อยของฉันเอาอร่อยๆๆๆนะ
9: จ
8: ้
9: า
8: ผมคุณรสไม่ต้องใส่เยอะนะ
9: อร่อยที่สุดเลยเจ
8: ๊ปูอ่ะครบ10ขาป่ะ
9: มีแค่8ขาดิจะเอาไปถึง10ขาเลยเหรอ
10: เสร็จหรือยังล่ะพี
8: ่
10: เดี๋ยวไม่ทันรถนะ
11: รอแป๊บนึงนี่ติดป้ายก่อนปิดร้าน3วัน
10: ไปกัน
11: เสร็จยัง
10: เสร็จแล้ว
11: เดี๋ยวไป
10: ไปอุ๊ยรอรถนานเนี่ย
11: ไม่นานหรอกได้ยังล่ะ
9: แซ่บนัวแซ่บนัวเอาไปเลยจ้า
8: หอม
10: รถมาช้ามาก
8: จะไปไหนกันเหรอคะ
11: ฮะอะไรนะ
8: จะไปไหนกันเหรอคะ
11: โอ้จะไปต่างจังหวัดจ้ะ
8: ไปถึงไหนเลย
10: พอดีจะไปบ้านลุงที่อุทัยอะจ้ะ
8: ลุงเป็นอะไรเหรอคะ
11: นี่ลุงก็ไม่ได้เป็นอะไรพอดีเมื่อวานเนี่ยลุงก็โทรมามีคนเขาบอกว่าที่นาของลุงอะที่ไม่ได้ใช้อะไรอะมีคนเข้าไปอยู่แล้ว
8: เอ้าจะเข้าไปอยู่โดยที่ไม่ต้องบอกอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอ
10: นั่นน่ะสิคะลุงเขาก็เลยกลัวว่าจะมีคนมายึดที่นา
8: จะเข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของของตัวเองทำแบบเนี้ยบาปกรรมนะตายไปอ่ะตกนรกด้วยแหละ
11: ไอ้เรื่องนั้นน่ะไม่รู้หรอกก็ถึงว่าจะต้องรีบไปนี่ไง
10: ใช
11: ่จะไปดูก่อน
10: แล้วอีกอย่างนึงลุงเขาบอกว่าจะยกที่นาแปลงเนี้ยให้พวกเราด้วย
8: อุ๊ยงั้นไปเถอะไปเถอะโชคดีนะ
11: พอดีเลยรถมาพอดีเลย
8: เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะคะ
10: เจ๊เดี๋ยวซื้อของมาฝาก
8: อุ้ยขอบใจจ้า
10: ไปกันพ
8: ี่โชคดีนะคะ อาจารย์ออยอาจารย์แนนคะเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
6: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะ
7: ค่ะพี่ออยก็คือว่าน้องป๊อกแป๊กกับพี่โจอี้เนี่ยเขากลับไปต่างจังหวัดนะคะไปดูที่นาของเขา
6: ใช่ไหม
7: ใช่ค่ะรู้สึกจะเป็นของคุณตานะคะทีเนี้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีคนมาอยู่ที่ดินแปลงนี้ของคุณตานานมากแล้ว
6: มันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะยิ่งเฉพาะสำหรับคนรวยเนี่ยคือแบบรวยไงแล้วมีตังค์ซื้อที่ก็ซื้อเยอะๆซื้อกับไกลๆบางทีเราอยู่กรุงเทพเนี่ยไปซื้อเชียงรายไปซื้อสุราษฎร์อะไรเงี้ยซื้อไปหมดทีนี้พอซื้อไปแล้วไม่มีเวลาไปดู
7: มันก็กลายเป็นเหมือนแบบที่รกร้างว่างเปล่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็มีคนเนี่ยนะคะเข้าไปสร้างบ้านบ้างแหละหรือบางคนก็จับจองสถานที่บ้างแหละนะคะ
6: ใช่สำหรับกฎหมายอะค่ะจริงๆก็เปิดช่องไว้ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยนะคะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเหมือนแย่งที่ดินกันได้แหละกฎหมายยอมรับด้วยค่ะกฎหมายใช้คำว่า
7: ครอบครองปรปักษ์ค่ะพี่ออยเรื่องนี้
6: ครอบครองปรปักษ์
7: นะคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยนะคะคือจะไปครอบครองปุ๊บได้เลย
6: แย่งกันง่าย
7: ไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็คือว่าเวลาที่ครอบครองปรปักษ์เนี่ยนะคะมันมีเงื่อนไขค่ะว่า1นะคะจะต้องครอบครองโดยสงบและเปิดเผยค่ะพี่ออยค่ะ
6: สงบคือยังไงคะ
7: ก็คือเข้าไปอยู่นะคะพี่ออยคือพอเข้าไปอยู่แล้ว
6: ไม่มีการ
7: ไม่มีการฟ้องร้องไม่มีคนเข้ามานะคะไม่มีใครเข้ามาบอกว่าเนี่ยที่ดินฉันนะเขาก็อยู่ยาวไปเลยอย่างนี้นะคะพี่ออย
6: เปิดเผยก็คือแบบเอาให้เห็นไปเลยว่าฉันมาแย่งแล้วนะอย่างเงี้ยฉันมาอยู่แล้วนะแทนเจ้าของเดิมนะคะแล้วก็ถ้ามันแยกได้2กรณีด้วยค่ะมันสามารถแย่งได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
7: ค่ะ
6: ถ้าเป็นการแย่งอสังหาเนี่ยจะต้องมีการครอบครองยาวติดต่อกัน10ปีค่
7: ะ
6: แต่ถ้าเกิดเป็นการแย่งสังหาริมทรัพย์
7: 5 ปี
6: ยาวติดต่อกันแค่นี้นะคะจากการครอบครองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบวกกับองค์ประกอบที่เมื่อกี้อาจารย์แนนบอกเงี้ยผลคือได้กรรมสิทธิ์ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครมีที่ดินเยอะๆแล้วไม่ไปดูแลเนี่ยไม่ได้นะคะ
7: ต้องไปดูแล
6: ต้องไปดูต้องไปแสดงตัวด้วยนะคะไม่งั้นน่ะอาจจะโดนแย่งอย่างกรณีอย่างนี้ได้นะคะ
7: ค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคำตอบให้กับน้องป๊อกแป๊กแล้วก็พี่โจอี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
12: โอ้แกก็ดิ้นจังเลยโอ้คนข้างหลังก็อ้วน
11: คิดถึงร้านจะแย่อยู่แล้ว
10: ได้ตังค์ด้วยพี่
11: อะไรนะ
10: ไ
12: ม่รู้สิ
11: เท่าไหร่ครับ
12: 50บาทพอกันเองเดี๋ยวมาชิมกาแฟ
11: 50เอ้า50ไปขอบคุณมาก
10: ดูดิพี่ปิดร้านไปตั้ง3วันแถมพี่ก็ไม่ได้อีกตั้งหาก
11: ปิดร้านไม่เท่าไหร่หรอกมีลูกค้ามารอด้วยอาม่ามารอใครครับ
13: รอกาแฟค่ะ
11: รอกาแฟ
13: ค
11: ่
13: ะ
11: อาม่ามารอตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
13: มารอว
11: ัน
13: น
11: ี้อ๋อวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
10: งั้น
11: เป็นแฟนมากหน่อย
10: ดูดิพี่ก็โดนยืดอ่ะแถมต้องหยุดร้านไปตั้ง3วันน่ะอดได้ที่เลยอ่ะ
11: นี่ไอ้ที่เราไป3วันเนี่ยตกลงที่ดินเราก็ไม่ได้
10: ใช่
11: สุดท้ายต้องมานั่งขายกาแฟต่อเนี่ย
10: นั่งดิพี่เสียเวลาด้วยเนี่ยอุตส่าห์ไปอ่ะโดนยืดซะเช่นนั้น
11: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาหากินสบายสบาย
14: การครอบครองปรปักษ์หมายถึงการที่มีคนอื่นเข้ามาแย่งการครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราซึ่งถ้าหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์5เรื่องต้องรู้ไม่ให้ที่ดินเปล่าหรือบ้านของเราโดนครอบครองปรปักษ์ 1. มันไปดูที่ดินเป็นระยะหรือฝากข้างบ้านที่ไว้ใจได้ช่วยดูแล 2. ติดป้ายหรือล้อมรั้วเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ 3. เดินเรื่องติดต่อกับกรมที่ดินเป็นประจำเช่นขอรังวัดหรือจ่ายภาษีเพื่อย้ำความเป็นเจ้าของ 4.ถ้ามีคนอื่นเข้ามาครอบครองให้รีบโต้แย้งหรือคัดค้านและ5ตราบใดที่ยังไม่ได้คำพิพากษาว่าคนครอบครองปรปักษ์ได้กรรมสิทธิ์เราต่อสู้ได้เสมอ
15: กลัวเขาจะรู้ก็ยอมเป่าแอลกอฮอล์ครับผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์

0: กระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
1: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
2: นะคะรถขายกระเพาะปลาเปล่าคะอาจารย
4: ์คุณมนทะฉันเอง
2: ใช่ค่ะนึกว่ากระดิ่งที่วัดนะคะเนี่ยอาจารย์เสียงดังเรือกเกินค่ะอาจารย์คะ
3: อาจารย์ว่ามาเลยคร
2: ับ วันนี้มีคำถามค่ะจากท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่คิดว่ายังไม่สั่งเมาค่ะอาจารย์คะ
3: เอาไม่สั่งเมาแล้วจะมาถามอะไรอาจารย์
2: ก็คืออย่างนี้ท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่ามีวันหนึ่งท่านผู้ชมก็ไปเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนค่ะทีนี้พอเลี้ยงสังสรรค์กันมันก็มีดื่มมั่งอะไรมั่งนะคะกรึบสองกรึบอะไรก็ว่ากันไปทีนี้หลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านค่ะอาจารย์ทีนี้ในช่วงขับรถกลับบ้านก็ไปเจอด่านตำรวจพอดีค่ะอาจารย์คะทีนี้พอเจอด่านตำรวจตำรวจก็เรียกเลยเรียกให้มาเป่าแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมก็อุ้ยตายแล้วเรากรึบกรับกรับเข้าไปสองสามกรึบแล้วก็ไม่กล้าเป่าไม่อยากเป่าค่ะกลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์คะนี่ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์ครับ
3: อาจารย์เมาเหล้านี่น่ากลัว
2: น่ากลัวเหลือเกินนะคะอาจารย์ยังไม่ค่อยสางค่ะที่ถาม
3: เมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
2: ไอ้ย่า
3: แต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืน
2: ยอดเลยค่ะอาจารย์ครับ
3: โอเค
2: ค่ะ
3: คนเมาเนี่ย
2: ค่ะ
3: เมาอะไรก็ได
2: ้ค่ะ
3: แต่เมารักเนี่ย
2: โอ้โห
3: ไม่ได้นะอาจารย
2: ์โอ้โหอาจารย์นี
3: ่เมาเหล้านี่มันไม่ได้มันก็เดี๋ยวก็หาย
2: ค่ะ
3: แต่เมารักนี่มันไม่ได้เลยนะอาจารย์
2: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์
3: ภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใด
2: ไอ้ย่า
3: จะไปหาเธอจนได
2: ้ค่ะ
3: จะไกลแค่ไหนก็จะไปหาหนา
2: โอ้
3: โหเมารักนี่มันไปสุดลุ่มสุดริ่มทิ่มประตูเลยอาจารย
2: ์แต่อันนี้เมาเหล้าค่ะอาจารย์เมาเหล้าค่ะอาจารย์คะ
3: คืออย่างนี้อาจารย
2: ์ค่ะ
3: ขณะขับรถ
2: ค่ะ
3: เขาห้ามเมา
2: อ๋อ
3: ภาษากฎหมายใช้คำว่าในขณะหย่อนความสามารถในการขับ
2: อ๋อค่ะ
3: ไม่ใช่กินเหล้านะ
2: ค่ะ
3: อาจารย์ป่วยไม่สบายเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพร่างกายเนี่ยแปลว่าหย่อนความสามารถ
2: ขับไม่ได้หมดเลยใช่ไหม
3: เขาห้ามขับคุณขับมีความผิดมีความผิดหรือในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเมาบ้ายาบ้าก็ได
2: ้
3: เมาโคเคนก็ได้แต่เมาโคโยตี้ไม่ได้
2: อาจารย
3: ์นะฮะ
2: ค่ะ
3: แปลว่า
2: ค่ะ
3: ในขณะที่เราเมาเนี่ย
2: ค่ะ
3: กฎหมายห้ามขับ
2: อ๋อ
3: ทีนี้แค่ไหนถือว่าเมาเอ๊ะกินเหล้าก
2: ึบ2
3: เป๊กกึบ2กึบนี่มันเมาหรือยัง
2: ค่ะ
3: กง2กงเมาหรือยัง
2: ค่ะ
3: เออแล้วแต่ละคนนี่มันเมาไม่เหมือนกันน
2: ะ
3: อาจารย์กึ๊บหนึ่งอาจจะเมาหัวทิ่ม
2: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
3: บางคนเนี่ยช่างกล้องขวดหนึ่งเนี่ยบางทีเพราะยังไม่เมา
2: แต่ทำไมอาจารย์รู้ครับเนี่ย
3: สรุปแล้วกฎหมายเขาลงมีเกณฑ์มาตรฐาน
2: ค่ะ
3: ถ้าเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
2: ์ค่ะ
3: ถือว่าเมาหรือ ถ้ามีพออยู่ในเลือดนะ
2: ค่ะ
3: บางคนนี่เจาะมาปั๊บในเลือดคุณมีแต่แอลกอฮอล
2: ์โอ้ตายแล
3: ้
2: ว
3: แปลว่าแอลกอฮอล์ในเลือดคุณนี่มีแต่แอลกอฮอล์ไอ้อย่างนี้มันทั้งตัวตลอดเข้าใจป่ะ
2: ค่ะ
3: แปลว่าถ้ามีการเจาะเลือดแล้วตรวจเนี่ย
2: ค่ะ
3: ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู
2: ่
3: ในเลือดเนี่ย
2: ค่ะ
3: เกินกว่า50มิลลิกรัม
2: อ๋อ
3: 50มิลลิกรัมนี่ขนาดไหนอาจารย์เบียร์กระป๋อง
2: อ๋อ
3: เบียร์กระป๋องหนึ่งเกินแล้ว
2: ก็โดนแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
3: เกินถ้าไปวัดเมื่อไหร่โดนทันทีอาจารย
2: ์
3: กฎหมายถือว่าเมา
2: อ๋อ
3: เอาละแต่คุณเมาแอแล้วบอกเฮ้ยผมไม่เมาไม่เมาไม่ยอมให้ตรวจไม่ยอมให้ตรวจเลยกฎหมายเขาบอกอ้าวไม่ยอมให้ตรวจไม่เป็นไรแกไม่ยอมให้ตรวจ
2: ค่ะ
3: สันนิษฐานว่าเมาแกไม่ให้ตรวจก็ได
2: ้ค่ะ
3: ถ้าแกไม่ให้ตรวจ
2: ค่ะ
3: โดน2เด้ง
2: อ๋อ
3: เด้งที่1
2: ค่ะ
3: ไม่ใช่ป๊อก8ป๊อก9นะเด้งที่1 ให้สันนิษฐานว่าเมา
2: เออค่ะ
3: เด้งที่สอง
2: ค่ะ
3: นะฮะ
2: ค่ะ
3: ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
2: โอ้
3: โ
2: หค่ะ
3: และถ้าเกิดมีการตรวจแล้วจริงๆนี่เกินกว่า50มิลลิกรัม
2: ค่ะ
3: โทษจำคุกไม่เกิน1ปี
2: โอ้
3: โหสาหัสไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาว่าเอ้ยถ้าผมไม่ยอมเป่าตามที่ตำรวจกำหนดเนี่ย
2: มี
3: ความผิดไหม
2: ค่ะ
3: 3เด้ง
2: โอ้ค่ะ
3: 1สันนิษฐาน2ขัดคำสั่ง
2: ค่ะ
3: 3แล้วถ้าเมาเข้าโทษจำคุก
2: โอ้โหค่ะ
3: เอาไงจะเลือกเอาไงจะให้เป่าไม่เป่า
2: ก็ควรต้องเป่าแล้วนะคะอาจารย์พอเป่าเสร็จก็ว่ากันไปนะคะว่าเกินไม่เกินนะคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปดื่มอะไรก็อย่าขับรถเลยพูดง่ายๆนะคะเพราะเกิดฟลุ๊กไปเจอตำรวจเข้ามันก็จะยุ่งใช่ไหมคะอาจารย์คะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: กฎหมายเพื่อชาติ

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

รายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรม เปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายใครมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่จริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้อย่างเหมาะสมติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากครูมอบความรู้สู่ประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel หรือ Facebook รายการกฎหมายเพื่อประชาชนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบกันนะคะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ตอนที่1ค่ะทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ผู้ริเริ่มทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์คือซิกมันด์ฟรอยด์จิตแพทย์ชาวออสเตรียเชื้อสายยิวความทรงจำและประสบการณ์ในวัยเด็กที่เขามีร่วมกับครอบครัวนะคะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิดทฤษฎีการปรึกษาที่เขาคิดค้นขึ้นนะคะซึ่งต่อมาเขาได้พัฒนาแนวคิดสำคัญที่อธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการทางบุคลิกภาพว่าเป็นผลมาจากประสบการณ์ของช่วงแรกเกิดถึง6ขวบปีแรกซึ่งภายหลังการเสียชีวิตของฟรอยด์นะคะการบำบัดตามแนวคิดทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ดั้งเดิมนะคะยังถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเป็นระยะเวลายาวนานกว่า100ปีนะคะซึ่งทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์จัดเป็นทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานสำคัญนะคะในการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการบำบัดเชิงจิตวิทยาทั้งในอดีตและปัจจุบันนะคะเนื่องจากทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่มีองค์ความรู้พื้นฐานในการทำความเข้าใจมนุษย์ในเชิงลึกแล้วก็เป็นรากฐานในการพัฒนาแนวคิดพลวัตทางจิตที่สำคัญอีก4กลุ่มนะคะคือกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับอีโก้กลุ่มที่เน้นเรื่องความเป็นตัวตนกลุ่มจิตวิเคราะห์ที่เน้นเรื่องสัมพันธภาพนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นทฤษฎีความสัมพันธ์ในช่วงแรกของชีวิตค่ะสำหรับแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาสำคัญใน6ประเด็นนี้นะคะค่ะประเด็นที่1นะคะมุมมองต่อธรรมชาติของมนุษย์นะคะตามแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ทฤษฎีนี้นะคะมีมุมมองต่อธรรมชาติของมนุษย์ว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลมาจากแรงขับที่ไร้เหตุผลแรงจูงใจในจิตไร้สำนึกและแรงขับแรงผลักดันของสัญชาตญาณนะคะซึ่งเป็น เกิดขึ้นจากกระบวนการทางชีววิทยาในร่างกายและพัฒนาการของสัญชาตญาณทางเพศนะคะในช่วง6ขวบแรกของชีวิตนะคะซึ่งฟรอยด์ได้จำแนกสัญชาตญาณของมนุษย์ออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือสัญชาตญาณแห่งการมีชีวิตอยู่และสัญชาตญาณแห่งความตายสำหรับโครงสร้างของบุคลิกภาพนะคะประกอบไปด้วย3ส่วนที่ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็มีอิทธิพลต่อกันส่วนที่1คืออิดทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์2. อีโก้ทำหน้าที่ปรับความต้องการหรือแรงขับตามสัญชาตญาณของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกให้สอดคล้องกันและควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง 3. ซุปเปอร์อีโก้ซึ่งส่วนแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนของมโนธรรมและส่วนของอุดมการณ์แห่งตนค่ะระดับการทำงานของจิตใจนะคะฟรอยด์เปรียบเทียบระดับการทำงานของจิตใจของมนุษย์กับภูเขาน้ำแข็งนะคะซึ่งแบ่งออกได้เป็น3ระดับด้วยกันนะคะระดับที่1คือระดับจิตสำนึกนะคะเป็นส่วนของจิตใจที่บุคคลมีการตระหนักรู้อยู่ในปัจจุบันนะคะถ้าเปรียบเทียบกับภูเขาน้ำแข็งก็จะเป็นส่วนที่เราเห็นพ้นน้ำขึ้นมานะคะส่วนที่2คือจิตกึ่งสำนึกนะคะเป็นส่วนของประสบการณ์ความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่บุคคลสะสมไว้แต่มีลักษณะที่เลือนรางไม่อยู่ในความรู้สึกหรือในระดับที่รู้ตัวนะคะและส่วนสุดท้ายนะคะคือจิตไร้สำนึกเป็นส่วนที่เก็บประสบการณ์ความทรงจำและอารมณ์ความรู้สึกที่คุกคามหรือเป็นอันตรายต่อจิตสำนึกนะคะรวมถึงความปรารถนาและแรงจูงใจที่มนุษย์ไม่ตระหนักรู้ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของจิตสำนึกนะคะก็จะเป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุดแล้วก็อาจจะมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภูเขาน้ำแข็งนะคะความวิตกกังวลของมนุษย์นะคะฟรอยด์กล่าวว่าเป็นความรู้สึกหวาดหวั่นนะคะที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเก็บกดนะคะความรู้สึกความทรงจำความปรารถนาและประสบการณ์บางอย่างที่บุคคลไม่อยากที่จะรับรู้ซึ่งพัฒนามาจากความขัดแย้งระหว่างอิดอีโก้และซูเปอร์อีโก้ความวิตกกังวลจะเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเป็นสภาวะความตึงเครียดนะคะที่กระตุ้นให้มนุษย์ลงมือทำบาง

สิ่งเพื่อลดความตึงเครียดเหล่านั้นซึ่งสามารถจำแนกความวิตกกังวลได้ใน3ลักษณะด้วยกันนะคะ1คือความวิตกกังวลต่อสิ่งที่เป็นจริง2ความวิตกกังวลแบบโรคประสาทและ3ความวิตกกังวลเชิงศีลธรรมค่ะความวิตกกังวลจากสัญชาตญาณและความวิตกกังวลจากมโนธรรมของตนเองนะคะเกิดจากการที่บุคคลไม่สามารถใช้หลักเหตุผลหรือหลักแห่งความถูกต้องนะคะในการรักษาสมดุลพลังงานของจิตไว้ได้นะคะซึ่งจะทำให้บุคคลเนี่ยค่ะสร้างกลไกป้องกันตนเองขึ้นมานะคะเพื่อช่วยในการเผชิญความวิตกกังวลนั้นค่ะค่ะแนวคิดต่อมาคือแนวคิดเกี่ยวกับกลไกป้องกันตนนะคะซึ่งเป็นกลไกที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในระดับของจิตไร้สำนึกเพื่อช่วยให้บุคคลเผชิญกับความวิตกกังวลเกิดจากการเรียนรู้ตั้งแต่แรกนะคะในการรับมือกับความขัดแย้งภายในอันนี้แก่ความวิตกกังวลความเจ็บปวดความรู้สึกอับอายความเศร้าโศกและอารมณ์ทางลบอื่นๆนะคะกลไกนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการปรับตัวทางจิตใจของบุคคลนะคะซึ่งก็ไม่ถือว่าผิดปกติแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากว่าใช้กลไกการป้องกันตนในชีวิตประจำวันนะคะแต่ถ้าเราใช้กลไกนี้นะคะในรูปแบบเดิมซ้ำๆจนกลายเป็นวิถีชีวิตนะคะหรือใช้อย่างไม่ยืดหยุ่นและใช้อย่างไม่เหมาะสมกับวัยหรือสถานการณ์นะคะก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นนะคะมีการปฏิเสธหรือบิดเบือนความเป็นจริงจนเกิดเป็นปัญหาหรืออาการทางจิตประสาทได้ค่ะซึ่งรูปแบบของกลไกป้องกันตนที่สำคัญและพบได้บ่อยนะคะก็อย่างเช่นการเก็บกดการปฏิเสธการโยนความผิดให้ผู้อื่นการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเป็นต้นนะคะการพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะฟรอยด์มีความเชื่อว่าการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะการก่อตัวของอิดอีโก้แล้วก็ซูเปอร์อีโก้หรือกลไกการป้องกันตนนะคะขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางจิตเภทในช่วงแรกเกิดถึง6ขวบปีแรกของชีวิตค่ะทั้งนี้นะคะลำดับขั้นพัฒนาการทางเพศของฟรอยด์นะคะฟรอยด์แบ่งออกเป็น5ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกคือขั้นปากขั้น2คือขั้นทวารหนักขั้น3คือขั้นอวัยวะเพศขั้น4ขั้นแอบแฝงและขั้นที่5ขั้นวุฒิภาวะทางเพศค่ะซึ่งการที่นักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นพัฒนาการทางจิตเภทนะคะจะช่วยให้นะคะผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มของพัฒนาการนะคะลักษณะของบุคลิกภาพที่ผิดปกติและเป็นปัญหานะคะรวมถึงปัญหาการปรับตัวของผู้รับบริการปรึกษาได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะเป้าหมายของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะคือช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบุคลิกภาพโดยการนำสิ่งที่อยู่ในระดับจิตไร้สำนึกมาสู่การตระหนักรู้ในจิตสำนึกนะคะแล้วก็เพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับแรงผลักดันของจิตไร้สำนึกเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษามีพฤติกรรมการแสดงออกที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงสามารถแยกแยะมุมมองที่ตนเองมีต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาเพิ่มการตระหนักรู้ต่อกลไกป้องกันตนที่ตนเองใช้นะคะโดยมุ่งหวังว่าการตระหนักรู้นี้จะช่วยให้ใช้กลไกการป้องกันตนอย่างมีวุฒิภาวะมีประสิทธิภาพนะคะโดยใช้อย่างยืดหยุ่นแล้วก็หลากหลายค่ะซึ่งสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับการดำเนินการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะคือขั้นตอนการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์เทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์และข้อดีข้อจำกัดของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ค่ะสำหรับขั้นตอนการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะในกระบวนการปรึกษานะคะแบบจิตวิเคราะห์ก็จะมุ่งเน้นที่การสร้างสัมพันธภาพในการถ่ายโยงความรู้สึกเป็นหลักนะคะซึ่งสัมพันธภาพนี้นะคะก็จะเป็นสัมพันธภาพที่ผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษาสร้างขึ้นร่วมกันนะคะในกระบวนการปรึกษานะคะเพื่อให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยได้มีการถ่ายโยงความทรงจำในอดีตนะคะที่ได้เก็บกดไว้ในจิตไร้สำนึกมาสู่การรับรู้ในจิตสำนึกนะคะโดยเป็นกระบวนการปรึกษาที่ใช้ระยะเวลายาวนานมากเลยค่ะกว่าทฤษฎีการปรึกษาอื่นๆนะคะสำหรับในตัวของลำดับขั้นนะคะในการบริการปรึกษานะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ขั้นด้วยกันนะคะคือขั้นเริ่มต้นซึ่งในขั้นนี้นะคะก็จะเป็นขั้นที่จะทำความรู้จักกันระหว่างผู้ให้บริการปรึกษากับผู้รับบริการปรึกษาเน้นในเรื่องของการประเมินประวัตินะคะแล้วก็ปูพื้นฐานในการเข้าสู่กระบวนการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ขั้นต่อมาคือขั้นการพัฒนาการถ่ายโยงความรู้สึกขั้นทำความเข้าใจประเด็นปัญหานะคะและขั้นสุดท้ายคือขั้นยุติการปรึกษาหรือขั้นยุติการถ่ายโยงความรู้สึกค่ะ
ค่ะสำหรับเทคนิคเฉพาะของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะก็จะเป็นเทคนิคที่ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยจำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญนะคะเนื่องจากเทคนิคของทฤษฎีนะคะจะมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์และการตีความเป็นหลักนะคะโดยเทคนิคเฉพาะที่สำคัญนะคะมีด้วยกัน5เทคนิคนะคะเทคนิคที่คือการเชื่อมโยงโดยอิสระเทคนิคนี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคที่เป็นเหมือนพื้นฐานเลยนะคะที่จะต้องฝึกฝนให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยได้ฝึกในการเชื่อมโยงประสบการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในความนึกคิดของตนเองนะคะแล้วก็ให้สื่อสารออกมาโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะเป็นการดึงสิ่งที่อยู่ในจิตไร้สำนึกนะคะให้ขึ้นมาอยู่ในจิตสำนึกค่ะเทคนิคต่อมาคือการวิเคราะห์และตีความการต่อต้านนะคะซึ่งผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่สังเกตนะคะว่าผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยได้มีท่าทีหรือการแสดงออกถึงการต่อต้านหรือการใช้กลไกป้องกันตนนะคะแล้วก็จะต้องนำสิ่งนั้นนะคะออกมาพูดคุยในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการปรึกษาค่ะเทคนิคที่3นะคะคือการวิเคราะห์และตีความการไถ่โยงความรู้สึกเทคนิคที่4นะคะก็เป็นการวิเคราะห์ความฝันซึ่งฟรอยด์มองว่าความฝันเนี่ยค่ะเป็นสะพานที่เชื่อมโยงสิ่งที่อยู่ในจิตไร้สำนึกมาสู่จิตสำนึกนะคะและเทคนิคสุดท้ายก็คือเทคนิคของการตีความค่ะสำหรับข้อดีและข้อจำกัดของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะข้อดีของทฤษฎีนี้นะคะก็คือ เนื่องจากว่าแนวคิดทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญนะคะกับพื้นฐานความรู้ในการทำความเข้าใจมนุษย์ในเชิงลึกนะคะการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในอดีตที่มีอิทธิพลกับการดำเนินชีวิตสัมพันธภาพและอาการความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะการตระหนักถึงประเด็นเรื่องสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการซึ่งประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นในด้านของจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะที่ในปัจจุบันก็ให้ความสำคัญค่ะสำหรับข้อจำกัดของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะทฤษฎีนี้ส่วนใหญ่จะถูกมองว่ามีมุมมองต่อมนุษย์ในแง่ลบนะคะเนื่องจากมองว่าพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์เนี่ยถูกขับเคลื่อนโดยสัญชาตญาณทางเพศและสัญชาตญาณทางความก้าวร้าวนะคะอีกทั้งแนวคิดลำดับขั้นพัฒนาการทางเพศจะมุ่งอธิบายประสบการณ์ในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่นขาดการอธิบายมนุษย์ในช่วงวัยผู้ใหญ่นะคะการอธิบายโครงสร้างของบุคลิกภาพก็จะมุ่งเน้นที่จุดยึดติดตามแต่ละช่วงวัยโดยขาดการอธิบายอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะนอกจากนี้กระบวนการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ยังถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่ชี้นำแนวทางให้แก่ผู้รับบริการปรึกษาที่ค่อนข้างมากนะคะรวมถึงเทคนิคต่างๆจะมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์แล้วก็ตีความจากมุมมองของผู้ให้บริการปรึกษาเป็นหลักสำหรับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ในการให้บริการปรึกษานะคะเนื่องจากทฤษฎีนี้นะคะเป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ในอดีตผู้รับบริการปรึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในมีความทรงจำในอดีตแล้วก็มีประสบการณ์ในอดีตที่ค่อนข้างมากนะคะจึงพบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในช่วงวัยกลางคนไปจนถึงผู้ที่มีอายุที่ค่อนข้างมากแล้วก็มุ่งเน้นในบริบทของต่างประเทศเป็นหลักนะคะเนื่องจากเป็นทฤษฎีที่ไม่ค่อยมีการนำมาใช้ในประเทศไทยนะคะในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ในการให้บริการปรึกษาก็จะแสดงให้เห็นถึงการนำหลักการของทฤษฎีนะคะมาเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจประเด็นปัญหาของผู้รับบริการปรึกษาร่วมกับการใช้เทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาในการให้บริการนะคะโดยผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกฝนจนมีความชำนาญนะคะจนสามารถนำเทคนิคของทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะเพื่อให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของการให้บริการปรึกษาค่ะทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะหลายท่านอาจจะมองว่าทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ดั้งเดิมนะคะแล้วก็เป็นทฤษฎีที่อยู่คู่กับการปรึกษาเชิงจิตวิทยามาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพบการใช้ในปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าในการที่จะเข้ารับบริการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์เนี่ยผู้ให้บริการปรึกษาก็จะต้องเป็นผู้ที่ถูกฝึกได้รับการฝึกฝนมาอย่างเฉพาะนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการปรึกษาเนี่ยใช้เวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะคะเนื่องจากมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ในอดีตนะคะมาในการทำความเข้าใจบุคคลนะคะจากประสบการณ์ในช่วงวัยเด็กหรือช่วงที่มีจุดติดต่างๆนะคะของพัฒนาการนะคะแต่ทฤษฎีนี้นะคะก็มีประโยชน์แล้วก็มีความสำคัญอย่างมากนะคะเนื่องจากเป็นทฤษฎีที่ทำให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะได้ทำความเข้าใจเนาะผู้รับบริการปรึกษาในเชิงลึกนะถึงประวัติความเป็นมานะคะสิ่งที่มีอิทธิพลต่อประเด็นปัญหาในปัจจุบันนะคะรวมถึงยังเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจการต่อต้านหรือการใช้กลไกการป้องกันตนนะคะซึ่ง
เป็นสิ่งที่หากผู้รับบริการปรึกษาใช้อย่างไม่ยืดหยุ่นนะคะก็จะส่งผลให้ผู้รับบริการปรึกษามีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวตามมานะคะซึ่งการต่อต้านหรือการใช้กลไกการป้องกันตนนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณเนาะที่ช่วยให้ผู้

ให้บริการปรึกษาเนี่ยได้รับรู้ว่าในขณะนี้เนาะกระบวนการปรึกษาเนี่ยกำลังดำเนินไปถึงขั้นไหนเนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้รับบริการปรึกษามีการใช้กลไกการป้องกันตนนะคะก็อาจจะแสดงให้เห็นว่ากำลังเข้าใกล้ประเด็นที่เป็นจุดที่ทำให้เขาไม่อยากที่จะสื่อสารนะคะทฤษฎีนี้จึงเป็นทฤษฎีที่สำคัญนะคะที่จะเป็นพื้นฐานนะคะในการความรู้ขององค์ความรู้แล้วก็ในการทำความเข้าใจผู้รับบริการปรึกษาค่ะตอนที่2ทฤษฎีการปรึกษาแบบภาวนิยมค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของทฤษฎีการปรึกษาแบบภาวนิยมนะคะทฤษฎีนี้นะคะมีภูมิหลังมาจากแนวคิดเชิงปรัชญาภาวนิยมในช่วงศตวรรษที่19นะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในยุคที่ยุโรปนะคะกำลังประสบกับภัยสงครามนะคะซึ่งสืบเนื่องจากผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่2นะคะภายหลังจากสงครามนะคะส่งผลให้ชาวยุโรปจำนวนมากนะคะต้องพบกับการรู้สึกสูญเสียนะคะว่าชีวิตได้ถูกทำลายลงนะคะจากการสูญเสียของสงครามนะคะทำให้พวกเขาเนี่ยต้องดิ้นรนกับปัญหาที่ประสบนะคะเพื่อการดำรงชีวิตอยู่พร้อมด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะความแปลกแยกความรู้สึกไร้ความหมายมุมมองของนักเขียนและนักปรัชญาภาวนิยมชาวยุโรปในยุคแรกๆนะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในการใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวในโลกการเผชิญกับความวิตกกังวลในสถานการณ์ดังกล่าวข้อจำกัดของมนุษย์และมิติของชีวิตที่สลดหดหู่ค่ะซึ่งทฤษฎีนี้นะคะก็จัดเป็นทฤษฎีการปรึกษากลุ่มมนุษยนิยมนะคะสืบเนื่องมาจากในยุค1970แล้วก็1980นะคะจัดว่าเป็นการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาคลื่นลูกที่3นะคะโดยเป็นการบูรณาการแนวคิดสำคัญนะคะที่มาจากนักปรัชญาในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะคะในพวกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความกลัวความวิตกกังวลเจตจำนงในการดำรงชีวิตอยู่เสรีภาพทางเลือกแล้วก็ความหมายนะคะมาใช้ในการทำความเข้าใจมนุษย์นะคะแล้วก็พัฒนาแนวคิดทฤษฎีแล้วก็แนวปฏิบัติในการให้บริการปรึกษาแบบภาวนิยมนะคะโดยมีนักจิตวิทยาที่สำคัญนะคะที่เป็นผู้ที่นำแนวคิดเชิงปรัชญามาพัฒนาสู่ทฤษฎีการปรึกษาแบบภาวนิยมยุคใหม่ที่สำคัญ3ท่านนะคะคือวิกเตอร์แฟรงโคลโรโลเมและเออร์วินยาลอมค่ะซึ่งทั้ง3ท่านนี้นะคะก็จะมีจุดเน้นในเรื่องของแต่ละทฤษฎีนะคะที่ให้ความสำคัญกับปรัชญาภาวนิยมในแต่ละจุดที่แตกต่างกันออกไปค่ะสำหรับแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาแบบภาวนิยมนะคะก็จะประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญทั้งหมด11ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกนะคะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมุมมองต่อธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาแบบภาวนิยมค่ะทฤษฎีนี้นะคะจะเชื่อว่ามนุษย์มีคุณค่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตนและมีความสามารถที่จะตระหนักรู้ในตนเองมนุษย์มีสิทธิ์ที่จะเลือกและรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการเลือกของตนมนุษย์แสวงหาเอกลักษณ์และแสวงหาสัมพันธภาพกับผู้อื่นมนุษย์มีความปรารถนาที่จะค้นหาความหมายจุดมุ่งหมายค่านิยมและเป้าหมายของชีวิตการดำรงอยู่ของมนุษย์เป็นสภาวะที่ไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาความวิตกกังวลเป็นเงื่อนไขของการดำรงอยู่ของมนุษย์คือการค้นพบและการสร้างความรู้สึกของการดำรงอยู่ในฐานะมนุษย์ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการดำรงอยู่หรือการมีชีวิตอยู่ในโลกนะคะก็เป็นหมายถึงการความสามารถนะคะของมนุษย์ที่จะสามารถคิดสะท้อนเหตุการณ์และระบุความหมายให้กับเหตุการณ์ต่างๆที่ตนเองประสบพบเจอโดยธรรมชาติของความวิตกกังวลนะคะนักปรัชญาภาวนิยมมีมุมมองต่อความวิตกกังวลว่าเป็นสิ่งที่นำไปสู่เสรีภาพและความจริงแท้ของชีวิตความวิตกกังวลเป็นเงื่อนไขของการดำรงอยู่ในการดำเนินชีวิตนั้นนะคะเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะต้องพบเจอกับความวิตกกังวลนั่นคือความวิตกกังวลที่เป็นผลมาจากการเผชิญหน้ากับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้แก่ความตายอิสระภาพทางเลือกความโดดเดี่ยวและการไร้ความหมายจากมุมมองดังกล่าวนะคะโรโลเมได้สร้างแนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวลในแง่มุมบวกโดยเขาเน้นย้ำว่าความวิตกกังวลเนี่ยเป็นเรื่องปกติของชีวิตและเป็นผลลัพธ์ของการดำรงอยู่ของมนุษย์มนุษย์ไม่ควรที่จะหลีกหนีความวิตกกังวลแต่พึงน้อมรับความวิตกกังวลไว้นะคะในฐานะประสบการณ์ของชีวิตที่มนุษย์พึงสำรวจมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ตรงต่อความวิตกกังวลอย่างสร้างสรรค์ค่ะแนวคิดต่อมานะคะความรู้สึกผิดในการดำรงอยู่นะคะการที่บุคคล

หนักถึงการหลีกเลี่ยงพันธสัญญาหรือการเลือกที่จะไม่เลือกความรู้สึกผิดนี้เป็นเงื่อนไขที่เกิดจากความรู้สึกไม่สมบูรณ์หรือการตระหนักว่าตนไม่ใช่สิ่งที่ตนเองอาจจะเป็นได้ความรู้สึกผิดอาจเป็นสัญญาณนะคะว่าบุคคลล้มเหลวในการท้าทายความวิตกกังวลของตนนะคะบุคคลจึงพยายามหลีกเลี่ยงโดยการไม่ทำในสิ่งที่ตนรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ความรู้สึกผิดลักษณะนี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นโรคประสาทและก็ไม่ได้เป็นอาการที่ต้องรับการรักษาให้หายขาดความรู้สึกผิดในการดำรงอยู่อาจเป็นแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตให้อยู่อย่างมีพลังหรือการมีชีวิตอยู่อย่างจริงแท้นะคะผู้ให้บริการปรึกษาแบบภาวะนิยมจะสำรวจความรู้สึกผิดนี้เพื่อดูว่าผู้รับบริการปรึกษาสามารถที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับวิธีการดำเนินชีวิตของพวกเขาความรู้สึกผิดเป็นผลมาจากการที่บุคคลยอมให้บุคคลอื่นนะคะเข้ามาเป็นผู้กำหนดหรือตัดสินใจแทนแนวคิดเรื่องการดำรงอยู่อย่างจริงแท้เป็นการใช้ชีวิตแบบที่บุคคลสามารถเลือกได้อย่างอิสระและไม่ถูกบงการด้วยค่านิยมของผู้อื่นโดยบุคคลจะอาศัยความรู้สึกค่านิยมการตีความของตนเองเป็นเครื่องนำทางในการดำเนินชีวิตบุคคลที่มีความจริงแท้จะเป็นผู้ที่ตระหนักรู้ในตนเองและสัมพันธภาพระหว่างตนเองกับโลกบุคคลจะยอมรับว่าผลของการเลือกคือความรับผิดชอบต่อการเลือกนั้นๆการตระหนักรู้ในความรับผิดชอบของการเลือกเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการดำรงอยู่อย่างจริงแท้ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตในปัจจุบันอย่างเต็มที่และเป็นตัวของตัวเองแนวคิดต่อมานะคะแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพความรับผิดชอบและทางเลือกในขณะที่บุคคลมีเสรีภาพในการเลือกวิธีการต่างๆหรือหนทางที่บุคคลปรารถนาในการใช้ชีวิตนั่นคือบุคคลก็จะต้องรับผิดชอบต่อเสรีภาพในการเลือกนั้นในการแสวงหาเสรีภาพบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อโลกของตนเองต่อแผนการในชีวิตที่ตนเองวางไว้และต่อการเลือกของตนความรับผิดชอบหมายถึงการเป็นเจ้าของการเลือกของตนและการจัดการกับเสรีภาพของตนเองอย่างตรงไปตรงมาอีกทั้งความรับผิดชอบยังรวมถึงการเอาใจใส่ผู้อื่นและการไม่โทษผู้อื่นสำหรับปัญหาของตนเองด้วยค่ะในกระบวนการปรึกษาแบบภาวะนิยมนะคะจะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาตระหนักถึงเสรีภาพในการเลือกของตนภายใต้ข้อจำกัดที่บุคคลกำลังเผชิญอยู่โดยการเลือกนั้นจะเน้นถึงการเลือกที่ผ่านการคิดไตร่ตรองถึงผลที่จะตามมาโดยผู้รับบริการปรึกษาจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่ตนปรารถนาอะไรคือข้อจำกัดอะไรคือทางเลือกภายใต้ข้อจำกัดนั้นจะทำอย่างไรกับชีวิตและสิ่งที่เกิดขึ้นและผลที่ตามมาของสิ่งที่ตนได้เลือกคืออะไรการแสวงหาเอกลักษณ์และสัมพันธภาพกับผู้อื่นบุคคลแต่ละคนนะคะปรารถนาที่จะค้นพบตนเองอย่างแท้จริงเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตนขึ้นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตนจะต้องอาศัยความกล้าหาญซึ่งนักภาวะนิยมเชื่อว่าก่อนที่บุคคลจะสามารถสร้างสัมพันธภาพที่มีคุณค่าและมั่นคงกับบุคคลอื่นได้จะต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักตนเองและสามารถมีชีวิตที่จะอยู่ลำพังได้ด้วยตนเองก่อนในกระบวนการปรึกษาก็จะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาได้พิจารณาเอกลักษณ์ของตนความเชื่อค่านิยมทัศนคติและความคาดหวังที่บุคคลมีต่อตนเองเพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่อย่างจริงแท้นะคะเป็นการเพิ่มความสามารถในการเลือกอย่างมีประสิทธิภาพและก็ให้สามารถปรับตัวอยู่กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขการแสวงหาความหมายในชีวิตและความรู้สึกไร้ความหมายลักษณะเฉพาะที่สำคัญของความเป็นมนุษย์คือการต่อสู้เพื่อแสวงหาความสำคัญและจุดมุ่งหมายของชีวิตผู้รับบริการปรึกษาแบบภาวะนิยมส่วนใหญ่มารับบริการปรึกษาด้วยคำถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่นะคะเช่นทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ฉันต้องการอะไรจากชีวิตอะไรคือเป้าหมายในชีวิตอะไรคือที่มาของความหมายในชีวิตสำหรับฉันซึ่งวิกเตอร์แฟรงโคลได้พัฒนาแนวทางการบำบัดหรือการให้บริการปรึกษาของตนเองนะคะที่เรียกว่าโลโกเทอราปีโดยเป็นคำที่มีความหมายมาจากคำภาษากรีกนะคะคือคำว่าโลกอสหมายถึงความหมายนะคะและคำว่านูออสหมายถึงจิตวิญญาณซึ่งการบำบัดแนวความหมายในชีวิตเป็นการบำบัดเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาได้เผชิญหน้ากับความปรารถนาที่มีความหมายในชีวิตแล้วก็ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะที่ตนเองมีต่อชีวิตและทางเลือกในการแสวงหาความหมายค่ะ
การตระหนักถึงความตายนักภวนิยมไม่ได้มีมุมมองต่อความตายในแง่มุมลบแต่มองว่าการตระหนักถึงความตายเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่สำคัญของการดำรงอยู่หรือการมีชีวิตการตระหนักถึงความตายทำให้บุคคลมองเห็นความสำคัญของชีวิตซึ่งเป็นแรงจูงใจของบุคคลในการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่และพัฒนาชีวิตอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการวิตกกังวลกับอดีตและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงความโดดเดี่ยวนะคะเออร์วินยาลอมนะคะได้กล่าวถึงความโดดเดี่ยวไว้3ประเภทด้วยกันนะคะคือความโดดเดี่ยวจากการแยกตัวออกจากตนเองนะคะเกิดเมื่อบุคคลขาดการเชื่อมโยงต่อตนเองอย่างแท้จริงโดยการใช้กลไกป้องกันตนหรือกลวิธีอื่นๆที่ทำให้บุคคลไม่ตระหนักรู้ในความปรารถนาที่แท้จริงของตนนะคะ2คือความโดดเดี่ยวจากการแยกตัวออกจากผู้อื่นนะคะเกิดเมื่อบุคคลขาดการเชื่อมโยงตนเองกับผู้อื่นการไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้และความโดดเดี่ยวเชิงภวนิยมเป็นภาวะโดดเดี่ยวที่ลึกซึ้งเกิดเมื่อบุคคลขาดการเชื่อมโยงตนเองกับโลกการตระหนักรู้ในตนเองการเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเองหมายถึงการตระหนักรู้ในทางเลือกแรงจูงใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคคลและเป้าหมายของตนเองการเพิ่มศักยภาพในการตระหนักรู้ในตนเองจะทำให้บุคคลสามารถตัดสินใจและสร้างทางเลือกได้อย่างอิสระนำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์ค่ะสำหรับเป้าหมายของทฤษฎีการปรึกษาแบบภวนิยมนะคะก็จะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาได้รับรู้ถึงเสรีภาพในการเลือกและมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเลือกช่วยให้มีการตระหนักรู้ในการเป็นตัวของตัวเองกระตุ้นให้ผู้รับบริการปรึกษาค้นหาความหมายจุดมุ่งหมายค่านิยมและเป้าหมายของตนเองช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษามีความกล้าในการที่จะเผชิญกับความวิตกกังวลช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาตระหนักว่าความตายที่สำคัญต่อการค้นหาความหมายของจุดมุ่งหมายในชีวิตนะคะแล้วก็ช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันสำหรับการดำเนินการปรึกษาแบบภวนิยมนะคะก็จะประกอบด้วย3ประเด็นหลักด้วยกันนะคะประเด็นที่1ขั้นตอนการปรึกษาแบบภวนิยมนะคะในกระบวนการปรึกษาก็จะให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพนะคะเรียกว่าสัมพันธภาพแบบฉันกับคุณเป็นหลักมากกว่าเทคนิควิธีการหรือเนื้อหาของการให้บริการปรึกษาซึ่งหัวใจสำคัญของสัมพันธภาพแบบฉันกับคุณนะคะก็คือการเคารพซึ่งแสดงถึงความศรัทธาในตัวผู้รับบริการปรึกษาว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการรับมือกับปัญหาและมีความสามารถในการค้นพบหนทางที่แท้จริงในการใช้ชีวิตของตนเองสำหรับขั้นตอนการปรึกษานะคะก็โดยทั่วไปจะไม่ได้มีการระบุขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะจะมุ่งเน้นที่การก่อตัวและการพัฒนาของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการปรึกษาเป็นหลักนะคะแต่หากจะระบุขั้นตอนนะคะก็อาจจะกล่าวเป็นระยะคร่าวๆได้3ระยะคือระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะท้ายค่ะเทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาแบบภวนิยมนะคะผู้ให้บริการปรึกษาสามารถที่จะบูรณาการเทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาอื่นๆนะคะมาใช้ได้ตามความเหมาะสมแต่หากจะกล่าวถึงเทคนิคเฉพาะของทฤษฎีนะคะก็จะเป็นการนำเทคนิคที่คิดค้นขึ้นเฉพาะสำหรับการให้บริการปรึกษาแบบแสวงหาความหมายหรือจิตบำบัดแบบโลโก้เทอราปีมาใช้นะคะซึ่งจะมีเทคนิคที่สำคัญ4เทคนิคด้วยกันนะคะได้แก่เทคนิคความขัดแย้งอย่างตั้งใจเทคนิคการลดความคิดบกมุ่นเทคนิคการสนทนาแบบโซเครติกและเทคนิคการปรับเปลี่ยนทัศนคติค่ะข้อดีและข้อจำกัดของทฤษฎีนะคะทฤษฎีนี้นะคะมีข้อดีนะคะเนื่องจากเป็นทฤษฎีที่อธิบายให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดำรงอยู่ของบุคคลการแสวงความหมายหาความหมายของการดำรงอยู่การขยายไปสู่สัมพันธภาพในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการปรึกษาเน้นการช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาตระหนักรู้ในตนเองนะคะแล้วก็กำหนดจุดหมายปลายทางของชีวิตด้วยตนเองนะคะเป็นทฤษฎีที่สนับสนุนให้บุคคลเติบโตไปสู่ความเจริญงอกงามสูงสุดเน้นว่าการตระหนักรู้เป็นศูนย์กลางแห่งการมีชีวิตของมนุษย์นะคะสำหรับข้อจำกัดนะคะของทฤษฎีนี้นะคะเนื่องจากทฤษฎีนี้ค่อนข้างมีความเป็นนามธรรมนะคะจึงยากต่อการทำความเข้าใจและกระบวนการปรึกษาไม่มีขั้นตอนและเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้นะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะมักพบการให้บริการในกลุ่มผู้รับบริการที่มีข้อจำกัดในชีวิตค่อนข้างมากนะคะแล้วก็รับรู้ว่าชีวิตเนี่ยถูกบีบบังคับจนขาดทางเลือกซึ่งจะนำไปสู่ความรู้สึกไร้ค่าไร้ความหมายในการดำรงอยู่นะคะซึ่งผู้รับบริการปรึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่ขาด
เป้าหมายในการดำเนินชีวิตนะคะรู้สึกเหนื่อยหน่ายในการใช้ชีวิตส่งผลให้ใช้ชีวิตแบบอยู่ไปวันๆอย่างไร้จุดหมายแล้วก็นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าแนวโน้มในการฆ่าตัวตายนะคะซึ่งตัวอย่างนะคะของผู้รับบริการปรึกษาในกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยนะคะด้วยโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถรักษาหายขาดได้กลุ่มผู้ต้องขังผู้พิการทางร่างกายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจนะคะผู้ที่ประสบปัญหาหมดไฟในการทำงานนะคะเป็นต้นนะคะซึ่งมักพบว่าในบริบทของการให้บริการปรึกษาแบบภาวะนิยมจะเป็นประเด็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงเรื้อรังแล้วก็ดูราวกับว่าไร้ทางเลือกในชีวิตนะคะในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงการนำหลักการเทคนิค

ของทฤษฎีนะคะมาเป็นแนวทางในการให้บริการปรึกษาโดยเน้นที่การสร้างสัมพันธภาพที่จริงใจและซื่อสัตย์อย่างแท้จริงระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการปรึกษามากกว่าการใช้เทคนิคโดยผู้ให้บริการปรึกษาสามารถนำเทคนิคอื่นๆนะคะมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการให้บริการ

ครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดร.กิจพงษ์เกียรติวัฒชัยนะครับก็จะมาอธิบายในเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดและผลงานวิจัยทางรัฐประสาสนศาสตร์สำหรับนะครับในเรื่องนี้นะครับผมเองอยากจะนำเสนอนะครับเกี่ยวกับตอนวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนแนวคิดทางรัฐประสาสนศาสตร์ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในการศึกษานะครับในวิชารปศนั้นนะครับหรือรัฐประสาทศาสตร์นะครับการเรียนแนวคิดในเรื่องดังกล่าวครับก็ตามทัศนะนะครับของผู้เรียนก็อาจจะมองได้ว่ามีเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับที่หลากหลายนะครับเรื่องการคิดเรื่องการตัดสินใจนะครับหรือรวมทั้งการเข้าใจนะครับถึงแนวคิดนะครับในส่วนนี้ครับกับผมเองอยากจะนำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับสิ่งที่ผู้เรียนนะครับที่จะได้รับพัฒนาการนะครับทางด้านแนวคิดมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกครับในการศึกษาแนวคิดและผลการวิจัยทางรัฐประสาทศาสตร์นะครับก็คือการคิดเชิงวิเคราะห์ก็คือ analysis นะครับก็จะหมายถึงการคิดจำแนกแยกแยะสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกเป็นส่วนประกอบย่อยสิ่งสำคัญครับการที่นะครับทุกท่านครับในการที่จะศึกษาแนวคิดรปศนั้นนะครับจะประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีต่างๆนะครับรวมถึงหลักการทางด้านรปศนะครับในการวิเคราะห์นะครับ analysis ครับก็จะช่วยนะครับทำให้เรานะครับรู้จักการแยกแยะนะครับสิ่งใดนะครับที่เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องข้อเท็จจริงนะครับที่ปรากฏนะครับในข้อมูลในชุดเอกสารนะครับหรือว่าวรรณกรรมต่างๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะได้นะครับฝึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องความคิดในเชิงวิเคราะห์นะครับของผู้เรียนนะครับในส่วนที่2ครับก็ถือว่าเป็นแนวความคิดที่มีความสำคัญมากนะครับโดยถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในการเรียนแนวคิดนะครับแล้วก็ผลการวิจัยทางรปศนะครับผลการวิจัยทางรปศนะครับก็จะนำมาสู่เรื่องการคิดเชิงสังเคราะห์นะครับ synthesis นะครับ synthesis นะครับก็จะหมายถึงการคิดถึงนะครับส่วนประกอบต่างๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับมาผสมสานด้วยกันเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะครับกระบวนการนี้ครับมักจะนะครับตามมาจากขั้นตอนจากการวิเคราะห์นะครับเมื่อมีการ analysis นะครับมีการแยกแยะถึงส่วนประกอบต่างๆนะครับแต่ว่านะครับสิ่งหนึ่งที่นะครับคนที่จะเป็นบัณฑิตนะครับหรือว่าผู้ที่มีความรู้มีปัญญานั้นนะครับจะสามารถนำส่วนประกอบต่างๆมารวบรวมมาผสมผสานนะครับเกิดความรู้ใหม่นะครับหรือองค์ความรู้ที่เรียกว่า holistic นะครับที่จะนำมาสู่นะครับการประยุกต์ใช้นะครับในการทำงานหรือนะครับการพัฒนาเรื่องความคิดนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ศึกษานะครับแนวคิดรปศนะครับอย่างท่องแท้แล้วนะครับทั้งนะครับเราจะฝึกนะครับในมุมมองด้านการวิเคราะห์และการสังเคราะห์นะครับสิ่งที่ตามมาคือการคิดเชิงระบบนะครับ systematic thinking นะครับ systematic นะครับก็เป็นระบบนะครับถ้า thinking ก็คือนะครับเรื่องการคิดการคิดนะครับที่มีระบบนะครับก็หมายถึงว่าการคิดที่เราสามารถใช้หลักตรรกะนะครับสามารถรับทราบได้ว่าอะไรคือต้นเหตุนะครับปัจจัยใดคือสาเหตุนะครับเขาเรียกว่าการคิดเชิงทฤษฎีนะครับก็จะหมายถึงคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบนะครับอย่างเป็นลำดับขั้นนะครับและอย่างครบถ้วนนะครับดังนั้นกระบวนการความคิดของมนุษย์นะครับเราก็มีความเชื่อมั่นว่าใช้หลักการเหตุและผลนะครับดังนั้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีรปศรวมทั้งการวิจัยทางรปศนั้นจะนำมาสู่นะครับผู้ที่ศึกษานะครับได้มีความคิดนะครับที่เฉียบคมนะครับแล้วก็มีความคิดที่มีความชัดเจนนะครับเป็นหลักนะครับโลจิสติกโลจิสติคอลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้หลั

ตรรกะในการพิจารณาสาเหตุนะครับเป็นวัตถุประสงค์นะครับในการเรียนแนวคิดทางรปศก็คือต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านรปศและสามารถนะครับนำความรู้ที่เรียนมาใช้เป็นข้อมูลในเชิงวิเคราะห์นะครับแล้วก็เชิงสังเคราะห์ได้นะครับโดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจนะครับเพื่อให้เกิดความการคิดที่เป็นระบบและการคิดเชิงทฤษฎีก่อให้ความรู้ความเข้าใจและเป็นประโยชน์นะครับในเชิงวิชาการรปศได้ต่อไปนะครับนอกจากนี้ครับเป้าหมายการเรียนรปศนั้นนะครับแนวคิดรปศก็คือแนวคิดลัทธิประสาทศาสตร์

description ก็หมายถึงการบอกเล่านะครับให้เห็นสภาพข้อเท็จจริงปรากฏการณ์ในแง่มุมต่างๆนะครับการพนันเน้นการตอบคำถามว่าเป็นอะไรนะครับ what นะครับหรือเป็นอย่างไรที่เรียกใช้ว่า how นะครับดังนั้นคนที่มีความรู้นะครับทางด้านทฤษฎีรปศรวมทั้งนะครับสามารถทำวิจัยได้นะครับก็จะสามารถพนาปริยาได้นะครับให้เกิดความชัดเจนว่าอะไรหรือเป็นอย่างไรนะครับส่วนที่2ครับก็จะนำมาสู่นะครับในการอธิบายนะครับก็ถือว่าเป็นการพยายามชี้หรือพนาให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปัจจัยองค์ประกอบต่างๆของปรากฏการณ์เน้นการตอบคำถามว่าทำไมหรือเพราะเหตุใดนะครับที่เราใช้คำว่า why นะครับดังนั้นคนที่นะครับเข้าใจแนวคิดครับก็จะเข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์นะครับที่เราสามารถอธิบายด้วยคำพูดนะครับให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลนะครับนอกจากนี้ครับจะนำนะครับไปสู่การให้คำชี้แนะได้นะครับ prescription ก็หมายถึงการใช้ความรู้ทางด้านนะครับรปศและด้านอื่นๆนะครับมาแนะนำสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำนะครับเพื่อแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาสภาพที่เป็นปัญหาหรือควรพัฒนาสิ่งนี้ถือว่าสิ่งสำคัญนะครับการที่เราจะให้คำชี้แนะใครได้นั้นเราจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้ดังนั้นคนที่มีความเข้าใจทางด้านรปศนะครับหรือเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนะครับการวิจัยทางรปศนั้นจะทำให้เรารู้ครับว่าอะไรคือปัญหานะครับมีแนวทางอย่างไรบ้างที่จะปรับปรุงแก้ไขอะไรคือตัวแปรที่เราจะศึกษานะครับเพื่อหาความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวนะครับหรือคำอธิบายนะครับเพื่อนำไปสู่การให้คำชี้แนะในเรื่องดังกล่าวนะครับจากที่นะครับได้กล่าวมานะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญของการเรียนแนวคิดทางรัฐประสาศาสตร์นะครับก็นี้ขอให้นะครับนักศึกษาครับได้โปรดนะครับลองศึกษาเอกสารเพิ่มเติมนะครับในชุดวิชานี้นะครับเนื่องจากว่านะครับการคิดนะครับการตัดสินใจทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ถือได้ว่านะครับเป็นผลนะครับที่มาจากการศึกษาแนวคิดทางรัฐประสาศาสตร์

ผมรองศาสตราจารย์ดร.กิตพงษ์เกียรติวัฒชัยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมจะมานะครับอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยทางรัฐประสาศาสตร์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีรปศรวมทั้งงานวิจัยทางด้านรปศนะครับก็ขออนุญาตเรียกชื่อย่อๆนะครับรัฐประสาศาสตร์นะครับจะใช้ย่อว่ารปศนะครับโดยลักษณะการใช้ประโยชน์ผลการวิจัยทางรัฐประสาศาสตร์นะครับหรือรปศนั้นถือว่าเป็นเรื่องนะครับเมื่อเราได้ศึกษาไปแล้วนะครับเข้าใจถึงแนวคิดทฤษฎีต่างๆรวมทั้งงานวิจัยนั้นจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะครับประโยชน์ประการแรกนะครับก็คือจะใช้ประโยชน์นะครับมาจากใช้กับผลการวิจัยในเชิงวิชาการนะครับโดยนะครับผลการวิจัยนะครับก็จะมักจะเกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ได้เรียนมารวมทั้งมีการทดสอบนะครับตัวแปรนะครับทดสอบทฤษฎีนะครับดังนั้นนะครับสิ่งแรกนะครับที่จะใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการก็คือการนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์และเผยแพร่ในวงวิชาการโดยอาจตีพิมพ์ในวารสารในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญพวกผลงานวิจัยส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อสังคมต่อหน่วยงานดังนั้นการเผยแพร่นะครับผลงานวิจัยก็ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์นะครับให้แก่สังคมนะครับในเชิงวิชาการเป็นอย่างมากนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังสามารถนำผลงานวิจัยไปเป็นบทเรียนเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีทางด้านรัฐประสาศาสตร์นะครับแก่นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งครับที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการที่ได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการนะครับอย่างเช่นในการผลิตตำรานะครับในการศึกษานะครับหาความรู้ในชุดวิชาต่างๆนะครับซึ่งแนวคิดทฤษฎีต่างๆครับก็มักจะมาจากผลงานวิจัยที่มีการทดสอบมีการนะครับค้นหาข้อเท็จจริงนะครับนอกจากนี้ครับก็จะนำไปสู่ครับไปเป็นฐานสำหรับการวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยประยุกต์นะครับในหัวข้อที่เกี่ยวข้องข้อนี้ครับเกี่ยวเรื่องนี้ครับถือเป็นฐานสำหรับการวิจัยพื้นฐานนะครับสามารถนำไปต่อยอดได้ในการพัฒนางานวิจัยอื่นๆนะครับรวมทั้งนะครับยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์นะครับในการทำงานนะครับในการศึกษาหาข้อมูลนะครับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นเรื่องการบริหารภาครัฐการบริหารรัฐกิจนะครับถ้าเกิดว่ามีงานวิจัยรองรับก็สามารถที่จะกำหนดนโยบายได้นะครับหรือทำความเข้าใจในเรื่องนั้นได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากก็คือสามารถใช้ผลการวิจัยในการบริหารธุรกิจนะครับประเด็นแรกครับ

็คือว่าจะสามารถนะครับใช้ผลการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะว่าแนวคิดนะครับทฤษฎีรปศรวมทั้งนะครับงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องรปศนั้นนะครับมีวัตถุประสงค์หลักก็คือการแก้ไขปัญหานะครับการที่จะทำวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมานะครับจำเป็นจะต้องนะครับมีการพูดถึงประเด็นปัญหานะครับที่สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับซึ่งผลการวิจัยก็จะสามารถหาคำตอบและนำไปสู่แนวทางในการหาทางออกในเรื่องดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังนำไปสู่นะครับการตัดสินใจนะครับโดยผลการวิจัยส่วนใหญ่ครับก็จะเพื่อการตัดสินใจนะครับอย่างเช่นนะครับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบายนะครับโดยมีงานวิจัยรองรับนะครับงานวิจัยให้ข้อมูลแนวทางในการกำหนดนโยบายที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับรวมถึงการตัดสินใจในการปฏิบัติงานในบางเรื่องนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องการบริหารภาครัฐการบริการสาธารณะต่างๆนะครับผู้ปฏิบัติงานจะสามารถดำเนินการเรื่องนั้นได้อย่างไรให้มีผลสำเร็จตามที่ต้องการนะครับรวมทั้งครับจะนำไปสู่การพัฒนาระบบงานหรือโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการบริหารภาครัฐนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสาธารณะเป็นสำคัญดังนั้นการพัฒนาเรื่องระบบงานการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับงานวิจัยรปศก็อาจจะมีการกล่าวถึงในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งก็อาจจะไปนำไปถึงนะครับการใช้ผลการวิจัยเพื่อการควบคุมการทำงานนะครับให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับสภาพการใช้งานนะครับหรือการสภาพการใช้ประโยชน์ของผลการวิจัยทางด้านรัฐประสาศาสตร์นะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราจะเป็นจะต้องคำนึงถึงนะครับอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อนำไปใช้ในการบริหารนะครับก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกครับปัญหาอุปสรรคจากคุณภาพนะครับของการวิจัยนะครับก็เนื่องจากว่างานวิจัยบางชนิดนะครับหรือบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับจากผู้ทำวิจัยนั้นนะครับอาจจะกระทำขึ้นนะครับทำให้ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์นะครับหรือผู้ใช้ข้อมูลข่าวสารของผู้ปฏิบัติงานนะครับเรียกว่าทำงานอาจจะมีผลการวิจัยที่ออกกระทำขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็งานนอกจากนี้ครับงานวิจัยมักจะต้องใช้เวลาการดำเนินการวิจัยเป็นเวลานานหลายเดือนทำให้ไม่ทันสมัยไม่อัปเดตนะครับงานวิจัยบางครั้งครับผลงานวิจัยที่ออกมาล้าสมัยเนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับที่ทำให้ผลการวิจัยนั้นนะครับไม่ประสบความสำเร็จไม่สามารถที่จะนำไปใช้การแก้ไขปัญหาได้นะครับนอกจากนี้ครับก็ยังรวมถึงผลงานวิจัยจำนวนมากเข้าใจยากไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้นะครับผลงานวิจัยบางครั้งนะครับผู้วิจัยทำขึ้นมามีลักษณะเป็นนามธรรมนะครับไม่สามารถที่จะนำไปแปลงไปสู่รูปธรรมได้ก็ทำให้ผู้กำหนดนโยบายผู้ที่นำนโยบายไปปฏิบัติรวมถึงนะครับผู้ที่ปฏิบัติงานเองเนี่ยไม่เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอแนะคำแนะนำนะครับในงานวิจัยดังกล่าวนะครับแล้วรวมทั้งงานวิจัยที่กำหนดที่มีจำนวนมากๆนะครับมีข้อเสนอแนะที่มีความขัดแย้งกันหรือการพิสูจน์ที่มีความไม่ชัดเจนนั้นก็จะมาสู่นะครับในการตีความด้วยนะครับนอกจากนี้ครับปัญหาอุปสรรคในสภาพการทำงานของระบบราชการนั้นครับก็ยังเห็นได้ว่าระบบราชการในปัจจุบันยังมีการดำเนินงานในลักษณะที่ตั้งรับปัญหาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงเวลาจำกัดนะครับทำให้ผลงานวิจัยบางครั้งไม่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้นะครับรวมทั้งการตั้งรับปัญหาเฉพาะหน้าที่ทำให้นักบริหารไม่อาจดำเนินการได้อย่างเป็นระบบนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเนื่องจากว่านะครับงานวิจัยบางครั้งออกมาล่าช้าจนเกินไปทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ได้โดยทันทีนะครับแล้วก็รวมถึงนักบริหารในระบบราชการปัจจุบันมักจะต้องนะครับบริหารภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายระเบียบต่างๆนะครับไม่รับการปรับปรุงมาเป็น เวลายาวนานนะครับผลงานวิจัยที่นำเสนอในการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆครับอาจจะไม่สามารถที่จะดำเนินการได้โดยทันทีเนื่องจากว่าติดเงื่อนไขของระบบราชการนะครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับคือการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยทางรัฐประสาศาสตร์ครับก็ถือว่านะครับมีความสำคัญยิ่งในการศึกษาผลงานวิจัยดังกล่าวนะครับขอนักศึกษานะครับไปทบทวนนะครับเอกสารตำราอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ครับผมรองศาสตราจารย์ดร.กิตพงษ์ เกียรติวัฒนชัยนะครับในตอนนี้นะครับจะมาอธิบายเรื่องการตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยทางรัฐประสาศาสตร์ครับก็ถือว่าเป็นนะครับเรื่องสำคัญนะครับที่นะครับอยากให้นักศึกษารวมทั้งนะครับผู้ที่รับชมนะครับเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับดังกล่าวนะครับวิลส์นะครับและบูคูวารัสนะครับถือว่าเป็นนักคิดท่านหนึ่งครับที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลนะครับให้การวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัตินะครับมากน้อยต่างกันก็พบว่านะครับปัจจัยที่สำคัญในเรื่องนี้ได้แก่คุณภาพของการ

วิจัยนะครับเขาเรียกว่า research นะครับ quality นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณภาพการวิจัยรวมทั้งนะครับความสามารถในการในทางปฏิบัติของผลการวิจัยนะครับความสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้แรงท้าทายต่อสภาพของผู้ใช้นะครับและความพอดีในเวลาของงานวิจัยนะครับก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับในเรื่องดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะนะครับมาตรฐานคุณภาพสำหรับงานวิจัยทางรัฐประสาศาสตร์นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งครับที่นะครับนักวิชาการนักวิจัยนะครับนักคิดนักทฤษฎีครับให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับมาตรฐานคุณภาพสำหรับงานวิจัยทางรปศนั้นนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับ4เรื่องด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับคือเรื่องการวางแผนการวิจัยการวางแผนการวิจัยถือว่ามาตรฐานเรื่องนี้นะครับนักวิชาการนะครับให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในการกำหนดประเด็นนะครับหัวข้อในการวิจัยว่าดำเนินการวิจัยเรื่องดังกล่าวนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะการวางแผนตั้งแต่กำหนดชื่อหัวข้อวัตถุประสงค์ตัวแปรนะครับวิธีการศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่สุดนะครับลำดับถัดไปครับก็เป็นเรื่องมาตรฐานเรื่องกระบวนการวิจัยกระบวนการวิจัยนี่ถือว่านะครับเป็นกระบวนการ process ที่อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยนะครับการกระทำนั้นจะเป็นขั้นตอนนะครับมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องนะครับมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแล้วก็3ครับการในการวิจัยถือว่าเป็นมาตรฐานที่มีคุณค่าอย่างมากนะครับและเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่อาจจะทำให้นะครับทราบว่างานวิจัยดังกล่าวนะครับมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนก็คือการตีความและการวิเคราะห์นะครับการตีความและการวิเคราะห์นั้นนะครับมาตรฐานตรงนี้นะครับบางครั้งอาจจะต้องใช้เครื่องมือบางอย่างนะครับเข้ามาช่วยในการตีความนะครับการวิเคราะห์นะครับก็อาจจะมีเกี่ยวความเกี่ยวข้องกับผู้ทำวิจัยด้วยนะครับว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับในเรื่องดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนสุดท้ายก็คือมาตรฐานนะครับงานวิจัยทั่วไปก็ควรจะต้องมีการเผยแพร่ข้อค้นพบการวิจัยนะครับให้สังคมได้รับทราบสังคมได้รับรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยดังกล่าวนะครับในการตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัยทางรัฐประสาศาสตร์ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ผู้วิจัยเองต้องให้ความสำคัญนะครับก่อนการตัดสินใจนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์นั้นนะครับนักบริหารหรือผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาการดำเนินการวิจัยในทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนในการวางแผนการวิจัยขั้นตอนในการลงมือวิจัยขั้นการเผยแพร่ผลการวิจัยทั้ง3ขั้นนี้ครับก็ถือว่ามีความสำคัญยิ่งนะครับผู้วิจัยนะครับจะต้องดำเนินการนะครับด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะครับมีมาตรฐานเดียวกันนะครับในการตรวจสอบคุณภาพนั้นนะครับบางครั้งนะครับอาจจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยนะครับหรือผู้ทรงคุณวุฒินะครับนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถให้คำแนะนำนะครับรวมถึงอาจจะมีลีดเดอร์นะครับที่นะครับคอยแนะนำนะครับตั้งแต่การขั้นตอนการวางแผนการลงมือวิจัยรวมถึงการเผยแพร่ด้วยนะครับการตรวจสอบนะครับคุณภาพเครื่องมือครับจะขออธิบายในแต่ละประเด็นนะครับอย่างแรกคือขั้นการวางแผนการวิจัยนะครับเขาบอกว่าการวิจัยจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับเขาบอกการติดกระดุมเม็ดแรกเป็นเรื่องสำคัญหากงานวิจัยนั้นนะครับขาดการวางแผนนะครับเขาบอกว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถที่จะกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าได้นะครับว่าจะศึกษาตัวแปรอะไรนะครับเนื้อหาการวิจัยทำเรื่องอะไรนะครับที่สำคัญครับงานวิจัยมักจะมีการกำหนดการวางแผนตั้งแต่การกำหนดประเด็นปัญหาวัตถุประสงค์นะครับขอบเขตการวิจัยรวมถึงอาจจะมีการวางแผนเรื่องระยะเวลานะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางผู้วิจัยเองนะครับต้องให้ความสำคัญเมื่อได้วางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือขั้นลงมือวิจัยเมื่อมีการลงมือการวิจัยตรงนี้นะครับก็จำเป็นจะต้องนะครับผู้วิจัยจำเป็นจะต้องลงในพื้นที่นะครับในการสืบค้นหาข้อมูลนะครับข้อที่จริงต่างๆนะครับในส่วนนี้นะครับงานวิจัยเชิงปริมาณก็อาจจะมีการแจกแบบสอบถามนะครับถ้าเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพก็อาจจะมีการนะครับสัมภาษณ์นะครับหรือการเก็บข้อมูลจากการสังเกตในการทดลองต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยจำเป็นจะต้องนะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อนะครับหาข้อเท็จจริงนะครับในเรื่องดังกล่าวที่เราสนใจนะครับแล้วพอได้คำตอบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็นำมาสู่การเผยแพร่ผลการวิจัยนะครับโดยข้อแนะนำต่างๆที่อยู่บนพื้นฐานผลการวิจัยที่จะถูกต้องหรือไม่นะครับนอกจากการตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัยและผลการวิจัยแล้วครับการตรวจสอบคุณภาพนะครับผลงานวิจัยอาจจะตรวจสอบความเชื่อถือของผู้วิจัยด้วยดังนั้นนะครับก่อนที่จะนำผลการวิจัยนะครับทางรปศไปใช้สารอื่นครับผู้บริหารก็อาจจะตรวจสอบนะครับจากงานวิจัยเองรวมถึงนะครับตัวผู้วิจัยด้วยว่านะครับงานวิจัยนั้นมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่อย่างไรครับทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาครับก็คือ

นะครับประเด็นของการตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยทางรัฐประสาศาสตร์ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งนะครับเพราะว่าการดำเนินการวิจัยนั้นนะครับจะต้องใช้หลักทางวิชาการให้ถูกต้องนะครับตามระเบียบวิธีการวิจัยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ในการนะครับประเด็นในการพิจารณาเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนะครับการตรวจสอบคุณภาพของนะครับข้อมูลที่เราได้รับนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญขอนักศึกษานะครับได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารเพิ่มเติมนะครับ

ผมรองศาสตราจารย์ดร.กิตพงษ์เกียรติวัฒชัยนะครับวันนี้ก็จะมากล่าวถึงตอนการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยทางรัฐประสาสนศาสตร์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งครับที่เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมาศึกษานะครับแล้วก็ทราบนะครับว่าจะมีแนวทางการส่งเสริมอย่างไรบ้างนะครับแนวทางที่หนึ่งนะครับก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยทางรปศการจัดการสัมมนาการฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรนักบริหารนะครับบางครั้งอาจจะต้องมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยทางรปศนะครับซึ่งในแนวทางที่1ตรงนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเขาบอกคนที่เรียนรปศนั้นนะครับก็คือนักบริหารนะครับนักบริหารภาครัฐที่จำเป็นอาจจะต้องรู้ศาสตร์นะครับรู้ทางด้านวิชาการทางรปศในการบริหารราชกิจนะครับดังนั้นหลักสูตรการอบรมต่างๆนะครับเราก็อาจจะมีการสอดแทรกโดยนำผลงานวิจัยนะครับไปใช้ประโยชน์นะครับนอกจากนี้ครับแนวทางที่2ครับแนวทางในการส่งเสริมนะครับการวิจัยประยุกต์ครับควรเริ่มจากการศึกษาความต้องการของนักบริหารและขององค์การให้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินงานวิจัยนะครับเรื่องนี้ครับก็ถือว่านะครับนักวิชาการนะครับนักบริหารนะครับก็ให้โจทย์เหมือนกันนะครับว่าการที่จะศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นนะครับจำเป็นต้องนะครับทราบถึงความต้องการนะครับของผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลนะครับปกติแล้วผู้วิจัยก็จะมี2 ส่วนนะครับคือวิจัยตามความต้องการของตนเองนะครับ2ก็คือการวิจัยครับเพื่อต้องการนะครับหาคำตอบบางอย่างที่ผู้บริหารหรือองค์การต้องการรับทราบนะครับในเรื่องนี้ครับมีความสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทราบความต้องการที่ชัดเจนนะครับและเริ่มดำเนินการวิจัยก็อาจจะทำให้งานวิจัยนั้นนะครับคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับนะครับไม่เป็นไปตามความต้องการหรือตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนะครับของการวิจัยครับแนวทางสามครับก็การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยภายหลังการจากที่เสร็จสิ้นการวิจัยแล้วนะครับงานวิจัยนะครับส่วนใหญ่นะครับเมื่อดำเนินการจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการเผยแพร่มีการตีพิมพ์นะครับมีการจัดประชุมวิชาการต่างๆนะครับในเรื่องการจัดสัมมนานั้นก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่รูปแบบหนึ่งนะครับที่นะครับนักวิชาการนิยมนำมาใช้นะครับระหว่างผู้รู้ด้วยกันนักวิจัยด้วยกันในการถกแถลงปัญหาต่างๆนะครับมีการดีเฟนซ์นะครับในการที่จะดีเบตในปัญหาที่เกิดขึ้นงานวิจัยบางครั้งนะครับในเรื่องเดียวกันอาจจะข้อมูลมีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นการสัมมนาจะช่วยทำให้เกิดข้อเท็จจริงนะครับที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วรวมทั้งนะครับก็ทำให้ได้ข้อยุตินะครับประเด็นคำตอบต่างๆที่ต้องการนะครับแนวทางที่4ครับในการใช้ประโยชน์ก็อาจจะมีการจัดตั้งธนาคารข้อมูลขึ้นสำหรับหน่วยงานราชการนะครับหน่วยงานราชการครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องในการบริหารภาครัฐโดยตรงนะครับบางครั้งจำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลในการตัดสินใจนะครับที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมนะครับในขณะนี้ก็จะพบได้ว่างานวิจัยที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันนะครับรวมทั้งระบบราชการครับก็มีปัญหาที่มีความหลากหลายนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องทำนะครับตัว data center นะครับหรือธนาคารข้อมูลขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์นะครับในบริหารและการปฏิบัติงานนะครับแนวทางที่5ครับการจัดตั้งศูนย์รวบรวมผลงานวิจัยทางรปศศูนย์ดังกล่าวนะครับควรได้รับการจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนนะครับรัฐประสาศาสตร์นะครับของแต่ละภูมิภาคครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับมีความใกล้เคียงกับแนวทางที่4นะครับนอกจากมีการตั้งธนาคารข้อมูลแล้วนะครับหน่วยงานราชการครับก็มักจะนะครับมานะครับหาค้นหาข้อมูลนะครับรวมทั้งนะครับขอให้มหาวิทยาลัยครับเป็นที่ปรึกษานะครับหรือหานะครับประเด็นคำตอบต่างๆที่ภาครัฐต้องการนะครับดังนั้นการจัดตั้งศูนย์รวบรวมผลงานวิจัยทางรปศนั้นนะครับมหาวิทยาลัยครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานนะครับหนึ่งครับที่มีการผลิตบัณฑิตนะครับรวมทั้งมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางงานวิจัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำงานวิจัยที่ได้จัดทำขึ้นนะครับในเชิงวิชาการนั้นไปประยุกต์ใช้นะครับได้นะครับในระบบราชการ

นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้ผลประโยชน์นะครับหรือผลงานวิจัยทางรปศนะครับการส่งเสริมการใช้ผลงานนะครับวิจัยทางรปศนั้นนะครับส่วนหนึ่งครับก็จะกล่าวได้ว่างานวิจัยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมก็ถือว่ามีคุณค่าทางการบริหารราชกิจนะครับผู้ที่ทําวิจัยแล้วนะครับในอดีตมักจะทําวิจัยเสร็จนะครับก็อาจจะเก็บไว้เพียไว้เป็นการส่วนตัวนะครับไม่ได้มีการเผยแพร่ไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังนะครับปัจจุบันนี้นะครับการเรียนการสอนหลายมหาวิทยาลัยครับให้ความสําคัญเรื่องนี้ครับว่างานวิจัยที่ดีครับควรสามารถที่จะนําใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างเช่นการนําไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อบริการทางวิชาการให้ความรู้กับชาวบ้านประชาชนที่มีความสนใจนะครับงานวิจัยนะครับทางรปศมักจะเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์นะครับดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าการบริหารภาครัฐนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสังคมนะครับแล้วก็งานวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในรปศขณะนี้นะครับมีทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะครับคุณภาพงานวิจัยที่ดีนั้นนะครับจำเป็นนะครับจะต้องนะครับมีการตรวจสอบจากหลากหลายนะครับสถาบันนะครับหลายมหาวิทยาลัยก็ให้ความสําคัญเรื่องดังกล่าวดังนั้นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลการวิจัยก็อยากนะครับฝากเป็นข้อคิดนะครับว่านักศึกษาผู้ที่ฟังนะครับในการบรรยายของผมเองนะครับก็ถือว่าทุกท่านก็คือนักวิชาการนักวิจัยท่านหนึ่งนะครับที่มีความสนใจเรื่องดังกล่าวงานวิจัยบางครั้งนะครับอาจจะต้องใช้นะครับแนวคิดทฤษฎีประกอบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องศึกษาหาความรู้อยู่เสมอนะครับพยายามอ่านข้อมูลให้มีความหลากหลายแหล่งนะครับตอนนี้มีข้อมูลต่างๆซึ่งอาจจะปรากฏในโซเชียลนะครับรวมถึงอาจจะได้ข้อมูลข่าวสารที่รับต่อๆกันมานะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อคิดสําคัญนะครับงานวิจัยจะดีหรือไม่ดีนั้นนะครับผู้วิจัยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการที่จะพิจารณาในการวิเคราะห์ในการสังเคราะห์นะครับรวมทั้งนะครับในการที่จะนะครับศึกษาข้อมูลนะครับที่ข้อมูลตอนนี้ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วข้อมูลที่อาจจะเป็นเรื่องราวที่เราอาจจะเห็นได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงเสมอไปนะครับดังนั้นก็จะฝากนะครับให้ผู้เรียนนะครับรวมถึงที่ท่านสนใจนะครับเรื่องแนวคิดทฤษฎีทางด้านรปศรวมถึงการผลงานวิจัยทางด้านรปศนั้นนะครับพยายามศึกษาข้อมูลนะครับตลอดเวลานะครับแล้วก็ฝึกฝนนะครับในการคิดวิเคราะห์นะครับอยู่เสมอครับก็จะทําให้ทุกท่านประสบความสําเร็จนะครับและนําไปประยุกต์ใช้ได้ในการประจําวันครับ

0: ใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาบรรยายเรื่องการแก้ปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ตอนที่1การแทนปัญหาด้วยปริภูมิสถานะการแทนปัญหาด้วยปริภูมิสถานะนะคะก็จะอยู่ในรูปแบบของกราฟซึ่งกราฟเนี่ยก็จะประกอบด้วยโหนดแล้วก็เส้นเชื่อมอย่างในภาพตัวอย่างนะคะก็จะมีทั้งหมด3โหนดคือโหนด A B แล้วก็ C แล้วก็มีทั้งหมด2เส้นเชื่อมซึ่งการแทนปัญหาด้วยปริภูมิสถานะเนี่ยโหนดจะหมายถึงสถานะหรือสเตตในปริภูมิปัญหาส่วนเส้นเชื่อมจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะตัวอย่างเช่นสถานะ A เมื่อถูกดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่1จะเปลี่ยนเป็นสถานะ B ค่ะโอเคทั้งนี้นะคะปริภูมิสถานะหรือ state space เนี่ยเราจะพิจารณาทั้งหมด4สัญลักษณ์ด้วยกันก็คือองค์ประกอบทั้งหมด N A S แล้วก็ G N ในที่นี้นะคะจะหมายถึงเซตของโหนดต่างๆนั่นก็คือสถานะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาส่วน A ในที่นี้นะคะก็คือเส้นเชื่อมของโหนดซึ่งจะพิจารณาจากตัวกระทำการหรือฟังก์ชันที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะ S นะคะก็จะหมายถึง start state หรือว่าสถานะเริ่มต้นส่วน G ก็จะหมายถึงตัวสถานะเป้าหมายหรือ goal state นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปริภูมิสถานะเนี่ยคือรูปแบบของสถานะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เรากำลังพิจารณาค่ะปริภูมิสถานะนะคะในการแทนปัญหาเนี่ยในรูปแบบปริภูมิสถานะเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถนิยามปัญหาได้ชัดเจนสามารถวิเคราะห์ลักษณะที่สำคัญของปัญหาได้แล้วเราก็จะเห็นรูปแบบของการค้นหาการแทนความรู้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งขั้นตอนที่สำคัญจะต้องดำเนินการทั้งหมด4ขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. เราจะนิยามปัญหาให้ชัดเจนเพื่อระบุว่าสถานะต่างๆเกี่ยวข้องอย่างไรกับปัญหาที่เราสนใจนะคะเช่นสถานะเริ่มต้นสถานะเป้าหมาย 2. เราจะวิเคราะห์ปัญหา3. เราหาความรู้หรือแทนความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 4. เราจะเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ค่ะดังนั้นจะเห็นว่าการแก้ปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็คือการค้นหาเส้นทางจากสถานะเริ่มต้นไปยังสถานะเป้าหมายนั่นเองค่ะต่อมาเราจะพูดถึงตัวอย่างในการแก้ปัญหาด้วยปริภูมิสถานะนะคะจะขอยกตัวอย่างแรกเลยก็คือปัญหาเรื่องถังน้ำโจทย์กำหนดว่ามีถังน้ำทั้งหมด2ใบโดยถังใบแรกเนี่ยมีความจุทั้งหมด12แกลลอนถังใบที่2มีความจุ9แกลลอนนะคะจงหาวิธีการที่ทำให้ถังทั้ง2ใบที่ว่างเปล่าคือไม่มีน้ำบรรจุอยู่เลยเนี่ยให้ผลลัพธ์สุดท้ายแล้วถังใบที่1มีน้ำบรรจุอยู่3แกลลอนส่วนถังใบที่2ก็คือไม่มีน้ำบรรจุอยู่เลยโดยมีเงื่อนไขว่าในการแก้ปัญหานี้นะคะเราจะไม่มีมาตรวัดในการระบุปริมาตรน้ำในแต่ละถังนั่นหมายความว่าน้ำที่เติมไปในแต่ละถังเราจะไม่รู้ว่ามีปริมาตรเท่าไหร่เราจะรู้แค่ว่ามีน้ำอยู่หรือไม่มีน้ำถ้ามีน้ำอยู่เต็มถังเราก็บอกได้ว่ามีปริมาตร12แกลลอนสำหรับใบที่1เพราะว่าถังใบที่1มีความจุทั้งหมด12แกลลอนส่วนแรกเลยเราจะทำการแทนปัญหาค่ะในรูปแบบ4องค์ประกอบด้วยกัน N A S G เดี๋ยวเราจะพิจารณาตัวแปรแรกกันก็คือตัวแปร N N เนี่ยคือสถานะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานะคะเราจะกำหนดให้เป็นคู่อันดับ x y ใดๆโดยที่ x เนี่ยคือตัวแปรที่แทนค่าปริมาตรน้ำในถังใบที่1ส่วน y ก็คือตัวแปรที่แทนปริมาตรน้ำในถังใบที่2นะคะซึ่งเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าค่าของ x เนี่ยจะมีค่า

อยู่ระหว่าง0กับ12เนื่องจากว่าปริมาตรน้ำในถังใบที่1เนี่ยมากที่สุดคือ12แกลลอนส่วนค่า y จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง9เนื่องจากว่า y เนี่ยคือปริมาตรน้ำในถังใบที่2เพราะฉะนั้นค่าที่มากที่สุดก็คือ9คือปริมาตรน้ำที่มีความจุคือความจุของถังใบที่2ก็คือ9แกลลอนนั่นเองค่ะอันนี้คือตัวแปร n ต่อไปเราจะดูที่ตัวแปร a กันนะคะตัวแปร a เนี่ยก็คือเส้นเชื่อมระหว่างสถานะต่างๆนะคะเราจะพิจารณาตัวกระทำการทั้งหมดที่เป็นไปได้คือ8ตัวกระทำการนั่นเองสำหรับตัวกระทำการที่1นะคะเราสามารถเขียนอธิบายลักษณะแบบนี้ค่ะคู่อันดับ x y โดยที่ x น้อยกว่า12นั่นหมายความว่ามีปริมาตรน้ำมีน้ำเนี่ยบรรจุอยู่ในถังใบที่1อยู่นะคะถ้ามีเงื่อนไขแบบนี้เราทำดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่1สิ่งที่เราก็จะได้ก็คือปริมาตรน้ำในถังใบที่1กลายเป็น12นั่นคือเรากำลังเติมน้ำในถังใบแรกให้เต็มค่ะทำให้ x มีค่าเท่ากับ12นะคะทำนองเดียวกันตัวดำเนินการที่2เราจะทำการเติมน้ำในถังใบที่2ให้เต็มทำให้ค่า y เป็น9ผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อถูกดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่2ค่า y จะเป็น9นะคะตัวดำเนินการที่3นะคะกรณีนี้เนี่ยเราจะเทน้ำในถังใบที่1ออกให้หมดนะคะจะสังเกตว่าค่า x ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่า0หลังจากนั้นค่า x ของเราเนี่ยจะเป็น0เพราะเราเทน้ำออกจากถังใบที่1ออกจนหมดข้อ4เราเทน้ำถังที่2ออกจนหมดค่า y เลยเป็น0ข้อ5นะคะตัวกระทำการที่5เนี่ยเราทำการเทน้ำจากถังใบแรกใส่ถังใบที่2จะสังเกตจากรูปทางด้านขวามือนะคะเดิมตอนแรกเนี่ยเรามีปริมาตรน้ำในถังใบที่1คือ x แกลลอนปริมาตรน้ำในถังใบที่2คือ y แกลลอนเมื่อถูกดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่5สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเทน้ำจากถังใบที่1ใส่ถังใบที่2จนหมดค่ะเราก็จะได้ว่าถังใบที่1เหลือ0แกลลอนส่วนถังใบที่2ก็จะมีปริมาตรน้ำอยู่ x บวก y แกลลอนนะคะอันนี้ก็ตัวกระทำการที่6ทำนองเดียวกันแต่เราเทน้ำจากถังใบที่2ใส่ถังใบที่1ตัวกระทำการที่7ดูจากในตัวอย่างนะคะเรากำลังเทน้ำจากถังใบแรกใส่ถังใบที่2จนเต็มแต่ปริมาตรน้ำในถังใบที่1ยังเหลืออยู่ด้วยค่า x ลบด้วย9ลบ y ต่อมาตัวกระทำการที่8นะคะเราเทน้ำจากถังใบที่2ใส่ถังใบแรกทำให้ถังใบที่2เหลือน้ำคือ y ลบด้วย12ลบ x นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวกระทำการทั้ง8ตัวนะคะในปัญหานี้ต่อมาตัวแปรถัดมาคือตัว s s ตัวนี้นะคะคือสถานะเริ่มต้นจากโจทย์เราพิจารณาว่าเริ่มต้นเนี่ยเราไม่มีปริมาตรน้ำอยู่เลยเพราะฉะนั้นสถานะเริ่มต้นของเราคือคูณดับ0 0นะคะต่อมาตัวแปรถัดมาคือ g สถานะเป้าหมายโจทย์กำหนดว่าสุดท้ายแล้วอยากได้คือปริมาตรน้ำในถังใบที่1มี3แกลลอนใบที่2มี0แกลลอนนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะพิจารณาเราก็จะเขียนแผนภาพต้นไม้ดังนี้นะคะสถานะเริ่มต้น0 0เมื่อดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่1ก็คือเติมน้ำในถังใบที่1จนเต็มสิ่งที่เราจะได้ถัดมาคือสถานะลูกเราได้12 0เห็นไหมคะว่าเติมน้ำในถังใบที่1จนเต็มมากที่สุดปริมาตรที่รับได้คือ12แกลลอนเมื่อดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่2เราก็จะได้สถานะมาคือ0 9คือการเติมน้ำในถังใบที่2จนเต็มเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะข้อสังเกตนะคะเราสังเกตได้ว่าเราจะพิจารณาว่าสถานะใดเนี่ยจะดำเนินการด้วยตัวกระทำการใดได้บ้างเราดูจากตารางที่ 2.1 ทางด้านขวามือถ้าเงื่อนไขที่สอดคล้องกับสถานะที่เราพิจารณาอยู่เราก็สามารถใช้ตัวกระทำการนั้นได้จะสังเกตว่าสถานะที่00เราใช้ตัวกระทำการที่ได้ก็คือตัวกระทำการที่1กับตัวกระทำการที่2เท่านั้นนะคะที่เงื่อนไขคือ x กับ y มันน้อยกว่า12กับ9แต่อย่างตัวกระทำการที่3 x มากกว่า0
แต่ว่า x ของเรามันคือ0มันไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของตัวกระทําการที่3เราเลยใช้ตัวกระทําการที่3ในกรณีนี้ไม่ได้แล้วเราก็ทํากรณีนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้สถานะสุดท้ายหรือสถานะเป้าหมายคือ3 0นะคะเราก็จะได้ว่าเมื่อสถานะเริ่มต้นของเรา0 0ดำเนินการด้วยตัวกระทําการที่1ได้สถานะถัดไปคือเติมน้ําในถังไปที่1จนเต็มแล้วใช้ตัวกระทําการที่7ทําการเทน้ำในถังใบแรกใส่ถังใบที่2นะคะทำให้ถังใบที่2มีปริมาณน้ำเต็มมากที่สุดคือ9ถังใบที่1ก็เหลือ3แกลลอนนะคะจาก12แกลลอนเทไปใบที่2จนเต็มได้9แกลลอนใบที่1ก็เลยเหลือ3แกลลอนจากนั้นดำเนินการด้วยตัวกระทําการที่4ก็คือการเทน้ำจากถังใบที่2ออกให้หมดเราก็เทน้ำจากถังใบที่2จาก9ก็เลยเหลือ0แกลลอนนะคะซึ่ง30คูณกับ30คือสถานะเป้าหมายของโจทย์ปัญหาข้อนี้นั่นเองค่ะสรุปเนื้อหาตอนที่1นะคะปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและมีวิธีการค้นหาคำตอบได้หลากหลายรูปแบบดังนั้นการแทนปัญหาด้วยปรภูมิสถานะหรือ state space เนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะในการใช้แก้ปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์นั่นเองโดยเราจะกำหนดสถานะเริ่มต้นและสถานะเป้าหมายทำให้เห็นรูปแบบโครงสร้างของปัญหาในรูปแบบโครงสร้างของต้นไม้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งเราจะได้เห็นจากตัวอย่างที่เราทำในปัญหาเรื่องถังน้ำนะคะเราพบว่ามีตัวกระทำการทั้งหมด8ตัวที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาถังน้ำนั่นเองค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาสำหรับตอนที่1การแทนปัญหาด้วยปฏิภูมิสถานะค่ะค่ะสำหรับตอนที่2เทคนิคการค้นหานะคะวิธีการค้นหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะก็คือ 1. การค้นหาแบบไม่มีข้อมูลหรือเราเรียกว่า blind search 2. การค้นหาแบบมีข้อมูลหรือเราเรียกว่า heuristic search นะคะโดยการค้นหาแบบไม่มีข้อมูลเนี่ยก็จะมีหัวข้อย่อยอีก2หัวข้อค่ะคือการค้นหาแบบทั่วทั้งปริภูมิหรือเราเรียกว่า exhaustive search และการค้นหาแบบบางส่วนหรือ partial search นั่นเองการค้นหาแบบไม่มีข้อมูลนะคะก่อนอื่นเลยเราจะพิจารณาว่าปัญหาบางปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีจำนวนปริภูมิสถานะที่ขนาดใหญ่มากดังนั้นเนี่ยทำให้มันไม่สามารถที่จะค้นหาแบบทั่วทั้งปริภูมิได้นะคะจึงมีเทคนิคนึงค่ะที่จะช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาแบบไม่มีข้อมูลเราเรียกเทคนิคนั้นว่าการค้นหาแบบบางส่วนหรือ partial search เราจะค้นหาเพียงบางส่วนของปริภูมิสถานะเท่านั้นดังนั้นบางปัญหาเนี่ยเราอาจจะได้คำตอบที่ไม่ใช่คำตอบที่ดีสุดก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ค้นหาทั่วทั้งปริภูมินะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการค้นหาแบบบางส่วนโดยเทคนิคการค้นหาแบบบางส่วนนะคะก็จะมี2รูปแบบหลักๆก็คือ1การค้นหาแบบแนวกว้างก่อนแล้วก็การค้นหาแบบแนวลึกก่อนนะคะการค้นหาแบบแนวกว้างก่อนหรือเราเรียกว่า breadth first search ตัวย่อคือ BFS นะคะรูปแบบของการค้นหาแบบบางส่วนของปริภูมิปัญหาเนี่ยจะมีลักษณะดำเนินการในรูปแบบของโครงสร้างต้นไม้โดยที่เราจะทำการค้นหาทีละโหนดนะคะในแต่ละระดับชั้นของต้นไม้เรียงจากซ้ายไปขวานะคะอย่างเช่นสเตจที่1สถานะที่1ในต้นไม้ระดับที่0จากนั้นเราพิจารณาสถานะลูกถัดมาสถานะที่2เราเริ่มจากซ้ายไปขวาจนกระทั่งครบทุกๆสถานะในระดับชั้นต้นไม้ที่1และเราก็มาพิจารณาต่อว่าสถานที่2สามารถที่จะสร้างสถานะลูกได้สถานะอะไรนะคะก็จะเจอสถานะที่6 7 8 9 10ไปถึง13ทำอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจากซ้ายไปขวาในแต่ละระดับชั้นของต้นไม้จนกระทั่งเจอสถานะเป้าหมายตามที่โจทย์ต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการค้นหาแบบBreadth first search ค่ะถัดมาการค้นหาแบบแนวลึกก่อนนะคะเราเรียกว่า depth first search หรือตัวย่อคือ DFS ตัวนี้นะคะเราจะค้นหารูปแบบการค้นหาเนี่ยจะต่างจาก BFS คือเราจะค้นหาในแนวดิ่งก่อนนะคะจากซ้ายสุด
บนลงล่างนะคะก็จะเป็นสาที่1 2 3

4พอจบแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปเจอสถานะที่สามารถดำเนินการแตกไปเป็นสถานะลูกได้ก็ดำเนินการต่อเป็นสถานะที่5 6 7แล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปเป็น8 9 10 11ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเจอสถานะเป้าหมายนะคะอย่างในตัวอย่างสถานะเป้าหมายอยู่ในตำแหน่งที่สถานะที่14นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบการค้นหาแบบแนวลึกก่อนค่ะต่อมานะคะ

ทบอกว่าจงแก้ปัญหาโลกของบล็อกด้วยปริภูมิสถานะโดยเริ่มเกมนะคะเรามีบล็อกทั้งหมด3บล็อกคือบล็อก A บล็อก B แล้วก็บล็อก C ซึ่งมีการจัดวางตำแหน่งในรูปแบบที่กำหนดดังนี้เนาะ B วางอยู่บน A A วางอยู่บนพื้นโต๊ะส่วน C ก็วางอยู่บนพื้นโต๊ะนะคะนี่คือสถานะเริ่มต้นเกมนี้นะคะเราจะทำการย้ายบล็อกทีละบล็อกจนกระทั่งเจอสถานะเป้าหมายที่มีการเรียงบล็อกตามรูปแบบนี้คือ A วางอยู่บนบล็อก B B วางอยู่บนบล็อก C และ C วางอยู่บนพื้นโต๊ะดังนี้ค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าในการเคลื่อนย้ายบล็อกนะคะเราจะสามารถหยิบบล็อกได้ทีละบล็อกโดยที่บล็อกที่เราหยิบเพื่อเคลื่อนย้ายเนี่ยจะต้องไม่มีบล็อกอื่นมาวางทับเช่นอย่างตัวอย่างสถานะเริ่มต้นเราสามารถเคลื่อนย้ายบล็อก B กับบล็อก C ได้แต่เราไม่สามารถเคลื่อนย้ายบล็อก A ได้นะคะเพราะว่าบล็อก A เนี่ยมีบล็อก B ทับอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาโลกของบล็อกในตัวอย่างที่2ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพิจารณาปริภูมิสถานะกันด้วยองค์ประกอบ4ส่วนอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะก็จะมีตัวแปร N A S แล้วก็ G ตัวแปร N เนี่ยจะหมายถึงจำนวนสถานะนะคะซึ่งจะเห็นว่าสถานะที่เป็นไปได้ในการเคลื่อนย้ายบล็อกมีทั้งหมด13สถานะนะคะโดยที่ C เนี่ยถ้าบล็อก C เราอยู่ทางขวามือเราอยากมาอยู่ทางซ้ายมืออย่างนี้จะถือว่าเป็นสถานะเดียวกันไม่ได้นับเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีรูปแบบ A บล็อก A วางอยู่ตรงนี้แล้วก็มีบล็อก C แล้วก็มีบล็อก B อยู่ข้างบนเราจะนับเป็น2สถานะก็คือสถานะแรกคือ A B C ตรงนี้กับอีกสถานะนึงคือ A แล้วก็ C B อยู่ข้างบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสถานะที่เป็นไปได้ทั้งหมดของปริภูมิปัญหาโลกของบล็อกเนี้ยมีทั้งหมด13สถานะตัวแปร A เรามีตัวกระทำการที่เป็นไปได้ในปัญหานี้นะคะ2ตัวก็คือตัวแรกตัวกระทำการที่1เราจะทำการเคลื่อนย้ายบล็อก X บล็อกใดๆเนี่ยไปวางอยู่บนพื้นโต๊ะกับตัวกระทำการที่2คือเราทำการเคลื่อนย้ายบล็อกใดๆไปวางไว้อยู่บนอีกบล็อกหนึ่งนะคะวิธีการอ่านตัวกระทำการเนาะเราดูจากฟังก์ชัน clear X หมายความว่าไม่มีอะไรวางอยู่บนบล็อก Xon x y หมายความว่า x วางอยู่บนบล็อก y ถ้าเรามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนั่นหมายความเราจะทำการย้ายบล็อก x ไปวางอยู่บนโต๊ะนั่นเองนะคะเพราะว่าบล็อก x เนี่ย clear x แล้วก็คือไม่มีอะไรวางอยู่บนบล็อก x เลยส่วนตัวกระทำการที่2 clear x clear y ก็คือไม่มีอะไรวางอยู่บนบล็อก x กับบล็อก y เลยเราจะทำการย้ายบล็อก x ไปวางอยู่บนบล็อก y ใดๆเพื่อให้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันถ้าสมมุติว่าสถานะเป็นแบบนี้นะคะสถานะเริ่มต้น A B แล้วก็ C เราทำการใช้ตัวกระทำการที่1ในการย้ายบล็อกไปวางบนโต๊ะเราจะใช้บล็อก B ได้เท่านั้นนะคะบล็อก B เมื่อใช้ตัวกระทำการที่1เราสามารถวางไว้อยู่บนโต๊ะได้แต่บล็อก C เนี่ยมันวางอยู่บนพื้นโต๊ะอยู่แล้วเราจะไม่ใช้ตัวกระทำการที่1ในกรณีนี้สำหรับบล็อก C ส่วนกรณีตัวกระทำการที่2เราสามารถใช้เคลื่อนย้ายบล็อก C ไปวางไว้อยู่บนบล็อก B ได้นะฮะด้วยตัวกระทำการที่2นั่นเองตอนนี้เรามาดูรูปแบบการแก้ปัญหาด้วย BFS แล้วก็ DFS กันนะคะ BFS อยู่ทางฝั่งซ้ายมือส่วน DFS อยู่ทางขวามือเราจะสังเกตเห็นว่าสถานะเริ่มต้นเรามีการจัดเรียงตามที่โจทย์กำหนดแบบนี้เหมือนกันทั้งคู่นะคะแต่รูปแบบการค้นหาแบบ BFS เราจะพิจารณาสถานะในแนวระดับชั้นต้นมาให้ครบก่อนสถานะที่1พิจารณาครบแล้วระดับชั้นที่2เราก็พิจารณาสถานะที่2 3แล้วก็4นะคะจากนั้นไประดับชั้นถัดไปก็คือ5 6 7 8 9ซึ่งเราจะเห็นว่าสถานะที่9คือสถานะเป้าหมายของเราในโจทย์นี้ที่มีการจัดเรียงของบล็อกตามโจทย์กำหนดถัดมา DFS เมื่อดำเนินการด้วยตัวกระทำการต่างๆแล้วเรามีรูปแบบการค้นหาในแนวดิ่งก่อนก็จะเป็นสถานะที่1 2 3 4 5 6แล้วก็7 8นะคะทั้งหมด8สเต็ปเราจะเจอสถานะเป้าหมายนะคะ

วิธีการดูเนาะเลขตัวเลขที่อยู่บนพื้นโต๊ะเนี่ยคือชื่อของสถานะนะคะเมื่อถูกดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่1โดยการนำบล็อก B ไปวางอยู่ย้ายไปอยู่บนพื้นโต๊ะเราจะสังเกตว่าเราได้สถานะที่2เกิดขึ้นนะคะทำนองเดียวกันเมื่อใช้ตัวกระทำการที่2เราก็จะทำการย้ายบล็อก B ไปวางอยู่บนบล็อก C นั่นเองนะคะย้ายบล็อก B ไปวางไว้อยู่บนบล็อก C เกิดสถานะที่3เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็รูปแบบการค้นหาแบบ BFS ในขณะที่ DFS เนี่ยพิจารณาที่สถานะที่1เราใช้ตัวกระทำการที่1ในการย้ายสถานะจากสถานะที่1ไปเป็นสถานะที่2โดยการย้ายบล็อก B ไปวางอยู่บนโต๊ะด้วยตัวกระทำการที่1นะคะแล้วก็พิจารณาตัวกระทำการที่2โดยการย้ายบล็อก A ขึ้นมาวางไว้อยู่บนบล็อก B นั่นเองนะคะข้อสังเกตนะคะในการค้นหาแบบ BFS และ DFS สิ่งที่เราได้ก็คือว่าพอเราใช้การค้นหาแบบแนวกว้างก่อนหรือ BFS เนี่ยเราใช้การสำรวจไปทั้งหมด9สถานะนะคะ9สถานะในขณะที่ถ้าเราใช้การค้นหาแบบแนวลึกก่อนหรือ DFS เราใช้จำนวนการค้นหาไปทั้งหมด8สถานะนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะเราพบว่าจากตัวอย่างที่2เนี่ยการค้นหาแบบแนวลึกก่อนหรือ DFS เนี่ยจะเจอสถานะเป้าหมายได้เร็วกว่าการค้นหาแบบแนวกว้างก่อนทั้งนี้การแก้ปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์เราไม่สามารถระบุได้นะคะว่าวิธีการไหน BFS หรือ DFS จะให้คำตอบที่เร็วกว่ากันขึ้นอยู่กับว่าสถานะไหนจะอยู่บริเวณใดในปริภูมิปัญหาในการค้นหาคำตอบของปัญหาต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการค้นหาแบบบางส่วนโดยการยกตัวอย่างด้วยปัญหาโลกของบล็อกถัดมานะคะส่วนที่2ที่เราพิจารณาคือการค้นหาแบบมีข้อมูลหรือเราจะเรียกอย่างหนึ่งว่าฮิวริสติกนะคะการค้นหาแบบฮิวริสติกเซิร์ชเนี่ยคือการนำความรู้องค์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งจะเป็นการคาดเดาแบบมีหลักการหรือเหตุผลก็ได้เพื่อทำให้การค้นหามีประสิทธิภาพมากขึ้นไปถึงคำตอบได้รวดเร็วขึ้นนะคะการอาศัยความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยเราใช้วิธีการที่เรียกว่าฮิวริสติกฟังก์ชันซึ่งเป็นฟังก์ชันในการคำนวณค่าที่เป็นไปได้ในการค้นหาเพื่อกำหนดว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนเพื่อไปยังคำตอบที่เราต้องการนะคะตัวอย่างอัลกอริทึมที่เราใช้ค้นหาแบบมีข้อมูลนะคะก็เช่นอัลกอริทึมแบบปีนเขาอัลกอริทึมแบบอบเหนียวจำลองอัลกอริทึมแบบค้นหาแบบดีที่สุดก่อนอัลกอริทึมแบบ A star ในที่นี้เราจะยกตัวอย่างแรกนะคะคืออัลกอริทึมแบบปีนเขาอัลกอริทึมแบบปีนเขาหรือฮิลครัมมิ่งนะคะเป็นอัลกอริทึมในการค้นหาโดยการปีนไปสู่ยอดเขาหรือสถานะเป้าหมายนะโดยแนวคิดของเขาเนี่ยพิจารณาว่าการที่จะเดินกำหนดทิศทางไปยังสถานะลูกเนี่ยเราจะพิจารณาว่าฮิวริสติกสกอร์ของเราเนี่ยดีกว่าสถานะปัจจุบันไหมถ้าดีกว่าเราก็จะเดินไปยังสถานะนั้นๆ นะคะเรามาดูตัวอย่างการใช้อัลกอริทึมแบบปีนเขาในการแก้ปัญหาโลกของบล็อกจากโจทย์ดังนี้นะคะถ้าสถานะเริ่มต้นเรามีการเรียงรูปแบบบล็อกดังรูปนี้สถานะเป้าหมายกำหนดคือบล็อก A วางอยู่บนบล็อก B แล้ววางอยู่บนบล็อก C ดังรูปเราจะคำนวณอย่างไรในการที่จะหาเส้นทางจากสถานะเริ่มต้นไปยังสถานะเป้าหมายให้ได้รูปแบบนะคะอย่างแรกเลยเราต้องมากำหนดเจ้าฮิวริสติกฟังก์ชันหรือ H ของ SXฮิวริสติกที่สถานะ SX ใดๆเราจะพิจารณาจากค่าความถูกต้องในการจัดเรียงของแต่ละบล็อกนะคะเท่ากับผลรวม summation ของ UI i เท่ากับ1ถึง n นะคะ n ในที่นี้คือจำนวนบล็อกทั้งหมดของปัญหาในที่นี้ n เท่ากับ3นะคะมี3บล็อกคือ A B แล้วก็ C ส่วน UI คือผลรวมของคะแนนความถูกต้องในการจัดเรียงบล็อกที่อยู่ภายใต้บล็อกที่ i เช่นถ้าสมมติพิจารณา u ของบล็อกแรกคือบล็อก a นะคะเราก็จะพิจารณาว่าภายใต้บล็อก a เนี่ยมีการจัดเรียงวาง
บล็อกถูกต้องอิงจากสถานะเป้าหมายหรือเปล่าถ้าใช่เราก็จะนับคะแนนนั้นอะเป็น1แต่ถ้าวางผิดเราจะนับเป็นลบ1นะคะจากการกำหนดค่าฮิวริสติกฟังก์ชันดังสมการนี้นะคะเราจะพบว่าค่าฮิวริสติกที่ดีคือค่าฮิวริสติกที่มีค่าสูงนะคะอย่างเช่นเราคำนวณค่าฮิวริสติกของสถานะเริ่มต้นกันพิจารณาบล็อกแรกก่อนคือบล็อก A เราพบว่า A วางอยู่บนบล็อก C แต่ถ้าอิงจากสถานะเป้าหมายบล็อก A เนี่ยจะต้องวางอยู่บนบล็อก B กับ C แสดงว่าบล็อก C ในที่นี้มีการจัดวางที่ผิดตำแหน่งเราจึงให้ค่าคะแนนเป็นลบ1นะคะสำหรับบล็อก A คือลบ1บล็อก B เนื่องจากไม่มีบล็อกใดๆวางอยู่ภายใต้บล็อก B กับ C เลยค่า UI จึงเป็น0ผลรวม summation ของ UI ของ A B C จะมีค่าเท่ากับลบ1ตามสมการดังนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณของ heuristic score ของสถานะ SX ค่ะต่อมานะคะเราจะแทนปัญหากันในรูปแบบของโครงสร้างต้นไม้ดังนี้นะคะเราพิจารณาว่าสถานะเริ่มต้นเมื่อคำนวณค่า heuristic score คือลบ1ได้ชื่อสถานะที่1เมื่อดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่1ได้สถานะที่2นะคะตัวกระทำการที่1คือการย้ายบล็อก A วางไว้อยู่บนพื้นโต๊ะนะคะเราก็จะได้สถานะที่2เกิดขึ้นเมื่อคำนวณค่า heuristic score เราจะได้พบว่ามีค่าเท่ากับ0เพราะว่าทุกๆบล็อกไม่มีบล็อกไหนวางอยู่ภายใต้บล็อกนั้นๆเลยจากนั้นพิจารณาต่อว่ามีตัวกระทำการใดบ้างที่ดำเนินการกับสถานะที่2ได้ก็คือมีตัวกระทำการที่2เกิดสถานะที่3เกิดขึ้นพบว่ามีค่า heuristic score ที่แย่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นการใช้อัลกอริทึมแบบปีนเขาเราจะไม่พิจารณาสถานะที่ให้ค่าฮิวริสติกแย่กว่าเดิมเราก็จะย้อนกลับขึ้นไปแล้วเราก็ดูว่ามีตัวกระทำการใดบ้างที่ดำเนินการกับสถานะที่2ได้อีกพบว่ามีตัวกระทำการที่2เกิดสถานะที่4แต่ค่าฮิวริสติกก็ยังแย่อยู่เราก็เลยพิจารณาตัวกระทำการถัดไปค่ะพบว่าสถานะที่5มีค่าฮิวริสติกสกอร์คือ1ซึ่งดีกว่าค่าฮิวริสติกสกอร์เดิมคือ0เพราะมันมากกว่าเดิมนะคะค่าฮิวริสติกที่ดีกว่าคือค่าฮิวริสติกสกอร์ที่มากกว่ามากสูงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะเดินมายังสถานะที่5เป็นสถานะปัจจุบันถัดไปแล้วเราก็พิจารณาว่าสถานะที่5เนี่ยมีตัวกระทำการใดบ้างที่ดำเนินการกับสถานะที่5ได้พบว่ามีตัวกระทำการที่2คือการย้ายบล็อก A ขึ้นไปวางอยู่บนบล็อก B เกิดสถานะที่6ซึ่งเป็นสถานะเป้าหมายตามที่โจทย์ต้องการนั่นเองอันนี้ก็เป็นรูปแบบการค้นหาด้วยอัลกอริทึมแบบปีนเขานะคะโดยสรุปนะคะข้อสังเกตที่เราได้มาจากการใช้อัลกอริทึมแบบปีนเขาเนี่ยก็จะพบว่าอัลกอริทึมปีนเขาเนี่ยจะทำการเดินไปยังทิศทางของสถานะลูกที่มีค่าฮิวริสติกสกอร์ที่ดีกว่าเดิมแต่ไม่ได้พิจารณาสถานะลูกทั้งหมดค่ะจึงมีการปรับปรุงอัลกอริทึมแบบปีนเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือเราพิจารณาสถานะลูกทุกตัวที่เป็นไปได้และเลือกสถานะลูกที่มีค่าฮิวริสติกสกอร์ที่สูงที่สุดนะคะที่ดีที่สุดแล้วเราจะเลือกเดินไปยังทิศทางนั้นเราเรียกอัลกอริทึมนั้นว่าอัลกอริทึมแบบปีนเขาชันสุดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างอัลกอริทึมปีนเขาแล้วก็อัลกอริทึมแบบปีนเขาชันสุด

ก่อนอื่นนะคะเรามาดูความหมายและความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศจะเกี่ยวข้องกับก๊าซนะคะการเพิ่มขึ้นของปริมาณของก๊าซซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกหรือว่ากรีนเฮาส์แก๊สนะคะในบรรยากาศเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นะคะที่จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดขึ้นหรือว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์นะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือภาวะโลกร้อนนะคะที่เราได้ยินได้ฟังกันตามภาพข่าวในปัจจุบันนะคะก็คือ global warming แล้วก็สุดท้ายก็คือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะเราก็จะมีคำจำกัดความอยู่นะคะที่เราเรียกโดยรวมๆทั่วไปก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของอากาศเฉลี่ยในพื้นที่หนึ่งนะคะลักษณะของอากาศเฉลี่ยก็คือรวมไปถึงลักษณะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอากาศอย่างเช่นอุณหภูมิฝนลมเป็นต้นนะคะส่วนกรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยได้ให้ความหมายว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศคือผลโดยตรงหรือว่าโดยทางอ้อมจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศของโลกแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าการเปลี่ยนแปลงจากความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะก็คือว่าถ้าเราดำเนินการเราดำเนินชีวิตนะคะของเราไปตามสภาวะปกติเนี่ยนะคะก็สภาพของภูมิอากาศของโลกนะคะก็จะเป็นไปตามปกติของมันนะคะอย่างเช่นฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะคะก็จะเป็นไปตามที่เคยเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยเราจะเจอฝนตกนะคะในฤดูร้อนหรือว่าในฤดูหนาวในขณะที่ในฤดูฝนเนี่ยก็อากาศร้อนมากนะคะหรือว่าในบางภูมิภาคนะคะก็ฤดูหนาวก็คือเดิมเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดอาจจะ0 องศาแต่ว่าพอมีการลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศนะคะก็ทำให้เกิดสภาพของฤดูหนาวที่หนาวจัดเป็นต้นนะคะหรือว่าในบางพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดหิมะตกเลยนะคะก็มีหิมะตกเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสภาพของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะก็คือจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้วก็กิจกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนองค์ประกอบนะคะของบรรยากาศโลกโดยตรงหรือว่าโดยทางอ้อมนะคะซึ่งมันไม่ได้ใช้ระยะเวลาสั้นๆนะคะเปลี่ยนแปลงภายใน1ปี2ปี3ปีแต่ว่ามันใช้ระยะเวลาที่ยาวนานนะคะโดยที่เกิดขึ้นจากปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นจนทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกแล้วก็ส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยสูงขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่าโลกร้อนนะคะจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิความชื้นปริมาณน้ำฝนนะคะแล้วก็ฤดูกาลซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้บรรยากาศของโลกนะคะจะเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาภูมิอากาศของโลกเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลานะคะสั้นบ้างยาวบ้างบางภูมิภาคอาจจะมีแค่2ฤดูกาลนะคะบางภูมิภาคก็มี3ฤดูกาลนะคะก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสาเหตุนานาประการนะคะอย่างเช่นการระเบิดของภูเขาไฟนะคะก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในช่วงแค่ช่วงวันช่วงเดือนนะช่วงปีเท่านั้นการพุ่งชนของอุกกาบาตนะคะก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายสิบปีการเพิ่มขึ้นของมลภาวะทางอากาศนะคะก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือนับศตวรรษนะคะการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำในมหาสมุทรแล้วก็ขนาดของแผ่นน้ำแข็งตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของวงโคจรของโลกนะคะก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นคาบนับล้านปีการเคลื่อนที่ของทวีปแล้วก็การเปลี่ยนพลังงานของดวงอาทิตย์ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนับพันล้านปีนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับขนาดไหนนะคะก็จะมีระยะเวลาที่ทำให้เราทำให้โลกของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะมนุษย์เนี่ยกำลังเพิ่มปริมาณของก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องนะคะจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมที่

การตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชลดลงนะคะแล้วก็ทำให้การเกษตรการปศุสัตว์ซึ่งมีการปล่อยก๊าซมีเทนไนตรัสออกไซด์ออกมานะคะควันจากท่อไอเสียรถยนต์นะคะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะกระบวนการอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาหลากหลายชนิดนะอย่างเช่นก๊าซจากสารฮาโลคาร์บอนนะได้แก่ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนนะคะหรือว่าสาร CFC เป็นต้นนะคะการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจะส่งผลทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นซึ่งผลจากการเฝ้าติดตามสภาวะอากาศเนี่ยพบว่าในศตวรรษที่20อุณหภูมิของโลกเราเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมนะคะที่ประมาณ 0.6 องศาเซลเซียสซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยมีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะคะแล้วก็จากการเฝ้าตรวจสภาวะอากาศอุณหภูมิของโลกที่เพิ่มขึ้นในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแทบทั้งสิ้นนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของบรรยากาศโลกเนี่ยไม่ได้แปรผันไปตามตรงนะคะกับปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะคะก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกแตกต่างกันนะซึ่งค่าศักยภาพนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะคะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนของโมเลกุลแล้วก็อายุของก๊าซนั้นในบรรยากาศโดยที่เราก็จะมีการคิดเปรียบเทียบกับจำนวนเท่าของการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะอย่างเช่น20ปี50ปีหรือว่า100ปีเป็นต้นค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของก๊าซเรือนกระจกในระบบภูมิอากาศกันนะคะก๊าซเรือนกระจกหรือว่า greenhouse gas จะหมายถึงก๊าซต่างๆหลายชนิดที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อนหรือรังสีอินฟราเรดได้ดีซึ่งโดยปกติเนี่ยโลกของเราจำเป็นจะต้องมีก๊าซเหล่านี้ในบรรยากาศเพื่อที่จะใช้เป็นตัวดูดซับคลื่นรังสีความร้อนเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมิในบรรยากาศของโลกนะคะให้คงที่หรือว่าให้เหมาะสมนะคะถ้าเกิดโลกของเราเนี่ยไม่มีก๊าซเรือนกระจกที่อยู่ในชั้นของบรรยากาศเช่นเดียวกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะก็จะทำให้อุณหภูมิของโลกในตอนกลางวันร้อนจัดนะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์ส่องเข้ามาอย่างโลกของเราโดยตรงแล้วก็ส่วนในตอนกลางคืนนะคะก็จะมีสภาวะที่หนาวจัดนะคะก็คือถ้าเกิดเราไม่มีก๊าซเหล่านี้เนี่ยช่วยกรองนะคะเนื่องจากว่าก๊าซเหล่านี้เนี่ยจะช่วยดูดคลื่นรังสีความร้อนในเวลากลางวันแล้วก็ค่อยๆคายแผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืนนะคะก็คือเหมือนเสมือนกับว่ามันเก็บสะสมความร้อนที่ได้รับในตอนกลางวันนะคะก็จะทำให้โลกเราเนี่ยได้รับความร้อนไม่สูงมากเกินไปนะคะแล้วก็มันก็จะแผ่รังสีความร้อนค่อยๆคายออกมาในเวลากลางคืนนะคะก็ช่วยทำให้เวลากลางคืนเนี่ยไม่หนาวจัดจนเกินไปนะคะซึ่งมันก็จะมีผลทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกเนี่ยระหว่างกลางวันกับกลางคืนไม่เปลี่ยนแปลงมากเกินไปแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนะคะก็ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยบนโลกนะคะก๊าซจำนวนมากที่มีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อนนะคะแล้วก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีทั้งก๊าซชนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญนะคะก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โอโซนมีเทนไนตรัสออกไซด์สาร CFC เป็นต้นนะคะซึ่งก๊าซเรือนกระจกนี้เนี่ยจะถูกควบคุมร่วมกันโดยประเทศต่างๆนะคะหลังจากที่เราพบว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยทำให้เกิดสภาวะของภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเราก็มีการตกลงกันนะคะโดยการควบคุมจากประเทศต่างๆนะคะด้วยพิธีสารเกียวโตนะคะซึ่งก็มีการกำหนดเอาไว้เพียง6ชนิดซึ่งเป็นก๊าซหลักๆนะคะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์เท่านั้นนะคะได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไนตรัสออกไซด์ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอนแล้วก็ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์นะคะอันนี้ก็คือเป็นก๊าซ6ชนิดนะคะที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ในพิธีสารเกียวโตนะคะว่าจัดว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกทั้งนี้ก็ยังมีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมต่างๆของมนุษย์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือ CFC นะคะหรือว่าคลอโรฟลูโรคาร์บอนซึ่งก็จะเป็นสารที่ทำความเย็นนะคะแล้วก็ใช้ในการผลิตโฟมแต่ว่าไม่ได้ถูกกำหนดเอาไว้ในพิธีสารเกียวโตเนื่องจากว่าเป็นสารที่ถูกจำกัดการใช้ตามพิธีสารมอนทรีออลไปแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ให้ความหมายของคำว่าภาวะเรือนกระจกนะก็คือเป็นภาวะที่ชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยกระทำตัวเสมือนกับกระจกนะคะที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นของดวงอาทิตย์ผ่านลงมายังพื้นผิวโลกได้แต่ว่าจะดูดกลืนรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดที่แผ่ออกจากพื้นผิวโลกเอาไว้จากนั้นเนี่ยก็จะคายพลังงานความร้อนให้กระจายอยู่ภายในบรรยากาศก็จะเปรียบเสมือนกับกระจกที่ครอบคลุมที่ปกคลุมผิวโลกไว้นะคะให้มีภาวะสมดุลทางอุณหภูมิแล้วก็เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตบนผิวโลกนะคะที่เราเรียกว่าเป็นสภาวะเรือนกระจกก็คือว่าเราเรียนแบบเหมือนกับว่าการที่บางประเทศนะคะที่เป็นประเทศแถบหนาวแถบประเภทแถบที่เป็นแถบหนาวเนี่ยนะคะเขาก็จะปลูกพืชนะคะเขาก็จะมีการใช้อยู่ในเรือนนะคะที่เป็นกระจกครอบเอาไว้นะคะก็คือเหมือนกับเป็นการหลอกพืชนะคะเพราะว่าในตอนกลางวันของเขาเนี่ยเป็นช่วงสั้นนะคะซึ่งพืชจะใช้แสงดวงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็ใช้ความร้อนนะคะใช้ความอบอุ่นนะคะก็เราก็เหมือนกับเขาก็จะทำสภาวะนะคะเรือนกระจกก็คือเอากระจกไปครอบไว้นะคะแล้วก็ทำให้ภายในเรือนเพาะชำของเขาเนี่ยมีอุณหภูมิที่สูงนะคะมีอุณหภูมิที่อบอุ่นก็เหมือนกับเป็นการหลอกพืชนะคะว่ายังเป็นเวลากลางวันอยู่นะคะก็ช่วยยืดระยะเวลาในการเจริญเติบโตของพืชนะคะแต่คราวนี้พอโลกของเราเนี่ยนะคะมีก๊าซนะคะที่ปกคลุมอยู่มากนะคะมันก็เลยเรียกว่าเป็นว่าที่เป็นเรือนกระจกนะคะส่วนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกนะคะก็ได้ให้ความหมายเช่นเดียวกันนะคะว่าปรากฏการเรือนกระจกเนี่ยก็คือเป็นปรากฏการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพที่เกิดขึ้นภายในเรือนกระจกนะที่ใช้สำหรับปลูกพืชในประเทศเขตหนาวนะโดยที่แสงแดดเนี่ยสามารถส่องผ่านให้ความอบอุ่นภายในเรือนกระจกได้แต่ว่ากระจกเนี่ยจะสามารถสะท้อนไม่ให้ความร้อนออกไปจากเรือนกระจกได้ก็ดังนั้นเนี่ยก็เลยสามารถคุมอุณหภูมิภายในเรือนกระจกไม่ให้หนาวเย็นเหมือนกับสภาพที่อยู่ภายนอกนะคะส่วนคำว่าภาวะโลกร้อนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้ให้ความหมายไว้ว่าเป็นภาวะที่อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นก็เป็นสาเหตุทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงภาวะโลกร้อนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนระดับน้ำทะเลแล้วก็มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อพืชสัตว์แล้วก็มนุษย์ส่วนกรมวิทยาศาสตร์บริการนะคะได้ให้ความหมายของสภาวะโลกร้อนว่าเป็นปรากฏการณ์ที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่ามีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจกแล้วก็การที่ชั้นของโอโซนถูกทำลายจนทำให้เกิดการสะสมของอุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นเรื่อยๆก็จะมีผลกระทบกับสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่บนโลกนี้นะคะจากภาพรวมของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยนะคะก็พบว่าภาคพลังงานเนี่ยโดยเฉพาะการขนส่งทางบกมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นลำดับแรกนะคะแล้วก็ภาคการผลิตกำลังไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมาเป็นลำดับที่2ส่วนภาคของการใช้พลังงานของโรงงานอุตสาหกรรมเป็นลำดับที่3นะคะการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยนะคะเราจะแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกก็คือปี2000ถึง2004นะคะแล้วก็ในระยะที่2นะคะก็คือปี2005ถึง2008ซึ่งปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 3.9 ต่อปีค่ะ

ในตอนนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศนะคะปัจจุบันเนี่ยโลกเราได้ตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิทั้งบนแผ่นดินแล้วก็ในมหาสมุทรประกอบกับปัญหาโลกร้อนนะคะจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็มีการศึกษาวิเคราะห์สภาพอากาศแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศเนี่ยส่งผลกระทบกับสิ่งมีชีวิตนะคะทุกๆอย่างบนโลกนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะคะมีผลกระทบกับสัตว์กับพืชนะคะกับการเปลี่ยนแปลงของน้ำทะเลของมหาสมุทรนะคะเราก็มีการติดตามนะคะอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศที่ผันแปรไปซึ่งก็จะส่งผลกระทบกับมนุษยชาติทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะคะเริ่มต้นนะคะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกก่อนนะคะศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาตินะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ศึกษารวบรวมข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากหน่วยงานต่างๆของสหประชาชาตินะคะแล้วก็พบว่าจากการใช้แบบจำลองภูมิอากาศนะคะได้คาดการณ์ว่าโลกเราเนี่ยจะร้อนขึ้นประมาณ 1.4 ถึง 5.8 องศาเซลเซียสในช่วงปีคศ1990ถึง2100นะคะซึ่งเป็นการคาดการณ์บนพื้นฐานของข้อสมมติฐานกว้างๆเกี่ยวกับปัจจัยหลักนะคะที่มีผลกับการแพร่กระจายของก๊าซเรือนกระจกในอนาคตจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านมา 10,000 ปีนะคะสรุปว่าการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 1.4 องศาเซลเซียสนะคะจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า1ศตวรรษโดยที่แรงเฉื่อยของมหาสมุทรก็จะทำให้พื้นผิวโลกแล้วก็บรรยากาศระดับต่ำนะคะอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่องนะถึงแม้ว่าความเข้มข้นนะของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเนี่ยจะคงที่ไม่เพิ่มขึ้นนะคะในปีคศ2100ส่วนระดับถัดมานะคะเขาก็จะดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้รายงานว่าในปีคศ2100เนี่ยระดับน้ำทะเลเฉลี่ยจะสูงขึ้น9เซนติเมตรถึง88เซนติเมตรนะสาเหตุหลักเนี่ยเกิดขึ้นจากการขยายตัวของพลังงานความร้อนในระดับผิวบนของมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นนะคะจากการละลายของน้ำแข็งนะคะอย่าลืมว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกเราเนี่ยนะคะก็คือน้ำแล้วก็ในส่วนที่ใกล้กับบริเวณขั้วโลกนะคะก็จะเป็นน้ำแข็งนะซึ่งเขาก็จะเป็นลักษณะที่เป็นน้ำแข็งที่แข็งตัวอยู่ตลอดเวลานะคราวนี้พออุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะก็จะส่งผลทำให้แผ่นน้ำแข็งเนี่ยมันละลายนะคะจากที่เราเห็นตามภาพข่าวเป็นระยะนะคะแผ่นน้ำแข็งที่มีขนาดบางๆเนี่ยนะคะก็จะมีการละลายอย่างรวดเร็วนะคะในบริเวณกรีนแลนด์ในบริเวณอาร์กติกนะซึ่งก็ทำให้หิมะที่ตกใน2บริเวณนี้เนี่ยไม่สามารถทับถมแล้วก็เพิ่มขึ้นได้เนื่องจากว่าไม่มีแผ่นน้ำแข็งรองรับนะคะสุดท้ายก็คือจะละลายไปเพิ่มในปริมาณน้ำในมหาสมุทรซึ่งปริมาณน้ำในมหาสมุทรเนี่ยนะคะก็จะเป็นปริมาณน้ำที่เป็นน้ำเค็มนะคะซึ่งมนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถนำมาบริโภคได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยความร้อนก็จะแผ่ลึกลงไปในมหาสมุทรแล้วก็เมื่ออุณหภูมิของมหาสมุทรนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะทำให้น้ำแข็งเนี่ยละลายอย่างต่อเนื่องสุดท้ายก็คือส่งผลทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะภูมิภาคในบริเวณขั้วโลกนะคาดว่าจะอุ่นขึ้นเป็นบริเวณที่กว้างขึ้นนะโดยมีสาเหตุจากรังสีจากดวงอาทิตย์นะที่ส่งผ่านมายังบรรยากาศของโลกนะคะขณะเดียวกันเนี่ยความร้อนก็ถูกดูดกลืนนะคะจากรังสีที่สะท้อนกลับเข้าสู่บรรยากาศเพิ่มมากขึ้นนะเนื่องจากภาวะเรือนกระจกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือว่า IPCC นะคะได้คาดการไว้ว่าเมื่ออุณหภูมิของมหาสมุทรสูงขึ้นก็จะส่งผลทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นนะเกิดจาก2สาเหตุหลักก็คือการขยายตัวของมวลน้ำทะเลจากที่อุณหภูมิสูงขึ้นนะคะประมาณร้อยละ30แล้วก็จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณน้ำทะเลเองนะคะเนื่องจากการละลายของธารน้ำแข็งนะบนแผ่นดินแล้วก็การละลายของน้ำแข็งขั้วโลกนะคะอันนี้ก็คือประมาณร้อยละ55
ต่อมานะคะการเปลี่ยนแปลงของหยาดน้ำฟ้านะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่าหยาดน้ำฟ้าเนี่ยหมายถึงน้ำที่ตกลงมาจากฟ้านะคะไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะของเหลวหรือของแข็งหยาดน้ำฟ้าเนี่ยจะแตกต่างกันแตกต่างจากหยดน้ำหรือว่าละอองน้ำในก้อนเมฆนะคะตรงที่หยดน้ำเนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักมากพอที่จะชนะแรงต้านอากาศแล้วก็ตกลงสู่พื้นนะโดยที่ไม่เหยกลายเป็นไอน้ำซะก่อนฉะนั้นเนี่ยกระบวนการในการเกิดหยาดน้ำฟ้าเนี่ยก็จะมีความสลับซับซ้อนมากกว่ากระบวนการควบแน่นนะคะที่เกิดจากเมฆฝนนะซึ่งคำที่เราเรียกนะคะหยาดน้ำฟ้าเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับขนาดของมันนะอย่างเช่นคำว่าละอองหมอกหรือว่ามิสนะคะอันนี้ก็จะเป็นหยดน้ำขนาดเล็กๆนะคะประมาณ 0.005 ถึง 0.05 มิลลิเมตรนะก็ทำให้เรารู้สึกชื้นนะคะเมื่อเดินผ่านแล้วก็มักจะพบอยู่บนยอดเขาสูงนะคะถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวนะภูเขานะตามที่สูงๆจะรู้สึกว่าตอนเช้าๆเนี่ยอากาศจะชื้นกว่าบนพื้นราบนะคะคำว่าฝนละอองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหยาดน้ำที่มีหยดน้ำที่มีขนาดเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตรนะก็จะพบเห็นบ่อยบนยอดเขาสูงเหมือนกันแต่ว่าจะตกต่อเนื่องเป็นเวลานานๆหลายชั่วโมงนะคะต่อมาคำว่าฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหยดน้ำที่มีขนาดประมาณ 0.5 ถึง 5 มิลลิเมตรฝนส่วนใหญ่นะคะก็จะตกลงมาจากเมฆนะคะก็จะมีเมฆดิมโบสตราตัสแล้วก็เมฆคิวมูโลนิมบัสนะคะต่อมานะคะหิมะก็จะเป็นผลึกน้ำแข็งนะขนาดประมาณ 1 ถึง 20 มิลลิเมตรเกิดขึ้นจากไอ้น้ำนะคะจากน้ำเย็นยิ่งยวดนะคะแล้วก็ระเหิดกลับเป็นผลึกน้ำแข็งแล้วก็ตกลงมานะคะต่อมานะคะคำว่าลูกเข็บนะคะลูกเข็บก็จะเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่นะคะใหญ่กว่า5เซนติเมตรนะบางแห่งก็ขนาดเท่าลูกกอล์ฟเลยนะคะเกิดขึ้นจากกระแสในอากาศแนวดิ่งนะคะแล้วก็พัดทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งสะสมตัวจนกระทั่งมีขนาดใหญ่นะคะหยาดน้ำฟ้าเนี่ยก็จะมีผลมากนะคะผลค่อนข้างมากต่อการดำรงชีวิตนะของเราเพราะว่าในบางพื้นที่นะคะอาจจะมีฝนลดลงในฤดูหนาวนะคะการที่มีฝนหรือว่าหิมะมากขึ้นนะคะในช่วงละติจูดที่สูงนะคะหรือว่ามีผลกับปริมาณของน้ำที่อยู่ในดินหรือว่าที่อยู่ในชั้นของบรรยากาศนะคะคราวนี้ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็จะทำให้เกิดความแห้งแล้งนะคะในบางภูมิภาคหรือว่าทำให้เกิดภาวะพายุเฮอริเคนนะซึ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเกิดลมที่แรงขึ้นเกิดฝนตกมากขึ้นนะดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงนะของแผ่นน้ำแข็งบริเวณตะวันตกของบริเวณของอาร์กติกนะที่พังทลายลงมาก็ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ

ในตอนนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะคะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกเนี่ยกำลังคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะในกลุ่มของประชากรที่มีรายได้ต่ำแล้วก็กลุ่มประเทศในเขตร้อนหรือว่าเขตอบอุ่นนะคะทั้งนี้เนื่องจากความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศขึ้นอยู่กับปัจจัย2ด้านนะคะก็คือมีปัจจัยเปิดรับแล้วก็ปัจจัยอ่อนไหวซึ่งประชากรในแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพต่อการเกิดโรคการติดเชื้อการเจ็บปวดการเจ็บป่วยนะในด้านต่างๆมากน้อยอย่างไรเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้ง2ด้านนี้แหละนะคะเรามาดูปัจจัยแรกนะคะที่เป็นปัจจัยเปิดรับด้านภูมิอากาศนะคะอันนี้ก็คือเป็นสภาพของภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นความร้อนอุณหภูมิปริมาณฝนความชื้นเป็นต้นนะคะส่วนปัจจัยอ่อนไหวเนี่ยที่ทำให้เกิดโรคแล้วก็ความเจ็บป่วยที่มากหรือว่าน้อยนะคะก็ได้แก่เส้นทางของการปนเปื้อนของเชื้อโรคหรือว่ามลพิษการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเกษตรการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมเป็นต้นนะตัวอย่างอย่างเช่นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่ออันตรายจากอากาศร้อนจัดได้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองนะคะผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีฐานะยากจนส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ติดกับพื้นที่เสี่ยงต่อไข้มาลาเรียหรือว่าไข้เลือดออกนะถ้าเกิดมีระบบสาธารณสุขพื้นฐานที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเชื้อโรคเนี่ยก็จะสามารถขยายวงกว้างออกไปในบริเวณที่อบอุ่นขึ้นนะคะความเสี่ยงเรื่องต่อสุขภาพนะคะนอกจากจะได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติก็จะมีสภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแล้วก็การปรับตัวทางสังคมนะการปรับตัวทางองค์กรการปรับตัวทางเทคโนโลยีแล้วก็การปรับตัวตามพฤติกรรมของมนุษย์นะซึ่งก็จะนำมาใช้เพื่อที่จะช่วยในการลดภัยคุกคามต่อสุขภาพต่างๆเหล่านี้ได้นะคะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเนี่ยจะมีอิทธิพลทางอ้อมต่อชนิดและจำนวนของพาหะนำโรคนะคะอย่างเช่นพาหะนำโรคชนิดหนึ่งเนี่ยอาจจะถูกแทนที่โดยพาหะนำโรคอีกชนิดหนึ่งตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนื่องจากความสามารถในการอยู่รอดของพาหะนำโรคในแต่ละชนิดเนี่ย

0: มันจะแตกต่างกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศที่มันเคยชินนะคะนะอย่างเช่นไข้มาลาเรียเนี่ยได้สูญหายไปจากพื้นที่ที่เคยเป็นป่าหนาทึบมาก่อนเนื่องจากว่าต้นไม้แล้วก็แหล่งน้ำที่อยู่ก้นปล่องใช้อาศัยนะคะถูกทำลายไปการเปลี่ยนแปลงวิธีทำการเกษตรนะคะก็อาจจะส่งผลกระทบต่อชนิดของพาหะนำโรคได้อย่างเช่นในพื้นที่ที่มีการชลประทานนะคะก็เท่ากับเป็นการเพิ่มแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้มากขึ้นเป็นต้นคราวนี้มาดูอันตรายที่เกิดขึ้นบ้างนะคะอันแรกนะคะก็คืออันตรายจากการเกิดอันตรายจากความร้อนนะคะถ้าเกิดอุณหภูมิของร่างกายเนี่ยสูงเกินกว่า41องศาเซลเซียสนะคะก็จะทำให้ศูนย์กลางการควบคุมอุณหภูมิกายของเราเนี่ยเสียไปนะคะการรับรู้นะคะระดับของการรู้สตินะคะเสียไปมีอาการชักหมดสติเสียชีวิตนะคะซึ่งเราจะเรียกภาวะนี้ว่าฮีทสโตรกนะคะนอกจากการศึกษาจำนวนมากนะคะก็พบว่าความร้อนที่สัมพันธ์กับการเสียชีวิตขึ้นอยู่กับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นความเร็วลมความชื้นสัมผัสนะคะร่วมกันก็ก่อให้เกิดความร้อนหรือว่าอุณหภูมิที่ร่างกายมนุษย์เนี่ยรู้สึกได้นะคะผลต่อมานะคะผลต่อการเพิ่มความชุกของโรคนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็จะส่งผลกับการเพิ่มความชุกของโรคต่างๆนะอย่างเช่นโรคภูมิแพ้โรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็เป็นผลจากคุณภาพอากาศที่แย่ลงนะคะสาเหตุที่มีผลต่อคุณภาพอากาศนะคะที่สำคัญนะคะก็อย่างเช่นโอโซนในระดับพื้นดินแล้วก็ระดับเหนือชั้นบรรยากาศนะคะซึ่งจะช่วยป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตนะคะถ้าเกิดโอโซนอยู่ใกล้พื้นผิวนะก็จะส่งผลกระทบกับสุขภาพนะคะทำให้ความเสี่ยงต่อโรคระบบทางเดินหายใจต่อภูมิแพ้มากกว่าคนปกติฝุ่นหรือควันจากไฟไหม้ป่านะคะถ้าเกิดเราหายใจเอาควันเอาฝุ่นนะคะจากไฟไหม้ป่าเข้าไปนะก็จะทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจทั้งเรื้อรังแล้วก็ทั้งเฉียบพลันได้นะคะส่งผลกับคนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะก็จะมีอาการแย่ลงด้วยผลกระทบต่อสุขภาพจิตนะคะสภาพอากาศแบบรุนแรงเนี่ยนะคะก็อย่างเช่นไฟป่าน้ำท่วมแห้งแล้งนะคะพายุคลื่นความร้อนนะคะก็จะมีความถี่หรือว่าความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นนะต่อมานะคะก็จะมีผลกระทบที่มีต่อการผลิตอาหารจากพืชนะคะเนื่องจากว่าก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะคะมันก็คือมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบด้วยนะซึ่งในบรรยากาศเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่สำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับการเจริญเติบโตของพืชด้วยนะคะอย่างเช่นอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้ข้าวสาลีเนี่ยแก่เร็วขึ้นก็ส่งผลกับช่วงระยะเวลาของการเจริญเติบโตของเม็ดข้าวสาลีที่สั้นลงนะคะก็ทำให้มีขนาดมีผลผลิตนะคะที่ลดลงผลกระทบต่อการผลิตอาหารนะคะจากปศุสัตว์นะคะอันนี้ก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะคะก็มีผลทำให้สัตว์นะคะมีการเจริญเติบโตหรือว่าการขยายพันธุ์นะคะการผลิตนมน้ำหนักตัวนะคะหรือว่าการขยายพันธุ์ของวัวนมเนี่ยลดลงนะคะส่วนผลกระทบนะคะที่มีผลกับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลนะคะก็มีผลหลักๆเลยเนี่ยก็คือการชะล้างพังทลายของบริเวณชายฝั่งนะคะมีการเคลื่อนย้ายของตะกอนนะคะตามมานะคะก็เกิดผลกับการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะคะเกิดการชะล้างพังทลายชายฝั่งในหลายๆพื้นที่นะคะแล้วก็มีผลการสำรวจนะคะว่าในอนาคตถ้าระดับยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะเกาะเล็กๆบางแห่งอาจจะลบถูกหายถูกกลืนลงไปในทะเลนะคะก็คือหายออกไปจากแผนที่นะคะอย่างเช่นหมู่เกาะมัลดีฟหมู่เกาะมาแชลหมู่เกาะตองก้าเป็นต้นนะคะก็คือในอนาคตถ้าเราไม่เร่งช่วยกันแก้ไขปัญหานี้นะคะก็อาจจะไม่มีหมู่เกาะเหล่านี้บนแผนที่โลกค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้อง

0: นะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: สวัสดีค่ะชุดวิชา52203อนามัยสิ่งแวดล้อมหน่วยที่14นะคะการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะความเป็นมาแนวคิดและความสำคัญของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะมีการพัฒนาหลักการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะหรือเราที่เดิมเนี่ยเราจะเรียกว่า EIA นะคะ Environmental Impact Assessment นะหรือว่า EIA นะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและก็การพัฒนานะคะให้เป็นการพัฒนาที่จะต้องไปด้วยกันสอดคล้องกันแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันนะคะซึ่งเป็นไปตามหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะในกระบวนการตัดสินใจของผู้มีอำนาจนะคะก็มีการพิจารณาถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพกายภาพสังคมแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะคะตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการกำหนดให้กิจกรรมของรัฐที่อาจจะมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญเนี่ยจะต้องมีการจัดทำการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA แล้วก็มีการนำเสนอรายงานที่เรียกว่าEnvironmental Impact Statement นะคะหรือว่า EIS ที่จะอธิบายผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการนะคะจากสิ่งที่แต่เดิมเนี่ยมันไม่มีนะคะแต่ว่ามีขึ้นเนี่ยนอกจากจะมีการผลกระทบมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะจะมีผลกระทบกับอะไรอื่นๆอีกบ้างนะคะโดยเฉพาะผลกระทบสำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งผลประโยชน์ทางบวกแล้วก็ผลประโยชน์ทางลบนะคะต่อผู้ประกอบการแล้วก็ต่อประชาชนโดยรวมนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่คุณจะสร้างขึ้นเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นผลประโยชน์ทางบวกขององค์กรหรือว่าของภาคเอกชนอย่างเดียวนะคะต้องดูผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนที่อยู่บริเวณโครงการนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะรวมถึงจะต้องมีการระบุมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพนะก็เลยมีการพัฒนาขึ้นนะจากเดิมที่มีการวิเคราะห์เฉพาะผลกระทบสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะคะเราก็มีการให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพเข้ามานะคะมีพัฒนาการที่ไม่นานนักนะคะเท่ากับการวิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมนะคะในปี2000พศนะคะในปีพศ2543เนี่ยองค์การอนามัยโลกนะคะได้กำหนดยุทธศาสตร์นะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความเสี่ยงแล้วก็สภาวะสุขภาพที่สำคัญนะมีการกำหนดเอาไว้2ประการประการแรกก็คือการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคแล้วก็ภัยคุกคามต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมแล้วก็พฤติกรรมนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ยนะคะที่เขากำหนดไว้ก็คือการนำมิติสุขภาพเข้ามาไว้ในนโยบายสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนั่นเองหรือเรียกว่า Health Impact Assessment หรือว่า HIA นะคะต่อมานะคะได้มีประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพนะคะอันนี้ก็คือประกาศไว้เมื่อปี2552นะคะเมื่อประมาณ12ปีที่ผ่านมานี่เองแล้วก็มีประกาศเรื่องกำหนดนะคะประเภทขนาดและวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง11ประเภทโครงการนะคะนี่ก็คือประกาศในปีถัดมาก็คือปี2553 นะคะมีการกำหนดให้โครงการหรือกิจการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สุขภาพจะต้องมีการบูรณาการการประเมินผลกระทบสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะได้กำหนดนิยามของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะหมายความว่าการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สำคัญนะคะเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันแล้วก็แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการกิจการนะคะผลการศึกษาจัดทำเป็นเอกสารเรียกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็คือจะต้องมีการทำก่อนที่โครงการจะเกิดขึ้นนะคะมีการศึกษาพื้นที่บริเวณโดยรอบนะคะอย่างเช่นนะก็จะเป็นลักษณะของโครงการนะคะว่าอาจจะเป็นโครงการของเอกชนนะคะโครงการขนาดใหญ่การสร้างหมู่บ้านขนาดใหญ่การสร้างคอนโดนะคะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าการที่เป็นโครงการของรัฐนะคะอย่างเช่นการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าหรือว่าสร้างเขื่อนนะนี่ก็จะต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์นะคะผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะการประโยชน์นะจากการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยจะมีการนำ EIA ไปใช้2ลักษณะนะลักษณะแรกก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนนะเพื่อลดผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนานะคะแน่นอนเราจะคิดเฉพาะการพัฒนาอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องดูว่ามันจะมีผลกระทบทางด้านลบอะไรเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะคะด้วยหรือเปล่าโดยที่ให้ความสำคัญกับวิธีการเทคนิคนะคะในการระบุการคาดการณ์การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือว่าแผนงานแล้วก็ใช้เป็นกลไกหลักนะที่ให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการในกระบวนการวางแผนโดยการวิเคราะห์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะหรือเรียกว่า stakeholder analysis ลักษณะที่2นะคะก็คือเป็นใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจนะเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะรับโครงการหรือไม่โดยที่ใช้มูลค่าสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เนี่ยประเทศทางตะวันตกนะคะก็ได้นำ EIA ไปใช้ในรูปแบบที่2ก็คือเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจแต่สำหรับในประเทศไทยนะคะเราก็จะใช้ลักษณะที่1ก็คือเป็นเครื่องมือในการวางแผนนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจถ้าเกิดนำ EIA มาใช้อย่างถูกต้องนะคะประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะคะข้อแรกแน่นอนก็คือสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการเสียค่าใช้จ่ายเพื่อระงับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นภายหลังรวมทั้งความเสียหายทางนิเวศวิทยาสังคมแล้วก็เศรษฐกิจข้อ2นะคะก็คือสามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแล้วก็ทำให้เกิดการยอมรับโครงการได้นะคะข้อ3ก็คือเพื่อบูรณาการความต้องการระยะสั้นเป็นเป้าประสงค์ในระยะยาวนะถัดมาก็คือระบุประเด็นที่อาจจะเกิดผลกระทบสำคัญรวมไปถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นแบบข้ามพื้นที่หรือว่าข้ามประเทศนะคะช่วยปรับปรุงการออกแบบโครงการช่วยในการลดค่าใช้จ่ายการลงทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้นะทำให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆนะคะช่วยในการพิจารณาทางเลือกโครงการหรือว่าการออกแบบโครงการได้นะสุดท้ายก็คือช่วยเพิ่มความรับผิดชอบแล้วก็ความโปร่งใสในการวางแผนและตัดสินใจนะคะหลายๆโครงการเนี่ยนะคะเราจะเห็นเวลาที่เขาโฆษณาเขาจะเขียนว่า EIA approve นะคะแน่นอนว่าถ้าไม่ approve นะคะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาภายหลังได้ค่ะ

ต่อมานะคะเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องของขั้นตอนและการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อก่อนนี้เนี่ยเราจะใช้ว่าเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนมาใช้คำว่าเป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะขั้นตอนสำคัญของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะจะประกอบด้วยขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือการวิเคราะห์โครงการนะแล้วก็มีการวิเคราะห์บริบทนะคะอย่างเช่นการวิเคราะห์พื้นที่การวิเคราะห์ประชากรการวิเคราะห์สถานการณ์พื้นฐานนะคะว่าเดิมเนี่ยปกติเนี่ยนะคะอย่างพื้นที่ป่านะถ้าเราจะทำเขื่อนสักหนึ่งแห่งนะคะเราก็จะไปดูว่าในพื้นที่ป่านั้นเนี่ยนะคะมีสัตว์อะไรที่อยู่นะคะมีสัตว์อะไรสัตว์ป่าอะไรที่อยู่นะคะแน่นอนว่าถ้าเกิดมีการสร้างเขื่อนขึ้นมาเนี่ยต้องมีการตัดไม้ทำลายป่านะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดเป็นพื้นที่ในการรองรับน้ำขนาดใหญ่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยนะคะเขาก็ต้องวิเคราะห์ไปถึงอนาคตว่าเอ๊ะสัตว์ป่าที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยจะเกิดผลกระทบอะไรหรือเปล่านะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามันมีเป็นสัตว์ป่าหายากนะหรือว่าเป็นสัตว์สงวนนะคะที่ถ้าเขาไม่มีป่าตรงนี้แล้วเนี่ยจะเกิดการสูญพันธุ์ได้นะคะแน่นอนถ้าเกิดเป็นลักษณะนี้นี่คือโครงการพับไปเลยนะคะก็คือไม่สามารถดำเนินการต่อได้นะนี่ก็คือต้องมีการประเมินล่วงหน้านะคะการคาดการผลกระทบนะคะนี่ก็จะเป็นคาดการมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็มีการคาดการผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะอย่างถ้าเกิดเราจะสร้างคอนโด1แห่งนะคะเดิมในพื้นที่เท่ากันนะคะในพื้นที่สมมติว่า2ไร่นะคะสูง2ไร่3ไร่นะคะการสร้างบ้านเดี่ยวอาจจะได้1หลังการสร้างทาวน์เฮาส์นะคะอาจจะได้ทาวน์เฮาส์สัก10หลังหรือ20หลังแต่ว่าถ้าเกิดการสร้างคอนโดอาจจะได้100 1,000 ยูนิตนะคะซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่าแน่นอนว่าบ้าน1หลังกับบ้าน1,000หลังเนี่ยต่างกันแน่นอนนะคะการจราจรการใช้น้ำเสียที่เกิดขึ้นปริมาณขยะที่เกิดขึ้นมลพิษอากาศที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องมีการวิเคราะห์นะคะถ้าคุณจะเอาพื้นที่2ไร่นะคะไปสร้างบ้าน1หลังคุณไม่ต้องขอ EIA แต่ถ้าคุณจะเอาพื้นที่ไปทำคอนโดขนาดใหญ่คุณต้องขอ EIA นะคะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุนะคะเป็นเหตุผลที่ทำไมถึงจะต้องมีการจัดทำ EIA นะคะก็คือเป็นการคาดการณ์นะคะผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะข้อถัดมาก็คือการประเมินผลกระทบแล้วก็การจัดทำข้อเสนอการสื่อสารผลการประเมินนะคะสุดท้ายก็คือการติดตามแล้วก็ประเมินผลนะขั้นตอนสำหรับการเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA แล้วก็ EHIA นะคะก็คือเป็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะเราก็จะแบ่งเป็นโครงการต่างๆนะอย่างเช่นโครงการของเอกชนนะคะเริ่มต้นเนี่ยผู้ขออนุญาตนะคะก็จะต้องมีการมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษานะที่จะต้องขึ้นทะเบียนนะคะกับสผ.นะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนให้เป็นผู้ที่จัดทำได้นะคะก็จะทำรายงานนะผลกระทบสิ่งแวดล้อมการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีการยื่นเสนอกับหน่วยงานนะเพื่อที่ทำการตรวจสอบเบื้องต้นนะมีการยื่นข้อเสนอนะถ้าเกิดเอกสารไม่ครบถ้วนนะคะก็ตีกลับไปนะถ้าเอกสารครบถ้วนนะคะมีการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็ใช้เวลาประมาณ15วันนะอันนี้คือจะเรียกว่าเป็นยังไงเป็นแนวปฏิบัตินะคะที่เขากำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็ถ้าเอกสารครบถ้วนนะคะก็จะมีการไปนำเสนอนะคะกับเป็นคณะกรรมการนะคณะกรรมการเนี่ยนะคะก็จะมีการพิจารณานะคะก็อาจจะใช้เวลานะคะประมาณ45วันนะในการเห็นชอบหรือว่าไม่เห็นชอบนะคะถ้าเกิดไม่เห็นชอบเนี่ยเขาก็จะส่งกลับไปยังผู้ที่ขออนุญาตนะคะแล้วก็สามารถกลับไปปรับปรุงแก้ไขนะคะก็ต้องดูว่าผลที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเห็นชอบเนี่ยก็คืออนุญาตนะคะพออนุญาตรายงาน EIA อนุญาตเนี่ยนะคะก็สามารถดำเนินโครงการได้นะคะผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะสำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบนะคะกับการจัดทำเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่หลากหลายขึ้นอยู่กับกรอบกฎหมายของแต่ละประเทศแล้วก็บทบาทของ EIA นั้นๆ นะคะสำหรับในประเทศไทยของเรานะคะผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยประกอบด้วยส่วนแรกก็คือ1เลยเนี่ยก็คือผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของโครงการนะซึ่งจะเป็นอาจจะเป็นเอกชนหรือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐนะที่รับผิดชอบโครงการที่จะเสนอแล้วก็มีการต้องการการตัดสินใจกับโครงการที่จะเราจะเสนอนะสองนะคะที่เกี่ยวข้องก็คือหน่วยอนุมัติหรือว่าอนุญาต
หรือว่าผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนะคะจะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายนะคะให้ทำหน้าที่พิจารณาตัดสินว่าจะให้โครงการดำเนินต่อไปหรือไม่นะคะให้โครงการดำเนินเกิดขึ้นหรือไม่นะอาจจะเป็นหน่วยงานระดับชาติหรือว่าระดับท้องถิ่นนะตามที่ได้ให้อำนาจไว้นะคะส่วนที่3ก็คือกรรมการ EIA นะคะกรรมการ EIA เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกรรมการอิสระที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณารายงานฉบับนี้นะคะกรรมการเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการทบทวนสาระสำคัญของรายงานมีการตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ความสอดคล้องนะคะของข้อมูลที่นำเสนอเพื่อการตัดสินใจที่มีคุณภาพนะอย่างที่บอกว่าโครงการยังไม่ได้เกิดนะคะในช่วงที่ทำรายงานการประเมินอันนี้เนี่ยนะคะโครงการยังไม่เกิดดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีการวิเคราะห์นะคะมีการตัดสินใจที่มีคุณภาพนะคะบางประเทศเนี่ยอาจจะพิจารณาโดยหน่วยงานอนุมัติหรือว่าหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดนะคะ

ถัดมานะคะก็คือภาคของประชาชนประชาชนเนี่ยในที่นี้ก็คือหมายถึงบุคคลหรือว่าองค์กรตามกฎหมายหรือว่าปัจเจกชนซึ่งจะให้ความเห็นต่อรายงานนะคะอาจจะเป็นความเห็นที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่าด้วยวาจาระหว่างการรับฟังความคิดเห็นก็ได้นะคะที่เราจะเรียกว่าเป็น public hearing นะคะก็คือมีการจัดการประชุมนะคะให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะทั้งภาคประชาชนหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนต่างๆนะคะเข้ามาพูดคุยกันนะคะว่าถ้าเกิดโครงการแบบนี้เนี่ยนะคะจะทำให้เกิดผลกระทบอะไรประชาชนจะได้รับผลกระทบอะไรและยอมรับได้ไหมนะคะเราจะเห็นว่ามีโครงการหลายๆโครงการนะคะที่ประชาชนไม่ยอมรับนะคะอย่างเช่นโครงการทำโรงไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือเขาก็มีความตระหนักมีความตระหนกของเขานะคะว่าถ้าเกิดมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่มาอยู่ในพื้นที่ชุมชนเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายในอนาคตกับคนที่อยู่ในชุมชนอันตรายถึงชีวิตถึงทรัพย์สินมหาศาลของเขานะคะเขาก็อาจจะทำการคัดค้านนะคะก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นเจ้าของโครงการนะคะในการสื่อสารว่ามีระบบป้องกันอะไรอย่างไรนะถ้าคิดว่ายืนยันจะทำโครงการต่อไปนะคะสุดท้ายนะคะก็คือคณะผู้ที่ศึกษานะอันนี้ก็จะทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์คาดการจัดทำรายงานนะบางครั้งเราจะเรียกว่าผู้ชำนาญการ EIA ซึ่งอาจจะเป็นนักวิชาการนักวิจัยของรัฐบาลหรือเอกชนนะคะในการดำเนินงานตามที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้เป็นอย่างน้อยค่ะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพขององค์กรระหว่างประเทศค่ะสำหรับแนวคิดนะคะพื้นฐานในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือ EIA เป็นการศึกษาปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะเป็นการคาดการณ์ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อหาทางป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวณที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะนะคะเฉพาะโครงการนั้นๆโครงการเดียวนะคะ EIA เป็นการศึกษาปัญหาหลายๆปัญหาร่วมกันที่มีเหตุจากการประกอบกิจการหรือว่าการมีกิจกรรมเดียวกันนะคะการศึกษา EIA จะต้องใช้3หลักการก็คือมีการวางแผนการใช้ที่ดินการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรแล้วก็การควบคุมมลพิษด้วยนะคะก็คือประกอบกันนะคะEIA เป็นการศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการก่อนการตัดสินใจว่าจะให้ดำเนินโครงการหรือไม่นะคะ EIA เป็นการศึกษาเฉพาะที่เฉพาะแห่งเฉพาะกรณีเฉพาะโครงการไปนะคะเราไม่สามารถนำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของคอนโด 1,000 ยูนิตในพื้นที่นะคะถนนสุขุมวิทมาเปรียบเทียบกับพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมไม่ได้นะคะคือจะบอกว่าอ่ะเนี่ยเป็นคอนโดแพทเทิร์นเดียวกันไซส์เดียวกันนะคะมีแปลนทุกอย่างเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทำที่สุขุมวิทก็เป็นปัญหาอย่างนึงนะคะอาจจะเป็นปัญหาของการจราจรเป็นปัญหาในเมืองพื้นที่แออัดทำที่นครปฐมก็อาจจะมีลักษณะของปัญหาอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยของโครงการใครของโครงการมันนะคะเอามาใช้ร่วมกันหรือว่าจะดูใช้ดูเป็นแบบอย่างได้นะคะแต่ว่าจะใช้ร่วมกันหรือว่าใช้อันเดียวกันฉบับเดียวกันไม่ได้นะคะ EIA เป็นการแสวงหาวิธีการนะคะวิธีทางร่วมกัน3ทางก็คือเรื่องของความยั่งยืนความต้องการในการพัฒนาแล้วก็นิเวศพัฒนาค่ะคราวนี้มาดูองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะเขามีการกำหนดคำว่า EIA สิ่งแวดล้อมหรือว่า environment นะคะใน EIA เนี่ยไม่ได้หมายความเฉพาะของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเท่านั้นแต่ว่าหมายถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะดังนั้นเนี่ย EIA จึงเกี่ยวข้องกับศักยภาพของผลกระทบนะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมแล้วก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวกายภาพสังคมชุมชนรวมทั้งผลต่อมนุษย์แล้วก็การดินดีอยู่การกินดีอยู่ดีของมนุษย์ด้วยนะคะคำว่าผลกระทบนะคะคำถัดมาก็คือคำว่าผลกระทบหรือว่า impact นะคะก็คือเป็นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์พื้นฐานอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นค่ะคำถัดมาที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือคำว่า mitigation หรือว่าการลดผลกระทบนะ mitigation ก็คือเป็นการปฏิบัติตามมาตรการที่ออกแบบมา

เพื่อที่จะขจัดลดหรือว่าชดเชยผลกระทบที่ไม่ต้องการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการที่จะเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายก็คือคำว่าการติดตามตรวจสอบหรือว่า monitoring นะคะ monitoring เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญของการลดผลกระทบนะคะโดยการตรวจสอบว่ามีการดำเนินการลดผลกระทบตามที่กำหนดเอาไว้หรือไม่รวมทั้งพิจารณาว่าการลดผลกระทบนั้นเนี่ยเพียงพอแล้วก็มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะคะโครงการที่อาจจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยจะต้องมีการจัดทำรายงาน EIA นะคะอย่างเช่นการก่อสร้างถนนทางรถไฟท่าอากาศยานโรงงานอุตสาหกรรมสถานที่กำจัดของเสียแล้วก็โครงการพัฒนาอื่นๆนะจะเห็นได้ว่าจะเป็นโครงการลักษณะโครงการขนาดใหญ่นะคะที่จะต้องมีการใช้ทรัพยากรเยอะมีการใช้พื้นที่เยอะนะคะการก่อสร้างถนนเป็นต้นนะคะมีประชาชนหรือว่ามีส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องที่ได้รับการที่ได้รับผลกระทบอ่ะจากการก่อสร้างถนนนะคะหรือว่าท่าอากาศยานนะคะก็จะต้องมีการท่าอากาศยานเนื่องจากว่าจะต้องมีเครื่องบินนะคะบินขึ้นบินลงต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะก่อสร้างนะคะท่าอากาศยานเนี่ยก็จะต้องมีการจัดทำรายงาน EIA ด้วยนะคะโรงงานอุตสาหกรรมก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของโรงงานไม่ใช่ทุกๆโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องจัดทำ EIA นะขึ้นอยู่กับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมนะขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เขาใช้ขึ้นอยู่กับขนาดของโรงงานนะคะซึ่งก็จะมีกฎหมายกำหนดเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าโรงงานประเภทใดที่จะต้องจัดทำรายงาน EIA บ้างนะคะองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะคะมีการอธิบายนะคะคำต่างๆนะคะซึ่งอาจารย์ได้กล่าวไว้แล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือในส่วนของประเทศไทยเองนะคะก็มีการนำสิ่งทำนำนิยามหรือว่านำหลักการต่างๆนะคะของหลากหลายประเทศเนี่ยแล้วก็นำมาประยุกต์นำมาปรับปรุงใช้นะคะกับกฎหมายของประเทศไทยด้วยค่ะ

เรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพค่ะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะในปี2552นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะคะที่มีการบัญญัติว่าการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนนะคะรวมทั้งได้ให้องค์กรอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพแล้วก็ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบนะคะก่อนที่จะมีการดำเนินโครงการดังกล่าวนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่บัญญัติเอาไว้นะคะว่าการที่เราจะมีโครงการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะนอกจากจะต้องดูผลกระทบนะคะทางด้านของทรัพยากรการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วนะคะทางด้านกายภาพทางด้านชีวภาพนะคะต้องมีการเข้าไปดูเรื่องของสุขภาพของประชาชนด้วยนะคะแล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะก็คือเป็นการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพนะคะความหมายก็คือเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคมในการวิเคราะห์คาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบายโครงการหรือว่ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าหลายๆอย่างนะคะหากดำเนินการในช่วงเวลาแล้วก็ในพื้นที่เดียวกันโดยที่มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลายแล้วก็มีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมเพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวค่ะสำหรับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องนะคะกับการที่จะจัดทำแล้วก็พิจารณารายงาน EAA นะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องมีผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะตัวแรกเลยเนี่ยนะคะส่วนแรกก็คือผู้ประกอบการนะคะหรือว่าเจ้าของโครงการนะจะเป็นเอกชนเป็นหน่วยงานของรัฐหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะที่เป็นเจ้าของโครงการนั้นๆ

นะคะส่วนที่2ก็คือคณะของผู้ศึกษานะคะก็คือเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะได้รับอนุญาตให้เป็นผู้จัดทำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะนี้ก็จะเป็นบุคคลตามกฎหมายนะที่จะให้ความเห็นต่อรายงานนะคะว่าถ้าเกิดมีโครงการเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะภาคของตัวเองเนี่ยนะคะจะมีผลกระทบได้รับผลกระทบอย่างไรนะคะมีคณะกรรมการผู้ชำนาญการนะเพื่อการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะมีหน่วยงานอนุมัติหรือว่าอนุญาตนะคะเป็นหน่วยงานที่พิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้โครงการทำหรือไม่นะคะแล้วก็มีองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพนะคะสำหรับปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่จะต้องทำการศึกษานะคะหลักๆเนี่ยจะมีอยู่4ด้านนะคะด้านแรกเนี่ยนะคะใน4ด้านเนี่ยประกอบด้วย36ปัจจัยนะคะด้านแรกก็คือเป็นทรัพยากรทางกายภาพนะคะก็จะมีลักษณะของพื้นที่นะคะการใช้พื้นที่นะคะเป็นพื้นฐานของเขานะคะว่าลักษณะของแหล่งน้ำใต้ดินลักษณะของคุณภาพอากาศนะคะเป็นอย่างไรในพื้นที่นั้นๆ นะคะส่วนที่2ก็คือลักษณะทางชีวภาพนะคะลักษณะทางชีวภาพก็คือประกอบด้วยต้นไม้ป่าต่างๆนะคะสัตว์ป่าทรัพยากรป่าไม้นะคะอันนี้ก็คือเป็นทรัพยากรทางชีวภาพอันที่3นะคะก็คือเป็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์ของมนุษย์นะคะก็คือเดิมเนี่ยในพื้นที่แต่ละพื้นที่นั้นๆเนี่ยมีการใช้ประโยชน์ในการทำอะไรอยู่บ้างนะคะก่อนที่จะมีโครงการเกิดขึ้นนะคะมีการใช้ประโยชน์อะไรชาวบ้านนะคะที่เขาอยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเขาประกอบอาชีพอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าเขาไปเก็บของป่าขายนะคะหรือว่าใช้ในการดำรงชีวิตนะคะแล้วถ้าเกิดโครงการเข้าไปเนี่ยนะคะจะทำให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยนะคะจะมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะคุณภาพชีวิตของเขามีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็อันที่4นะคะก็คือเป็นลักษณะของคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับระบบสุขาภิบาลต่างๆระบบสุขภาพนะคะต่างๆของคนที่อยู่ในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่บริเวณนั้นๆค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ครับสวัสดีครับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะดำเนินการคุยกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมฉบับที่3นะครับซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์สำคัญนะครับในการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับก็มีไว้เพื่อที่เราจะได้กำหนดเป็นนโยบายนะครับและแผนปฏิบัติการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งเมื่อนักศึกษานะครับได้จบจากการดูวิดิทัศน์ชุดนี้ไปแล้วนะครับนักศึกษาจะต้องสามารถที่จะอธิบายได้ในส่วนของแผนยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับและอธิบายในเรื่องของระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับก็จะได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนแผนในเรื่องของยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3นะครับสำหรับความเป็นมาของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3นั้นนะครับเกิดขึ้นมาจากปัญหาทางด้านสุขภาพและทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ2เรื่องนี้นะครับมารวมกันแล้วเนี่ยนะครับทำให้เกิดปัญหาสุขภาวะอนามัยของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาสุขภาพอนามัยนะครับจึงต้องมีแผนยุทธศาสตร์ตัวนี้ขึ้นนะครับสำหรับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินั้นนะครับเราได้มีการจัดทำมานะครับตั้งแต่ปี2560นะครับเป็นแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่3นะครับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3นะครับปี2560ถึงปี2514นะครับจะได้เป็นกรอบทิศทางแล้วก็นโยบายในการจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับสำหรับแผนยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินั้นนะครับจะเน้นให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการดำเนินการนะครับเพื่อที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมนะครับในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ประชาชนนั้นมีสุขภาพที่ดีนะครับโดยต้องมีนโยบายและมีมาตรการในการบูรณาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับในการมีการดำเนินการด้านการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้นะครับซึ่งจะต้องจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังต้องมีการสร้างความเข้มแข็งนะครับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมบทบาทภาครัฐภาคเอกชนนะครับในการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นนะครับและเป็นการคุ้มครองนะครับสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความลดความเสี่ยงลงนะครับในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือว่าประชากรกลุ่มที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษนะครับดังนั้นแผนยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองหน่วยงานของส่วนกลางนะครับหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้นำไปสู่การดำเนินการอย่างมีทิศทางและมีเป้าหมายร่วมกันนะครับตลอดจนเป็นเครื่องมือนะครับในการบูรณาการแผนการดำเนินการยุทธศาสตร์ของอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการดำเนินการนะครับจะมีอยู่2หน่วยงานนะครับก็คือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักนะครับได้แก่กรมอนามัยนะครับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ ซึ่ง2หน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่สำคัญนะครับที่จะต้องกำหนดนะครับบทบาทหน้าที่สำคัญในเรื่องของการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับตามแผนยุทธศาสตร์ของการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับสำหรับบทเรียนในเรื่องนี้นะครับเรื่องของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับวันนี้ที่จะได้นำให้กับทุกท่านนักศึกษาทุกท่านได้ทราบนะครับก็จะเป็นในบทเกี่ยวกับนโยบายที่เกี่ยวข้องนะครับและแผนปฏิบัติการที่สำคัญนะครับโดยจะเกริ่นถึงความเป็นมาต้องรวบรวมจากแผนต่างๆนะครับมาใช้ร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินการของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไปครับ

ครับสำหรับในช่วงต่อไปนะครับเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่1 นะครับซึ่งเป็นฉบับเริ่มต้นเลยซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ2ส่วนนะครับก็คือกรมอนามัยนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับด้วยพร้อมด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับทั้ง2ส่วนในนี้นะครับได้มีความร่วมมือกันนะครับเริ่มมาตั้งแต่ปี2552นะครับถึงปี2554นะครับซึ่งวิสัยทัศน์นะครับสำหรับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินั้นนะครับได้กำหนดในเรื่องของความสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยนะครับแล้วก็ประชาคมโลกเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นมีความเสมอภาคมีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายมีเป้าประสงค์ที่มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบนะครับและมีสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับมีมาตรการและการดำเนินการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรวมทั้งหมด6สาขานะครับดังที่จะได้กล่าวต่อไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องแรกนะครับที่ทางแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่1นั้นให้ความสำคัญก็คือในเรื่องของการจัดการคุณภาพอากาศนะครับในเรื่องที่2

มาตรการที่4นะครับจะเป็นมาตรการด้านการจัดการด้านสารเคมีนะครับและสารพิษและสารอันตรายนะครับรวมไปถึงมาตรการที่5นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกที่เรานั้นประเทศไทยก็ต้องให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับและการแนวทางมาตรการที่6นะครับก็ได้แก่มาตรการเรื่องของการเตรียมความพร้อมรองรับแผนฉุกเฉินนะครับในกรณีที่มีแผนอุบัติภัยอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับมีการเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหลนะครับหรือเกิดเพลิงไหม้นะครับของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งก็ต้องมีแผนรองรับสำหรับภาวะฉุกเฉินทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับสำหรับในการดำเนินงานนะครับยุทธศาสตร์นะครับเราได้กำหนดยุทธศาสตร์ออกทั้งหมด7ด้านนะครับดังนี้นะครับโดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะเป็นยุทธศาสตร์ที่1นะครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็การเพิ่มประสิทธิผลระบบการบริหารจัดการนะครับการเข้าถึงบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับยุทธศาสตร์ที่2นั้นนะครับจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับในด้านการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับยุทธศาสตร์ที่3นะครับก็จะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับส่วนในยุทธศาสตร์ที่4นะครับได้กำหนดในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารสาธารณะการเผยแพร่ประชาพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนั้นได้ทราบถึงยุทธศาสตร์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับและมีการสนับสนุนนะครับในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ทำนำทางเรื่องเศรษฐศาสตร์และสังคมนะครับมาใช้ในยุทธศาสตร์ที่5นะครับส่วนยุทธศาสตร์ที่6นะครับจะเป็นการสนับสนุนการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับและยุทธศาสตร์สุดท้ายนะครับยุทธศาสตร์ที่7ที่ใช้ในการดำเนินการก็คือในเรื่องของการปฏิบัติตามพันธะข้อกรณีข้อตกลงนะครับและความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่มีความร่วมมือกันนะครับส่วนรายสาขานั้นนะครับก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจัดการคุณภาพอากาศนะครับคุณภาพน้ำนะครับด้านการจัดการมลฝอยนะครับการจัดการสารเคมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับและการจัดการแผนรองรับภาวะฉุกเฉินด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับครับสำหรับในตอนต่อไปนี้นะครับจะพูดถึงแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่2นะครับซึ่งเริ่มในปีพุทธศักราช2555ถึง2559นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าแต่ละช่วงปีของแผนนั้นนะครับก็จะมีระยะเวลา4ปีแผนฉบับที่2นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปี2555ถึงปี2559นะครับโดยแผนอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับฉบับที่2นั้นนะครับได้มุ่งเน้นในเรื่องของด้านการจัดการคุณภาพอากาศนะครับการจัดการคุณภาพน้ำการสุขาภิบาลและสุขอนามัยนะครับการจัดการขยะมูลฝอยของเสียอันตรายนะครับของเสียที่เป็นพิษและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการสิ่งแวดล้อมในสภาวะฉุกเฉินและการประเมินผลกระทบสุขภาพอนามัยนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า EIA นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญนะครับซึ่งก็ได้ปรับลดนะครับปรับลดจากยุทธศาสตร์ในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาตินะครับฉบับที่1ที่มีทั้งหมด7ด้านนะครับเหลืออยู่5ด้านนะครับดังนี้นะครับยุทธศาสตร์ในเรื่องของการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับจากฉบับที่1นะครับเราได้ตัดลงมาเหลือ5ด้านนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของการป้องกันและลดความเสี่ยงจากปัจจัยที่มีเกิดจากอนามัยสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมและการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะการที่ให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับและยุทธศาสตร์ที่4นะครับก็จะเป็นการส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับและยุทธศาสตร์สุดท้ายนะครับได้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับจะเห็นว่ายุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

ล้อมฉบับที่2นั้นนะครับได้มีการปรับปรุงให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเป็นการนำเอาปัญหานะครับหรือว่าข้อติดขัดที่เกิดขึ้นจากแผนยุทธศาสตร์อันหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่1นั้นนะครับมาปรับปรุงให้เหลือเพียง5ยุทธศาสตร์นะครับซึ่งนโยบายนะครับในแผนพัฒนาแห่งแผนยุทธศาสตร์อันหมายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่2นั้นนะครับก็จะมีการเน้นในเรื่องของการขยายการบริการการให้บริการน้ำสะอาดเพื่อให้เกิดการอุปโภคบริโภคที่ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่นะครับแล้วก็สร้างความเข้าถึงในเรื่องของการใช้น้ำที่สะอาดอย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งประเทศนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเร่งรัดในการควบคุมมลพิษต่างๆนะครับโดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็รวมไปถึงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ผลกระทบทางด้านสุขภาพเพื่อที่จะลดมลพิษทางด้านอากาศขยะน้ำเสียนะครับที่เกิดขึ้นจากการผลิตและการบริโภคของประชาชนของมนุษย์ของเรานี่นะครับแล้วก็เร่งรัดให้เกิดการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองนะครับโดยการผลิตนะครับในภาคเกษตรกรรมนะครับแล้วก็การเน้นย้ำในเรื่องของการให้ประชาชนนั้นเข้ามีส่วนร่วมนะครับต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีปัญหาเรื่องของมลพิษทางด้านอากาศนะครับปัญหาหมอกควันนะครับที่เกิดขึ้นในภาคเหนือนะครับหรือว่าเป็นปัญหาหมอกควันที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีส่วนร่วมในการจัดการนะครับนอกจากนี้การจัดการเรื่องของขยะมูลฝอยและน้ำเสียนะครับก็ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยนะครับการส่งเสริมและการสร้างความตระหนักนะครับในเรื่องของการสร้างทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจประชาสัมพันธ์และเผยแพร่นะครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินค้านะครับหรือว่าการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับและการสร้างความพร้อมในการรองรับการปรับตัวนะครับที่มีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นหรือภัยพิบัติต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นมาจากการที่มนุษย์นั้นสร้างขึ้นมานะครับโดยการพัฒนาองค์ความรู้และปรับฐานข้อมูลนะครับและการจัดการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับในธรรมชาติให้มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการพัฒนาร่วมมือกับต่างประเทศนะครับการสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับในการจัดการนะครับโดยให้มีการภารกิจนะครับมีการจัดทำแผนชุมชนแผนระดับต่างๆในพื้นที่นะครับเพื่อความเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแผนในเรื่องของการแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินั้นนะครับโดยสรุปของฉบับที่2นะครับก็จะเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของนั้นๆ นะครับส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงานของภาครัฐนะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับและเป็นแผนระดับประเทศนะครับที่สอดคล้องตามกรอบความร่วมมือระดับประเทศร่วมกันนะครับครับผมในบทต่อไปนะครับเราจะมาพูดคุยกันในส่วนของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่นะครับตั้งแต่ปี2560ถึงปี2564นะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3นะครับซึ่งในแผนยุทธศาสตร์แห่งอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3นั้นนะครับได้เน้นในหลักความเสมอภาคนะครับก็คือการดำเนินการนั้นต้องมีความเสมอภาคกันของประชาชนกลุ่มต่างๆนะครับและหลักการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลต่างๆนะครับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนะครับในส่วนที่4นะครับก็จะเป็นในส่วนของการหลักการส่งเสริมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับส่งเสริมป้องกันนะครับก่อนที่จะเกิดปัญหาการให้ความรู้การศึกษาการเจรจาหรือการศึกษาวิจัยต่างๆนะครับ
เพื่อนำผลการวิจัยนั้นมาเป็นการป้อง

กันปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตนะครับในหลักที่5นั้นนะครับจะเป็นหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับซึ่งได้น้อมนำเอาแนวพระดำริก็ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับโดยคำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับและสุขภาพตั้งแต่การวางแผนระดับประเทศจนถึงแผนปฏิบัติการนะครับในเรื่องของการป้องกันนั้นนะครับเราต้องทำการป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับโดยมีการตัดสินใจถึงผลกระทบและสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต่างๆนะครับหรือว่าการผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นขึ้นมานะครับประเด็นที่7นะครับก็คือในเรื่องของหลักสิทธิและความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมนะครับประชาชนในชุมชนนะครับต้องมีสิทธิมีความรู้ในเรื่องของสุขภาพอนามัยมีสิทธิที่จะอยู่กับสภาพแวดล้อมนะครับที่สะอาดและปลอดภัยนะครับและเอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีความอ่อนไหวนะครับโดยสรุปแล้วนะครับโดยสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3นะครับก็จะมุ่งเน้นไปในส่วนของการป้องกันนะครับและลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีผลกระทบภาพอนามัยของประชาชนสร้างความเข้มแข็งนะครับและก็จัดการระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาวนะครับต่อไปสำหรับการเสริมสร้างและการเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรนั้นนะครับถือว่าเป็นการให้ความสำคัญนะครับหน่วยงานจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพนะครับที่ครบวงจรนะครับโดยการเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้ภาคีต่างๆนะครับส่งเสริมและรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยเน้นเป้าหมายที่สำคัญก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือที่เราเรียกว่า Sustainable Development Goal นะครับ SDG มาเป็นแผนนะครับในการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมฉบับที่3นะครับสำหรับนโยบายนะครับในส่วนของการกำหนดยุทธศาสตร์อนามัยแห่งชาติฉบับที่3นั้นนะครับได้มียุทธศาสตร์เน้นในเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดการมูลฝอยการจัดการเรื่องของโรคต่างๆการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพอนามัยนะครับสนับสนุนและกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับลงไปสู่ระดับพื้นที่ในการปฏิบัติการการทำงานต่างๆนะครับให้ประชาชนนั้นได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในระบบการบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการแพทย์และการสาธารณสุขนะครับปรับปรุงโครงสร้างนะครับในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศมุ่งสู่การดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็แนวทางในเรื่องของการปฏิรูปประเทศทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับอันนี้จะเป็นนโยบายในส่วนของการกำหนดยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับสำหรับแผนนะครับนอกจากเรามีการกำหนดนโยบายแล้วเราต้องมีการจัดทำแผนนะครับเป็นการจัดทำแผนที่ใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับเราได้มีการบูรณาการร่วมกับแผนยุทธศาสตร์ต่างๆนะครับที่มีอยู่ในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว20ปีนะครับหรือว่าเราเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับซึ่งเราก็ได้มีการนำเอาหลักในเรื่องของด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาเป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของขยะเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัตินะครับแผนแม่บทนะครับในเรื่องของการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่ของประเทศไทยนั้นนะครับมีผลกระทบต่อการความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนลดน้อยลงนะครับอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะนั้นประเด็นปัญหาที่สำคัญนะครับที่โดยสรุปนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด7ประเด็นนะครับได้แก่เรื่องของคุณภาพอากาศนะครับเราต้องมีเรื่องของการดูแลคุณภาพมลพิษทางอากาศนะครับเรื่องของหมอกควันนะครับเรื่องของสารเคมีต่างๆทางด้านน้ำนะครับทางด้านสุขาภิบาลอาหารนะครับการจัดการสิ่งปฏิกูลด้านการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายนะครับและในส่วนของการจัดการสารเคมีจากการเกษตรนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเรานั้นเป็นเมืองเกษตรกรรมนะครับและประเด็นสำคัญที่สุดท้ายก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศอาจจะเป็นประเด็นที่มีคนพูดถึงกันน้อยมากนะครับแต่ในเวทีระดับโลกนั้นนะครับเขามีการพูดถึงกันในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนั้นจะก่อให้เกิดภัยพิบัตินะครับทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นกรอบนะครับแนวทางในการดำเนินการในแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3นะครับก็ได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์นะครับก็คือประเทศไทยมีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เข้มแข็งและยั่งยืนนะครับโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะครับเป้าประสงค์หลักก็คือประชาชนได้รับความคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะครับสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีสุขภาวะที่มีส่วนร่วมในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยมีเป้าหมายหลักก็คือในการลดผลกระทบต่อสุขภาพในด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับการมีความร่วมมือกันนะครับในการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมนะครับและเป้าหมายสุดท้ายนะครับก็คือระบบการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมนั้นนะครับอยู่บนพื้นฐานความรู้และข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อที่จะได้กำกับและป้องกันปัญหาต่อไปนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของกรอบแนวคิดนะครับในการดำเนินการแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3ครับครับสำหรับนักศึกษานะครับที่กำลังดูการวิดิทัศน์อยู่นะครับเราจะได้มาพูดคุยกันในส่วนต่อไปก็คือในส่วนของกลไกและแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัตินะครับซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับราชการส่วนกลางนะครับก็คือกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักนะครับในการประสานความร่วมมือนะครับซึ่งจะต้องมีการชี้แจงสาระสำคัญนะครับในการสนับสนุนความรู้ต่างๆความเข้าใจนะครับให้กับราชการส่วนท้องถิ่นนะครับสนับสนุนเชิงนโยบายในการดำเนินการนะครับราชการส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งในส่วนนี้นั้นนะครับการขับเคลื่อนนั้นจะได้ดำเนินการโดยศูนย์อนามัยที่1ถึง13นะครับและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1ถึง16นะครับซึ่งกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศนะครับโดยคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับจะเป็นกลไกระดับประเทศในการมีบทบาทหน้าที่สำคัญนะครับในการกำหนดยุทธศาสตร์ทิศทางนะครับส่วนการกระทรวงสาธารณสุขนะครับและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะต้องเป็นหน่วยงานที่สื่อสารความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานนะครับที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆนะครับรวมไปถึงการบูรณาการการดำเนินการร่วมกันนะครับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคนะครับและส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงภาคประชาชนและภาคเอกชนด้วยนะครับโดยใช้หลักกลไกของคณะกรรมการอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับในการกำกับและติดตามการผลการดำเนินการนะครับใช้กลไกในการงบประมาณนะครับการบูรณาการร่วมกันนะครับในการดำเนินการให้สอดคล้องนะครับโดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์นะครับซึ่งระบบของการจัดการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับเราได้มีการวางระบบนะครับตั้งแต่ระดับพื้นฐานระดับกลางและระดับก้าวหน้านะครับในแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่2ปี2555นะครับมาจนถึงปัจจุบันนะครับโดยมีงานหลักๆที่สำคัญก็คืองานอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการสุขาภิบาลอาหารและน้ำการควบคุมน้ำบริโภคนะครับการจัดการมูลฝอยและการจัดการสิ่งปฏิกูลนะครับงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับกลางนะครับก็ประกอบไปด้วยการบังคับใช้กฎหมายการสุขาภิบาลอาหารและน้ำการควบคุมการบริโภคการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการกิจการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับการจัดการเหตุรำคาญเหตุเดือดร้อนรำคาญนะครับรวมไปถึงการรองรับภัยพิบัติฉุกเฉินนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับก้าวหน้านะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นขั้นที่เราพัฒนาในขั้นสูงสุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยการบังคับใช้กฎหมายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายสาธารณสุข

0: กฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับการสุขาภิบาลทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมการควบคุมน้ำบริโภคนะครับการจัดการมลฝอยและสิ่งปฏิกูลการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับการจัดการในเรื่องของเหตุเดือดร้อนรำคาญนะครับและการจัดการมลฝอยติดเชื้อการจัดการมลฝอยที่เป็นอันตรายที่มาจากชุมชนที่มาจากบ้านเรือนนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยนะครับในส่วนของ3ประเด็นที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นนะครับทางด้านการดำเนินการทางกรมอนามัยนะครับก็ได้มีการดำเนินการมานะครับในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับโดยการคุ้มครองนั้นนะครับเราดำเนินการตั้งแต่ก่อนนะครับก่อนเกิดเหตุภายในการเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินนะครับก็ได้มีการดำเนินการทั้ง3ประเด็นนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับการลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบคุณภาพอนาองค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับการประเมินที่เราเรียกว่า EHA นะครับแล้วก็การดำเนินการต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับส่วนที่3นะครับก็คือการพัฒนาสุขาภิบาลนะครับอย่างยั่งยืนสู่วิถีพอเพียงนะครับเป็นการตอบโจทย์ปัญหาทางด้านอนาคตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนะครับวิกฤตทางด้านพลังงานรวมไปถึงการนำของเสียนะครับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับซึ่งจากการดำเนินงานทั้ง3ประเด็นนะครับยุทธศาสตร์ที่กล่าวมานะครับในปี2557นะครับหลักการของการขับเคลื่อนนั้นนะครับเราได้ขับเคลื่อนภายใต้หลักที่ใช้คำว่าเมืองไทยเมืองสะอาดนะครับเป็นหลักในการดำเนินการให้เกิดการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่3นะครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่Knowledge is power. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนเนี่ยกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

เรามาทบทวนความรู้ที่ได้จากการศึกษาสักนิดนึงนะคะข้อแรกนะคะจงอธิบายความหมายของก๊าซเรือนกระจกและการจำแนกตามพิธีสารกิวโตนะคะก๊าซเรือนกระจกในธรรมชาตินะคะก็จะประกอบด้วยก๊าซหลายๆชนิดแต่ว่าก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโตจะกำหนดเอาไว้เพียงแค่6ชนิดเท่านั้นนะคะซึ่งก็เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์นะคะได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือว่า CO2 นะก๊าซมีเทนหรือว่า CH4 นะคะก๊าซไนตรัสออกไซด์นะคะ N+2 แล้วก็ O นะคะก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนนะคะก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอนแล้วก็ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ค่ะข้อ2นะคะมนุษย์มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้อย่างไรคะเราลองมาคิดกันดูว่ามนุษย์เนี่ยเราก็ทำกิจกรรมปกติของเราไปนะคะแล้วทำไมเราถึงได้มีส่วนที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะซึ่งเป็นรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยนะคะกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยนะคะที่มีผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็คือกิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือว่า greenhouse gas นะในบรรยากาศที่เพิ่มมากขึ้นนะซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าภาวะที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติแล้วก็ส่งผลทำให้อุณหภูมิของพื้นผิวโลกที่สูงขึ้นจนกระทั่งนำไปสู่ภาวะโลกร้อนนะคราวนี้กิจกรรมต่างๆนะคะของมนุษย์อย่างเช่นอะไรบ้างนะอย่างเช่นการใช้เชื้อเพลิงในการเผาไหม้นะการใช้เชื้อเพลิงในการทำอาหารการใช้เชื้อเพลิงในการคมนาคมการจราจรนะคะบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราคนเดียวไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากนักหรอกนะคะแต่ว่าเมื่อนำมารวมๆกันนะคะโดยเฉพาะอย่างเขตชุมชนในเมืองนะคะมีประชากรอยู่หนาแน่นนะคะออกจากบ้านเช้าออกจากบ้านไปทำงานพร้อมๆกันนะคะหรือว่ามีการพัฒนาทางอุตสาหกรรมมีโรงงานอุตสาหกรรมมีการใช้เชื้อเพลิงนะคะมีการเผาไหม้ถ่านหินเผาไหม้ไม้นะคะมีการใช้ก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงนะคะก็ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อรวมกันมากๆนะคะเกิดการสะสมในชั้นของบรรยากาศก็นำไปสู่การที่เกิดภาวะโลกร้อนหรือว่า global warming ค่ะข้อถัดมานะคะจงอธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์มาโดยสังเกตนะคะสำหรับภูมิอากาศนะคะจะมีอิทธิพลต่อสุขภาพของมนุษย์แล้วก็การมีชีวิตรอดอยู่ของมนุษย์โดยที่ผ่านทางอิทธิพลที่มีต่อระบบนิเวศวัฏจักรของน้ำนะคะก็คือตามแหล่งน้ำต่างๆแหล่งของอาหารแล้วก็พาหะนำโรคนะคะมนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดมีการผันแปรของลมฟ้าอากาศในระยะเวลาสั้นๆนะก็อาจจะทำให้เกิดผลกระทบทางลบอย่างรุนแรงมากๆได้และอย่างจากการที่เราเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของอัตราการตายนะคะหรือว่าเพิ่มขึ้นของผู้ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลจากผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างเฉียบพลันนะอย่างเช่นมีพายุนะคะพายุหนักๆเข้ามานะคะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะทำให้คนตายคนเสียชีวิตหรือว่าคนสูญหายเจ็บป่วยนะคะเป็นต้นข้อถัดมานะคะจงจับคู่คำอธิบายกลไกการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกให้ถูกต้องนะคะตัวเลือกนะคะก็จะมีกลไกการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะ emission trading หรือว่า ET กลไกการดำเนินการร่วมกันนะคะ joint implementation หรือว่า JI กลไกการพัฒนาที่สะอาดนะคะ clean development mechanism หรือว่า CDM นะคะก็คือให้จับคู่นะคะว่ากลไกแต่ละตัวเนี่ยหมายความว่าอะไรนะคะมาดูกลไกตัวแรกนะคะกลไกของการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะสำหรับในกลไกข้อนี้นะคะก็คือเป็นความหมายนะคะก็คือการซื้อขายปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการจัดสรรด้วยกันเองได้นะคะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจนะคะอันนี้ก็คือข้อ2นะคะ
คำที่2นะคะกลไกการดำเนินการร่วมกันนะคะคำนี้ก็คือความหมายก็คือประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่1ร่วมกันดำเนินโครงการต่างๆเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะคำตอบก็คือข้อ3แล้วก็คำสุดท้ายนะคะกลไกการพัฒนาที่สะอาดหรือว่า CDM นะคะข้อนี้ก็คือหมายความว่าเป็นกลไกที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างประเทศนะคะก็คือข้ามกลุ่มในกลุ่มภาคผนวกที่1แล้วก็ประเทศในกลุ่มนอกภาคผนวกที่1นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศในกลุ่มภาคผนวกที่1บรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็ช่วยให้ประเทศในกลุ่มนอกภาคผนวกที่1บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะข้อถัดมานะคะจงจับคู่คำอธิบายหยาดน้ำฟ้าต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะก็จะมีโจทย์นะคะอยู่5คำนะคะก็คือละอองหมอกนะคะหรือว่ามิสฝนละอองหรือว่า drizzle นะคะฝนเรนหิมะ snow นะคะแล้วก็เห็บก็คือลูกเห็บนะคะก็คือ hail นะคะมาดูตัวแรกนะคะละอองหมอกนะคะละอองหมอกเนี่ยก็คือเป็นหยดน้ำขนาดเล็กๆนะคะก็คือ 0.005 ถึง 0.05 มิลลิเมตรเกิดจากเมฆสตราตัสนะคะทำให้เรารู้สึก

ชื้นเมื่อเดินผ่านนะคะแล้วก็มักจะพบในยอดเขาสูงนะคะข้อ2นะคะฝนละอองนะคะหรือว่า drizzle drizzle จะเป็นหยดน้ำขนาดเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตรนะคะเกิดจากเมฆสตราตัสนะคะแล้วก็พบเห็นบ่อยบนยอดเขาสูงตกต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานๆหลายชั่วโมงตัวเลือกที่1นะคะส่วนฝนนะคะข้อ3นะคะฝนก็คือเป็นหยดน้ำที่มีขนาดประมาณ 0.5 ถึง 5 มิลลิเมตรฝนส่วนใหญ่จะตกลงมาจากเมฆนิมโบซาตัสแล้วก็เมฆคิวมูโลนิมบัสนะคะตัวเลือกที่4ถูกต้องนะคะต่อไปนะคะข้ององูหิมะนะคะหิมะก็จะเป็นผลึกน้ำแข็งนะขนาดประมาณ 1-20 มิลลิเมตรซึ่งเกิดขึ้นจากไอน้ำจากน้ำเย็นยิ่งยวดนะคะแล้วก็ระเหิดกลับเป็นผลึกน้ำแข็งแล้วก็ตกลงมาคือตัวเลือกที่5นะคะส่วนคำสุดท้ายคำว่าลูกเห็บนะคะลูกเห็บก็จะเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่นะคะใหญ่กว่า5เซนติเมตรเกิดขึ้นจากกระแสในอากาศแนวดิ่งนะคะภายในเมฆคิวมูโลนิมบัสพัดให้ผลึกน้ำแข็งสะสมตัวจนกระทั่งมีขนาดใหญ่แล้วก็ตกลงมานะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกเห็บที่ส่วนใหญ่ก็จะตกลงมาพร้อมกับน้ำฝนนะคะแต่ว่าไม่ได้ลักษณะเป็นน้ำก็คือเป็นลักษณะที่เป็นของแข็งนะคะข้อสุดท้ายนะคะให้บอกวิธีลดภาวะปัญหาภาวะโลกร้อนมา3วิธีโดยสังเขปนะคะก็ลองมานึกดูนะคะว่าเราจะมีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อนได้อย่างไรบ้างนะคะข้อที่1นะคะก็คือลดการใช้ซ้ำหรือว่านำกลับมาใช้ใหม่นะคะมีการเลือกใช้สินค้าที่สามารถนำกลับมาใช้ได้แทนที่ประเภทของสินค้าที่ใช้แล้วทิ้งนะซื้อสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กนะคะหรือว่าสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้นะข้อ2นะคะตัวอย่างก็คือการปิดสวิตช์หลอดไฟเมื่อไม่ได้ใช้หรือว่าใช้เท่าที่จำเป็นนะคะมีการปิดทีวีคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงต่างๆนะคะเมื่อไม่ใช้แล้วนะเพื่อประหยัดทรัพยากรข้อ3นะคะก็คือปลูกต้นไม้นะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยสามารถช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ช่วยในการผลิตก๊าซออกซิเจนนะคะซึ่งก็จะเป็นระบบการหมุนเวียนตามธรรมชาติของโลกค่ะต่อมานะคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะว่าที่เราฟังไปเนี่ยนะคะเราเข้าใจบ้างไหมคะนะคะลองทำดูนะคะข้อแรกเนี่ยนะคะจงจับคู่ผู้ที่มีบทบาทในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพกับภาระหน้าที่ให้ถูกต้องนะคะฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะเราก็จะมีผู้ที่มีบทบาทนะคะมีผู้ประกอบการมีหน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตนะคะมีกรรมการ EAA มีประชาชนนะคะแล้วก็มีคณะผู้ศึกษานะคะส่วนภาระหน้าที่นะคะที่กำหนดให้นะคะก็จะมีการศึกษาวิเคราะห์คาดการจัดทำรายงานนะคะนี่ก็คือตัวเลือกที่1นะคะตัวเลือกที่2ก็คือเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จะเสนอแล้วก็ต้องให้มีการตัดสินใจกับโครงการที่เสนอตัวเลือกที่3นะคะบุคคลหรือองค์กรตามกฎหมายหรือปัจเจกชนซึ่งจะให้ความเห็นต่อรายงานตัวเลือกที่4นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา EAA กรรมการที่มีหน้าที่ทบทวนนะคะสาระสำคัญของรายงานตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ความสมบูรณ์นะคะแล้วก็ข้อ5ก็คือหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาตัดสินว่าจะให้โครงการดำเนินต่อไปหรือไม่นะคะเรามาดูคำตอบกันนะคะผู้ที่มีบทบาทที่ให้ไว้ส่วนแรกนะคะข้อแรกเลยเนี่ยก็คือผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการนะคะผู้ประกอบการในที่นี้เนี่ยก็คือจะต้องหมายถึงเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่จะเสนอนะคะแล้วก็คือเป็นเจ้าของโครงการนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องมีการตัดสินใจนะคะกับโครงการที่จะเสนอนะคะตัวเลือกก็คือเป็นข้อ2นะคะข้อถัดมานะคะขอไข่หน่วยงานหน่วยอนุมัติหรือว่าอนุญาตนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่พิจารณาตัดสินว่าจะให้โครงการดำเนินไปหรือไม่นะคะคำตอบก็คือข้อ5นะคะก็คือหน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตเนี่ยจะมีหน้าที่ในการพิจารณารายงานที่ผู้ประกอบการยื่นมานะคะว่าจะอนุมัติหรือเปล่านะคะโดยที่จะต้องมีเป็นคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาตัวร่างรายงานนะคะว่ามีข้อมูลที่เพียงพอถูกต้องนะคะสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันหรือเปล่านะคะแล้วก็การประเมินที่ได้จัดทำไว้เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมมันเป็นไปได้มันควร

ควรจะเป็นจริงอย่างที่เขาเสนอมาหรือเปล่านะคะกรรมการ EAA นะคะกรรมการ EAA ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา EAA ทบทวนสาระสำคัญของรายงานตรวจสอบความถูกต้องและก็ความสมบูรณ์นะคำตอบก็คือข้อ4นะคะถัดมานะคะประชาชนนะคะประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรนะคะประชาชนก็คือบุคคลหรือองค์กรตามกฎหมายหรือปัจเจกชนที่ให้ความคิดเห็นต่อรายงานนะคะประชาชนไม่ใช่เจ้าของพื้นที่ที่จะไปทำโครงการหรือว่าประชาชนไม่ใช่เจ้าของโครงการนะคะแต่ว่าประชาชนจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนะก็ต้องมีการกำหนดว่าโครงการจะเกิดขึ้นเนี่ยจะไปกระทบกับประชาชนกี่หมู่บ้านนะคะในรัศมีกี่กิโลเมตรนะคะก็จะต้องเชิญชวนนะคะประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะเข้ามาที่จะได้รับผลกระทบนะเข้ามาให้ความคิดเห็นต่อรายงานนะคะว่าสิ่งที่คนที่เขาศึกษามาเนี่ยเขาเสนอรายงานมามันถูกต้องไหมที่คาดว่าจะกระทบกับประชาชนนะคะแล้วท่านคิดว่าเป็นจริงอย่างที่เขาว่าไหมนะคะในมุมของประชาชนนะคะสุดท้ายนะคะคณะผู้ศึกษานะคะอันนี้ก็คือมีหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์คาดการณ์แล้วก็จัดทำรายงาน EAA นะคะก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตนะคะให้จัดทำได้นะคะผู้ประกอบการจะบอกว่าเอ้ยเราประหยัดค่าใช้จ่ายทำเองก็ได้ให้ลูกน้องไปทำไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่าผู้ประกอบการไม่ได้เป็นหน่วยงานหรือว่าไม่ได้เป็นองค์กรที่ได้รับอนุญาตให้จัดทำรายงานนะคะดังนั้นก็ต้องไปจ้างหาบริษัทที่เป็นบริษัทที่ปรึกษานะคะที่ได้รับอนุญาตที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วนะคะเป็นผู้จัดทำให้ค่ะข้อ2นะคะข้อใดหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์พื้นฐานอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะมีตัวเลือกให้4ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1ก็คือสิ่งแวดล้อมหรือ environment นะคะตัวเลือกที่2ก็คือผลกระทบหรือว่า impact ตัวเลือกที่3ก็คือการลดผลกระทบหรือว่า mitigation แล้วก็ตัวเลือกที่4ก็คือการติดตามตรวจสอบหรือว่า monitoring นะคะคราวนี้เรามาดูความหมายคร่าวๆของแต่ละตัวกันนะคะenvironment นะคะใน EAA เนี่ยก็คือเป็นสิ่งล้อมนะทางกายภาพนะคะสังคมวัฒนธรรมนะเกี่ยวข้องกับศักยภาพของผลกระทบที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจการนั้นๆนะคะผลกระทบหรือว่า impact นะคะตัวเลือกที่2นะคะก็คือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์พื้นฐานอันเนื่องมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็คือตรงกับตามที่โจทย์ถามไว้นะคะส่วนตัวเลือกที่3นะคะการลดผลกระทบหรือว่า mitigation นะคะเป็นการปฏิบัติตามมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อที่จะกำจัดลดชดเชยนะผลกระทบที่ไม่ต้องการที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการค่ะส่วนตัวเลือกสุดท้ายนะคะ monitoring นะคะอันนี้ก็คือการ monitor นะคะก็คือการตรวจสอบการติดตามนะคะเป็นส่วนสำคัญของการลดผลกระทบนะคะการตรวจสอบว่ามีการดำเนินการลดผลกระทบตามที่กำหนดเอาไว้หรือไม่นะพิจารณาว่าการลดผลกระทบอะเพียงพอหรือว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่นะคะดังนั้นสำหรับในข้อนี้คำตอบก็คือข้อขอไข่นะคะข้อที่3นะคะจงอธิบายว่ารายงานฉบับย่อหรือว่า executive summaryนะคะของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะคำว่า executive summary เนี่ยจริงๆก็คือในเรื่องทั่วๆไปเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนกับเป็นรายงานสำหรับผู้บริหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริหารต้องการเฉพาะ point ที่สำคัญนะคะต้องการเฉพาะส่วนที่สำคัญไม่ได้ต้องการไม่มีเวลาในการอ่านรายงานทั้งฉบับทั้งเล่ม300หน้า500หน้านะคะไม่มีเวลาอ่านขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรายงานฉบับย่อหรือว่า executive summary เนี่ยจะต้องประกอบด้วยส่วนที่สำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยส่วนแรกจะต้องประกอบด้วยประเภทขนาดของโครงการพร้อมกับกิจกรรมประกอบที่เกี่ยวข้องนะข้อ2ก็คือที่ตั้งของโครงการนะคะมีแผนที่แสดงบริเวณโครงการบริเวณโดยรอบแสดงที่ตั้งนะคะของสิ่งต่างๆที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะในบริเวณใกล้เคียงข้อ3นะคะก็คือรายงานการแสดงผลกระทบหลักมลพิษหลักจากโครงการนะคะในระยะเวลาของการก่อสร้างแล้วก็ระยะเวลาของการดำเนินการต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมข้อ4นะคะรันมาตรฐานการมาตรการป้องกันแล้วก็ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับรายงานแสดงผลกระทบหลักหรือว่ามลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นสุดท้ายนะคะก็คือเป็นมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านค่ะที่แต่ละโครงการจะมีซึ่งแต่ละโครงการก็จะมีผลกระทบที่เกิด

0: ขึ้นจำนวนด้านที่เกิดขึ้นก็ไม่เท่ากันนะคะ
1: ครับสำหรับมาถึงบทสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของบทสรุปที่เราได้กล่าวมาแล้วนะครับในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่1ถึงฉบับที่3นะครับซึ่งแนวข้อสอบนะครับก็จะไม่หนีออกไปจากที่ได้บรรยายไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้เน้นแล้วนะครับได้กล่าวไปในตอนต้นแล้วว่าเมื่อนักศึกษานะครับได้ฟังการบรรยายจบแล้วนั้นนะครับต้องสามารถที่จะอธิบายได้นะครับในส่วนของแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทั้ง3ฉบับนะครับมีความเกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะครับและมีความสำคัญอย่างไรในส่วนของแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับในฉบับต่างๆนะครับในเรื่องของการอธิบายนะครับว่าระบบเรื่องของการบริการทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีมาตรฐานรับรองอยู่นั้นนะครับโดยกรมอนามัยเป็นผู้ประเมินนะครับนักศึกษาก็จะต้องทราบได้ว่ามีแนวทางที่นักการประเมินนั้นในด้านใดบ้างนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนะครับเพราะว่าหน่วยงานที่ออกข้อกำหนดนั้นก็คือกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยมีศูนย์อนามัยที่1ถึง12นะครับเป็นผู้ที่ดูแลนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นในเขตเมืองนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นชุมชนเมืองปัญหาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมก็จะมีมากขึ้นนะครับถ้าหากว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับขาดความตระหนักหรือว่าไม่เห็นความสำคัญในเรื่องของการจัดบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับบุคคลบุคลากรในท้องถิ่นนะครับหรือว่าพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นนะครับก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมานะครับไม่ว่าปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะการจัดการน้ำเสียนะครับปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับคุณภาพอากาศนะครับมลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับหรือเหตุเดือดร้อนรำคาญนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากในชุมชนนะครับก็มีมาตรฐานที่เรากำหนดเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับการรับรองนี้นะครับมาตรฐานเราจะรับรองมาตรฐานการจัดการบริการสาธารณะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับ3ปีนะครับต่อ1ครั้งนะครับเพื่อเป็นการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับได้มีการพัฒนาแล้วก็ยกระดับตัวเองนั้นนะครับขึ้นมานะครับเพราะว่าการประเมินนั้นเราจะแบ่งการประเมินเป็นระดับดีระดับดีมากและระดับดีเยี่ยมนะครับหากระดับถ้ารักษาระดับดีเยี่ยมไว้นะครับติดต่อกันได้ถึง3ครั้งนะครับก็จะได้รับโล่จากกรมอนามัยนะครับจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็ฝากนักศึกษานะครับที่อยู่ในท้องถิ่นต่างๆว่าเราซึ่งเป็นประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับเราก็มีส่วนร่วมที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนะครับโดยการที่ร่วมมือนะครับในการจัดการสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือเรื่องของการจัดการขยะการจัดการน้ำเสียนะครับเรามาเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับเพื่อที่หน่วยงานต่างๆที่จะเข้ามาช่วยเหลือมาเข้ามาจัดการนั้นนะครับจะสามารถที่จะดำเนินการได้ตามแผนตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ต่อไปนะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับได้นำความรู้ที่ได้จากการฟังการบรรยายนี้นะครับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนะครับก็คิดว่าคงจะเกิดประโยชน์นะครับกับนักศึกษาที่จะนำความรู้นะครับไปใช้ในท้องถิ่นนะครับในการดูแลเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไปนะครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในเรื่องของการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมครับก็ขอขอบคุณนักศึกษาที่ร่วมให้ความสนใจนะครับขอกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ยังมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใ

0: ที่ศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนยังมีความสุขจบยังมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSCOU Channel

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นารีรัตน์ศิลสารวันนี้ขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Smart Green ค่ะซึ่งเป็น

0: รายการดีๆนะคะที่พูดถึงนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะในทุกมิติต่างๆนะคะเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะได้สร้างนะคะความยั่งยืนของโลกใบนี้ต่อไปค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวนะคะในช่วงของวิกฤตนะคะโควิด -19 นะคะช่วงที่คนอยู่ที่บ้านนะคะไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจอะไรนะคะและนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมค่ะว่าธุรกิจที่อยู่ที่บ้านนะคะเป็นธุรกิจนะคะขนาดเล็กที่ทำในบ้านก็คือธุรกิจต้นไม้ที่กำลังมาแรงในยุคนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามชมกันนะคะว่าธุรกิจการขายต้นไม้เป็นอย่างไรติดตามชมกันค่ะท่านผู้ชมคะรายการของเราวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมมาพบกับนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุกนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาการและสหกรณ์นะคะและอาจารย์ยังมีตำแหน่งพ่วงอีกหนึ่งค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหนุ่มไฟแรงนะคะวันนี้เรามาพบกับท่านอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ต้องก่อนอื่นอย่างที่เราบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไฟแรงในช่วงนี
1: ้ครับ
0: อาจารย์พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอาจารย์มีแนวคิดยังไงก่อนที่จะมาเป็นก่อตั้งธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับอันนี้ค่ะ
1: ก็คือเริ่มแรกครับร้านของชื่อว่าร้านปลูกนะครับก็คือเขียนด้วย PLOOK นะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ออกเสียงภาษาไทยคำว่าปลูกก็คือการปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับการเริ่มต้นของธุรกิจนะครับก็คือมันประจวบกับว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงของการที่เป็นโควิดใช่ไหมครับโควิด-19มีการระบาดของโรคโควิดนะครับเราทุกคนก็ไม่ได้ไปทำงานใช่ไหมเราก็ work from home กันนะครับเราคิดว่าเฮ้ยเรามันเบื่อในการช่วงนี้เราจะหาอะไรทำดีเนาะเราเลยคิดว่าเฮ้ยเราบ้านเราเคยปลูกต้นไม้มาก่อนขายอะไรเงี้ยเราเลยได้ไอเดียว่าถ้าเกิดเราทำต้นไม้ขายออนไลน์เพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็สั่งแก๊ปมาทานข้าวใช่ไหมครับถ้าเกิดเราทำต้นไม้ขายให้โดยที่ลูกค้าเนี่ยดูจากต้นไม้ในเพจเราแล้วก็สั่งเราแล้วก็ไปส่งที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะดีอะไรเงี้ยครับ
0: นั้นอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าก่อนอื่นที่อาจารย์มาคือเป็นเว็บไซต์ใช่ไหมคะจะเป็นเว็บอาจารย์บอกว่าช่วงโควิดพอดีเริ่มทำเว็บไซต์ยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึง
1: เราก็เริ่มจากการใช้ Facebook ครับท
0: ุ
1: กคนก็มาใช้ Facebook อยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็เริ่มสมัครเพจครับสร้างเพจก่อนนะครับเราคิดชื่อก่อนว่าเราจะเอาชื่ออะไรดีนะให้มันรู้สึกว่ามันดูแล้วโดนใจคนซื้อเราสื่อถึงว่าเราขายอะไรนะก็เลยคำว่าปลูกออกมาจากนั้นนะครับผมก็ดีไซน์ตัวโลโก้นะครับว่าปลูกเขียนแบบนี้นะครับแล้วครั้งนี้ปัญหาคือว่าเรามีอยู่ที่บ้านเนาะเราจะทำยังไงกับการขายดีอะนะครับต้นไม้ไหนดีอย่างเงี้ยก็เป็นโจทย์ต่อไปต้องคิดต่อไป
0: ใช่พออาจารย์บอกว่าเป็นโจทย์ต่อไปเรามีขั้นตอนวิธีการไงพอเราบอกเลยว่าเฮ้ยอะไรที่เป็นง่ายๆเนาะอาจารย์นะคะที่เว็บไซต์ที่อาจารย์ทำอาจารย์บอกว่าเริ่มจากเรามีไอเดียอะไรที่มันสามารถดึงดูดมาแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราจะดึงไอเดียอย่างเงี้ยมาทำเนี่ยย
1: ังไงสิ่งที่ทำผมคิดว่าผมมีเงินแค่ไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆแล้วผมลงทุนด้วยเงิน 3,000 บาท
0: โอ้โห 3,000 บาทเอง
1: ใช่การทำร้านผมเนี่ยครับ 3,000 บาท
0: ค่ะ
1: ผมผมจะหาต้นอันดับแรกขายต้นไม้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: จะหาต้นไม้ที่ไหนถูกและดี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็เลยคิดว่าเราก็ดูลิสต์มีจตุจักรมีซอยวัดพระเงินมีคลอง15เราก็เดินไปเช็คหมดเลยครับว่าที่ไหนมีดีแล้วก็มาลิสต์นะครับแล้วก็หากระถางที่ไหนสวยราคาถูกไงครับก็เป็นโจทย์ว่าเราต้องหาพวกวัสดุ material มาใช้
0: เรามีวิธีการเลือกต้นไม้ยังไงคะจ๊ะ
1: เราก็ต้องดูครับว่าตอนนี้พอดีว่ามีดาราท่านหนึ่งใช่ไหมครับคุณยาย่าอุรัสยาเขาโพสต์รูปต้นหนังสละประจวบกับว่าที่ผมอะเปิดเพจพอดีมันเลยกลายว่าผมก็เลยไปหาซื้อต้นไม้ที่เขาโพสต์เนี่ยมาขายในเพจผมเปิดเพจได้ประมาณสัก1เดือนครับยอด follow ประมาณ 2,000 คน
0: โ
1: อ้โดยที่ผมเนี่ยสามารถเอาเพจผมนะครับไปฝากไว้ตามอาจจะเป็นชมรมคนรักต้นไม้มสท.ฝากร้านเกษตรศาสตร์ฝากร้านอะไรเงี้ยนะครับให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงเพจของเราได้ถ้าคนเข้าถึงเพจเราได้ก็สามารถมาให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเลือกสินค้าของเราได้นะครับ
0: ค่ะอาจารย์อีกนิดนึงอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีเพจให้สามารถเลือกซื้อต้นไม้อาจารย์มีสต็อกต้นไม้ไหมคะหรืออาจารย์ไปเลือกซื้อยังไงมาเก็บไว้ยังไงไหมคะ
1: จริงๆแล้วสต็อกต้นไม้บอกเลยว่าไม่มีนะครับคือผมเนี่ยก็จะพยายามรับออเดอร์ก่อนแล้วบอกลูกค้าว่าต้นไม้ของเราเนี่ยจะส่งได้นะคือ2อาทิตย
0: ์ค่ะ
1: ก็คือเราจะต้องไปเลือกต้นไม้ที่ลูกค้าสั่งมาก่อนว่าเราจะเลือกต้นไม้แบบนี้แล้วเราต้องมาบำรุงหรือดูแลมันให้มีความสวยงามนะครับแล้วก็มาพักฟื้นมันเรียบร้อยเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วพอ2อาทิตย์เนี่ยถึงจะส่งให้ลูกค้าได้เราจะไม่ได้ซื้อมาปุ๊บส่งเลยเพราะว่าที่เราไม่ได้มีที่เก็บของเราไม่ได้มีสต็อกของเนาะแบบแรกนะเราก็ต้องหาต้นไม้มาแล้วก็ทำให้มันสวยครับก่อนที่จะถึงมือลูกค้าประมาณนั้นนะครับใช
0: ่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มที่จะอยากจะปลูกละเริ่มปลูกต้นไม้แล้วนะคะสร้างแรงบันดาลใจจากที่อาจารย์ใหญ่แล้วอาจารย์พอจะบอกคนที่กำลังจะเริ่มปลูก
1: เริ่มธุรกิจค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกกันว่าอันดับแรกนะครับผมคือที่บ้านผมครับก็คือคุณแม่คุณยายก็คือเ อยู่ที่พัทยาเขาก็ขายต้นไม้มาก่อนอยู่แล้วแล้วก็คือคุกคีในวงการเกษตรอยู่แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ผมเป็นคนแบบว่ามีแพชชั่นคือแบบเหมือนกับว่าเราชอบต้นไม้เราเรียนมาเลยเกษตรถูกไหมครับแล้วต้นไม้ที่เอ๊ะคราวนี้เรามีความรู้นี่เราก็อยากเอาความรู้ของเรานะครับมาต่อยอดในการที่จะเหมือนกับทำธุรกิจอันดับแรกคราวนี้พอเรามีแพชชั่นแล้วมีก็มีอินสปิเรชั่นจุดเริ่มต้นว่าเราจะทำยังไงในการเพิ่มมูลค่าจากต้นไม้ครับที่เราซื้อมาแบบต้นละไม่กี่บาทเนี่ยทำให้มันดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้และคนเนี่ยสนใจอยากซื้อของเราเราต้องมองว่า

0: นะคะ
1: อยากได้อะไร
0: อยากได้อะไร
1: ใช
0: ่ก็คือหาของที่ลูกค้าอยากได้นั่นแหละ
1: แล้วอย่างนึงคือเราต้องทำให้ของเราไม่เหมือนร้านอื่นครับ
0: อะไรที่ไม่เหมือนร้านอื่นอ
1: ย่างเช่นตอนนี้ผมก็คือกระถาง
0: อ๋อกระถางใช่ไหมคะ
1: คือกระถางเราจะระบายสีเองเพราะผมชอบแบบวาดรูปแล้วมีน้องที่บ้านนะครับช่วยกันทำก
0: ็
1: คือระบายสีเป็นงานแฮนด์เมดด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือพยายามทำให้ของสินค้าเราอะซื้อที่ไหนไม่ได้คือคุณต้องมาซื้อกับร้านเรา
0: หนึ่งเดียว
1: หนึ่งเดียว
0: คือไปหาคือต้นไม้ที่ไหนหาซื้อได
1: ้ใช
0: ่กระถางไม่ได้ต้องซื้อร้านปลูก
1: ร้านเรามีซิกเนเจอร์ของกระถางให้ดูครับ
0: แสดงว่าเรามีลักษณะโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับใช
0: ่อันนี้ก็คือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่เราจะทำให้เพจของเรานะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยนะคะเพราะว่ากระถางกระถางหนึ่งถ้าเกิดทั่วไปเราก็สามารถที่จะหาซื้อที่ไหนก็ได้ถูกไหมคะ
1: ใช่ไหมครับปักเก็ตใช่ไหมครับสมมติเนาะเราซื้อใบละ80 บาทคราวนี้เรามาซื้อสีมาทาหรือใช้ความสามารถเราเนาะสีมาทาอะไรเงี้ยทำให้มันสวยขึ้นเราจะขายเป็นใบละ200-300แต่ถ้าเราอยู่กับต้นไม้ที่มันสวยมีขาตั้งดีๆเราสามารถขายได้เป็นพันนะครับ
0: วันนี้นะคะต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่อาจารย์มาร่วมนะคะรายการกับเราแต่ว่าอาจารย์ยังไม่ไปไหนค่ะนะคะเดี๋ยวรายการของเราจะพานะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตนะคะให้อาจารย์นี่ค่ะพาพวกเรานะคะไปเลือกซื้อต้นไม้จะเลือกซื้อยังไงนะคะยิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลด้วยนะคะรายการสมาร์ทกรีนเนี่ยค่ะอาจารย์ก็อยู่กับเราค่ะ
1: จะบอกความลับของร้านเลยนะเนี่ย
0: ค่ะพบกับรายการสมาร์ทกรีนได้ใหม่นะคะในตอนหน้าซึ่งนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทธมุกก็จะพาเราไปเลือกซื้อต้นไม้ค่ะว่าจะเลือกซื้อยังไงให้เหมาะสมกับใครนะคะในตอนหน้านะคะเราก็จะพบกับรายการสมาร์ทกรีนอีกครั้งนึงค่ะ

ื่อตอนที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงธุรกิจร้านปลูกธุรกิจออนไลน์นะคะเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์นะคะกับดร.ธำรงเจตเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับดร.ธำรงเจตค่ะเกี่ยวกับการเลือกซื้อต้นไม้สวยๆให้กับลูกค้าเดี๋ยวตามกันมาค่ะว่าเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ค่ะตามมาค่ะ

0: จารย์ใหญ่วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอาจารย
1: ์วันนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดวัดพระเงินครับซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมของต้นไม้นะครับทั่วประเทศไทยเลยครับเราอยู่ที่นี่ครับ
0: แสดงว่าตลาดที่นี่เป็นตลาดที่ใหญ่มากอาจารย์
1: ใช่ครับเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็รวมต้นไม้นานาพันธุ์หลายชนิดแล้วก็แถมอย่างราคาครับไม่แพงครับ
0: ราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปให้อาจารย์ใหญ่เนี่ยพาเราไปเลือกซื้อต้นไม้นะคะว่าลักษณะของการเลือกซื้อต้นไม้ต้องเป็นลักษณะแบบไหนแล้วเทรนด์ที่มาแรงในช่วงนี้เป็นแบบไหนคะ
1: ยินดีเลยครับผมครับ
0: ค่ะไปค่ะอาจารย
1: ์ครับก็วันนี้นะครับก็มีนี่ครับต้นนี้เลยครับนะฮะเรียกว่าเสน่ห์จันแดงครับ
0: โอ้เสน่ห์กันจันแดง
1: ใช่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่ได้รับความนิยมในตอนนี้ครับ
0: เป็นเทรนที่ได้รับความนิยมเลยเสน่ห์จันแดงชื่อก็โอเคแล้วอันนี้เขาจะมอบให้ในช่วงเทศกาลอะไรไหมคะอาจารย์อ
1: าจจะเป็นเทศกาลปีใหม่ก็ได้ครับนะหรือว่าเป็นวันสำคัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับ
0: นอกจากเสน่ห์จันแดงแล้วมีต้นไม้อะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่จะพอจะเลือกให้ลูกค้า
1: เดี๋ยวเราดูด้านข้างหน้ากันเลยดีกว
0: ่
1: า
0: ค่ะไปค่ะอาจารย
1: ์ครับอาจารย์ครับมาครับนี่ครับวันนี้ครับผมจันมีต้นมาแนะนำครับต้นนี้เลยครับคือฟิโลออเรนจ์ครับ
0: อ๋อต้นฟิโล
1: เป็นต้นไม้ฟอกอากาศใช่อาจารย์เห็นว่าลักษณะของใบเห็นไหมครับว่ามีลักษณะของสีส้มนะฮะสีเขียวนะครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่แปลกอีกแบบนึงนะครับ
0: อันนี้คือเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเหมือนกัน
1: ใช่ครับแล้วอยู่ในร่มเป็นคุณฟิโลเดนดอนครับ
0: แล้วอันนี้ล่ะคะ
1: อีกต้นนึงครับอันนี้ครับเศรษฐีเงินหนาครับ
0: โอ้ชื่อนี้ก็แบบ
1: ไม้มงคลนะครับที่นิยมให้ผู้ใหญ่กันในช่วงนี้นะครับก็ปลูกง่ายนะคร
0: ับ อันนี้ก็ถือเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับเศรษฐีเงินหนานะครับก
0: ็
1: ใครสนใจก็ต้นนี้ได้ครับเลี้ยงง่ายด้วยครับ
0: อ๋อเลี้ยงง่ายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือการดูแลรักษาก็จะเป็นแบบไหนก็เหมือนที่รดน้ำปกติอะไรอย่างเงี้ย
1: เราอาจจะไปหาข้อมูลครับว่าต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีความชอบแสงนะฮะอากาศชอบน้ำแบบไหนบ้างเราก็ต้องปรับและคอนดิชันให้เขา

0: สามารถอยู่ได้อย่างเหมาะสมนะครับ
1: แสดงว่าวันนี้ที่อาจารย์พามารอบๆนี้ค่ะอาจารย์ก็คือเป็นเทรนด์ของในช่วงนี้ที่สนใจเกี่ยวกับต้นไม้ฟอกอากาศพอดีเลยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่ครับ
1: เดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์พาไปชมอีกนอกจากฟิโลออเรน
0: จ
1: ์แล้วก็อันนี
0: ้เศรษฐีเงินหนา
1: เศรษฐีเงินหนานะคะเดี๋ยวเราลองไปชมกันค่ะค่ะอาจารย์เรามาดูทางนี้นะคะอาจารย์คะต้นนี้ต้นอะไรคะอาจารย์
0: โอ้อาจารย์ตาถึงมากเลยครับนะฮะต้นนี้ครับเราเรียกว่าฟิโลก้านส้มครับน
1: ะ
0: ครับว่ามันจะเป็นกลุ่มของฟิโลเดนดอนนะครับแล้วก็มีก้านสีส้มให้ถ่ายครับต้นราคาเท่าไหร่ครับ
1: กำลังจะถามพอดีเลยค่ะว่าราคาเท่าไหร
0: ่ผมบอกเลยดีกว่าต้นนี้ราคา 2,500 บาทครับ
1: โอ้ราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะอาจารย์อ
0: าจารย์ตาถึงมากนะครับเนี่ยครับก็คือเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตระกูลฟิโลนะครับก้านมันจะไม่เป็นสีส้มครับถ้ามีก้านสีส้มอย่างเงี้ยเราสามารถเพิ่มราคาได
1: ้
0: และต้นใหญ่ข้างหลังนี่เห็นไหมครับราคาส่ง 8,000 ครับ
1: นี่ราคาส่ง 8,000 นะคะ
0: จะซื้อทองได้แล้วนะครับ
1: แล้วถามนิดนึงถ้าขึ้นออนไลน์ของอาจารย์นี่จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะ
0: ถ้าเรามาอยู่กับกระถางสวยๆนะครับแล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามผมว่าเป็นหลักหมื่นครับ
1: โหหลักหมื่นเลยนะคะนี่เป็นออเดิร์ฟใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: มีอีกไหมคะอยากจะให้อาจารย์พาไปชมอีกค่ะเผื่อใครที่กำลังดูอยู่สนใจนะคะจะคิดปรับเพิ่มยังไงมูลค่าเพิ่มดูซิไม่น่าเชื่อว่า 2,000 กว่าบาทแล้วด้านหลังของเรา 8,000 บาทเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าที่อื่นจะมีต้นไม้สวยๆให้เราชมอีกไหมคะ

0: จารย์คะนอกจากไม้ใบที่เราพาไปดูแล้วยังมีไม้ดอกอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอาจารย
1: ์ในตลาดวัดพระเงินเนี่ยนะครับเราก็จะรวมทั้งไม้ใบครับแต่ที่สำคัญครับเรามีไม้ดอกด้วยครับแล้วไม้ดอกในวันนี้นะครับที่เราจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะครับก็คือกล้วยไม้ครับแน่นอนครับ
0: ใกล้ๆนี่เลยใช่ไหมคะ
1: กล้วยไม้หวายครับเราใช้ไหว้พระใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีนี่ครับผมจะหยิบต้นนี้ให้ดูครับ
0: ดูค่ะ
1: ต้นนี้คือคัทริยาครับนะครับก็เป็นกล้วยไทยนะครับอีกตัวนึงนะครับที่สำคัญนะครับก็มีออนซิเดียมนะครับก็จะเห็นได้ว่าในต้นในร้านกล้วยไม้เราตอนนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อต้นไม้ได้แล้วก็กล้วยไม้ก็เลี้ยงง่ายครับ
0: อาจารย์ถามนิดหนึ่งพออาจารย์บอกแล้วพอจะทราบไหมคะว่าแหล่งที่นำมาของกล้วยไม้ที่อาจารย์แนะนำนี่เขามาจากที่ไหนบ้างคะอาจารย
1: ์หลักๆนะครับกล้วยไม้ที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่สวนใหญ่ๆขนาดใหญ่นะครับก็จะมีที่กำแพงแสนครับแล้วก็ที่สามพานครับจะมีแหล่งปลูกกล้วยไม้เยอะครับนะฮะแล้วก็ส่วนไม้ดอกชนิดอื่นเนี่ยก็จะพบในแถวเชียงรายจังหวัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: อาจารย์คะต้นนี้คุ้นๆอยากจะให้บอกนิดนึงค่ะอาจารย์
1: ต้นนี้ครับเป็นต้นที่มาเลยครับนี่ครับเป็นต้นที่มาว่าทําไมคนถึงมาปลูกต้นไม้กันเยอะครับเพราะอะไรครับคุณมีดาราท่านนึงนะฮะได้โพสต์กับรูปต้นไม้ต้นนี้ครับคือว่าต้นมอนสเตล่า
0: ค่ะมอนสเตล่านะคะต้นน
1: ี้ใช่เป็นต้นที่เป็นไม้เลื้อตระกูลคล้ายกับฟิโลดันดอนนั่นแหละครับแต่ว่าราคาไม่ตกเลยนะครับเพราะว่าดาราได้โพสต์เอาไว้นะครับและอีกต้นนึงครับที่สําคัญนะครับที่ผมเห็นนะครับนี่ครับ
0: ยางอินเดีย
1: โ
0: อ้ค่ะ
1: ใช่อ
0: ันนี้ราคาก็ไม่ตกใช่มั้ยคะอาจารย์
1: ใช่ครับก็อยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็มาเดินนะฮะดูต้นไม้ที่ซอยวัดพระเงินได้นะครับจ้ะเนา
0: ะ
1: มีต้นไม้ราคาย่อมเยาแล้วก็มีให้เลือกหลายพันมากมายครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับ

ค่ะพบกับรายการสมาร์ทกรีนนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตยังอยู่กับเรานะคะจะมาพูดถึงวิธีการนะคะเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชนะคะแล้วก็การเลือกซื้อต้นไม้ทำยังไงนะคะให้ต้นไม้เรายังคงอยู่สวยงามกับเราตลอดนะคะติดตามชมนะคะรายการสมาร์ทกรีนในตอนหน้าค่ะ

0: ก่อนหน้านี้เราได้เสนอไปแล้ว2ตอนนะคะเราได้พูดคุยกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุขนะคะตอนแรกนะคะอาจารย์จะพูดถึงแนวคิดนะคะการทำเว็บไซต์นะคะว่าอาจารย์ทำยังไงเริ่มต้นยังไงมีขั้นตอนวิธีการยังไงตอนที่2นะคะอาจารย์ก็พาเราไปเลือกชมนะคะว่าเราจะเลือกชมต้นไม้นะคะเลือกชมแล้วนะคะเราจะซื้อต้นไม้ยังไงเลือกยังไงให้เหมาะกับคนที่เราจะมอบให้นะคะหรือนะคะเราถ้าเราทำขายเราจะขายยังไงให้กับลูกค้านะคะให้มีความต้องการในต้นไม้และตอนสุดท้ายนะคะในตอนนี้นะคะเรานะคะจะพานะคะไปพบกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุขอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้อาจารย์มาสอนนะคะการขยายพันธุ์ต้นไม้ว่าต้นไม้ที่อยู่ในบ้านเรานะคะถ้าเกิดมันแห้งเหี่ยวนะคะเราจะทำยังไงมีการเปลี่ยนกระถางย้ายกระถางจะมีการบำรุงรักษายังไงวันนี้นะคะเรามาพบกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์จะทำอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์วันนี้ครับผมก็จะมาสาธิตเกี่ยวกับว่าเมื่อเราเนี่ยครับไปซื้อต้นไม้มาแล้วจากตลาดใช่ไหมคร
0: ับ
1: เราจะมาว่าเราจะต้องเปลี่ยนกระถางมันยังไงดูมันยังไงนะครับวันนี้ผมพร้อมนะอุปกรณ์ก่อน
0: ค่ะมีอะไรบ้างอ
1: ุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้คือในการหลั่งกับเปลี่ยนกระถางนะครับคืออันแรกครับเป็นมะพร้าวสับครับนะฮะ
0: มะพร้าวสับ
1: ใช่นะครับเป็นตัวที่ช่วยสำหรับอุ้มน้ำให้ความชื้นกับต้นไม้นะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ต้องสำคัญเลยใช่ไหมคะ
1: สำคัญครับสำคัญครับเราใช้ในการรองก้นกระถางก็ได
0: ้อันนี้มะพร้าวสับนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องรองก้นกระถางก่อน
1: อัน
0: นี้ใช่ไหมคะ
1: อ
0: ัน
1: นึงครับกระถางแน่นอนครับกระถาง
0: อันนี้
1: เราใช้กระถาง6นิ้วนะคร
0: ับ ใช้กระถาง6นิ้ว
1: นะคร
0: ับ แสดงว่าการเลือกกระถางนี้ต้องขึ้นอยู่กับต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: เพราะว่าวันนี้ครับที่เลือก6นิ้วว่ากระถางต้นไม้เราครับเป็นอันนี้คือออมนาคนะครับ
0: ออมนาค
1: ก็ขนาดเล็กๆนิดเดียวนะครับเราซื้อมาจากตลาดมันไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เราจะมาพักฟื้นมันจะปรับปรุงมันให้สวยงามนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกอันนี้ครับขาดไม่ได้เลยคือดินครับ
0: ดินค่ะโอ้ค
1: ่
0: ะ
1: ดินอันนี้ก็คือ3ถุงร้อย7ถุงร้อยแล้วแต่เรานะครับซื้อมาได้ง่ายๆหาง่ายๆนะครับอีกส่วนนึงครับเป็นปุ๋ยครับวันนี้ครับเราใช้เป็นปุ๋ยพวกสูตร15 15 15เป็นปุ๋ยสูตรละลายช้านะครับหรือว่าเป็นออสโมโคสอีกอันนึงที่เราอาจจะไม่ค่อยใช้ได้แต่อาจจะไม่ค่อยดีมากคือเป็นปุ๋ยสูตรธรรมดาเป็นปุ๋ยละลายเร็วนะครับก็จะนิยมใส่พวกพืชผักมากกว่าแต่พวกไม้ดอกประดับเนี่ยเราจะนิยมใส่พวกปุ๋ยละลายช้าเป็นออสโมโคสนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ทั่วไปอ
0: ัน
1: นี้จะเป็นเม็ดอันนี้อีกอันนึงครับ
0: เป็น
1: เม็ดดินเผาครับ
0: อ๋ออันนี้นะคะ
1: เราจะใช้แทนมะพร้าวสับในการโรยหน้าเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยป้องกันเชื้อราได้ด้วยเพราะว่าเกิดมีมะพร้าวสับเยอะเนี่ยอาจจะเกิดโรคของเชื้อราได้อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นในดินได้เหมือนกันนะครับเราจะเริ่มเปลี่ยนกระถางกันเลย
0: อาจารย์จะเปลี่ยนจากต้นไหนดีคะอาจารย์
1: นี่เราจะเอาต้นนี้ครับ
0: เปลี่ยนใส่อันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
1: จริงๆแล้วขอแนะนำว่าขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะใช้กาบมะพร้าวเนี่ยเราควรจะแช่น้ำเอาไว้ประมาณ1คืนก่
0: อ
1: นเพื่อให้ตัวกาบมะพร้าวเนี่ยมันอุ้มน้ำ
0: นะคะ
1: อุ้มน้ำไว้
0: อันนี้คือเทคนิคเลยนะคะ
1: ใช่
0: แสดงว่าเราอ่ะควรจะแช่น้ำประมาณ1คืนถ
1: ้
0: าใส่แบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์คือใส่ไม่ได้
1: มันก็จะแห้งไงครับแล้วก็ไม่ได้เก็บความชื้นอะไรแต่ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับคราวนี้ปุ๊บเราก็จะเพราะสมมติว่าเราแช่น้ำมาแล้วเนา
0: ะ
1: เราก็จะเอานี่นะครับใส่แต่ว่าผมขอแนะนำนิดนึงว่าในการที่จะใช้วัสดุปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องขึ้นอยู่กับตัวของต้นไม้ด้วยอย่างต้นไม้ของเราในวันนี้นะครับเป็นต้นออมนาคใช่ไหมครับคือมันสามารถทนได้ในสภาพดินปกติเนาะตัวอย่างดูอีกต้นหนึ่งคือเราก็สามารถใช้ได้เลยคราวนี้ปุ๊บเราก็เอาดินนะครับโรยไปก่อน
0: ค่ะด
1: ิน ก็มีที่ตักด้วยนะฮะดินโรยไปนะครับดินนี่ครับเราก็โรยมาตรงนี้นะครับ
0: ค
1: ราวนี้สิ่งที่สำคัญอันนึงถ้าเราจะต้องการให้รากมันแข็งแรงใช่ไหมครับเราเอานี่เลยครับ
0: ปุ๋ย
1: คร
0: ับ ปุ๋ยไปก่อนเนาะ
1: นะฮะ
0: อันนี้คือละลายช้า
1: ออสโมโคสนะครับรองก้นหลุมไว้เลยครับเพื่อว่าต้นไม้
0: ใส่เยอะไหมคะอาจารย
1: ์ก็มันหนึ่งกำมือ
0: นะครับหนึ่งกำมือนะคะ
1: เล็กๆก็คือไม่ถึง1กำมือเนาะจะหยิบมือหนึ่งอะไรเงี้ยครับเท่ากับขนาดของลำต้นนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้อาจารย์ช่วยผมนิดนึงในการใส่ดินนะครับผมก็เอานี่นะครับขึ้นมาแล้วก็กดรากไป
0: เอากดรากนะคะ
1: เวลาเราซื้อต้นไม้ดูเราต้องสังเกตว่าต้นไม้ของเรามีรากหรือเปล่านะครับบางทีเราซื้อมาจากท้องตลาดอ่ะคนขายอาจจะโกงเราก็ได้ว่าเฮ้ยเอาต้นไม้มาปักยังไม่ทันมีรากเลยนะซึ่งเราก็จะไปดูในช่วงที่เราช่วยผ่าไปดูต้นไม้นะครับนี่ปุ๊บอาจารย์ช่วยผมใส่ดินหน่อยครับ
0: ค่ะนี่นะคะ
1: ผมใส่เข้าไปนี่ก่อน
0: น
1: ี่นะครับก็ใส่ดินลงไป
0: อันนี้เราเปลี่ยนกระถางนะช่วงนี้อาจารย์ใหญ่ก็จะสอนการเปลี่ยนกระถางว่าเฮ้ยทำยังไงให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าต้นไม้อาจจะขยายตัวของมัน
1: จะบอกว่าขนาดกระถางมีผลต่อทรงต้นครับเพราะว่ายิ่งกระถางยิ่งใหญ่เนี่ยจะทำให้ลำต้นทรงต้นของพืชน่ะใหญ่ขึ้นมันจะขยายตามขนาดของรากมันขนาดกระถางนะครับถ้าเราใช้กระถางเล็กเนี่ยต้นไม้มันก็จะไม่เจริญเติบโตเท่าไหร่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเราก็จะ ลดน้ำนิดนึงนะ
0: อันนี้ใส่
1: ก็ใส่เม็ดนี่ครับเป็นเม็ดป๊อปเปอร์หรือเม็ดดินเผานะครับซึ่งตัวนี้มันจะช่วยในการเก็บปั

0: ชื้นซึ่งดีกว่าตัวขุยมะพร้าวนะครับ
1: เราจะเห็น
0: ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีนะครับเราก็ใช้ขุยมะพร้าวแทนได้กับมะพร้าวสับแทนได้เหมือนกันหรือขุยมะพร้าว
1: แทนได้แสดงว่าถ้าเราไม่มีเม็ดปุ๋ยนี้เราก็สามารถเอาขุยมะพร้าวนี่ค่ะโรยข้างบนก่อนได้นะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้ก็จะประหยัดอีกทีนึงนะคะ
0: ซึ่งก็จะประมาณออกมาประมาณนี้ครับเราก็ไปลดตับลดต้นไม้นะครับอันนี้เรามาอีกต้นนึงซึ่ง
1: นะเสร็จไปแล้วนะคะออม
0: ต้นนี้นะครับอันนี้เป็นฟิโลเดนดอน
1: วันนี้กำลังฮิตเลยค่ะอาจารย
0: ์อันนี้เป็นต้นไม้กลุ่มเกี่ยวกับสกุลเดียวกับมอนสเตล่าฟิโลเดนดอนครับซึ่งใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่ข้อเสียของมันคือต้นนี้นะครับมันจะเน่าง่ายมากนะครับถ้าเราอยู่ในดินเนี่ยดินเนี่ยจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยชอบดินเท่าไหร
1: ่
0: เพราะนั้นในการใส่เราต้องลดปริมาณของดินลง
1: ค
0: ่ะนะครับเป็นเทคนิคนะครับนี่ก็แล้วแต่ธรรมชาติอ่ะอันนี้เราเริ่มต้นด้วยอะไรครับใส
1: ่กับมะพร้าว
0: นะครับกับมะพร้าวใส่กับมะพร้าวก่อน
1: แต่ต้องใส่ผมแสดงว่าต้องใส่เยอะ
0: ใส่ดินไม่ใส่เยอะนิดนึงครับเพราะว่ามันชอบวัสดุผุมากกว่ามันไม่ชอบดินนะครับ
1: อาจารย์ไม่ใส่อันนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวใส่ดินนิดนึงก่อนครับให้เป็นต
1: ั
0: ว
1: ใส่ดินนิดนึง
0: ให้เป็นต
1: ั
0: ว
1: เพราะว่ามันไม่ชอบดินใช่ไหมคะอาจารย์
0: แล้วก็มีดินเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเน่าได้มีเชื้อโรคได้ครับ
1: มีเชื้อโรคนะ
0: แล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งต้นไม้จะงามไม่งามอยู่ที่ตัวนี้ครับปุ๋ยครับนะฮะเป็นตัวนะฮะก็เหมือนคนกินข้าวใช่ไหมครับต้นไม้ก็ต้องกินปุ๋ยนะ
1: ต้องกินไม่ต้องกินข้าวที่มีประโยชน์ต้อง
0: นะฮะ
1: กินปุ๋ยนะคะต้นไม้ก็นะคะใช้ปุ๋ยให้ที
0: ่ต้นฟิโลนสมช้างอันนี้ก็โอ้โหสวยมากนะครับเพราะว่า
1: บอกยากเลยนะคะ
0: เพราะว่าเนี่ยพอผมเปลี่ยนกระถางรับรองได้ว่าต้นมันจะใหญ่ขึ้นแน่นอนครับแล้วก็เราก็เอาขุยมะพร้าวใส่ไปเลยครับเราไม่จำเป็นจะต้องใส
1: ่ดินแล้วใช่ไหม
0: ครับใช่เพราะไม่ต้องใส่แล้วครับเพราะว่าถ้ามีดินเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเน่าได้ง่ายนะครับนะฮะแล้วมันก็แล้วต้นของฟิโลเดนดอนเนี่ยมันชอบดินที่มีความโปร่งสูงและมีการถ่ายเทเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีดินแน่นๆนะครับมันก็จะเน่านะ
1: แล้วมันก็จะเกิดเชื้อโรคได้ง่ายใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับใส่แล้วปุ๊บเราก็ใส่เม็ดนี้ไม่ได้ช่วยเพิ่มช่องว่างในดินนะครับแล้วมีเทคนิคอันนึงครับที่จะบอกในการปลูกต้นฟิโลนะครับฟิโลหรือมอนสเตล่านะครับถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้ดีเพื่อป้องกันโรคเน่าใช่ไหมเราก็อาจจะเอากระถางนี่ครับเวลาตั้งไว้ที่บ้านนะครับเราจะเอาตรงนี้ครับ
1: แสดงว่าเราต้องใส่กระถางอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะ
0: ยกพื้นสูงครับถ้ากระถางมันเตี้ยมันต่ำ
1: ไม่ให้ต่ำชิดพื้นใช่ไหมคะ
0: มันจะแฉะหรือมีการน้ำขังอะไรเงี้ยรับรองไม่เป็นไรเน่าไม่เน่าแน่นอน
1: เราต้องทิ้งไว้อย่างนี้หรือต้องวางไว้อย่างนี้ตลอด
0: เราก็วางไว้เรียงๆไว้ได้นี่เป็นเทคนิคในการที่จะลดการเกิดอาการเน่าของมันนะคร
1: ับ ค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: คุณผู้ชมคะรายการ Smart Green ยังมีเรื่องราวดีๆที่จะนำเสนอในครั้งต่อไปนะคะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะนะคะและคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ YouTube Facebook Fanpage นะคะ STOU Channel สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการส่งเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า

0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีครับอาจารย์

สวัสดีครับท่านนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้พบกับรายการเพื่อการศึกษานะครับในหน่วยที่3ผู้นำกับกัดนโยบายต่างประเทศในหน่วยที่3นี้นะครับผมจะมาพูดใน3เรื่องด้วยกันนะครับคือเรื่องที่1นะครับพูดถึงเรื่องของความสำคัญก่อนนะครับเราต้องรู้ว่าผู้นำเนี่ยมีบทบาทของผู้นำเนี่ยในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยอย่างไรนะครับในประการที่2นะครับหัวข้อที่2จะพูดถึงการวิเคราะห์ละเราจะต้องมาดูเรื่องของการวิเคราะห์บทบาทของผู้นำตามแนวคิดจิตวิเคราะห์และก็ทฤษฎีอย่างมีเหตุมีผลนะครับส่วนในหัวข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาละผมก็จะพยายามยกตัวอย่างนะครับของผู้นำระหว่างประเทศนะครับในการกำหนดนโยบายระหว่างประเทศหรือนโยบายต่างประเทศเนี่ยของรัฐใดรัฐหนึ่งแล้วก็มีอาจจะมีการเปรียบเทียบนะครับระหว่างผู้นำนะครับระหว่างประเทศและก็ผู้นำของไทยนะครับในอดีตที่ผ่านมาในลักษณะที่เอามาเป็นกรณีศึกษากับในชุดวิชานี้นะครับเรามาดูในหน่วยแรกก่อนนะครับในเรื่องแรกก่อนนะครับเรามาดูเรื่องของผู้นำผู้นำคือใครนะครับถ้าดูจากความสำคัญของผู้นำในการกำหนดนโยบายต่างประเทศแล้วนะครับผู้นำเนี่ยจะหมายถึงผู้ที่มีอำนาจแน่นอนนะครับในการสั่งการควบคุมและก็มีอิทธิพลนะครับต่อการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นถ้าในการศึกษาในทางรัฐศาสตร์เนี่ยผู้นำก็คือผู้บริหารประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประมุขของประเทศนั้นๆทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ขึ้นอยู่กับระบอบของการปกครองนะครับผู้นำไม่ว่าจะเป็นประมุขของผู้นำประเทศนะครับประมุขประเทศ2อาจจะเป็นผู้บริหารหรือผู้นำฝ่ายบริหารสูงสุดก็คือตัวนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะต้องมารับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศแน่นอนครับนโยบายต่างประเทศนี่มันเกี่ยวข้องกับทุกส่วนนะครับในรัฐนะครับทีนี้เรามาดูความสำคัญเราจะเห็นนะครับว่าผู้นำต่างประเทศหรือผู้นำประเทศนี่ครับมีความสำคัญในการกำหนดนโยบายเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าผู้นำอย่างที่ผมบอกไปให้ทราบแล้วเมื่อสักครู่นะครับว่าผู้นำเนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับระบอบการปกครองของประเทศนั้นๆของรัฐนั้นๆนะครับเอาง่ายๆนะครับว่าผู้นำเนี่ยระบอบการปกครองในประเทศในบนโลกใบนี้นะครับมีอยู่ถ้าผมจะแบ่งก็คือแบบเสรีนิยมหรือประชาธิปไตยนะครับกับอีกฝากหนึ่งก็คือเผด็จการนะครับเรามาดูในฝ่ายของเสรีนิยมหรือในรูปแบบของประชาธิปไตยกันสักนิดหนึ่งทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับในรูปแบบการปกครองแบบเสรีนิยมหรือประชาธิปไตยมีระบบการปกครองหลักๆอยู่3ประเภทด้วยกันประเภทแรกนะครับก็คือประเภทแบบประธานาธิบดีนี่คือประชาธิปไตยนะครับใน1รูปแบบประเภทที่2หรือระบบที่2ก็คือในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับประเทศที่เป็นต้นแบบก็คืออังกฤษนะครับส่วนระบบการปกครองที่3คือกึ่งประธานาธิบดีนะครับประเทศที่เป็นต้นแบบก็คือฝรั่งเศสทั้ง3ระบบนี้เป็นในระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้นแล้วแต่ว่าประเทศนั้นจะมีความเขาเรียกว่าจะใช้ระบอบแบบไหนขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญนั้นๆ นะครับประชาชนนั้นๆรูปแบบของรัฐนั้นๆ นะครับในการปกครองเพราะนั้นเอามาดูเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปก็คือในระบอบประธานาธิบดีผู้นำประเทศก็คือประธานาธิบดีประธานาธิบดีนะครับในระบอบประธานาธิบดีเนี่ยโดยหลักการจะมีการแบ่งนะครับการบริหารอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการอย่างที่เราทราบกันดีทั้ง3ฝ่ายนี้โดยใช้หลักการการคานอำนาจระหว่างกันประชาชนในระบอบประธานาธิบดีนะครับยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยประชาชนไม่ได้เลือกประธานาธิบดีโดยตรงอันนี้อย่าเพิ่งงงนะฮะที่เราเห็นการออกข่าวโดยทั่วไปว่าไปเลือกประธานาธิบดีนะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่จริงๆแล้วไม่ได้เลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงในแต่ละรัฐไปเลือกตั้งผู้คณะก็เรียกว่าคณะไปเลือกประธานาธิบดีอีกทีนึงนะครับเป็นคณะแต่ละรัฐก็จะมีคณะมีคะแนนเสียงไม่เท่ากันในกลุ่มนั้นๆแล้วก็ไปโหวตเลือกประธานาธิบดีอีกทีที่รัฐสภาอเมริกันนะครับโอเคเอาเป็นแบบนี้ก่อนก็คือประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานี่เป็นประมุขนะครับแล้วก็เป็นผู้นำประเทศโอเคนี่ในระบบประธานาธิบดีในระบบที่2ระบบที่2ก็คือระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ย
อย่างในระบบของอังกฤษนะครับเรายกตัวอย่างง่ายๆก็มีนะครับมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศนะครับก็สืบเชื้อสายตามสันตติวงศ์นะครับตามระบบจารีตประเพณีนะครับแต่มีผู้นำประเทศก็คือประมุขของฝ่ายบริหารก็คือตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้นำประเทศประมุขของประเทศเป็นในเชิงสัญลักษณ์นะครับในแบบระบบรัฐสภานายกรัฐมนตรีมาจากไหนก็อย่างที่ประเทศเรานี่แหละครับก็มาจากการเลือกตั้งนะครับก็มาจากประชาชนมาจากการเลือกตั้งเราก็ไปเลือกนะครับพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็เลือกหัวหน้าพรรคหรือเลือกตัวแล้วแต่รัฐธรรมนูญนั้นจะกำหนดว่าจะให้เลือกนายกรัฐมนตรีแบบไหนอย่างไรนะครับแต่โดยหลักการก็คือตัวประมุขของประเทศก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเพียงในเชิงสัญลักษณ์นะครับส่วนในการบริหารประเทศจริงๆในการกำหนดนโยบายต่างประเทศจริงๆอยู่ที่ตัวฝ่ายบริหารตัวนายกรัฐมนตรีอยู่ที่รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับอันนี้คือในระบบที่สองในระบบที่สามในพูดถึงเรื่องของตัวกึ่งประธานาธิบดีในฝรั่งเศสประชาชนเลือกประธานาธิบดีโดยตรงนะฮะของฝรั่งเศสเนี่ยเลือกโดยตรงแล้วก็มีกึ่งประธานาธิบดีคือมีตัวนายกรัฐมนตรีขึ้นมาอีกในการบริหารประเทศมีการแบ่งงานกันอย่างไรในเรื่องของใหญ่ๆในเรื่องของการวางนโยบายในเรื่องของในการทำงานเนี่ยตัวประธานาธิบดีมีบทบาทนะครับในการกำหนดนโยบายส่วนในเรื่องของการบริหารประมุขของฝ่ายบริหารก็คือตัวนายกรัฐมนตรีในของฝรั่งเศสเนี่ยก็ทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารนั้นๆไปก็อันนี้ก็เป็นเรื่องในรูปแบบของการปกครองที่เราทราบกันดีอยู่ดังนั้นในเรื่องของตัวกำหนดนโย

ฝ่ายทั้งสองฝ่ายจะมีการทำงานร่วมกันนะครับของระบบกึ่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยก็จะทำงานร่วมกันระหว่างตัวประธานาธิบดีและก็ตัวนายกรัฐมนตรีทีนี้คำถามเกิดขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันที่อื่นมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าแล้วถ้าตัวประธานาธิบดีกับตัวนายกรัฐมนตรีมีความเห็นต่างกันล่ะอันนี้ก็ไปอยู่กันที่เรื่องของการประนีประนอมเรื่องของการที่จะต้องพูดคุยกันนะครับระหว่างตัวประธานาธิบดีและก็ตัวนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองของเรศเพื่อให้การมีการขานอำนาจกันไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือเป็นเผด็จการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวระบอบการปกครองทีนี้เรามาดูในเรื่องของอีกฝากหนึ่งฝ่ายเผด็จการที่เผด็จการก็มีนะฮะอย่างเช่นผมก็ยกตัวอย่าง3ประเทศที่หลักๆก็คือตัวประเทศจีนนะครับก็ใช้ระบบประธานาธิบดีนะครับนี่ก็เป็นในระบบคอมมิวนิสต์นะครับเราก็ทราบกันดีอยู่อันที่2ก็คือประธานาธิบดีกันนะครับแต่เป็นในระบบที่เรียกว่าเผด็จการนิยมเลยแบบเบ็ดเสร็จนิยมเรียก totalitarianism นะครับยกตัวอย่างประเทศง่ายๆก็คือเกาหลีเหนือนะครับอันนี้คือแบบเบ็ดเสร็จอำนาจแบบเบ็ดเสร็จนิยมเลยนะครับส่วนในระบบที่3ก็คือในระบบที่เป็น absolute monarchy หรือเขาเรียกว่าสมบูรยานาสิทธิราชประเทศที่เราเห็นได้ชัดไม่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก็คือรัฐบรูไนหรือประเทศบรูไนนะครับที่อยู่ในอาเซียนของเราอันนี้ก็คือในระบบเก่าเลยคือตัวประมุขนะครับผู้นำประเทศของสุลต่านฮัสซันบูเกียเนี่ยนะครับก็คือเป็นกษัตริย์นะครับทำหน้าที่ทุกอย่างนะครับเป็นประมุขของประเทศทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นหน้าที่รัฐมนตรีทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านทั้งอันนี้ถือว่าเป็น absolute monarchy หรือสมบูรยานาสิทธิราชทุกอย่างอยู่ที่ตัวสมเด็จพระราชาธิบดีนะครับสุลต่านฮัสซันบูเกียนะครับทีนี้กลับมานิดนึงเรื่องของจีนจีนก็แน่นอนว่าเขามีพรรคการเมืองคือพรรคคอมมิวนิสต์เขาก็เลือกเลขาธิการพรรคแล้วก็เลือกเป็นตัวประธานาธิบดีปัจจุบันก็คือในสีจิ้นผิงนะครับในสีจิ้นผิงก็ดูแลบริหารประเทศนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประมุขของประเทศเป็นประธานของประเทศหรือประธานาธิบดีส่วนของเผด็จการแบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยมหรือในของเกาหลีเหนือนะครับกิมจองอึนนะครับที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับก็อยู่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวคนเดียวเหมือนกันนะครับแต่ทางของคิมจองอึนเนี่ยเขาก็เป็นในก็พูดกันง่ายว่าเป็นในระบบของประธานาธิบดีสืบเชื้อสายจากคุณปู่คุณพ่อแล้วก็มาคิมจองอึนนะครับอันนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างชี้เป็นชี้ตายอยู่ที่ตัวคนเดียวได้หมดเลยก็คือที่คิมจองอึนนะครับอันนี้คือแน่นอนว่าผู้นำมีความสำคัญในการกำหนดนโยบายแต่ละระบบการปกครองนะครับระบอบการปกครองก็คือระบอบประชาธิปไตยหรือเผด็จการแน่นอนก็ต้องมีตัวผู้นำและตัวผู้นำก็ขึ้นอยู่กับระบอบการปกครองของประเทศนั้นๆในการกำหนดนโยบายทีนี้เรามาดูเรื่องของในแนวคิดสักนิดหนึ่งในเรื่องของคำว่าผู้นำเนี่ยนี่ไปไม่พ้นนะครับมีคนคนหนึ่งนะครับที่พูดถึงในเรื่องของตัวลักษณะของตัวผู้นำผู้นำจะมีความชอบธรรมหรือทุกคนหรือประชาชนยอมรับได้นะครับมีด้วยกัน3ลักษณะโดยนักคิดท่านหนึ่งครับคือแม็กซ์เวเบอร์อันนี้เราก็คงรู้จักกันดีแม็กซ์เวเบอร์พูดถึงในเรื่องของตัวความเป็นผู้นำอย่างไรนะครับมี3ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือตัวผู้นำที่มีอำนาจบารมีนะครับแม็กซ์เวเบอร์พูดถึงตรงนี้ไว้ในเรื่องของคาริสมาคาริสมาในบางตำรับตำราพูดถึงในเรื่องของบุญญาธิการในพูดถึงเรื่องของบารมีในเป็นอำนาจที่จับต้องไม่ได้แต่เรารู้ว่าคนนี้มีลักษณะพิเศษมีอำนาจเหนือกว่าคนทั่วไปธรรมดามีความเป็นผู้นำล่ะมีความมีคาริสมาก็คือมีความลักษณะความเป็นผู้นำมีอำนาจบารมีมีลักษณะพิเศษหรือบุญญาธิการอะไรก็แล้วแต่นะตามตำรับตำราที่นักวิชาการได้แปลเอาไว้แต่แม็กซ์เวเบอร์พูดถึงตรงนี้ก็คือมีอำนาจเหนือบุคคลทั่วไปธรรมดานะครับประเภทที่2ประเภทที่2คืออำนาจตามประเพณีอันนี้อำนาจตามประเพณีนี้คืออะไรอำนาจนี้ก็คืออำนาจที่รับสืบทอดตามจารีตประเพณีหรือก็เรียกว่าการสืบทอดสันตติวงศ์นี้ก็คงไม่ผิดนักจากสถานกันพูดกันง่ายๆก็คือในระบอบของสมบูรยานาสิทธิราชนะครับในระบอบกษัตริย์นะครับที่สถาบันพระมหากษัตริย์ก็คงจะต้องมีการสืบสันตติวงศ์ก็คือแล้วแต่นะครับตามจารีตประเพณีของประเทศนั้นส่วนใหญ่ก็คือให้ผู้ชายหรือลูกชายหรือพระรถองโตนะครับสืบราชสกุลต่อสืบบัลลังก์ต่อนะครับอันนี้ก็คืออำนาจตามประเพณีที่เป็นมาตั้งแต่โบราณโบราณตามจารีตประเพณีนะครับตามระบอบการปกครองก็แน่นอนนะครับส่วนอำนาจอันที่3ที่แม็กซ์เวเบอร์พูดถึงก็คืออำนาจตามหลักเหตุผลอันนี้คืออะไรอำนาจตามหลักเหตุผลที่แม็กซ์เวเบอร์อธิบาย

ไว้ก็คืออำนาจตามกฎหมายอำนาจตามที่กฎหมายอะไรที่ให้อำนาจไว้ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเนี้ยให้ไว้อำนาจนี้จะมาจากอำนาจและหน้าที่นะครับที่กฎหมายเขาให้ไว้ในตามตำแหน่งอย่างเช่นตัวประธานาธิบดีตัวนายกรัฐมนตรีนะครับมีอำนาจทำอะไรได้บ้างมีอำนาจทำอะไรไม่ได้บ้างนะครับอันนี้แม็กซ์เวอร์พูดถึงในส่วนนี้ไว้นะครับโอเคแล้วนี้ลองเข้าใจแล้วว่าในความคิดของตัวผู้นำเนี่ยมันมีหลักคิดอย่างไรนะครับทีนี้เราไปดูเรื่องของขั้นตอนในการกำหนดนโยบายแน่นอนว่ามันมีหลายขั้นตอนนะครับแต่ผมจะสรุปมาให้พวกเราฟังกันคร่าวๆก็คือแรกเรื่องของการข่าวการอะไรแน่นอนว่าการกำหนดนโยบายต่างประเทศก็คือการที่เราจะทำอย่างไรมีแผนที่หรือเราจะวางแผนยังไงแหละแล้วก็กำหนดเป็นนโยบายอย่างไรแน่นอนอันแรกคือการข่าวในที่นี้ก็คือการหาข้อมูลการได้มาซึ่งข้อมูลจะต้องเป็นอย่างไรแน่นอนว่าต้องชัดเจนต้องครบถ้วนนะครับแล้วก็ทุกบริบททุกองคาพยพทั้งหมดจะต้องมานั่งกองนะครับอยู่บนโต๊ะแล้วก็ให้ผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยเข้ามารับรู้รับทราบแล้วก็มาพิจารณานะครับในตัวข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นในเรื่องต่างๆในนี้ขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของตัวข้อมูลผู้นำเนี่ยเขาจะต้องถามหาข้อมูลเราเคยได้ยินใช่ไหมฮะนักข่าวไปสัมภาษณ์ตัวผู้นำประเทศไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองก็ดีหรือตัวประธานาธิบดีเองก็ดีหลายคนจะต้องมีการศึกษาหรือก็ต้องมีส่วนที่เรียกว่ากองหลังแบ็กอัพข้อมูลให้กับตัวผู้นำนะครับในการที่จะตอบคำถามก็ดีในการที่จะคิดพิจารณาอะไรก็ดีนะครับกลุ่มแบ็กอัพต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวจะเป็นคณะที่ปรึกษาเป็นคณะกรรมาธิการอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวประธานาธิบดีตั้งไว้หรือตัวนายกรัฐมนตรีตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับตัวนี้มีความสำคัญอย่างมากผมยกตัวอย่างในสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันเนี่ยมีบ้านพิษณุโลกเราเคยได้ยินใช่ไหมบ้านพิษณุโลกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นทิ้งแท้งอย่างสำคัญเลยนะให้กับพลเอกชาติชายนะครับในการที่จะคิดวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเป็นตัวที่แบ็กอัพข้อมูลในตัวที่จะชงในเรื่องอะไรต่างๆให้นัดตัวนายกรัฐมนตรีหรือพลเอกชาติชายในการดำเนินการหรือในการตัดสินใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับดังนั้นจะทำอย่างไรอันแรกขั้นตอนแรกก็คือการข่าวเนาะเรื่องของการหาข้อมูลการได้ข้อมูลที่ครบถ้วนบริบูรณ์ชัดเจนทุกอย่างครอบคลุมทุกอย่างเพื่อเอาไปใช้ในการตัดสินใจขั้นตอนที่สองเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วทำไรต้องวางแผนข้อมูลที่ได้มาจะต้องผ่านการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนว่าข้อมูลอันไหนเราจะทำอย่างไรเมื่อได้ข้อมูลนี้ข่าวมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้อมูลมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแผนจะต้องมีการวางแผนนะเพื่อรับกับสถานการณ์ต่างนะครับยิ่งเป็นนโยบายต่างประเทศนะครับการวางแผนในเรื่องของการต่างประเทศประเทศที่ชูอันดับต้นๆนโยบายต่างประเทศมีความสำคัญกับประเทศนั้นๆมากนะครับก็อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเขาถือว่าตัว Secretary of State หรือตัวรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาเนี่ยมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกับตัวประธานาธิบดีเลยนะตัวประธานาธิบดีอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์2จริงๆไม่ใช่รองประธานาธิบดีนะแต่กลายเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมนะครับซึ่งต่างประเทศก็แน่นอนก็ต้องทำงานร่วมกับกลาโหมเพราะสหรัฐอเมริกาเขามีนโยบายต่างประเทศที่ต้องการที่จะปกป้องอเมริกันผลประโยชน์ของคนอเมริกันนะครับในทั่วบนโลกใบนี้นะก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของอเมริกันโอเคละเอาว่ากันไปเดี๋ยวค่อยไปเรื่องของการศึกษาและเรื่องของการวิเคราะห์อีกทีนี้เรื่องของการวางแผนไม่ได้ข้อมูลมาต้องมีการวางแผนนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเมื่อวางแผนแล้วเราก็จะต้องเป็นสู่ทางเลือกแน่นอนว่าแผนมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียทางเลือกต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นต้องมีทางเลือกให้กับตัวผู้นำทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ทางเลือกที่3ในหลายๆการศึกษาในเรื่องของการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับจะต้องมีเขาเรียกว่า worst case scenario ก็คือมี scenario ก็คือมีแผนขั้นที่1แผน1ใช้ไม่ได้ต้องเป็นแผน2แผนสำรองแผนสำรองไม่ได้แผนที่แบบแย่สุดๆแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเราจะต้องใช้แผนนี้แหละโอเคเป็นแผนสุดท้ายเพราะฉะนั้นมันต้องมีทางเลือกให้กับตัวผู้นำประเทศในการกำหนดนโยบายต่างประเทศหรือการเลือกใช้นโยบายอย่างไรนะครับในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือสถานการณ์ที่มันมีการอย่างที่บอกมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับมันต้องมีทางเลือกสุดท้ายเมื่อเราเลือกว่าจะเลือกนโยบายอะไรจะเลือกทางเลือกอะไรแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องของขั้นตอนการกำหนดนโยบายอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับคร่าวๆให้พวกเราได้ทราบกันนะครับเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วบางครั้งเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการวิเคราะ
ตัวกำหนดนโยบายก็คือมันจะต้องย้อนกลับมา

เมื่อปฏิบัติแล้วไปปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรมันต้องมีผลย้อนกลับหรือฟีดแบ็กกลับมาเราก็ต้องนำเข้าไปสู่ในเรื่องของการที่จะต้องไปพิจารณาใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนการกำหนดนโยบายต่างประเทศในตอนที่2นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ผู้นำตามแนววิเคราะห์จิตคนที่เป็นนักคิดที่สำคัญนะครับก็คือซิกมันด์ฟรอยด์ทำไมเราจะต้องใช้ทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์การวิเคราะห์จิตเนี่ยเข้ามาแน่นอนนะครับตัวผู้นำเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ในเชิงที่มันเรียกว่าปัจเจกบุคคลเพราะผู้นำมีคนเดียวฮะผู้นำมีคนเดียวเพราะนั้นการที่จะวิเคราะห์ว่าผู้นำเนี่ยมีบทบาทมีความสำคัญอย่างไรในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ในตัวผู้นำและตัวผู้นำเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลเลยทีนี้อะไรล่ะที่เราจะนำทฤษฎีอะไรที่เราจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้นำประเทศทฤษฎีที่ผมบอกก็คือวิเคราะห์จิตของซิกมันด์ฟรอยด์เนี่ยฟรอยด์มองยังไงฮะฟรอยด์บอกว่าการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์ของปัจเจกบุคคลเนี่ยมี3ตัว3องค์ประกอบที่สำคัญในการที่จะขับพฤติกรรมของมนุษย์ออกมาอันแรกก็คืออิดประการที่2ก็คืออีโก้ประการที่3คือซุปเปอร์อีโก้3ตัวนี้มีความสำคัญครับอิดคืออะไรอิดคือความแรงขับของมนุษย์ที่ทำตามความต้องการทำตามความพึงพอใจของตัวมนุษย์เองอันนี้มนุษย์ทุกคนมีหมดเช่นหิวเราก็ต้องกินนะครับหรือความที่เรียกว่าถ้าทางพระก็คือกิเลสตัณหาราคะอยู่ตรงนี้หมดเลยทำตามความกิเลสเราอยากได้เราอยากกินอยากมันร้อนมันหนาวมันรักมันชอบมันโกรธมันหลงนะครับอยู่ตรงนี้หมดหรือแม้กระทั่งความต้องการทางเพศในแรงขับของมนุษย์มีอยู่นี่คือในส่วนของอิทธิ์ที่เป็นตัวแรงขับตัวนี้อยู่คือทำตามความพึงพอใจทั้งหมดครับองค์ประกอบที่สองคืออีโก้อีโก้คืออะไรเราเคยได้ยินเอ้ยคนนี้ทำไมอีโก้สูงจังอีโก้ก็คือหลักของความที่เขาเรียกว่าหลักของความเป็นจริงฟรอยด์อธิบายอย่างนี้ครับของความเป็นอีโก้อีโก้คือได้มาจาก2รูปแบบ2ประการประการแรกคือมาจากเขาเรียกว่าประสบการณ์อย่างคนเฒ่าคนแก่เนี่ยบอกเฮ้ยเองไม่ต้องมาสอนข้าหรอกข้าอาบน้ำร้อนมาก่อนเองอันนี้คือความมีอีโก้แสดงว่าประสบการณ์เขาสั่งสมมานะครับอันนี้คือประการหนึ่งประการที่สองที่อีโก้เกิดขึ้นได้ก็คือจากการเรียนรู้อย่างเช่นคนที่เรียนสูงๆแล้วอีโก้จะสูงไม่ฟังใครว่าฉันรู้เป็นเอกอุเลยเป็นปราชญ์แล้วฉันไม่ฟังใครอันนี้คือความมีอีโก้แต่ในทางที่ไม่ค่อยดีนั้นทั้งสองอย่างคือทั้งประสบการณ์เองก็ดีตัวการที่ได้ร่ำเรียนมาสูงๆเองก็ดีถ้าเอามาใช้เป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์นะครับแต่บางครั้งที่เรามาพูดกันว่าเอ้ยคนนี้อีโก้สูงคือเรามองในแง่ของในเชิงลบนิดๆโอเคละฟรอยด์พูดถึงว่าอีโก้เนี่ยเป็นหลักของความเป็นจริงที่เราผ่านจากประสบการณ์ว่าอะไรรู้ผิดรู้ชอบรู้ถูกรู้อะไรต่างๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งผ่านการเรียนรู้มานะครับส่วนองค์ประกอบที่3ก็คือซุปเปอร์อีโก้ซุปเปอร์อีโก้เนี่ยถ้าแปลจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนหลักของความดีความถูกต้องเป็นคุณธรรมทำนองนั้นนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่คอยควบคุมภาวะการภาวะจิตซึ่งฟรอยด์เขาอธิบายว่าสภาพของจิตที่มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกมาเนี่ยมีด้วยกัน3สถานะสถานะแรกก็คือสถานะที่เป็นสามัญสำนึกนะครับเรียกว่า conscious mind อันที่2ก็คือ preconscious mind ก็คือกึ่งสามัญสำนึกและสุดท้ายก็คือไร้สามัญสำนึกเปรียบเทียบได้จากภูเขาน้ำแข็งในรูปนะครับภูเขาน้ำแข็งนี้มองอย่างไรเราจะเห็นคำว่าซึ่งอยู่ตรงกลางเลยมันจะอยู่ในสภาวะที่ไร้สามัญสำนึกก็คือเป็นแรงขับกิเลสตัณหาราคะตรงนี้มันขับออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันมีอยู่มันเป็นแรงขับอยู่ตลอดเวลาครับมันอยู่ภายใต้เขาเรียกว่าสภาพไร้สามัญสำนึกส่วนซูเปอร์อีโก้จะอยู่ทางซ้ายมือนี่คือคุณธรรมความดีความชอบมันจะอยู่พ้นน้ำฮะแล้วก็อยู่ใต้น้ำมันต้องมีคุณธรรมที่มันอยู่ภายใต้ไร้สามัญสำนึกกับสามัญสำนึกโอเคส่วนอีโก้จะอยู่ฝั่งขวาอีโก้กับอิดเนี่ยอยู่คนละฝากกันเลยนะครับคอยทำตามเพราะอิดเนี่ยมันพยายามขับทุกสิ่งทุกอย่าง

กันตัณหาราคะออกมาทางนี้หมดกิเลสออกมาทางนี้หมดแต่อีโก้จะเป็นคอยตัวควบคุมว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ถูกนะทำอย่างนี้ไม่ถูกนะตามสภาพความเป็นจริงจากประสบการณ์ที่มาและจากการเรียนรู้ผ่านมาเพราะนั้นตัวที่พ้นน้ำจะเป็นตัวที่มีอีโก้กับซูเปอร์อีโก้อิดจะต้องอยู่ข้างใต้ครับถ้าอิดลอยน้ำเหนือน้ำเงาไหนแสดงว่าอยู่ในสภาพที่ควบคุมอะไรไม่ได้มนุษย์คนนั้นก็คืออาจจะเป็นจิตหลอนจิตประสาทควบคุมอะไรไม่ได้เพราะทำตามแรงขับทุกสิ่งทุกอย่างทำตามความพึงพอใจโดยไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดีไม่คำนึงถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่คำนึงถึงการที่มันถูกต้องหรืออะไรต่างๆอันนี้เข้าใจเพราะนั้นฟรอยด์บอกว่าตัวที่คอยควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์คือตัวอีโก้และก็ซูเปอร์อีโก้แต่อีโก้กับซูเปอร์อีโก้จะต้องมีการบาลานซ์กันนะครับในการควบคุมอิดและอีโก้จะต้องควบคุมซูเปอร์อีโก้ด้วยเช่นเดียวกันทำไมผมพูดอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าผู้นำนะครับผู้นำที่มีคุณธรรมสูงส่งเลยหรือเอาพวกเราเองก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเปรียบเทียบตัวผู้นำอย่างเปรียบเทียบตัวเราเองก็ได้ครับมนุษย์ปัจเจกชนธรรมดาเนี่ยถ้ามีคุณธรรมสูงส่งเลยนะครับก็ไปไม่รอดในการที่จะบริหารประเทศในการที่จะคิดผิดชอบชั่วดีเพราะนั้นเพราะอะไรอย่างผมยกตัวอย่างสมมติผมเองนะครับขับรถไปติดไฟแดงมีเด็กขายพวงมาลัยมาให้วันนี้ผมหาเงินมาได้300บาทเด็กขายพวงมาลัยมาขายพวงมาลัยปุ๊บผมเหมาหมดเลย300บาทที่ผมหามาได้อันนี้ผมจะแสดงว่าผมมีซุปเปอร์อีโก้สูงสุดเลยสุดท้ายทำไงครับผมต้องกลับบ้าน300บาทที่จะต้องเอาไปจุนเชื่อไปซื้อกับข้าวให้กับครอบครัวไม่มีเลยเหลืออันนี้ถือว่าไม่โอเคตัวอีโก้จะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยเราจะช่วยเด็กได้นะแต่ก็จะต้องรู้สึกผิดชอบชั่วดุยดีเหมือนกันนะครับตามความเหมาะสมนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่คนที่มีผู้นำตามหลักของฟรอยด์นะฮะเป็นไปไม่ได้ที่ซูเปอร์อีโก้สูงสุดแล้วจะบริหารประเทศหรืออยู่ในสังคมรอดเพราะนั้นตัวอีโก้จะเป็นตัวบอกจะเป็นตัวคอยควบคุมระหว่างซูเปอร์อีโก้และตัวอิดนะครับโอเคขั้นตอนการกำหนดพฤติกรรมตรงนี้ผมไปเร็วนิดนึงตัวที่จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมหรือตัวผู้นำได้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าลักษณะนิสัยเป็นส่วนหนึ่งละก็มาจากอะไรลักษณะนิสัยก็มาจากตัวที่ครอบครัวนะครับเป็นอย่างไรหรือตัวที่ผู้นำเองมีภูมิหลังอย่างไรนะครับอันที่สองคือสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมที่ทำให้ผู้นำแสดงออกซึ่งอาจจะก้าวร้าวอาจจะใจเย็นสุขุมคัมภีรภาพอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมให้เกิดขึ้นทั้งนั้นเราจะเห็นจากผู้นำประเทศหลายๆประเทศนะครับบางประเทศนี่ก้าวร้าวนะครับชีเป็นชีตายโวกเวกโวยวายบางประเทศก็มาสุขุมคัมภีรภาพบางประเทศก็สนุกสนานแล้วแต่เป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมนะครับสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมประการที่3คือทัศนคติคือความคิดความเห็นนะครับของตัวผู้นำว่าเขามีอย่างไรต่อนโยบายต่างประเทศนั้นประเทศนี้นะครับและสุดท้ายตัวที่กำหนดพฤติกรรมก็คือสถานการณ์เป็นตัวกำหนดเป็นตัวที่จะกำหนดพฤติกรรมของผู้นำประเทศเช่นสถานการณ์เช่นอยู่ในสถานการณ์ที่สงครามอย่างเงี้ยก็จะเป็นการกำหนดเป็นการพิสูจน์ตัวผู้นำว่าจะทำอย่างไรที่จะนำพาประเทศไปรอดนะครับทีนี้วิเคราะห์ตามหลักมีเหตุมีผลอีกสักหนึ่งแนวทางอันนี้ไปเร็วๆนิดนึงเชื่อว่าตัวผู้นำเนี่ยจะใช้แนวคิดของทฤษฎีทางเลือกที่มีเหตุมีผลเพราะอะไรทฤษฎีทางเลือกที่มีเหตุมีผลเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์มีเหตุมีผลเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องการประโยชน์สูงสุดในการกระทำพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งคือดีดลูกคิดละไอ้สิ่งนี้เราได้ประโยชน์สูงสุดเราก็จะทำนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของแนวคิดทฤษฎีนี้นะครับและเชื่อว่ามนุษย์มีเป้าหมายในการกระทำนะครับเซตสุดท้ายนะครับความเชื่อในแนวคิดนี้ก็คือเชื่อว่าปรากฏการณ์ของมนุษย์เนี่ยเกิดจากบุคคลคนเดียวที่เป็นปัจเจกก็จริงแต่ในสังคมเนี่ยต้องการปัจเจกก็รวมกันเป็นสังคมเกิดขึ้นเพราะนั้นการที่มนุษย์มีพฤติกรรมผลรวมของปัจเจกก็นำพาไปในเรื่องของตัวสมาชิกของสังคมนั่นเองเพราะปัจเจกแต่ละคนก็รวมกันเป็นสมาชิกของทุกคนเราก็มาดูสุดท้ายในเรื่องของตัวผู้นำประเทศกับการกำหนดนโยบายผมยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะที่เราเห็นกันชัดๆไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่มีนโยบายระหว่างประเทศที่ค่อนข้างแข็งแกร่งก้าวร้าวไม่ฟังมิตรประเทศ

อื่นๆเอาผลประโยชน์ของอเมริกันเป็นหลักนะครับก็ด้วยเหตุผลถ้าเราจะวิเคราะห์ในตัวผู้นำหรือในโอบารักโอบามาเองก็ดีหรือจอร์จบุชนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พ่อหรือผู้ลูกในตัวกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยตัวประธานาธิบดีมีความสำคัญถ้าเรากลับมานิดนึงนะครับในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นมากก็คือพลเอกชาติชายชูรวรรณนะครับที่ผมบอกว่าตั้งบ้านพิษณุโลกขึ้นมาแล้วก็ป้อนข้อมูลและพลเอกชาติชายในภูมิหลังเก่าเนี่ยท่านเป็นทูตมาเก่านะครับท่านเป็นเอกอัครราชทูตมาเก่านั้นเลยมีผลนะครับในการกำหนดนโยบายแล้วก็ประกาศว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าในภูมิภาคอาเซียนไทยก็เรื่องของตอนนั้นก็เรียกว่าโดดเด่นนะครับในเรื่องของตัวนโยบายต่างประเทศครับก็ผู้นำกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศเพราะนั้นผู้นำจึงมีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศตามที่ผมได้อธิบายให้พวกเราได้ฟังกันนะครับ

าขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับเนื้อหาในวันนี้เป็นเรื่องทิศทางและแนวโน้มการบริหารราชการไทยซึ่ง2ประเด็นนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องหรือมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในประเด็นแรกประเด็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารราชการไทยนั้นก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความหมายของคำว่าทิศทางซะก่อนทิศทางเป็นคำที่สื่อถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือมีความหมายในเชิงที่เป็นแนวทางหรือทางที่มุ่งไปซึ่งสอดคล้องกับคำในภาษาอังกฤษคำว่า direction ก็คือแนวทางหรือทางที่มุ่งไปนั่นเองเมื่อนำมารวมกับคำว่าการบริหารราชการไทยซึ่งก็คือตัวการบริหารงานภาครัฐของไทยนั่นเองทิศทางการบริหารราชการไทยหมายถึงแนวทางการบริหารราชการไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการบริหารราชการไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีทิศทางหรือมีแนวทางหรือมีแนวทางที่มุ่งไปอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลขึ้นอยู่กับกฎหมายขึ้นอยู่กับแนวคิดและก็ขึ้นอยู่กับหลักการบริหารราชการที่มีการนำมาใช้เป็นหลักในการบริหารราชการในแต่ละช่วงเวลายกตัวอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและมีการดำเนินการต่างๆเพื่อที่จะต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องของลัทธิในการล่าอาณานิคมหรือต่อสู้กับเรื่องของการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกก็มีหลักการในการบริหารราชการเช่นหลักเกี่ยวกับการรวมอำนาจเข้ามาสู่ศูนย์

กลางในขณะที่ในบางยุคบางสมัยเช่นในสมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็มีการนำเอาแนวคิดหลักการบริหารของภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะทำให้ทิศทางการบริหารราชการไทยในช่วงเวลานั้นเน้นการบริหารที่มีการนำเอาเทคนิคเครื่องมือการบริหารงานของภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในภาครัฐเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองในส่วนของการบริหารราชการไทยนับตั้งแต่มีการปฏิรูปการบริหารราชการหรือพัฒนาการบริหารราชการในปี2545เป็นต้นมามีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือที่เรียกย่อว่าสำนักงานกพร.ซึ่งเมื่อมีการจัดตั้งกพร.ขึ้นก็จะมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการซึ่งมีลักษณะเป็นแผน5ปีต้องมีการปรับปรุงหรือมีการปรับทุกๆ5ปีโดยจะมีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาระบบราชการแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลาในช่วงแต่ละ5ปีดังกล่าวซึ่งมีคำหนึ่งที่ปรากฏในวิสัยทัศน์ในทุกช่วงเวลาแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยทุกๆ5ปีก็ตามก็คือคำว่าการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า good governance นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งแต่มีการจัดตั้งกพร.ขึ้นมานับตั้งแต่หลังการพัฒนาระบบราชการในปี2545หลักการสำคัญที่มีการนำมาใช้เพื่อเป็นหลักการในการบริหารราชการไทยก็คือหลักที่เรียกว่าหลัก good governance จะเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของกพร.ที่จะมีการยึดโยงกับคำว่า good governance หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาอย่างต่อเนื่องหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีจึงเป็นหลักการที่สำคัญประการหนึ่งที่กำหนดทิศทางการบริหารราชการไทยในปัจจุบันเองในเชิงนโยบายของรัฐบาลเองก็มุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐมุ่งหวังให้หน่วยงานราชการให้ส่วนราชการต่างๆบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการส่งเสริมการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปสู่การปฏิบัติซึ่งหลักการดังกล่าวก็ประกอบไปด้วยหลักการที่สำคัญใน6ประการด้วยกันคือหลักนิติธรรมก็คือการใช้กฎหมายเป็นหลักการใช้กฎหมายเป็นใหญ่การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติหลักคุณธรรมในการทำงานก็จะต้องมีประมวลจริยธรรมมีการจัดทำเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมในการทำงานให้กับบุคลากรในภาครัฐหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งสามารถที่จะดูข้อมูลหรือสามารถที่จะเปิดระบบราชการให้สามารถตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบโดยประชาชนหรือการตรวจสอบโดยภาคส่วนอื่นๆหลักของการมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐรวมไปถึงประชาชนได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานในภาครัฐหรือบริหารงานในตัวระบบราชการเพิ่มมากขึ้นหลักของความรับผิดชอบในการทำงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ก็ต้องมีความรับผิดชอบในการทำงานเมื่อได้รับความดีความชอบเกิดผลสำเร็จในการทำงานหรือแม้กระทั่งเกิดความล้มเหลวในงานการทำงานก็ต้องกล้าที่จะรับผิดชอบในผลของงานและก็หลักเกี่ยวกับความคุ้มค่าซึ่งในการทำงานเองก็จะต้องทำงานให้เกิดประสิทธิภาพคือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทำให้เกิดการทำงานที่เกิดประสิทธิผลก็คือเกิดการบรรลุตามเป้าหมายหรือตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ก็จะเป็นไปตามหลักเกี่ยวกับความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความประหยัดในการใช้ทรัพยากรในขณะที่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก็ประกอบไปด้วยเป้าหมายที่สำคัญใน7ประการคือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐหรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐเกิดประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจไม่มีขั้นตอนมากจนเกินความจำเป็นมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันสมัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรวมไปถึงมีการพัฒนาการให้บริการสาธารณะโดยต้องคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นที่พึงพอใจนอกจากนี้แล้วตัวระบบราชการเองก็ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอมีตัวชี้วัดมีการประเมินผลที่ชัดเจนก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน7ประการโดยมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือการบริหารระบบราชการแล้วก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเอง

อย่างไรซึ่งการบริหารราชการไทยในภาพรวมหรือในเชิงระบบจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลที่มีการประกาศในปัจจุบันขึ้นอยู่กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีแผนแม่บทอีกมากมายหลากหลายแผนแม่บทขึ้นอยู่กับแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งมีการประกาศใช้ในช่วงห่วงเวลา5ปีในแต่ละฉบับนอกจากนี้แล้วแนวทางการบริหารราชการไทยจะเป็นไปอย่างไรยังต้องขึ้นอยู่กับหรือจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่มีการแถลงต่อรัฐสภารวมไปถึงต้องสอดคล้องกันกับกฎหมายกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินหรือเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดทิศทางของการบริหารระบบราชการไทยในเชิงภาพรวมจะเห็นได้ว่ามีส่วนต่างๆหรือมีสิ่งต่างๆที่ทำให้การบริหารราชการไทยเองได้รับอิทธิพลจะต้องไปดำเนินการให้สอดคล้องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายในระดับบนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเรื่องของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรก็ตามเมื่อมีการพิจารณาในปัจจุบันหรือมีการวิเคราะห์กันในปัจจุบันแล้วจะพบว่าทิศทางการบริหารระบบราชการไทยโดยภาพรวมนั้นจะสอดคล้องหรือจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการกำหนดทิศทางหรือการกำหนดแนวทางในการบริหารราชการไทยในปัจจุบันเนื่องจากมีการแปลงหรือมีการปรับนโยบายแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการไทยหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นมีการปรับแผนปฏิรูปประเทศมีการปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งสิ้นยุทธศาสตร์ชาติจึงกลายไปเป็นแผนหลักหรือกลายไปเป็นนโยบายหรือทิศทางหลักในการกำหนดทิศทางการบริหารราชการไทยตามไปด้วยนอกจากนี้แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการจัดสรรทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณซึ่งส่วนราชการต่างๆมีความจำเป็นที่จะต้องมีทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการการจัดสรรทรัพยากรในระยะหลังก็ยังต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วยส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆเองจึงต้องมีหน้าที่หรือมีบทบาทสำคัญในการที่จะต้องจัดทำแผนงานโครงการให้เป็นไปหรือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารงานจากรัฐบาลตามไปด้วยนั่นเองยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมไปถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจึงถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันที่บังคับทิศทางการบริหารราชการไทยให้เป็นไปตามนโยบายหรือเป็นไปตามความต้องการของรัฐบาลนั่นเองในส่วนของทิศทางการบริหารราชการไทยตามยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพ.ศ. 2561ถึงพ.ศ. 2580เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดขึ้นภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นั่นเองซึ่งจะต้องมีการแปลงหรือมีการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรียกว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขของคนไทยทุกคนโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาประเทศที่สำคัญคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประกอบไปด้วย6ยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือ1ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง2ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในทางการแข่งขัน3ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์4ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม5ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ6ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งยุทธศาสตร์ที่มีอิทธิพลหรือเป็นตัว

ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารราชการไทยมากที่สุดในบรรดา6ยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติก็คือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งก็คือตัวระบบราชการให้มีการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ของส่วนรวมเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็คือจะมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการสาธารณะที่จะต้องก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานให้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นทิศทางการบริหารราชการไทยตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่6ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางการบริหารราชการไทยมากที่สุดซึ่งก็คือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนั่นเองนอกเหนือจากทิศทางการพัฒนาการบริหารราชการไทยหรือทิศทางการบริหารราชการไทยตามนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายตามแผนที่เกี่ยวข้องแล้วในมุมมองการพัฒนาการบริหารราชการไทยในเชิงของทิศทางการบริหารราชการไทยนั้นยังสามารถจำแนกได้ตามองค์ประกอบของการบริหารซึ่งองค์ประกอบของการบริหารก็จำแนกได้ในหลากหลายองค์ประกอบของการบริหารด้วยกันไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารองค์ประกอบด้านพฤติกรรมด้านเทคนิคเครื่องมือในทางการบริหารด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีในทางการบริหารมาดูในด้านแรกองค์ประกอบทางการบริหารในด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารทิศทางการบริหารราชการไทยด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารประเด็นที่1ก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างในเชิงโครงสร้างเมื่อมองในเชิงภาพรวมก็จะมีการนำเอาแนวคิดการจัดองค์การสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการจัดองค์การในภาครัฐเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพยายามทำให้โครงสร้างองค์การที่มีสายความบัญชามากหรือเป็นโครงสร้างองค์การแบบสูงให้มีสายความบัญชาที่ลดลงหรือให้มีขั้นตอนในการทำงานที่น้อยลงเปลี่ยนจาก Tall Organization องค์การแบบสูงไปสู่ Flat Organization และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ามีความพยายามในการจัดกลุ่มการทำงานหรือจัดโครงสร้างขององค์การให้เกิดความชัดเจนเช่นจัดในรูปของกลุ่มภารกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภารกิจในด้านต่างๆซึ่งก็จะมีผู้บังคับบัญชาในการดูแลแต่ละกลุ่มภารกิจซึ่งก็ถือว่าเป็นการปรับตัวในเชิงด้านโครงสร้างต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกหรือการเปลี่ยนแปลงของความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่ผ่านๆมาก็ถือว่าเป็นในเรื่องของทิศทางในเชิงโครงสร้างคือมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากโครงสร้างองค์การแบบสูงเป็นทอร์กไนเซชันแบบราชการไปสู่โครงสร้างองค์การที่มีสายความบังคับบัญชาที่ลดน้อยลงหรือมีความเป็นแฟตออร์แกไนเซชันเพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นได้จากเรื่องของการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมการพยายามในการจัดกลุ่มภารกิจหรือการดำเนินการในรูปของกลุ่มจังหวัดในราชการส่วนภูมิภาคก็ถือเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของโครงสร้างการบริหารราชการไทยในส่วนของกระบวนการบริหารราชการไทยนั้นมีการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านของการวางแผนมีการใช้แนวคิดการวางแผนรูปแบบใหม่มาใช้แทนแนวคิดการวางแผนแบบเดิมก็คือการวางแผนแบบที่เรียกว่าการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะต้องมีการศึกษามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในด้านของการบริหารคนหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีการปรับเปลี่ยนโดยเน้นการบริหารที่คำนึงถึงสมรรถนะมีการกำหนดสมรรถนะหลักมีการกำหนดสมรรถนะเฉพาะกลุ่มงานให้กับบุคลากรที่มีการทำงานในภาครัฐซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้เกิดสมรรถนะที่ชัดเจนในการทำงานในเชิงของกฎหมายกฎระเบียบมีความพยายามในการตัดลดขั้นตอนตัดลดกฎหมายกฎระเบียบที่ล้าสมัยหรือปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่ล้าสมัยให้มีความทันสมัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเชิงของงบประมาณเองมีการใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งจะสามารถควบคุมการใช้งบประมาณให้เกิดการมุ่งไปสู่การปฏิบัติโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชา

พิ่มมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นเรื่องของทิศทางการทำงานในเชิงของกระบวนการบริหารที่มีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในส่วนต่อไปเป็นเรื่องของตัวในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการในเชิงของทิศทางการบริหารราชการไทยตามองค์ประกอบการบริหารในด้านการพัฒนาความรู้และพฤติกรรมการบริหารในเชิงการพัฒนาความรู้การบริหารนั้นในระยะหลังมีการพัฒนาความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นผ่านการให้การศึกษาผ่านการให้การฝึกอบรมผ่านการพัฒนาตัวเองมีโครงการเพื่อการฝึกอบรมและการเรียนรู้ของภาครัฐเกิดขึ้นมากมายและมีการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบออนไซต์และก็การเรียนรู้แบบออนไลน์ในเชิงพฤติกรรมการบริหารเองมีการกำหนดค่านิยมหลักเป็น core value เพื่อการดำเนินการหรือการทำงานให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์กำหนดค่านิยมสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานและหลายหน่วยงานเองมีการจัดทำประมวลจริยธรรมหรือประมวลจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานซึ่งกำหนดเป็นแนวทางในการทำงานให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานในด้านที่3คือด้านของการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีทางการบริหารนั้นมีการนำเข้าเทคนิคการบริหารสมัยใหม่โดยเฉพาะเทคนิคเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่จากภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับ TQM แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพโดยรวมเรื่องของการพัฒนาไปสู่องค์การที่มุ่งเน้นเรียนรู้มีการนำเอาตัวชี้วัดหรือ KPI Key Performance Indicator มาประยุกต์ใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วในเชิงการประเมินผลก็มีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการประเมินผลแบบสมดุลหรือ Balance Scorecard ซึ่งก็ล้วนเป็นเทคนิคที่มีการนำมาใช้โดยนำมาใช้จากภาคเอกชนหรือประยุกต์ใช้มาจากภาคเอกชนก็เป็นการพัฒนาในเชิงของเทคนิคเครื่องมือในการบริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทางการบริหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเชิงของเทคโนโลยีทางการบริหารก็มีการพัฒนาโดยเฉพาะนโยบายของรัฐที่มีความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่เป็นเรื่องของตัวดิจิตอลกัฟเวอร์เมนต์ก็คือการพัฒนาไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ระบบราชการ 4.0 ซึ่งมีการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีการพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางในการให้บริการประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อบริการประชาชนและมีการนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนก็ถือว่าเป็นทิศทางในด้านของการใช้เทคโนโลยีในเชิงการบริหารราชการไทยสำหรับอีกประเด็นหลักประเด็นหนึ่งในเนื้อหาในหน่วยนี้นอกเหนือจากเรื่องของทิศทางก็คือเรื่องของแนวโน้มแนวโน้มของการบริหารราชการไทยทิศทางเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวรัฐบาลเองยังพอที่จะสามารถควบคุมได้หรือชี้นำให้เกิดขึ้นมาได้แต่ในส่วนของแนวโน้มแล้วแนวโน้มเนี่ยเป็นเรื่องของการคาดการณ์เป็นเรื่องการพยากรณ์ล่วงหน้าซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้และก็จะมีความน่าจะเป็นหรือมีความชัดเจนน้อยกว่าคำว่าทิศทางรวมไปถึงในเรื่องของอนาคตแนวโน้มเองอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการเกิดขึ้นมากกว่าคำว่าทิศทางเช่นกันแนวโน้มการบริหารและการพัฒนาราชการไทยจะมีแนวโน้มเป็นไปอย่างไรย่อมเป็นไปโดยสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการไทยนั่นเองโดยแนวโน้มเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนต่อขยายหรือเป็นส่วนต่อยอดของทิศทางการบริหารราชการไทยนั่นเองรวมไปถึงมีปัจจัยหลากหลายประการทั้งปัจจัยภายในเองแล้วก็ปัจจัยภายนอกตัวระบบราชการที่จะส่งผลต่อแนวโน้มหรือมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการบริหารราชการไทยคำว่าแนวโน้มเป็นคำที่มีความหมายในลักษณะที่เป็นแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้ในทางใดทางหนึ่งหรือมีโอกาสหรือมีความเป็นไปได้ในทางใดทางหนึ่งซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษคำว่าเทรนด์หรือคำว่า tendency แนวโน้มการบริหารราชการไทยเป็นเรื่องของแนวทางที่เป็นไปได้ในการบริหารและการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคตซึ่งแนวโน้มจะเกิดขึ้นหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลากหลายประการและก็อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แนวโน้มเป็นสิ่งที่ควบ

คุมได้ยากมากกว่าคำว่าทิศทางในเชิงของนโยบายของรัฐเองที่กำหนดออกมาจะมีลักษณะเป็นเชิงของทิศทางซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังพอควบคุมได้รัฐบาลเป็นตัวกระทำทำให้เกิดทิศทางในการดำเนินการแต่ในขณะที่แนวโน้มรัฐบาลหรือตัวหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ที่ถูกกระทำหรือเป็นผู้ตามผู้ที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวโน้มเสียมากกว่าก็จะเป็นลักษณะที่มันแตกต่างกันระหว่างคำว่าทิศทางและก็คำว่าแนวโน้มซึ่งถือว่าเป็นคำสองคำที่มีความสำคัญในเนื้อหาในหน่วยนี้ก็คือทิศทางและแนวโน้มการบริหารราชการไทยปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการบริหารราชการไทยนั้นมีปัจจัยในหลากหลายประการกล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นไปได้ทั้งปัจจัยที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกที่สำคัญก็คือกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์บนฐานของเศรษฐกิจกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์บนฐานของเทคโนโลยีกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์บนฐานเศรษฐกิจเช่นเศรษฐกิจที่ครอบงำโลกในปัจจุบันคือเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกระแสดังกล่าวเองก็ส่งผลต่อการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์บนฐานของเทคโนโลยีก็คือมีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าและเทคโนโลยีดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและส่งผลอย่างมากต่อการที่ภาครัฐเองจะต้องมีการปรับตัวโดยการใช้เทคโนโลยีให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เป็นกระแสของโลกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารราชการไทยนอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อแนวโน้มการบริหารราชการไทยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเชิงของการเมืองถ้าการเมืองมีเสถียรภาพมีความมั่นคงการกำหนดนโยบายเพื่อการบริหารงานภาครัฐเองก็จะชัดเจนและสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดการเมืองขาดเสถียรภาพเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งโอกาสที่การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยตัวระบบราชการเองก็ทำให้เกิดการสะดุดจุดลงหรือเกิดความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติตามนโยบายนอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจในช่วงเศรษฐกิจที่ดีรัฐเองก็ต้องสามารถจัดเก็บภาษีได้มากก็ย่อมมีงบประมาณให้กับระบบราชการให้กับส่วนราชการต่างๆมากตามไปด้วยในการเอาไปใช้เพื่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่แต่ในทางกลับกันเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำรัฐบาลเองก็ต้องรัดเข็มขัดและก็มีงบประมาณที่จำกัดงบประมาณที่จะแจกจ่ายให้กับส่วนราชการต่างๆเองก็มีลดน้อยลงในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของส่วนราชการต่างๆเองก็ต้องมีการดำเนินงานที่ถูกจำกัดด้วยตัวงบประมาณเช่นเดียวกันก็เป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลานอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยทางสังคมเป็นปัจจัยเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของประชาชนในสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยตัวระบบราชการหรือส่วนราชการเองก็ต้องเอาปัญหาเอาความต้องการของประชาชนในสังคมหรือในระดับพื้นที่นั่นเองมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการปรับปรุงการทำงานหรือปรับคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ละพื้นที่มีข้อเรียกร้องจากประชาชนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลต่อแนวโน้มการบริหารราชการไทยที่แตกต่างกันตามปัจจัยทางสังคมที่มันแตกต่างกันตามไปด้วยและอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญโดยเฉพาะในระยะหลังก็คือปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่และต่อการบริหารงานของตัวระบบราชการระบบราชการเองก็ต้องปรับตัวให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงานทั้งในส่วนที่เป็นแบ็กออฟฟิศคือใช้ในการบริหารงานประจำและใช้สำหรับการบริการประชาชนก็คือในงานที่มีลักษณะเป็นฟรอนต์ออฟฟิศเพื่อการบริการประชาชนได้อย่างพึงพอใจและก็สะดวกรวดเร็วสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นหลายๆหน่วยงานเองต้องพัฒนาในเรื่องของแอปพลิเคชันในการให้บริการประชาชนรวมไปถึงพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารออนไลน์เพื่อให้บริการประชาชนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่สำคัญของการบริหารราชการไทยในอนาคตอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ีคำนักศึกษาเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยที่3การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาการป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขนะครับซึ่งในหน่วยที่3นี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับตอนที่2ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นในส่วนของตอนที่1นะครับก็จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น3หัวข้อหลักๆก็คือหัวข้อที่1ก็คือความหมายและประเภทของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับหัวข้อที่2ก็คือวิทยาการระบาดของกลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับแล้วก็หัวข้อที่3ก็คือบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคนะครับก่อนอื่นนะครับขอกล่าวถึงความสําคัญของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับว่ามันมีความสําคัญยังไงบ้างนะครับซึ่งเนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนะครับที่ประชาชนมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมต่างๆนะครับที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคการสัมผัสได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับความเป็นเมืองความเป็นชุมชนแออัดทำให้ประชาชนนะครับอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคนใหญ่ๆชุมชนมีความหนาแน่นนะครับก็จะทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคไปในวงกว้างได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โรคติดต่อจากการสัมผัสนี้นะครับก็มักจะมีอาการเจ็บปวดที่รุนแรงนะครับผู้ป่วยก็จะมีอาการทุกข์ทรมานจากโรคนะครับในหลายๆโรคเนี่ยก็จะมีการตีตาการรังเกียจกีดกันนะครับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยนะครับโรคติดต่อจากการสัมผัสนี่หมายถึงโรคติดต่อที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคและรังโรคนั้นนะครับแล้วมีการแพร่เชื้อให้แก่กันทีนี้ในส่วนของรังโรคนะครับอาจจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรืออาจจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้นะครับส่วนการสัมผัสนั้นอาจจะเป็นการสัมผัสโดยตรงคือมีการแตะเนื้อต้องตัวกันหรือสัมผัส

ทางอ้อมเช่นการสัมผัสกับตัวกลางเช่นสินของหรือข้าวของเครื่องใช้ที่อาจจะมีการปนเปื้อนละอองเสมหะหรือน้ำลายหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับสำหรับประเภทของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือโรคที่แพร่โดยสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นโรคไข้หวัดนะครับประเภทที่2ก็คือโรคติดต่อที่แพร่ผ่านทางผิวหนังนะครับเช่นโรคติดจากเพื่อนนะครับประเภทที่3ก็คือโรคติดต่อที่แพร่โดยการมีเพศสัมพันธ์เช่นโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็ประเภทที่4ก็คือโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นๆนะครับเช่นพวกไข้สุดใสโรคฟีดาดมาดอนนะครับสำหรับโรคติดต่อจากการสัมผัสในหน่วยนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มโรคหลักๆนะครับก็คือกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับซึ่งเนื้อหารายละเอียดในหัวข้อนี้ก็จะอยู่ในตอนที่2นะครับแล้วก็กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นๆนะครับซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะอยู่ในตอนที่3นะครับสำหรับวิทยาการระบาดของกลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับเนื้อหาในส่วนนี้มีค่อนข้างที่จะมีความสำคัญและก็มีประโยชน์นะครับสำหรับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับซึ่งจะมีความสำคัญในการนำไปใช้ในเรื่องของการเฝ้าระวังและก็การวางมาตรการในการป้องกันโรคนะครับก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือธรรมชาติของการเกิดโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับก็จะกล่าวถึงองค์ประกอบของการเกิดโรคนะครับซึ่งมีองค์ประกอบอยู่3อย่างหลักๆนะครับก็คือตัวเชื้อโรคตัวบุคคลหรือตัวมนุษย์นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้นะครับถ้าขาดความสมดุลกันนะครับมีเชื้อโรคเข้ามาในพื้นที่ในชุมชนนะครับสภาพแวดล้อมเหมาะนะครับมนุษย์หรือประชาชนมีความเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงภูมิร่างกายอ่อนแอนะครับก็จะทำให้เกิดโรคระบาดในพื้นที่หรือในชุมชนได้ง่ายนะครับแล้วก็นอกจากองค์ประกอบ3อย่างข้างต้นเมื่อกี้ก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อด้วยนะครับซึ่งก็จะกล่าวถึงในส่วนของลักษณะของเชื้อโรคนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะครับรวมทั้งแหล่งรังโรคหรือวิธีการแพร่เชื้อหรือวิธีการรับเชื้อนะครับแล้วก็เนื้อหาในส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการกระจายของโรคตามปัจจัยเกี่ยวกับบุคคลเวลาและสถานที่นะครับสืบเนื่องจากว่าโรคติดต่อจากการสัมผัสนี้ในหลายๆโรคหรือบางโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะการเกิดการกระจายไปตามบุคคลตามเพศตามอายุที่มีความแตกต่างกันนะครับรวมทั้งในเรื่องของระยะเวลานะครับบางโรคก็จะมีลักษณะที่มีการแพร่ระบาดตามซีซั่นหรือตามฤดูกาลนะครับรวมทั้งในสถานที่นะครับโรคบางโรคก็มีความมักจะเกิดขึ้นในชุมชนในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันอยู่กันแบบหนาแน่นนะครับในชุมชนแออัดตรงนี้นะครับซึ่งองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความสำคัญในเรื่องของการออกแบบหรือวางมาตรการในการเฝ้าระวังและก็การป้องกันโรคนะครับแล้วก็เนื้อหาในส่วนที่3นะครับก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่ระบาดของโรคนะครับสำหรับปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากการสัมผัสนั้นก็จะมีหลายๆปัจจัยนะครับซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะขอยกตัวอย่างในสไลด์นี้ก็คือในส่วนของการเป็นอยู่ในวัยเจริญพันธุ์หรืออาจจะเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับซึ่งกลุ่มเยาวชนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่าวัยผู้ใหญ่นะครับรวมทั้งในเรื่องของการศึกษาการขาดความรู้ความตระหนักนะครับก็จะนำไปสู่การมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคที่ไม่เหมาะสมครับรวมทั้งลักษณะชุมชนที่มีชุมชนมีประชาชนรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นนะครับก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสัมผัสใกล้ชิดหรือมีโอกาสในการพบปะคนแปลกหน้าได้มากขึ้นนะครับรวมทั้งฤดูกาลนะครับเช่นฤดูร้อนหรือฤดูหนาวก็จะทำให้ประชาชนนี้มีพฤติกรรมหรือมีโอกาสที่จะสัมผัสอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับรวมทั้งการมีสุขอนามัยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีรับเชื้อมาแล้วก็จะมีโอกาสที่จะป่วยหรือแพร่เชื้อกับคนอื่นได้นะครับรวมทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับเรื่องวัฒนธรรมการเปิดเผยเรื่องรสนิยมทางเพศนะครับนิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสหรือมีการอยู่ก่อนแต่งอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้โอกาสในการที่จะมีการรับและแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับบทบาทของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากการสัมผัส

ก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับในระยะแรกก็คือในเรื่องของการป้องกันโรคล่วงหน้านะครับระยะที่2ก็คือการป้องกันควบคุมโรคเมื่อมีโรคเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาดำเนินมาตรการอะไรต่างๆในพื้นที่หรือในชุมชนอาจจะไม่ได้ดำเนินการด้วยตนเองนะครับซึ่งเวลาทำงานก็จะต้องอาศัยความร่วมมือหรือการทำงานเป็นทีมนะครับกับทีมสหวิชาชีพนะครับรวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นชุมชนเป็นอสม.หรือเป็นหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในชุมชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินมาตรการตรงนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของการป้องกันโรคล่วงหน้านะครับก็จะมีอยู่2มาตรการหลักๆนะครับก็คือมาตรการแรกก็คือการดำเนินตามมาตรการทั่วไปนะครับในเรื่องของการให้ความรู้ให้สุขศึกษาการส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนนะครับเพื่อที่จะตรวจจับหากมีโรคหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในชุมชนก็จะสามารถที่จะตรวจจับเหตุการณ์ตรงนี้ได้นะครับสำหรับการดำเนินมาตรการทั่วไปนี่ก็จะสามารถใช้ได้กับทุกๆโรคไม่เฉพาะโรคใดโรคหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรการการป้องกันเฉพาะโรคนะครับมาตรการนี้ก็จะเป็นการป้องกันที่จะมุ่งเป้าไปที่โรคใดโรคหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับโดยเฉพาะโรคที่จะมีการระบาดหรือเกิดขึ้นหรือพบได้บ่อยๆในชุมชนนะครับมีเช่นการฉีดวัคซีนนะครับการส่งเสริมการแนะนำให้ประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยงมีการสวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงนะครับเรื่องของการรับประทานยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ HIV นะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรการการป้องกันเฉพาะโรคนะครับสำหรับบทบาทของบุคลากรในการป้องกันควบคุมเมื่อมีโรคเกิดขึ้นนะครับก็จะเริ่มไปตั้งแต่เรื่องของการสอบสวนโรคนะครับซึ่งโรคติดต่อจากการสัมผัสหลายโรคเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกสอบสวนนะครับแต่ว่าในบางโรคนะครับความจำเป็นหรือมีความสำคัญหรืออาจจะมีเงื่อนไขนะครับอาจจะต้องมีการออกสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่เช่นมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นหรือมีการป่วยเป็นกลุ่มก้อนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ในชุมชนตรงนี้ก็จะต้องมีการออกไปสอบสวนโรคเพื่อที่จะหาข้อมูลนะครับหารายละเอียดต่างๆนะครับมาวางมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคนะครับรวมทั้งการติดตามผู้ป่วยนะครับกลุ่มเสี่ยงนะครับเพื่อให้มารับการตรวจยืนยันถ้าสงสัยนะครับและก็ได้รับการตรวจแล้วก็ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยจริงก็จะได้รับการรักษาแล้วก็ดำเนินมาตรการการควบคุมป้องกันโรคนะครับทั้งในคนในสิ่งแวดล้อมนะครับมีมาตรการในเรื่องของการยับยั้งการแพร่ระบาดนะครับการตัดวงจรการแยกโรคในบางโรคนี่อาจจะต้องมีการแยกผู้ป่วยนะครับเช่นโรควัณโรคดื้อยานี่ครับอาจจะต้องมีการแยกโรคแยกผู้ป่วยนะครับการทำลายเชื้อจากของใช้สิ่งขับถ่ายสารคัดหลั่งอะไรต่างๆของผู้ป่วยที่อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อนะครับแล้วก็เรื่องของการดำเนินการป้องกันการเสียชีวิตและความพิการนะครับแนะนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาให้มีการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการฟื้นฟูสภาพนะครับป้องกันไม่ให้มีความพิการเกิดขึ้นครับในส่วนของเนื้อหาในตอนที่2นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับซึ่งเนื้อหาในตอนที่2นี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อหลักๆก็คือความหมายความเป็นมาและสาเหตุของโรคนะครับหัวข้อที่2ก็คือสถานการณ์และแนวโน้มของโรคนะครับหัวข้อที่3ก็คือการติดต่ออาการการวินิจฉัยแล้วก็การดูแลรักษาแล้วก็หัวข้อที่4ก็คือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับหรือเรียกย่อๆว่า STI นะครับเป็นกลุ่มโรคที่ติดต่อที่มักแพร่โดยการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์นั้นก็จะมีอยู่3ช่องทางหลักๆก็คือช่องทางแรกก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดนะครับช่องทางที่2ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเช่นในกลุ่มชายรักชายนะครับแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือการทำออรัลเซ็กซ์นะครับหรืออาจจะมีการใช้อวัยวะอื่นๆนะครับในการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งจะทำให้เกิดการติดต่อของเชื้อโรคนะครับซึ่งการมีเพศสัมพันธ์นี้ต้องเป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันหรือมีการสวมถุงยางอนามัยนะครับสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือที่เรียกเดิมว่ากามโรคนะครับก็จะเป็นพวกโรคซิฟิลิสน้องในอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อโปรโต

ส่วนนะครับเช่นโรคเลิมโรคไวรัสตับอักเสบบีประมาณนี้นะครับสำหรับความหมายของโรคเอดแล้วก็ HIV นี้นะครับจริงๆHIV เนี่ยเป็นเชื้อที่ทำให้มีโอกาสในการที่จะป่วยเป็นโรคเอดนะครับเมื่อผู้ติดเชื้อได้รับเชื้อ HIV เข้าไปเนี่ยก็จะไปทำลายภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายนะครับโดยมีเซลล์ที่เป็นเป้าหมายของเชื้อ HIV ตัวนี้ก็คือ CD4 หรือ CD4 นะครับเข้าไปทำลายเชื้อแล้วก็ทำให้ปริมาณภูมิคุ้มกันนี้ลดลงจนภูมิคุ้มกันอ่อนแอนะครับทำให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือเกิดโรคเชื้อฉวยโอกาสนะครับเช่นเป็นวัณโรคหรือเป็นโรคปอดบวมหรือเชื้อราในสมองอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าโรคเอดส์นะครับสำหรับสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยจริงๆในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นในระดับโลกแล้วก็ในระดับประเทศเนี่ยสถานการณ์หรือแนวโน้มเนี่ยค่อนข้างจะมีทิศทางไปในแนวทางที่ดีขึ้นก็คือมีจำนวนที่ลดลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมีรายงานการติดเชื้อหรือผู้ป่วยรายใหม่ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยจำนวนมากในแต่ละปีนะครับแล้วก็ในกลุ่มเยาวชนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่ม15-24 ปีเนี่ยยังมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคซิฟิลิสแล้วก็โรคหนองในนะครับสำหรับช่องทางการติดเชื้อ HIV เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ช่องทางหลักๆนะครับช่องทางแรกก็คือติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่นะครับประมาณ80-90หรือ90%กว่าเนี่ยจะติดจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับส่วนช่องทางที่2ก็คือการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกตรงนี้ก็ปัจจุบันนี้มีน้อยมากนะครับหรือแทบจะไม่มีเลยเนื่องจากว่าเรามียาต้านไวรัสให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ซึ่งเมื่อลูกคลอดออกมาเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อจากแม่ได้น้อยลงนะครับแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือการติดต่อทางเลือดแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเลือดนะครับซึ่งช่องทางนี้ก็จะมีกลุ่มที่จะติดต่อจากทางเลือดก็คือกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดซึ่งอาจจะมีโอกาสในการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่จะติดเชื้อจากการไปรับเลือดหรือไปรับบริจาคอวัยวะต่างๆจากสถานพยาบาลของรัฐเนี่ยก็ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเรามีมาตรการในการตรวจคัดกรองเลือดหรืออวัยวะต่างๆเป็นอย่างดีก็ทำให้ไม่มีอุบัติการณ์หรือไม่มีการติดต่อผ่านช่องทางนี้นะครับสำหรับแหล่งที่อยู่ของเชื้อ HIV นี้ก็มีอยู่ในสารคัดหลั่งของร่างกายนะครับซึ่งเชื้อ HIV นี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในคนเท่านั้นนะครับไม่ได้อยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกร่างกายของผู้ป่วยหรือของคนได้นะครับในสารคัดหลั่งที่มีเชื้อค่อนข้างมากนะครับก็จะไล่มาตั้งแต่เลือดน้ำเหลืองน้ำในช่องคลอดครับน้ำอสุจินะครับมาจนถึงน้ำนมนะครับส่วนน้ำนมนี่ก็จะมีปริมาณที่น้อยกว่าเลือดหรือน้ำอสุจินะครับสำหรับกลุ่มประชากรหลักในการดำเนินมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคนะครับก็จะมีกลุ่มประชากรหลักๆอยู่5กลุ่มนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสหรือมีพฤติกรรมที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงหรือพบอุบัติการณ์หรือพบความชุดของการติดเชื้อ HIV ค่อนข้างสูงนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มชายรักชายหรือชายที่มีรสนิยมในการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับชายนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะพบอัตราการติดเชื้อค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศนะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มคนข้ามเพศหรือกลุ่มคนที่มีการแปลงเพศหรือ transgender นะครับแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้หญิงและเด็กนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสติดเชื้อ HIV แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV นะครับสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการวินิจฉัย อยู่3ประการนะครับประการแรกก็คือเรื่องของการอาศัยเกณฑ์ทางคลินิกหรืออาการป่วยของผู้ป่วยนะครับประกอบกับการใช้ประวัติหรือพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงว่าอาจจะได้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะรับเชื้อมาอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับแทบจะทุกโรคนะครับจะต้องมีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อหรือการเป็นผู้ป่วยนะครับเช่นการตรวจเลือดหรือการตรวจจากสารคัดหลั่งของร่างกาย
สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะประกอบไปด้วยหลายๆแนวทางหลายๆมาตรการนะครับเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมความรอบรู้การให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงนะครับมีการเฝ้าระวังโรคนะครับเช่นการเฝ้าระวังในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้ออาจจะมีการไปตรวจคัดกรองนะครับมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมหรือการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ HIV ในกลุ่มนั้นนะครับพยายามส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันนะครับรวมทั้งการตรวจหาเชื้อหากพบว่าตัวเองมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับหากพบว่ามีการติดเชื้อนะครับก็จะมีการส่งเสริมให้เข้าสู่การรักษาการกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการเข้าสู่การรักษาตรงนี้มีความสำคัญส่วนหนึ่งก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้นะครับแล้วก็สืบเนื่องจากมัดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยก็จะมีประเด็นในเรื่องของการตีตาแล้วก็การเลือกปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการส่งเสริมการสร้างกระแสเพื่อใหไม่มีการตีตาและเลือกปฏิบัติก็จะทำให้กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาได้มากขึ้นก็จะเป็นการป้องกันการควบคุมโรคที่ดีอีกอย่างนึงนะครับซึ่งมาตรการต่างๆนั้นนะครับก็จะมีทั้งมาตรการเชิงรุกแล้วก็มาตรการเชิงรับนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายหลักที่ผมได้ยกตัวอย่างในสไลด์ก่อนๆหน้านี้นะครับครับสำหรับตอนที่3นะครับเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดของโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6โรคนะครับที่สำคัญนะครับได้แก่โรคเรื้อนนะครับโรคไวรัสตับอักเสบ B แล้วโรคไวรัสตับอักเสบ C นะครับแล้วก็โรคตาแดงจากเชื้อไวรัสนะครับโรคไข้สุกใสโรคไข้กาลังแอดนะครับแล้วก็โรคฝีดาษวานรนะครับเนื่องจากโรคเรื้อนโรคไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ตับอักเสบ C รวมทั้งโรคฝีดาษวานร3-4 โรคนี้นะครับเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขกว่าโรคอื่นๆนะครับจึงจะขอกล่าวถึงรายละเอียดดังนี้นะครับสำหรับโรคเรื้อนนะครับเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับโรคนี้ก็เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญนะครับถึงแม้ว่าจะพบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เยอะแต่ว่าเป็นโรคที่สำคัญก็คือก่อให้เกิดความพิการทางด้านร่างกายแล้วก็มีผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากกับผู้ป่วยนะครับส่งผลกระทบต่อครอบครัวหรือชุมชนนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับสำหรับโรคนี้นะครับเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเชื้อจะออกจากร่างกายของผู้ป่วยได้2ทางก็คือออกจากทางผิวหนังหรือบริเวณที่มีแผลของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ออกทางน้ำคัดหลั่งของเยื่อจมูกซึ่งจะปนออกมากับการอายจามของผู้ป่วยแล้วก็แพร่ไปยังบุคคลอื่นผ่านระบบทางเดินหายใจนะครับเชื้อตัวนี้เมื่อออกจากร่างกายผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ค่อนข้างนานหลายวันนะครับทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคเรื้อนซึ่งเสี่ยงต่อการที่จะการสัมผัสแล้วก็ได้รับเชื้อจากผู้ป่วยนะครับเชื้อตัวนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับโดยปกติคนส่วนใหญ่ก็จะมีภูมิต้านทานที่สูงพอก็จะสามารถที่จะขับเชื้อแล้วก็กำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้นะครับส่วนคนที่อ่อนแอภูมิต้านทานไม่ดีตรงนี้นะครับไม่สามารถกำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้นะครับก็จะเกิดอาการป่วยนะครับซึ่งมีระยะฟักตัวของโรคอยู่ที่ประมาณราว5 ปีนะครับอาการก็จะมีอาการที่ผิวหนังแล้วก็ระบบประสาทไม่มีการรักษาเนี่ยก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสพิการได้นะครับสำหรับการวินิจฉัยก็คือการตรวจรอยโรคบริเวณผิวหนังของโรคเรื้อนนะครับตรวจอาการชาหรือก็ตรวจเส้นประสาทโตนะครับแล้วก็มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากผิวหนังของผู้ป่วยนะครับสำหรับมาตรการป้องกันและควบคุมที่สำคัญก็คือการเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยพิธีจะนำผู้ป่วยนะครับเข้าสู่การรักษานะครับส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นการยับยั้งหรือการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวหรือชุมชนนะครับรวมทั้งเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อนให้ดีขึ้นนะครับสำหรับโรคต่อมานะครับก็คือโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C นะครับ2โรคนี้เนี่ยยังเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะสำคัญทางด้านสาธารณสุขนะครับโรคนี้มีความเหมือนกันนะครับมีความใกล้เคียงกันในแง่ของการติดต่อนะครับซึ่งติดต่อการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลักแล้วก็มีอาการตับอักเสบเรื้อรังกลุ่มนี้นะครับคนที่เกิดหลัง

พ.ศ.นี้นะครับก็จะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับไวรัสตับอักเสบบีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสในการติดเชื้อนี่เพิ่มมากขึ้นนะครับประชากรที่เกิดก่อนนะครับปีพ.ศ. 2535อัตราการติดเชื้อเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆร้อยละ 4.5 นะครับส่วนประชากรที่เกิดหลังพ.ศ. 2535เป็นต้นมานะครับก็จะมีอัตราการติดเชื้อที่ค่อนข้างน้อยก็คือร้อยละ 0.6 นะครับระยะฟักตัวของโรคนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3 เดือนนะครับอาการเด่นๆของโรคนี้ก็คืออาการตัวเหลืองตาเหลืองนะครับบางรายรุนแรงก็จะเป็นโรคตับอักเสบนะครับสำหรับโรคไวรัสตับอักเสบ B นี่จะมีโอกาสในการเป็นตับอักเสบเรื้อรังน้อยกว่าไวรัสตับอักเสบ C นะครับแต่ว่าความชุกหรือบัตรการของโรคไวรัสตับอักเสบ B นี่จะมีมากกว่าไวรัสตับอักเสบ C นะครับสำหรับการวินิจฉัยก็ด้วยการตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดหาการติดเชื้อนะครับการรักษาโรคนี้นี่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ทั้งไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ไวรัสตับอักเสบ C นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C ส่วนใหญ่จะหายเองได้นะครับสามารถที่จะขับเชื้อออกจากร่างกายแล้วก็เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับมีอยู่ส่วนหนึ่งหรือส่วนน้อยเท่านั้นที่จะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังแล้วก็ตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับนะครับแต่อย่างที่บอกว่าหากมีการตรวจพบเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษานะครับอาจจะมีการกินยาหรือมียาฉีดนะครับในบางรายก็จะมีการผ่าตัดเปลี่ยนตับตรงนี้ก็จะช่วยให้สามารถลดการกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังได้รวมทั้งการปฏิบัติตัวนี้เพื่อการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรงนี้นะครับสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคนะครับมันจะมีอยู่หลายๆมาตรการหลายๆแนวทางนะครับมาตรการหนึ่งที่สำคัญก็คือการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีจากแม่สู่ลูกนะครับซึ่งลูกเนี่ยเวลาติดเชื้อจากแม่นะครับโอกาสในการที่จะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังของลูกซึ่งเป็นวัยเด็กเนี่ยจะมีโอกาสมากกว่าวัยผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นจึงเน้นย้ำหรือก็เข้มข้นในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เด็กนะครับได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบจากแม่นะครับรวมทั้งการป้องกันในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีโอกาสที่จะสัมผัสผู้ป่วยสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยตรงนี้ก็จะมีโอกาสมากในการที่จะได้รับเชื้อนะครับรวมทั้งการคัดกรองในกลุ่มประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสได้รับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดนะครับสำหรับโรคสุดท้ายนะครับก็คือโรคฝีดาษวานรนะครับหรือมังกี้ป็อกนะครับหรือเรียกย่อๆสั้นๆว่า M ป็อกนะครับค้นพบครั้งแรกในลิงนะครับในปี2501นะครับที่ประเทศเดนมาร์กนะครับโรคนี้นะครับมีความคล้ายกับโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษนะครับแยกออกจากกันได้ยากนะครับเมื่อดูจากลักษณะทางคลินิกนะครับประมาณ170นี่แพร่จากสัตว์สู่คนนะครับโรคนี้เนี่ยมีถิ่นระบาดอยู่แถบแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาตะวันตกนะครับในปี2546เนี่ยมีการระบาดในซีกโลกตะวันตกนะครับในการระบาดครั้งนั้นเนี่ยพบผู้ป่วยอยู่47รายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อช่วงเร็วๆนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่13พฤษภาคม2565องค์การอนามัยโลกเนี่ยได้รับรายงานการระบาดของโรคฝีดาษวานรนอกพื้นที่เสี่ยงอีกครั้งนะครับซึ่งปกติโรคนี้ก็จะระบาดอยู่แถวๆแอฟริกากลางนะครับถ้ามีการระบาดนอกพื้นที่หรือไปยังประเทศอื่นหรือไปยังประเทศอื่นก็จะมีความวิตกกังวลว่าอาจจะมีการระบาดใหญ่คล้ายๆกับโรคโควิด-19 หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็เลยประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับสำหรับเชื้อไวรัสมังกี้ป็อกนะครับจะมีระยะฟักตัวอยู่ประมาณ 7-14 วันนะครับเข้าสู่ทางร่างกายทางระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ติดต่อจากการสัมผัสทางผิวหนังที่ตุ่มหรือบาดแผลแล้วก็เยื่อบุต่างๆของผู้ป่วยนะครับอาการก็จะมีไข้อ่อนเพลียน้ำต่อมน้ำเหลืองโตนะครับหลังจากมีไข้ประมาณ2วันก็จะเริ่มมีผื่นขึ้นนะครับบริเวณใบหน้าแล้วก็อวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับสำหรับการป้องกันโรคฝีดาษวานรนะครับก็จะป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษนะครับแล้วก็มีส่วนของการแยกกักผู้ป่วยนะครับจนกระทั่งผู้ป่วยจะตกสะเก็ดนะครับตกสะเก็ดตุ่มแผลแห้งนะครับหรือกรณีที่ผู้ป่วยที่ไม่มีตุ่มนะครับก็จะมีการแยกโรคมาจากมีไข้7วัน

ับว่าในกรณีที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือกลุ่มเสี่ยงนะครับก็จะมีการเฝ้าระวังสังเกตอาการนาน21วันหลังจากสัมผัสเชื้อนะครับเมื่อวันที่10พฤษภาคม2566องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าโรคฝีดาษวานอนเนี่ยไม่ได้เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วนะครับสืบเนื่องจากว่าการระบาดเนี่ยไม่ได้มีการแพร่ระบาดไปยังหลายทวีปหรือหลายประเทศเหมือนดังเช่นโรคโควิด-19 นะครับก็เลยยกเลิกประกาศตรงนี้ไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยนี่ยังต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันโรคตรงนี้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบผู้ป่วยจำนวนมากแต่ก็ยังได้รับรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นในกลุ่มชายรักชายนะครับที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับโดยสรุปนะครับโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับหลายๆโรคเนี่ยยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญแล้วก็มีความรุนแรงทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองต่อครอบครัวต่อชุมชนนะครับส่งผลกระทบหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจและก็ทางด้านสังคมนะครับโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยถึงแม้ว่าแนวโน้มการระบาดจะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่เป็นจำนวนมากครับโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับรวมทั้งโรคฝีดาษวานอนนะครับซึ่งยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายนะครับปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเชื้อโรคนะครับทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาสภาพแวดล้อมเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อการเกิดการกระจายของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นต่อไป

เติมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่5แล้วนะครับสำหรับรายการในวันนี้จะครอบคลุมเนื้อหา3หน่วยหน่วยที่13จะเป็นเรื่องของการจัดจ้างภายนอกและการใช้บริการร่วมหน่วยที่14การบัญชีเพื่อการบริหารแบบลีนและหน่วยที่15เป็นกรณีศึกษาการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับรายการในวันนี้นักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และ Facebook ครับจากนี้เชิญชมเนื้อหาในแต่ละหน่วยได้แล้วครับหน่วยที่13การจัดจ้างจากภายนอกกิจการและการใช้บริการร่วมในหน่วยนี้จะมีอยู่2ตอนตอนที่ 13.1 การจัดจ้างจากภายนอกกิจการและตอนที่ 13.2 การใช้บริการร่วมกันในตอนที่ 13.1 นั้นการจัดจ้างจากภายนอกกิจการจะประกอบไปด้วย3เรื่องเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดจ้างจากภายนอกกิจการเรื่องที่2ข้อควรพิจารณาและแนวโน้มในอนาคตของการจัดจ้างจากภายนอกกิจการและเรื่องที่3เป็นกรณีศึกษาการจัดจ้างจากภายนอกกิจการเรามาเริ่มกันนะครับในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัด

จ้างจากภายนอกกิจการการจัดจ้างจากภายนอกกิจการคือการที่กิจการโอนความเป็นเจ้าของในกระบวนการทางธุรกิจไปให้บุคคลภายนอกในฐานะผู้ให้บริการเพื่อเป็นผู้ดำเนินการในกระบวนการนั้นแทนกิจการจากความหมายนี้ถ้าพิจารณาให้ดีจะพบว่าการโอนความเป็นเจ้าของนั้นไม่ได้โอนความเป็นเจ้าของของกิจการนะครับแต่ในการดำเนินการธุรกิจนั้นมันมีกระบวนการทางธุรกิจหลากหลายกระบวนการเราจะเอากระบวนการบางส่วนที่จะให้ผู้จัดการผู้จัดจ้างภายนอกเป็นผู้ดำเนินการแทนหรือไปจ้างเขานั่นแหละครับเรามาดูสาเหตุของการจัดจ้างจากภายนอกกิจการสาเหตุนั้นสาเหตุแรกก็คือกิจการจะมุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นภารกิจหลักหมายความว่าในกิจการของธุรกิจจะมีภารกิจหลักภารกิจรองและภารกิจอื่นดังนั้นเราก็จะมุ่งเน้นเฉพาะภารกิจหลักไอ้ส่วนที่เป็นภารกิจที่เป็นการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นภารกิจรองภารกิจอื่นที่เราสามารถที่จะพิจารณาดูว่าเราควรจะมีหน่วยงานที่จะซัพพอร์ตตรงนี้หรือจะจ้างจากภายนอกนั่นเองสาเหตุที่2ก็จะเป็นการประสบปัญหาในการบริหารบุคลากรของส่วนงานที่เป็นที่ไม่ใช่ภารกิจหลักดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเรื่องของบุคลากรเข้ามาเกี่ยวข้องการที่เราจะหาบุคลากรมาซัพพอร์ตในหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่ภารกิจหลักบางทีมันเป็นประเด็นปัญหาดังนั้นการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ก็อาจจะจัดจ้างจากภายนอกมาทดแทนได้สาเหตุที่3ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเนื่องจากภารกิจอื่นที่ไม่ใช่ภารกิจหลักการที่เราจะไปหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่ยากและบางครั้งมันมีต้นทุนที่สูงการขาดแคลนที่จะหาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกหรือเป็นหน่วยงานภายนอกมาดำเนินการแทนก็จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สาเหตุที่4อยู่ภายใต้ภาวะกดดันที่ต้องลดต้นทุนกรณีนี้เกิดขึ้นจากกิจการอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องต้นทุนแล้วทำให้เห็นว่าตัวกำไรของกิจการไม่เป็นไปตามเป้าหมายอันอาจจะเกิดจากสาเหตุในเรื่องของต้นทุนบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่ภารกิจหลักจำเป็นจะต้องลดต้นทุนของหน่วยงานภารกิจอื่นออกไปจึงควรจะใช้การจัดจ้างจากภายนอกกิจการมาทดแทนและสาเหตุที่5ก็คือการก้าวทันเทคโนโลยีเทคโนโลยีเราทราบดีนะครับว่าในโลกของธุรกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีค่อนข้างจะเยอะและรวดเร็วอย่างยิ่งดังนั้นการก้าวไปกับเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะทำให้ต้นทุนของกิจการนั้นสูงขึ้นอาจจำเป็นที่จะใช้วิธีการจัดจ้างจากภายนอกกิจการที่มีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีมาให้บริการกับกิจการก็จะเป็นเรื่องของสาเหตุการจัดจ้างจากภายนอกกิจการนั่นเองและสาเหตุที่6การเพิ่มคุณภาพการให้บริการนะครับเนื่องจากการที่เราจะเพิ่มคุณภาพสาเหตุของการจัดจ้างก็เนื่องจากหน่วยงานภายนอกอาจจะมีประสบการณ์อาจจะมีความชำนาญอาจจะมีความเชี่ยวชาญที่พิจารณาและตัดสินใจดูแล้วอาจจะคิดว่าน่าจะทำให้คุณภาพของการให้บริการนั้นประสบความสำเร็จมากกว่าการที่มีบุคลากรภายในเป็นผู้ดำเนินการประเภทของกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้การจัดจ้างภายนอกก็จะมีอยู่3ประเภทหลักๆประเภทแรกเป็นงานบริการพื้นฐานงานบริการพื้นฐานนั้นเป็นงานที่ให้คุณค่าเชิงกลยุทธ์ต่อธุรกิจในระดับต่ำซึ่งงานบริการพื้นฐานอย่างเช่นการรักษาความปลอดภัยงานทางด้านการทำความสะอาดประเภทที่2เป็นงานด้านวิชาชีพงานด้านวิชาชีพก็จะเป็นหลักการที่มีคุณค่ามากกว่างานทางด้านพื้นฐานอย่างเช่นงานทางด้านกฎหมายนะครับอาจจะไปว่าจ้างจากทนายความหรือสำนักงานทนายความหรือผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมายมาให้บริการกับกิจการ

แทนที่จะจ้างนักกฎหมายหรือนิติกรมาประจำสำนักงานนะครับหรืองานทางด้านบัญชีที่ให้บริการจัดทำบัญชีถ้าหากบัญชีของเรานั้นไม่มากมายนักแล้วก็ไม่ยุ่งยากเราก็อาจจะใช้สำนักงานบัญชีมาช่วยเสริมหรืองานทางด้านวิศวกรรมนะครับและงานประเภทที่3ก็คืองานที่

ด้านการผลิตงานทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับหรือการสร้างระบบบัญชีการเงินซึ่งต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ที่มากด้วยความเชี่ยวชาญมาช่วยเสริมในเรื่องนี้นะครับข้อควรพิจารณาและแนวโน้มในอนาคตของการจัดจ้างจากภายนอกกิจการขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างจากภายนอกอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนแล้วล่ะครับว่าการที่กิจการนั้นจะไปจัดจ้างจากภายนอกกิจการนั้นเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างแน่นอนครับมันจะต้องเริ่มต้นจากการตัดสินใจที่เราจะใช้ outsourcing หรือการจัดจ้างจากภายนอกกิจการอันนี้ก็อยู่ที่ตัวผู้บริหารจะต้องมีการตัดสินใจแล้วว่ากิจการจะใช้การจัดจ้างหรือไม่โดยก็ประมวลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรว่ามันมีอุปสรรคมันมีปัญหาการจะแก้ไขอาจจำเป็นจะต้องใช้การจัดจ้างจากภายนอกหรือ outsourcing มาช่วยในด้านนี้ให้กิจการนั้นสามารถไปบรรลุเป้าหมายหลังจากตัดสินใจที่จะใช้ outsourcing แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องเป็นการคัดเลือกผู้รับจ้างเพราะ outsourcing ไม่ใช่มีแค่แห่งเดียวอาจจะมีหลายๆแหล่งก็เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่รับงานเหล่านี้กิจการก็จะต้องคัดเลือกผู้รับจ้างซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกก็จะต้องมีการดูประสบการณ์ของผู้ให้บริการรวมทั้งพิจารณาปัจจัยต่างๆสภาพแวดล้อมการมีชื่อเสียงและการที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการที่มีประวัติที่ดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การคัดเลือกว่าจะใช้เกณฑ์ใดกิจการก็จะต้องเป็นผู้กำหนดโดยการคัดเลือกก็อาจจะเป็นหน่วยงานของทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างก็จะทำหน้าที่คัดเลือกผู้รับจ้างว่ามีกี่รายนะครับไม่ใช่เห็นว่า outsourcing ก็เลยจ้างรายเดียวอันนี้ก็จะทำให้เราเสียโอกาสฉะนั้นก็คงจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่บริษัทหรือกิจการได้กำหนดขึ้นมาให้รอบคอบรวมทั้งอาจจะมีเกณฑ์อะไรที่พิเศษเนื่องจากการใช้ outsourcing มันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่เราจะต้องพิจารณามากกว่าการจัดจ้างโดยทั่วไปหลังจากได้พิจารณาในเรื่องของการคัดเลือกผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการทางด้านสิ่งที่เราต้องการแล้วก็จะต้องตกลงการทำสัญญาจ้างนั้นข้อมูลในสัญญาจ้างจึงจะต้องระบุรายการที่เราจะใช้บริการจาก outsourcingดังนั้นสัญญาจ้างจึงต้องมีความรัดกุมมีความชัดเจนในเรื่องขอบเขตการให้บริการข้อตกลงต่างๆรวมทั้งสิ่งที่กิจการต้องการจากผู้ให้บริการเพราะหากเราไม่ได้กำหนดความชัดเจนลงไปมันก็อาจจะทำให้การจัดจ้างจากภายนอกไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นในสัญญาจ้างเหล่านี้จึงอาจจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาจากนักกฎหมายนะครับซึ่งอาจจะเป็นนักกฎหมายของกิจการหรืออาจจะเป็นนักกฎหมายที่เราใช้บริการแยกออกมาต่างหากอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับกิจการสัญญาจ้างนอกจากจะระบุขอบเขตระยะเวลาผลงานที่เขาจะดำเนินการจัดทำให้กับกิจการแล้วก็จะต้องมีการกำหนดระยะเวลาของการว่าจ้างไว้ด้วยรวมถึงค่าบริการนะครับว่าเหมาะสมควรนะครับและอย่าลืมนะครับการทำสัญญาจ้างข้อตกลงที่จะต่างพูดถึงและก็จะต้องระบุให้ชัดเจนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของตัวภาษีที่เกิดขึ้นจากสัญญาจ้างว่าถ้ามันมีภาระภาษีเกิดขึ้นจากการว่าจ้างใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งหากไม่ได้ระบุแน่นอนครับมันก็เป็นไปตามข้อกฎหมายอยู่แล้วแต่บางครั้งทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนอาจจะเป็นประเด็นในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นก็ควรจะต้องมีการพูดคุยกันให้สมประโยชน์ทั้งคู่นะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการโยกย้ายบุคลากรเนื่องจากกิจการได้ตัดสินใจใช้ outsourcing ดังนั้นบุคลากรที่ทำหน้าที่ดังกล่าวในกิจการก็อาจจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาโยกย้ายบุคลากรที่ทำหน้าที่เดิมไปอยู่ในส่วนงานอื่นงั้นการจะโยกย้ายบุคลากรเหล่านี้ต้องทราบดีนะครับว่าวัฒนธรรมขององค์กรและก็แนวคิดของตัวบุคลากรขององค์กรนั้นบางครั้ง
การโยกย้าย

จะกลายเป็นการทำลายจิตใจได้ดังนั้นจึงต้องมีการสื่อสารในเรื่องนี้ให้ชัดเจนกับบุคลากรภายในรวมถึงพิจารณาความรู้ความสามารถว่าจะโยกย้ายบุคลากรเหล่านี้ไปยังหน่วยงานใดเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่แก่องค์กรไม่ใช่ไปเอาพนักงานไปฝากไว้เฉยๆแต่เอาไปอยู่ในหน่วยงานใดก็จะต้องทำหน้าที่ได้ดีที่สุดและให้ผลประโยชน์ต่อองค์กรได้คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่พนักงานเหล่านั้นหรือบุคลากรนั้นได้รับดังนั้นจึงต้องมีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวด้วยขั้นตอนที่5ก็เป็นการปฏิบัติตามสัญญากรณีนี้ก็คือจะต้องมีการควบคุมนะครับผู้ให้บริการจากภายนอกว่าเมื่อเรามีการตกลงในสัญญาแล้วก็จะต้องมีการพิจารณาการปฏิบัติตามสัญญาของหน่วยงานที่เราได้ว่าจ้างเขาว่าเขาได้ทำไปตามขอบเขตที่เราได้ให้รวมถึงความชัดเจนในเรื่องของผลงานที่กิจการจะได้รับรายงานหรือการได้รับผลการปฏิบัติดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดตามสัญญานั้นนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ว่าจ้างจึงต้องมีการควบคุมติดตามผลงานดังกล่าวหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสิ้นสุดสัญญาและก็การต่อสัญญาในขั้นตอนนี้ก็หมายถึงขอบเขตของระยะเวลาหรือการปฏิบัติผลงานตามสัญญานั้นได้สิ้นสุดลงตามสัญญาจึงต้องมีการพิจารณากันว่าเมื่อสัญญาสิ้นสุดงานดังกล่าวจะสิ้นสุดไปด้วยหรือไม่อันนี้ตัวผู้บริหารก็จำเป็นจะต้องพิจารณาแล้วว่าจะต้องต่อสัญญาเพื่อให้งานนั้นเดินหน้าต่อหรือใช้ outsourcing ต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตหรือมีการกำหนดเป้าหมายในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่หากจะต้องมีการต่อสัญญาในขอบเขตเดิมก็ต้องกลับมาพิจารณาว่ายังใช้ขอบเขตเดิมได้หรือไม่หรือจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนขอบเขตงานให้เหมาะสมกับสิ่งที่ได้กำหนดขึ้นในอนาคตแต่ถ้าหากไม่เห็นด้วยหรืออย่างไรหรือการทำผลงานของผู้ให้บริการนั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการก็อาจจำเป็นจะต้องจบสัญญานั้นหรืออาจจะต้องมีการคัดเลือกผู้รับจ้างใหม่เพื่อมาดำเนินการต่อเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กิจการได้ดำเนินการไว้นั้นเกณฑ์ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยกิจการหรือผู้บริหารกิจการจะต้องเป็นคนกำหนดตัวชี้วัดผลงานของผู้ให้บริการ outsourcing เหล่านี้ได้ผลงานตามที่เราต้องการหรือลักษณะของการให้บริการนั้นดีกว่าที่เราคาดหวังหรือแย่กว่าตรงนี้ก็จะต้องเป็นการระดมนะครับตัวความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลงานของ outsourcing เพื่อที่เราจะได้ใช้บริการจัดจ้างจากภายนอกให้ดีที่สุดหลักการสำคัญของการจัดจ้างภายนอกกิจการนั้นในการจัดจ้างภายนอกกิจการจึงต้องมีหลักการที่จะต้องร่วมกันพิจารณาอันดับแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการเพราะนั้นตรงนี้การทำงานร่วมกันซึ่งเป็นลักษณะของคู่ค้าหรือคู่บิสซิเนสเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการเพื่อที่จะทำให้งานของเรานั้นประสบความสำเร็จเพราะเราทราบดีว่าการดำเนินการหากเกิดข้อขัดแย้งหรือเกิดปัญหาเกิดขึ้นการที่เรากำหนดเป้าหมายไว้ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเรื่องที่สองก็คือการสื่อสารกับผู้ให้บริการต้องเข้าใจว่าผู้ให้บริการนั้นเป็นบุคคลภายนอกดังนั้นอาจจะไม่รู้ธรรมเนียมวัฒนธรรมขององค์กรอาจจะไม่รู้ถึงกระบวนการที่แท้จริงขององค์กรดังนั้นผู้ว่าจ้างหรือตัวกิจการเองจำเป็นจะต้องมีการสื่อสารกับผู้ให้บริการให้เกิดความเข้าใจที่ดีงามรวมถึงการทำงานร่วมกันให้ได้หลักการที่3ก็คือการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการเนื่องจากงานใดๆก็ตามเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเท่านั้นมันยังอาจไปกระทบยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เราพูดง่ายๆก็คือผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการดังนั้นจึงจำเป็นครับ
จะต้องมีการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนได้เสียเหล่านั้นให้เกิดความเข้าใจของการจัดจ้างหรือการที่ให้ผู้ให้บริการนั้นไปดำเนินการแทนเพราะเราเหมือนกับเรามอบหมายให้ผู้จัดจ้างภายนอกนั้นไปดำเนินการแทนในกระบวนการนั้นๆจึงอาจจะมีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสียเรื่องที่4ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพนักงานอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ outsourcing อาจจะทำให้พนักงานในองค์กรที่ทำหน้าที่เดิมกับองค์กรนั้นมีความรู้สึกที่อาจจะเป็นผลลบดังนั้นตรงนี้เราจึงต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจนะครับหรืออาจจะให้พนักงานเหล่านั้นเป็นส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นผู้สนับสนุนแต่ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลกระทบดังกล่าวก็จะต้องเกิดขึ้นแต่เราก็แก้ไขผลกระทบด้วยการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันครับหลักการที่5นะครับเป็นช่วงระหว่างการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจดังนั้นในช่วงของตรงนี้ก็หมายความว่าเรายังจะตัดสินใจว่าจะจัดจ้างจากภายนอกเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยจึงจำเป็นนะครับจะต้องดูว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากข่าวสารเราก็ย่อมทราบดีว่าเวลาจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยในองค์กรบางครั้งมันไม่ได้เป็นความลับเมื่อมันไม่ได้เป็นความลับพนักงานบุคลากรก็อาจจะได้ทราบก่อนที่จะมีการจัดจ้างดังนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ความรู้สึกว่าเมื่อมีการจัดจ้างจากภายนอกอาจจะส่งผลให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาจะถูกการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นพนักงานที่คิดว่าจะถูกการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางทีมันก็จะมีความรู้สึกดังกล่าวตรงนี้เราก็จำเป็นจะต้องมีการป้องกันนะครับทำความเข้าใจให้เกิดภาพเชิงบวกให้ได้ซะก่อนนะครับหลักการที่6ก็คือลักษณะของกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้ outsourcing ในลักษณะที่6นี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางธุรกิจที่จะต้องมีการพิจารณาว่าอะไรที่ไม่ใช่ภารกิจหลักเราอาจจะเลือกภารกิจรองที่เราเห็นว่าใช้ outsourcing จะได้ประโยชน์ที่เหมาะสมกว่าอันนี้ก็เป็นการเลือกขบวนการของกิจการเองในหลักการที่7คือการถ่ายโอนความรู้ในเรื่องนี้ก็คือเนื่องจากการจัดจ้างจากภายนอกเป็นบุคลากรหรือหน่วยงานที่มีความรู้ทางด้านนั้นโดยเฉพาะก็อาจจำเป็นจะต้องเรียนรู้หรือการขอรับการถ่ายโอนความรู้จาก outsourcing นะครับโดยการสังเกตหรือมีการส่งผู้ช่วยไปร่วมงานหรืออาจจะมีการพูดคุยกันถึงวิธีการต่างเพื่อจะทำให้มีการถ่ายโอนความรู้มายังพนักงานขององค์กรเพิ่งต่อไปในอนาคตการถ่ายโอนความรู้ตรงนี้มันก็อาจจะต่อยอดเป็นผู้ใช้บริการจากภายในแทนที่จะไปใช้จากภายนอกได้หลักการข้อที่8ก็คือการผสมผสานระบบและเทคโนโลยีก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าการจัดจ้างจากภายนอกกิจการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาก็อาจจะมีระบบงานที่ดีรวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยให้กิจการนำระบบที่เรามีอยู่รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปผสมผสานเชื่อมต่อกับระบบของผู้ให้บริการจากภายนอกได้นะครับสาเหตุของความล้มเหลวของการใช้ outsourcing สาเหตุของความล้มเหลวเรื่องแรกก็คือการกำหนดขอบเขตงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานนั้นไม่ชัดเจนอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าการจะใช้ outsourcing ถ้าหากคุณไม่ได้กำหนดขอบเขตงานให้ outsourcing ทำอย่างชัดเจนแล้วก็เขาก็อาจจะทำงานภายใต้ขอบเขตในลักษณะของพื้นฐานมากเกินไปจนทำให้ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่มีตัวชี้วัดถึงความสำเร็จของงานหรือมันไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับผลที่ออกมาไม่สามารถที่จะมองถึงตัวชี้วัดได้มันก็เลยกลายเป็นผลที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับหรือในกรณีต่อมาสาเหตุที่ล้มเหลวก็เนื่องจากกิจการปล่อยให้ผู้บริการเป็นผู้กำหนดขอบเขตและเป้าหมายเองความต้องการของเรานะครับเราควรจะต้องแจ้งและกำหนดเป็นขอบเขตไม่ควรที่จะให้กิจการที่เป็น outsourcing กำหนดขอบเขตการให้บริการและเป้าหมายของงานนั้นเนื่องจากอาจจะไม่ใช่สิ่งที่กิจการต้องการดังนั้นในการตัดสินใจในเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะครับจะต้องมองสิ่งที่กิจการต้องการและกำหนดให้ตัว outsourcing เป็นผู้ให้บริการกิจการไม่ได้กำหนดขอบเขตงานแบบลงรายละเอียดก
็อย่างที่เราให้หลักการไปนะครับว่าขอบเขตถ้าหากคุณกำหนดเป็นลักษณะกว้างๆหรือกำหนดแต่หัวเรื่องแต่ไม่ลงดีเทลดังนั้นเวลามันจะวัดผลงานมันก็วัดไม่ได้ตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าผู้ที่จะใช้ outsourcing ควรที่จะกำหนดขอบเขตของงานแบบลงรายละเอียดก็จะทำให้เราได้รับถึงผลต่างกล่าวว่าประสบตามเป้าหมายที่เราต้องการหรือไม่นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของกรณีศึกษาการจัดจ้างจากภายนอกกิจการนะครับอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของกิจการ2กิจการคือ Nike กับ Apple นะครับตัว Nike นั้นเป็นผู้ผลิตรองเท้ากีฬาที่ใช้ outsourcing สำหรับกระบวนการผลิตทั้งหมดก็ยกเว้น Nike Air นะครับส่วนการโฆษณาก็จะเป็นบริษัทภายนอกเป็นผู้ดำเนินการให้ผลลัพธ์ก็คือผลิตภัณฑ์ Nike ก็จะเป็นที่ยอมรับมีอัตราการเติบโตและให้ผลตอบแทนอย่างน่าพอใจส่วนกรณีหนึ่งก็คือกรณีของ Apple นะครับก็ใช้วิธีการ outsourcing เช่นเดียวกันเกี่ยวกับกระบวนการผลิตมากกว่า10ตั้งแต่กระบวนการออกแบบการผลิตเครื่องพิมพ์การตลาดจะมุ่งเน้นเฉพาะซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ให้ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ผลลัพธ์สามารถจะลดการลงทุนที่ไม่จำเป็นออกไปได้นั่นก็คือตอนที่ 13.1 นะครับต่อไปก็จะเป็นตอนที่ 13.2 ซึ่งเป็นการใช้บริการร่วมกันก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องเช่นเดียวกันนะครับก็แนวคิดเกี่ยวกับการใช้บริการร่วมกันการดำเนินการในรูปแบบการใช้บริการร่วมกันและกรณีศึกษาการดำเนินการในรูปแบบของการใช้บริการร่วมกันเรามาเริ่มต้นนะครับในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการใช้บริการร่วมกันการใช้บริการร่วมกันคือการที่ส่วนงานหลายๆส่วนงานของกิจการร่วมกันใช้บริการที่ดำเนินการโดยส่วนงานหนึ่งที่แยกออกมาต่างหากวัตถุประสงค์ของการใช้บริการร่วมกันก็เพื่อปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทำให้เกิดความง่ายขึ้นไม่ต้องลงทุนที่มากมายนักการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของข้อมูลสามารถจะทำได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีการใช้บริการร่วมกันบริการร่วมกันนั้นก็จะทำให้งานต่างๆของหลายๆองค์กรที่อยู่ในเครือเดียวกันทำได้ง่ายขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าลงทุนไปครั้งเดียวใช้ได้หลายๆกิจการรวมถึงเป็นรากฐานของการขยายธุรกิจแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นลักษณะของกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้บริการร่วมกันหรือแชร์เซอร์วิสนะครับเป็นงานซ้ำๆมีปริมาณงานมากนะครับหรือเป็นงานที่เน้นความชำนาญงานเฉพาะด้านหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในภาพรวมขององค์กรการดำเนินการในรูปแบบของการใช้บริการร่วมกันก็จะมีขั้นตอนดังนี้ครับ1ก็คือการพิจารณาว่างานใดควรจะดำเนินการในการใช้บริการร่วมกันกำหนดขอบเขตนะครับงานหน้าที่การงานความรับผิดชอบการสื่อสารชี้วัดและก็ข้อตกลงอันนี้ก็เหมือนกับงานที่เราจะใช้ร่วมกันนั้นก็ควรจะต้องมีขอบเขตที่แบ่งสรรปันส่วนหรือกำหนดให้มันเกิดความชัดเจนประกาศโครงสร้างขององค์กรแล้วก็ชี้แจงพนักงานให้ทราบรวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามผลงานการควบคุมและประเมินผลของการใช้บริการร่วมกันก็จะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดว่าที่เราใช้บริการร่วมกันนั้นเราจะมีตัวชี้วัดอะไรเป็นตัวกำหนดหลังจากนั้นจึงต้องมาประเมินผลตัวชี้วัดดังกล่าวว่าจะประเมินผลในระดับใดเมื่อตัวชี้วัดออกมาในลักษณะดังกล่าวกำหนดเป้าหมายการใช้บริการและระยะเวลาของการใช้บริการรวมถึงการวัดผลการดำเนินการนั้นๆข้อพิจารณาในการจัดตั้งแชร์เซอร์วิสก็มีอุปสรรคก็ต้องดูก่อนว่ามันมีอุปสรรคในการจัดตั้งใช้บริการร่วมกันหรือไม่ความยุ่งยากซับซ้อนในการรวมดำเนินการไว้ที่เดียวมีประเด็นใดบ้างปัจจัยภายนอกล่ะที่จะมีผลกระทบและสิ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของเมื่อเราใช้บริการร่วมกันแล้วมันก่อให้เกิดความประหยัดต้นทุนและแรงงานมากน้อยแค่ไหนส่วนปัจจัยของความสำเร็จก็คือในเรื่องของการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบจะต้องมีความชัดเจนตระหนักในข้อจำกัดของการใช้บริการร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และก็วางแผนที่เหมาะสมการสื่อสารกับพนักงานยึดประโยชน์ที่กิจการจะได้รับให้ความสำคัญกับการวัดและประเมินผลการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยนั้นได้กระบวนการและระบบที่เป็นมาตรฐาน
ความสามารถของส่วนงานอื่นที่ปรับตัวเข้ากับกระบวนการสาเหตุของความล้มเหลวในการใช้บริการร่วมกันการขาดความ

มุ่งมั่นในความสำเร็จนะครับก็จะเป็นความล้มเหลวรวมถึงประเมินยากซับซ้อนมันต่ำเกินไปการใช้เทคโนโลยีร่วมกันกระบวนการที่น้อยเกินไปแล้วก็การขาดดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากโครงการดังกล่าวให้เกิดความสำเร็จหรือแล้วเสร็จนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุของการล้มเหลวในเรื่องของการใช้บริการร่วมกันหลักการต่างๆที่ได้กล่าวมานะครับมันเป็นเรื่องของการใช้บริการร่วมกันดังนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะไปดูในรายละเอียดถึงตัวข้อกำหนดนะครับในตัวอย่างนั้นก็จะมีกรณีศึกษานะครับสำหรับการใช้บริการร่วมกันให้เราได้ศึกษาการเป็นที่ดีอยู่แล้วในเนื้อหาของชุดวิชานี้นะครับซึ่งตรงนั้นก็สามารถจะดูตัวอย่างได้เป็นอย่างดีก็หวังว่าในเรื่องของหน่วยที่13นะครับการจัดจ้างจากภายนอกและการใช้บริการร่วมกันก็ให้บทสรุปที่นักศึกษาสามารถที่จะเอาไปต่อยอดในเรื่องของความคิดและเป็นแนวทางในการปฏิบัติในอนาคตต่อไปนะครับหน่วยที่14ครับการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนในหน่วยที่14จะมี2ตอนด้วยกันนะครับตอนที่ 14.1 จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการแบบลีนและตอนที่ 14.2 จะเป็นเรื่องของการประยุกต์การบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนในตอนที่ 14.1 กล่าวความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการแบบลีนนั้นจะมีทั้งหมดอยู่4เรื่องด้วยกันก็คือความหมายความเป็นมาของการจัดการแบบลีนกระบวนการของการจัดการแบบลีนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการแบบลีนรวมถึงประโยชน์และข้อจำกัดของการจัดการแบบลีนเรามาดูเรื่องแรกนะครับความหมายและความเป็นมาของการจัดการแบบลีนการจัดการแบบลีนนั้นหมายถึงการจัดการในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งลดความสิ้นเปลืองและความสูญเสียก็คือการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นการบริหารแบบลีนทำให้องค์กรมีความกระชับผลผลิตมีคุณภาพในต้นทุนที่ต่ำการจัดการแบบลีนมุ่งลดการสูญเสียหรือสิ้นเปลือง7ประการด้วยกันประการแรกเป็นเรื่องของการผลิตที่มากเกินไปนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้สิ่งที่เราผลิตมากหรือสินค้าเรามีมากเกินไปมันก็จะลดน้อยลงและทำให้ต้นทุนก็ลงมาได้นะครับหรือในข้อที่2ก็คือการรอคอยเวลาในการผลิตก็จะเป็นการลดงานทุกงานในบางครั้งเนี่ยมันไปรอซึ่งตรงนั้นนะครับมันคือการสูญเสียเหมือนกับเวลาเนี่ยทุกคนเข้าใจดีว่าทุกคนนั้นมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงดังนั้นถ้าหากเราบริหารจัดการเวลาให้มันเกิดความกระชับจากความชำนาญที่เรามีจะลดเวลาลงไปได้เนี่ยมันก็เหมือนกับลดการรอคอยในการผลิตก็จะทำให้เกิดการใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพนั่นเองเรื่องที่3เป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายขนถ่ายที่ไม่จำเป็นในทุกๆกระบวนการครับเมื่อมันมีการเคลื่อนย้ายหรือมีการขนถ่ายตัวสินค้าวัตถุดิบหรือในกระบวนการทำงานเนี่ยในบางทีมันสิ้นเปลืองเพราะเราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาว่าไอ้กระบวนการเหล่านั้นเนี่ยเราตัดทอนลงไปได้ไหมหรือทำให้เส้นทางการเคลื่อนย้ายนั้นแทนที่มันจะยาวให้มันลดลงไม่ต้องไปอ้อมมันก็จะทำให้เกิดความลักษณะของการเคลื่อนย้ายนั้นลดเวลาลงแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับในเรื่องที่4ก็คือขั้นตอนหรือกระบวนการที่มันไม่เหมาะสมอันนี้ก็หมายถึงกระบวนการผลิตที่เราผลิตไปเรื่อยๆกระบวนการที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยบางทีถ้าหากเราไม่ทบทวนกระบวนการนั้นๆมันก็อาจจะมีการกระบวนการที่ไม่เหมาะสมหลงเหลืออยู่ทำให้เสียเวลานะครับมันก็เหมือนกับเวลาเราทำงานถ้าเรามีความชำนาญมากขึ้นก็ควรจะต้องกลับมาสอบทานกระบวนการนั้นๆว่ามันมีกระบวนการใดที่มันไร้สาระหรือมันไม่ได้ประโยชน์ไม่มีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการก็น่าจะตัดออกไปโดยที่ไม่เสียการควบคุมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำจัดการเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของสินค้านั้นมีมากเกินไปบางทีการผลิต
ที่ทำให้เกิดสินค้าและสินค้าก็ขายไม่ออกไม่มีการทบทวนไม่มีการบริหารจัดการมันก็ทำให้เรามีเงินไปจมอยู่กับตัวสินค้าไอกระบวนการลีนนี่แหละครับมันจะมาช่วยจัดการสินค้าไม่ให้มีมากเกินไปก็ขึ้นอยู่กับตัวนโยบายขององค์กรว่าเราจะบริหารสินค้าคงคลังให้มียอดสินค้านั้นคงเหลืออยู่กี่เดือนเพื่อการขายที่ไม่หยุดชะงักนะครับข้อที่6ครับการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นก็คือการเคลื่อนไหวที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่สร้างคุณค่าไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นดีขึ้นมันก็เหมือนกับการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ7ก็คือสินค้าที่ผลิตไม่ได้คุณภาพอันนี้ก็จะต้องกลับมาพิจารณาละว่าเมื่อการผลิตเกิดขึ้นแล้วเราก็ควรจะทำให้กระบวนการผลิตนั้นก่อให้เกิดสินค้าที่ได้คุณภาพตามที่กิจการประสงค์จะนำไปเสนอให้กับลูกค้าหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าที่ลูกค้าต้องการมันก็จะทำให้การผลิตที่ไม่ได้คุณค่านั้นลดลงไปถ้าหากเรามีการจัดการแบบลีนครับกระบวนการของการจัดการแบบลีนก็จะมีขั้นตอนอยู่5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือเรื่องของการกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์การกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในข้อนี้หรือขั้นตอนนี้นั้นน่ะไม่ใช่ตัวกิจการเป็นผู้กำหนดคุณค่านะครับเพราะผลิตภัณฑ์นั้นกิจการไม่ได้เป็นผู้ใช้กิจการผลิตภัณฑ์ขึ้นมาก็เพื่อที่จะนำไปจำหน่ายหรือขายดังนั้นการกำหนดคุณค่าตรงนี้จึงต้องคำนึงถึงว่าลูกค้าที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เราหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานั้นน่ะต้องการผลิตภัณฑ์แบบใดหรือจะพูดง่ายๆการกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นต้องเป็นมุมมองของลูกค้านั่นเองครับกระบวนการที่2ก็คือการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่าตรงนี้ก็จะต้องมาพิจารณาระบุสายธารของกระบวนการต่างๆที่ให้มันเกิดคุณค่านะครับว่ากิจกรรมใดของสายธารนั้นเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์กิจกรรมใดไม่เพิ่มคุณค่าคุณต้องแยกแยะให้ออกจากการวิเคราะห์นั่นเองในข้อที่3ก็คือการทำให้กระบวนการผลิตมีการลื่นไหลอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นที่แน่นอนนะครับถ้ากระบวนการผลิตมันลื่นไหลการใช้เวลาของกระบวนการนั้นมันก็จะสั้นลงกระชับขึ้นในข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของการจัดวางระบบแบบดึงนะครับอันนี้ก็เป็นระดับการผลิตเฉพาะนะครับชิ้นส่วนที่ถูกนำไปยังสายงานอื่นนะครับเน้นผลิตเพื่อลูกค้ามุ่งสู่การสมบูรณ์นะครับการสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์นั่นเองก็คือพูดง่ายๆเป็นระบบที่ทำให้การพัฒนาเกิดความต่อเนื่องมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นขั้นตอนที่5ก็จะเป็นเรื่องของการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำให้เกิดความพัฒนาแบบต่อเนื่องแล้วมันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในกระบวนการต่างๆขององค์กรส่วนเครื่องมือที่เราจะใช้ในการจัดการแบบลีนเป็นการเพิ่มอัตราการไหลของงานก็อย่างเช่นระบบของคำบังนะครับระบบของคำบังก็จะเป็นการจัดการผลิตแบบดึงที่จะพิจารณาสิ่งที่ลูกค้าต้องการผลิตตามลำดับของการผลิตนะครับสองก็คือการจัดการผลิตโดยมีการไหลที่ไหลทีละชิ้นอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือมีการจัดกระบวนการเพื่อให้มันเกิดการไหลอย่างต่อเนื่องนั่นเองการผลิตที่ให้ได้ตามเวลาที่กำหนดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกิจการจะกำหนดเวลาในการผลิตเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการอย่างไรรวมถึงในเรื่องของการจัดระเบียบสำนักงานโดยใช้5สอนะครับ5สอคืออะไรครับ5สอก็คือเครื่องมือประเภทหนึ่งที่กิจการจะต้องจัดระเบียบสำนักงานก็คือความต้องจัดสางในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็มีความสะดวกเกิดขึ้นรวมถึงความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะก็คือรักษามาตรฐานตรงนั้นเมื่อเรากำหนดขึ้นมาก็ต้องรักษาต่อไปรวมถึงสร้างนิสัยสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร 5. กำหนดงานที่เป็นมาตรฐานอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานเมื่อเราทำไปเรื่อยแล้วคิดว่างานนั้นดีที่สุดก็กำหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหรืออาจจะได้จาก5สอก็ได้เหมือนกันเพราะ5สอหลังจากที่เรามีการ
ทำเนินการเรื่อง52แล้วอะไรที่เราคิดว่ามันทำอย่างนั้นแล้วได้เกิดประโยชน์ก็กำหนดเป็นมาตรฐานไว้เลยรวมถึงการควบคุมด้วยสายตานะครับอันนี้ก็คือการสังเกตสังกาในสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกคนขององค์กรเหล่านั้นก็จะเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการจัดการแบบลีนเครื่องมือที่ลดเวลาในการทำงานก็จะเป็นเรื่องของการจัดสายการผลิตแบบเซลล์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการผลิตที่มีความเหมือนกันมีความคล้ายกันเอาไว้ด้วยกันมีการติดตามลำดับมีการจัดเลย์เอาท์นะครับที่ดีเพื่อให้เกิดสายผลิตภัณฑ์ที่มีสายที่ไม่ยาวนักนะครับหรือเหมาะสมกับสายการผลิตขององค์กรมีการตรวจสอบด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นจากตัวพนักงานของในหน่วยงานนั้นๆจะต้องมีการตรวจสอบร่วมกันก่อนนะครับการหยุดการผลิตก็คือพบสิ่งปกติก็จะต้องมีการหยุดเพื่อจะต้องหาสาเหตุของความผิดปกตินั้นซะก่อนส่วนระบบการตรวจสอบของเสียอัตโนมัติอันนี้ก็จะมีการติดตั้งนะครับระบบการกรองระบบการตรวจจับของเสียนะครับเพื่อไม่ให้มันมีของเสียมากเกินไปรวมทั้งลดปริมาณของเสียลงนะครับมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าในการทำงานนั้นจะต้องมีระบบการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะครับรวมถึงการป้องกันความผิดพลาดระบบงานจะต้องมีการระบบรับงานต่อเนื่องต่อกันถ้ามันมีสายการผลิตหลายสายงานนะครับรวมทั้งมีเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบในการป้องกันข้อผิดพลาดดังกล่าวไว้ด้วยเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีเรื่องแผนภูมิสายทานแห่งคุณค่าก็จะเป็นการแสดงการไหลของกระบวนการต่างๆโดยพิจารณาถึงสายงานหรือสายทานนั้นๆนะครับ2ก็คือเรื่องของไคเซนนะครับไคเซนก็คือเครื่องมือแบบต่อเนื่องนะครับเป็นการปรับปรุงเป็นเครื่องมือที่ใช้อย่างต่อเนื่องนั่นเองมุ่งการมีส่วนร่วมเป็นแนวทางใหม่ๆรักษาสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็การใช้ความรู้ความสามารถมาปรับปรุงงานซึ่งในเรื่องตรงนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของ PDCA นะครับมีการวางแผนที่ดีแล้วก็มีการปฏิบัติรวมถึงการตรวจสอบและก็มีการปฏิบัติดำเนินการแก้ไขในสิ่งนั้นๆ3ก็คือระบบทันเวลาพอดีนะครับอันนี้ก็เหมือนลักษณะของการผลิตที่เราใช้เซตระบบเอาไว้สร้างระบบไว้ให้ผลิตทันต่อการจำหน่ายนะครับที่เราก็ Just in time นะครับแล้วก็การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดเมื่อมันมีปัญหาจะต้องมีขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและเพื่อแก้ไขรวมถึงในเรื่องของการควบคุมกระบวนการทางสถิติอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมให้อยู่ในขอบเขตการควบคุมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ประโยชน์และข้อจำกัดของการจัดการแบบลีนการจัดการแบบลีนนั้นมีประโยชน์ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตนะครับแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตลงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานเมื่อทุกคนสามารถทำงานได้ดีก็จะเป็นการสร้างขวัญให้กับเขาในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นการเจริญเติบโตขององค์กรเมื่อทุกสิ่งในเรื่องของการจัดการนั้นทุกสิ่งมันดีมันก็แน่นอนล่ะครับองค์กรก็จะเกิดการเติบโตมีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าก็หลังจากที่เราได้มีการจัดการแล้วทรัพยากรต่างๆก็จะถูกนำไปบริหารจัดการที่เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องนึงในเรื่องของการจัดการแบบลีนก็ย่อมก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อองค์กรและสังคมส่วนข้อจำกัดของการจัดการแบบลีนนะครับการจัดการแบบลีนนั้นมีเรื่องของปัญหาการสื่อสารการทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถของผู้สื่อสารหรือในเรื่องขององค์กรได้เซตระบบการสื่อสารที่จะทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ดีแค่ไหนซึ่งถ้าหากผู้สื่อสารยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการแบบลีนมันก็ยากครับที่จะสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความเข้าใจอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานทุกๆการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจึงมองภาพของคนทำงานได้
ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะไม่อยากจะไปแก้ไข

ในสิ่งที่ตัวเองมีความเคยชินดังนั้นการเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานบางทีมันจึงเป็นข้อจำกัดเพราะถูกการต่อต้านจากพนักงานก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการแล้วล่ะครับว่าเมื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณได้สร้างวิถีทางความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ปฏิบัตินั้นเกิดความเข้าใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไรยอมรับในเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีกว่าได้อย่างไรแนวคิดของผู้บริหารที่ไม่ปรับเปลี่ยนตรงนี้สำคัญทุกคนนะครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นถ้าแนวคิดคุณไม่เปลี่ยนการกระทำมันก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงครับที่เรามักจะพบว่าจงเปลี่ยนแนวคิดก่อนการกระทำเสมอมันย่อมจะก่อให้เกิดความสำเร็จความร่วมมือของผู้ส่งมอบหรือผู้ขายวัตถุดิบเมื่อมันมีการจัดการแบบรีนเราต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งมอบในเรื่องของวัตถุดิบก็จะต้องมีการพูดคุยกันว่าเราต้องการวัตถุดิบแบบใดมีคุณภาพอย่างไรและส่งมอบอย่างไรจะต้องมีการตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้คุณภาพตามที่เราโดยความร่วมมือจากผู้ส่งมอบนั่นเองสูญเสียประโยชน์จากการเปลี่ยนรุ่นการผลิตการสูญเสียอันนี้ก็หมายถึงว่าเวลาเรามีการผลิตในแต่ละรุ่นกิจการอาจจะมีหลายรุ่นเมื่อมันมีหลายรุ่นแล้วคุณใช้เครื่องจักรเครื่องเดียวกันเนี่ยเวลามันมีการเซตอัพเครื่องจักรย่อมก็เกิดการสูญเสียดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการผลิตในแต่ละรุ่นให้มันเหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียดังกล่าวให้มากที่สุดตอนที่ 14.2 ครับเป็นการประยุกต์การบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องก็คือลักษณะของการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนกรณีศึกษาการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนในธุรกิจอุตสาหกรรมและกรณีศึกษาการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนในธุรกิจบริการเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับในเรื่องแรกลักษณะของการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนนั้นหมายถึงการจัดระบบข้อมูลเพื่อรายงานให้แก่ฝ่ายบริหารในกรณีที่องค์กรได้นำหลักการจัดการแบบลีนมาใช้ทุกๆระบบนะครับถ้าหากระบบบัญชีไม่ตอบสนองกับระบบการรายงานมันก็จะทำให้ระบบที่นำมาใช้ไม่สามารถให้ข้อมูลกับฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาว่าไอการจัดการแบบนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์ตามที่เราต้องการจริงหรือไม่ดังนั้นในเรื่องของการบัญชีการจัดการอย่างแบบลีนจึงเป็นหน้าที่ที่ฝ่ายบัญชีจะต้องมาพิจารณาแล้วล่ะว่าเราจะจัดระบบข้อมูลเพื่อนำเสนอรายงานให้กับผู้บริหารได้ดีได้เหมาะสมแค่ไหนการออกแบบระบบบัญชีและรายงานตามระบบการจัดการแบบลีนในเรื่องของการออกแบบฝ่ายบัญชีจะต้องมีความเข้าใจถึงสายธารแห่งคุณค่าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ก็คือคุณจะต้องมีการแยกแยะจำเป็นจะต้องเข้าไปเรียนรู้ว่าสายธารแห่งคุณค่าหรือกระบวนการผลิตมันมีกี่กระบวนการเราจะต้องระบุให้ได้ว่ากระบวนการเหล่านั้นเนี่ยมันมีสายธารที่เพิ่มคุณค่ากี่กิจกรรมมีสายธารที่ไม่เพิ่มประโยชน์หรือคุณค่ากี่กิจกรรมแล้วฝ่ายบัญชีก็จะต้องนำกิจกรรมดังกล่าวมาคิดต้นทุนการจัดการผลิตหรือการผลิตแบบลีนให้ได้ว่าในแต่ละกิจกรรมนั้นเราจะคิดต้นทุนการผลิตแบบลีนแยกออกไปให้มันตรงกับกิจกรรมในจำนวนนั้นๆเนี่ยหาตัวต้นทุนออกมาให้ได้แล้วก็มาวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนตามแนวทางของการจัดการแบบลีนก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ในข้อที่1ถ้าหากฝ่ายบัญชีสามารถแยกระบบสายธารแห่งคุณค่าระบุนะครับสายธารใดที่ไม่เกิดคุณค่าตรงนั้นเราก็อาจจะลดต้นทุนหรือเลิกกระบวนการนั้นลงไปได้แล้วก็มาจัดทำรายงานเพื่อการจัดการแบบลีนซึ่งรายงานการจัดการแบบลีนนั้นน่ะส่วนใหญ่จะทำเป็นลักษณะบ็อกซ์สกอร์นะครับซึ่งตัวบ็อกซ์สกอร์นั้นก็จะมีรายงานอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือรายงานในเรื่องของการดำเนินงานรายงานในเรื่องของกำลังการผลิตแล้วก็รายงานในเรื่องของการเงินก็พูดง่ายๆก็จะเป็นใน3นะครับ3บล็อกเพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นว่าในกระบวนการนั้นๆเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรกำลังการผลิตเกี่ยวกับทรัพยากรที่เราได้ใช้และก็ตัวการเงินก็คือการคิดต้นทุนในกระบวนการนั้นๆเพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นเรามาดูกรณีศึกษา

ในอุตสาหกิจอุตสาหกรรมของการจัดการแบบลีนอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของบริษัทไทยธนาอุตสาหกรรมจำกัดซึ่งผลิตชิ้นส่วนระบบประปานะครับในยี่ห้อของบริษัทและก็รับจ้างผลิตให้กับบริษัทในสหรัฐอเมริกาตามมาตรฐานของเขาอันนี้ในเคสนี้หรือในกรณีศึกษานี้ความต้องการของลูกค้าจากอเมริกานั้นต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเดือนละ 400,000 ชิ้นต่อเดือนในขณะที่บริษัทนั้นมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ 20,000 ชิ้นต่อเดือนเท่านั้นกรณีศึกษานี้มีปัญหาจากการผลิตก็คือการผลิตนั้นมีมากแบบต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากเครื่องจักรในการผลิตบ่อยครั้งสินค้าที่ลูกค้าต้องการมันมีมากแบบแต่ละแบบนั้นสั่งในจำนวนน้อยแล้วก็เกิดอัตราการสูญเสียที่เพิ่มขึ้นพื้นที่โรงงานก็มีไม่พอนะครับสำหรับการจัดเก็บตัวพนักงานเองก็ขาดความเข้าใจในเครื่องมือระบบงานก็ไม่เชื่อมโยงกันเมื่อเราเอาระบบลีนมาใช้เครื่องมือที่จะต้องใช้ก็คือแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการแบบลีนซึ่งเบื้องต้นก็อาจจะเอากิจกรรม5สอมาช่วยในกระบวนการเสริมสร้างความเข้าใจกับพนักงานซะก่อนทำการฝึกอบรมแล้วก็เน้นการปฏิบัติเริ่มสร้างหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มก็จะทำหน้าที่ดูแลพนักงานของแต่ละกลุ่มมันก็เกิดการดูแลที่ทั่วถึงมีการติดตามมีการแก้ไขปัญหาให้เกิดความรวดเร็วมีการสื่อสารในกลุ่มแล้วก็จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยก็เดือนละครั้งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมและการติดตามหลังจากนั้นก็จะมาสร้างมาตรฐานในการทำงานภายใต้หลักการของ Lean ปรับตำแหน่งงานให้เหมาะสมแล้วก็จึงไปกำหนดตัวชี้วัดนะครับว่างานแต่ละงานเราจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดถึงผลสำเร็จของงานนะครับถ้าไม่สำเร็จจะทำอย่างไรกันต่อก็จะทำให้เกิดการแก้ไขได้ทันช่วงทีกับสิ่งที่ต้องการปรับปรุงตามหลักการของ Lean มีการวางแผนการทำงานที่ดีสามารถที่จะต้องลดงานค้างลงไปให้ได้ทำให้งานระหว่างการผลิตลดลงกว่า 70% สำหรับกรณีที่ศึกษานี้นะครับแล้วก็ระยะเวลาการผลิตก็ลดลงไปด้วยครึ่งหนึ่งหรือ 50% นั่นเองกรณีศึกษานี้ทำเมื่อนำระบบลีนการจัดการแบบลีนนำมาใช้เนี่ยมันก่อให้เกิดการจูงใจพนักงานครับสามารถสร้างระบบการจูงใจเป็นกลุ่มแทนระบบรายบุคคลได้ก็คุณทำงานเป็นกลุ่มมันก็เหมือนกับทุกอย่างขึ้นกับกลุ่มละก็จะทำให้ทุกกลุ่มนั้นมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้เกิดการพัฒนาเกิดความชำนาญของกลุ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรามีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ทำงานร่วมกันการที่จะให้ทำงานแต่ละคนโดยที่ไม่มาประชุมร่วมกันมันอาจจะเกิดปัญหานั้นการจัดการแบบลีนมันจึงช่วยส่งเสริมส่งให้มีระบบการทำงานร่วมกันนะครับมีการยอมรับหัวหน้ากลุ่มแล้วก็อะไรที่ไม่เข้าใจกันก็สามารถจะแก้ไขด้วยกลุ่มนั่นแหละนะครับมาพิจารณารวมถึงมีการทบทวนระบบงานทำให้ระบบงานนั้นสามารถที่จะมีการแก้ไขและก็ปรับนะครับให้มันเกิดความกระชับมากยิ่งขึ้นตามแนวทางของ Lean นั่นเองเพราะทุกๆอย่างในแต่ละปีเมื่อคุณทำงานไปได้สักระยะหนึ่งใน1ปีเนี่ยเราก็จะมีการทบทวนกัน1ครั้งเป็นอย่างน้อยเพื่อให้รู้ว่าไอ้สิ่งใดที่เราสามารถจะตัดรายการนั้นออกไปได้จะลดขั้นตอนลงไปมันก็จะเกิดความกระชับในกระบวนการต่างๆสร้างวัฒนธรรมขององค์กรการทำงานเป็นทีมนะครับมันก็จะลดขั้นตอนการสูญเปล่ารวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานนั้นๆให้มีนีมากยิ่งขึ้นและอย่าลืมนะครับทุกคนทำงานในหน้าที่หรือบทบาทใดก็ตามในแต่ละปีความเชี่ยวชาญความสามารถมันก็จะน่าจะต้องเพิ่มขึ้นไม่ใช่การทำงานแล้วมันไม่ได้มีการมีให้เกิดทักษะหรือเกิดสกิลที่เพิ่มขึ้นเลยอันนั้นก็ไม่ถูกต้องดังนั้นการจัดการเหล่านี้มันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีการพูดคุยกันรับฟังปัญหาซึ่งกันและกันรับฟังในกระบวนการที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ใช้สติปัญญาใช้ความรู้ความสามารถมาแก้ไขมันยิ่งจะทำให้งานนั้นมีเป็นลักษณะของร่วมกันแก้ไขแล้วก็ทำให้งานนั้นกระชับยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
มีระบบการรายงานเพื่อการจัดการแบบลีนชี้ให้เห็นถึงปัญหาและไอ้ตัววิธีการแก้ไขให้ได้ผลงานตามที่กิจการได้วางแผนไว้นั่นก็คือตัวเมื่อเรากำหนดเป้าหมายเราก็จะมีตัวชี้วัดถึงความสำเร็จในตัวรายงานก็จะมีภาพออกมานะครับอย่างที่ผมบอกว่ารายงานในลักษณะของแบบลีนนั้นก็จะเป็นแบบบ็อกซ์สกอร์นะครับซึ่งชี้ให้เห็นถึงกระบวนการดำเนินการว่ามันมีกระบวนการดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วก็มีการใช้กำลังการผลิตใช้ทรัพยากรในส่วนนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มีต้นทุนทางด้านการเงินในแต่ละกิจกรรมเพื่อไปแจ้งให้กับผู้บริหารได้นำไปพิจารณาในประเด็นต่างๆเหล่านั้นนี่คือเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับต่อไปเรามาดูกรณีศึกษาการจัดการบัญชีแบบลีนนะครับในธุรกิจบริการบ้างในหน่วยนี้เราก็จะยกตัวอย่างเรื่องของโรงพยาบาลอาทรพัฒนาซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนฝ่ายบริหารนั้นพบประเด็นการดำเนินงานนั้นมีความไม่เหมาะสมหลายประการนะครับมีเวชภัณฑ์คงเหลือจำนวนมากจึงนำระบบการจัดการแบบรีนนั้นมาช่วยในการดำเนินงานอย่างมีระบบเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผู้รับบริการกระบวนการจัดการแบบรีนจะมีการกำหนดคุณค่าก็คือเรื่องของการสำรวจกระบวนการทำงานในแต่ละชั้นหรือแต่ละขั้นนะครับว่ามีคุณค่าในมุมมองของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายนอกภายในอย่างไรก็คือต้องสำรวจซะก่อนนะครับว่ากระบวนการที่ทำอยู่นั้นในมุมมองผู้เกี่ยวข้องทั้งภายนอกภายในนั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ค่อยมาระบุสายทานแห่งคุณค่าก็ต้องศึกษากิจกรรมแล้วล่ะว่ากิจกรรมใดบ้างที่ทำให้เกิดความสูญเสียเกิดความสูญเปล่าเกิดความสิ้นเปลืองเช่นการทำงานที่ไม่จำเป็นซ้ำซ้อนนะครับการรอคอยที่ยาวนานการสำรองเวชภัณฑ์ที่มากเกินไปการเดินทางที่มันไม่เหมาะสมของการทำงานการทำงานที่ไม่ได้คุณภาพความสูญเปล่าของภูมิปัญญาของบุคลากรนั้นการจัดการแบบลีนนะครับที่นำมาใช้ในกรณีนี้ก็คือธุรกิจบริการก็คือการทำให้งานนั้นลื่นไหลอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็กำหนดมาตรฐานของงานให้มันมีมาตรฐานเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปการจัดงานระบบแบบดึงก็คือลดงานค้างลดการรอทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้บริการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบก็คือสร้างจิตสำนึกกับพนักงานในเรื่องของบริการหรือการสร้างปลูกจิตสำนึกในบริการให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการเพื่อที่จะเกิดความพึงพอใจกับลูกค้าหรือคนไข้ที่มารับบริการกับโรงพยาบาลแล้วก็สร้างระบบการรายงานแบบลีนให้กับองค์กรหรือผู้บริหารได้เห็นว่าการจัดการแบบลีนนั้นมีข้อมูลที่ผู้บริหารจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกำหนดเป้าหมายของธุรกิจโรงพยาบาลได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งในกรณีศึกษาในภาคธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีมากมายแต่นี้เป็นแกนยกเคสบางเคสหรือกรณีศึกษาบางกรณีมาให้เป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางแต่ในชีวิตจริงมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการใช้การจัดการแบบลีนมาดำเนินการบริหารแล้วก็เอาการบัญชีแบบลีนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระบบการรายงานต่อผู้บริหารต่อไปนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th

ที่15ครับเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในหน่วยนี้จะเป็นการยกตัวอย่างของกรณีศึกษาในหลากหลายธุรกิจมาให้ศึกษากันนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยในหน่วยงานนี้เนี่ยหรือในหน่วยนี้นะครับจะมีรายละเอียดอยู่ในชุดวิชาอยู่แล้วอันนี้เป็นแค่สรุปดังนั้นก็คงอาจจะเป็นการทบทวนให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจที่ฟังในหน่วยที่15ได้รับรู้ถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเรามาเริ่มต้นกันเลยละกันนะครับในหน่วยที่15เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการจะมีทั้งหมดอยู่3ตอนด้วยกันตอนแรกจะเป็นกรณีศึกษาการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจการบริการตอนที่ 15.2 จะเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจซื้อมาขายไปและตอนสุดท้ายก็เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมครับในแต่ละตอนเริ่มต้นที่ตอนที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องธุรกิจบริการซึ่งเราก็ยกแนวทางของการบริการมาทั้งสิ้นอยู่3ธุรกิจบริการคือโรงพยาบาลโรงแรมและธุรกิจขนส่งในกรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจโรงพยาบาลในกรณีนี้ยกตัวอย่างของโรงพยาบาลเมตตาปาณีซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีของฝ่ายบัญชีเป็นลักษณะบัญชีการเงินเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่จำแนกเป็นผู้ป่วยเงินสดผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันสังคมผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพแห่งชาติทุกโรงพยาบาลนะครับก็จะมีผู้ป่วยดังนั้นผู้ป่วยในแต่ละโรงพยาบาลก็อาจจะมีการจำแนกที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่พอดีของโรงพยาบาลเมตตาปาณีนั้นมีผู้ป่วยที่เขาจำแนกออกมาเป็น3ประเภทด้วยกันการแก้ไขเพื่อให้มีการจัดทำข้อมูลการบัญชีเพื่อการจัดการเนื่องจากโรงพยาบาลนี้ทำบัญชีเป็นลักษณะของบัญชีการเงินมันจึงไม่ได้สะท้อนเพื่อให้ผู้บริหารเอาไปใช้ประโยชน์นั้นการแก้ไขในเรื่องนี้ก็จำเป็นจะต้องมีการจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดการโดยการจำแนกต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ออกมานะครับมีการคำนวณวิชาชีพทางด้านแพทย์ต่อผู้ป่วยเพื่อกำหนดค่าวิชาชีพการกำหนดเงื่อนไขการรักษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ที่ใช้มีวิธีอย่างง่ายนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นซะก่อนอันนี้คือกรณีที่เราไปแก้ไขปัญหาจำเป็นที่จะเอาเรื่องเร่งด่วนให้เกิดการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการคำนวณต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่เพื่อนำไปคำนวณต้นทุนต่อหน่วยสำหรับการรักษาคนไข้หลังจากนั้นก็จะต้องนำมาจำแนกต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่อย่างละเอียดอีกครั้งการจำแนกตามประเภทผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกแล้วก็จำแนกตามลักษณะการจ่ายชำระด้วยเงินสดใช้สิทธิประกันสังคมใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติการคำนวณวิชาชีพแพทย์ก็เพื่อที่จะกำหนดค่าวิชาชีพแพทย์เพื่อเรียกเก็บ

ับคนไข้หรือผู้ป่วยนั่นเองเงื่อนไขของการรักษาก็เพื่อจะควบคุมค่าใช้จ่ายที่ยังคงให้การรักษาอย่างมีคุณภาพเต็มประสิทธิภาพจัดทำรายงานเพื่อการจัดการจำแนกตามหน่วยงานเช่นแผนกทันตกรรมแผนกสูตินารีเวชเป็นต้นครับต่อไปเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจโรงแรมครับในกรณีศึกษานี้ก็จะยกตัวอย่างของโรงแรมสวยใสโรงแรมนี้เป็นโรงแรมระดับ4ดาวซึ่งประสบปัญหาในเรื่องของต้นทุนของห้องอาหารในโรงแรมที่ฝ่ายบัญชีไม่สามารถจำแนกต้นทุนให้กับฝ่ายบริหารได้อย่างชัดเจนจึงได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวการแก้ไขปัญหานั้นก็โดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้จำแนกต้นทุนตามฐานกิจกรรมซึ่งผู้เชี่ยวชาญนั้นได้ใช้จำนวนโต๊ะวัดการบริการให้ลูกค้าใช้ฐานจำนวนจานวัดบริการอาหารให้กับลูกค้าและใช้จำนวนแก้ววัดกิจกรรมบริการเครื่องดื่มให้กับลูกค้าการใช้ต้นทุนกิจกรรมก็จะทำให้การคำนวณต้นทุนเฉลี่ยต่อคนได้แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของไม่คำนึงถึงความแตกต่างในความต้องการของลูกค้าแต่ละคนความไม่ละเอียดพอสำหรับฐานกิจกรรมที่นำมาใช้เนื่องจากความซับซ้อนของต้นทุนอาหารดื่มมีระดับราคาที่แตกต่างกันนั่นเองต่อไปเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจขนส่งอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของบริษัทรุ้งกินน้ำขนส่งจำกัดซึ่งมีสาขาที่รับสินค้าอยู่ที่กรุงเทพ1สาขาและก็มีหน้าที่มีสาขาที่กระจายสินค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา2สาขาครับรับขนส่งทุกประเภทมีการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิดความเสียหายต่อสินค้าตามความเป็นจริงต้นทุนการขนส่งนั้นประมาณร้อยละ60ของรายได้ซึ่งเป็นต้นทุนที่ผู้บริหารนั้นมองว่ามันสูงไปเมื่อเทียบกับรายได้ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ข้อมูลของฝ่ายบัญชีจึงได้สรุปต้นทุนแต่ละสาขาออกมาเพื่อศึกษาในประเด็นปัญหาต่างๆก็คือวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นมีต้นทุนใดที่มากเกินไปแล้วก็คำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นแนวทางของการแก้ไขปัญหาก็คือต้องมีการวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดกระบวนการทำงานของหน่วยงานขององค์กรโดยการแบ่งแยกหน่วยงานหรือแผนกหลักออกจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานย่อยซึ่งจะทำให้ทราบค่าใช้จ่ายของแผนกหลักที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานของส่วนงานย่อยนั่นเองคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประเภทอาคารเครื่องจักรรถบรรทุกครุภัณฑ์ซึ่งคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีแบบเส้นตรงตามนโยบายของกิจการคำนวณต้นทุนด้านขนส่งของบริษัทรุ้งกินน้ำขนส่งโดยใช้ข้อมูลที่ฝ่ายบัญชีได้สรุปทำการแบ่งต้นทุนออกเป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรนะครับซึ่งการแบ่งตามความสัมพันธ์ระดับกิจกรรมต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทำการควบคุมขนส่งดังนี้ก็คือติดตั้งกล่อง GPS tagging ซึ่งจะช่วยในการติดตามพนักงานขับรถของกิจการนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการใช้ความเร็วในเรื่องของการจอดพักการดับเครื่องรายการในการวิ่งรถแล้วก็ชี้แจงนะครับแนะนำพนักงานขับรถให้มีความรู้ถึงการใช้และก็การติดตามซึ่งอาจจะมีการตักเตือนตามมาผลที่ได้ล่ะครับอัตราการใช้น้ำมันต่อระยะทางในการวิ่งรถบรรทุกลดลง 9.19% สาขากรุงเทพพบว่ามีต้นทุนในการลงทุนติดตั้งจำนวน 140,000 และทำให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ 157,000 กว่าบาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 10.12 ของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงโดยใช้การติดตั้งกล่อง GPS tagging นั่นเองทำให้ผู้ประกอบการสามารถจะเฝ้าติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานได้ทั้งในส่วนของความเร็วที่ใช้การหยุดพักรถและปริมาณที่ใช้น้ำมันการคำนวณต้นทุนขนส่งก็นำระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ทำให้บริษัทสามารถทราบต้นทุนที่แท้จริงของกิจกรรมด้านขนส่งข้อสรุปการใช้ข้อมูลทางด้านบัญชีมาจัดการเกี่ยวกับต้นทุนขนส่ง
ก็ควรจะมีการนำหลักการระบบของต้นทุนการระบบของการควบคุมการติดตามไปใช้ในการควบคุมการจัดการขนส่งให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการควบคุมติดตามการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งที่มีความต่อเนื่องควบคุมในเรื่องของต้นทุนที่ดีก็จะเป็นการทบทวนในเรื่องของระบบของการทำงานและปรับปรุงระบบ

ในตอนที่ 15.2 จะเป็นการกล่าวถึงธุรกิจซื้อมาขายไปซึ่งก็จะมีในเรื่องของการวัดหรือการที่จะจัดการในเรื่องของสินค้าคงเหลือในเรื่องของการจัดการเรื่องของลูกหนี้การค้าแล้วก็การจัดการสำหรับกิจการค้าปลีกเรามาเริ่มต้นในเรื่องแรกกันเป็นการศึกษาการบัญชีเพื่อการจัดการสินค้าคงเหลืออันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างของบริษัท ABC จำกัดมีสินค้าจำหน่ายหลายชนิดมีการจัดทำงบประมาณการซื้อสินค้ามาจำหน่ายทุกสิ้นปีเมื่อมีการตรวจนับสินค้ามักจะประสบปัญหาสินค้ามีจำนวนมากที่จำหน่ายได้ช้าการจัดเก็บต้องขยายโกดังเพิ่มขึ้นทุกปีฝ่ายบริหารก็ต้องการจะวางแผนให้บริหารสินค้านั้นอยู่ในความเหมาะสมการจัดซื้อให้เหมาะสมอยู่ในงบประมาณที่เราได้ตั้งไว้ต้นทุนการบริหารจัดการสินค้าคงคลังตามที่ฝ่ายบัญชีได้รายงานนั้นมีปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อที่ไม่เกิดความประหยัดของต้นทุนการสั่งซื้อมีต้นทุนของการเก็บรักษาสินค้าที่สูงสินค้าไม่ขาดแคลนแต่อาจจะมีมากเกินไปการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับปัญหาในกรณีศึกษาเรื่องของสินค้าคงเหลือทุกเดือนฝ่ายบัญชีจะมีการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือระบุจำนวนสินค้าราคาต่อหน่วยมูลค่าสินค้าแล้วก็รายงานสินค้าความเคลื่อนไหวโดยรายงานสินค้าที่ขายดีเคลื่อนไหวช้าไม่เคลื่อนไหวก็จะทำให้ผู้บริหารได้รับรู้จำนวนสินค้าที่คงเหลือรวมถึงการเคลื่อนไหวของสินค้านั้นด้วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีนั้นเป็นผู้วางระบบการควบคุมสินค้าซึ่งก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในรายละเอียดว่าสินค้าที่ซื้อนั้นจะเป็นการขายเป็นลังปัจจุบันบริษัทก็จะได้รับส่วนลด 30% จากราคาปกติหากสั่งซื้อเป็นลังค่าขนส่งจากผู้ผลิตก็คือบริษัทถึงบริษัทนั้นก็จะอยู่ที่15บาทต่อลังบริษัทก็จะมีแผนการขายที่48ต่อลังต่อปีนะครับต้นทุนการสั่งซื้ออยู่ที่35บาทต่อครั้งการใช้จ่ายในการจัดเก็บรักษาคิดเหมาอยู่เฉลี่ยประมาณ 20% ของมูลค่าของสินค้าดังกล่าวนะครับแล้วก็มีการเช่าค่าเช่าโกดังอีก25บาทต่อรังต่อปีนะครับในโกดังนั้นๆ นะครับก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นทั้งปีงั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาก็ต้องมีการคำนวณปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดแล้วก็คำนวณต้นทุนที่ประหยัดสูงสุดในการสั่งซื้อเป็นวิธีการบริหารจัดการเรื่องการจัดซื้อของสินค้านั่นเองการควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพก็ต้องวางระบบการเบิกจ่ายสินค้าแล้วก็บันทึกข้อมูลโดยใช้เอกสารการเบิกจ่ายใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยการจัดกลุ่มแยกประเภทอายุของสินค้าอายุนี้หมายความว่าสินค้าขายดีสินค้าขายช้าสินค้าไม่เคลื่อนไหวสินค้าที่เป็นลักษณะเดดสต็อกนะครับจัดพื้นที่การเก็บนะครับเนื่องจากการบริหารจัดการพวกเดสต็อกทำให้เพิ่มเนื้อที่ในการเก็บในคลังและต้องจัดให้สินค้าเคลื่อนไหวเร็วสามารถเบิกได้เร็วขึ้นนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดเรามีพื้นที่จำกัดเนี่ยเราก็ควรจะจัดเก็บสินค้าที่ขายดีอยู่ด้านหน้าเพื่อที่จะมีการเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นนั่นเองกำหนดนโยบายสินค้าคงคลังจำนวนคงคลังในแต่ละชนิดให้เพียงพอต่อการขายไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปกำหนดจุดสั่งซื้อตามนโยบายทำให้สินค้าคงคลังนั้นมีจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมนะครับก่อให้เกิดความเงินจะได้ไม่มาจมกับตัวสินค้าต่อไปเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับลูกหนี้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างของบริษัทเอื้ออารีประกอบธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างมีการเติบโตจนปัจจุบันมียอดขายถึง100ล้านบาทจากจุดเริ่มต้นในปีแรกมีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง1ล้านในช่วง5ปีมีการเติบโตปรากฏว่ากิจการมีกำไรไม่มากนักแล้วยังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องต่อการดำเนินงานกรรมการผู้จัดการบริหารงานด้วยความอบอ้อมอารีพนักงานต้องการอบอ้อมอารีนะครับตัวลูกค้าต้องการซื้อสินค้าแล้วก็ขอขยายระยะเวลาชำระหนี้กรรมการก็จะมักอนุมัติเสมอทำให้ภาวะการเงินของกิจการนั้นมีปัญหาในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนยอดลูกหนี้นั้นมียอดค้าง

ชำระเกือบ40ล้านบริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการลูกหนี้เกี่ยวกับหนี้สงสัยจะศูนย์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการวัดมูลค่าลูกหนี้ที่ผ่านมาหลายปีมีมูลค่าถูกต้องตามที่ควรหรือไม่เนื่องจากกิจการไม่มีการพิจารณาการเรียกเก็บหนี้ว่าได้รับมูลหนี้ที่ปรากฏในบัญชีหรือไม่จึงเป็นเหตุสงสัยที่ควรจะต้องศึกษาการสอบทานกระบวนการให้สินเชื่อการที่กิจการมีลูกหนี้ในสัดส่วนที่สูงมากของงบการเงินจึงควรมีการพิจารณากระบวนการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ว่ามีขั้นตอนที่รัดกุมเพียงพอมีอำนาจในการอนุมัติที่ดีพอหรือไม่กระบวนการเร่งรัดภายหลังการขายไปแล้วเนี่ยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เร่งรัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มกำลังสุดความสามารถขององค์กรแล้วหรือยังในการติดตามทวงถามการทบทวนนโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์กิจการนั้นได้มีการกำหนดเป็น policy และได้มีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอหรือไม่แนวทางของการแก้ไขปัญหาตามหลักการของมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกหนี้การค้าการรับรู้รายการก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องมีการรับรู้คู่กับการรับรู้รายได้ซึ่งโดยหลักการแล้วการรับรู้รายได้ก็จะเกิดขึ้นมี5ขั้นตอนตามลักษณะของธุรกิจจำหน่ายการก่อสร้างการรับรู้รายการจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการอำนวยมีการโอนอำนาจการควบคุมในตัวสินค้าไปให้กับลูกค้าแล้วในทางปฏิบัติฝ่ายบัญชีก็ควรจะมอบหมายให้กับพนักงานบัญชีลูกหนี้ทำการบันทึกลูกหนี้รายตัวทำให้เรารับรู้ถึงรายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้แต่ละรายจัดทำรายงานประจำเดือนแล้วก็มีการจัดทำในเรื่องของอายุหนี้ซึ่งจะเป็นขั้นตอนของการบัญชีเพื่อการจัดการกระบวนการให้สินเชื่อบริษัทก็ควรจะต้องมีการทบทวนโดยปกติในบริษัทนี้เราให้อำนาจนะครับแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาทำให้ไม่มีเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับจึงต้องมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวใหม่เพื่อให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพนั่นเองเรื่องของการเร่งรัดหนี้สินพิจารณาว่าการติดตามหนี้ของลูกหนี้หลังจากที่ให้วงเงินไปแล้วการให้เครดิตมีการต้องเอามาทบทวนเพราะหลังจากนั้นเราก็ต้องกลับมาดูว่าลูกหนี้แต่ละรายนั้นมีการจ่ายเงินในการเรียกเก็บในเรื่องของความเหมาะสมเป็นลูกหนี้ที่ดีหรือไม่และอาจจำเป็นจะต้องลดในเรื่องของวงเงินเครดิตหรือเปล่านะครับเพื่อให้ได้เงินสดเข้ามาหมุนเวียนได้ทันเสริมสภาพคล่องของกิจการมิใช่ปล่อยไปแล้วไม่มีการติดตามที่ดีนโยบายของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ก็จะต้องกำหนดขึ้นมาเพื่อประเมินยอดลูกหนี้การค้าว่ามีหนี้ที่อาจจะไม่ได้รับมันก็จะทำให้งบแสดงฐานะการเงินนั้นแสดงมูลหนี้ที่จะได้รับตามหลักการของทางด้านการบัญชีนั่นเองดังนั้นลูกหนี้ที่มีอยู่จึงควรให้ฝ่ายบัญชีทำการวิเคราะห์อายุหนี้นะครับจัดทำการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดงบการเงินของลูกหนี้แต่ละรายหรือลูกหนี้การค้าทั้งหมดออกมาทุกเดือนเพิ่งจะต้องนำมากำหนดนโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ให้มันเหมาะสมต่อไปกรณีศึกษาของกิจการค้าปลีกในกรณีนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของบริษัทค้าปลีกจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวดำเนินธุรกิจมา2ปีจากจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นชั้นธรรมดาไม่มีการจัดหมวดหมู่นะครับตลอดระยะเวลา15ปีที่ได้ก่อตั้งประสบปัญหาประสบมีประสบการณ์นะครับว่าก่อให้เกิดกำไรมาโดยตลอดร้านค้านั้นเป็น4คูหามีวงจรการดำเนินงานธุรกิจที่ค่อนข้างจำกัดไม่ได้มีการพัฒนาเพราะไม่รู้จะพัฒนาไปอย่างไรมีการแข่งขันสูงนะครับอันนี้จึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นของกิจการนะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดแข็งก็คือความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้าและก็ค้าขายมายาวนานตัวรูปของบริษัทสามารถจะเข้าไม่สามารถจะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ปัญหาต่อมาซึ่งเป็นปัญหารองก็คือการจัดการสต็อกปรับปรุงภาพลักษณ์บริษัทเปิดมานานการจัดเรียงสินค้าแบบเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นปัญหาข้อมูลทางบัญชีได้รับมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขก็คือ1ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์กำไรขั้นต้นเพื่อพิจารณาว่ายอดขายของกิจการนั้นมีกำไรขั้นต้นเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่ซึ่งอาจจำเป็นจะต้องเปรียบเทียบปีก่อนรวมถึงเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน
การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผลประกอบการที่กำไรลดลงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจะต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายใดที่มันเกิดความผิดปกติสามารถจะแก้ไขควบคุมในปีต่อไปได้หรือไม่การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการข้อมูลทางบัญชีจะต้องทำให้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นมีการแก้ไขที่จำเป็นจะต้องทบทวนกระบวนการดำเนินงานและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไปแนวทางของการแก้ไขปัญหาก็คือมีการแบ่งแยกสินค้าแบ่งประเภทนะครับสินค้าขายเร็วขายดีสินค้าเคลื่อนไหวช้าและก็ไม่เคลื่อนไหวทำถึงและก็รวมถึงการวิเคราะห์กำไรของสินค้ารายตัวหรือรายหมวดเพื่อที่จะวางแผนบริหารสินค้าในแต่ละหมวดให้เกิดประสิทธิภาพก่อให้เกิดกำไรต่อองค์กรได้มากยิ่งขึ้นการดำเนินการส่งเสริมการขายเพื่อระบายสินค้าที่ขายไม่ออกนะครับเพื่อให้กลับมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนก็ควรจะต้องดำเนินการนะครับมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งซื้อในการเจรจาต่อรองจากฝ่ายขายพิจารณาเป้าหมายที่ก่อให้เกิดกำไรแล้วก็มาหาปริมาณการขายที่ทำให้กิจการนั้นสามารถบรรลุกำไรตามที่ต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนการขายเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่ทำให้ยอดขายนั้นลดลงลูกค้าหดหายจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงว่ารูปแบบการขายในลักษณะดั้งเดิมนั้นจะดีขึ้นหรือจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาใช้ในเรื่องของออนไลน์มากยิ่งขึ้นหรือเป็นการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ให้มันเกิดมากขึ้นนะครับจัดการส่งเสริมการขายกระตุ้นยอดขายเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอาจจะขายผ่านทางด้านอินเทอร์เน็ตทำอีคอมเมิร์ซแต่ก่อนจะทำก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายให้สามารถปฏิบัตินะครับศึกษารูปแบบการแข่งขันหลายสื่อนะครับสำรองสำรวจตลาดนะครับว่ามีสินค้าใหม่ๆที่จะเป็นดาวเด่นในการขายให้กิจการจะได้ให้ฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินการหาสินค้าดังกล่าวมารูปแบบบริการที่ทำให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้าตอนสุดท้ายแล้วครับเป็นตอนที่3ก็จะเป็นกรณีศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งก็จะมีอยู่3ธุรกิจก็คือเสื้อผ้าสำเร็จรูปธุรกิจผลิตเหล็กธุรกิจสินค้าพลาสติกเรามาเริ่มต้นในเรื่องธุรกิจสินค้าสำเร็จรูปซึ่งก็จะเป็นบริษัทนะครับเป็นผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายเพื่อการส่งออกและขายในประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานรวมถึงมีแนวโน้มอัตราการจ้างที่สูงขึ้นนะครับเพราะแรงงานได้เปลี่ยนอาชีพและตัวรัฐบาลเองก็ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำราคาขายสินค้าสำเร็จรูปในบางประเภทไม่สามารถปรับราคาได้ซึ่งก็จะเป็นเหตุให้บริษัทต้องสูญเสียตลาดให้กับคู่แข่งขันที่มีต้นทุนที่ถูกกว่าการจัดซื้อวัตถุดิบผ้าม้วนที่นำมาตัดเย็บในกระบวนการที่มีเศษสูญเสียมากแล้วก็ยังมีประสบปัญหาในเรื่องของการพัฒนาการออกแบบการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่นิยมต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างชื่อเป็นเวลาระยะยาวประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในรายงานการเงินเพื่อการจัดการของฝ่ายบัญชีได้นำเสนอเกี่ยวกับงบต้นทุนการผลิตของบริษัทเปรียบเทียบปีก่อนแล้วประสบปัญหามีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นฝ่ายบัญชีก็ได้ดำเนินการหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแนวทางแก้ไขในเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องของค่าแรงของบริษัทที่มียอดสูงขึ้นมีการจ่ายค่าล่วงเวลาแต่จำนวนพนักงานเนื่องจากพนักงานนั้นมีไม่เพียงพอกับการเปลี่ยนและเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนงานบ่อยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้มีการวิเคราะห์เกิดจากของเสียส่วนหนึ่งทั้งฝ่ายบัญชีจัดการเก็บข้อมูลจากการสำรวจกระบวนการผลิตแล้วก็รายงานให้กับฝ่ายบริหารทราบเกี่ยวกับของเสียว่าเกิดจากการตรวจเช็คผ้า 10% ของเสียจากการตัดผ้า 5% ของเสียจากการวางแพทเทิร์น 4% และสาเหตุอื่นอีก 1% แนวทางการแก้ไขได้วิเคราะห์ต้นทุนโดยแยกต้นทุนค่าแรงนะครับต้นทุนค่าแรงที่เป็นผันแปรและคงที่ที่ต้องจ่ายให้กับคนงานต้นทุนผันแปรที่นำไปตามจำนวนผลิตที่ผลิตส่วนต้นทุนคงที่จะเป็นต้นทุนที่แน่นอนไม่ว่าจะเกิดการผลิตหรือไม่ก็ตามแต่ต้นทุนคงที่ในกรณีศึกษานี้คำนึงไม่ใช่ค่าแรงวันละ300นะครับเสมอไปเพราะบางงานอาจจำเป็นจะต้องใช้ผู้ชำนาญพิเศษในเรื่องดังกล่าวนั้นมันมีเป้าหมายที่กำหนดความยากง่ายของแผนกตัดเย็บเอาไว้ในเรื่องนี้ก็จะมีกรณีศึกษาซึ่งแยกถึงปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นก็โดยอาศัยเป็นรูปของก้างปลาซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็อยู่ในเนื้อหาในตัวชุดวิชานี้ในหน่วยที่15แล้วนะครับภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะอยู่ในกรณีศึกษาซึ่งอยู่ในเนื้อหาที่สามารถจะไปดูในรายละเอียดได้
ของเสียที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ได้หาสาเหตุแล้วก็ดำเนินการแก้ไขนะครับอันนี้ก็นำเสนอข้อมูลของฝ่ายบัญชีที่แสดงรายละเอียดที่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ส่วนกรณีศึกษาของผลิตเหล็กก็จะยกตัวอย่างของเหล็กน้ำดีนะครับเป็นธุรกิจขนาดย่อมนำเศษเหล็กนั้นมาเข้าเตาเผานะครับแล้วก็หลอมละลายเป็นน้ำเหล็กขณะหลอมละลายก็จะเติมน้ำยาเคมีอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสรุปนะครับแล้วก็รวมถึงสาเหตุของเสียที่เกิดขึ้นว่ามีอย่างไรบ้างแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ดีว่าจะแก้ไขอย่างไรในเรื่องของการใช้การบัญชีเพื่อการจัดการส่วนกรณีศึกษาในเรื่องนี้นะครับประเด็นปัญหาก็คือมีวัตถุดิบสำรองไว้ทั้งหมด 4,000 หน่วยจะไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบเพิ่มเติมได้อันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นแนวทางการแก้ไขก็คงจะต้องมีการสรุปนะครับออกมาถึงตัวสินค้าว่าวัตถุดิบที่อยู่นั้นเนี่ยมีแต่ละชนิดทำกำไรให้เราต้องการหรือไม่ส่วนกรณีศึกษาตอบกรณีศึกษาธุรกิจพลาสติกอันนี้ก็ยกตัวอย่างของบริษัทธรรมนานนะครับซึ่งอยู่ในแวดวงของธุรกิจมา40ปีส่งออกไปยังทวีปทั่วโลกนะครับซึ่งในประเด็นปัญหาของบริษัทนี้ก็มีสาย3 สายผลิตภัณฑ์หลักนะครับก็คือถุงพลาสติกทั่วไปหลอดดูดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ครัวเรือนในดีเทลของเรื่องนี้ก็อยู่ในกรณีศึกษาซึ่งอยู่ในหน่วยที่15ก็จะมีประเด็นปัญหาเรื่องของสาเหตุของต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้นนะครับจะทำอย่างไรนะครับตรงนี้ฝ่ายบัญชีก็ต้องมีการจัดทำรายงานเพื่อให้ฝ่ายบริหารเอาปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปแก้ไขรวมถึงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขายว่ามันมีประเด็นปัญหาเปรียบเทียบแล้วเราจะลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้อย่างไรซึ่งก็จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้รับรู้และรับทราบถึงการป้องกันความเสี่ยงและวิธีการแก้ไขที่ฝ่ายบัญชีจะนำมานะครับก็คือในเรื่องของทบทวนการสั่งวัตถุดิบนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งธุรกรรมนั้นก็จะมีผลกระทบในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นเรื่องที่ต้องควรระวังเพราะอัตราแลกเปลี่ยนนั้นควบคุมไม่ได้แต่มันสามารถจะป้องกันได้ในตัววัตถุดิบที่มันสูงขึ้นก็จำเป็นจะต้องมีการปรึกษาหารือว่าจะหาวัตถุดิบอื่นทดแทนได้หรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเป็นจะต้องพิจารณาทบทวนกระบวนการผลิตนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดการสูญเสียมากเกินไปจะทำอย่างไรที่จะลดของเสียต่างๆเหล่านั้นได้รวมถึงการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอันนี้ก็สามารถจะลดได้อย่างไรก็จะต้องมีการทบทวนในเรื่องต่างๆเหล่านั้นที่มีผลกระทบต่อตัวรายได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ฝ่ายบัญชีจะต้องจัดการดำเนินการจัดทำรายงานในการแก้ไขปัญหาก็แค่เป็นแนวทางนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งเนื้อหาในรายละเอียดต่างๆเนี่ยอยู่ในชุดวิชา32446หน่วยที่15ท่านสามารถจะไปศึกษาในรายละเอียดในเรื่องนี้ได้ขอเตือนนะครับว่าประเด็นแนวทางนี้เป็นเฉพาะกรณีศึกษาซึ่งในชีวิตจริงในแต่ละธุรกิจก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปจึงต้องศึกษาสำรวจข้อมูลให้เกิดความกระจ่างชัดแล้วก็นำเรื่องของการบัญชีการจัดการไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งท่านก็จะประสบความสำเร็จในอาชีพตรงนี้ครับครับก็ฟังบทสรุปทั้ง3หน่วยไปแล้วนะครับทั้งหน่วยที่13หน่วยที่14และหน่วยที่15คราวนี้เรามาทบทวนท้ายหน่วยกันว่าในแต่ละหน่วยมีเรื่องอะไรที่ควรที่จะทบทวนนะครับเริ่มต้นแบบทบทวนท้ายหน่วยที่13กันเลยนะครับข้อที่1การที่กิจการโอนความเป็นเจ้าของในกระบวนการทางธุรกิจไปให้บุคคลภายนอกในฐานะผู้ให้บริการในกระบวนการนั้นแทนกิจการคือข้อใดท่านต้องนึกแล้วว่าการโอนความเป็นเจ้าของในกระบวนการไม่ใช่โอนธุรกิจนะครับโอนเฉพาะกระบวนการซึ่งก็จะมีช้อยหรือมีข้อมูลให้ท่านได้พิจารณาอยู่5ข้อก็คือการโอนความเป็นเจ้าของเห็นไหมอันนี้คือโอนความเป็นเจ้าของในตัวธุรกิจใช่ไหม
ถ้าเราดูตามข้อหนึ่งเนี่ยเราจะพบเลยบอกว่าในกระบวนการทางธุรกิจไม่ได้โอนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะใช่นะ 2. การจัดจ้างภายนอกกิจการตรงนี้ท่านก็ต้องนึกแล้วล่ะครับว่าบุคคลภายนอกที่เราไปจ้างเขาเข้ามาทำอะไรนะทำไมเราต้องไปจ้างนะครับส่วนข้อที่สุดการใช้บริการเพื่อความยั่งยืนใช่หรือเราก็ต้องนึกแล้วกระบวนการทางธุรกิจเราไปให้โอนไปให้คนอื่นแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนของกิจการจริงหรือเห็นไหมครับมันก็จะเกิดข้อสงสัยแล้วการใช้บริการร่วมกันถูกต้องหรือไม่อันนี้ก็ท่านก็ต้องนึกแล้วว่าเราโอนไปให้เขาแล้วถือว่าเป็นการบริการร่วมกันไหมมันก็ทำแม่งอยู่นะหรือเป็นการทำงานแทนกันจ้างเขามาทำงานแทนเราจริงเหรอนะครับงั้นถ้าเราดูทั้ง5ข้อเนี่ยเราจะพบเลยครับว่าไอ้ประเด็นต่างๆข้อ1ก็ไม่ใช่ถ้าข้อ3ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะมันไม่น่าจะวัดถึงความยั่งยืนได้ส่วนการใช้บริการร่วมกันอันนี้มันก็บอกแล้วล่ะว่าเป็นบุคคลภายนอกเมื่อเป็นบุคคลภายนอกการใช้บริการร่วมกันส่วนมากมันจะเกิดขึ้นเฉพาะกิจการที่เป็นบริษัทในเครือนะครับหรือการทำงานแทนกันเราไม่ได้มอบให้เขาทำงานแทนเรานะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้แน่นอนครับคำตอบในข้อนี้ก็คือเรื่องของการจัดจ้างจากภายนอกกิจการเพราะนั้นการจัดจ้างจากภายนอกกิจการมันก็คือการโอนกระบวนการบางส่วนที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของกิจการไปให้บุคคลภายนอกมาทำหน้าที่ซึ่งเขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญหรือกิจการอาจจะมีเป้าหมายในการลดต้นทุนในส่วนนี้ลงไปนะครับดังนั้นคำตอบก็คือการจัดจ้างจากภายนอกกิจการนะครับการที่ข้อ2นะครับการที่กิจการมุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นภารกิจหลักเหล่านี้เป็นสาเหตุของข้อใดเราต้องนึกแล้วมุ่งเน้นเฉพาะภารกิจหลักมันทำให้เกิดอะไรล่ะใช้บริการร่วมกันหรือเปล่าการใช้บริการร่วมกันเนี่ยก็อย่างที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นี้ว่าการใช้บริการร่วมกันมักจะเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีหน่วยงานที่ซัพพอร์ตสนับสนุนเราจึงใช้บริการร่วมกันมันก็จึงไม่น่าจะใช่ในเรื่องของภารกิจหลักการจัดจ้างภายนอกกิจการล่ะเรามีสัญญาจ้างภายนอกเขาเข้ามาทำงานทำหน้าที่แทนเราตรงนี้เนี่ยเขามาทำหน้าที่แทนเราในภารกิจไหนอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องนึกก่อนส่วนในข้อที่3นั้นการมุ่งเป้าหมายของกิจการใช่หรือนะครับก็กิจการนั้นมุ่งเน้นเฉพาะภารกิจหลักดังนั้นมันคือเป้าหมายซึ่งเป็นสาเหตุในเรื่องของเป้าหมายไหมตรงนี้เนี่ยเป้าหมายน่ะมันไม่ได้มีแค่เฉพาะภารกิจหลักนะครับท่านต้องเข้าใจว่าการดำเนินธุรกิจนั้นเรามีภารกิจหลากหลายที่เป็นทั้งภารกิจหลักภารกิจรองและภารกิจอื่นนะครับที่มันจะทำไปสู่เป้าหมายได้การทำงานที่ตั้งใจอย่างแน่วแน่เรื่องมันเกี่ยวอะไรล่ะนะครับมันเป็นสาเหตุหรือของเรื่องภารกิจหลักที่เราจะมุ่งเน้นไปตรงนั้นหรือในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์เพราะนั้นหลักการในข้ออื่นๆเนี่ยฟังแล้วมันไม่ค่อยจะเข้าท่าสักเท่าไหร่ถ้ามองอย่างนี้คำตอบก็คือการจัดจ้างจากภายนอกนั่นเองเพราะมันเป็นสาเหตุจัดทำให้เกิดการจัดจ้างเพราะอะไรครับเพราะกิจการไปมุ่งภารกิจหลักซึ่งเป็นภารกิจที่เราจำเป็นเพื่อให้มันเกิดความสำเร็จดังนั้นภารกิจอื่นภารกิจรองเราก็อาจจะให้คนภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญกว่าหรือมันอาจจะลดต้นทุนได้ง่ายก็เป็นสาเหตุของการจัดจ้างนั่นเองงานบริการพื้นฐานที่กิจการมักเรียกใช้บริการจัดจ้างภายนอกเราต้องเข้าใจครับว่างานเรื่องของการจัดจ้างเนี่ยมีอยู่3ประเภทตามที่เราได้สรุปไปนะครับนั้นเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะจัดจ้างจากภายนอกงานบริการพื้นฐานเป็นประเภทหนึ่งครับที่เรามักจะจัดจ้างจากภายนอกเราต้องมาดูละงานบริการพื้นฐานมีด้านไหนบ้างงานด้านกฎหมายจริงหรือด้านกฎหมายเป็นพื้นฐานใครก็ทำได้หรือไม่ใช่เลยงานด้านกฎหมายก็ต้องคนที่จบกฎหมายสิครับเพราะมันเป็นวิชาชีพทางด้านกฎหมายงานด้านบัญชีล่ะ
แน่นอนครับใครก็ไม่สามารถจะทำได้ถ้าหากคุณไม่ได้เรียนรู้หรือจบมาทางสาขาวิชาชีพบัญชีนะครับงานรักษาความสะอาดอันนี้น่าจะชัดเจนนะครับเพราะมันใครๆก็ทำได้มันน่าจะเป็นงานบริการพื้นฐานที่สามารถจะจัดจ้างจากบุคคลภายนอกนะครับเพราะนั้น1 2ไม่ใช่3ใช่แล้วเราต้องดูข้อ4ข้อ5อีกเพราะมันอาจจะมีข้อที่ถูกกว่านะครับเพราะนั้นในประเด็นต่างๆเหล่านี้เวลาเราพิจารณาข้อย่อยอย่าดูแค่ข้อถูกท่านจะต้องเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาให้เราเลือกข้อที่ถูกที่สุดนะครับเอาเราดูข้อที่4งานออกแบบล่ะงานออกแบบมันเป็นงานทักษะงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้ความชำนาญเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่งานพื้นฐานแน่นอนงานการผลิตก็เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่งานพื้นฐานเพราะมันไม่หมายความว่าทุกคนจะผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้จึงเป็นเรื่องของงานรักษาความสะอาดครับแล้วข้อ4นะครับการที่กิจการไม่ได้กำหนดขอบเขตงานแบบลงรายละเอียดจะเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในเรื่องใดซึ่งก็จะมี5ช้อยนะครับหรือ5ตัวเลือกซึ่งเรื่องนี้5ตัวเลือกนั้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าในสังคมของการทำงานนอกจากภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษก็มีส่วนสำคัญในแบบเรียนหรือในชุดวิชาก็จะมีการให้คำต่างๆเหล่านี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงศัพท์ทางเทคนิคในแต่ละเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตเมื่อไปปฏิบัติงานนะครับจะได้มีความเข้าใจตรงกับทางด้านบริษัทที่ว่าจ้างนะครับข้อแรกเป็นเรื่องของแชร์เซอร์วิสนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้บริการร่วมกันนะครับเพราะนั้นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นแบบลงรายละเอียดก็ไม่น่าจะใช้ความหมายของเรื่องของการใช้บริการร่วมกันส่วนเรื่อง no risk transfer อันนี้เป็นเรื่องของการโอนถ่ายความรู้นะครับมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะการโอนถ่ายความรู้ไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดเพียงแต่ว่าเราต้องการความรู้เรื่องอะไรเราต้องการความรู้จากใครก็ไปเรียนรู้จากเขาโดยให้เขาถ่ายความรู้ให้ส่วนในข้อที่3เป็น business process อันนี้คือกระบวนการทางธุรกิจนะครับกระบวนการทางธุรกิจมันก็มีกระบวนการของมันในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่ากิจการนั้นจะมีกระบวนการอะไรบ้างส่วนตัว outsourcing ซึ่งเราใช้บุคคลภายนอกหรือการจัดจ้างภายนอกกิจการมาให้บริการดังนั้นเมื่อเรามาจัดการแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้สื่อสารว่าเรื่องขอบเขตใดที่จะให้เขาดำเนินการให้หรือให้บริการให้และไม่ได้ลงรายละเอียดมันแน่นอนครับคนที่จะให้บริการก็ย่อมจะทำงานตามแนวความคิดของเขาซึ่งอาจจะไม่ตรงกับกิจการที่ต้องการในดีเทลเพราะนั้นเรื่องนี้น่าจะใช่นะครับส่วนในเรื่องของข้อที่5Satisfaction เนี่ยตัวนี้มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจเพราะนั้นในคำตอบในข้อนี้จึงได้แก่ outsourcing ครับข้อที่5เป็นเรื่องของการกำหนดเกณฑ์ในการวัดผลแนวทางใดของการจัดจ้างภายนอกกิจการเรื่องของการกำหนดเกณฑ์ข้อแรกเป็นการวิเคราะห์การวิเคราะห์มันไม่เกี่ยวกับเกณฑ์แต่มันเป็นการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหรือการวิเคราะห์ว่างานบริษัทที่มีเราจะใช้การจัดจ้างภายนอกในงานไหนบ้างซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักการสังเคราะห์ก็คือการสรุปผลสิ่งที่คุณวิเคราะห์มามันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์การวัดผลแล้วล่ะนะครับส่วนในเรื่องของการประเมินผลอันนี้เข้าค่อยเข้าท่าหน่อยนะครับว่าการกำหนดเกณฑ์ในการวัดผลมันคือการประเมินผลหรือไม่แต่อย่าลืมนะครับประเมินผลมันต้องได้จากเกณฑ์แล้วเราจึงมาประเมินส่วนข้อที่4คือการติดตามผลเมื่อมันผลมันเกิดขึ้นก็ต้องไปติดตามส่วนข้อที่5คือการควบคุมและประเมินผลถ้าดูข้อ5ข้อ3ข้อ5มันจะกินความหมายที่กว้างกว่านะครับเพราะในเรื่องของการกำหนดเกณฑ์การวัดผลมันไม่ใช่การประเมินผลแต่มันเป็นการควบคุมและประเมินผลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่13นะครับก็เป็นการทบทวนนะครับสิ่งที่เราได้ข้อสรุปไปก็มาทบทวนกันต่อไปก็จะเป็นการทบทวนท้ายหน่วยที่14ละว่าในหน่วยที่14มีเรื่องที่จะทบทวนก็คือข้อ1
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการผลิตแบบลีนเราอาจจะเรียกชื่อตามข้อ1ข้อใดดังต่อไปนี้ข้อแรกเป็นระบบการผลิตแบบฟอร์ดข้อ2

2ระบบการผลิตแบบ Honda ข้อ3ระบบการผลิตแบบ GM ข้อที่4ระบบการผลิตแบบ Yamaha ข้อที่5ระบบการผลิตแบบ Toyota มันข้อไหนกันแน่นะเพราะนั้นถ้าเรามองตรงนี้เราก็ต้องกลับไปดูประวัติความเป็นมาของการบริหารการผลิตแบบ Lean ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนถ้าเราดูช้อยทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับตัวรถทั้งสิ้นจะมีข้อที่4ที่มีรถที่แตกต่างก็คือเป็นรถจักรยานยนต์นอกนั้นเป็นรถยนต์ทั้งสิ้นซึ่งถ้าเราดูความแตกต่างก็อย่าไปเผลอเราพิจารณาตรงนั้นไม่ได้อย่าไปเผลอเลือกข้อ4นะครับเพราะเราพิจารณาแบบนั้นไม่ได้เราต้องกลับไปดูต้นกำเนิดครับว่าการบริหารการจัดการแบบรีเนี่ยมันมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งเพราะมันเกิดขึ้นจากโรงงานผลิตรถโตโยต้าครับเพราะโตโยต้าเอาการผลิตแบบรีนเป็นตัวดำเนินการเริ่มต้นเราเลยให้ชื่อเพื่อเป็นการบอกย้ำว่ามันเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของรถยนต์โตโยต้าครับจึงเป็นข้อ5ครับข้อที่2สิ่งที่เป็นประโยชน์ในมุมมองของลูกค้าสิ่งที่เป็นประโยชน์ในมุมมองของลูกค้านึกถึงใครครับนึกถึงลูกค้าก่อนนะไม่ใช่นึกถึงบริษัทว่าอะไรที่เราจะเอามาใช้ข้อแรกการกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจำหน่ายมันมีคุณค่าคุณค่านั้นวัดจากอะไรคิดก่อนนะครับคุณค่าผลิตภัณฑ์ขององค์กรเราวัดจากอะไรเราอยากจะทำสินค้าขายเราจำเป็นต้องสนใจลูกค้าไหมนะครับ2การวิเคราะห์สายทานแห่งคุณค่าอันนี้ก็คือกระบวนการในเรื่องของการดำเนินการของธุรกิจในการผลิตมันมีสายทานมีกระบวนการโลจิสติกที่เกิดขึ้นจากต้นตั้งแต่การเบิกวัตถุดิบหรือการเก็บวัตถุดิบไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูปมันใช่ไหมที่เราจะต้องวิเคราะห์เพราะมันเป็นเรื่องของลูกค้าหรือเป็นเรื่องของกิจการการทำให้กระบวนการผลิตนั้นมีการลื่นไหลอย่างต่อเนื่องแล้วมันเกี่ยวลูกค้าไหมนะครับอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่ท่านให้ตัดสินใจได้แล้วว่าไอกระบวนการผลิตที่มีการลื่นไหลอย่างต่อเนื่องมันน่าจะเป็นการดำเนินการเฉพาะบริษัทเท่านั้นหรือการวางระบบแบบดึงอันนี้ก็เป็นเรื่องกระบวนการภายในขององค์กรหรือการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบของกระบวนการผลิตก็จะเป็นเรื่องของการภายในเช่นเดียวกันจะให้เห็นเลยว่าข้อ2 3 4 5มันไม่น่าจะคำนึงถึงลูกค้าสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคำตอบก็จึงเป็นข้อ1เพราะการกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องคิดเสมอว่าในมุมมองของลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์แบบใดที่จะตอบสนองเราจะได้ผลิตสินค้าให้ตรงกับลูกค้านั่นเอง3เครื่องมือที่ช่วยอัตราการไหลของงานที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานของระบบทันเวลาคืออะไร5สอใช่ไหมกิจกรรม5สอนะครับสะสางนะครับที่เราได้รับรู้มาตั้งแต่เรื่องของสะสางสะอาดสะดวกนะครับสุขนิสัยสุขลักษณะใช่ไหมเป็นพื้นฐานของระบบทันเวลาหรือเป็นเรื่องของการผลิตให้ได้ตามเวลาที่กำหนดอันนี้คือเรื่องทันเวลาหรือไม่นะครับเพราะการผลิตคุณกำหนดเวลาแล้วก็ผลิตให้ทันกำหนดอย่างนั้นถือว่าเป็นการผลิตที่ได้ตามเวลาหรือเปล่าหรือการจัดการผลิตโดยมีการไหลทีละชิ้นอันนี้เกี่ยวข้องไหมกับการทันเวลานะครับหรือระบบคำบังหรือการควบคุมด้วยสายตาการใช้สายตาสังเกตสังกาถ้าเราไปดูในเรื่องของเครื่องมือที่อยู่ในหน่วยนี้นะครับเราจะพบเลยว่ามันคือความหมายของคำบังครับเพราะคำบังนั้นเป็นเครื่องมือเริ่มต้นหรือเป็นเครื่องมือพื้นฐานของระบบ Just in Time 4แผนภูมิสายทานแห่งคุณค่าเป็นเครื่องมือในข้อใดครับสายทานแห่งคุณค่าที่เราสร้างแผนภูมิขึ้นมาเป็นการช่วยการไหลของงานหรือเปล่านะครับหรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องหรือเป็นเครื่องมือที่ลดเวลาในการทำงานเป็นเครื่องมือที่ลดอัตราการสูญเสียหรือเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตบรรดาเครื่องมือเหล่านี้มันมีดีเทลถ้าท่านได้อ่านในเนื้อหาท่านจะพบว่าแผนภูมิสายทานแห่งคุณค่า
ป็นเครื่องมือที่

ช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้เกิดการกระบวนการผลิตที่ไหลลื่นมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองส่วนข้อที่5ก็เป็นข้อสุดท้ายของหน่วยนี้นะครับเป็นรูปแบบการรายงานเพื่อการจัดการแบบ Lean รายงานแบบไหนล่ะครับรายงานสภาพแวดล้อมการรายงาน Integrated นะครับการรายงานแบบใหม่หรือเป็นการรายงานแบบ Box Score การรายงาน CSR รายงานรับผิดชอบต่อสังคมการรายงานตามส่วนของงานใช่ไหมถ้าเราดูในเรื่องของการจัดการแบบ Lean เนี่ยเราต้องการให้รูปแบบการจัดการแบบ Lean นั้นมันเกิดความกระชับทำให้งานนั้นลดต้นทุนในสิ่งที่เป็นกระบวนการที่ไร้สาระหรือกระบวนการที่ไม่มีคุณค่าซึ่งแน่นอนครับรูปแบบของรายงานการจัดการแบบ Lean ต้องเป็นรายงานแบบ Box Score Box Score Card นะครับเราเรียกว่า Box Score Card นะครับตรงนี้เนี่ยเพราะรายงานแบบ Box Score Card มันจะมี3ส่วนด้วยกัน3ส่วนที่ว่าก็คือมีรายงานที่ออกมาเป็นรูปแบบของการดำเนินงานรายงานในเรื่องของตัวกำลังการผลิตของทรัพยากรของกิจการและรายงานการเงินก็จะทำให้ผู้บริหารเห็นเลยว่าในกิจกรรมต่างๆมันมีต้นทุนเท่าไหร่มันมีผลของการเงินที่เกิดขึ้นรวมทั้งกระบวนการอย่างไรให้ผู้บริหารได้เห็นเพื่อการจัดการนะครับเราไปดูการทบทวนท้ายหน่วยที่15กันว่าในหน่วยนี้ซึ่งเป็นกรณีศึกษานะครับซึ่งในหน่วยนี้จะมีทั้งหมดอยู่3ตอนนะครับเอามาเริ่มเรื่องแรกเป็นธุรกิจบริการก็คือเรื่องของโรงพยาบาลเป็นการสอบถามว่าการบัญชีเพื่อการจัดการจะนำไปใช้ในธุรกิจโรงพยาบาลในเรื่องอะไรโดยมีการช้อยก็คือผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานถ้าเราดูข้อนี้เนี่ยเราจะพบว่าผลการดำเนินงานบัญชีการเงินก็ทำได้นะครับว่าให้เห็นผลกำไรขาดทุนนะครับหรือ2เป็นรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาเพื่อกำหนดค่าบริการอันนี้ก็คือวิเคราะห์ต้นทุนให้ออกมาให้เห็นว่าเราจะไปกำหนดค่าบริการเพื่อให้เกิดกำไรอย่างไรหรือ3เป็นรายงานฐานะการเงินรายงานฐานะการเงินมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องของรายงานทางการเงินมันใช่หรือการบัญชีเพื่อการจัดการรายงานต้นทุนให้บริการของกิจการโรงพยาบาลอันนี้ก็จะเป็นการรายงานเฉพาะต้นทุนการให้บริการเท่านั้นและข้อที่5เป็นรายงานกระแสเงินสดอันนี้ก็จะเป็นการวัดสภาพคล่องของโรงพยาบาลซึ่งก็เป็นเรื่องของรายงานตามปกติดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการจึงได้กับข้อ2ครับเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนทำให้คุณรู้ว่าจะกำหนดค่าบริการเพื่อให้เกิดกำไรอย่างไรผู้บริหารก็จะได้เอาไปใช้ในการวางแผนในการบริหารการจัดการงานของกิจการว่าเราจะทำกำไรตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้นั่นน่ะควรจะบวกกำไรลงไปในต้นทุนในแต่ละชิ้นงานหรือในกิจกรรมที่ให้เซอร์วิสกับลูกค้าอย่างไร 2. กรณีที่กิจการนั้นมีสินค้าคงเหลือจำนวนมากเพื่อให้ผู้บริหารนั้นมีข้อมูลในการตัดสินใจการบัญชีเพื่อการจัดการควรจัดทำรายงานใดก็จะมีเรื่องของรายงานสินค้าคงเหลือพอพูดถึงรายงานสินค้าคงเหลือทุกท่านก็เข้าใจว่าโดยทั่วไปบัญชีการเงินก็ทำได้นะครับเพราะโดยทั่วไปนั้นรายละเอียดสินค้าหรือรายงานสินค้ามันก็คือส่วนหนึ่งของรายงานทางการเงินข้อที่2เป็นรายงานอายุของสินค้าอันนี้มันก็จะบ่งบอกว่าสินค้าที่อยู่กับกิจการคงเหลือนั้นน่ะมีอายุอย่างไรหมายความว่ามีการเคลื่อนไหวเร็วขึ้นไหวช้าหรือได้สต็อกตรงเนี้ยท่านลองนึกดูว่าสามารถจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปใช้ในบริหารการจัดการได้ไหมรายงานการจัดซื้อมันเกี่ยวไหมกับสินค้ามันเป็นจุดเริ่มว่าคุณสั่งซื้ออะไรแต่ก็ไม่รู้ว่ามันได้หรือไม่ได้มันใช้ในการบริหารสินค้าจริงหรือนะครับรายงานการผลิตมันก็เป็นข้อมูลของการผลิตสินค้าในแต่ละล็อตแต่ละช่วงมันก็จะออกมาว่ากิจการจะผลิตสินค้าได้จำนวนเท่าไหร่หรือรายงานชุดรายงานจุดสั่งซื้อรายงานจุดสั่งซื้อก็คือจุดของสินค้าในแต่ละชนิดที่กิจการจะต้องสั่งซื้อมันก็ไม่น่าจะใช่ความหมายของการบัญชีเพื่อการจัดการสินค้าดังนั้นรายงานการจัด

การสินค้าจึงเป็นเรื่องของการรายงานอายุของสินค้าคงเหลือครับคราวนี้มาดูธุรกิจโรงแรมบ้างนะครับเกี่ยวกับแผนกห้องอาหารที่มีการให้บริการอาหารกับผู้เข้าพักหากผู้บริหารต้องการจะทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับห้องอาหารทางฝ่ายบัญชีควรจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องใดเพื่อให้ผู้บริหารได้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับก็จะมีช้อยให้นะครับก็คือ 1. รายงานยอดขายในแต่ละวันนะครับเพื่อให้ทราบถึงยอดขายสินค้ายอดขายอาหารและเครื่องดื่มใช่ไหมลองนึกดูนะครับมีการคำนวณต้นทุนอาหารแต่ละประเภทเพื่อกำหนดราคาขายและสรุปผลยอดขายได้ชัดเจนอันนี้เพื่อบริหารหรือเปล่าหรือการเก็บข้อมูลทางการขายรายงานสินค้าที่ขายให้กับผู้บริหารได้รับทราบการเงินก็ทำได้นี่ใช่ไหมครับหรือมีการพิจารณาเรื่องใดเป็นพิเศษแล้วก็จัดทำรายงานทางการเงินให้กับเหตุการณ์นั้นอันนี้ก็คือต้องแยกแยะประเด็นออกมาเป็นเรื่องพิเศษใช่หรือนะครับรายงานยอดซื้อวัตถุดิบเนื่องจากกระบวนการจัดซื้ออาจก่อให้เกิดการทุจริตมันก็เป็นเรื่องของยอดซื้อวัตถุดิบมันจะเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการจัดการในเรื่องของห้องอาหารกับฝ่ายบริหารใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นในคำตอบในเรื่องนี้ถ้าเรามองทั้ง5ข้อเราจะพบว่าประเด็นของฝ่ายบัญชีที่จะจัดการในเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารคือข้อ2ครับเพราะคุณจะมีการคำนวณต้นทุนในแต่ละประเภทของอาหารที่เรานำเสนอขายให้กับลูกค้าแล้วผู้บริหารจะได้เอาข้อมูลแต่ละประเภทแต่ละรายการเหล่านั้นน่ะไปกำหนดราคาขายซึ่งอาจจะต้องบวกกำไรที่เราต้องการลงไปมันจะทำให้ผู้บริหารนั้นใช้เป็นประโยชน์ได้ข้อที่4การที่กิจการประสบปัญหาเกี่ยวกับการเก็บหนี้อันนี้คงจะเป็นเรื่องของลูกหนี้นะครับการบัญชีเพื่อการจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้ควรจะเน้นในเรื่องอะไรข้อแรกติดตามการเก็บหนี้คุณมีปัญหาเรื่องหนี้มันจะเน้นเรื่องการเก็บหนี้เป็นหลักหรือข้อ2วิเคราะห์รายงานการเก็บหนี้พร้อมวิธีแก้ไขข้อที่3กระตุ้นให้ฝ่ายขายคัดเลือกลูกค้าที่มีประวัติดีข้อที่4แนะนำให้ผู้บริการให้ผู้บริการนั้นพิจารณากระบวนการสินเชื่อนะครับก็หมายความว่าตัวบริการก็คือตัวรูปบริษัทนะครับคุณจะต้องดำเนินการพิจารณาถึงกระบวนการสินเชื่อใหม่หรือไม่นะครับเพราะมันก่อให้เกิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเก็บหนี้แล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของฝ่ายขายและสินเชื่อเน้นตรงนั้นและมันจะช่วยไหมนะครับเพราะนั้นในข้อนี้เนี่ยประเด็นคำถามของข้อนี้จึงเกิดขึ้นในเรื่องของการวิเคราะห์การบัญชีการจัดการจึงควรจะต้องวิเคราะห์และก็รายงานการเก็บหนี้พร้อมกับวิธีการแก้ไขเพื่อให้ฝ่ายบริหารนั้นเอาไปพิจารณาดำเนินการนะครับแก้ไขปัญหาการเก็บหนี้ในเรื่องนั้นข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องของกระบวนการค้าปลีกนะครับที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาการบัญชีเพื่อการจัดการควรจะเน้นระบบการจัดการในเรื่องใดก็จะมีในเรื่องของระบบการขายเชื่อคลังสินค้านะครับระบบเงินสดย่อยแล้วก็ระบบการฝากธนาคารระบบการขายสดระบบการสั่งซื้อสินค้าระบบการควบคุมสินค้าขอโทษครับระบบการควบคุมสินทรัพย์และก็การขายระบบการรักษาความปลอดภัยและสินค้าถ้าเราดูแต่ห้อยแต่ละเรื่องในเรื่องนี้ขายปีกมันเกี่ยวกับขายสดแต่ข้อหนึ่งเป็นขายเชื่อเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวแน่นอนข้อที่2เงินสดย่อยล่ะเงินสดย่อยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินที่เกิดขึ้นจากการขายแล้วก็ฝากธนาคารก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องทีเดียวนักแต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องปะปายแต่ข้อที่3มันน่าจะชัดเจนเพราะมันเป็นเรื่องของการขายสดที่จะต้องมีการควบคุมในประเด็นนั้นรวมทั้งการสั่งซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นคำตอบจึงได้กับข้อ3ครับส่วนข้อ4เป็นเรื่องของสินทรัพย์ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้เกี่ยวทีเดียวนักนะครับเพราะนั้นข้อ3ถูกต้องก็คงจะได้แนวทางนะครับในประเด็นการทบทวนทั้ง3 หน่วยก็คือหน่วยที่13นะครับการจัดจ้างภายนอกกิจการหน่วยที่14การใช้บริการร่วมและหน่วยที่15กรณีศึกษาการบัญชีเพื่อการจัดการก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าแนวทางดังกล่าวจะทำให้ท่านได้กลับไปทบทวนในตำรับตำราถ้าหากท่านนะครับได้อ่านอย่างชัดเจน

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Life is Technology นะครับรายการที่จะทำให้ทุกคนรู้แล้วก็ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดนะครับในเรื่องของ Digital Marketing นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนกำลังให้ความสนใจมากๆเลยนะครับไม่ว่าเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับมีราคาขายที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็มีช่องทางที่ทุกคนเข้าถึงง่ายรวมไปถึงการจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะครับสิ่งเหล่านี้ยังไม่เพียงพอนะครับที่จะทำให้เราได้โอกาสหรือว่าได้รับเลือกจากผู้บริโภคนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมาเยี่ยมชมออฟฟิศสมัยใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นออฟฟิศที่กำลังโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับคุณประณตกาญจนสูตรนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: นะครับก็คือผมเข้ามาที่นี่เนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศของการทำงานเนี่ยค่อนข้างแบบสบายมากเลยนะครับที่นี่เนี่ยนะครับออกแบบออฟฟิศแบบนี้เนี่ยบนแนวคิดอะไรครับ
1: จริงๆมันมีอยู่หลายแนวคิดแต่ว่าวันนี้ขอย้ำแนวคิดที่สำคัญที่สุดก่อนละกัน
0: ครับผม
1: ซึ่งมาจากพื้นฐานของการตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วจนถึงสมัยใหม
0: ่ครับ
1: สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ communication หรือว่าการติดต่อสื่อสารนะฮะทุกสิ่งอย่างที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นกันเนี่ย
0: ครับ
1: เบื้องหลังความคิดเนี่ยถูกซัพพอร์ตเพื่อการ communicationการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเป็นยังไง
0: และคำที่ถามย้อนกลับมานิดนึงได้ไหมครับว่า G-Able เนี่ยปัจจุบันนี้ทำอะไรบ้างครับ
1: จริงๆ G-Able เนี่ยเราเปิดบริษัทมาแล้ว30ปีนะฮะที่ผ่านมาเราทำ IT กับ Digital Solution มาโดยตลอดนะฮะแต่ว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ก่อตั้ง department ใหม่ชื่อว่า Digital Marketing Department ซึ่งโฟกัสธุรกิจด้าน Digital Marketing โดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการทำ Digital Marketing Strategy Digital Marketing Campaign Digital Marketing Platform แล้วก็อีกหลายสิ่งอย่างนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้ลองพรีวิวกันบางส่วนนะวันน
0: ี้ครับครับคราวนี้ตอนที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยผมสังเกตเห็นป้ายหนึ่งได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนี่ครับทำยังไงถึงได้รับความร่วมมืออย่างนี้ครับ
1: สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าความร่วมมือเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่มัน sustainable แบบ long run
0: ครับ
1: คงไม่ใช่ความร่วมมือ ad hocดังนั้นการที่จะ drive ความร่วมมือให้เกิดขึ้นใน long run ก็คือการสร้าง ecosystem
0: คร
1: ับ ดังนั้นผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างบางมดกับ G-Able เนี่ยก็คือการสร้าง ecosystem ร่วมกันนะฮะ
0: ครับผมแล้วมหาวิทยาลัยแห่งนั้นได้อะไรจากที่นี่ครับ
1: ecosystem เนี่ยคือการ give and take นะฮะสิ่งแรกที่เรา give ให้กับบางมดเนี่ยคือเราพยายามผลักดันให้เกิด commercial projectหรือว่าโปรเจกต์ที่เป็นรูปธรรมจริงไม่ว่าจะเป็นในภาคธุรกิจภาครัฐนะฮะสิ่งนี้ถูกดรายมาจากทาง G-Able เพราะว่า G-Able เราเป็นบริษัทที่ไปขายงานในกลุ่มเอกชนแล้วก็กลุ่มราชการคราวนี้พอเราขายงานมาแล้วเนี่ยอันดับต่อไปคือเราต้องการผู้เชี่ยวชาญ G-Able เองถึงแม้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT กับดิจิตอลเนี่ยแต่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำเองทั้งหมดเราต้องการ expertise จากทางมหาลัยโดยเฉพาะโดยเฉพาะบางโมเดลที่เขาแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็มาคอนทริบิวต์ส่วนนี้ให้เราไม่ว่าจะเป็นทีมคณาจาร

0: นะฮะทีมนักศึกษาแต่นั้นเนี่ยมันเกิดเป็น give and take แล้วมันเป็น ecosystem ที่แบบสืบเนื่องต่อไปวนลูปไปเรื่อยๆดังนั้นในโครงการหลายอันที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยในทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยถูกทำทั้งพนักงาน GFO คณาจารย์บางมดแล้วก็นักศึกษาบางมดท้ายสุดนักศึกษาบางมดหลายคนที่เคยเป็นเริ่มต้นเป็นเด็กฝึกงานหรือว่าเป็นนักศึกษาเนี่ยท้ายสุดเขาก็กลายเป็นพนักงานประจำกับเรานะฮะหรือว่าอาจารย์เนี่ยก็ได้รับทุนวิจัยจากการทำโครงการต่างๆเนี่ยไปพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่ได้ด้วยเนี่ยเราเรียกว่าอีโคซิสเต็ม
1: คือมีทั้งได้รับนะครับแล้วก็มีทั้งให้ไปด้วยนะครับคราวนี้ย้อนกลับมาอีกนิดนึงนะครับจากการร่วมมือแบบนี้นะครับเราได้รับโอกาสเราได้รับคนมาทำงานด้วยนะครับผมสังเกตเห็นว่าคนที่มาทำงานด้วยเนี่ยอายุน้อยๆทั้งนั้นเลยมีวิธีการคัดเลือกไง
0: ฮะหลักๆเนี่ยเราก็แบ่งเป็น3ประเด็นนะฮะประเด็นแรกเนี่ยคือเรื่องของ passion นะฮะประเด็นที่2คือเรื่อง capability
1: ครับ
0: ประเด็นที่3เนี่ยคือเรื่อง skill มันอาจจะขัดกับความรู้สึกที่หนึ่งคือว่าที่เนี่ยเราไม่เลือกสกิลก่อนสกิลเนี่ยเป็นไว้อันดับสุดท้าย
1: ครับ
0: เราเลือก passion หรือว่าความชอบด้านนวัตกรรมด้าน marketing ก่อนท้ายสุดพอ passion ผ่านแล้วเนี่ยเราดูที่ capability เขา
1: ครับ
0: หรือว่าขีดความสามารถของเขาบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีประสบการณ์โดยตรง
1: ครับ
0: ในแง่ของเทคโนโลยีกับนวัตกรรม marketing แต่ถ้าเขาเป็นคนที่แบบมี proven capability ใช่ว่าเป็นคน logical thinking critical thinking ดีถึงแม้เขาไม่เคยแตะเรื่อง marketing หรือว่า tools มาก่อนเนี่ยแต่เราบอกเฮ้ยเด็กคนเนี้ย capability เนี่ย good enough ที่จะเรียนรู้ต่อไปได้นะท้ายสุดสกิลที่มันเป็น priority อันดับ3เนี่ยเป็น nice to have option เท่านั้นเองเพราะเราเชื่อว่าจริงๆถ้ามี passion กับ capability เนี่ยสกิลมันจะมาเอง
1: ถ้ามีแค่ passion อย่างเดียวนี่รับไหมครับ
0: ก็
1: คือมีความอยากมากเลยอยากจะทำนะครับเห็นแล้วเอ้ยอันนี้เราก็น่าจะทำได้เรามีความอยากนะครับมีอย่างอื่นที่มาช่วยเสริมในเรื่องของการคัดเลือกคนนะฮะ
0: คราวนี้ passion เนี่ยก็ต้องมี proof คือถ้าได้3อย่างพร้อมกันเนี่ย perfect มาก
1: ครับ
0: แต่ว่าในบางเคสอย่างเงี้ยมี passion อย่างเดียวที่แรงกล้าเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณารับเข้ามาทำงานกันก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการที่ให้เป็น stage ของเด็กฝึกงานก่อนนะฮะเป็น interns
1: ครับ
0: เขาได้ interns เพราะเขาแบบเรียนรู้ได้อ่ะค่อยๆปรับปรุงสกิล capability มากขึ้น
1: ครับผม
0: หลังจากนั้นเราก็ convert เขาเป็น full time
1: ครับ
0: เราก็เรียกว่าเป็น step ไป
1: โอ้นี่กว่าจะได้คนแต่ละคนมานี่ก็มีกระบวนการคัดเลือกอยู่หลายขั้นตอนเหมือนกันพอบอกได้ไหมครับว่าคนที่นั่งอยู่ณตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
0: ถ้าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 24-25 ซะเยอะสมมติ curve มันเป็นอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: 24-25อยู่ตรงนี้ผมในอายุประมาณเกือบ37แล้วเคิร์ฟจะอยู่ปลายๆแล้ว
1: แสดงว่าการคัดเลือกคนที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับมีความรู้ใหม่ๆอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะทำให้งานเราเนี่ยสามารถพัฒนาไปข้างหน้าได้ดีมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับคราวนี้คำถามต่อไปคือว่าที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะทำเกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับไอ้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งปัจจุบันเนี่ยมันสำคัญมากน้อยแค่ไหนกับเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน
0: โอเคจริงๆดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยสาระสำคัญที่สุดเนี่ยอยู่ที่ principle
1: ครับ
0: หรือว่าหลักการและเหตุผลซึ่งหลักการและเหตุผลเนี่ยจริงๆอ่ะมันอยู่มาแล้วเป็น10เป็น100ปี
1: ครับ
0: แต่เป็นแค่ว่าการทำ marketing สมัยโบราณเนี่ยมันอาจจะ enable principle ดังกล่าวไม่ได้เต็มที่สาระสำคัญของ principle เนี่ยอยู่ที่การวัดผลการตลาดนะฮะว่าผมแม้แต่ผมเป็นธุรกิจ SME เล็กๆอย่างเงี้ยการวัดผลเนี่ยสำคัญว่าถ้าผมโปรโมทร้านค้าผมเนี่ยต้นทุนต่อการได้มาของยอดขายผมเป็นเท่าไหร
1: ่
0: สิ่งนี้มันคือ principle ของการตลาด
1: ครับ
0: นะฮะแต่ว่า marketing ในสมัยอดีตอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้มากแต่พอเป็น digital marketing อ่ะทุกอย่างมันวัดผลได้วันนี้เราบอกได้เลยว่าจ่ายเงินแสนบาทแคมเปญหนึ่งได้ return มาเท่าไหร่หรือว่าวันนี้เราสัมภาษณ์ทำการออกอากาศกัน
1: ครับ
0: เรารู้เลยว่าจะมีคนน่ะมาวิวเท่าไหร่ในขณะที่ทีวีสมัยก่อนเนี่ยบอกไม่ได้ได้แค่เดาแต่ว่าสมัยเนี้ยเราบอกได้เลยเป๊ะๆถึงขั้นหน่วย
1: คือตัวเลขเหล่านี้เนี่ยมันไปช่วยให้เราทำนายหรือพยากรณ์อะไรได้ง่ายมากขนาดนั้นเหรอครับ
0: พยากรณ์ได้แล้วก็คำนวณforecast ผลกำไรขาดทุนได
1: ้
0: สมมติผมเป็นร้านขายกล้วยทอดอย่างเงี้ยสมมติ revenue ผมเนี่ย100บาท

0: ต้นทุนค่ากล้วยทอดผมเนี่ย50บาทดังนั้นกำไรขั้นต้นผมคือ50บาท
1: ครับ
0: อย่างน้อยผมตั้ง assumption ว่าถ้าต้นทุนในการ acquire คนมาซื้อกล้วยทอดผมเนี่ยน้อยกว่า50บาทมันก็ไลลี่ว่าผมน่าจะได้กำไร

0: ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเอาข้อมูลจากการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยไปปรับกลยุทธ์ของเขาได้ดีขึ้น
1: ครับ
0: แต่ในสมัยอดีตเนี่ยเราแทบไม่มีข้อมูลมาปรับกลยุทธ์เลยทุกอย่างคือการเดาล้วนๆโชคดีก็ได้ผลไปโชคไม่ดีก็ไม่รู้ทำไงต่
1: อการที่จะมีโอกาสแบบนี้การที่เราจะมีดีๆแบบนี้เนี่ยเราจะต้องมีเครื่องมืออะไรมาช่วยเราหรือเปล่าครับ
0: ครับผมก็ต้องเรียนข่าวดีว่าเดี๋ยวนี้มีหลายบริษัทระดับโลกเนี่ยพรอไวด์เครื่องมือให้เรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็น Googleเขาก็มี Google AdWords Facebook ก็มี Facebook Business Manager หรือว่าบริษัทอีกหลายสิ่งอย่างนะฮะก็มีเครื่องมืออยู่แล้วหรือที่นักการตลาดอย่างเราเนี่ยนะก็คือต้องเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือเหล่านั้นแต่ผมก็ต้องขอย้ำว่า baseline เนี่ยคือ principle การตลาดที่มันอยู่มาแล้วเป็น100ปี principle เนี่ยไม่เปลี่ยนนะฮะทฤษฎีพื้นฐานหลักการพื้นฐานไม่เปลี่ยนแต่วิธีการเทคโนโลยีTools อันนี้เปลี่ยนแต่ถ้าให้ผม emphasize อย่างเงี้ยนักการตลาดรุ่นใหม่เนี่ย principle ต้องแน่นแต่ capability เนี่ยเขาต้องเรียนรู้ tools ใหม่ๆ approach ใหม่ๆได้เร็วเพราะมันเปลี่ยนเร็วมาก
1: แล้วอย่างเงี้ยลูกค้าที่เดินเข้ามาหา Gable เนี่ยเป็นกลุ่มไหนบ้างครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัท enterprise ขนาดใหญ่เพราะว่าอันนี้คือกลุ่ม target ลูกค้าของเรา
1: ครับ
0: คราวนี้ในเลเวลที่เป็นสเกลขนาดเล็กอย่างเงี้ยเช่นบริษัท SME อย่างเงี้ยคือข้อดีเนี่ยด้วย tools ที่มันมีเนี่ยทำให้นักการตลาดสามารถเซลล์เซอ
1: ร
0: ์วิสทำงานด้วยตัวเองได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าพอมาเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ไซส์ revenue เขาอาจจะเป็นหลักพันล้านหลักหมื่นล้านอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: บางทีมันต้องมี expertise เนี่ยเข้ามาช่วยจริงๆนักการตลาดคนเดียวอาจจะไม่สามารถ handle แคมเปญขนาดใหญ่ได้ทั้งหมดก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อชนะเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยเขา
1: แล้วพอจะบอกได้ไหมครับว่า Gable ทำอะไรบ้างในการรับโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์มาเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทำหนึ่งสองสามสี่อะไรแบบนี้
0: นะฮะโอเคหลักๆเนี่ยเราแบ่งเป็น4ขั้นตอน
1: ครับ
0: ขั้นตอนแรกแน่นอนก็คือการวางกลยุทธ
1: ์
0: อันนี้อันที่หนึ่งนะการวางกลยุทธ์อันที่สองคือการ build platform นะฮะ build platform อย่างเช่นว่าอ่ะทำระบบ big data ทำระบบเว็บไซต
1: ์ครับ
0: ทำระบบ e-commerceทำระบบ CRM
1: ครับ
0: เปรียบเสมือนการสร้างบ้านก่อนที่จะเรียกแขกเข้ามาตอนแรกเรายังไม่เรียกแขกก่อนนะ
1: โอเคครับ
0: ท้ายสุดวางแผนอันที่1 build platform อันที่2 อันที่3อ่ะรอค่อย grow business ก็คือการทำแคมเปญ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็น advertising campaign ต่างๆใน Google channels Facebook channel
1: ครับ
0: หรือว่า channel การตลาดอื่น
1: ๆครับ
0: เพราะเราเชื่อว่าถ้าเราทำแคมเปญเลยเนี่ยโดยที่แพลตฟอร์มยังไม่นิ่งเนี่ยการตลาดจะไม่ค่อยสำเร็จผล
1: นะครับ
0: พอหลังจากในส่วนของการ grow campaign ก็จะเป็นพาร์ทของการ scale
1: ครับ
0: grow เนี่ยก็ต้องสามารถ scale ได้ด้วยเราก็ต้องมี scalable platform ไม่ว่าจะเป็นพวก cloud system เนี่ยในการรองรับ traffic รองรับ activity ทางด้านการตลาดจำนวนมหาศาลได้เช่นจำนวน transactions นะฮะจำนวน log record ของการเก็บ data ต่าง
1: ผมเชื่อว่าทำโปรเจกต์ที่ใหญ่ๆเนี่ยมันมีความยากมากแล้วเอาเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับ
0: เทคโนโลยีเนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันนะฮะผมลองยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีที่เราใช้บ่อยๆก็จะมีคลาวด
1: ์ครับ
0: หรือว่าถ้าเป็นเทรนดิ้งสมัยในคอจะได้รู้ว่ามาร์เก็ตติ้งคลาวด
1: ์ครับ
0: ถามว่าทำไมต้องเป็นมาร์เก็ตติ้งคลาวด์ข้อดีเนี่ยคือมาร์เก็ตติ้งคลาวด์บริษัทที่เป็น global company เนี่ยเขา build ready to use tools ไว้ละที่เหลือก็คือผู้เชี่ยวชาญอย่างเรามาคอนเน็กทูเหล่านั้นเนี่ยให้มันเกิดกิจกรรมทางการตลาดขึ้นผมยกตัวอย่างง่ายเลยสมัยก่อนเนี่ยจะทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งพอมันไม่มีการทำมาร์เก็ตติ้งคลาวด์เนี่ยผมเคยเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์มาก่อน
1: ครับ
0: ถ้าบริษัทไหนอยากทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยทุกอย่างต้องบิวตั้งแต่ศูนย์นั่งเขียนซอสโค้ดต่อ SMTP server น
1: ั่
0: ง develop ก็หลายเดือนต้นทุนก็มหาศาลหลายล้านบาทแต่ว่าสมัยเนี้ยเขามี Mailchimp มี HubSpot มีระบบอีกหลายระบบให้เราเลือกได้เป็น10เป็น100ระบบแล้วเซตอัพได้ภายใน1วันยิงอีเมลได้เลยเป็นล้านคน
1: เร็วขนาดนั้นใช่ไ
0: หมเร็วมาก
1: แต่เมื่อก่อนนี้ก็คือต้องใช้เวลานานมาก
0: ใช้เวลานานมากรวมๆเนี่ยเราเรียกว่า Marketing Cloud
1: ครับแล้วพอปัจจุบันนี้นะครับมันมีโซเชียลมีเดียที่เราอาจจะใช้ Facebook ใช้ LINE ตรงนี้เนี่ยได้เอามาเป็นส่วนเสริมหรือส่วนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทยังไงครับ
0: จริงๆ Facebook AdWords
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นซับเซตหนึ่งของ Marketing Cloud

0: จริงๆหลายเครื่องมือที่เราใช้อยู่เงี้ยเราไม่รู้ตัวว่าพวกนี้คือ Marketing Cloud จริงๆทุกอย่างมันอยู่ในภายใต้ Marketing Cloud หมดแน่นอน Facebook Line Google Ads สิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นคีย์หลักในการทำการตลาดปัจจุบันแต่ถ้าสึกก็ต้องขอย้ำว่ามันไม่ได้จำกัดแค่ Google กับ Facebook อย่างเดียวปัจจุบันเครื่องมือการทำการตลาดยังมีอีกหลากหลายมาก
1: ครับคราวนี้ผมเชื่อว่า Jibber เนี่ยทำมาหลายโปรเจกต์นะครับปัจจัยอะไรที่จะช่วยวัดความสำเร็จได้ว่าสิ่งนี้มันสำเร็จแล้วมันดีแล้ว
0: โอเคอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจขอเล่า Jibber ในอดีตก่อน
1: ครับ
0: คือเราก็เป็นเหมือนแบบ Engineering Company อันนี้ในอดีตนะ
1: ครับ
0: เวลาเราทำโครงการก็คือว่าเราทำตาม requirement spec สมัยก่อนเราทำตาม spec แต่ว่าสมัยเนี้ยทำตาม spec อย่างเดียวไม่ได้ต้องทำให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในธุรกิจด้วย
1: ครับ
0: สมมติลูกค้าให้เรา build แพลตฟอร์มกับทำแคมเปญเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราทำตาม spec แล้วเสร็จยอดขายของลูกค้าต้อง achieve ด้วย ROI ของลูกค้าต้อง achieve
1: ครับ
0: ไม่งั้นเราไม่ได้ไปต
1: ่อ
0: จบเลย
1: ครับ
0: Jibber ขาดทุนเพราะว่าลูกค้าบอกให้ Jibber คุณทำแล้วไม่เวิร์กอ่ะผม end contract กับคุณแล้วกันก็คือแฟร์เพราะว่าถ้าเราทำโปรเจกต์ไม่ดีลูกค้าก็ควรที่จะ end contract กับเราแต่ถ้าเราทำ performance ดีลูกค้าให้เราทำต่อนะ
1: ครับ
0: ซึ่งอันนี้มัน win-win approach เราเองก็อยากได้งาน
1: ครับ
0: ดังนั้นเราก็ต้องมี motivation ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ
1: อ
0: ันนี้เป็นรูปแบบของการทำโครงการสมัยใหม
1: ่ครับคือผมว่านอกจากที่ความสำเร็จต่างๆที่วัดได้ในลักษณะแบบนี้คือลูกค้าเก่าก็ยังอยู่ลูกค้าใหม่ก็ได้เพิ่มอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ในปัจจุบันที่เดินเข้ามาเนี่ยนอกจากออฟฟิศที่เปลี่ยนใหม่นะครับมีบุคลากรใหม่ๆที่ดูอยากจะทำงานด้วยนะครับแล้วตัวเนื้องานนะครับมีส่วนไหนบ้างที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่บ้าง
0: ได้ครับถ้าพูดถึงตัวเนื้องานเนี่ย principle โดยพื้นฐาน
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นด้าน compliance process อะไรต่าง
1: ๆครับ
0: อันนี้คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากแต่ว่าอันที่เปลี่ยนในเลเยอร์บนเนี่ยคือเรื่องของ approach กับ tools เครื่องมือที่ใช้อันนี้เปลี่ยนเยอะแน่นอนเรามีการเอาเทคโนโลยี Digital Workplace เนี่ยมาให้พนักงานเนี่ยใช้ในการ collaborate การทำงานลองยกตัวอย่างเล็กๆอย่างเช่นการทำ project management อย่างเงี้ยสมัยก่อนนะก็มีการวาง timeline วาง deliverables ทำ project management schedule ต่างๆ principle เหล่านี้เราไม่เปลี่ยนเลยแต่ว่าสมัยก่อนเราใช้กระดาษทำอย่างเงี้ยสมัยนั้นเราใช้ซอฟต์แวร
1: ์ข้อดีของสิ่งที่ปรับมาใหม่ๆเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างครับสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันที่มีการปรับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานนะครับเลือกบุคคลใหม่มีการปรับเปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์นะครับสิ่งเหล่านี้มันมีอะไรที่เกิดขึ้นที่แบบเราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจนมั้ยฮะ
0: อันดับที่1ก็คือ productivity มันสูงขึ้นอย่างเช่นสมัยก่อนอย่างเงี้ยสมมุติว่าน้ำท่วมรถติดพนักงานคนหนึ่งมาออฟฟิศไม่ได้อันนี้เขาทำงานไม่ได้เลยอันนี้พูดถึงในอดีตนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าสมัยนี้พนักงานมาออฟฟิศได้ไม่ใช่ปัญหาเขาก็สามารถ work home ได้มี flexibility ในการทำงานมากขึ้นแต่ท้ายสุดทุกอย่างมันต้องอยู่ใน principle กรอบที่มันอยู่มันเลยว่าพนักงานต้องมีวินัยนะ
1: ครับ
0: โอเคเราให้คุณทำงานที่บ้านแต่คุณก็ต้องมีวินัยพอที่จะพูดว่าเฮ้ยคุณไม่ได้ทะเลทลายที่ไหน
1: คร
0: ับ ดังนั้นก็ต้องขอย้ำว่า principle ไม่เปลี่ยนแค่รูปแบบเท่านั้นเองที่มันเปลี่ยนไป
1: คราวนี้ผมว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับไอ้ตัวงานที่ทำก็อาจจะมีบางส่วนที่ปรับไปบ้างนะครับคราวนี้ทางบริษัทเองเนี่ยนะครับมีการตั้งรับยังไงกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแบบเนี้ย
0: คราวนี้เทคนิคที่เราตั้งรับเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปการสัมภาษณ์งานของเราเนี่ยแหละก็จะต่อเหตุผลว่าทำไมเราถึงไม่เน้นสกิลของพลังงาน
1: ครับ
0: เมื่อเทียบกับcapabilityกับpassion
1: ครับ
0: เพราะเราเชื่อว่ารูปแบบกับเทคโนโลยีหรือว่าทูลเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดสมมติเราเอาคนที่มีสกิลอันนี้มาทำงานเดือนหน้าเนี่ยสกิลเดิมใช้ไม่ได้ละ
1: ครับ
0: ต้องใช้สกิลใหม่งั้นเราเอาคนที่เขามี ability to learn ที่แบบสูงมากเนี่ยเข้ามาอยู่ในองค์กรเราดีกว่าดังนั้นอันนี้คือวิธีการรับมือเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนรวดเร็ว
1: แล้วในตัวของคนที่อยากจะทำงานในรูปแบบแบบนี้เนี่ยเขาจะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถพิเศษอะไรในเรื่องของเขาบ้างครับ
0: คราวนี้ถ้าพูดถึงทักษะความสามารถเนี่ยก็ต้องย้ำว่าสมัยนี้มันเป็นยุคของ data driven
1: ครับ
0: โอเคจริงอยู่ว่าพอเราได้ยินคำเนี้ย data เฮ้ยมันเป็นเรื่องของคนเรียนแผนวิทย์อย่างเดียวหรือเปล่า
1: ผมก็เข้าใจอย่างนั้นนะ
0: เป็นเรื่องของไซเอนทิสต์อย่างเดียวหรือเปล่าสมัยก่อนอาจจะใช่แต่ว่าสมัยนี้มันไม่ใช่ละคนที่เป็นครีเอทีฟดีไซเนอร์สมัยนี้ก็ต้องเข้าใจหลักการของ Data ใช้ Analytics Tool เป็นอย่างเช่นว่าเขาออกแบบแบนเนอร์อย่างเงี้ย
1: ให
0: ้ใช้สีอะไรคนจะคลิกเยอะเว็บไซต์มีปุ่มฟอนต์แบบไหนไซส์ใหญ่ขนาดไหนจะได้แอคชั่นที่เยอะกว่าเดิม
1: ครับ
0: อันนี้ในมุมของคนทำครีเอทีฟเขาต้องเปลี่ยนไปเหมือนกันไม่ใช่ว่าใช้กัดฟีลลิ่งใช้เหมือนแบบอารมณ์คิดสีอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ถูก
1: ครับ
0: ก็ต้องใช้ Data ในการประกอบด้วย
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเทรนด์ที่มันเปลี่ยนไปดังนั้นถ้าถามว่าทักษะของคนทำงานสมัยใหม่เนี่ยถ้าให้ผมพูดสั้นๆน่ะมันจะเป็นทักษะแบบสหวิทยาร
1: ู้ทุก
0: บูรณาการต้องรู้หลายเรื่อง
1: ครับ
0: ถึงแม้ผมจบเอนจิเนียริ่งอย่างเงี้ยผมก็ไม่สามารถรู้เรื่องวิศวกรรมศาสตร์เดียวได
1: ้ครับ
0: ผมก็ต้องรู้หลักของนิเทศศาสตร์หลักศิลปศาสตร์หลักของธุรกิจ
1: ครับ
0: หรือแม้แต่คนที่ไม่ได้จบวิศวะเหมือนกัน
1: ครับ
0: เขาก็ต้องรู้ในมุมของเอนจิเนียริ่งคอนเซ็ปต์ด้วยหลักการดีไซน์ออกแบบ
1: ครับ
0: จริงๆตัวอย่างไม่ได้เลยเราเห็นได้ชัดเลยพอมันเกิดเคสของน้องหมูป่าอันนี้คือตัวอย่างที่ดีมาก
1: ครับ
0: เราเห็นเลยว่าจริงๆศาสตร์เดียวมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได
1: ้ครับ
0: ต้องอาศัยทุกศาสตร์เลยในการร่วมมือกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาหนึ่งอย่าง
1: คราวนี้ถามลึกลงไปอีกนิดนึงเพื่อตอบโจทย์กับคนที่อยากเป็นนักการตลาดบ้าง คนที่จะเป็นนักการตลาดเนี่ยจะต้องมีทักษะอะไรพิเศษที่แตกต่างจากคนอื่นทั่วไป
0: อันดับแรกที่เราให้ความสำคัญที่สุดก็คือทักษะในการที่จะ lead business ของลูกค้าได
1: ้
0: อย่างที่ผมย้ำสมัยก่อนเรารับ requirement จากลูกค้าแต่สมัยนี้เราไม่ได้รับ requirement จากลูกค้าแต่เราต้องลีด
1: ครับ
0: เราต้องคอนซัลท์ให้กับลูกค้าดังนั้นคนทำการตลาดสมัยเนี้ยต้องแนะนำลูกค้าด้วยว่าเขาควรจะทำแคมเปญแบบไหนที่จะได้ยอดขายมากขึ้นอันนี้คือเป็นทักษะที่สำคัญเราต้องเข้าใจอุตสาหกรรมจริง
1: ๆ
0: เข้าใจลูกค้าจริง
1: ๆครับ
0: มันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียว
1: คราวนี้ผมเข้ามาที่นี่นะครับสังเกตเห็นว่ามีการแบ่งส่วนงานอยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับแบ่งเป็นห้องเนี่ยครับสามารถพาไปดูได้ไหมครับว่าแต่ละมีบทบาทมีหน้าที่ยังไงใช้ทำอะไร
0: นะครับยินดีนะครับ
1: โอเคขอบคุณครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่อะไรฮะแสดงอะไรครับ
0: ที่ที่ตรงนี้เราเรียกว่าวอลล์รูม
1: ครับ
0: ไว้สำหรับการประชุมในการกำหนดกลยุทธ์
1: ครับ
0: ทำแคมเปญต่างๆ

0: ไปจากประสบการณ์แล้วก็จากมุมมองส่วนตัวผมเนี่ยผมเชื่อว่าอันดับที่สำคัญที่สุดคือเรื่องความกล้าเสี่ยงความกล้าเสี่ยงถามว่ามันสำคัญยังไงเพราะว่าโดยเฉพาะโลกของเทคโนโลยีกับโลกของการตลาดมันอยู่กับความไม่แน่นอนดังนั้นคนที่กล้าเสี่ยงคือคนที่จะวินในเกม
1: ครับ
0: นะดังนั้นถามว่าคนที่มี capability แบบไหนที่เขาเนี่ยจะเป็นคนที่กล้าเสี่ยงได
1: ้
0: คนที่สามารถเสี่ยงได้เนี่ยก็ต้องเสี่ยงแบบมีหลักการดังนั้นคนที่จะเสี่ยงได้ต้องมีวินัยสูงเหมือนตัวอย่างเร็วๆเราดูคนที่เป็นนักประดาน้ำคนที่แบบเล่นพวกAdventure Sport เขาจะไม่ได้เสี่ยงแบบไม่ใช่สมองแต่ทุกครั้งที่เขาดำน้ำหรือว่าเล่นไรผักโอดเขามีวินัยเสมอว่าอ่ะจะใช้สโนว์เกิลยังไงใช้ถังออกซิเจนยังไงถ้าถังนี้ไม่ทำงานบิดไปถังอื่นยังไงถ้าล้มไม่กลางจะใช้ล้มอื่นยังไง
1: คร
0: ับ คนที่ทำงานแบบเทคริสต์ได้จะต้องมีวินัยสูงมากเพราะว่าโปรโตคอลในการทำรีเซิร์ฟเวิร์สอย่างเงี้ยโปรเซสเป็นยังไงทุกอย่างเลยเขาต้องฝังอยู่ในหัวเรียบร้อยแล้ว
1: คร
0: ับ แล้วก็ทบทวนว่าคนที่จะมาทำงานแบบเนี้ยเขาต้องมี ability to take risk แล้วก็ในฝั่งขององค์กรเนี้ยเราก็ต้อง encourageให้พนักงานเนี่ยกล้าที่จะรับความเสี่ยงดังนั้นเวลาที่พนักงานทำมิสเทคอะไร

0: เราจะไม่ลงโทษเขานะฮะดังนั้นมิสเทคเนี่ยจะไม่ใช่ปัญหาหลักของพนักงานแต่ว่าเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องcompliance มากกว่า compliance เนี่ยคือสิ่งที่เรา zero tolerance นะฮะเรื่องของทุจริตการทำอะไรที่ไม่เหมาะสม
1: ครับผม
0: อันนี้ zero tolerance แต่ว่าเรื่องของ mistake อันนี้เป็นเรื่องที่เรารับได้แล้วก็ encourage ให้พนักงานแต่ละคนมีด้วย
1: ครับนะครับเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเรามันมีน้อยจริงๆนะครับก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนในสภาพของบรรยากาศที่เป็นห้องทำงานทันสมัยแห่งนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณประนุชนะครับอย่างสูงเลยที่เสียสละเวลาแล้วก็มาแนะนำที่ทำงานแห่งนี้ขอบคุณครับ
0: คุณอาจารย์มาเลยครับ
1: แล้วก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิถีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
8: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
9: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
10: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มครับพ
11: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
11: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
7: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power. The STOU Channel

อนที่1ค่ะทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ประวัติความเป็นมาของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ผู้ริเริ่มทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์คือซิกมันด์ฟรอยด์จิตแพทย์ชาวออสเตรียเชื้อสายยิวความทรงจำและประสบการณ์ในวัยเด็กที่เขามีร่วมกับครอบครัวนะคะเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิดทฤษฎีการปรึกษาที่เขาคิดค้นขึ้นนะคะซึ่งต่อมาเขาได้พัฒนาแนวคิดสำคัญที่อธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการทางบุคลิกภาพว่าเป็นผลมาจากประสบการณ์ของช่วงแรกเกิดถึง6ขวบปีแรกซึ่งภายหลังการเสียชีวิตของฟรอยด์นะคะการบำบัดตามแนวคิดทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ดั้งเดิมนะคะยังถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเป็นระยะเวลายาวนานกว่า100ปีนะคะซึ่งทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์จัดเป็นทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานสำคัญนะคะในการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการบำบัดเชิงจิตวิทยาทั้งในอดีตและปัจจุบันนะคะเนื่องจากทฤษฎีนี้นะคะเป็นทฤษฎีที่มีองค์ความรู้พื้นฐานในการทำความเข้าใจมนุษย์ในเชิงลึกแล้วก็เป็นรากฐานในการพัฒนาแนวคิดพลวัตทางจิตที่สำคัญอีก4กลุ่มนะคะคือกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับอีโก้กลุ่มที่เน้นเรื่องความเป็นตัวตนกลุ่มจิตวิเคราะห์ที่เน้นเรื่องสัมพันธภาพนะคะแล้วก็กลุ่มที่เป็นทฤษฎีความสัมพันธ์ในช่วงแรกของชีวิตค่ะสำหรับแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาสำคัญใน6ประเด็นนี้นะคะค่ะประเด็นที่1 นะคะมุมมองต่อธรรมชาติของมนุษย์นะคะตามแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ทฤษฎีนี้นะคะมีมุมมองต่อธรรมชาติของมนุษย์ว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลมาจากแรงขับที่ไร้เหตุผลแรงจูงใจในจิตไร้สำนึกและแรงขับแรงผลักดันของสัญชาตญาณนะคะซึ่งเป็น เกิดขึ้นจากกระบวนการทางชีววิทยาในร่างกายและพัฒนาการของสัญชาตญาณทางเพศนะคะในช่วง6ขวบแรกของชีวิตนะคะซึ่งฟรอยด์ได้จำแนกสัญชาตญาณของมนุษย์ออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือสัญชาตญาณแห่งการมีชีวิตอยู่และสัญชาตญาณแห่งความตายสำหรับโครงสร้างของบุคลิกภาพนะคะประกอบไปด้วย3ส่วนที่ทำงานร่วมกันนะคะแล้วก็มีอิทธิพลต่อกันส่วนที่1คืออิดทำหน้าที่ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์2อีโก้ทำหน้าที่ปรับความต้องการหรือแรงขับตามสัญชาตญาณของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมภายนอกให้สอดคล้องกันและควบคุมพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง3ซุปเปอร์อีโก้ซึ่งส่วนแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนของมโนธรรมและส่วนของอุดมการณ์แห่งตนค่ะระดับการทำงานของจิตใจนะคะฟรอยด์เปรียบเทียบระดับการทำงานของจิตใจของมนุษย์กับภูเขาน้ำแข็งนะคะซึ่งแบ่งออกได้เป็น3ระดับด้วยกันนะคะระดับที่1คือระดับจิตสำนึกนะคะเป็นส่วนของจิตใจที่บุคคลมีการตระหนักรู้อยู่ในปัจจุบันนะคะถ้าเปรียบเทียบกับภูเขาน้ำแข็งก็จะเป็นส่วนที่เราเห็นพ้นน้ำขึ้นมานะคะส่วนที่2คือจิตกึ่งสำนึกนะคะเป็นส่วนของประสบการณ์ความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่บุคคลสะสมไว้แต่มีลักษณะที่เลือนรางไม่อยู่ในความรู้สึกหรือในระดับที่รู้ตัวนะคะและส่วนสุดท้ายนะคะคือจิตไร้สำนึกเป็นส่วนที่เก็บประสบการณ์ความทรงจำและอารมณ์ความรู้สึกที่คุกคามหรือเป็นอันตรายต่อจิตสำนึกนะคะรวมถึงความปรารถนาและแรงจูงใจที่มนุษย์ไม่ตระหนักรู้ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของจิตสำนึกนะคะก็จะเป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุดแล้วก็อาจจะมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภูเขาน้ำแข็งนะคะความวิตกกังวลนะคะฟรอยด์กล่าวว่าเป็นความรู้สึกหวาดหวั่นนะคะที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเก็บกดนะคะความรู้สึกความทรงจำความปรารถนาและประสบการณ์บางอย่างที่บุคคลไม่อยากที่จะรับรู้ซึ่งพัฒนามาจากความขัดแย้งระหว่างอิดอีโก้และซูเปอร์อีโก้ความวิตกกังวลจะเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเป็นสภาวะความตึงเครียดนะคะที่กระตุ้นให้มนุษย์ลงมือทำบางสิ่งเพื่อลดความตึงเครียดเหล่านั้นซึ่งสามารถจำแนกความวิตกกังวลได้ใน3ลักษณะด้วยกันนะคะ1คือความวิตกกังวลต่อสิ่งที่เป็นจริง2ความวิตกกังวลแบบโรคประสาทและ3ความวิตกกังวลเชิงศีลธรรมค่ะความวิตกกังวลจากสัญชาตญาณและความวิตกกังวลจากมโนธรรมของตนเองนะคะเกิดจากการที่บุคคลไม่สามารถใช้หลักเหตุผลหรือหลักแห่งความถูกต้องนะคะในการรักษาสมดุลพลังงานของจิตไว้ได้นะคะซึ่งจะทำให้บุคคลเนี่ยค่ะสร้างกลไกป้องกันตนเองขึ้นมานะคะเพื่อช่วยในการเผชิญความวิตกกังวลนั้นค่ะค่ะแนวคิดต่อมาคือแนวคิดเกี่ยวกับกลไกป้องกันตนนะคะซึ่งเป็นกลไกที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในระดับของจิตไร้สำนึกเพื่อช่วยให้บุคคลเผชิญกับความวิตกกังวลเกิดจากการเรียนรู้ตั้งแต่แรกนะคะในการรับมือกับความขัดแย้งภายในอันนี้แก่ความวิตกกังวลความเจ็บปวดความรู้สึกอับอายความเศร้าโศกและอารมณ์ทางลบอื่นๆนะคะกลไกนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการปรับตัวทางจิตใจของบุคคลนะคะซึ่งก็ไม่ถือว่าผิดปกติแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากว่าเราก็ใช้
ลไกการป้องกันตนในชีวิตประจำวันนะคะแต่ถ้าเราใช้กลไกนี้นะคะในรูปแบบเดิมซ้ำๆจนกลายเป็นวิถีชีวิตนะคะหรือใช้อย่างไม่ยืดหยุ่นและใช้อย่างไม่เหมาะสมกับวัยหรือสถานการณ์นะคะก็จะส่งผลให้บุคคลนั้นนะคะมีการปฏิเสธหรือบิดเบือนความเป็นจริงจนเกิดเป็นปัญหาหรืออาการทางจิตประสาทได้ค่ะซึ่งรูปแบบของกลไกป้องกันตนที่สำคัญและพบได้บ่อยนะคะก็อย่างเช่นการเก็บกดการปฏิเสธการโยนความผิดให้ผู้อื่นการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเป็นต้นนะคะการพัฒนาบุคลิกภาพตามแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะฟรอยด์มีความเชื่อว่าการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะการก่อตัวของอิดอีโก้แล้วก็ซูเปอร์อีโก้หรือกลไกการป้องกันตนนะคะขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางจิตเภทในช่วงแรกเกิดถึง6ขวบปีแรกของชีวิตค่ะทั้งนี้นะคะลำดับขั้นพัฒนาการทางเพศของฟรอยด์นะคะฟรอยด์แบ่งออกเป็น5ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกคือขั้นปากขั้น2คือขั้นทวารหนักขั้น3คือขั้นอวัยวะเพศขั้น4ขั้นแอบแฝงและขั้นที่5ขั้นวุฒิภาวะทางเพศค่ะซึ่งการที่นักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลำดับขั้นพัฒนาการทางจิตเภทนะคะจะช่วยให้นะคะผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มของพัฒนาการนะคะลักษณะของบุคลิกภาพที่ผิดปกติและเป็นปัญหานะคะรวมถึงปัญหาการปรับตัวของผู้รับบริการปรึกษาได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะเป้าหมายของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะคือช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบุคลิกภาพโดยการนำสิ่งที่อยู่ในระดับจิตไร้สำนึกมาสู่การตระหนักรู้ในจิตสำนึกนะคะแล้วก็เพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับแรงผลักดันของจิตไร้สำนึกเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษามีพฤติกรรมการแสดงออกที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงสามารถแยกแยะมุมมองที่ตนเองมีต่อเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้เพื่อช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาเพิ่มการตระหนักรู้ต่อกลไกป้องกันตนที่ตนเองใช้นะคะโดยมุ่งหวังว่าการตระหนักรู้นี้จะช่วยให้ใช้กลไกการป้องกันตนอย่างมีวุฒิภาวะมีประสิทธิภาพนะคะโดยใช้อย่างยืดหยุ่นแล้วก็หลากหลายค่ะซึ่งสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับการดำเนินการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเด็นด้วยกันนะคะคือขั้นตอนการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์เทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์และข้อดีข้อจำกัดของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ค่ะสำหรับขั้นตอนการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะในกระบวนการปรึกษานะคะแบบจิตวิเคราะห์ก็จะมุ่งเน้นที่การสร้างสัมพันธภาพในการทายโยงความรู้สึกเป็นหลักนะคะซึ่งสัมพันธภาพนี้นะคะก็จะเป็นสัมพันธภาพที่ผู้ให้บริการปรึกษาและผู้รับบริการปรึกษาสร้างขึ้นร่วมกันนะคะในกระบวนการปรึกษานะคะเพื่อให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยได้มีการถ่ายโยงความทรงจำในอดีตนะคะที่ได้เก็บกดไว้ในจิตไร้สำนึกมาสู่การรับรู้ในจิตสำนึกนะคะโดยเป็นกระบวนการปรึกษาที่ใช้ระยะเวลายาวนานมากเลยค่ะกว่าทฤษฎีการปรึกษาอื่นๆนะคะสำหรับในตัวของลำดับขั้นนะคะในการบริการปรึกษานะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ขั้นด้วยกันนะคะคือขั้นเริ่มต้นซึ่งในขั้นนี้นะคะก็จะเป็นขั้นที่จะทำความรู้จักกันระหว่างผู้ให้บริการปรึกษากับผู้รับบริการปรึกษาเน้นในเรื่องของการประเมินประวัตินะคะแล้วก็ปูพื้นฐานในการเข้าสู่กระบวนการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ขั้นต่อมาคือขั้นการพัฒนาการถ่ายโยงความรู้สึกขั้นทำความเข้าใจประเด็นปัญหานะคะและขั้นสุดท้ายคือขั้นยุติการปรึกษาหรือขั้นยุติการถ่ายโยงความรู้สึกค่ะสำหรับเทคนิคเฉพาะของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะก็จะเป็นเทคนิคที่ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยจำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญนะคะเนื่องจากเทคนิคของทฤษฎีนะคะ

จะมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์และการตีความเป็นหลักนะคะโดยเทคนิคเฉพาะที่สำคัญนะคะมีด้วยกัน5เทคนิคนะคะเทคนิคที่1นะคะคือการเชื่อมโยงโดยอิสระเทคนิคนี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคที่เป็นเหมือนพื้นฐานเลยนะคะที่จะต้องฝึกฝนให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยได้ฝึกในการเชื่อมโยงประสบการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในความนึกคิดของตนเองนะคะแล้วก็ให้สื่อสารออกมาโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะเป็นการดึงสิ่งที่อยู่ในจิตไร้สำนึกนะคะให้ขึ้นมาอยู่ในจิตสำนึกค่ะเทคนิคต่อมาคือการวิเคราะห์และตีความการต่อต้านนะคะซึ่งผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่สังเกตนะคะว่าผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยได้มีท่าทีหรือการแสดงออกถึงการต่อต้านหรือการใช้กลไกป้องกันตนนะคะแล้วก็จะต้องนำสิ่งนั้นนะคะออกมาพูดคุยในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการปรึกษาค่ะเทคนิคที่3นะคะคือการวิเคราะห์และตีความการไถ่โยงความรู้สึกเทคนิคที่4นะคะก็เป็นการวิเคราะห์ความฝันซึ่งฟรอยด์มองว่าความฝันเนี่ยค่ะเป็นสะพานที่เชื่อมโยงสิ่งที่อยู่ในจิตไร้สำนึกมาสู่จิตสำนึกนะคะและเทคนิคสุดท้ายก็คือเทคนิคของการตีความค่ะสำหรับข้อดีและข้อจำกัดของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะข้อดีของทฤษฎีนี้นะคะก็คือ เนื่องจากว่าแนวคิดทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญนะคะกับพื้นฐานความรู้ในการทำความเข้าใจมนุษย์ในเชิงลึกนะคะการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในอดีตที่มีอิทธิพลกับการดำเนินชีวิตสัมพันธภาพและอาการความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะการตระหนักถึงประเด็นเรื่องสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการซึ่งประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นในด้านของจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะที่ในปัจจุบันก็ให้ความสำคัญค่ะสำหรับข้อจำกัดของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะทฤษฎีนี้ส่วนใหญ่จะถูกมองว่ามีมุมมองต่อมนุษย์ในแง่ลบนะคะเนื่องจากมองว่าพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์เนี่ยถูกขับเคลื่อนโดยสัญชาตญาณทางเพศและสัญชาตญาณทางความก้าวร้าวนะคะอีกทั้งแนวคิดลำดับขั้นพัฒนาการทางเพศจะมุ่งอธิบายประสบการณ์ในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่นขาดการอธิบายมนุษย์ในช่วงวัยผู้ใหญ่นะคะการอธิบายโครงสร้างของบุคลิกภาพก็จะมุ่งเน้นที่จุดยึดติดตามแต่ละช่วงวัยโดยขาดการอธิบายอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะนอกจากนี้กระบวนการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ยังถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่ชี้นำแนวทางให้แก่ผู้รับบริการปรึกษาที่ค่อนข้างมากนะคะรวมถึงเทคนิคต่างๆจะมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์แล้วก็ตีความจากมุมมองของผู้ให้บริการปรึกษาเป็นหลักสำหรับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ในการให้บริการปรึกษานะคะเนื่องจากทฤษฎีนี้นะคะเป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญประสบการณ์ในอดีตผู้รับบริการปรึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่ อยู่ในมีความทรงจำในอดีตแล้วก็มีประสบการณ์ในอดีตที่ค่อนข้างมากนะคะจึงพบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในช่วงวัยกลางคนไปจนถึงผู้ที่มีอายุที่ค่อนข้างมากแล้วก็มุ่งเน้นในบริบทของต่างประเทศเป็นหลักนะคะเนื่องจากเป็นทฤษฎีที่ไม่ค่อยมีการมาใช้ในประเทศไทยนะคะในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ในการให้บริการปรึกษาก็จะแสดงให้เห็นถึงการนำหลักการของทฤษฎีนะคะมาเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจประเด็นปัญหาของผู้รับบริการปรึกษาร่วมกับการใช้เทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาในการให้บริการนะคะโดยผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกฝนจนมีความชำนาญนะคะจนสามารถนำเทคนิคของทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะเพื่อให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของการให้บริการปรึกษาค่ะทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะหลายท่านอาจจะมองว่าทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ดั้งเดิมนะคะแล้วก็เป็นทฤษฎีที่อยู่คู่กับการปรึกษาเชิงจิตวิทยามาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพบการใช้ในปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าในการที่จะเข้ารับบริการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์เนี่ยผู้ให้บริการปรึกษาก็จะต้องเป็นผู้ที่ถูกฝึกได้รับการฝึกฝนมาอย่างเฉพาะนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการปรึกษาเนี่ยใช้เวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะคะเนื่องจากมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ในอดีตนะคะมากกว่าในการทำความเข้าใจบุคคลนะคะจากประสบการณ์ในช่วงวัยเด็กหรือช่วงที่มีจุดติดต่างๆนะคะของพัฒนาการนะคะแต่ทฤษฎีนี้นะคะก็มีประโยชน์แล้วก็มีความสำคัญอย่างมากนะคะเนื่องจากเป็นทฤษฎีที่ทำให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะได้ทำความเข้าใจเนาะผู้รับบริการปรึกษาในเชิงลึกนะถึงประวัติความเป็นมานะคะสิ่งที่มีอิทธิพลต่อประเด็นปัญหาในปัจจุบันนะคะรวมถึงยังเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจการต่อต้านหรือการใช้กลไกการป้องกันตนนะคะซึ่ง
เป็นสิ่งที่หากผู้รับบริการปรึกษาใช้อย่างไม่ยืดหยุ่นนะคะก็จะส่งผลให้ผู้รับบริการปรึกษามีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวตามมานะคะซึ่งการต่อต้านหรือการใช้กลไกการป้องกันตนนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณเนาะที่ช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยได้รับรู้ว่าในขณะนี้เนาะกระบวนการปรึกษาเนี่ยกำลังดำเนินไปถึงขั้นไหนเนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้รับบริการปรึกษามีการใช้กลไกการป้องกันตนนะคะก็อาจจะแสดงให้เห็นว่ากำลังเข้าใกล้ประเด็นที่เป็นจุดที่ทำให้เขาไม่อยากที่จะสื่อสารนะคะทฤษฎีนี้จึงเป็นทฤษฎีที่สำคัญนะคะที่จะเป็นพื้นฐานนะคะในการความรู้ขององค์ความรู้แล้วก็ในการทำความเข้าใจผู้รับบริการปรึกษาค่ะตอนที่2ทฤษฎีการปรึกษาแบบภาวนิยมค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของทฤษฎีการปรึกษาแบบภาวนิยมนะคะทฤษฎีนี้นะคะมีภูมิหลังมาจากแนวคิดเชิงปรัชญาภาวนิยมในช่วงศตวรรษที่19นะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในยุคที่ยุโรปนะคะกำลังประสบกับภัยสงครามนะคะซึ่งสืบเนื่องจากผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่2นะคะภายหลังจากสงครามนะคะส่งผลให้ชาวยุโรปจำนวนมากนะคะต้องพบกับการรู้สึกสูญเสียนะคะว่าชีวิตได้ถูกทำลายลงนะคะจากการสูญเสียของสงครามนะคะทำให้พวกเขาเนี่ยต้องดิ้นรนกับปัญหาที่ประสบนะคะเพื่อการดำรงชีวิตอยู่พร้อมด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะความแปลกแยกความรู้สึกไร้ความหมายมุมมองของนักเขียนและนักปรัชญาภาวนิยมชาวยุโรปในยุคแรกๆนะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในการใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวในโลกการเผชิญกับความวิตกกังวลในสถานการณ์ดังกล่าวข้อจำกัดของมนุษย์และมิติของชีวิตที่สลดหดหู่ค่ะซึ่งทฤษฎีนี้นะคะก็จัดเป็นทฤษฎีการปรึกษากลุ่มมนุษยนิยมนะคะสืบเนื่องมาจากในยุค1970แล้วก็1980นะคะจัดว่าเป็นการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาคลื่นลูกที่3นะคะโดยเป็นการบูรณาการแนวคิดสำคัญนะคะที่มาจากนักปรัชญาในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะคะในพวกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความกลัวความวิตกกังวลเจตจำนงในการดำรงชีวิตอยู่เสรีภาพทางเลือกแล้วก็ความหมายนะคะมาใช้ในการทำความเข้าใจมนุษย์นะคะแล้วก็พัฒนาแนวคิดทฤษฎีแล้วก็แนวปฏิบัติในการให้บริการปรึกษาแบบภาวนิยมนะคะโดยมีนักจิตวิทยาที่สำคัญนะคะที่เป็นผู้ที่นำแนวคิดเชิงปรัชญามาพัฒนาสู่ทฤษฎีการปรึกษาแบบภาวนิยมยุคใหม่ที่สำคัญ3ท่านนะคะคือวิกเตอร์แฟรงโคลโรโลเมและเออร์วินยาลอมค่ะซึ่งทั้ง3ท่านนี้นะคะก็จะมีจุดเน้นในเรื่องของแต่ละทฤษฎีนะคะที่ให้ความสำคัญกับปรัชญาภาวนิยมในแต่ละจุดที่แตกต่างกันออกไปค่ะสำหรับแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาแบบภาวนิยมนะคะก็จะประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญทั้งหมด11ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกนะคะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมุมมองต่อธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาแบบภาวนิยมค่ะทฤษฎีนี้นะคะจะเชื่อว่ามนุษย์มีคุณค่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตนและมีความสามารถที่จะตระหนักรู้ในตนเองมนุษย์มีเสรีภาพที่จะเลือกและรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการเลือกของตนมนุษย์แสวงหาเอกลักษณ์และแสวงหาสัมพันธภาพกับผู้อื่นมนุษย์มีความปรารถนาที่จะค้นหาความหมายจุดมุ่งหมายค่านิยมและเป้าหมายของชีวิตการดำรงอยู่ของมนุษย์เป็นสภาวะที่ไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาความวิตกกังวลเป็นเงื่อนไขของการดำรงอยู่ของมนุษย์คือการค้นพบและการสร้างความรู้สึกของการดำรงอยู่ในฐานะมนุษย์ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการดำรงอยู่หรือการมีชีวิตอยู่ในโลกนะคะก็เป็นหมายถึงการความสามารถนะคะของมนุษย์ที่จะสามารถคิดสะท้อนเหตุการณ์และระบุความหมายให้กับเหตุการณ์ต่างๆที่ตนเองประสบพบเจอโดยธรรมชาติของความวิตกกังวลนะคะนักปรัชญาภาวนิยมมีมุมมองต่อความวิตกกังวลว่าเป็นสิ่งที่นำไปสู่เสรีภาพและความจริงแท้ของชีวิตความวิตกกังวลเป็นเงื่อนไขของการดำรงอยู่ในการดำเนินชีวิตนั้นนะคะเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะต้องพบเจอกับความวิตกกังวลนั่นคือความวิตกกังวลที่เป็นผลมาจากการเผชิญหน้ากับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้แก่ความตายอิสรภาพทางเลือกความโดดเดี่ยวและการไร้ความหมายจากมุมมอง
ังกล่าวนะคะโรโรเมได้สร้างแนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวลในแง่มุมบวกโดยเขาเน้นย้ำว่าความวิตกกังวลเนี่ยเป็นเรื่องปกติของชีวิตและเป็นผลลัพธ์ของการดำรงอยู่ของมนุษย์มนุษย์ไม่ควรที่จะหลีกหนีความวิตกกังวลแต่พึงน้อมรับความวิตกกังวลไว้นะคะในฐานะประสบการณ์ของชีวิตที่มนุษย์พึงสำรวจมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ตรงต่อความวิตกกังวลอย่างสร้างสรรค์ค่ะแนวคิดต่อมานะคะความรู้สึกผิดในการดำรงอยู่นะคะการที่บุคคลตระหนักถึงการหลีกเลี่ยงพันธสัญญาหรือการเลือกที่จะไม่เลือกความรู้สึกผิดนี้เป็นเงื่อนไขที่เกิดจากความรู้สึกไม่สมบูรณ์หรือการตระหนักว่าตนไม่ใช่สิ่งที่ตนเองอาจจะเป็นได้ความรู้สึกผิดอาจเป็นสัญญาณนะคะว่าบุคคลล้มเหลวในการท้าทายความวิตกกังวลของตนนะคะบุคคลจึงพยายามหลีกเลี่ยงโดยการไม่ทำในสิ่งที่ตนรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ความรู้สึกผิดลักษณะนี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นโรคประสาทและก็ไม่ได้เป็นอาการที่ต้องรับการรักษาให้หายขาดความรู้สึกผิดในการดำรงอยู่อาจเป็นแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตให้อยู่อย่างมีพลังหรือการมีชีวิตอยู่อย่างจริงแท้นะคะผู้ให้บริการปรึกษาแบบภาวะนิยมจะสำรวจความรู้สึกผิดนี้เพื่อดูว่าผู้รับบริการปรึกษาสามารถที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับวิธีการดำเนินชีวิตเขาความรู้สึกผิดเป็นผลมาจากการที่บุคคลยอมให้บุคคลอื่นนะคะเข้ามาเป็นผู้กำหนดหรือตัดสินใจแทนแนวคิดเรื่องการดำรงอยู่อย่างจริงแท้เป็นการใช้ชีวิตแบบที่บุคคลสามารถเลือกได้อย่างอิสระและไม่ถูกบงการด้วยค่านิยมของผู้อื่นโดยบุคคลจะอาศัยความรู้สึกค่านิยมการตีความของตนเองเป็นเครื่องนำทางในการดำเนินชีวิตบุคคลที่มีความจริงแท้จะเป็นผู้ที่ตระหนักรู้ในตนเองและสัมพันธภาพระหว่างตนเองกับโลกบุคคลจะยอมรับว่าผลของการเลือกคือความรับผิดชอบต่อการเลือกนั้นๆการตระหนักรู้ในความรับผิดชอบของการเลือกเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการดำรงอยู่อย่างจริงแท้ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตในปัจจุบันอย่างเต็มที่และเป็นตัวของตัวเองแนวคิดต่อมานะคะแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพความรับผิดชอบและทางเลือกในขณะที่บุคคลมีเสรีภาพในการเลือกวิธีการต่างๆหรือหนทางที่บุคคลปรารถนาในการใช้ชีวิตนั่นคือบุคคลก็จะต้องรับผิดชอบต่อเสรีภาพในการเลือกนั้นในการแสวงหาเสรีภาพบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อโลกของตนเองต่อแผนการในชีวิตที่ตนเองวางไว้และต่อการเลือกของตนความรับผิดชอบหมายถึงการเป็นเจ้าของการเลือกของตนและการจัดการกับเสรีภาพของตนเองอย่างตรงไปตรงมาอีกทั้งความรับผิดชอบยังรวมถึงการเอาใจใส่ผู้อื่นและการไม่โทษผู้อื่นสำหรับปัญหาของตนเองด้วยค่ะในกระบวนการปรึกษาแบบภาวะนิยมนะคะจะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาตระหนักถึงเสรีภาพในการเลือกของตนภายใต้ข้อจำกัดที่บุคคลกำลังเผชิญอยู่โดยการเลือกนั้นจะเน้นถึงการเลือกที่ผ่านการคิดไตร่ตรองถึงผลที่จะตามมาโดยผู้รับบริการปรึกษาจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่ตนปรารถนาอะไรคือข้อจำกัดอะไรคือทางเลือกภายใต้ข้อจำกัดนั้นจะทำอย่างไรกับชีวิตและสิ่งที่เกิดขึ้นและผลที่ตามมาของสิ่งที่ตนได้เลือกคืออะไรการแสวงหาเอกลักษณ์และสัมพันธภาพกับผู้อื่นบุคคลแต่ละคนนะคะปรารถนาที่จะค้นพบตนเองอย่างแท้จริงเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตนขึ้นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตนจะต้องอาศัยความกล้าหาญซึ่งนักภาวะนิยมเชื่อว่าก่อนที่บุคคลจะสามารถสร้างสัมพันธภาพที่มีคุณค่าและมั่นคงกับบุคคลอื่นได้จะต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักตนเองและสามารถมีชีวิตที่จะอยู่ลำพังได้ด้วยตนเองก่อนในกระบวนการปรึกษาก็จะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาได้พิจารณาเอกลักษณ์ของตนความเชื่อค่านิยมทัศนคติและความคาดหวังที่บุคคลมีต่อตนเองเพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่อย่างจริงแท้นะคะเป็นการเพิ่มความสามารถในการเลือกอย่างมีประสิทธิภาพและก็ให้สามารถปรับตัวอยู่กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขการแสวงหาความหมายในชีวิตและความรู้สึกไร้ความหมายลักษณะเฉพาะที่สำคัญของความเป็นมนุษย์คือการต่อสู้เพื่อแสวงหาความสำคัญและจุดมุ่งหมายของชีวิตผู้รับบริการปรึกษาแบบภาวะนิยมส่วนใหญ่มารับบริการปรึกษาด้วยคำถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่นะคะเช่นทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ฉันต้องการอะไรจากชีวิตอะไรคือเป้าหมายในชีวิตอะไรคือที่มาของความหมายในชีวิตสำหรับฉัน
ซึ่งวิกเตอร์แฟรงโคลได้พัฒนาแนวทางการบำบัดหรือการให้บริการปรึกษาของตนเองนะคะที่เรียกว่าโลโกเทราปีโดยเป็นคำที่มีความหมายมาจากคำภาษากรีกนะคะคือคำว่าโลโกสหมายถึงความหมายนะคะและคำว่านูออสหมายถึงจิตวิญญาณซึ่งการบำบัดแนวความหมายในชีวิตเป็นการบำบัดเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาได้เผชิญหน้ากับความปรารถนาที่มีความหมายในชีวิตแล้วก็ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะที่ตนเองมีต่อชีวิตและทางเลือกในการแสวงหาความหมายค่ะการตระหนักถึงความตายนักภาวนิยมไม่ได้มีมุมมองต่อความตายในแง่มุมลบแต่มองว่าการตระหนักถึงความตายเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่สำคัญของการดำรงอยู่หรือการมีชีวิตการตระหนักถึงความตายทำให้บุคคลมองเห็นความสำคัญของชีวิตซึ่งเป็นแรงจูงใจของบุคคลในการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่และพัฒนาชีวิตสรรมากกว่าการวิตกกังวลกับอดีตและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงความโดดเดี่ยวนะคะ

วินยาลอมนะคะได้กล่าวถึงความโดดเดี่ยวไว้3ประเภทด้วยกันนะคะคือความโดดเดี่ยวจากการแยกตัวออกจากตนเองนะคะเกิดเมื่อบุคคลขาดการเชื่อมโยงต่อตนเองอย่างแท้จริงโดยการใช้กลไกป้องกันตนหรือกลวิธีอื่นๆที่ทำให้บุคคลไม่ตระหนักรู้ในความปรารถนาที่แท้จริงของตนนะคะ2คือความโดดเดี่ยวจากการแยกตัวออกจากผู้อื่นนะคะเกิดเมื่อบุคคลขาดการเชื่อมโยงตนเองกับผู้อื่นการไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้และความโดดเดี่ยวเชิงภาวะนิยมเป็นภาวะโดดเดี่ยวที่ลึกซึ้งเกิดเมื่อบุคคลขาดการเชื่อมโยงตนเองกับโลกการตระหนักรู้ในตนเองการเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเองหมายถึงการตระหนักรู้ในทางเลือกแรงจูงใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคคลและเป้าหมายของตนเองการเพิ่มศักยภาพในการตระหนักรู้ในตนเองจะทำให้บุคคลสามารถตัดสินใจและสร้างทางเลือกได้อย่างอิสระนำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์ค่ะสำหรับเป้าหมายของทฤษฎีการปรึกษาแบบภาวะนิยมนะคะก็จะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาได้รับรู้ถึงเสรีภาพในการเลือกและมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเลือกช่วยให้มีการตระหนักรู้ในการเป็นตัวของตัวเองกระตุ้นให้ผู้รับบริการปรึกษาค้นหาความหมายจุดมุ่งหมายค่านิยมและเป้าหมายของตนเองช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษามีความกล้าในการที่จะเผชิญกับความวิตกกังวลช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาตระหนักว่าความตายเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการค้นหาความหมายของจุดมุ่งหมายในชีวิตนะคะแล้วก็ช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันสำหรับการดำเนินการปรึกษาแบบภาวะนิยมนะคะก็จะประกอบด้วย3ประเด็นหลักด้วยกันนะคะประเด็นที่1ขั้นตอนการปรึกษาแบบภาวะนิยมนะคะในกระบวนการปรึกษาก็จะให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพนะคะเรียกว่าสัมพันธภาพแบบฉันกับคุณเป็นหลักมากกว่าเทคนิควิธีการหรือเนื้อหาของการให้บริการปรึกษาซึ่งหัวใจสำคัญของสัมพันธภาพแบบฉันกับคุณนะคะก็คือการเคารพซึ่งแสดงถึงความศรัทธาในตัวผู้รับบริการปรึกษาว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการรับมือกับปัญหาและมีความสามารถในการค้นพบหนทางที่แท้จริงในการใช้ชีวิตของตนเองสำหรับขั้นตอนการปรึกษานะคะก็โดยทั่วไปจะไม่ได้มีการระบุขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะจะมุ่งเน้นที่การก่อตัวและการพัฒนาของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการปรึกษาเป็นหลักนะคะแต่หากจะระบุขั้นตอนนะคะก็อาจจะกล่าวเป็นระยะคร่าวๆได้3ระยะคือระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะท้ายค่ะเทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาแบบภาวะนิยมนะคะผู้ให้บริการปรึกษาสามารถที่จะบูรณาการเทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาอื่นๆนะคะมาใช้ได้ตามความเหมาะสมแต่หากจะกล่าวถึงเทคนิคเฉพาะของทฤษฎีนะคะก็จะเป็นการนำเทคนิคที่คิดค้นขึ้นเฉพาะสำหรับการให้บริการปรึกษาแบบแสวงหาความหมายหรือจิตบำบัดแบบโลโก้เทอราปีมาใช้นะคะซึ่งจะมีเทคนิคที่สำคัญ4เทคนิคด้วยกันนะคะได้แก่เทคนิคความขัดแย้งอย่างตั้งใจเทคนิคการลดความคิดหมกเทคนิคการสนทนาแบบโซเครติกและเทคนิคการปรับเปลี่ยนทัศนคติค่ะข้อดีและข้อจำกัดของทฤษฎีนะคะทฤษฎีนี้นะคะมีข้อดีนะคะเนื่องจากเป็นทฤษฎีที่อธิบายให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดำรงอยู่ของบุคคลการแสวงความหมายหาความหมายของการดำรงอยู่การขยายไปสู่สัมพันธภาพในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการปรึกษาเน้นการช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาตระหนักรู้ในตนเองนะคะแล้วก็กำหนดจุดหมายปลายทางของชีวิตด้วยตนเองนะคะเป็นทฤษฎีที่สนับสนุนให้บุคคลเติบโตไปสู่ความเจริญงอกงามสูงสุดเน้นว่าการตระหนักรู้เป็นศูนย์กลางแห่งการมีชีวิตของมนุษย์นะคะสำหรับข้อจำกัดนะคะของทฤษฎีนี้นะคะเนื่องจากทฤษฎีนี้ค่อนข้างมีความเป็นนามธรรมนะคะจึงยากต่อการทำความเข้าใจและกระบวนการปรึกษาไม่มีขั้นตอนและเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้นะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะมักพบการให้บริการในกลุ่มผู้รับบริการที่มีข้อจำกัดในชีวิตค่อนข้างมากนะคะแล้วก็รับรู้ว่าชีวิตเนี่ยถูกบีบบังคับจนขาดทางเลือกซึ่งจะนำไปสู่ความรู้สึกไร้ค่าไร้ความหมายในการดำรงอยู่นะคะซึ่งผู้รับบริการปรึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่ขาดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตนะคะรู้สึกเหนื่อยหน่ายในการใช้ชีวิตส่งผลให้ใช้ชีวิตแบบอยู่ไปวันๆอย่างไร้จุดหมายแล้วก็นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าแนวโน้มในการฆ่าตัวตายนะคะซึ่งตัวอย่างนะคะของผู้รับบริการปรึกษาในกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยนะคะด้วยโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถรักษาหายขาดได้กลุ่มผู้ต้องขังผู้พิการทางร่างกายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจนะคะผู้ที่ประสบปัญหาหมดไฟในการทำงานนะคะเป็นต้นนะคะซึ่งมักพบว่าในบริบทของการให้บริการปรึกษาแบบภาวะนิยมจะเป็นประเด็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงเรื้อรังแล้วก็ดูราวกับว่าไร้ทางเลือกในชีวิตนะคะในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงการนำหลักการเทคนิคของทฤษ

ทฤษฎีนะคะมาเป็นแนวทางในการให้บริการปรึกษาโดยเน้นที่การสร้างสัมพันธภาพที่จริงใจและซื่อสัตย์อย่างแท้จริงระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการปรึกษามากกว่าการใช้เทคนิคโดยผู้ให้บริการปรึกษาสามารถนำเทคนิคอื่นๆนะคะมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการให้

ครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้กับผมรองศาสตราจารย์ดร.กิตพงษ์เกียรติวัฒชัยนะครับก็จะมาอธิบายในเรื่องการประยุกต์ใช้แนวคิดและผลการวิจัยทางรัฐประสาทศาสตร์สำหรับนะครับในเรื่องนี้นะครับผมเองอยากจะนำเสนอนะครับเกี่ยวกับตอนวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนแนวคิดทางรัฐประสาทศาสตร์ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในการศึกษานะครับในวิชารปศนั้นนะครับหรือรัฐประสาทศาสตร์นะครับการเรียนแนวคิดในเรื่องดังกล่าวครับก็ตามทัศนะนะครับของผู้เรียนก็อาจจะมองได้ว่ามีเกิดการพัฒนาเกิดขึ้นนะครับที่หลากหลายนะครับเรื่องการคิดเรื่องการตัดสินใจนะครับหรือรวมทั้งการเข้าใจนะครับถึงแนวคิดนะครับในส่วนนี้ครับกับผมเองอยากจะนำเสนอนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับสิ่งที่ผู้เรียนนะครับที่จะได้รับพัฒนาการนะครับทางด้านแนวคิดมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกครับในการศึกษาแนวคิดและผลการวิจัยทางรัฐประสาทศาสตร์นะครับก็คือการคิดเชิงวิเคราะห์ก็คือ analysis นะครับก็จะหมายถึงการคิดจำแนกแยกแยะสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกเป็นส่วนประกอบย่อยสิ่งสำคัญครับการที่นะครับทุกท่านครับในการที่จะศึกษาแนวคิดรปศนั้นนะครับจะก็ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีต่างๆนะครับรวมถึงหลักการทางด้านรปศนะครับในการวิเคราะห์นะครับ analysis ครับก็จะช่วยนะครับทำให้เรานะครับรู้จักการแยกแยะนะครับสิ่งใดนะครับที่เป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องข้อเท็จจริงนะครับที่ปรากฏนะครับในข้อมูลในชุดเอกสารนะครับหรือว่าวรรณกรรมต่างๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะได้นะครับฝึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องความคิดในเชิงวิเคราะห์นะครับของผู้เรียนนะครับในส่วนที่2ครับก็ถือว่าเป็นแนวความคิดที่มีความสำคัญมากนะครับโดยถือว่าเป็นเป้าหมายสำคัญในการเรียนแนวคิดนะครับแล้วก็ผลการวิจัยทางรปศนะครับผลการวิจัยทางรปศนะครับก็จะนำมาสู่เรื่องการคิดเชิงสังเคราะห์นะครับ synthesis นะครับ synthesis นะครับก็จะหมายถึงการคิดถึงนะครับส่วนประกอบต่างๆของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับมาผสมสานด้วยกันเพื่อให้ได้สิ่งใหม่ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะครับกระบวนการนี้ครับมักจะนะครับตามมาจากขั้นตอนจากการวิเคราะห์นะครับเมื่อมีการ analysis นะครับมีการแยกแยะถึงส่วนประกอบต่างๆนะครับแต่ว่านะครับสิ่งหนึ่งที่นะครับคนที่จะเป็นบัณฑิตนะครับหรือว่าผู้ที่มีความรู้มีปัญญานั้นนะครับจะสามารถนำส่วนประกอบต่างๆมารวบรวมมาผสมผสานนะครับเกิดความรู้ใหม่นะครับหรือองค์ความรู้ที่เรียกว่า holistic นะครับที่จะนำมาสู่นะครับการประยุกต์ใช้นะครับในการทำงานหรือนะครับการพัฒนาเรื่องความคิดนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ศึกษานะครับแนวคิดรปศนะครับอย่างท่องแท้แล้วนะครับทั้งนะครับเราจะฝึกนะครับในมุมมองด้านการวิเคราะห์และการสังเคราะห์นะครับสิ่งที่ตามมาคือการคิดเชิงระบบนะครับ systematic thinking นะครับ systematic นะครับก็เป็นระบบนะครับถ้า thinking ก็คือนะครับเรื่องการคิดการคิดนะครับที่มีระบบนะครับก็หมายถึงว่าการคิดที่เราสามารถใช้หลักตรรกะนะครับสามารถรับทราบได้ว่าอะไรคือต้นเหตุนะครับปัจจัยใดคือสาเหตุนะครับเขาเรียกว่าการคิดเชิงทฤษฎีนะครับก็จะหมายถึงการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเป็นระบบนะครับอย่างเป็นลำดับขั้นนะครับและอย่างครบถ้วนนะครับดังนั้นกระบวนการความคิดของมนุษย์นะครับเราก็มีความเชื่อมั่นว่าใช้หลักการเหตุและผลนะครับดังนั้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีรปศรวมทั้งการวิจัยทางรปศนั้นจะนำมาสู่นะครับผู้ที่ศึกษานะครับได้มีความคิดนะครับที่เฉียบคมนะครับแล้วก็มีความคิดที่มีความชัดเจนนะครับเป็นหลักนะครับโลจิสติกโลจิสติคอลนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้หลั

ตรรกะในการพิจารณาสาเหตุนะครับเป็นวัตถุประสงค์นะครับในการเรียนแนวคิดทางรปศก็คือต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานด้านรปศและสามารถนะครับนำความรู้ที่เรียนมาใช้เป็นข้อมูลในเชิงวิเคราะห์นะครับแล้วก็เชิงสังเคราะห์ได้นะครับโดยเฉพาะปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจนะครับเพื่อให้เกิดความการคิดที่เป็นระบบและการคิดเชิงทฤษฎีก่อให้ความรู้ความเข้าใจและเป็นประโยชน์นะครับในเชิงวิชาการรปศได้ต่อไปนะครับนอกจากนี้ครับเป้าหมายการเรียนรปศนั้นนะครับแนวคิดรปศก็คือแนวคิดลัทธิประสาทศาสตร์นะครับก็ถือว่านะครับสิ่งที่จะนำมาสู่นะครับในการที่จะฝึกฝนนะครับผู้เรียนก็คือสามารถพรรณนาและการบรรยายได้นะครับ description ก็หมายถึงการบอกเล่านะครับให้เห็นสภาพข้อที่จริงปรากฏการณ์ในแง่มุมต่างๆนะครับการพรรณนาเน้นการตอบคำถามว่าเป็นอะไรนะครับ what นะครับหรือเป็นอย่างไรที่เรียกว่า how นะครับดังนั้นคนที่มีความรู้นะครับทางด้านทฤษฎีรปศรวมทั้งนะครับสามารถทำวิจัยได้นะครับก็จะสามารถพรรณนาปรรยายได้นะครับให้เกิดความชัดเจนว่าอะไรหรือเป็นอย่างไรนะครับส่วนที่2ครับก็จะนำมาสู่นะครับในการอธิบายนะครับก็ถือว่าเป็นการพยายามชี้หรือพรรณนาให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของปัจจัยองค์ประกอบต่างๆของปรากฏการณ์เน้นการตอบคำถามว่าทำไมหรือเพราะเหตุใดนะครับที่เราใช้คำว่า why นะครับดังนั้นคนที่นะครับเข้าใจแนวคิดครับก็จะเข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปรากฏการณ์นะครับที่เราสามารถอธิบายด้วยคำพูดนะครับให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลนะครับนอกจากนี้ครับจะนำนะครับไปสู่การให้คำชี้แนะได้นะครับ prescription ก็หมายถึงการใช้ความรู้ทางด้านนะครับรปศและด้านอื่นๆนะครับมาแนะนำสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำนะครับเพื่อแก้ไขปรับปรุงหรือพัฒนาสภาพที่เป็นปัญหาหรือควรพัฒนาสิ่งนี้ถือว่าสิ่งสำคัญนะครับการที่เราจะให้คำชี้แนะใครได้นั้นเราจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนั้นอย่างถ่องแท้ดังนั้นคนที่มีความเข้าใจทางด้านรปศนะครับหรือเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนะครับการวิจัยทางนั้นจะทำให้เรารู้ครับว่าอะไรคือปัญหานะครับมีแนวทางอย่างไรบ้างที่จะปรับปรุงแก้ไขอะไรคือตัวแปรที่เราจะศึกษานะครับเพื่อหาความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวนะครับหรือคำอธิบายนะครับเพื่อนำไปสู่การให้คำชี้แนะในเรื่องดังกล่าวนะครับจากที่นะครับได้กล่าวมานะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญของการเรียนแนวคิดทางลัทธิประสาทศาสตร์นะครับก็นี้ขอให้นะครับนักศึกษาครับได้โปรดนะครับลองศึกษาเอกสารเพิ่มเติมนะครับในชุดวิชานี้นะครับเนื่องจากว่านะครับการคิดนะครับการตัดสินใจทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ถือได้ว่านะครับเป็นผลนะครับที่มาจากการศึกษาแนวคิดทางลัทธิประสาทศาสตร์

ผมรองศาสตราจารย์ดร.กิจพงษ์เกียรติวัฒชัยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมจะมานะครับอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยทางรัฐประสาศาสตร์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีรปศรวมทั้งงานวิจัยทางด้านรปศนะครับก็ขออนุญาตเรียกชื่อย่อๆนะครับรัฐประสาศาสตร์นะครับจะใช้ย่อว่ารปศนะครับโดยลักษณะการใช้ประโยชน์ผลการวิจัยทางรัฐประสาศาสตร์นะครับหรือรปศนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเมื่อเราได้ศึกษาไปแล้วนะครับเข้าใจถึงแนวคิดทฤษฎีต่างๆรวมทั้งงานวิจัยนั้นจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างนะครับประโยชน์ประการแรกนะครับก็คือจะใช้ประโยชน์นะครับมาจากใช้กับผลการวิจัยในเชิงวิชาการนะครับโดยนะครับผลการวิจัยนะครับก็จะมักจะเกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ได้เรียนมารวมทั้งมีการทดสอบนะครับตัวแปรนะครับทดสอบทฤษฎีนะครับดังนั้นนะครับสิ่งแรกนะครับที่จะใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการก็คือการนำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์และเผยแพร่ในวงวิชาการโดยอาจตีพิมพ์ในวารสารในประเทศหรือต่างประเทศนะครับเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญพวกผลงานวิจัยส่วนใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับต่อสังคมต่อหน่วยงานดังนั้นการเผยแพร่นะครับผลงานวิจัยก็ถือว่าเป็นการสร้างประโยชน์นะครับให้แก่สังคมนะครับในเชิงวิชาการเป็นอย่างมากนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังสามารถนำผลงานวิจัยไปเป็นบทเรียนเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีทางด้านรัฐประสาศาสตร์นะครับแก่นักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งครับที่จะเกิดขึ้นนะครับจากการที่ได้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการนะครับอย่างเช่นในการผลิตตำรานะครับในการศึกษานะครับหาความรู้ในชุดวิชาต่างๆนะครับซึ่งแนวคิดทฤษฎีต่างๆครับก็มักจะมาจากผลงานวิจัยที่มีการทดสอบมีการนะครับค้นหาข้อเท็จจริงนะครับนอกจากนี้ครับก็จะนำไปสู่ครับไปเป็นฐานสำหรับ

การวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยประยุกต์นะครับในหัวข้อที่เกี่ยวข้องคราวนี้ครับเกี่ยวเรื่องนี้ครับถือเป็นฐานสำหรับการวิจัยพื้นฐานนะครับสามารถนำไปต่อยอดได้ในการพัฒนางานวิจัยอื่นๆนะครับรวมทั้งนะครับยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์นะครับในการทำงานนะครับในการศึกษาหาข้อมูลนะครับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นเรื่องการบริหารภาครัฐการบริหารรัฐกิจนะครับถ้าเกิดว่ามีงานวิจัยรองรับก็สามารถที่จะกำหนดนโยบายได้นะครับหรือทำ

ก็คือว่าจะสามารถนะครับใช้ผลการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาถือว่าสิ่งสําคัญครับเพราะว่าแนวคิดนะครับทฤษฎีรปศรวมทั้งนะครับงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องรปศนั้นนะครับมีวัตถุประสงค์หลักก็คือการแก้ไขปัญหานะครับการที่จะทําวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมานะครับจำเป็นจะต้องนะครับมีการพูดถึงประเด็นปัญหานะครับที่สําคัญที่เกิดขึ้นนะครับว่าจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับซึ่งผลการวิจัยก็จะสามารถหาคำตอบและแนวทางในการหาทางออกในเรื่องดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังนำไปสู่นะครับการตัดสินใจนะครับโดยผลการวิจัยส่วนใหญ่ครับก็จะเพื่อการตัดสินใจนะครับอย่างเช่นนะครับการตัดสินใจของฝ่ายบริหารการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบายนะครับโดยมีงานวิจัยรองรับนะครับงานวิจัยให้ข้อมูลแนวทางในการกำหนดนโยบายที่ถูกต้องเหมาะสมนะครับรวมถึงการตัดสินใจในการปฏิบัติงานในบางเรื่องนะครับอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องการบริหารภาครัฐการบริการสาธารณะต่างๆนะครับผู้ปฏิบัติงานจะสามารถดำเนินการเรื่องนั้นได้อย่างไรให้มีผลสำเร็จตามที่ต้องการนะครับรวมทั้งครับจะนำไปสู่การพัฒนาระบบงานหรือโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าการบริหารภาครัฐนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสาธารณะเป็นสำคัญดังนั้นการพัฒนาเรื่องระบบงานการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับงานวิจัยรปศก็อาจจะมีการกล่าวถึงในเรื่องดังกล่าวรวมทั้งก็อาจจะนำไปถึงนะครับการใช้ผลการวิจัยเพื่อการควบคุมการทำงานนะครับให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับสภาพการใช้งานนะครับหรือการสภาพการใช้ประโยชน์ของผลการวิจัยทางด้านรัฐประสาศาสตร์นะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่เราจำเป็นจะต้องคำนึงถึงนะครับอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อไปใช้ในการบริหารนะครับก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกครับปัญหาอุปสรรคจากคุณภาพนะครับของการวิจัยนะครับก็เนื่องจากว่างานวิจัยบางชนิดนะครับหรือบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับจากผู้ทำวิจัยนั้นนะครับอาจจะกระทำขึ้นนะครับทำให้ผลการวิจัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์นะครับหรือผู้ใช้ข้อมูลข่าวสารของผู้ปฏิบัติงานนะครับเรียกว่าทำงานอาจจะมีผลการวิจัยที่ออกกระทำขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ตรงความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็งานนอกจากนี้ครับงานวิจัยมักจะต้องใช้เวลาการดำเนินการวิจัยเป็นเวลานานหลายเดือนทำให้ไม่ทันสมัยไม่อัปเดตนะครับงานวิจัยบางครั้งครับผลงานวิจัยที่ออกมาล้าสมัยเนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งครับที่ทำให้ผลการวิจัยนั้นนะครับไม่ประสบความสำเร็จไม่สามารถที่จะนำไปใช้การแก้ไขปัญหาได้นะครับนอกจากนี้ครับก็ยังรวมถึงผลงานวิจัยจำนวนมากเข้าใจยากไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้นะครับผลงานวิจัยบางครั้งนะครับผู้วิจัยทำขึ้นมามีลักษณะเป็นนามธรรมนะครับไม่สามารถที่จะนำไปแปลงไปสู่รูปธรรมได้ก็ทำให้ผู้กำหนดนโยบายผู้ที่นำนโยบายไปปฏิบัติรวมถึงนะครับผู้ที่ปฏิบัติงานเองเนี่ยไม่เข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอแนะคำแนะนำนะครับในงานวิจัยดังกล่าวนะครับแล้วรวมทั้งงานวิจัยที่กำหนดที่มีจำนวนมากๆนะครับมีข้อเสนอแนะที่มีความขัดแย้งกันหรือการพิสูจน์ที่มีความไม่ชัดเจนนั้นก็จะมาสู่นะครับในการตีความด้วยนะครับนอกจากนี้ครับปัญหาอุปสรรคในสภาพการทำงานของระบบราชการนั้นครับก็ยังเห็นได้ว่าระบบราชการในปัจจุบันยังมีการดำเนินงานในลักษณะที่ตั้งรับปัญหาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงเวลาจำกัดนะครับทำให้ผลงานวิจัยบางครั้งไม่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้นะครับรวมทั้งการตั้งรับปัญหาเฉพาะหน้าที่ทำให้นักบริหารไม่อาจดำเนินการได้อย่างเป็นระบบนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเนื่องจากว่านะครับงานวิจัยบางครั้งออกมาล่าช้าจนเกินไปทำให้ไม่สามารถนำไปใช้ได้โดยทันทีนะครับแล้วก็รวมถึงนักบริหารในระบบราชการปัจจุบันมักจะต้องนะครับบริหารภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายระเบียบต่างๆนะครับไม่รับการปรับปรุงมาเป็น เวลายาวนานนะครับผลงานวิจัยที่นำเสนอในการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆครับอาจจะไม่สามารถที่จะดำเนินการได้โดยทันทีเนื่องจากว่าติดเงื่อนไขของระบบราชการนะครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็คือการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยทางรัฐประสาศาสตร์ครับก็ถือว่านะครับมีความสำคัญยิ่งในการศึกษาผลงานวิจัยดังกล่าวนะครับขอนักศึกษานะครับไปทบทวนนะครับเอกสารตำราอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้ครับ

มรองศาสตราจารย์ดร.กิตพงศ์ เกียรติวัฒนชัยนะครับในตอนนี้นะครับจะมาอธิบายเรื่องตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยทางรัฐประสาศาสตร์ครับก็ถือว่าเป็นนะครับเรื่องสำคัญนะครับที่นะครับอยากให้นักศึกษารวมทั้งนะครับผู้ที่รับชมนะครับเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับดังกล่าวนะครับวิลส์นะครับและบูคูวารัสนะครับถือว่าเป็นนักคิดท่านหนึ่งครับที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลนะครับให้การวิจัยถูกนำไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัตินะครับมากน้อยต่างกันก็พบว่านะครับปัจจัยที่สำคัญในเรื่องนี้ได้แก่คุณภาพของการวิจัย

นะครับเขาเรียกว่า research นะครับ quality นะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับคุณภาพการวิจัยรวมทั้งนะครับความสามารถในการในทางปฏิบัติของผลการวิจัยนะครับความสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้แรงท้าทายต่อสภาพของผู้ใช้นะครับและความพอดีในเวลาของงานวิจัยนะครับก็ถือว่าเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับในเรื่องดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะนะครับมาตรฐานคุณภาพสำหรับงานวิจัยทางรัฐประสาศาสตร์นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งครับที่นะครับนักวิชาการนักวิจัยนะครับนักคิดนักทฤษฎีครับให้ความสนใจเรื่องนี้นะครับมาตรฐานคุณภาพสำหรับงานวิจัยทางรปศนั้นนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับ4เรื่องด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับคือเรื่องการวางแผนการวิจัยการวางแผนการวิจัยก็ถือว่ามาตรฐานเรื่องนี้นะครับนักวิชาการนะครับให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับในการกำหนดประเด็นนะครับหัวข้อในการวิจัยว่าการดำเนินการวิจัยเรื่องดังกล่าวนะครับจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะการวางแผนตั้งแต่กำหนดชื่อหัวข้อวัตถุประสงค์ตัวแปรนะครับวิธีการศึกษานะครับก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญมากที่สุดนะครับลำดับถัดไปครับก็เป็นเรื่องมาตรฐานเรื่องกระบวนการวิจัยกระบวนการวิจัยนี่ถือว่านะครับเป็นกระบวนการ process ที่อาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยนะครับการกระทำนั้นจะเป็นขั้นตอนนะครับมีระเบียบวิธีการวิจัยที่ถูกต้องนะครับมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแล้วก็3ครับการในการวิจัยถือว่าเป็นมาตรฐานที่มีคุณค่าอย่างมากนะครับและเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่อาจจะทำให้นะครับทราบว่างานวิจัยดังกล่าวนะครับมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนก็คือการตีความและการวิเคราะห์นะครับการตีความและการวิเคราะห์นั้นนะครับมาตรฐานตรงนี้นะครับบางครั้งอาจจะต้องใช้เครื่องมือบางอย่างนะครับเข้ามาช่วยในการตีความนะครับการวิเคราะห์นะครับก็อาจจะมีเกี่ยวความเกี่ยวข้องกับผู้ทำวิจัยด้วยนะครับว่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับในเรื่องดังกล่าวนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนสุดท้ายก็คือมาตรฐานนะครับงานวิจัยทั่วไปก็ควรจะต้องมีการเผยแพร่ข้อค้นพบการวิจัยนะครับให้สังคมได้รับทราบสังคมได้รับรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยดังกล่าวนะครับในการตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัยทางรัฐประสาศาสตร์ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ผู้วิจัยเองต้องให้ความสำคัญนะครับก่อนการตัดสินใจนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์นั้นนะครับนักบริหารหรือผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาการดำเนินการวิจัยในทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนในการวางแผนการวิจัยขั้นตอนในการลงมือวิจัยขั้นการเผยแพร่ผลการวิจัยทั้ง3ขั้นนี้ครับก็ถือว่ามีความสำคัญยิ่งนะครับผู้วิจัยนะครับจะต้องดำเนินการนะครับด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะครับมีมาตรฐานเดียวกันนะครับในการตรวจสอบคุณภาพนั้นนะครับบางครั้งนะครับอาจจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยนะครับหรือผู้ทรงคุณวุฒินะครับนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถให้คำแนะนำนะครับรวมถึงอาจจะมีลีดเดอร์นะครับที่นะครับคอยแนะนำนะครับตั้งแต่การขั้นตอนการวางแผนการลงมือวิจัยรวมถึงการเผยแพร่ด้วยนะครับการตรวจสอบนะครับคุณภาพเครื่องมือครับจะขออธิบายในแต่ละประเด็นนะครับอย่างแรกคือขั้นการวางแผนการวิจัยนะครับเขาบอกว่าการวิจัยจะประสบความสำเร็จหรือไม่นะครับเขาบอกการติดกระดุมเม็ดแรกเป็นเรื่องสำคัญหากงานวิจัยนั้นนะครับขาดการวางแผนนะครับเขาบอกว่าอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถที่จะกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าได้นะครับว่าจะศึกษาตัวแปรอะไรนะครับเนื้อหาการวิจัยทำเรื่องอะไรนะครับที่สำคัญครับงานวิจัยมักจะมีการกำหนดแต่การกำหนดประเด็นปัญหาวัตถุประสงค์นะครับขอบเขตการวิจัยรวมถึงอาจจะมีการวางแผนเรื่องระยะเวลานะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางผู้วิจัยเองนะครับต้องให้ความสำคัญเมื่อได้วางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือขั้นลงมือวิจัยเมื่อมีการลงมือการวิจัยตรงนี้นะครับก็จำเป็นจะต้องนะครับผู้วิจัยจำเป็นจะต้องลงในพื้นที่นะครับในการสืบค้นหาข้อมูลนะครับข้อที่จริงต่างๆนะครับในส่วนนี้นะครับงานวิจัยเชิงปริมาณก็อาจจะมีการแจกแบบสอบถามนะครับถ้าเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพก็อาจจะมีการนะครับสัมภาษณ์นะครับหรือการเก็บข้อมูลจากการสังเกตในการทดลองต่างๆก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้วิจัยจำเป็นจะต้องนะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อนะครับหาข้อเท็จจริงนะครับในเรื่องดังกล่าวที่เราสนใจนะครับแล้วพอได้คำตอบนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็นำมาสู่การเผยแพร่ผลการวิจัยนะครับโดยข้อแนะนำต่างๆที่อยู่บนพื้นฐานผลการวิจัยที่จะถูกต้องหรือไม่นะครับนอกจากการตรวจสอบคุณภาพของงานวิจัยและผลการวิจัยแล้วครับการตรวจสอบคุณภาพนะครับผลงานวิจัยอาจจะตรวจสอบความเชื่อถือของผู้วิจัยด้วยดังนั้นนะครับก่อนที่จะนำผลการวิจัยนะครับทางรปศไปใช้สารอื่นครับผู้บริหารก็อาจจะตรวจสอบนะครับจากงานวิจัยเองรวมถึงนะครับตัวผู้วิจัยด้วยว่านะครับงานวิจัยนั้นมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่อย่างไรครับทั้งหมดนี้ที่กล่าวมาครับก็คือนะครับ

ประเด็นเนื้อหาของการตรวจสอบคุณภาพผลงานวิจัยทางรัฐประสาศาสตร์ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งนะครับเพราะว่าการดําเนินการวิจัยนั้นนะครับจะต้องใช้หลักทางวิชาการให้ถูกต้องนะครับตามระเบียบวิธีการวิจัยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ในการนะครับประเด็นในการพิจารณาเรื่องการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือนะครับการตรวจสอบคุณภาพของนะครับข้อมูลที่เราได้รับนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญขอนักศึกษานะครับได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารนะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.กิตพงศ์เกียรติวัฒชัยนะครับวันนี้ก็จะมากล่าวถึงตอนการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยทางรัฐประสาสนศาสตร์นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งครับที่เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมาศึกษานะครับแล้วก็ซับทราบนะครับว่าจะมีแนวทางการส่งเสริมอย่างไรบ้างนะครับแนวทางที่หนึ่งนะครับก็คือการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยทางรปศการจัดการสัมมนาการฝึกอบรมสำหรับหลักสูตรนักบริหารนะครับบางครั้งอาจจะต้องมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยทางรปศนะครับซึ่งในแนวทางที่1ตรงนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเขาบอกคนที่เรียนรปศนั้นนะครับก็คือนักบริหารนะครับนักบริหารภาครัฐที่จำเป็นอาจจะต้องรู้ศาสตร์นะครับรู้ทางด้านวิชาการทางรปศในการบริหารรัฐกิจนะครับดังนั้นหลักสูตรการอบรมต่างๆนะครับเราก็อาจจะมีการสอดแทรกโดยนำผลงานวิจัยนะครับไปใช้ประโยชน์นะครับนอกจากนี้ครับแนวทางที่2ครับแนวทางในการส่งเสริมนะครับการวิจัยประยุกต์ครับควรเริ่มจากการศึกษาความต้องการของนักบริหารและขององค์การให้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินงานวิจัยนะครับเรื่องนี้ครับก็ถือว่านะครับนักวิชาการนะครับนักบริหารนะครับก็ให้โจทย์เหมือนกันนะครับว่าการที่จะศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นนะครับจำเป็นต้องนะครับทราบถึงความต้องการนะครับของผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลนะครับปกติแล้วผู้วิจัยก็จะมี2 ส่วนนะครับคือวิจัยตามความต้องการของตนเองนะครับ2ก็คือการวิจัยครับเพื่อต้องการนะครับหาคำตอบบางอย่างที่ผู้บริหารหรือองค์การต้องการรับทราบนะครับในเรื่องนี้ครับมีความสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทราบความต้องการที่ชัดเจนนะครับและเริ่มดำเนินการวิจัยก็อาจจะทำให้งานวิจัยนั้นนะครับคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับนะครับไม่เป็นไปตามความต้องการหรือตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงนะครับของใจครับแนวทางที่3ครับก็การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยภายหลังการจากที่เสร็จสิ้นการวิจัยแล้วนะครับงานวิจัยนะครับส่วนใหญ่นะครับเมื่อดำเนินการจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการเผยแพร่มีการตีพิมพ์นะครับมีการจัดประชุมวิชาการต่างๆนะครับในเรื่องการจัดสัมมนานั้นก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่รูปแบบหนึ่งนะครับที่นะครับนักวิชาการนิยมนำมาใช้นะครับระหว่างผู้รู้ด้วยกันนักวิจัยด้วยกันในการถกแถลงปัญหาต่างๆนะครับมีการดีเฟนซ์นะครับในการที่จะดีเบตในปัญหาที่เกิดขึ้นงานวิจัยบางครั้งนะครับในเรื่องเดียวกันอาจจะข้อมูลมีความแตกต่างกันนะครับดังนั้นการสัมมนาจะช่วยทำให้เกิดข้อเท็จจริงนะครับที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วรวมทั้งนะครับก็ทำให้ได้ข้อยุตินะครับประเด็นคำตอบต่างๆที่ต้องการนะครับแนวทางที่4ครับในการใช้ประโยชน์ก็อาจจะมีการจัดตั้งธนาคารข้อมูลขึ้นสำหรับหน่วยงานราชการนะครับหน่วยงานราชการครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องในการบริหารภาครัฐโดยตรงนะครับบางครั้งจำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลในการตัดสินใจนะครับที่หลากหลายนะครับโดยเฉพาะผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมนะครับในขณะนี้ก็จะพบได้ว่างานวิจัยที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันนะครับรวมทั้งระบบราชการครับก็มีปัญหาที่มีความหลากหลายนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องทำนะครับตัว data center นะครับหรือธนาคารข้อมูลขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์นะครับในการบริหารและการปฏิบัติงานนะครับแนวทางที่5ครับการจัดตั้งศูนย์รวบรวมผลงานวิจัยทางรปศศูนย์ดังกล่าวนะครับควรได้รับการจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนนะครับรัฐประสาศาสตร์นะครับของแต่ละภูมิภาคครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญครับมีความใกล้เคียงกับแนวทางที่4นะครับนอกจากมีการตั้งธนาคารข้อมูลแล้วนะครับหน่วยงานราชการครับก็มักจะนะครับมานะครับหาค้นหาข้อมูลนะครับรวมทั้งนะครับขอให้มหาวิทยาลัยครับเป็นที่ปรึกษานะครับหรือหานะครับประเด็นคำตอบต่างๆที่ภาครัฐต้องการนะครับดังนั้นการจัดตั้งศูนย์รวบรวมผลงานวิจัยทางรปศนั้นนะครับมหาวิทยาลัยครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานนะครับหนึ่งครับที่มีการผลิตบัณฑิตนะครับรวมทั้งมีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางงานวิจัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำงานวิจัยที่ได้จัดทำขึ้นนะครับในเชิงวิชาการนั้นไปประยุกต์ใช้นะครับได้นะครับในระบบราชการนะครับก็ถือว่าเป็น

แนวทางในการส่งเสริมการใช้ผลประโยชน์นะครับหรือผลงานวิจัยทางรปศนะครับการส่งเสริมการใช้ผลงานนะครับวิจัยทางรปศนั้นนะครับส่วนหนึ่งครับก็จะกล่าวได้ว่างานวิจัยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมก็ถือว่ามีคุณค่าทางการบริหารธุรกิจนะครับผู้ที่ทำวิจัยแล้วนะครับในอดีตมักจะทำวิจัยเสร็จนะครับก็อาจจะเก็บไว้ไว้เป็นการส่วนตัวนะครับไม่ได้มีการเผยแพร่ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังนะครับปัจจุบันนี้นะครับการเรียนการสอนหลายมหาวิทยาลัยครับให้ความสำคัญเรื่องนี้ครับว่างานวิจัยที่ดีครับควรสามารถที่จะนำใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างเช่นการนำไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อบริการทางวิชาการให้ความรู้กับชาวบ้านประชาชนที่มีความสนใจนะครับงานวิจัยนะครับทางรปศมักจะเป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์นะครับดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าการบริหารภาครัฐนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสังคมนะครับแล้วก็งานวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในรปศขณะนี้นะครับมีทั้งงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะครับคุณภาพงานวิจัยที่ดีนั้นนะครับจำเป็นนะครับจะต้องนะครับมีการตรวจสอบจากหลากหลายนะครับสถาบันนะครับหลายมหาวิทยาลัยก็ให้ความสำคัญเรื่องดังกล่าวดังนั้นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลการวิจัยก็อยากนะครับฝากเป็นข้อคิดนะครับว่านักศึกษาผู้ที่ฟังนะครับในการบรรยายของผมเองนะครับก็ถือว่าทุกท่านก็คือนักวิชาการนักวิจัยท่านหนึ่งนะครับที่มีความสนใจเรื่องดังกล่าวงานวิจัยบางครั้งนะครับอาจจะต้องใช้นะครับแนวคิดทฤษฎีประกอบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นก็อาจจะต้องศึกษาหาความรู้อยู่เสมอนะครับพยายามอ่านข้อมูลให้มีความหลากหลายหลากหลายแหล่งตอนนี้มีข้อมูลต่างๆซึ่งอาจจะปรากฏในโซเชียลนะครับรวมถึงอาจจะได้ข้อมูลข่าวสารที่รับต่อๆกันมานะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อคิดสำคัญนะครับงานวิจัยจะดีหรือไม่ดีนั้นนะครับผู้วิจัยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่จะพิจารณาในการวิเคราะห์ในการสังเคราะห์นะครับรวมทั้งนะครับในการที่จะนะครับศึกษาข้อมูลนะครับที่ข้อมูลตอนนี้ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วข้อมูลที่อาจจะเป็นเรื่องราวที่เราอาจจะเห็นได้แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงเสมอไปนะครับดังนั้นก็จะฝากนะครับให้ผู้เรียนนะครับรวมถึงที่ท่านสนใจนะครับเรื่องแนวคิดทฤษฎีทางด้านรปศรวมถึงการผลงานวิจัยทางด้านรปศนั้นนะครับพยายามศึกษาข้อมูลนะครับตลอดเวลานะครับแล้วก็ฝึกฝนนะครับในการคิดวิเคราะห์นะครับอยู่เสมอครับก็จะทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จนะครับและนำไปประยุกต์ใช้ได้ในการประจำวันครับ

0: สนใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

วัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาบรรยายเรื่องการแก้ปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ตอนที่1การแทนปัญหาด้วยปริภูมิสถานะการแทนปัญหาด้วยปริภูมิสถานะนะคะก็จะอยู่ในรูปแบบของกราฟซึ่งกราฟเนี่ยก็จะประกอบด้วยโนดแล้วก็เส้นเชื่อมอย่างในภาพตัวอย่างนะคะก็จะมีทั้งหมด3โนดคือโนด A B แล้วก็ C แล้วก็มีทั้งหมด2เส้นเชื่อมซึ่งการแทนปัญหาด้วยปริภูมิสถานะเนี่ยโนดจะหมายถึงสถานะหรือสเตทในปริภูมิปัญหาส่วนเส้นเชื่อมจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะตัวอย่างเช่นสถานะ A เมื่อถูกดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่1จะเปลี่ยนเป็นสถานะ B ค่ะทั้งนี้นะคะปริภูมิสถานะหรือ state space เนี่ยเราจะพิจารณาทั้งหมด4สัญลักษณ์ด้วยกันก็คือองค์ประกอบทั้งหมด N A S แล้วก็ G N ในที่นี้นะคะจะหมายถึงเซตของโนดต่างๆนั่นก็คือสถานะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาส่วน A ในที่นี้นะคะก็คือเส้นเชื่อมของโนดซึ่งจะพิจารณาจากตัวกระทำการหรือฟังก์ชันที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะ S นะคะก็จะหมายถึง start state หรือว่าสถานะเริ่มต้นส่วน G ก็จะหมายถึงตัวสถานะเป้าหมายหรือ goal state นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปริภูมิสถานะเนี่ยคือรูปแบบของสถานะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เรากำลังพิจารณาค่ะปริภูมิสถานะนะคะในการแทนปัญหาเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบปริภูมิสถานะเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถนิยามปัญหาได้ชัดเจนสามารถวิเคราะห์ลักษณะที่สำคัญของปัญหาได้แล้วเราก็จะเห็นรูปแบบของการค้นหาการแทนความรู้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งขั้นตอนที่สำคัญจะต้องดำเนินการทั้งหมด4ขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. เราจะนิยามปัญหาให้ชัดเจนเพื่อระบุว่าสถานะต่างๆเกี่ยวข้องอย่างไรกับปัญหาที่เราสนใจนะคะเช่นสถานะเริ่มต้นสถานะเป้าหมาย 2. เราจะวิเคราะห์ปัญหา 3. เราหาความรู้หรือแทนความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 4. เราจะเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ค่ะดังนั้นจะเห็นว่าการแก้ปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็คือการค้นหาเส้นทางจากสถานะเริ่มต้นไปยังสถานะเป้าหมายนั่นเองค่ะต่อมาเราจะพูดถึงตัวอย่างในการแก้ปัญหาด้วยปริภูมิสถานะนะคะจะขอยกตัวอย่างแรกเลยก็คือปัญหาเรื่องถังน้ำโจทย์กำหนดว่ามีถังน้ำทั้งหมด2ใบโดยถังใบแรกเนี่ยมีความจุทั้งหมด12แกลลอนถังใบที่2มีความจุ9แกลลอนนะคะจงหาวิธีการที่ทำให้ทั้ง2ใบที่ว่างเปล่าคือไม่มีน้ำบรรจุอยู่เลยเนี่ยให้ผลลัพธ์สุดท้ายแล้วถังใบที่1มีน้ำบรรจุอยู่3แกลลอนส่วนถังใบที่2ก็คือไม่มีน้ำบรรจุอยู่เลยโดยมีเงื่อนไขว่าในการแก้ปัญหานี้นะคะเราจะไม่มีมาตรวัดในการระบุปริมาตรน้ำในแต่ละถังนั่นหมายความว่าน้ำที่เติมไปในแต่ละถังเราจะไม่รู้ว่ามีปริมาตรเท่าไหร่เราจะรู้แค่ว่ามีน้ำอยู่หรือไม่มีน้ำถ้ามีน้ำอยู่เต็มถังเราก็บอกได้ว่ามีปริมาตร12แกลลอนสำหรับใบที่1เพราะว่าถังใบที่1มีความจุทั้งหมด12แกลลอนส่วนแรกเลยเราจะทำการแทนปัญหาค่ะในรูปแบบ4องค์ประกอบด้วยกัน N A S G เดี๋ยวเราจะพิจารณาตัวแปรแรกกันก็คือตัวแปร N N เนี่ยคือสถานะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานะคะเราจะกำหนดให้เป็นคู่อันดับ x y ใดๆโดยที่ x เนี่ยคือตัวแปรที่แทนค่าปริมาตรน้ำในถังใบที่1ส่วน y ก็คือตัวแปรที่แทนปริมาตรน้ำในถังใบที่2นะคะซึ่งเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าค่าของ x เนี่ยจะมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ12ตักว่าปริมาตรน้ำในถังใบที่1เนี่ยมากที่สุดคือ12แกลลอนส่วนค่า y จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง9เนื่องจากว่า y เนี่ยคือปริมาตรน้ำในถังใบที่2เพราะฉะนั้นค่าที่มากที่สุดก็คือ9คือปริมาตรน้ำที่มีความจุ
คือความจุของถังใบที่2ก็คือ9แกลลอนนั่นเองค่ะอันนี้คือตัวแปร N ต่อไปเราจะดูที่ตัวแปร A กันนะคะตัวแปร A เนี่ยก็คือเส้นเชื่อมระหว่างสถานะต่างๆนะคะเราจะพิจารณาตัวกระทำการทั้งหมดที่เป็นไปได้คือ8ตัวกระทำการนั่นเองสำหรับตัวกระทำการที่1นะคะเราสามารถเขียนอธิบายลักษณะแบบนี้ค่ะคู่อันดับ xy โดยที่ x น้อยกว่า12นั่นหมายความว่ามีปริมาตรน้ำมีน้ำเนี่ยบรรจุอยู่ในถังใบที่1อยู่นะคะถ้ามีเงื่อนไขแบบนี้เราทำดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่1สิ่งที่เราก็จะได้ก็คือปริมาตรน้ำในถังใบที่1กลายเป็น12นั่นคือเรากำลังเติมน้ำในถังใบแรกให้เต็มค่ะทำให้ x มีค่าเท่ากับ12นะคะทำนองเดียวกันตัวดำเนินการที่2เราจะทำการเติมน้ำในถังใบที่2ให้เต็มทำให้ค่า y เป็น9ผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อถูกดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่2ค่า y จะเป็น9นะคะตัวดำเนินการที่3นะคะกรณีนี้เนี่ยเราจะเทน้ำในถังใบที่1ออกให้หมดนะคะจะสังเกตว่าค่า x ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่า0หลังจากนั้นค่า x ของเราเนี่ยจะเป็น0เพราะเราเทน้ำออกจากถังใบที่1ออกจนหมดข้อ4เราเทน้ำถังที่2ออกจนหมดค่า y เลยเป็น0ข้อ5นะคะตัวการทำการที่5เนี่ยเราทำการเทน้ำจากถังใบแรกใส่ถังใบที่2จะสังเกตจากรูปทางด้านขวามือนะคะเดิมตอนแรกเนี่ยเรามีปริมาตรน้ำในถังใบที่1คือ x แกลลอนปริมาตรน้ำในถังใบที่2คือ y แกลลอนเมื่อถูกดำเนินการด้วยตัวการทำการที่5สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเทน้ำจากถังใบที่1ใส่ถังใบที่2จนหมดค่ะเราก็จะได้ว่าถังใบที่1เหลือ0แกลลอนส่วนถังใบที่2ก็จะมีปริมาณน้ำอยู่ x บวก y แกลลอนนะคะอันนี้ก็ตัวกระทำการที่6ทำนองเดียวกันแต่เราเทน้ำจากถังใบที่2ใส่ถังใบที่1ตัวกระทำการที่7ดูจากในตัวอย่างนะคะเรากำลังเทน้ำจากถังใบแรกใส่ถังใบที่2จนเต็มแต่ปริมาณน้ำในถังใบที่1ยังเหลืออยู่ด้วยค่า x ลบด้วย9ลบ y ต่อมาตัวกระทำการที่8นะคะเราเทน้ำจากถังใบที่2ใส่ถังใบแรกทำให้ถังใบที่2เหลือน้ำคือ y ลบด้วย12ลบ x นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวกระทำการทั้ง8ตัวนะคะในปัญหานี้ต่อมาตัวแปรถัดมาคือตัว s s ตัวนี้นะคะคือสถานะเริ่มต้นจากโจทย์เราพิจารณาว่าเริ่มต้นเนี่ยเราไม่มีปริมาณน้ำอยู่เลยเพราะฉะนั้นสถานะเริ่มต้นของเราคือคูณดับ0 0นะคะต่อมาตัวแปรถัดมาคือ g สถานะเป้าหมายโจทย์กำหนดว่าสุดท้ายแล้วอยากได้คือปริมาณน้ำในถังใบที่1มี3แกลลอนใบที่2มี0แกลลอนนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะพิจารณาเราก็จะเขียนแผนภาพต้นไม้ดังนี้นะคะสถานะเริ่มต้น00เมื่อดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่1ก็คือเติมน้ำในถังใบที่1จนเต็มสิ่งที่เราจะได้ถัดมาคือสถานะลูกเราได้120เห็นไหมคะว่าในถังใบที่1จนเต็มมากที่สุดปริมาตรที่รับได้คือ12แกลลอนเมื่อดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่2เราก็จะได้สถานะมาคือ09คือการเติมน้ำในถังใบที่2จนเต็มเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะข้อสังเกตนะคะเราสังเกตได้ว่าเราจะพิจารณาว่าสถานะใดเนี่ยจะดำเนินการด้วยตัวกระทำการใดได้บ้างเราดูจากตารางที่ 2.1 ทางด้านขวามือถ้าเงื่อนไขที่สอดคล้องกับสถานะที่เราพิจารณาอยู่เราก็สามารถใช้ตัวกระทำการนั้นได้จะสังเกตว่าสถานะที่00เราใช้ตัวกระทำการที่ได้ก็คือตัวกระทำการที่1กับตัวกระทำการที่2เท่านั้นนะคะที่เงื่อนไขคือ x กับ y มันน้อยกว่า12กับ9แต่อย่างตัวกระทำการที่3 x มากกว่า0แต่ว่า x ของเรามันคือ0มันไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของตัวกระทำการที่3เราเลยใช้ตัวกระทำการที่3ในกรณีนี้ไม่ได้แล้วเราก็ทำกรณีนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้สถานะสุดท้ายหรือสถานะเป้าหมายคือ30นะคะเราก็จะได้ว่าเมื่อสถานะเริ่มต้นของเรา00ดำเนินการด้วย

ตัวทำการที่1ได้สถานะถัดไปคือเติมน้ำในถังใบที่1จนเต็มแล้วใช้ตัวกระทำการที่7ทำการเทน้ำในถังใบแรกใส่ถังใบที่2นะคะทำให้ถังใบที่2มีปริมาณน้ำเต็มมากที่สุดคือ9ถังใบที่1ก็เหลือ3แกลลอนนะคะจาก12แกลลอนเทไปใบที่2จนเต็มได้9แกลลอนใบที่1ก็เลยเหลือ3แกลลอนจากนั้นดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่4ก็คือการเทน้ำจากถังใบที่2ออกให้หมดเราก็เทน้ำจากถังใบ2จาก9ก็เลยเหลือ0แกลลอนนะคะซึ่ง30คูณกับ30คือสถานะเป้าหมายของโจทย์ปัญหาข้อนี้นั่นเองค่ะสรุปเนื้อหาตอนที่1นะคะปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและมีวิธีการค้นหาคำตอบได้หลากหลายรูปแบบดังนั้นการแทนปัญหาด้วยปรภูมิสถานะหรือ state space เนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะในการใช้แก้ปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์นั่นเองโดยเราจะกำหนดสถานะเริ่มต้นและสถานะเป้าหมายทำให้เห็นรูปแบบโครงสร้างของปัญหาในรูปแบบโครงสร้างของต้นไม้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งเราจะได้เห็นจากตัวอย่างที่เราทำในปัญหาเรื่องถังน้ำนะคะเราพบว่ามีตัวกระทำการทั้งหมด8ตัวที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาถังน้ำนั่นเองค่ะค่ะสำหรับตอนที่2เทคนิคการค้นหานะคะวิธีการค้นหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะก็คือ 1. การค้นหาแบบไม่มีข้อมูลหรือเราเรียกว่า blind search 2. การค้นหาแบบมีข้อมูลหรือเราเรียกว่า heuristic search นะคะโดยการค้นหาแบบไม่มีข้อมูลเนี่ยก็จะมีหัวข้อย่อยอีก2หัวข้อค่ะคือการค้นหาแบบทั่วทั้งปริภูมิหรือเราเรียกว่า exhaustive search และการค้นหาแบบบางส่วนหรือ partial search นั่นเองการค้นหาแบบไม่มีข้อมูลนะคะก่อนอื่นเลยเราจะพิจารณาว่าปัญหาบางปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีจำนวนปริภูมิสถานะที่ขนาดใหญ่มากดังนั้นเนี่ยทำให้มันไม่สามารถที่จะค้นหาแบบทั่วทั้งปริภูมิได้นะคะจึงมีเทคนิคนึงค่ะที่จะช่วยประหยัดเวลาในการค้นหาแบบไม่มีข้อมูลเราเรียกเทคนิคนั้นว่าการค้นหาแบบบางส่วนหรือ partial search เราจะค้นหาเพียงบางส่วนของปริภูมิสถานะเท่านั้นดังนั้นบางปัญหาเนี่ยเราอาจจะได้คำตอบที่ไม่ใช่คำตอบที่ดีสุดก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ค้นหาทั่วทั้งปริภูมินะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการค้นหาแบบบางส่วนโดยเทคนิคการค้นหาแบบบางนะคะก็จะมี2รูปแบบหลักๆก็คือ1การค้นหาแบบแนวกว้างก่อนแล้วก็การค้นหาแบบแนวลึกก่อนนะคะการค้นหาแบบแนวกว้างก่อนหรือเราเรียกว่า breadth first search ตัวย่อคือ BFS นะคะรูปแบบของการค้นหาแบบบางส่วนของปริภูมิปัญหาเนี่ยจะมีลักษณะดำเนินการในรูปแบบของโครงสร้างต้นไม้โดยที่เราจะทำการค้นหาทีละโหนดนะคะในแต่ละระดับชั้นของต้นไม้เรียงจากซ้ายไปขวานะคะอย่างเช่นสเตจที่1สถานะที่1ในต้นไม้ระดับที่0จากนั้นเราพิจารณาสถานะลูกถัดมาสถานะที่2เราเริ่มจากซ้ายไปขวาจนกระทั่งครบทุกๆสถานะในระดับชั้นต้นไม้ที่1และเราก็มาพิจารณาต่อว่าสถานะที่2สามารถที่จะสร้างสถานะลูกได้สถานะอะไรได้บ้างนะคะก็จะเจอสถานะที่6 7 8 9 10ไปถึง13ทำอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจากซ้ายไปขวาในแต่ละระดับชั้นของต้นไม้จนกระทั่งเจอสถานะเป้าหมายตามที่โจทย์ต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการค้นหาแบบBreadth first search ค่ะถัดมาการค้นหาแบบแนวลึกก่อนนะคะเราเรียกว่า depth first search หรือตัวย่อคือ DFS ตัวนี้นะคะเราจะค้นหารูปแบบการค้นหาเนี่ยจะต่างจาก BFS คือเราจะค้นหาในแนวดิ่งก่อนนะคะจากซ้ายสุดบนลงล่างนะคะก็จะเป็นสถานที่1 2 3 4พอจบแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปเจอสถานะที่สามารถดำเนินการแตกไปเป็นสถานะลูกได้ก็ดำเนินการต่อเป็นสถานะที่5 6 7แล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปเป็น8 9 10 11ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเจอสถานะเป้าหมายนะคะอย่างในตัวอย่างสถานะเป้าหมายอยู่ในตำแหน่งที่สถานะที่14นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือรูป

การค้นหาแบบแนวลึกก่อนค่ะต่อมานะคะเราจะพิจารณาตัวอย่างที่2กันเราจะใช้เทคนิคการค้นหาแบบบางส่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกของบล็อกโจทย์บอกว่าจงแก้ปัญหาโลกของบล็อกด้วยปริภูมิสถานะโดยเริ่มเกมนะคะเรามีบล็อกทั้งหมด3บล็อกคือบล็อก A บล็อก B แล้วก็บล็อก C ซึ่งมีการจัดวางตำแหน่งในรูปแบบที่กำหนดดังนี้เนาะ B วางอยู่บน A A วางอยู่บนพื้นโต๊ะส่วน C ก็วางอยู่บนพื้นโต๊ะนะคะนี่คือสถานะเริ่มต้นเกมนี้นะคะเราจะทำการย้ายบล็อกทีละบล็อกจนกระทั่งเจอสถานะเป้าหมายที่มีการเรียงบล็อกตามรูปแบบนี้คือ A วางอยู่บนบล็อก B B วางอยู่บนบล็อก C และ C วางอยู่บนพื้นโต๊ะดังนี้ค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าในการเคลื่อนย้ายบล็อกนะคะเราจะสามารถหยิบบล็อกได้ทีละบล็อกโดยที่บล็อกที่เราหยิบเพื่อเคลื่อนย้ายเนี่ยจะต้องไม่มีบล็อกอื่นมาวางทับเช่นอย่างตัวอย่างสถานะเริ่มต้นเราสามารถเคลื่อนย้ายบล็อก B กับบล็อก C ได้แต่เราไม่สามารถเคลื่อนย้ายบล็อก A ได้นะคะเพราะว่าบล็อก A เนี่ยมีบล็อก B ทับอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาโลกของบล็อกในตัวอย่างที่2ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพิจารณาปริภูมิสถานะกันด้วยองค์ประกอบ4ส่วนอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะก็จะมีตัวแปร N A S แล้วก็ G ตัวแปร N เนี่ยจะหมายถึงจำนวนสถานะนะคะซึ่งจะเห็นว่าสถานะที่เป็นไปได้ในการเคลื่อนย้ายบล็อกมีทั้งหมด13สถานะนะคะโดยที่ C เนี่ยถ้าบล็อก C เราอยู่ทางขวามือเราขยับมาอยู่ทางซ้ายมืออย่างนี้จะถือว่าเป็นสถานะเดียวกันไม่ได้นับเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่ารูปแบบ A บล็อก A วางอยู่ตรงนี้แล้วก็มีบล็อก C แล้วก็มีบล็อก B อยู่ข้างบนเราจะนับเป็น2สถานะก็คือสถานะแรกคือ A B C ตรงนี้กับอีกสถานะนึงคือ A แล้วก็ C B อยู่ข้างบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสถานะที่เป็นไปได้ทั้งหมดของปริภูมิปัญหาโลกของบล็อกเนี้ยมีทั้งหมด13สถานะตัวแปร A เรามีตัวกระทำการที่เป็นไปได้ในปัญหานี้นะคะ2ตัวก็คือตัวแรกตัวกระทำการที่1เราจะทำการเคลื่อนย้ายบล็อก X บล็อกใดๆเนี่ยไปวางอยู่บนพื้นโต๊ะกับตัวกระทำการที่2คือเราทำการเคลื่อนย้ายบล็อกใดๆไปวางไว้อยู่บนอีกบล็อกหนึ่งนะคะวิธีการอ่านตัวกระทำการเนาะเราดูจากฟังก์ชัน clear X หมายความว่าไม่มีอะไรวางอยู่บนบล็อก Xon x y หมายความว่า x วางอยู่บนบล็อก y ถ้าเรามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะทำการย้ายบล็อก x ไปวางอยู่บนโต๊ะนั่นเองนะคะเพราะว่าบล็อก x เนี่ยเคลียร์ x แล้วก็คือไม่มีอะไรวางอยู่บนบล็อก x เลยส่วนตัวกระทำการที่2เคลียร์ x เคลียร์ y ก็คือไม่มีอะไรวางอยู่บนบล็อก x กับบล็อก y เลยเราจะทำการย้ายบล็อก x ไปวางอยู่บนบล็อก y ใดๆเพื่อให้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันถ้าสมมุติว่าสถานะเป็นแบบนี้นะคะสถานะเริ่มต้น A B แล้วก็ C เราทำการใช้ตัวกระทำการที่1ในการย้ายบล็อกไปวางบนโต๊ะเราจะใช้บล็อก B ได้เท่านั้นนะคะบล็อก B เมื่อใช้ตัวกระทำการที่1เราสามารถวางไว้อยู่บนโต๊ะได้แต่บล็อก C เนี่ยมันวางอยู่บนพื้นโต๊ะอยู่แล้วเราจะไม่ใช้ตัวกระทำการที่1ในกรณีนี้สำหรับบล็อก C ส่วนกรณีตัวกระทำการที่2เราสามารถใช้เคลื่อนย้ายบล็อก C ไปวางไว้อยู่บนบล็อก B ได้นะฮะด้วยตัวกระทำการที่2นั่นเองตอนนี้เรามาดูรูปแบบการแก้ปัญหาด้วย BFS แล้วก็ DFS กันนะคะ BFS อยู่ทางฝั่งซ้ายมือส่วน DFS อยู่ทางขวามือเราจะสังเกตเห็นว่าสถานะเริ่มต้นเรามีการจัดเรียงตามที่โจทย์กำหนดแบบนี้เหมือนกันทั้งคู่นะคะแต่รูปแบบการค้นหาแบบ BFS เราจะพิจารณาสถานะในแนวระดับชั้นต้นมาให้ครบก่อนสถานะที่1พิจารณาครบแล้วระดับชั้นที่2เราก็พิจารณาสถานะที่2 3แล้วก็4นะคะจากนั้นไประดับชั้นถัดไปก็คือ5 6 7 8 9ซึ่งเราจะเห็นว่าสถานะที่9คือสถานะเป้าหมายของเราในโจทย์นี้ที่มีการจัดเรียงของบล็อกตามโจทย์กำหนดถัดมา DFS เมื่อดำเนินการด้วยตัวกระทำการ

ตากแล้วเรามีรูปแบบการค้นหาในแนวดิ่งก่อนก็จะเป็นสาที่1 2 3 4 5 6แล้วก็7 8นะคะทั้งหมด8สเต็ปเราจะเจอสถานะเป้าหมายนะคะวิธีการดูเนาะเลขตัวเลขที่อยู่บนพื้นโต๊ะเนี่ยคือชื่อของสถานะนะคะเมื่อถูกดำเนินการด้วยตัวการทำการที่1โดยการนำบล็อก B ไปวางอยู่ย้ายไปอยู่บนพื้นโต๊ะเราจะสังเกตว่าเราได้สถานะที่2เกิดขึ้นนะคะทำนองเดียวกันเมื่อใช้ตัวกระทำการที่2เราก็จะทำการย้ายบล็อก B ไปวางอยู่บนบล็อก C นั่นเองนะคะย้ายบล็อก B ไปวางไว้อยู่บนบล็อก C เกิดสถานะที่3เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็รูปแบบการค้นหาแบบ BFS ในขณะที่ DFS เนี่ยพิจารณาที่สถานะที่1เราใช้ตัวกระทำการที่1ในการย้ายสถานะจากสถานะที่1สถานะที่2โดยการย้ายบล็อก B ไปวางอยู่บนโต๊ะด้วยตัวกระทำการที่1นะคะแล้วก็พิจารณาตัวกระทำการที่2โดยการย้ายบล็อก A ขึ้นมาวางไว้อยู่บนบล็อก B นั่นเองนะคะข้อสังเกตนะคะในการค้นหาแบบ BFS และ DFS สิ่งที่เราได้ก็คือว่าพอเราใช้การค้นหาแบบแนวกว้างก่อนหรือ BFS เนี่ยเราใช้การสำรวจไปทั้งหมด9สถานะนะคะ9สถานะในขณะที่ถ้าเราใช้การค้นหาแบบแนวลึกก่อนหรือ DFS เราใช้จำนวนการค้นหาไปทั้งหมด8สถานะนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะเราพบว่าจากตัวอย่างที่2เนี่ยการค้นหาแบบแนวลึกก่อนหรือ DFS เนี่ยจะเจอสถานะเป้าหมายได้เร็วกว่าการค้นหาแบบแนวกว้างก่อนทั้งนี้การแก้ปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์เราไม่สามารถระบุได้นะคะว่าวิธีการไหนBFS หรือ DFS จะให้คำตอบที่เร็วกว่ากันขึ้นอยู่กับว่าสถานะเป้าหมายจะอยู่บริเวณใดในปริภูมิปัญหาในการค้นหาคำตอบของปัญหาต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการค้นหาแบบบางส่วนโดยการยกตัวอย่างด้วยปัญหาโลกของบล็อกถัดมานะคะส่วนที่2ที่เราพิจารณาคือการค้นหาแบบมีข้อมูลหรือเราจะเรียกอย่างนึงว่าฮิวริสติกนะคะการค้นหาแบบฮิวริสติกHeuristic Search เนี่ยคือการนำความรู้องค์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งจะเป็นการคาดเดาแบบมีหลักการหรือเหตุผลก็ได้เพื่อทำให้การค้นหามีประสิทธิภาพมากขึ้นไปถึงคำตอบได้รวดเร็วขึ้นนะคะการอาศัยความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยเราใช้วิธีการที่เรียกว่า Heuristic Functionซึ่งเป็นฟังก์ชันในการคำนวณค่าที่เป็นไปได้ในการค้นหาเพื่อกำหนดว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนเพื่อไปยังคำตอบที่เราต้องการนะคะตัวอย่างอัลกอริทึมที่เราใช้ค้นหาแบบมีข้อมูลนะคะก็เช่นอัลกอริทึมแบบปีนเขาอัลกอริทึมแบบอบเหนียวจำลองอัลกอริทึมแบบค้นหาแบบดีที่สุดก่อนอัลกอริทึมแบบ A star ในที่นี้เราจะยกตัวอย่างแรกนะคะคืออัลกอริทึมแบบปีนเขาอัลกอริทึมแบบปีนเขาหรือฮิลครัมมิ่งนะคะเป็นอัลกอริทึมในการค้นหาโดยการปีนไปสู่ยอดเขาหรือสถานะเป้าหมายนะโดยแนวคิดของเขาเนี่ยพิจารณาว่าการที่จะเดินกำหนดทิศทางไปยังสถานะลูกเนี่ยเราจะพิจารณาว่าฮิลลิสติกสกอร์ของเราเนี่ยดีกว่าสถานะปัจจุบันไหมถ้าดีกว่าเราก็จะเดินไปยังสถานะนั้นๆ นะคะเรามาดูตัวอย่างการใช้อัลกอริทึมแบบปีนเขาในการแก้ปัญหาโลกของบล็อกจากโจทย์ดังนี้นะคะถ้าสถานะเริ่มต้นเรามีการเรียงรูปแบบบล็อกดังรูปนี้สถานะเป้าหมายกำหนดคือบล็อก A วางอยู่บนบล็อก B แล้ววางอยู่บนบล็อก C ดังรูปเราจะคำนวณอย่างไรในการที่จะหาเส้นทางจากสถานะเริ่มต้นไปยังสถานะเป้าหมายให้ได้รูปแบบนะคะอย่างแรกเลยเราต้องมากำหนดเจ้า heuristic function หรือ h ของ sx heuristic ที่สถานะ sx ใดๆเราจะพิจารณาจากค่าความถูกต้องในการจัดเรียงของแต่ละบล็อกนะคะเท่ากับผลรวม summation ของ ui i เท่ากับ1ถึง n นะคะ
n ในที่นี้คือจำนวนบล็อกทั้งหมดของปัญหาในที่นี้ n เท่ากับ3นะคะมี3บล็อกคือ a b แล้วก็ c ส่วน ui คือผลรวม

ของคะแนนความถูกต้องในการจัดเรียงที่อยู่ภายใต้บล็อกที่ i เช่นถ้าสมมติพิจารณา u ของบล็อกแรกคือบล็อก a นะคะเราก็จะพิจารณาว่าภายใต้บล็อก a เนี่ยมีการจัดเรียงวางบล็อกถูกต้องอิงจากสถานะเป้าหมายหรือเปล่าถ้าใช่เราก็จะนับคะแนนนั้นอะเป็น1แต่ถ้าวางผิดเราจะนับเป็นลบ 1นะคะจากการกำหนดค่าฮิวริสติกฟังก์ชันดังสมการนี้นะคะเราจะพบว่าค่าฮิวริสติกที่ดีคือค่าฮิวริสติกที่มีค่าสูงนะคะอย่างเช่นเราคำนวณค่าฮิวริสติกของสถานะเริ่มต้นกันพิจารณาบล็อกแรกก่อนคือบล็อก A เราพบว่า A วางอยู่บนบล็อก C แต่ถ้าอิงจากสถานะเป้าหมายบล็อก A เนี่ยจะต้องวางอยู่บนบล็อก B กับ Cแสดงว่าบล็อก C ในที่นี้มีการจัดวางที่ผิดตำแหน่งเราจึงให้ค่าคะแนนเป็นลบ 1นะคะสำหรับบล็อก A คือลบ 1บล็อก B เนื่องบล็อก B กับบล็อก C เนื่องจากไม่มีบล็อกใดๆวางอยู่ภายใต้บล็อก B กับ C เลยค่า UI จึงเป็น0ผลรวม summation ของ UI ของ A B C จะมีค่าเท่ากับลบ 1ตามสมการดังนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณของ heuristic score ของสถานะ SX ค่ะต่อมานะคะเราจะแทนปัญหากันในรูปแบบของโครงสร้างต้นไม้ดังนี้นะคะเราพิจารณาว่าสถานะเริ่มต้นเมื่อคำนวณค่า heuristic score คือลบ 1ได้ชื่อสถานะที่1เมื่อดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่1ได้สถานะที่2นะคะตัวกระทำการที่1คือการย้ายบล็อก A วางไว้อยู่บนพื้นโต๊ะนะคะเราก็จะได้สถานะที่2เกิดขึ้นเมื่อคำนวณค่า heuristic score เราจะได้พบว่ามีค่าเท่ากับ0เพราะว่าทุกๆบล็อกไม่มีบล็อกไหนวางอยู่ภายใต้บล็อกนั้นๆเลยจากนั้นพิจารณาต่อว่ามีตัวกระทำการใดบ้างที่ดำเนินการกับสถานะที่2ได้ก็คือมีตัวกระทำการที่2เกิดสถานะที่3เกิดขึ้นพบว่ามีค่า heuristic score ที่แย่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นการใช้อัลกอริทึมแบบปีนเขาเราจะไม่พิจารณาสถานะที่ให้ค่า heuristic แย่กว่าเดิมเราก็จะย้อนกลับขึ้นไปแล้วเราก็ดูว่ามีตัวกระทำการใดบ้างที่ดำเนินการกับสถานะที่2ได้อีกพบว่ามีตัวกระทำการที่2เกิดสถานะที่4แต่ค่า heuristic ก็ยังแย่อยู่เราก็เลยพิจารณาตัวกระทำการถัดไปค่ะพบว่าสถานะที่5มีค่า heuristic score คือ1ซึ่งดีกว่าค่า heuristic score เดิมคือ0เพราะมันมากกว่าเดิมนะคะค่า heuristic ที่ดีกว่าคือค่า heuristic score ที่มากกว่ามากสูงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะเดินมายังสถานะที่5เป็นสถานะปัจจุบันถัดไปแล้วเราก็พิจารณาว่าสถานะที่5เนี่ยมีตัวกระทำการใดบ้างที่ดำเนินการกับสถานะที่5ได้พบว่ามีตัวกระทำการที่2คือการย้ายบล็อก A ขึ้นไปวางอยู่บนบล็อก B เกิดสถานะที่6ซึ่งเป็นสถานะเป้าหมายตามที่โจทย์ต้องการนั่นเองอันนี้ก็เป็นรูปแบบการค้นหาด้วยอัลกอริทึมแบบปีนเขานะคะโดยสรุปนะคะข้อสังเกตที่เราได้มาจากการใช้อัลกอริทึมแบบปีนเขาเนี่ยก็จะพบว่าอัลกอริทึมปีนเขาเนี่ยจะทำการเดินไปยังทิศทางของสถานะลูกที่มีค่าฮิวริสติกสกอร์ที่ดีกว่าเดิมแต่ไม่ได้พิจารณาสถานะลูกทั้งหมดค่ะจึงมีการปรับปรุงอัลกอริทึมแบบปีนเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือเราพิจารณาสถานะลูกทุกตัวที่เป็นไปได้และเลือกสถานะลูกที่มีค่าฮิวริสติกสกอร์ที่สูงที่สุดนะคะที่ดีที่สุดแล้วเราจะเลือกเดินไปยังทิศทางนั้นเราเรียกอัลกอริทึมนั้นว่าอัลกอริทึมแบบปีนเขาชั้นสูงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างอัลกอริทึมปีนเขาแล้วก็อัลกอริทึมแบบปีนเขาชั้นสูง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นารีรัตน์ศิลสารวันนี้ขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Smart Green ค่ะซึ่งเป็นนะคะรายการดีๆนะคะที่พูดถึงนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะในทุกมิติต่างๆนะคะเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะได้สร้างนะคะความยั่งยืนของโลกใบนี้ต่อไปค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวนะคะในช่วงของวิกฤตนะคะโควิด -19 นะคะช่วงที่คนอยู่ที่บ้านนะคะไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจอะไรนะคะและนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมค่ะว่าธุรกิจที่อยู่ที่บ้านนะคะเป็นธุรกิจนะคะขนาดเล็กที่ทำในบ้านก็คือธุรกิจต้นไม้ที่กำลังมาแรงในยุคนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามชมกันนะคะว่าธุรกิจการขายต้นไม้เป็นอย่างไรติดตามชมกันค่ะท่านผู้ชมคะรายการของเราวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมมาพบกับนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทธมุกนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะและอาจารย์ยังมีตำแหน่งพ่วงอีกหนึ่งค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหนุ่มไฟแรงนะคะวันนี้เรามาพบกับท่านอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ต้องก่อนอื่นอย่างที่เราบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไฟแรงในช่วงนี
1: ้ครับ
0: อาจารย์พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอาจารย์มีแนวคิดยังไงก่อนที่จะมาเป็นก่อตั้งธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับอันนี้ค่ะ
1: ก็คือเริ่มแรกครับร้านของชื่อว่าร้านปลูกนะครับก็คือเขียนว่า PLOOK นะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ออกเสียงเป็นภาษาไทยคำว่าปลูกก็คือการปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับการเริ่มต้นของธุรกิจนะครับก็คือมันประจวบกับว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงของการที่เป็นโควิดใช่ไหมครับโควิด19มีการระบาดของโรคโควิดนะครับเราทุกคนก็ไม่ได้ไปทำงานใช่ไหมเราก็ work from home กันนะครับเราคิดว่าเฮ้ยเราเบื่อในการช่วงนี้เราจะหาอะไรทำดีเนาะเราเลยคิดว่าเฮ้ยเราบ้านเราเคยปลูกต้นไม้มาก่อนขายอะไรเงี้ยเราเลยได้ไอเดียว่าถ้าเกิดเราทำต้นไม้ขายออนไลน์เพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็สั่งแก๊ปมาทานข้าวใช่ไหมครับถ้าเกิดเราทำต้นไม้ขายให้โดยที่ลูกค้าเนี่ยดูจากต้นไม้ในเพจเราแล้วก็สั่งเราแล้วก็ไปส่งที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะดีอะไรเงี้ยครับ
0: นั้นอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าก่อนอื่นที่อาจารย์มาคือเป็นเว็บไซต์ใช่ไหมคะจะเป็นเว็บอาจารย์บอกว่าช่วงโควิดพอดีเริ่มทำเว็บไซต์ยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึง
1: เราก็เริ่มจากการใช้ Facebook ครับท
0: ุ
1: กคนก็มาใช้ Facebook อยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็เริ่มสมัครเพจครับสร้างเพจก่อนนะครับก
0: ็คือ
1: เราจะคิดชื่อก่อนว่าเราจะเอาชื่ออะไรดีนะให้มันรู้สึกว่ามันดูแล้วโดนใจคนซื้อแล้วสื่อถึงว่าเราขายอะไรนะก็เลยคำว่าปลูกออกมาจากนั้นนะครับผมก็ดีไซน์ตัวโลโก้นะครับว่าปลูกเขียนแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้ปัญหาคือว่าเรามีอยู่ที่บ้าน

0: นาะเราจะทำยังไงกับการขายดีอะหาต้นไม้ไหนดีอย่างเงี้ยก็เป็นโจทย์ต่อไปต้องคิดต่อไป
1: ใช่พออาจารย์บอกว่าเป็นโจทย์ต่อไปแล้วมีขั้นตอนวิธีการไงพอเราบอกเลยว่าเฮ้ยอะไรที่เป็นง่ายๆเนาะอาจารย์นะคะที่เว็บไซต์ที่อาจารย์ทำอาจารย์บอกว่าเริ่มจากเรามีไอเดียอะไรที่มันสามารถดึงดูดมาแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราจะดึงไอเดียอย่างเงี้ยมาทำเนี่ยย
0: ัง
1: ไง
0: สิ่งที่ทำผมคิดว่าผมมีเงินแค่ไหน
1: ค่ะ
0: จริงๆแล้วผมลงทุนด้วยเงิน 3,000 บาท
1: โอ้โห 3,000 บาทเอง
0: ใช่การทำร้านผมเนี่ยครับ 3,000 บาท
1: ค่ะ
0: ผมผมจะหาต้นอันดับแรกขายต้นไม้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: จะหาต้นไม้ที่ไหนถูกและดี
1: ค่ะ
0: นะครับก็เลยคิดว่าเราก็ดูลิสต์มีจตุจักรมีซอยวัดพระเงินมีคลอง15เราก็เดินไปเช็คหมดเลยครับก็ที่ไหนมีดีแล้วก็มาลิสต์นะครับแล้วก็หากระถางที่ไหนสวยราคาถูกไงครับก็เป็นโจทย์ว่าเราต้องหาพวกวัสดุ material มาใช้
1: ค่ะเรามีวิธีการเลือกต้นไม้ยังไงคะอาจารย์
0: เราก็ต้องดูครับว่าตอนนี้พอดีว่ามีดาราท่านหนึ่งใช่ไหมครับคุณยาย่าอุรัสยาเขาโพสต์รูปต้นหนังสละประจวบกับว่าที่ผมอะเปิดเพจพอดีมันเลยกลายว่าผมก็เลยไปหาซื้อต้นไม้ที่เขาโพสต์เนี่ยมาขายในเพจผมเปิดเพจได้ประมาณสัก1เดือนครับยอด follow ประมาณ 2,000 คน
1: โ
0: หโดยที่ผมเนี่ยสามารถเอาเพจผมนะครับไปฝากไว้ตามอาจจะเป็นชมรมคนรักต้นไม้มสทฝากร้านเกษตรศาสตร์ฝากร้านอะไรเงี้ยนะครับให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงเพจของเราได้ถ้าคนเข้าถึงเพจเราได้ก็สามารถมาให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาเลือกสินค้าของเราได้นะครับ
1: ค่ะอาจารย์อีกนิดนึงอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีเพจให้สามารถเลือกซื้อต้นไม้อาจารย์มีสต็อกต้นไม้ไหมคะหรืออาจารย์ไปเลือกซื้อยังไงมาเก็บไว้ยังไงไหมคะ
0: จริงๆแล้วสต็อกต้นไม้บอกเลยว่าไม่มีนะครับคือผมเนี่ยก็จ
1: ะ
0: พยายามรับออเดอร์ก่อนแล้วบอกลูกค้าว่าต้นไม้ของเราเนี่ยจะส่งได้นะคือ2อาทิตย
1: ์ค่ะ
0: ก็คือเราจะต้องไปเลือกต้นไม้ที่ลูกค้าสั่งมาก่อนว่าเราจะเลือกต้นไม้แบบนี้แล้วเราต้องมาบำรุงหรือดูแลมันให้มีความสวยงามนะครับแล้วก็มาพักฟื้นมันเรียบร้อยเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วพอ2อาทิตย์เนี่ยถึงจะส่งให้ลูกค้าได้เราจะไม่ได้ซื้อมาปุ๊บส่งเลยเพราะว่าที่เราไม่ได้มีที่เก็บของเราไม่ได้มีสต็อกของเนาะแบบแรกนะเราก็ต้องหาต้นไม้มาแล้วก็ทำให้มันสวยครับก่อนที่จะถึงมือลูกค้าประมาณนั้นนะครับใช
1: ่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มที่จะอยากจะปลูกละเริ่มปลูกต้นไม้แล้วนะคะสร้างแรงบันดาลที่อาจารย์ใหญ่แล้วอาจารย์พอจะบอกคนที่กำลังจะเริ่มปลูก
0: เริ่มธุรกิจค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกนะครับผมคือที่บ้านผมครับก็คือคุณแม่คุณยายก็คืออยู่ที่พัทยาครับเขาก็ขายต้นไม้มาก่อนอยู่แล้วแล้วก็คือคุกคีในวงการเกษตรอยู่แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ผมเป็นคนแบบว่ามีแพชชั่นคือแบบเหมือนกับว่าเราชอบต้นไม้เราเรียนมาเลยเกษตรถูกไหมครับแล้วต้นไม้ที่คราวนี้เรามีความรู้นี่เราก็อยากเอาความรู้ของเรานะครับมาต่อยอดในการที่จะเหมือนกับทำธุรกิจอันดับแรกคราวนี้พอเรามีแพชชั่นแล้วมีก็มีอินสปิเรชั่นจุดเริ่มต้นว่าเราจะทำยังไงในการเพิ่มมูลค่าจากต้นไม้ครับที่เราซื้อมาแบบต้นเราไม่กี่บาทเนี่ยทำให้มันดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้และคนเนี่ยสนใจอยากซื้อของเราเราต้องมองว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้อะไรก่อนนะครับ
1: แสดงว่าในส่วนตรงนี้อาจารย์ก็ดูแล้วว่าจุดที่ลูกค้าก่อนลูกค้าเป็นสำคัญแล้วลูกค้าเขาสนใจ
0: อะไร
1: อะไรบ้างนะคะ
0: อยากได้อะไร
1: อยากได้อะไรก็คือหาของที่ลูกค้าอยากได้นั่นแหละ
0: แล้วอย่างนึงคือเราต้องทำให้ของเราไม่เหมือนร้านอื่นครับ
1: อะไรที่ไม่เหมือนร้านอื่นอ
0: ย่างเช่นตอนนี้ผมก็คือกระถาง
1: อ๋อกระถางใช่ไหมคะ
0: คือกระถางเราจะระบายสีเองเพราะผมชอบแบบวาดรูปแล้วมีน้องที่บ้านนะครับช่วยกันทำก
1: ็
0: คือระบายสีเป็นงานแฮนด์เมดด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือพยายามทำให้ของสินค้าเราอ่ะซื้อที่ไหนไม่ได้คือคุณต้องมาซื้อกับร้านเรา
1: หนึ่งเดียว
0: หนึ่งเดียว
1: คือไปหาคือต้นไม้ที่ไหนหาซื้อได
0: ้ใช
1: ่กระถางไม่ได้ต้องซื้อร้านปลูก
0: ร้านเรามีซิกเนเจอร์ของกระถางให้ดูครับ
1: แสดงว่าเรามีลักษณะโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับใช
1: ่อันนี้ก็คือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่เราจะทำให้เพจของเรานะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยนะคะเพราะว่ากระถางกระถางหนึ่งถ้าเกิดทั่วไปเราก็สามารถที่จะหาซื้อที่ไหนก็ได้ถูกไหมคะ
0: ใช่ไหมแบบปักเก็ตใช่ไหมคะสมมติเนาะเราซื้อไปละ80บาทคราวนี้เรามาซื้อสีมาทาหรือใช้ความสามารถเราเนาะสีมาทาอะไรเงี้ยถ้ามันสวยขึ้นเราจะขายเป็นใบละ200ถึง300แต่ถ้าเราอยู่กับต้นไม้ที่มันสวยมีขาตั้งดีๆเราสามารถขายได้เป็นพันนะครับ
1: วันนี้นะคะต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่อาจารย์มาร่วมนะคะรายการกับเราแต่ว่าอาจารย์ยังไม่ไปไหนค่ะนะคะเดี๋ยวรายการของเราจะพานะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตนะคะให้อาจารย์นี่ค่ะพาพวกเรานะคะไปเลือกซื้อต้นไม้จะเลือกซื้อยังไงนะคะยิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลด้วยนะคะรายการสมาร์ทกรีนเนี่ยค่ะอาจารย์ก็อยู่กับเราค่ะ
0: จะบอกความลับของร้านเลยนะเนี่ย
1: ค่ะพบกับรายการสมาร์ทกรีนได้ใหม่นะคะในตอนหน้าซึ่งนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุกก็จะพาเราไปเลือกซื้อต้นไม้ค่ะว่าจะเลือกซื้อยังไงให้เหมาะสมกับใครนะคะในตอนหน้านะคะเราก็จะพบกับรายการสมาร์ทกรีนอีกครั้งนึงค่ะ

0: วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอาจารย
1: ์อ๋อวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดวัดพระเงินครับซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมของต้นไม้นะครับทั่วประเทศไทยเลยครับเราอยู่ที่นี่ครับ
0: แสดงว่าตลาดที่นี่เป็นตลาดที่ใหญ่มากใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็รวมต้นไม้นานาพันธุ์หลายชนิดแล้วก็แถมอย่างราคาครับไม่แพงครับ
0: ราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปให้อาจารย์ใหญ่เนี่ยพาเราไปเลือกซื้อต้นไม้นะคะว่าลักษณะของการเลือกซื้อต้นไม้ต้องเป็นลักษณะแบบไหนแล้วเทรนด์ที่มาแรงในช่วงนี้เป็นแบบไหนคะ
1: ยินดีเลยครับผมครับ
0: ค่ะไปค่ะอาจารย
1: ์ครับก็วันนี้นะครับก็มีนี่ครับต้นนี้เลยครับนะฮะเรียกว่าเสน่ห์จันแดงครับ
0: โอ้เสน่ห์กันจันแดง
1: ใช่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่ได้รับความนิยมในตอนนี้ครับ
0: อืมเป็นเทรนที่ได้รับความนิยมเลยเสน่ห์จันแดงอุ้ยชื่อก็โอเคแล้วอันนี้เขาจะมอบให้ในช่วงเทศกาลอะไรไหมคะอาจารย์อ
1: าจจะเป็นเทศกาลปีใหม่ก็ได้ครับนะหรือว่าเป็นวันสำคัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับ
0: นอกจากเสน่ห์จันแดงแล้วมีต้นไม้อะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่จะพอจะเลือกให้ลูกค้า
1: เดี๋ยวเราดูร้านข้างหน้ากันเลยดีกว
0: ่
1: า
0: ค่ะไปค่ะอาจารย
1: ์ครับอาจารย์ครับมาครับนี่ครับวันนี้ครับผมจันมีต้นมาแนะนำครับต้นนี้เลยครับคือฟิโลออเรนจ์ครับ
0: อ๋อต้นฟิโล
1: เป็นต้นไม้ฟอกอากาศใช่อาจารย์เห็นว่าลักษณะของใบเห็นไหมครับว่ามีลักษณะของสีส้มนะฮะสีเขียวนะครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่แปลกอีกแบบนึงนะครับ
0: อันนี้คือเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเหมือนกัน
1: ใช่ครับแล้วอยู่ในร่มเป็นคุณฟิโลเดนดอนครับ
0: แล้วอันนี้ล่ะคะ
1: อีกต้นนึงครับอันนี้ครับเศรษฐีเงินหนาครับ
0: โอ้ชื่อนี้ก็แบบ
1: ไม้มงคลนะครับที่นิยมให้ผู้ใหญ่กันในช่วงนี้นะครับก็ปลูกง่ายนะคร
0: ับ อันนี้ก็ถือเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ใช่ครับใช่ครับเศรษฐีเงินหนานะครับ
0: ก็
1: ใครสนใจก็ต้นนี้ได้ครับเลี้ยงง่ายด้วยครับ
0: อ๋อเลี้ยงง่ายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือการดูแลรักษาก็จะเป็นแบบไหนก็เหมือนที่รดน้ำปกติอะไรเงี้ย
1: เราอาจจะไปหาข้อมูลครับว่าต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีความชอบแสงนะฮะอากาศชอบน้ำแบบไหนบ้างเราก็ต้องปรับและคอนดิชันให้เขาเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างเหมาะสมนะครับ
0: แสดงว่าวันนี้ที่อาจารย์พามารอบๆนี้ค่ะอาจารย์ก็คือเป็นเทรนด์ของในช่วงนี้ที่สนใจเกี่ยวกับต้นไม้ฟอกอากาศพอดีเลยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์พาไปชมอีกนอกจากฟิโลออเรนจ์แล้วก็อันนี
1: ้เศรษฐีเงินหนา
0: เศรษฐีเงินหนานะคะเดี๋ยวเราลองไปชมกันค่ะค่ะอาจารย์เรามาดูทางนี้นะคะอาจารย์คะต้นนี้ต้นอะไรคะอาจารย์
1: โอ้อาจารย์ตาถึงมากเลยครับนะฮะต้นนี้ครับเราเรียกว่าฟิโลก้านส้มครับใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นกลุ่มของฟิโลเดนดอนนะครับแล้วก็มีก้านสีส้มให้ถ่ายครับต้นราคาเท่าไหร่ครับ
0: กำลังจะถามพอดีเลยค่ะว่าราคาเท่าไหร่
1: ผมบอกเลยดีกว่าต้นนี้ราคา 2,500 บาทครับ
0: โอ้โหราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะอาจารย์อ
1: าจารย์ถึงมากนะครับเนี่ยครับก็คือเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตระกูลฟิโลนะครับก้านมันจะไม่เป็นสีส้มครับถ้ามีก้านสีส้มอย่างเงี้ยเราสามารถเพิ่มราคาได้และต้นใหญ่ข้างหลังนี่เห็นไหมครับ
0: ค่ะ
1: ราคาส่ง 8,000 ครับ
0: นี่ราคาส่ง 8,000 นะคะ
1: จะซื้อทองได้แล้วนะครับ
0: แล้วถามนิดนึงถ้าขึ้นออนไลน์ของอาจารย์นี่จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะ
1: ถ้าเรามาอยู่กับกระถางสวยๆนะครับแล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามผมว่าเป็นหลักหมื่นครับ
0: โอ้หลักหมื่นเลยนะคะนี่เป็นออเดิร์ฟใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: มีอีกไหมคะอยากจะให้อาจารย์พาไปชมอีกค่ะเผื่อใครที่กำลังดูอยู่สนใจนะคะจะคิดปรับเพิ่มยังไงมูลค่าเพิ่มดูซิไม่น่าเชื่อว่า 2,000 กว่าบาทแล้วด้านหลังของเรา 8,000 บาทเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าที่อื่นจะมีต้นไม้สวยๆให้เราชมอีกไหมคะ

0: าจารย์คะนอกจากไม้ใบที่เราพาไปดูแล้วยังมีไม้ดอกอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอาจารย
1: ์ในตลาดวัดพระเงินเนี่ยนะครับเราก็จะรวมทั้งไม้ใบครับแต่ที่สำคัญครับเรามีไม้ดอกด้วยครับแล้วไม้ดอกในวันนี้นะครับที่เราจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะครับก็คือกล้วยไม้ครับแน่นอน
0: ใกล้นี้เลยใช่ไหมคะ
1: กล้วยไม้หวายครับเราใช้ไหว้พระใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีนี่ครับผมจะหยิบต้นนี้ให้ดูครับ
0: ดูค่ะ
1: ต้นนี้คือคัทริยาครับนะครับก็เป็นกล้วยไม้ไทยนะนะครับอีกตัวนึงนะครับที่สำคัญนะครับว่ามีออนซิเดียมนะครับก็จะเห็นได้ว่าในต้นในร้านกล้วยไม้เราตอนนี้นะครับก็สามารถ

0: จะเลือกซื้อต้นไม้ได้แล้วก็กล้วยไม้ก็เลี้ยงง่ายครับ
1: อาจารย์ถามนิดหนึ่งพออาจารย์บอกแล้วพอจะทราบไหมคะว่าแหล่งที่นำมาของกล้วยไม้ที่อาจารย์แนะนำนี่เขามาจากที่ไหนบ้างคะอาจารย
0: ์หลักๆนะครับกล้วยไม้ที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่สวนใหญ่ๆขนาดใหญ่นะครับก็จะมีที่กำแพงแสนครับแล้วก็ที่สามพานครับจะมีแหล่งปลูกกล้วยไม้เยอะครับนะฮะแล้วก็ส่วนไม้ดอกชนิดอื่นเนี่ยก็จะพบในแถวเชียงรายจังหวัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: อาจารย์คะต้นนี้คุ้นๆอยากจะให้บอกนิดนึงค่ะอาจารย์
0: ต้นนี้ครับเป็นต้นที่มาเลยครับนี่ครับเป็นต้นที่มาว่าทําไมคนถึงมาปลูกต้นไม้กันเยอะครับเพราะอะไรครับคุณมีดาราท่านนึงนะฮะได้โพสต์กับรูปต้นไม้ต้นนี้ครับก็คือว่าต้นมอนสเตล่า
1: ค่ะมอนสเตล่านะคะต้นนี้
0: ใช่เป็นต้นที่เป็นไม้เลื้อยตระกูลคล้ายกับพิโรนันดอนนั่นแหละครับแต่ว่าราคาไม่ตกเลยนะครับเพราะว่าดาราได้โพสต์เอาไว้นะครับและอีกต้นนึงครับที่สําคัญนะครับที่ผมเห็นนะครับนี่ครับ
1: ยางอินเดียโอ้ค่ะ
0: ใช่อ
1: ันนี้ราคาก็ไม่ตกใช่มั้ยคะอาจารย์
0: ใช่ครับก็อยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็มาเดินนะฮะดูต้นไม้ที่ซอยวัดพระเงินได้นะครับจ้ะเนา
1: ะ
0: มีต้นไม้ราคาย่อมเยาแล้วก็มีให้เลือกหลายพันมากมายครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับ

ค่ะพบกับรายการสมาร์ทกรีนนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตยังอยู่กับเรานะคะจะมาพูดถึงวิธีการนะคะเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชนะคะแล้วก็การเลือกซื้อต้นไม้ทำยังไงนะคะให้ต้นไม้เรายังคงอยู่สวยงามกับเราตลอดนะคะติดตามชมนะคะรายการสมาร์ทกรีนในตอนหน้าค่ะ

0: ก่อนหน้านี้เราได้เสนอไปแล้ว2ตอนนะคะเราได้พูดคุยกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุขนะคะตอนแรกนะคะอาจารย์จะพูดถึงแนวคิดนะคะการทำเว็บไซต์นะคะว่าอาจารย์ทำยังไงเริ่มต้นยังไงมีขั้นตอนวิธีการยังไงตอนที่2นะคะอาจารย์ก็พาเราไปเลือกชมนะคะว่าเราจะเลือกชมต้นไม้นะคะเลือกชมแล้วนะคะเราจะซื้อต้นไม้ยังไงเลือกยังไงให้เหมาะกับคนที่เราจะมอบให้นะคะหรือนะคะเราถ้าเราทำขายเราจะขายยังไงให้กับลูกค้านะคะให้มีความต้องการในต้นไม้และตอนสุดท้ายนะคะในตอนนี้นะคะเรานะคะจะพานะคะไปพบกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุขอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้อาจารย์มาสอนนะคะการขยายพันธุ์ต้นไม้ว่าต้นไม้ที่อยู่ในบ้านเรานะคะถ้าเกิดมันแห้งเหี่ยวนะคะเราจะทำยังไงมีการเปลี่ยนกระถางย้ายกระถางจะมีการบำรุงรักษายังไงวันนี้นะคะเรามาพบกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์จะทำอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์วันนี้ครับผมก็จะมาสาธิตเกี่ยวกับว่าเมื่อเราเนี่ยครับไปซื้อต้นไม้มาแล้วจากตลาดใช่ไหมครับเราจะมาว่าเราจะต้องเปลี่ยนกระถางมันยังไงดูมันยังไงนะครับวันนี้ผมพรับอุปกรณ์ก่อน
0: ค่ะมีอะไรบ้างอาจารย์อ
1: ุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้คือในการหลั่งกับเปลี่ยนกระถางนะครับคืออันแรกครับเป็นมะพร้าวสับครับนะฮะ
0: อ๋อมะพร้าวสับ
1: ใช่นะครับช่วยสำหรับอุ้มน้ำให้ความชื้นกับต้นไม้นะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ต้องสำคัญเลยใช่ไหมคะอาจารย์
1: สำคัญครับสำคัญครับเราใช้ในการรองก้นกระถางก็ได
0: ้อ๋ออันนี้มะพร้าวสับนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องรองก้นกระถางก่อน
1: อ
0: ันนี้ใช่ไหมคะ
1: อันนี้ครับกระถางแน่นอนครับกระถาง
0: อันนี้
1: เราใช้ถาง6นิ้วนะคร
0: ับ ใช้ถาง6นิ้ว
1: นะคร
0: ับแสดงว่าการเลือกกระถางนี้ต้องขึ้นอยู่กับต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: เพราะว่าวันนี้ครับที่เลือก6นิ้วว่ากระถางต้นไม้เราครับเป็นอันนี้คือออมนาคนะครับ
0: ออมนาค
1: ก็ขนาดเล็กๆนิดเดียวนะครับเราซื้อมาจากตลาดมันไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: เราจะมาพักฟื้นมันจะปรับปรุงมันให้สวยงามนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกอันครับขาดไม่ได้เลยคือขั้วดินครับ
0: ดินค่ะโอ้ค่ะ
1: ดินอันนี้ก็คือ3ถุงร้อย7ถุงร้อยแล้วแต่เรานะครับซื้อมาได้ง่ายๆหาง่ายๆนะครับอีกส่วนนึงครับเป็นปุ๋ยครับวันนี้ครับเราใช้เป็นปุ๋ยพวกสูตร15 15 15เป็นปุ๋ยสูตรละลายช้านะครับหรือว่าเป็นออสโมโคสอีกอันนึงที่เราอาจจะไม่ค่อยใช้ได้แต่อาจจะไม่ค่อยดีมากคือเป็นปุ๋ยที่ปุ๋ยสูตรธรรมดาเป็นปุ๋ยละลายเร็วนะครับก็จะนิยมใส่พวกพืชผักมากกว่าแต่พวกไม้ดอกประดับเนี่ยเราจะนิยมใส่พวกปุ๋ยละลายช้าที่ออสโมโคสนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ทั่วไปอ
0: ัน
1: นี้จะเป็นเม็ดอันนี้อีกอันนึงครับ
0: เป็น
1: เม็ดดินเผาครับ
0: อ๋ออันนี้นะคะ
1: เราจะใช้แทนมะพร้าวสับในการโรยหน้าเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยป้องกันเชื้อราไ

0: ด้วยเพราะว่าเกิดมีพอสับเยอะเนี่ยอาจจะเกิดโรคของเชื้อราได
1: ้
0: อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นในดินได้เหมือนกันนะครับเราจะเริ่มเปลี่ยนกระถางกัน
1: อาจารย์จะเปลี่ยนจากต้นไหนดีคะอาจารย์
0: เราจะเอาต้นนี้ครับ
1: เปลี่ยนใส่อันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
0: จริงๆแล้วขอแนะนำว่าขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะใช้กากมะพร้าวเนี่ยเราควรจะแช่น้ำเอาไว้ประมาณ1คืนก่
1: อ
0: นเพื่อให้ตัวกากมะพร้าวเนี่ยมันอุ้มน้ำ
1: นะคะอ
0: ัน
1: นี้คือเทคนิคเลยนะคะ
0: ใช่
1: แสดงว่าเราอ่ะควรจะแช่น้ำประมาณ1คืนถ
0: ้
1: าใส่แบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์คือใส่ไม่ได้
0: มันก็จะแห้งไงครับแล้วก็ไม่ได้เก็บความชื้นอะไรแต่ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับคราวนี้ปุ๊บเราก็จะเพราะสมมติว่าเราแช่น้ำมาแล้วเนา
1: ะ
0: เราก็จะเอานี่นะครับใส่แต่ว่าผมขอแนะนำนิดนึงว่าในการที่จะใช้วัสดุปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องขึ้นอยู่กับตัวของต้นไม้ด้วยอย่างต้นไม้ของเราในวันนี้นะครับเป็นต้นออมนาคใช่ไหมครับคือมันสามารถทนได้ในสภาพดินปกติเนาะตัวอย่างดูอีกต้นหนึ่งคือเราก็สามารถใช้ได้เลยคราวนี้ปุ๊บเราก็เอาดินนะครับโรยไปก่อน
1: ค่ะด
0: ินอ๋อมีตักผมด้วยนะฮะดินโรยไปนะครับดินนี่ครับเราก็โรยไปมาตรงนี้นะครับ
1: ค
0: ราวนี้สิ่งที่สำคัญอันนึงถ้าเราจะต้องการให้รากมันแข็งแรงใช่ไหมครับเราเอานี่เลยครับปุ๋ยครับ
1: ปุ๋ยไปก่อนเนาะ
0: นะฮะ
1: อันนี้คือละลายช้านะคะ
0: ลายช้าออสโมโคสนะครับลองก้นหลุมไว้เลยครับเพื่อว่าต้นไม้เรา
1: จะได้ใส่เยอะมั้ยคะอาจารย์
0: ก็มัน1กํา1กํามือน
1: ึงนะครับค่ะ1ก
0: ําม
1: ือ
0: นะคะเล็กๆก็คือไม่ถึง1กํามือเนาะจะหยิบมือนึงอะไรเงี้ยครับเท่ากับขนาดของลำต้นนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้อาจารย์จะช่วยผมนิดนึงในการใส่ดินนะครับผมก็เอานี่นะครับขึ้นมาแล้วก็กดรากไป
1: กดรากนะคะ
0: เวลาเราซื้อต้นไม้ดูต้องสังเกตว่าต้นไม้ของเรามีรากหรือเปล่านะครับบางทีเราซื้อมาจากท้องตลาดอ่ะคนขายอาจจะโกงเราก็ได้ว่าเฮ้ยเอาต้นไม้ให้มาปักยังไม่ทันมีรากเลยนะซึ่งเราก็จะไปดูในช่วงที่เราช่วยผ่าไปดูต้นไม้นะครับนี่ปุ๊บอาจารย์ช่วยผมใส่ดินหน่อยครับ
1: ค่ะนี่นะคะ
0: ใส่เข้าไปนี่ก่อนนี่ครับก็ใส่ดินลงไป
1: อันนี้เราเปลี่ยนกระถางนะช่วงนี้อาจารย์ใหญ่ก็จะสอนการเปลี่ยนกระถางว่าเฮ้ยทำยังไงให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าต้นไม้อาจจะขยายตัวของมัน
0: จะบอกว่าขนาดกระถางมีผลต่อทรงต้นครับเพราะว่ายิ่งเกิดกระถางยิ่งใหญ่เนี่ยจะทำให้ลำต้นทรงต้นของพืชอ่ะใหญ่ขึ้นมันจะขยายตามขนาดของรากมันขนาดกระถางนะครับถ้าเราใช้กระถางเล็กเนี่ยต้นไม้มันก็จะไม่เจริญเติบโตเท่าไหร่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเราก็จะลดน้ำนิดนึงนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ใส่เม็ดนี่ครับเป็นเม็ดป๊อปเปอร์หรือเม็ดดินเผานะครับซึ่งตัวนี้มันจะช่วยในการเก็บความชื้นที่ดีกว่าตัวขุยมะพร้าวนะครับ
1: เราจะเห็น
0: ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีนะครับเราก็ใช้ขุยมะพร้าวแทนได้กับมะพร้าวสับแทนได้เหมือนกันหรือขุยมะพร้าว
1: แสดงว่าถ้าเราไม่มีเม็ดปุ๋ยนี้เราก็สามารถเอาขุยมะพร้าวนี่ค่ะโรยข้างบนก่อนได้นะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้ก็จะประหยัดอีกทีนึงนะคะ
0: ซึ่งก็จะประมาณออกมาประมาณนี้ครับเราก็ลดตับไปนะครับอันนี้เรามาอีกต้นหนึ่งซึ่ง
1: เสร็จไปแล้วนะคะออม
0: ต้นนี้นะครับอันนี้เป็นฟิโลเดนดอน
1: วันนี้กำลังฮิตเลยค่ะอาจารย
0: ์อันนี้เป็นต้นไม้กลุ่มเกี่ยวกับสกุลเดียวกับมอนสเตล่าฟิโลเดนดอนนะครับสกุลใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือต้นนี้นะครับมันจะเน่าง่ายมากนะครับถ้าเราอยู่ในดินเนี่ยดินเนี่ยจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยชอบดินเท่าไหร
1: ่
0: เพราะนั้นในการใส่เราต้องลดปริมาณของดินลงง่ายนะครับเป็นเทคนิคนะครับนี่ก็แล้วแต่ธรรมชาติอันนี้เราเริ่มต้นด้วยอะไรครับใส
1: ่
0: กากมะพร้าวนะครับกากมะพร้าวใส่กากมะพร้าวก่อน
1: แต่ต้องใส
0: ่
1: แสดงว่าต้องใส่เยอะ
0: ใส่ดินไม่ใส่เยอะนิดนึงครับเพราะว่ามันชอบวัสดุปลูกมากกว่ามันไม่ชอบดินนะครับ
1: อาจารย์ไม่ใส่อันนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวใส่ดินนิดนึงก่อนครับให้
1: เป็นตัวใส่ดินนิดนึง
0: ให้เป็นตัว
1: เพราะว่ามันไม่ชอบดินใช่ไหมคะอาจารย์
0: แล้วก็มีดินเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเน่าได้มีเชื้อโรคได้ครับ
1: เชื้อโรคนะ
0: แล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งต้นไม้จะงามไม่งามอยู่ที่ตัวนี้ครับปุ๋ยครับนะฮะเป็นตัวนะฮะก็เหมือนคนกินข้าวใช่ไหมครับต้นไม้ก็ต้องกินปุ๋ย
1: ต้องกินไม่ต้องกินข้าวที่มีประโยชน์
0: ต้อง
1: กินปุ๋ยนะคะต้นไม้ก็นะคะใช้ปุ๋ยให้ที
0: ่ต้นฟิโลสมช้างอันนี้ก็โอ้โหสวยมากนะครับเพราะว่า
1: ออกยากเลยนะคะ
0: เพราะว่าเนี่ยพอผมเปลี่ยนกระถางรับรองได้ว่าต้นมันจะใหญ่ขึ้นแน่นอนครับแล้วก็เราก็เอาขุยมะพร้าวใส่ไปเลยครับเราไม่จำเป็นจะต้องใส
1: ่ดินแล้วใช่
0: ไหมเพราะไม่ต้องใส่แล้วครับเพราะว่าถ้ามีดินเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเน่าได้ง่ายนะครับแล้วมันก็แล้วต้นของฟิโลเดนดอนเนี่ยมันชอบดินที่มีความโปร่งสูงและมีการถ่ายเทเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีดินแน่นๆนะครับมันก็จะเน่านะฮะ
1: แล้วมันก็จะเกิดเชื้อโรคได้ง่าย
0: ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใ
0: ช่ครับเสร็จปุ๊บเราก็ใส่เม็ดนี้ไปได้ช่วยเพิ่มช่องว่างในดินนะครับแล้วมีเทคนิคอันนึงครับที่จะบอกในการปลูกต้นฟิโลนะครับฟิโลหรือมอนสเตล่านะครับถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้ดีเพื่อป้องกันโรคเน่าใช่ไหมเราก็อาจจะเอากระถางนี่ครับเวลาตั้งไว้ที่บ้านนะครับเราจะเอาตรงนี้ครับ
1: แสดงว่าเราต้องใส่กระถางอีก
0: เพื่อที่จะ
1: ไม่ใช่
0: คร
1: ับ
0: ยกพื้นสูงครับถ้ากระถางมันเตี้ยมันต่ำ
1: ไม่ให้ต่ำชิดพื้นใช่ไหม
0: มันจะแฉะหรือมีการน้ำขังอย่างเงี้ยรับรองไม่เป็นไรเน่าไม่เน่าแน่นอน
1: เราต้องทิ้งไว้อย่างนี้หรือต้องวางไว้อย่างนี้ตลอด
0: ก็วางไว้เรียงๆไว้ได้นี่เป็นเทคนิคในการ

0: จะลดการเกิดอาการเน่าของมันนะคร
1: ับ ค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
2: ครับ
1: คุณผู้ชมคะรายการ Smart Green ยังมีเรื่องราวดีๆที่จะนำเสนอในครั้งต่อไปนะคะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะนะคะและคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ YouTube Facebook Fanpage นะคะ STOU Channel สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

วัสดีครับท่านนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้พบกับรายการเพื่อการศึกษานะครับในหน่วยที่3ผู้นำกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศในหน่วยที่3นี้นะ

ครับผมจะมาพูดใน3เรื่องด้วยกันนะครับคือเรื่องที่1นะครับพูดถึงเรื่องของความสำคัญก่อนนะครับเราต้องรู้ว่าผู้นำเนี่ยมีบทบาทของผู้นำเนี่ยในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยอย่างไรนะครับในประการที่2นะครับหัวข้อที่2จะพูดถึงการวิเคราะห์ละเราจะต้องมาดูเรื่องของการวิเคราะห์บทบาทของผู้นำตามแนวคิดจิตวิเคราะห์และก็ทฤษฎีอย่างมีเหตุมีผลนะครับส่วนในหัวข้อที่3ก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาละผมก็จะพยายามยกตัวอย่างนะครับของผู้นำระหว่างประเทศนะครับในการกำหนดนโยบายระหว่างประเทศหรือนโยบายต่างประเทศเนี่ยของรัฐใดรัฐหนึ่งแล้วก็มีอาจจะมีการเปรียบเทียบนะครับระหว่างผู้นำนะครับระหว่างประเทศและก็ผู้นำของไทยนะครับในอดีตที่ผ่านมาในลักษณะที่เอามาเป็นกรณีศึกษากับชุดวิชานี้นะครับอ่ะเรามาดูในหน่วยแรกก่อนนะครับในเรื่องแรกก่อนนะครับเรามาดูเรื่องของผู้นำผู้นำคือใครนะครับถ้าดูจากความสำคัญของผู้นำในการกำหนดนโยบายต่างประเทศแล้วนะครับผู้นำเนี่ยจะหมายถึงผู้ที่มีอำนาจแน่นอนนะครับในการสั่งการควบคุมและก็มีอิทธิพลนะครับต่อการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นถ้าในการศึกษาในทางรัฐศาสตร์เนี่ยผู้นำก็คือผู้บริหารประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประมุขของประเทศนั้นๆทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ขึ้นอยู่กับระบอบของการปกครองนะครับผู้นำไม่ว่าจะเป็นประมุขของผู้นำประเทศนะครับประมุขประเทศ2 อาจจะเป็นผู้บริหารหรือผู้นำฝ่ายบริหารสูงสุดก็คือตัวนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะต้องมารับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศแน่นอนครับนโยบายต่างประเทศนี่มันเกี่ยวข้องกับทุกส่วนนะครับในรัฐนะครับทีนี้เรามาดูความสำคัญเราจะเห็นนะครับว่าผู้นำต่างประเทศหรือผู้นำประเทศนี่ครับมีความสำคัญในการกำหนดนโยบายเราจะต้องรู้ก่อนนะครับว่าผู้นำอย่างที่ผมบอกไปให้ทราบแล้วเมื่อสักครู่นะครับว่าผู้นำเนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับระบอบการปกครองของประเทศนั้นๆของรัฐนั้นๆ นะครับเอาง่ายๆนะครับว่าผู้นำเนี่ยระบอบการปกครองในประเทศในบนโลกใบนี้นะครับมีอยู่ถ้าผมจะแบ่งก็คือแบบเสรีนิยมหรือประชาธิปไตยนะครับกับอีกฝากหนึ่งก็คือเผด็จการนะครับเรามาดูในฝากของเสรีนิยมหรือในรูปแบบของประชาธิปไตยกันสักนิดหนึ่งทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับในรูปแบบการปกครองแบบเสรีนิยมหรือประชาธิปไตยมีระบบการปกครองหลักๆอยู่3ประเภทด้วยกันประเภทแรกนะครับก็คือประเภทแบบประธานาธิบดีนี่คือประชาธิปไตยนะครับใน1รูปแบบประเภทที่2หรือระบบที่2ก็คือในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับประเทศที่เป็นต้นแบบก็คืออังกฤษนะครับส่วนระบบการปกครองที่3คือกึ่งประธานาธิบดีนะครับประเทศที่เป็นต้นแบบก็คือฝรั่งเศสทั้ง3ระบบนี้เป็นในระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้นแล้วแต่ว่าประเทศนั้นจะมีความเขาเรียกว่าจะใช้ระบอบแบบไหนขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญนั้นๆนะครับประชาชนนั้นๆรูปแบบของรัฐนั้นๆนะครับในการปกครองเพราะนั้นเอามาดูเมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปก็คือในระบอบประธานาธิบดีผู้นำประเทศก็คือประธานาธิบดีประธานาธิบดีนะครับในระบอบประธานาธิบดีเนี่ยโดยหลักการจะมีการแบ่งนะครับการบริหารอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการอย่างที่เราทราบกันดีทั้ง3ฝ่ายนี้โดยใช้หลักการการขานอำนาจระหว่างกันประชาชนในระบอบประธานาธิบดีนะครับยกตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยประชาชนไม่ได้เลือกประธานาธิบดีโดยตรงอันนี้อย่าเพิ่งงงนะฮะที่เราเห็นการออกข่าวโดยทั่วไปว่าไปเลือกประธานาธิบดีนะครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่จริงๆแล้วไม่ได้เลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงในแต่ละรัฐไปเลือกตั้งผู้คณะก็เรียกว่าคณะไปเลือกประธานาธิบดีอีกทีนึงนะครับเป็นคณะแต่ละรัฐก็จะมีคณะมีคะแนนเสียงไม่เท่ากันในกลุ่มนั้นๆแล้วก็ไปโหวตเลือกประธานาธิบดีอีกทีที่รัฐสภาอเมริกันนะครับโอเคเอาเป็นแบบนี้ก่อนก็คือประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานี่เป็นประมุขนะครับแล้วก็เป็นผู้นำประเทศโอเคนี่ในระบบประธานาธิบดีในระบบที่2ระบบที่2ก็คือระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยอย่างในระบบของอังกฤษนะครับเรายกตัวอย่างง่ายๆก็มีนะครับมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศนะครับก็สืบเชื้อสายตามสันตติวงศ์นะครับตามระบบจารีตประเพณีนะครับแต่มีผู้นำประเทศคือ
ประมุขของฝ่ายบริหารก็คือตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้นำประเทศประมุขของประเทศเป็นในเชิงสัญลักษณ์นะครับในแบบระบบรัฐสภานายกรัฐมนตรีมาจากไหนก็อย่างที่ประเทศเราเนี่ยแหละครับก็มาจากการเลือกตั้งนะครับก็มาจากประชาชนมาจากการเลือกตั้งเราก็ไปเลือกนะครับพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็เลือกหัวหน้าพรรคหรือเลือกตัวแล้วแต่รัฐธรรมนูญนั้นจะกำหนดไว้จะให้เลือกนายกรัฐมนตรีแบบไหนอย่างไรนะครับแต่โดยหลักการก็คือตัวประมุขของประเทศก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเพียงในเชิงสัญลักษณ์นะครับส่วนในการบริหารประเทศจริงๆในการกำหนดนโยบายต่างประเทศจริงอยู่ที่ตัวฝ่ายบริหารตัวนายกรัฐมนตรีอยู่ที่รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับอันนี้คือในระบบที่สองในระบบที่สามในพูดถึงเรื่องของตัวกึ่งประธานาธิบดีในฝรั่งเศสประชาชนเลือกประธานาธิบดีโดยตรงนะฮะของฝรั่งเศสเนี่ยเลือกโดยตรงแล้วก็มีกึ่งประธานาธิบดีคือมีตัวนายกรัฐมนตรีขึ้นมาอีกในการบริหารประเทศมีการแบ่งงานกันอย่างไรในเรื่องของใหญ่ๆในเรื่องของการวางนโยบายในเรื่องของในการทำงานเนี่ยตัวประธานาธิบดีมีบทบาทนะครับในการกำหนดนโยบายส่วนในเรื่องของการบริหารประมุขของฝ่ายบริหารก็คือตัวนายกรัฐมนตรีในของฝรั่งเศสเนี่ยก็ทำหน้าที่ของฝ่ายบริหารนั้นๆไปก็อันนี้ก็เป็นเรื่องในรูปแบบของการปกครองที่เราทราบกันดีอยู่ดังนั้นในเรื่องของตัวกำหนดนโยบายทั้งสองฝ่ายจะมีการทำงานร่วมกันนะครับของระบบกึ่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยก็จะทำงานร่วมกันระหว่างตัวประธานาธิบดีและก็ตัวนายกรัฐมนตรีทีนี้คำถามเกิดขึ้นมาอันนี้เดี๋ยวค่อยไปว่ากันที่อื่นมีคำถามเกิดขึ้นมาว่าแล้วถ้าตัวประธานาธิบดีกับตัวนายกรัฐมนตรีมีความเห็นต่างกันล่ะอันนี้ก็ไปอยู่กันที่เรื่องของการประนีประนอมเรื่องของการที่จะต้องพูดคุยกันนะครับระหว่างตัวประธานาธิบดีและก็ตัวนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเมืองของเรศเพื่อให้การมีการขานอำนาจกันไม่มีใครมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือเป็นเผด็จการนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวระบอบการปกครองทีนี้เรามาดูในเรื่องของอีกฝากหนึ่งฝ่ายเผด็จการทีนี้เผด็จการก็มีนะฮะอย่างเช่นผมก็ยกตัวอย่าง3ประเทศที่หลักๆก็คือตัวประเทศจีนนะครับก็ใช้ระบบประธานาธิบดีนะครับนี่ก็เป็นในระบบคอมมิวนิสต์นะครับเราก็ทราบกันดีอยู่อันที่2ก็คือประธานาธิบดีกันนะครับแต่เป็นในระบบที่เรียกว่าเผด็จการนิยมเลยแบบเบ็ดเสร็จนิยมเรียก totalitarianism นะครับยกตัวอย่างประเทศง่ายๆก็คือเกาหลีเหนือนะครับอันนี้คือแบบเบ็ดเสร็จอำนาจแบบเบ็ดเสร็จนิยมเลยนะครับส่วนในระบบที่3ก็คือในระบบที่เป็น absolute monarchy หรือเขาเรียกว่าสมบูรยานาสิทธิราชประเทศที่เราเห็นได้ชัดไม่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก็คือรัฐบรูไนหรือประเทศบรูไนนะครับที่อยู่ในอาเซียนของเราอันนี้ก็คือในระบบเก่าเลยคือตัวประมุขนะครับผู้นำประเทศของสุลต่านฮัสซันบูเกียเนี่ยนะครับก็คือเป็นกษัตริย์นะครับทำหน้าที่ทุกอย่างนะครับเป็นประมุขของประเทศทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นหน้าที่รัฐมนตรีทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านทั้งหมดนะครับอันนี้ถือว่าเป็น absolute monarchy หรือสมบูรยานาสิทธิราชทุกอย่างอยู่ที่ตัวสมเด็จพระราชาธิบดีนะครับสุลต่านฮัสซันบูเกียนะครับทีนี้กลับมานิดนึงเรื่องของจีนจีนก็แน่นอนว่าเขามีพรรคการเมืองคือพรรคคอมมิวนิสต์เขาก็เลือกเลขาธิการพรรคแล้วก็เลือกเป็นตัวประธานาธิบดีปัจจุบันก็คือในสีจิ้นผิงนะครับในสีจิ้นผิงก็ดูแลบริหารประเทศนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประมุขของประเทศเป็นประธานของประเทศหรือประธานาธิบดีส่วนของเผด็จการแบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยมหรือในของเกาหลีเหนือนะครับกิมจองอึนนะครับที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับก็อยู่ทุกอย่างอยู่ที่ตัวคนเดียวเหมือนกันนะครับแต่ทางของคิมจองอึนเนี่ยเขาก็เป็นในก็พูดกันง่ายว่าเป็นในระบบของประธานาธิบดีสืบเชื้อสายจากคุณปู่คุณพ่อแล้วก็มาคิมจองอึนนะครับอันนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างชี้เป็นชี้ตายอยู่ที่ตัวคนเดียวได้หมดเลยก็คือที่คิมจองอึนนะครับอันนี้คือแน่นอนว่ามีความสำคัญในการกำหนดนโยบายแต่ละระบบการปกครองนะครับระบอบการปกครองก็คือระบอบประชาธิปไตยหรือเผด็จการแน่นอนก็ต้องมีตัวผู้นำและตัวผู้นำก็ขึ้นอยู่กับระบอบการปกครองของประเทศนั้นๆในการกำหนดนโยบายทีนี้เรามาดูเรื่องของในแนวคิดสักนิดหนึ่งในเรื่องของคำว่าผู้นำเนี่ยนี่ไปไม่พ้นนะครับมีคนคนหนึ่งนะครับที่พูดถึงในเรื่องของตัวลักษณะของตัวผู้นำผู้นำจะมีความชอบธรรมหรือทุกคนหรือประชาชนยอมรับได้นะครับมีด้วยกัน3ลักษณะโดยนักคิดท่านหนึ่งครับคือแม็กซ์เวเบอร์อันนี้เราก็คงรู้จักกันดีแม็กซ์เวเบอร์พูดถึงในเรื่องของตัวความเป็นผู้นำอย่างไรนะครับมี3ลักษณะด้วยกันลักษณะแรกก็คือตัวผู้นำที่มีอำนาจบารมีนะครับแม็กซ์เวเบอร์พูดถึงตรงนี้ไว้ในเรื่องของคาริสมาคาริสมาในบางตำรับตำราพูดถึงในเรื่องของบุญญาธิการในพูดถึงเรื่องของบารมีใน
เป็นอำนาจที่จับต้องไม่ได้แต่เรารู้ว่าคนเนี้ยมีลักษณะพิเศษมีอำนาจเหนือกว่าคนทั่วไปธรรมดามีความเป็นผู้นำล่ะมีความมีคาริสมาก็คือมีความลักษณะความเป็นผู้นำมีอำนาจบารมีมีลักษณะพิเศษหรือบุญญาธิการอะไรก็แล้วแต่นะตามตำรับตำราที่นักวิชาการได้แปลเอาไว้แต่แม็กซ์เวเบอร์พูดถึงตรงนี้ก็คือมีอำนาจเหนือบุคคลทั่วไปธรรมดานะครับประเภทที่2ประเภทที่2คืออำนาจตามประเพณีอันนี้อำนาจตามประเพณีนี้คืออะไรอำนาจนี้ก็คืออำนาจที่รับสืบทอดตามจารีตประเพณีหรือก็เรียกว่าการสืบทอดสันตติวงศ์นี้ก็คงไม่ผิดนักจากสถาก็พูดกันง่ายๆก็คือในระบอบของสมบูรยานาสิทธิราชนะครับในระบอบกษัตริย์นะครับที่สถาบันพระมหากษัตริย์ก็คงจะต้องมีการสืบสันตติวงศ์ก็คือแล้วแต่นะครับตามจารีตประเพณีของประเทศนั้นส่วนใหญ่ก็คือให้ผู้ชายหรือลูกชายหรือพระรถองโตนะครับสืบราชสกุลต่อสืบบัลลังก์ต่อนะครับอันนี้ก็คืออำนาจตามประเพณีที่เป็นมาตั้งแต่โบราณโบราณตามจารีตประเพณีนะครับตามระบอบการปกครองก็แน่นอนนะครับส่วนอำนาจอันที่3ที่แม็กซ์เวเบอร์พูดถึงก็คืออำนาจตามหลักเหตุผลอันนี้คืออะไรอำนาจตามหลักเหตุผลที่แม็กซ์เวเบอร์อธิบายไว้ก็คืออำนาจตามกฎหมายอำนาจตามที่กฎหมายอะไรที่ให้อำนาจไว้ก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเนี้ยให้ไว้อำนาจนี้จะมาจากอำนาจและหน้าที่นะครับที่กฎหมายเขาให้ไว้ในตามตำแหน่งอย่างเช่นตัวประธานาธิบดีตัวนายกรัฐมนตรีนะครับมีอำนาจทำอะไรได้บ้างมีอำนาจทำอะไรไม่ได้บ้างนะครับอันนี้แม็กซ์เวเบอร์พูดถึงในส่วนนี้ไว้นะครับโอเคแล้วนี้ลองเข้าใจแล้วว่าในความคิดของตัวผู้นำเนี่ยมันมีหลักคิดอย่างไรนะครับทีเราไปดูเรื่องของขั้นตอนในการกำหนดนโยบายแน่นอนว่ามันมีหลายขั้นตอนนะครับแต่ผมจะสรุปมาให้พวกเราฟังกันคร่าวๆก็คือแรกเรื่องของการข่าวคืออะไรแน่นอนว่าการกำหนดนโยบายต่างประเทศก็คือการที่เราจะทำอย่างไรมีแผนที่หรือเราจะวางแผนยังไงแหละแล้วกำหนดเป็นนโยบายอย่างไรแน่นอนอันแรกคือการข่าวในที่นี้ก็คือการหาข้อมูลการได้มาซึ่งข้อมูลจะต้องเป็นอย่างไรแน่นอนว่าต้องชัดเจนต้องครบถ้วนนะครับแล้วก็ทุกบริบททุกองคาพยพทั้งหมดจะต้องมานั่งกองนะครับอยู่บนโต๊ะแล้วก็ให้ผู้ที่มีอำนาจผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยเข้ามารับรู้รับทราบแล้วก็มาพิจารณานะครับในตัวข้อมูลต่างๆเหล่านั้นนะครับเพราะนั้นในเรื่องต่างๆในนี้ขั้นตอนแรกก็คือเรื่องของตัวข้อมูลผู้นำเนี่ยเขาจะต้องถามหาข้อมูลเราเคยได้ยินใช่ไหมฮะนักข่าวไปสัมภาษณ์ตัวผู้นำประเทศไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองก็ดีหรือตัวประธานาธิบดีเองก็ดีหลายคนจะต้องมีการศึกษาหรือก็ต้องมีส่วนที่เรียกว่าถังแบ็กอัพข้อมูลให้กับตัวผู้นำนะครับในการที่จะตอบคำถามก็ดีในการที่จะคิดพิจารณาอะไรก็ดีนะครับกลุ่มแบ็กอัพต่างๆเหล่านี้หรือจะเป็นคณะที่ปรึกษาเป็นคณะกรรมาการอะไรก็แล้วแต่ที่ตัวประธานาธิบดีตั้งไว้หรือตัวนายกรัฐมนตรีตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับตัวนี้มีความสำคัญอย่างมากผมยกตัวอย่างในสมัยพลเอกชาติชายชุนหวันเนี่ยมีบ้านพิษณุโลกเราเคยได้ยินใช่ไหมบ้านพิษณุโลกเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นทิ้งแท้งอย่างสำคัญเลยนะให้กับพลเอกชาติชายนะครับในการที่จะคิดวิเคราะห์ข้อมูลอะไรต่างๆนะครับเป็นตัวที่แบ็กอัพข้อมูลในตัวที่จะชงในเรื่องอะไรต่างๆให้นัดตัวนายกรัฐมนตรีหรือพลเอกชาติชายในการดำเนินการหรือในการตัดสินใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับดังนั้นจะทำอย่างไรอันแรกขั้นตอนแรกก็คือการข่าวเนาะเรื่องของการหาข้อมูลการได้ข้อมูลที่ครบถ้วนบริบูรณ์ชัดเจนทุกอย่างครอบคลุมทุกอย่างเพื่อเอาไปใช้ในการตัดสินใจขั้นตอนที่สองเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วทำไรต้องวางแผนข้อมูลที่ได้มาจะต้องผ่านการวิเคราะห์แล้วก็วางแผนว่าข้อมูลอันไหนเราจะทำอย่างไรเมื่อได้ข้อมูลนี้ข่าวมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาข้อมูลมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแผนจะต้องมีการวางแผนนะเพื่อรับกับสถานการณ์ต่างๆนะครับยิ่งเป็นนโยบายต่างประเทศนะครับการวางแผนในเรื่องของการต่างประเทศประเทศที่ชูอันดับต้นๆ นโยบายต่างประเทศมีความสำคัญกับประเทศนั้นๆมากนะครับก็อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเขาถือว่าตัว Secretary of State หรือตัวรัฐมนตรีต่างประเทศของเขาเนี่ยมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกับตัวประธานาธิบดีเลยนะตัวประธานาธิบดีอาจจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองจริงๆไม่ใช่รองประธานาธิบดีนะแต่กลายเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมนะครับซึ่งต่างประเทศก็แน่นอนก็ต้องทำงานร่วมกับกลาโหมเพราะสหรัฐอเมริกาเขามีนโยบายต่างประเทศที่
ต้องการที่จะปกป้องอเมริกันผลประโยชน์ของคนอเมริกันนะครับในทั่วบนโลกใบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นผลประโยชน์ของอเมริกันโอเคละเอาว่ากันไปเดี๋ยวค่อยไปเรื่องของการศึกษาและเรื่องของการวิเคราะห์อีกทีนี้เรื่องของการวางแผนไม่ได้ข้อมูลมาต้องมีการวางแผนนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับเมื่อวางแผนแล้วเราก็จะต้องเป็นสู่ทางเลือกแน่นอนว่าแผนมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียทางเลือกต่างๆเนี่ยมันจะต้องเป็นต้องมีทางเลือกให้กับตัวผู้นำทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ทางเลือกที่3ในหลายๆการศึกษาในเรื่องของการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับจะต้องมีเขาเรียกว่า worst case scenario ก็คือมี scenario ก็คือมีแผนขั้นที่1แผน1ใช้ไม่ได้ต้องเป็นแผน2แผนสำรองแผนสำรองไม่ได้แผนที่แบบแย่สุดๆแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเราจะต้องใช้แผนนี้แหละโอเคเป็นแผนสุดท้ายเพราะนั้นมันต้องมีทางเลือกให้กับตัวผู้นำประเทศในการกำหนดนโยบายต่างประเทศหรือการเลือกใช้นโยบายอย่างไรนะครับในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือสถานการณ์ที่มันมีการอย่างที่บอกมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับมันต้องมีทางเลือกสุดท้ายเมื่อเราเลือกว่าจะเลือกนโยบายอะไรจะเลือกทางเลือกอะไรแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องของตัวขั้นตอนการกำหนดนโยบายอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับคร่าวๆให้พวกเราได้ทราบกันนะครับเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วบางครั้งเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของการวิเคราะห์ตัวกำหนดนโยบายก็คือมันจะต้องย้อนกลับมาเมื่อไปปฏิบัติแล้วเป็นอย่างไรมันต้องมีผลย้อนกลับหรือฟีดแบ็กกลับมาเราก็ต้องนำเข้าไปสู่ในเรื่องของการที่จะต้องไปพิจารณาใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนการกำหนดนโยบายต่างประเทศในตอนที่2นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ผู้นำตามแนววิเคราะห์จิตคนที่เป็นนักคิดที่สำคัญนะครับก็คือซิกมันด์ฟรอยด์ทำไมเราจะต้องใช้ทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์การวิเคราะห์จิตเนี่ยเข้ามาแน่นอนนะครับตัวผู้นำเนี่ยเป็นการวิเคราะห์ในเชิงที่มันเรียกว่าปัจเจกบุคคลเพราะผู้นำมีคนเดียวเพราะนั้นการที่จะวิเคราะห์ว่าผู้นำเนี่ยมีบทบาทมีความสำคัญอย่างไรในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ในตัวผู้นำและตัวผู้นำเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลเลยทีนี้อะไรล่ะที่เราจะนำทฤษฎีอะไรที่เราจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้นำประเทศทฤษฎีที่ผมบอกก็คือวิเคราะห์จิตของซิกมันด์ฟรอยด์เนี่ยฟรอยด์มองยังไงฮะฟรอยด์บอกว่าการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมของมนุษย์ของปัจเจกบุคคลเนี่ยมี3ตัว3องค์ประกอบที่สำคัญในการที่จะขับพฤติกรรมของมนุษย์ออกมาอันแรกก็คืออิดประการที่2ก็คืออีโก้ประการที่3คือซุปเปอร์อีโก้3ตัวนี้มีความสำคัญครับอิดคืออะไรอิดคือความแรงขับของมนุษย์ที่ทำตามความต้องการทำตามความพึงพอใจของตัวมนุษย์เองอันนี้มนุษย์ทุกคนมีหมดเช่นหิวเราก็ต้องกินนะครับหรือความที่เรียกว่าถ้าทางพระก็คือกิเลสตัณหาราคะอยู่ตรงนี้หมดเลยทำตามความกิเลสเราอยากได้เราอยากกินอยากมันร้อนมันหนาวมันรักมันชอบมันโกรธมันหลงนะครับอยู่ตรงนี้หมดหรือแม้กระทั่งความต้องการทางเพศในแรงขับของมนุษย์มีอยู่นี่คือในส่วนของอิทธิ์ที่เป็นตัวแรงขับตัวนี้อยู่คือทำตามความพึงพอใจทั้งหมดครับองค์ประกอบที่สองคืออีโก้อีโก้คืออะไรเราเคยได้ยินเอ้ยคนนี้ทำไมอีโก้สูงจังอีโก้ก็คือหลักของความที่เขาเรียกว่าหลักของความเป็นจริงฟรอยด์อธิบายอย่างนี้ครับของความเป็นอีโก้อีโก้คือได้มาจาก2รูปแบบ2ประการประการแรกคือมาจากเขาเรียกว่าประสบการณ์อย่างคนเฒ่าคนแก่เนี่ยบอกเฮ้ยเองไม่ต้องมาสอนข้าหรอกข้าอาบน้ำร้อนมาก่อนเองอันนี้คือความมีอีโก้ก็แสดงว่าประสบการณ์เขาสั่งสมมานะครับอันนี้คือประการหนึ่งประการที่สองที่อีโก้เกิดขึ้นได้ก็คือจากการเรียนรู้อย่างเช่นคนที่เรียนสูงๆแล้วอีโก้จะสูงไม่ฟังใครว่าฉันรู้เป็นเอกอุเลยเป็นปราชญ์แล้วฉันไม่ฟังใครอันนี้คือความมีอีโก้แต่ในทางที่ไม่ค่อยดีนั้นก็ทั้งสองอย่างคือทั้งประสบการณ์เองก็ดีตัวการที่ได้ร่ำเรียนมาสูงๆเองก็ดีถ้าเอามาใช้เป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์นะครับแต่บางครั้งที่เรามาพูดกันว่าเอ้ยคนนี้อีโก้สูงคือเรามองในแง่ของในเชิงลบนิดๆโอเคละฟรอยด์พูดถึงว่าอีโก้เนี่ยเป็นหลักของความเป็นจริงที่เราผ่านจากประสบการณ์ว่าอะไรรู้ผิดรู้ชอบรู้ถูกรู้อะไรต่างๆนะครับหรือแม้แต่กระทั่งผ่านการเรียนรู้มานะครับส่วน
องค์ประกอบที่3ก็คือซุปเปอร์อีโก้ซุปเปอร์อีโก้เนี่ยถ้าแปลจริงๆแล้วมันก็คือเหมือนหลักของความดีความถูกต้องเป็นคุณธรรมทํานองนั้นนะครับทั้ง3ตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวที่คอยควบคุมภาวะการภาวะจิตซึ่งฟรอยด์เขาอธิบายว่าสภาพของจิตที่มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกมาเนี่ยมีด้วยกัน3สถานะสถานะแรกก็คือสถานะที่เป็นสามัญสำนึกนะครับเรียกว่า conscious mind อันที่2ก็คือ preconscious mind ก็คือกึ่งสามัญสำนึกและสุดท้ายก็คือไร้สามัญสำนึกเปรียบเทียบได้จากภูเขาน้ำแข็งในรูปนะครับภูเขาน้ำแข็งนี้มองอย่างไรเราจะเห็นคำว่าอิฐซึ่งอยู่ตรงกลางเลยมันจะอยู่ในสภาวะที่ไร้สามัญสำนึกก็คือเป็นแรงขับกิเลสตัณหาราคะตรงนี้มันขับออกมาโดยที่เราไม่รู้ตัวมันมีอยู่มันเป็นแรงขับอยู่ตลอดเวลาครับมันอยู่ภายใต้เขาเรียกว่าสภาพไร้สามัญสำนึกส่วนซูเปอร์อีโก้จะอยู่ทางซ้ายมือนี่คือคุณธรรมความดีความชอบมันจะอยู่พ้นน้ำฮะแล้วก็อยู่ใต้น้ำมันต้องมีคุณธรรมที่มันอยู่ภายใต้ไร้สามัญสำนึกกับสามัญสำนึกโอเคส่วนอีโก้จะอยู่ฝั่งขวาอีโก้กับอิดเนี่ยอยู่คนละฝากกันเลยนะครับคอยทำตามเพราะอิดเนี่ยมันพยายามขับทุกสิ่งทุกอย่างกันตัณหาราคะออกมาทางนี้หมดกิเลสออกทางนี้หมดแต่อีโก้จะเป็นคอยตัวควบคุมว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ถูกนะทำอย่างนี้ไม่ถูกนะตามสภาพความเป็นจริงจากประสบการณ์ที่มาและจากการเรียนรู้ผ่านมาเพราะนั้นตัวที่พ้นน้ำจะเป็นตัวที่มีอีโก้กับซูเปอร์อีโก้อิดจะต้องอยู่ข้างใต้ครับถ้าอิดลอยน้ำเหนือน้ำเงินไหนแสดงว่าอยู่ในสภาพที่ควบคุมอะไรไม่ได้มนุษย์คนนั้นก็คืออาจจะเป็นจิตหลอนจิตประสาทควบคุมอะไรไม่ได้เพราะทำตามแรงขับทุกสิ่งทุกอย่างทำตามความพึงพอใจโดยไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดีไม่คำนึงถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่คำนึงถึงการที่มันถูกต้องหรืออะไรต่างๆอันนี้เข้าใจเพราะนั้นฟรอยด์บอกว่าตัวที่คอยควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์คือตัวอีโก้และก็ซูเปอร์อีโก้แต่อีโก้กับซูเปอร์อีโก้จะต้องมีการบาลานซ์กันนะครับในการควบคุมอิดและอีโก้จะต้องควบคุมซูเปอร์อีโก้ด้วยเช่นเดียวกันทำไมผมพูดอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้าผู้นำนะครับผู้นำที่มีคุณธรรมสูงส่งเลยหรือเอาพวกเราเองก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเปรียบเทียบถึงตัวผู้นำอย่างเปรียบเทียบตัวเราเองก็ได้ครับมนุษย์ปัจเจกชนธรรมดาเนี่ยถ้ามีคุณธรรมสูงส่งเลยนะครับก็ไปไม่รอดในการที่จะบริหารประเทศในการที่จะคิดผิดชอบชั่วดีเพราะนั้นเพราะอะไรอย่างผมยกตัวอย่างสมมุติผมเองนะครับขับรถไปติดไฟแดงมีเด็กขายพวงมาลัยมาให้วันนี้ผมหาเงินมาได้300บาทเด็กขายพวงมาลัยมาขายพวงมาลัยปุ๊บผมเหมาหมดเลย300บาทที่ผมหามาได้อันนี้ผมจะแสดงว่าผมมีซุปเปอร์อีโก้สูงสุดเลยสุดท้ายทำไงครับผมต้องกลับบ้าน300บาทที่จะต้องเอาไปจุนเชื่อไปซื้อกับข้าวให้กับครอบครัวไม่มีเลยเหลืออันนี้ถือว่าไม่โอเคตัวอีโก้จะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยเราจะช่วยเด็กได้นะแต่ก็จะต้องรู้สึกผิดชอบชั่วดุยดีเหมือนกันนะครับตามความเหมาะสมนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่คนที่มีผู้นำตามหลักของฟรอยด์นะฮะเป็นไปไม่ได้ที่ซูเปอร์อีโก้สูงสุดแล้วจะบริหารประเทศหรืออยู่ในสังคมรอดเพราะนั้นตัวอีโก้จะเป็นตัวบอกจะเป็นตัวคอยควบคุมระหว่างซูเปอร์อีโก้และตัวอิดนะครับโอเคขั้นตอนการกำหนดพฤติกรรมตรงนี้ผมไปเร็วนิดนึงตัวที่จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมหรือตัวผู้นำได้เนี่ยนะครับแน่นอนว่าลักษณะนิสัยเป็นส่วนหนึ่งละก็มาจากอะไรลักษณะนิสัยก็มาจากตัวที่ครอบครัวนะครับเป็นอย่างไรหรือตัวที่ผู้นำเองมีภูมิหลังอย่างไรนะครับอันที่2คือสิ่งกระตุ้นพฤติกรรมที่ทำให้ผู้นำแสดงออกซึ่งอาจจะก้าวร้าวอาจจะใจเย็นสุขุมคัมภีรภาพอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมให้เกิดขึ้นทั้งนั้นเราจะเห็นจากผู้นำประเทศหลายๆประเทศนะครับบางประเทศนี่ก้าวร้าวนะครับชีเป็นชีตายโวกเวกโวยวายบางประเทศก็มาสุขุมคัมภีรภาพบางประเทศก็มาสนุกสนานแล้วแต่เป็นตัวกระตุ้นพฤติกรรมนะครับสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมประการที่3คือทัศนคติคือความคิดความเห็นนะครับของตัวผู้นำว่าเขามีอย่างไรต่อนโยบายต่างประเทศนั้นประเทศนี้นะครับและสุดท้ายตัวที่กำหนดพฤติกรรมก็คือสถานการณ์เป็นตัวกำหนดเป็นตัวที่จะกำหนดพฤติกรรมของผู้นำประเทศเช่นสถานการณ์เช่นอยู่ในสถานการณ์ที่สงครามอย่างเงี้ยก็จะเป็นการกำหนดเป็นการพิสูจน์ตัวผู้นำว่าจะทำอย่างไรที่จะ
นำพาประเทศไปรอดนะครับทีนี้วิเคราะห์ตามหลักมีเหตุมีผลอีกสักหนึ่งแนวทางอันนี้ไปเร็วๆนิดนึงเชื่อว่าตัวผู้นำเนี่ยจะใช้แนวคิดของทฤษฎีทางเลือกที่มีเหตุมีผลเพราะอะไรทฤษฎีทางเลือกที่มีเหตุมีผลเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์มีเหตุมีผลเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องการประโยชน์สูงสุดในการกระทำพฤติกรรมอย่างไรอย่างดีดลูกคิดละไอ้สิ่งนี้เราได้ประโยชน์สูงสุดเราก็จะทำนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของแนวคิดทฤษฎีนี้นะครับและเชื่อว่ามนุษย์มีเป้าหมายในการกระทำนะครับเซตสุดท้ายนะครับความเชื่อในแนวคิดนี้ก็คือเชื่อว่าปรากฏการณ์ของมนุษย์เนี่ยเกิดจากบุคคลคนเดียวที่เป็นปัจเจกก็จริงแต่ในสังคมเนี่ยต้องการปัจเจกปัจเจกก็รวมกันเป็นสังคมเกิดขึ้นเพราะนั้นการที่มนุษย์มีพฤติกรรมผลรวมของปัจเจกก็นำพาไปในเรื่องของตัวสมาชิกของสังคมนั่นเองเพราะปัจเจกแต่ละคนก็รวมกันเป็นสมาชิกของบุคคลเราก็มาดูสุดท้ายในเรื่องของตัวผู้นำประเทศกับการกำหนดนโยบายผมยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะที่เราเห็นกันชัดๆไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่มีนโยบายระหว่างประเทศที่ค่อนข้างแข็งแกร่งก้าวร้าวไม่ฟังมิตรประเทศอื่นๆเอาผลประโยชน์ของอเมริกันเป็นหลักนะครับก็ด้วยเหตุผลถ้าเราจะวิเคราะห์ในตัวผู้นำหรือในโอบารักโอบามาเองก็ดีหรือจอร์จบุชนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พ่อหรือผู้ลูกในตัวกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยตัวประธานาธิบดีมีความสำคัญถ้าเรากลับมานิดนึงนะครับในประเทศไทยที่มีความโดดเด่นมากก็คือพลเอกชาติชายชูวันนะครับที่ผมบอกว่าตั้งบ้านพิษณุโลกขึ้นมาแล้วก็ป้อนข้อมูลแล้วพลเอกชาติชายในภูมิหลังเก่าเนี่ยท่านเป็นทูตมาเก่านะครับท่านเป็นเอกอัครราชทูตมาเก่านั้นเลยมีผลนะครับในการกำหนดนโยบายแล้วก็ประกาศว่าเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าในภูมิภาคอาเซียนไทยก็เรื่องของตอนนั้นก็เรียกว่าโดดเด่นนะครับในเรื่องของตัวนโยบายต่างประเทศก็ผู้นำกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศเพราะนั้นผู้นำจึงมีความสำคัญต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศตามที่ผมได้อธิบายให้พวกเราได้ฟังกันนะครับ

สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับเนื้อหาในวันนี้เป็นเรื่องทิศทางและแนวโน้มการบริหารราชการไทยซึ่ง2ประเด็นนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องหรือมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในประเด็นแรกประเด็นเกี่ยวกับทิศทางการบริหารราชการไทยนั้นก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจความหมายของคำว่าทิศทางซะก่อนทิศทางเป็นคำที่สื่อถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือมีความหมายในเชิงที่เป็นแนวทางหรือทางที่มุ่งไปซึ่งสอดคล้องกับคำในภาษาอังกฤษคำว่า direction ก็คือแนวทางหรือทางที่มุ่งไปนั่นเองเมื่อนำมารวมกับคำว่าการบริหารราชการไทยซึ่งก็คือตัวการบริหารงานภาครัฐของไทยนั่นเองทิศทางการบริหารราชการไทยหมายถึงแนวทางการบริหารราชการไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการบริหารราชการไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีทิศทางหรือมีแนวทางหรือมีแนวทางที่มุ่งไปอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลขึ้นอยู่กับกฎหมายขึ้นอยู่กับแนวคิดและก็ขึ้นอยู่กับหลักการบริหารราชการที่มีการนำมาใช้เป็นหลักในการบริหารราชการในแต่ละช่วงเวลายกตัวอย่างเช่นในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งมีการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและมีการดำเนินการต่างๆเพื่อที่จะต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องของลัทธิในการล่าอาณานิคมหรือต่อสู้กับเรื่องของการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกก็มีหลักการในการบริหารราชการเช่นหลักเกี่ยวกับการรวมอำนาจเข้ามาสู่ศูนย์กลางในขณะที่ในบางยุคบางสมัยเช่นในสมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรก็มีการนำเอาแนวคิดหลักการบริหารของภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะทำให้ทิศทางการบริหารราชการไทยในช่วงเวลานั้นเน้นการบริหารที่มีการนำเอาเทคนิคเครื่องมือการบริหารงานของภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้ในภาครัฐเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนั่นเองในส่วนของการบริหารราชการไทยนับตั้งแต่มีการปฏิรูปการบริหารราชการหรือพัฒนาการบริหารราชการในปี2545เป็นต้นมามีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือที่เรียกย่อว่าสำนักงานกพร.ซึ่งเมื่อมีการจัดตั้งกพร.ขึ้นก็จะมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการซึ่งมีลักษณะเป็นแผน5ปีต้องมีการปรับปรุงหรือมีการปรับเปลี่ยนในทุกๆ5ปีโดยจะมีวิสัยทัศน์ของการพัฒนาระบบราชการแตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลาในช่วงแต่ละ5ปีดังกล่าวซึ่งมีคำหนึ่งที่ปรากฏในวิสัยทัศน์ในทุกช่วงเวลาแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยทุกๆ5ปีก็ตามก็คือคำว่าการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า good governance นั่นเองเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งแต่มีการจัดตั้งกพร.ขึ้นมานับตั้งแต่หลังการพัฒนาระบบราชการในปี2545หลักการสำคัญที่มีการนำมาใช้เพื่อเป็นหลักการในการบริหารราชการไทยก็คือหลักที่เรียกว่าหลัก good governance จะเห็นได้จากวิสัยทัศน์ของกพร.ที่จะมีการยึดโยงกับคำว่า Good Governance หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาอย่างต่อเนื่องหลักการบริหารกิจการบ้านดีจึงเป็นหลักการที่สำคัญประการหนึ่งที่กำหนดทิศทางการบริหารราชการไทยในปัจจุบันเองในเชิงนโยบายของรัฐบาลเองก็มุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐมุ่งหวังให้หน่วยงานราชการให้ส่วนราชการต่างๆบริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการส่งเสริมการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปสู่การปฏิบัติซึ่งหลักการดังกล่าวก็ประกอบไปด้วยหลักการที่สำคัญใน6ประการด้วยกันคือหลักนิติธรรมก็คือการใช้กฎหมายเป็นหลักการใช้กฎหมายเป็นใหญ่การใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติหลักคุณธรรมในการทำงานก็จะต้องมีประมวลจริยธรรมมีการจัดทำเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมในการทำงานให้กับบุคลากรในภาครัฐหลักความโปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งสามารถที่จะดูข้อมูลหรือสามารถที่จะเปิดระบบราชการให้สามารถตรวจสอบได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบโดยประชาชนหรือการตรวจสอบโดยภาคส่วนอื่นๆหลักของการมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐรวมไปถึงประชาชนได้มีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานในภาครัฐหรือบริหารงานในตัวระบบราชการเพิ่มมากขึ้นหลักของความรับผิดชอบในการทำงานตามบทบาทอำนาจหน้าที่ก็ต้องมีความรับผิดชอบในการทำงาน
เมื่อได้รับความดีความชอบเกิดผลสำเร็จในการทำงานหรือแม้กระทั่งเกิดความล้มเหลวในงานการทำงานก็ต้องกล้าที่จะรับผิดชอบในผลของงานและก็หลักเกี่ยวกับความคุ้มค่าซึ่งใน

การทำงานเองก็จะต้องทำงานให้เกิดประสิทธิภาพคือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทำให้เกิดการทำงานที่เกิดประสิทธิผลก็คือเกิดการบรรลุตามเป้าหมายหรือตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ก็จะเป็นไปตามหลักเกี่ยวกับความคุ้มค่าเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความประหยัดในการใช้ทรัพยากรในขณะที่เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก็ประกอบไปด้วยเป้าหมายที่สำคัญใน7ประการคือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐหรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐเกิดประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจไม่มีขั้นตอนมากจนเกินความจำเป็นมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันสมัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอรวมไปถึงมีการพัฒนาการให้บริการสาธารณะโดยต้องคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเป็นที่พึงพอใจนอกจากนี้แล้วตัวระบบราชการเองก็ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอมีตัวชี้วัดมีการประเมินผลที่ชัดเจนก็ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน7ประการโดยมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุดก็คือการบริหารระบบราชการแล้วก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเองในส่วนของทิศทางการบริหารระบบราชการไทยนั้นจะกล่าวถึงทิศทางของระบบราชการในเชิงของภาพรวมว่าโดยภาพรวมแล้วหรือในเชิงระบบแล้วการบริหารราชการไทยในอนาคตอันใกล้นี้จะมีทิศทางหรือมีแนวทางมีทางที่มุ่งไปเป็นไปอย่างไรซึ่งการบริหารราชการไทยในภาพรวมหรือในเชิงระบบจะมีทิศทางเป็นอย่างไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาลที่มีการประกาศในปัจจุบันขึ้นอยู่กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งมีแผนแม่บทอีกมากมายหลากหลายแผนแม่บทขึ้นอยู่กับแผนปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งซึ่งมีการประกาศใช้ในช่วงห่วงเวลา5ปีในแต่ละฉบับนอกจากนี้แล้วแนวทางการบริหารราชการไทยจะเป็นไปอย่างไรยังต้องขึ้นอยู่กับหรือจะต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่มีการแถลงต่อรัฐสภารวมไปถึงต้องสอดคล้องกันกับกฎหมายกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินหรือเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดทิศทางของการบริหารระบบราชการไทยในเชิงภาพรวมจะเห็นได้ว่ามีส่วนต่างๆหรือมีสิ่งต่างๆที่ทำให้การบริหารราชการไทยเองได้รับอิทธิพลจะต้องไปดำเนินการให้สอดคล้องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยเฉพาะในเรื่องของนโยบายในระดับบนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเรื่องของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างไรก็ตามเมื่อมีการพิจารณาในปัจจุบันหรือมีการวิเคราะห์กันในปัจจุบันแล้วจะพบว่าทิศทางการบริหารระบบราชการไทยโดยภาพรวมนั้นจะสอดคล้องหรือจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการกำหนดทิศทางหรือการกำหนดแนวทางในการบริหารราชการไทยในปัจจุบันเนื่องจากมีการแปลงหรือมีการปรับนโยบายแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการไทยหรือเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นมีการปรับแผนปฏิรูปประเทศมีการปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้สอดคล้องรองรับกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งสิ้นยุทธศาสตร์ชาติจึงกลายไปเป็นแผนหลักหรือกลายไปเป็นนโยบายหรือทิศทางหลักในการกำหนดทิศทางการบริหารราชการไทยตามไปด้วยนอกจากนี้แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือการจัดสรรทรัพยากรต่างๆโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณซึ่งส่วนราชการต่างๆมีความจำเป็นที่จะต้องมีทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารงานตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการการจัดสรรทรัพยากรในระยะหลังก็ยังต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วยส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐต่างๆเองจึงต้องมีหน้าที่หรือมีบทบาทสำคัญในการที่จะต้องจัดทำแผนงานโครงการ
ให้เป็นไปหรือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรที่เพียงพอในการบริหารงานจากรัฐบาลตามไปด้วยนั่นเองยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมไปถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจึงถือได้ว่าเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันที่บังคับทิศทางการบริหารราชการไทยให้เป็นไป

นูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560นั่นเองซึ่งจะต้องมีการแปลงหรือมีการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่เรียกว่าประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขของคนไทยทุกคนโดยมีเป้าหมายของการพัฒนาประเทศที่สำคัญคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังคมเป็นธรรมฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประกอบไปด้วย6ยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็คือ1ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง2ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในทางการแข่งขัน3ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากร4ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม5ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ6ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งยุทธศาสตร์ที่มีอิทธิพลหรือเป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางการบริหารราชการไทยมากที่สุดในบรรดา6ยุทธศาสตร์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติก็คือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งก็คือตัวระบบราชการให้มีการปรับเปลี่ยนภาครัฐไปยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ของส่วนรวมเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็คือจะมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการสาธารณะที่จะต้องก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานให้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็ถือว่าเป็นทิศทางการบริหารราชการไทยตามยุทธศาสตร์ชาติโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่6ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางการบริหารราชการไทยมากที่สุดซึ่งก็คือยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐนั่นเองนอกเหนือจากทิศทางการพัฒนาการบริหารราชการไทยหรือทิศทางการบริหารราชการไทยตามนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายตามแผนที่เกี่ยวข้องแล้วในมุมมองการพัฒนาการบริหารราชการไทยในเชิงของทิศทางการบริหารราชการไทยนั้นยังสามารถจำแนกได้ตามองค์ประกอบของการบริหารซึ่งองค์ประกอบของการบริหารก็จำแนกได้ในหลากหลายองค์ประกอบของการบริหารด้วยกันไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารองค์ประกอบด้านพฤติกรรมด้านเทคนิคเครื่องมือในทางการบริหารด้านความรู้ด้านเทคโนโลยีในทางการบริหารมาดูในด้านแรกองค์ประกอบทางการบริหารในด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารทิศทางการบริหารราชการไทยด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารประเด็นที่1ก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างในเชิงโครงสร้างเมื่อมองในเชิงภาพรวมก็จะมีการนำเอาแนวคิดการจัดองค์การสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการจัดองค์การในภาครัฐเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพยายามทำให้โครงสร้างองค์การที่มีสายความบัญชามากหรือเป็นโครงสร้างองค์การแบบสูงให้มีสายความบัญชาที่ลดลงหรือให้มีขั้นตอนในการทำงานที่น้อยลงเปลี่ยนจาก Tall Organization องค์การแบบสูงไปสู่ Flat Organization และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ามีความพยายามในการจัดกลุ่มการทำงานหรือจัดโครงสร้างขององค์การให้เกิดความชัดเจนเช่นจัดในรูปของกลุ่มภารกิจไม่ว่าจะเป็นกลุ่มภารกิจในด้านต่างๆซึ่งก็จะมีผู้บังคับบัญชาในการดูแลแต่ละกลุ่มภารกิจซึ่งก็ถือว่าเป็นการปรับตัวในเชิงด้านโครงสร้างต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกหรือการเปลี่ยนแปลงของความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่ผ่านๆมาก็ถือว่าเป็นในเรื่องของทิศทางในเชิงโครงสร้างคือมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากโครงสร้างองค์การแบบสูงเป็น Tall Organization แบบราชการไปสู่โครงสร้างองค์การที่มีสายการบังคับบัญชาที่ลดน้อยลงหรือมีความเป็น Fat Organization เพิ่มมากขึ้นดังจะเห็นได้จากเรื่องของการส่งเสริมการทำงานเป็นทีมการพยายามในการจัดกลุ่มภารกิจหรือการดำเนินการในรูปของกลุ่มจังหวัดในราชการส่วนภูมิภาคก็ถือเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงในเชิงของโครงสร้างบริหารราชการไทยในส่วนของกระบวนการบริหารราชการไทยนั้นมีการดำเนินการในลักษณะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นด้านของการวางแผนมีการใช้แนวคิดการวางแผนรูปแบบใหม่มาใช้แทนแนวคิดการวางแผนแบบเดิมก็คือการวางแผนแบบที่เรียกว่าการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะต้องมีการศึกษามีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในด้านของการบริหารคนหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็มีการปรับเปลี่ยนโดยเน้นการบริหารที่คำนึงถึงสมรรถนะมีการกำหนดสมรรถนะหลักมีการกำหนดสมรรถนะเฉพาะกลุ่มงานให้กับบุคลากรที่มีการทำงานในภาครัฐซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาให้เกิดสมรรถนะที่ชัดเจนในการทำงานในเชิงของกฎหมายกฎระเบียบมีความพยายามในการตัดลดขั้นตอนตัดลดกฎหมายกฎระเบียบที่ล้าสมัยหรือปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่ล้าสมัยให้มีความทันสมัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเชิงของงบประมาณเองมีการใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ซึ่งจะสามารถควบคุมการใช้งบประมาณให้เกิดการมุ่งไปสู่การปฏิบัติโดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศหรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นเรื่องของทิศทางการทำงานในเชิงของกระบวนการบริหารที่มีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในส่วนต่อไปเป็นเรื่องของตัวในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการในเชิงของทิศทางการบริหารราชการไทยตามองค์ประกอบการบริหารในด้านการพัฒนาความรู้และพฤติกรรมการบริหารในเชิงของการพัฒนาความรู้การบริหารนั้นในระยะหลังมีการพัฒนาความรู้เพิ่มมากยิ่งขึ้นผ่านการให้การศึกษาผ่านการให้การฝึกอบรมผ่านการพัฒนาตัวเองมีโครงการเพื่อการฝึกอบรมและการเรียนรู้ของภาครัฐเกิดขึ้นมากมายและมีการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐเกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบออนไซต์และก็การเรียนรู้แบบออนไลน์ในเชิงพฤติกรรมการบริหารเองมีการกำหนดค่านิยมหลักเป็น core value เพื่อการดำเนินการหรือการทำงานให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์กำหนดค่านิยมสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานและหลายๆหน่วยงานเองมีการจัดทำประมวลจริยธรรมหรือประมวลจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานซึ่งกำหนดเป็นแนวทางในการทำงานให้เกิดการประพฤติปฏิบัติในการทำงานที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปตามความต้องการของหน่วยงานในด้านที่3คือด้านของการพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยีทางการบริหารนั้นมีการนำเข้าเทคนิคการบริหารสมัยใหม่โดยเฉพาะเทคนิคเครื่องมือการบริหารสมัยใหม่จากภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับ TQM แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพโดยรวมเรื่องของการพัฒนาไปสู่องค์การที่มุ่งเน้นเรื่องการเรียนรู้มีการนำเอาตัวชี้วัดหรือ KPI Key Performance Indicator มาประยุกต์ใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วในเชิงการประเมินผลก็มีการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการประเมินผลแบบสมดุลหรือบาลานซ์สกอร์การ์ดซึ่งก็ล้วนเป็นเทคนิคที่มีการนำมาใช้โดยนำมาใช้จากภาคเอกชนหรือประยุกต์ใช้มาจากภาคเอกชนก็เป็นการพัฒนาในเชิงของเทคนิคเครื่องมือในการบริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทางการบริหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเชิงของเทคโนโลยีทางการบริหารก็มีการพัฒนาโดยเฉพาะนโยบายของรัฐที่มีความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะที่เป็นเรื่องของตัวดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ก็คือการพัฒนาไปสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ระบบราชการ 4.0 ซึ่งมีการส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีการพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางในการให้บริการประชาชนผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพื่อบริการประชาชนและมีการนำเอาระบบสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนก็ถือว่าเป็นทิศทางในด้านของการใช้เทคโนโลยีในเชิงการบริหารราชการไทยสำหรับอีกประเด็นหลักประเด็นหนึ่งในเนื้อหาในหน่วยนี้นอกเหนือจากเรื่องของทิศทางก็คือเรื่องของแนวโน้มแนวโน้มของการบริหารราชการไทยทิศทางเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวรัฐบาลเองยังพอที่จะสามารถควบคุมได้หรือชี้นำให้เกิดขึ้นมาได้แต่ในส่วนของแนวโน้มแล้วแนวโน้มเนี่ยเป็นเรื่องของการคาดการณ์เป็นเรื่องของการพยากรณ์ล่วงหน้าซึ่งอาจจะมีความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้และก็จะมีความน่าจะเป็นหรือมีความชัดเจนน้อยกว่าคำว่าทิศทางรวมไปถึงในเรื่องของอนาคตแนวโน้มเองอาจจะต้องอาศัยระยะเวลา

การเกิดขึ้นมากกว่าคำว่าทิศทางเช่นกันแนวโน้มการบริหารและการพัฒนาราชการไทยจะมีแนวโน้มเป็นไปอย่างไรย่อมเป็นไปโดยสอดคล้องกับทิศทางการบริหารราชการไทยนั่นเองโดยแนวโน้มนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นส่วนต่อขยายหรือเป็นส่วนต่อยอดของทิศทางการบริหารราชการไทยนั่นเองรวมไปถึงมีปัจจัยหลากหลายประการทั้งปัจจัยภายในเองแล้วก็ปัจจัยภายนอกตัวระบบราชการที่จะส่งผลต่อแนวโน้มหรือมีอิทธิพลต่อแนวโน้มการบริหารราชการไทยคำว่าแนวโน้มเป็นคำที่มีความหมายในลักษณะที่เป็นแนวทางที่น่าจะเป็นไปได้ในทางใดทางหนึ่งหรือมีโอกาสหรือมีความเป็นไปได้ในทางใดทางหนึ่งซึ่งตรงกับคำในภาษาอังกฤษคำว่าเทรนด์หรือคำว่าเทนเดนซีแนวโน้มการบริหารราชการไทยเป็นเรื่องของแนวทางที่เป็นไปได้ในการบริหารและการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคตซึ่งแนวโน้มจะเกิดขึ้นหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลากหลายประการและก็อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้แนวโน้มเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยากมากกว่าคำว่าทิศทางในเชิงของนโยบายของรัฐเองที่กำหนดออกมาจะมีลักษณะเป็นเชิงของทิศทางซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ยังพอควบคุมได้รัฐบาลเป็นตัวกระทำให้เกิดทิศทางในการดำเนินการแต่ในขณะที่แนวโน้มรัฐบาลหรือตัวหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ที่ถูกกระทำหรือเป็นผู้ตามผู้ที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับแนวโน้มเสียมากกว่าก็จะเป็นลักษณะที่มันแตกต่างกันระหว่างคำว่าทิศทางและก็คำว่าแนวโน้มซึ่งถือว่าเป็นคำสองคำที่มีความสำคัญในเนื้อหาในหน่วยนี้ก็คือทิศทางและแนวโน้มการบริหารราชการไทยปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการบริหารราชการไทยนั้นมีปัจจัยในหลากหลายประการอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าเป็นไปได้ทั้งปัจจัยที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกที่สำคัญก็คือกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกหรือกระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์บนฐานของเศรษฐกิจกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์บนฐานของเทคโนโลยีกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์บนฐานเศรษฐกิจเช่นเศรษฐกิจที่ครอบงำโลกในปัจจุบันคือเศรษฐกิจแบบทุนนิยมกระแสดังกล่าวเองก็ส่งผลต่อการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจทั่วโลกในขณะที่กระแสโลกาภิวัตน์บนฐานของเทคโนโลยีก็คือมีการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลที่ก้าวหน้าและเทคโนโลยีดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและส่งผลอย่างมากต่อการที่ภาครัฐเองจะต้องมีการปรับตัวโดยการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เป็นกระแสของโลกที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อการบริหารราชการไทยนอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อแนวโน้มการบริหารราชการไทยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเชิงของการเมืองถ้าการเมืองมีเสถียรภาพมีความมั่นคงการกำหนดนโยบายเพื่อการบริหารงานภาครัฐเองก็จะชัดเจนและสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดการเมืองขาดเสถียรภาพเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อยครั้งโอกาสที่การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยตัวระบบราชการเองก็ทำให้เกิดการสะดุดจุดลงหรือเกิดความไม่ต่อเนื่องในการปฏิบัติตามนโยบายนอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจในช่วงเศรษฐกิจที่ดีรัฐเองก็ต้องสามารถจัดเก็บภาษีได้มากก็ย่อมมีงบประมาณให้กับระบบราชการให้กับส่วนราชการต่างๆมากตามไปด้วยในการเอาไปใช้เพื่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่แต่ในทางกลับกันเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำรัฐบาลเองก็ต้องรัดเข็มขัดและก็มีงบประมาณที่จำกัดงบประมาณที่จะแจกจ่ายให้กับส่วนราชการต่างๆเองก็มีลดน้อยลงในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อภารกิจของส่วนราชการต่างๆเองก็ต้องมีการดำเนินงานที่ถูกจำกัดด้วยตัวงบประมาณเช่นเดียวกันก็เป็นผลมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งจะแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลานอกจากนี้แล้วยังมีปัจจัยทางสังคมเป็นปัจจัยเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของประชาชนในสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยตัวระบบราชการหรือส่วนราชการเองก็ต้องเอาปัญหาเอาความต้องการของประชาชนในสังคมหรือในระดับพื้นที่นั่นเองมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการปรับปรุงการทำงานหรือปรับคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ละพื้นที่มีข้อเรียกร้องจากประชาชนที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็จะส่งผลต่อแนวโน้มการบริหารราชการไทยที่แตกต่างกันตามปัจจัยทางสังคมที่มันแตกต่างกันตามไปด้วยและอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญโดยเฉพาะในระยะ

หลังก็คือปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่และต่อการบริหารงานของตัวระบบราชการระบบราชการเองก็ต้องปรับตัวให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงานทั้งในส่วนที่เป็นแบ็คออฟฟิศคือใช้ในการบริหารงานประจำและใช้สำหรับการบริการประชาชนก็คือในงานที่มีลักษณะเป็นฟรอนต์ออฟฟิศเพื่อการบริการประชาชนได้อย่างพึงพอใจและก็สะดวกรวดเร็วสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นหลายๆหน่วยงานเองต้องพัฒนาในเรื่องของแอปพลิเคชันในการให้บริการประชาชนรวมไปถึงพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารออนไลน์เพื่อให้บริการประชาชนให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่สำคัญของการบริหารราชการไทยในอนาคตอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆที่มีความเปลี่ยนแปลงไปนั่นเอง

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

นักศึกษาเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยที่3การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาการป้องกันและควบคุมโรคทางสาธารณสุขนะครับซึ่งในหน่วยที่3นี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายออกเป็น3ตอนนะครับตอนที่1ก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับตอนที่2ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับแล้วก็ตอนที่3นะครับโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทในส่วนของตอนที่1นะครับก็จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น3หัวข้อหลักๆก็คือหัวข้อที่1ก็คือความหมายและประเภทของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับหัวข้อที่2ก็คือวิทยาการระบาดของกลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับแล้วก็หัวข้อที่3ก็คือบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคนะครับก่อนอื่นนะครับขอกล่าวถึงความสําคัญของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับว่ามันมีความสําคัญยังไงบ้างนะครับสืบเนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนะครับที่ประชาชนมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมต่างๆนะครับที่จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อจากการสัมผัสได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับความเป็นเมืองความเป็นชุมชนแออัดทำให้ประชาชนนะครับอยู่รวมกันเป็นกลุ่มคนใหญ่ๆชุมชนมีความหนาแน่นนะครับก็จะทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคไปในวงกว้างได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็โรคติดต่อจากการสัมผัสนี้นะครับก็มักจะมีอาการเจ็บปวดที่รุนแรงนะครับผู้ป่วยก็จะมีอาการทุกข์ทรมานจากโรคนะครับในหลายๆโรคเนี่ยก็จะมีการตีตาการรังเกียจกีดกันนะครับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยนะครับโรคติดต่อจากการสัมผัสนี่หมายถึงโรคติดต่อที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างบุคคลที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคและรังโรคนั้นนะครับแล้วมีการแพร่เชื้อให้แก่กันทีนี้ในส่วนของรังโรคนะครับอาจจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรืออาจจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตก็ได้นะครับส่วนการสัมผัสเป็นการสัมผัสโดยตรงคือมีการแตะเนื้อต้องตัวกันหรือสัมผัสทางอ้อมเช่นการสัมผัสกับตัวกลางเช่นสินของหรือเข้าของเครื่องใช้ที่อาจจะมีการปนเปื้อนละอองเสมหะหรือน้ำลายหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วยนะครับสำหรับประเภทของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1ก็คือโรคที่แพร่โดยสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นโรคไข้หวัดนะครับประเภทที่2ก็คือโรคติดต่อที่แพร่ผ่านทางผิวหนังเช่นโรคติดจากเพื่อนนะครับประเภทที่3ก็คือโรคติดต่อที่แพร่โดยการมีเพศสัมพันธ์เช่นโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆนะครับแล้วก็ประเภทที่4ก็คือโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นๆนะครับเช่นพวกไข้สุดใสโรคฝีดาษมาดอนนะครับสำหรับโรคติดต่อจากการสัมผัสในหน่วยนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มโรคหลักๆนะครับก็คือกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับซึ่งเนื้อหารายละเอียดในหัวข้อนี้ก็จะอยู่ในตอนที่2นะครับแล้วก็กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นๆนะครับซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะอยู่ในตอนที่3นะครับสำหรับวิทยาการระบาดของกลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับเนื้อหาในส่วนนี้มีค่อนข้างที่จะมีความสำคัญและก็มีประโยชน์นะครับสำหรับนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับซึ่งจะมีความสำคัญในการนำไปใช้ในเรื่องของการเฝ้าระวังและก็การวางมาตรการในการป้องกันโรคนะครับก็จะมีเนื้อหาหลักๆอยู่3ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือธรรมชาติของการเกิดโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับก็จะกล่าวถึงองค์ประกอบของการเกิดโรคนะครับซึ่งมีองค์ประกอบอยู่3อย่างหลักๆนะครับก็คือตัวเชื้อโรคตัวบุคคลหรือตัวมนุษย์นะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมซึ่งองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้นะครับถ้าขาดความสมดุลกันนะครับมีเชื้อโรคเข้ามาในพื้นที่ในชุมชนนะครับสภาพแวดล้อมเหมาะนะครับมนุษย์หรือประชาชนมีความเสี่ยงหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงภูมิร่างกายอ่อนแอนะครับก็จะทำให้เกิดโรคระบาดในพื้นที่หรือในชุมชนได้ง่ายนะครับแล้วก็นอกจากองค์ประกอบ3อย่างข้างต้นเมื่อกี้ก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อด้วยนะครับซึ่งก็จะกล่าวถึงในส่วนของลักษณะของเชื้อโรคนะครับก็จะประกอบไปด้วยทั้งเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนะครับรวมทั้งแหล่งรังโรคหรือวิธีการแพร่เชื้อหรือวิธีการรับเชื้อนะครับแล้วก็เนื้อหาใน
ส่วนที่2ก็คือในเรื่องของการกระจายของโรคตามปัจจัยเกี่ยวกับบุคคลเวลาและสถานที่นะครับสืบเนื่องจากว่าโรคติดต่อจากการสัมผัสนี้ในหลายๆโรคหรือบางโรคเนี่ยก็จะมีลักษณะการเกิดการกระจายไปตามบุคคลตามเพศตามอายุที่มีความแตกต่างกันนะครับรวมทั้งในเรื่องของระยะเวลานะครับบางโรคก็จะมีลักษณะที่มีการแพร่ระบาดตามซีซั่นหรือตามฤดูกาลนะครับรวมทั้งในสถานที่นะครับโรคบางโรคก็มีความจำเพาะมักจะเกิดขึ้นในชุมชนในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันอยู่กันแบบหนาแน่นนะครับในชุมชนแออัดประมาณนี้นะครับซึ่งองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะมีความสำคัญในเรื่องของการออกแบบหรือวางมาตรการในการเฝ้าระวังและก็การป้องกันโรคนะครับแล้วก็เนื้อหาในส่วนที่3นะครับก็คือปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการแพร่ระบาดโรคนะครับสำหรับปัจจัยที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อจากการสัมผัสนั้นก็จะมีหลายๆปัจจัยนะครับซึ่งปัจจัยที่สำคัญที่จะขอยกตัวอย่างในสไลด์นี้ก็คือในส่วนของการเป็นอยู่ในวัยเจริญพันธุ์หรืออาจจะเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับซึ่งกลุ่มเยาวชนนี้ก็จะมีโอกาสที่จะมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้มากกว่าวัยผู้ใหญ่นะครับรวมทั้งในเรื่องของการศึกษาการขาดความตระหนักนะครับก็จะนำไปสู่การมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคที่ไม่เหมาะสมนะครับรวมทั้งลักษณะชุมชนที่มีชุมชนมีประชาชนรวมตัวกันอยู่อย่างหนาแน่นนะครับก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการสัมผัสใกล้ชิดหรือมีโอกาสในการพบปะคนแปลกหน้าได้มากขึ้นนะครับรวมทั้งฤดูกาลนะครับเช่นฤดูร้อนหรือฤดูหนาวก็จะทำให้ประชาชนนี้มีพฤติกรรมหรือมีโอกาสที่จะสัมผัสอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับรวมทั้งการมีสุขอนามัยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ดีรับเชื้อมาแล้วก็จะมีโอกาสที่จะป่วยหรือแพร่เชื้อกับคนอื่นได้นะครับรวมทั้งปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับเรื่องวัฒนธรรมการเปิดเผยเรื่องรสนิยมทางเพศนะครับนิยมการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสหรือมีการอยู่ก่อนแต่งอะไรประมาณนี้ก็จะทำให้โอกาสในการที่จะมีการรับและแพร่เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับบทบาทของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับในระยะแรกก็คือในเรื่องของการป้องกันโรคล่วงหน้านะครับระยะที่2ก็คือการป้องกันควบคุมโรคเมื่อมีโรคเกิดขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาดำเนินมาตรการอะไรต่างๆในพื้นที่หรือในชุมชนอาจจะไม่ได้ดําเนินการด้วยตนเองนะครับซึ่งเวลาทํางานก็จะต้องอาศัยความร่วมมือหรือการทํางานเป็นทีมนะครับกับทีมสหวิชาชีพนะครับรวมทั้งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นชุมชนเป็นอสม.หรือเป็นหน่วยงานอื่นๆที่อยู่ในชุมชนนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินมาตรการตรงนี้นะครับสําหรับรายละเอียดของการป้องกันโรคล่วงหน้านะครับก็จะมีอยู่2มาตรการหลักๆนะครับก็คือมาตรการแรกก็คือการดําเนินตามมาตรการทั่วไปนะครับในเรื่องของการให้ความรู้ให้สุขศึกษาการส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนนะครับเพื่อที่จะตรวจจับหากมีโรคหรือมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในชุมชนก็จะสามารถที่จะตรวจจับเหตุการณ์ตรงนี้ได้นะครับสำหรับการดำเนินมาตรการทั่วไปนี้ก็จะสามารถใช้ได้กับทุกๆโรคไม่เฉพาะโรคใดโรคหนึ่งนะครับแล้วก็มาตรการการป้องกันเฉพาะโรคนะครับมาตรการนี้ก็จะเป็นการป้องกันที่จะมุ่งเป้าไปที่โรคใดโรคหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับโดยเฉพาะโรคที่จะมีการระบาดหรือเกิดขึ้นหรือพบได้บ่อยๆในชุมชนนะครับมีเช่นการฉีดวัคซีนนะครับการส่งเสริมการแนะนำให้ประชาชนหรือกลุ่มเสี่ยงมีการสวมถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงนะครับเรื่องของการรับประทานยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อ HIV นะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรการการป้องกันเฉพาะโรคนะครับสำหรับบทบาทของบุคลากรในการป้องกันควบคุมเมื่อมีโรคเกิดขึ้นนะครับก็จะเริ่มไปตั้งแต่เรื่องของการสอบสวนโรคนะครับซึ่งโรคติดต่อจากการสัมผัสหลายๆโรคเนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องออกสอบสวนนะครับแต่ว่าในบางโรคนะครับที่มีความจำเป็นหรือมีความสำคัญหรืออาจจะมีเงื่อนไขนะครับอาจจะต้องมีการออกสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่เช่นมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นหรือมีการป่วยเป็นกลุ่มก้อนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ในชุมชนตรงนี้ก็จะต้องมีการออกไปสอบสวนโรคเพื่อที่จะหาข้อมูลนะครับหารายละเอียดต่างๆนะครับมาวางมาตรการในการควบคุมป้องกันโรค
ครับรวมทั้งการติดตามผู้ป่วยนะครับกลุ่มเสี่ยงนะครับเพื่อให้มารับการตรวจยืนยันถ้าสงสัยนะครับและก็ได้รับการตรวจแล้วก็ยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยจริงก็จะได้รับการรักษาแล้วก็ดำเนินมาตรการการควบคุมป้องกันโรคนะครับทั้งในคนในสิ่งแวดล้อมนะครับมีมาตรการในเรื่องของการยับยั้งการแพร่ระบาดนะครับการตัดวงจรการแยกโรคในบางโรคนี่อาจจะต้องมีการแยกผู้ป่วยนะครับเช่นโรควัณโรคดื้อยานี่ครับอาจจะต้องมีการแยกโรคแยกผู้ป่วยนะครับการทำลายเชื้อจากของใช้สิ่งขับถ่ายสารคัดหลั่งอะไรต่างๆของผู้ป่วยที่อาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อนะครับแล้วก็เรื่องของการดำเนินการป้องกันการเสียชีวิตและความพิการนะครับแนะนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาให้มีการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการฟื้นฟูสภาพนะครับป้องกันไม่ให้มีความพิการเกิดขึ้นนะครับครับในส่วนของเนื้อหาในตอนที่2นะครับก็จะเป็นการกล่าวถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์นะครับซึ่งเนื้อหาในตอนที่2นี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อหลักๆก็คือความหมายความเป็นมาและสาเหตุของโรคนะครับหัวข้อที่2ก็คือสถานการณ์และแนวโน้มของโรคนะครับหัวข้อที่3ก็คือการติดต่ออาการการวินิจฉัยแล้วก็การดูแล

ักษาแล้วก็หัวข้อที่4ก็คือแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคอื่นนะครับสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับหรือเรียกย่อๆว่า STI นะครับเป็นกลุ่มโรคที่ติดต่อที่มักแพร่โดยการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งการมีเพศสัมพันธ์นั้นก็จะมีอยู่3ช่องทางหลักๆก็คือช่องทางแรกก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอดนะครับช่องทางที่2ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักเช่นในกลุ่มชายรักชายนะครับแล้วก็การมีเพศสัมพันธ์ทางปากหรือการทําออรัลเซ็กนะครับหรืออาจจะมีการใช้อวัยวะอื่นๆนะครับในการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งจะทำให้เกิดการติดต่อของเชื้อโรคนะครับซึ่งการมีเพศสัมพันธ์นี้ต้องเป็นการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันหรือมีการสวมถุงยางอนามัยนะครับสำหรับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือที่เรียกเดิมว่ากามโรคนะครับก็จะเป็นพวกโรคซิฟิลิสน้องในอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อโปรโตซัวนะครับเช่นโรคเลิมโรคไวรัสตับอักเสบบีประมาณนี้นะครับสำหรับความหมายของโรคเอดส์แล้วก็ HIV นี้นะครับจริงๆHIV เนี่ยเป็นเชื้อที่ทำให้มีโอกาสในการที่จะป่วยเป็นโรคเอดส์นะครับเมื่อผู้ติดเชื้อได้รับเชื้อ HIV เข้าไปเนี่ยก็จะไปทำลายภูมิคุ้มกันโรคในร่างกายนะครับโดยมีเซลล์ที่เป็นเป้าหมายของเชื้อ HIV ตัวนี้ก็คือ CD4 หรือ CD4นะครับเข้าไปทำลายเชื้อแล้วก็ทำให้ปริมาณภูมิคุ้มกันนี้ลดลงจนภูมิคุ้มกันอ่อนแอนะครับทำให้มีโอกาสที่จะติดเชื้อหรือเกิดโรคเชื้อฉวยโอกาสนะครับเช่นเป็นวัณโรคหรือเป็นโรคปอดบวมหรือเชื้อราในสมองอะไรพวกนี้นะครับก็จะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าโรคเอดส์นะครับสำหรับสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยจริงๆในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นในระดับโลกแล้วก็ในระดับประเทศเนี่ยสถานการณ์นี้แนวโน้มเนี่ยค่อนข้างจะมีทิศทางไปในแนวทางที่ดีขึ้นก็คือมีจำนวนที่ลดลงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีรายงานการติดเชื้อหรือผู้ป่วยรายใหม่ไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยจำนวนมากในแต่ละปีนะครับแล้วก็ในกลุ่มเยาวชนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่ม15-24 ปีเนี่ยยังมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เช่นโรคซิฟิลิสแล้วก็โรคน้องในนะครับสำหรับช่องทางการติดเชื้อ HIV เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ช่องทางหลักๆนะครับช่องทางแรกก็คือติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่นะครับประมาณ80-90หรือ90%เนี่ยจะติดการมีเพศสัมพันธ์นะครับส่วนช่องทางที่2ก็คือการติดเชื้อจากมารดาสู่ทารกตรงนี้ก็ปัจจุบันนี้มีน้อยมากนะครับหรือแทบจะไม่มีเลยเนื่องจากว่าเรามียาต้านไวรัสให้กับแม่ที่ติดเชื้อ HIV ซึ่งเมื่อลูกคลอดออกมาเนี่ยก็จะมีที่จะติดเชื้อจากแม่ได้น้อยลงนะครับแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือการติดต่อทางเลือดแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเลือดนะครับซึ่งช่องทางนี้ก็จะมีกลุ่มที่จะติดต่อจากทางเลือดก็คือกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดซึ่งอาจจะมีโอกาสในการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันนะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่จะติดเชื้อจากการไปรับเลือดหรือไปรับบริจาคอวัยวะต่างๆจากสถานพยาบาลของรัฐเนี่ยก็ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าเรามีมาตรการในการตรวจคัดกรองเลือดหรืออวัยวะต่างๆเป็นอย่างดีก็ทำให้ไม่มีอุบัติการณ์หรือไม่มีการติดต่อผ่านช่องทางนี้นะครับสำหรับแหล่งที่อยู่ของเชื้อ HIV นี่ก็มีอยู่ในสารคัดหลั่งของร่างกายนะครับซึ่งเชื้อ HIV นี่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในคนเท่านั้นนะครับไม่ได้อยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมภายนอกร่างกายของผู้ป่วยหรือของคนได้นะครับในสารคัดหลั่งที่มีเชื้อค่อนข้างมากนะครับก็จะไล่มาตั้งแต่เลือดน้ำเหลืองน้ำในช่องคลอดน้ำอสุจินะครับมาจนถึงน้ำนมนะครับส่วนน้ำนมนี่ก็จะมีปริมาณที่น้อยกว่าเลือดหรือน้ำอสุจินะครับสำหรับกลุ่มประชากรหลักในการดำเนินมาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคนะครับก็จะมีกลุ่มประชากรหลักๆอยู่5กลุ่มนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสหรือมีพฤติกรรมที่จะมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยงหรือพบบัตรการหรือพบความชุดของการติดเชื้อ HIV ค่อนข้างสูงนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มชายรักชายหรือชายที่มีรสนิยมในการที่จะมีเพศสัมพันธ์กั

กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีจีบนะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะพบอัตราการติดเชื้อค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการทางเพศนะครับกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มคนข้ามเพศหรือกลุ่มคนที่มีการแปลงเพศหรือ transgender นะครับแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มผู้หญิงและเด็กนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีอาการติดเชื้อ HIV แล้วก็ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV นะครับสำหรับการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการวินิจฉัย อยู่3ประการนะครับประการแรกก็คือเรื่องของการอาศัยเกณฑ์ทางคลินิกหรืออาการป่วยของผู้ป่วยนะครับประกอบกับการใช้ประวัติหรือพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเสี่ยงว่าอาจจะมีพฤติกรรมเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะรับเชื้อมาอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการนะครับแทบจะทุกโรคนะครับจะต้องมีการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อหรือการเป็นผู้ป่วยนะครับเช่นการตรวจเลือดหรือการตรวจจากสารคัดหลั่งของร่างกายนะครับสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็จะประกอบไปด้วยหลายๆแนวทางหลายๆมาตรการนะครับเริ่มตั้งแต่การส่งเสริมความรอบรู้นะครับมีการให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงนะครับมีการเฝ้าระวังโรคนะครับเช่นการเฝ้าระวังในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้ออาจจะมีการไปตรวจคัดกรองนะครับมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมหรือการเฝ้าระวังการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็ HIV ในกลุ่มนั้นนะครับพยายามส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มเสี่ยงเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันนะครับรวมทั้งการตรวจหาเชื้อหากพบว่าตัวเองมีพฤติกรรมเสี่ยงนะครับหากพบว่ามีการติดเชื้อนะครับก็จะมีการส่งเสริมให้เข้าสู่การรักษาการกินยาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งการเข้าสู่การรักษาตรงนี้มีความสำคัญส่วนหนึ่งก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่นได้แล้วก็สืบเนื่องจากมัดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เนี่ยก็จะมีประเด็นในเรื่องของการตีตาแล้วก็การเลือกปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการส่งเสริมการสร้างกระแสเพื่อให้ไม่มีการตีตาและเลือกปฏิบัติก็จะทำให้กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาได้มากขึ้นก็จะเป็นการป้องกันการควบคุมโรคที่ดีอีกอย่างนึงนะครับซึ่งมาตรการต่างๆนั้นนะครับก็จะมีทั้งมาตรการเชิงรุกแล้วก็มาตรการเชิงรับโดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายที่ผมได้ยกตัวอย่างในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับครับสำหรับตอนที่3นะครับเป็นถึงรายละเอียดของโรคติดต่อจากการสัมผัสประเภทอื่นๆนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6โรคนะครับที่สำคัญนะครับได้แก่โรคเรื้อนนะครับโรคไวรัสตับอักเสบ B และโรคไวรัสตับอักเสบ C นะครับแล้วก็โรคตาแดงจากเชื้อไวรัสครับโรคไข้สุดใสโรคไข้กาลังแอดนะครับแล้วก็โรคฝีดาษวานอนนะครับเนื่องจากโรคเรื้อนโรคไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ตับอักเสบ C รวมทั้งโรคฝีดาษวานอนเนี่ย3-4โรคนี้นะครับเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญทางด้านสาธารณสุขกว่าโรคอื่นๆนะครับจึงจะขอกล่าวถึงรายละเอียดดังนี้นะครับสำหรับโรคเรื้อนนะครับเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียโรคนี้ก็เป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญนะครับถึงแม้ว่าจะพบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อรายใหม่ไม่เยอะแต่ว่าเป็นโรคที่สำคัญก็คือก่อให้เกิดความพิการทางด้านร่างกายแล้วก็มีผลกระทบทางด้านจิตใจเป็นอย่างมากกับผู้ป่วยนะครับส่งผลกระทบต่อครอบครัวหรือชุมชนนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะครับสำหรับโรคนี้นะครับเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเชื้อจะออกจากร่างกายของผู้ป่วยได้2ทางก็คือออกจากทางผิวหนังหรือบริเวณที่มีแผลของผู้ป่วยนะครับแล้วก็ออกทางน้ำคัดหลั่งของเยื่อจมูกซึ่งจะปนออกมากับการไอจามของผู้ป่วยแล้วก็แพร่ไปยังบุคคลอื่นผ่านระบบทางเดินหายใจนะครับเชื้อตัวนี้เมื่อออกจากร่างกายผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ค่อนข้างนานหลายวันทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคเรื้อนซึ่งเสี่ยงต่อการที่จะการสัมผัสแล้วก็ได้รับเชื้อจากผู้ป่วยนะครับเชื้อตัวนี้นะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับโดยปกติคนส่วนใหญ่ก็จะมีภูมิต้านทานที่สูงพอก็จะสามารถที่จะขับเชื้อแล้วก็กำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้นะครับส่วนคนที่อ่อนแอภูมิต้านทานไม่ดีตรงนี้นะครับไม่สามารถกำจัดเชื้อออกจากร่างกายได้นะครับก็จะเกิดอาการป่วยซึ่งมีระยะฟักตัวของโรคอยู่ที่ประมาณราวๆ5ปีนะครับอั
การก็จะมีอาการที่ผิวหนังแล้วก็ระบบประสาทไม่ได้การมีการรักษาเนี่ยก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีโอกาสพิการได้นะครับสำหรับการวินิจฉัยก็คือการตรวจรอยโรคบริเวณผิวหนังของโรคเรื้อนนะครับตรวจอาการชาหรือก็ตรวจเส้นประสาทโตนะครับแล้วก็มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากผิวหนังของผู้ป่วยนะครับสำหรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคเรื้อนที่สำคัญก็คือการเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยพิธีจะนำผู้ป่วยนะครับเข้าสู่การรักษานะครับส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นการยับยั้งหรือการป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่นที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวหรือชุมชนนะครับรวมทั้งเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อนให้ดีขึ้นนะครับสำหรับโรคต่อมานะครับก็คือโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C นะครับ2โรคนี้เนี่ยยังเป็นโรคที่ค่อนข้างที่จะสำคัญทางด้านสาธารณสุขนะครับโรคนี้มีความเหมือนกันนะครับมีความใกล้เคียงกันในแง่ของการติดต่อนะครับซึ่งติดต่อการมีเพศสัมพันธ์เป็นหลักนะครับแล้วก็มีอาการตับอักเสบเรื้อรังกลุ่มนี้นะครับคนที่เกิดหลังพ.ศ.นี้นะครับก็จะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับไวรัสตับอักเสบ B นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้กลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสในการติดเชื้อนี่เพิ่มมากขึ้นนะครับประชากรที่เกิดก่อนนะครับปีพ.ศ. 2535อัตราการติดเชื้อนี่จะอยู่ที่ราวๆร้อยละ 4.5 นะครับส่วนประชากรที่เกิดหลังพ.ศ. 2535เป็นต้นมานะครับก็จะมีอัตราการติดเชื้อที่ค่อนข้างน้อยก็คือร้อยละ 0.6 นะครับระยะฟักตัวของโรคนะครับเฉลี่ยอยู่ที่ 2-3 เดือนนะครับอาการเด่นๆของโรคนี้ก็คืออาการตัวเหลืองตาเหลืองนะครับบางรายรุนแรงก็จะเป็นโรคตับอักเสบนะครับสำหรับโรคไวรัสตับอักเสบ B นี่จะมีโอกาสในการเป็นตับอักเสบเรื้อรังน้อยกว่าไวรัสตับอักเสบ C นะครับแต่ว่าความชุกหรืออุบัติการของโรคไวรัสตับอักเสบ B นี่จะมีมากกว่าไวรัสตับอักเสบ C นะครับสำหรับการวินิจฉัยก็ด้วยการตรวจเลือดนะครับตรวจเลือดหาการติดเชื้อนะครับการรักษาโรคนี้นี่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ทั้งไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ไวรัสตับอักเสบ Cนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C เนี่ยส่วนใหญ่จะหายเองได้นะครับสามารถที่จะขับเชื้อออกจากร่างกายแล้วก็เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับมีอยู่ส่วนหนึ่งหรือส่วนน้อยเท่านั้นที่จะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังแล้วก็ตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับนะครับแต่อย่างที่บอกว่าหากมีการตรวจพบเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษานะครับอาจจะมีการกินยาหรือมียาฉีดนะครับในบางรายก็จะมีการผ่าตัดเปลี่ยนตับตรงนี้ก็จะช่วยให้สามารถลดการกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังได้รวมทั้งการปฏิบัติตัวนี้เป็นการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตรงนี้นะครับสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคนะครับมันจะมีอยู่หลายมาตรการหลายแนวทางนะครับมาตรการหนึ่งที่สำคัญก็คือการป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B จากแม่สู่ลูกนะครับซึ่งลูกเนี่ยเวลาติดเชื้อจากแม่นะครับโอกาสในการที่จะกลายเป็นตับอักเสบเรื้อรังของลูกซึ่งเป็นวัยเด็กเนี่ยจะมีโอกาสมากกว่าวัยผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นจึงเน้นย้ำหรือก็เข้มข้นในเรื่องของการป้องกันไม่ให้เด็กนะครับได้รับเชื้อไวรัสตับอักเสบ B จากแม่นะครับรวมทั้งการป้องกันในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขซึ่งมีโอกาสที่จะสัมผัสผู้ป่วยสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วยตรงนี้ก็จะมีโอกาสมากในการที่จะได้รับเชื้อนะครับรวมทั้งการคัดกรองในกลุ่มประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีโอกาสได้รับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B และ C นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายกลุ่มผู้ต้องขังกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีดนะครับสำหรับโรคสุดท้ายนะครับก็คือโรคฝีดาษวานรนะครับหรือมังกี้ป็อกนะครับหรือเรียกย่อๆสั้นๆว่าเอ็มป็อกนะครับค้นพบครั้งแรกในลิงนะครับในปี2501นะครับที่ประเทศเดนมาร์กนะครับโรคนี้นะครับมีความคล้ายกับโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษนะครับแยกออกจากกันได้ยากนะครับเมื่อดูจากลักษณะทางคลินิกนะครับประมาณ170นี่แพร่จากคนจากสัตว์สู่คนนะครับโรคนี้เนี่ยมีถิ่นระบาดอยู่แถบแอฟริกากลางแล้วก็แอฟริกาตะวันตกนะครับในปี2546เนี่ยมีการระบาดในซีกโลกตะวันตกนะครับในการระบาดครั้งนั้นเนี่ยพบผู้ป่วยอยู่47รายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อช่วงเร็วๆนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับวันที่13พฤษภาคม2565องค์การอนามัยโลกเนี่ยได้รับรายงานการระบาดของโรคฝีดาษวานรนอกพื้นที่เสี่ยงอีกครั้งนะครับซึ่ง
กติโรคนี้ก็จะระบาดอยู่แถวๆแอฟริกากลางนะครับถ้ามีการระบาดนอกพื้นที่หรือไปยังประเทศอื่นหรือไปยังประเทศอื่นก็จะมีความวิตกกังวลว่าเอ๊ะอาจจะมีการระบาดใหญ่คล้ายๆกับโรคโควิด19หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นองค์การอนามัยโลกก็เลยประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศนะครับสำหรับเชื้อไวรัสมังกี้ป็อกซ์นะครับจะมีระยะฟักตัวอยู่ประมาณ14วันนะครับเข้าสู่ทางร่างกายทางระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ติดต่อจากการสัมผัสทางผิวหนังที่ตุ่มหรือบาดแผลแล้วก็เยื่อบุต่างๆของผู้ป่วยนะครับอาการก็จะมีไข้อ่อนเพลียน้ำต่อมน้ำเหลืองโตนะครับหลังจากมีไข้ประมาณ2วันก็จะเริ่มมีผื่นขึ้นนะครับบริเวณใบหน้าแล้วก็อวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับนะครับสำหรับการป้องกันโรคฝีดาษวานรนะครับก็จะป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษนะครับแล้วก็ในส่วนของการแยกกักผู้ป่วยนะครับจนกระทั่งผู้ป่วยจะตกสะเก็ดนะครับตกสะเก็ดตุ่มแผลแห้งนะครับหรือกรณีที่ผู้ป่วยที่ไม่มีตุ่มนะครับก็จะมีการแยกโรคหลังจากมีไข้7วันนะครับแล้วในกรณีที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือกลุ่มเสี่ยงนะครับก็จะมีการเฝ้าระวังสังเกตอาการนาน21วันหลังจากสัมผัสเชื้อนะครับเมื่อวันที่10พฤษภาคม2566องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าโรคฝีดาษวานรเนี่ยไม่ได้เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วนะครับสืบเนื่องจากว่าการระบาดเนี่ยไม่ได้มีการแพร่ระบาดไปยังหลายๆทวีปหรือหลายประเทศเหมือนดังเช่นโรคโควิด19นะครับก็เลยยกเลิกประกาศตรงนี้ไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามในประเทศไทยนี่ยังต้องมีการเฝ้าระวังป้องกันโรคตรงนี้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้พบผู้ป่วยจำนวนมากแต่ก็ยังได้รับรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นในกลุ่มชายรักชายนะครับที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับโดยสรุปนะครับโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับหลายๆโรคเนี่ยยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญแล้วก็มีความรุนแรงทั้งต่อตัวผู้ป่วยเองต่อครอบครัวต่อชุมชนนะครับส่งผลกระทบหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจและก็ทางด้านสังคมนะครับโรคเอดส์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยถึงแม้ว่าแนวโน้มการระบาดนี่จะดีขึ้นแต่ว่าก็ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่เป็นจํานวนมากครับโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนในกลุ่มนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะครับซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังแล้วก็ดําเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับรวมทั้งโรคฝีดาษวานรนะครับซึ่งยังคงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชายนะครับปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเชื้อโรคนะครับทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาสภาพแวดล้อมเปลี่ยนสภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้มีผลกระทบต่อการเกิดการกระจายของโรคติดต่อจากการสัมผัสนะครับซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นต่อไปนะครับ

ที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดวันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซที่จัดตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดพระราคุณป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทั้งนี้ด้วยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดมีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทยและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2531เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติแบบครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบจากพืชการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดไปจนถึงการสร้างสารปรุงแต่งกลิ่นจนในปัจจุบันผลิตสารสกัดธรรมชาติกว่า300ชนิดมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเติมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาสมุนไพรแต่ละชนิดว่ามีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดสอบพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM2.5 ได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้พฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ชีวิตในทุกวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป

มเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17เวลา 17:46 นาทีวันนี้สมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อไทยพัฒนาครั้งที่17กราบบังคมทูลเบิกพลอากาศเอกเสกสรรคันธา

ผู้บัญชาการทหารอากาศเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนากองทัพอากาศจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่สืบสานแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด A Symphony of Memory บทเพลงแห่งรักในความทรงจำเพื่อสะท้อนความรักชาติความเสียสละการปกป้องอธิปไตยและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชนไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์และการแสดงอันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างสง่างามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลกการแสดงมีวงซิมโฟนีออร์เคสตรากองทัพอากาศซึ่งเป็นวงดนตรีมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศประกอบด้วยนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงกว่า200คนภายใต้การอำนวยเพลงของนาวาอากาศเอกลิขิตบุญญาและนาวาอากาศโทพิรุณเจวงโดยมีนาวาอากาศเอกธนสรุตธงชัยธนเกตผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อาทิเพลงขวัญใจไทยทั้งมวลและแม่แห่งแผ่นดินเพลงวันที่มีการศึกษาเพลงคืนบ้านดอยเพลงหัวใจทศกัณฐ์เพลงยักษ์ประเทศไทยเพลงสยามมนุษย์สติเพลงเชิดหรือเดี่ยวระนาดเอกสามรางเพลงสายลมที่มองไม่เห็นเพลงนารีรัตนาและเพลงชัยพัฒนาโดยรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3วันนี้เวลา 9:49 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จัดโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์เพื่อเผยพระราชกิจติคุณรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานคุณสมบัติจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน11คนใน7ประเทศทั่วโลกและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูอดีตผู้อำนวยการสถาบันโลหิตวิทยาแห่งเซี่ยงไฮ้และประธานสภากาชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้ผู้อำนวยการกิติมศักดิ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3ภายใต้หัวข้อ Thailand Against Cancer as One Genomic Medicine ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่สำคัญในด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มาแบ่งปันเจาะลึกถึงเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์งานวิจัยและ

0: ยาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3
1: มีความยินดี

ากนั้นทรงฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบโพรไมอีโลไซติกด้วยยาออทรานส์เรติโนอิกแอซิดหรือ ATRA ร่วมกับซาหนูไตรออกไซด์หรือ ATO ซึ่งเป็นแนวทางการบำบัดมะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ปรับสภาพเติบโตเป็นเซลล์ปกติโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทางนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้เป็นบุคคลผู้ปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโพรไมอีโลไซติกหรือ APL แต่เดิมเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดสู่การคิดค้นการรักษาจนมีอัตราหายขาดสูงถึง95%ด้วยการใช้กรดวิตามิน A ร่วมกับสารหนูไตรออกไซด์ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จแรกของโลกที่ไม่ใช้ยาเคมีบำบัดและกลายเป็นต้นแบบของการแพทย์แม่นยำที่ไม่จดลิขสิทธิ์ที่ไม่จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในการค้นพบเพื่อบ่งการแพทย์นำไปเป็นตำรับยารักษาแก่ผู้ป่วยทั่วโลกอันสอดคล้องกับพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งในราคาถูกได้อย่างเท่าเทียมสำหรับ

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์หรือ Princess จุฬาภรณ์ Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีเจริญพระชนมพรรษา65ปี4กรกฎาคม2565เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศโดยทรงอุทิศพระองค์ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการขับเคลื่อนความร่วมมือและแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเพื่อการป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยจากโรคมะเร็งโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งตลอดจนประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องท่านนี้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2567ท่านนี้ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทุกคนได้รับโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐเพื่อยกย่องคุณูปการอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรพรรดิราชาวาสณพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 17:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่อาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการ

ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและวัดพยุรวงศาวาสจัดขึ้นเพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งยังเป็นการสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสำนักเทศนาที่โด่งดังตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมของประชาชนสำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นโดยมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นการช่วยเหลือสังคมไทยอีกทางหนึ่ง

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผู้ตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผู้ตูมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดกระราบกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยลึกพร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งโดยสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2,552 ให้แก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำสายใหญ่ความยาว 3.6 กิโลเมตรสามารถน้ำได้ประมาณ 297,000 ลูกบาศก์เมตรต่อมาในปี2566กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการเพิ่มก่อสร้างเสริมสปริงเวย์ 0.5 เมตรและขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำส่งผลให้ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 444,000 ลูกบาศก์เมตรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานมีลักษณะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์กั้นแม่น้ำเพชรบุรีที่บริเวณเขาไม้รวกมาบรรจบกันที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานความสูงจากฐานราก58เมตรความยาวสันเขื่อน760เมตรกว้าง8เมตรเริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่ปี2508มีพื้นที่รับน้ำ 2,210 ตารางกิโลเมตรนอกจากใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีโรงงานไฟฟ้าชนิดกังหันน้ำจำนวน1แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 19,000 กิโลวัตต์จำนวน1เครื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าปีละ78ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถขยายพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจากเดิมจำนวน 214,000 ไร่เพิ่มเป็น 336,000 ไร่มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ในหน้าแล้ง 174,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุป

อุปโภคบริโภคตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจนถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรีได้เต็มประสิทธิภาพองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศาลาภักดีแผ่นดิน66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่จำนวน104ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนจำนวน40ตัวอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อตั้งเมื่อปี2559ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งเส้นทางสัญจรระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขฟื้นฟูระบบนิเวศส่งเสริมอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ดินน้ำและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าแบบเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันอย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาจังหวัดชลบุรีและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดพิชยญาติการามวัดทองนพคุณวัดวิเศษการกรุงเทพมหานครวัดเขาคล้องชัยจังหวัดอุทัยธานีวัดห้วยเจริญสุขวัดโคนอนจังหวัดสิงห์บุรีวัดอุบลบรรณารามวัดอมรญาติสมาคมจังหวัดราชบุรีและวัดนาห้อมจังหวัดบนราชธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดลพบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดมงคลวรารามวัดชัยพฤกษสมาลาวัดแก้วและวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดเทพกุญชรวัดตโนดวัดโคกช้างสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมบริษัทสวนอุตสาหกรรมบินโคสจำกัดมหาชนบริษัทรีเทลบิสเนสโซลูชั่นจำกัดและสโมสรโรตารี่เจริญ

นครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดวชิรธรรมาวาสกรุงเทพมหานครวัดในสองวิหารวัดพุทธภาวนารามวัดชัยมงคลจังหวัดสมุทรปราการวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดบันลังจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาในเวลา 19 นาฬิกาบริษัทโรงพยาบาลไทยนครินทร์จำกัดมหาชนโรงพยาบาลพัทรินทร์และแลนด์มาร์คแลงคาสเตอร์โฮเทลกรุ๊ปมูลนิธิคุณหญิงสุภัทราสิงห์หลกะคณะพันตำรวจโทพิชยพงศ์ขจรรัตนเศษบริษัทเบลบล็อกเกอร์จำกัดและคณะนายบุษินหุ่นกลอยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิคณะประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลสีดงเย็นจังหวัดเชียงใหม่สมาคมแม่บ้านจังหวัดพังงาโรงสุรนารีวิทยา2จังหวัดนครราชสีมาวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองจังหวัดอ่างทองสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาวจังหวัดตรังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีและวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบคณะประชาชนตำบลดอนทองจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลสีดงเย็นจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนสุรนารีวิทยา2จังหวัดนครราชสีมากลุ่มบริษัทโรงพยาบาลนครทนจำกัดมหาชนสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานองค์การมหาชนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรีโรงเรียนบ้านหนองตะครองจังหวัดนครราชสีมาและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก่อเกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศักดิ์บาลีกรมหม่อมสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชา

0: ชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิศวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: สร้างขึ้นร่วมกันนะคะในกระบวนการปรึกษานะคะเพื่อให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยได้มีการถ่ายโยงความทรงจำในอดีตนะคะที่ได้เก็บกดไว้ในจิตไร้สำนึกมาสู่การรับรู้ในจิตสำนึกนะคะโดยเป็นกระบวนการปรึกษาที่ใช้ระยะเวลายาวนานมากเลยค่ะกว่าทฤษฎีการปรึกษาอื่นๆนะคะสำหรับในตัวของลำดับขั้นนะคะในการบริการปรึกษานะคะก็จะแบ่งออกเป็น4ขั้นด้วยกันนะคะคือขั้นเริ่มต้นซึ่งในขั้นนี้นะคะก็จะเป็นขั้นที่จะทำความรู้จักกันระหว่างผู้ให้บริการปรึกษากับผู้รับบริการปรึกษาเน้นในเรื่องของการประเมินประวัตินะคะแล้วก็ปูพื้นฐานในการเข้าสู่กระบวนการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ขั้นต่อมาคือขั้นการพัฒนาการถ่ายโยงความรู้สึกขั้นทำความเข้าใจประเด็นปัญหานะคะและขั้นสุดท้ายคือขั้นยุติการปรึกษาหรือขั้นยุติการถ่ายโยงความรู้สึกค่ะสำหรับเทคนิคเฉพาะของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะก็จะเป็นเทคนิคที่ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยจำเป็นต้องผ่านการฝึกฝนจนเกิดความชำนาญนะคะเนื่องจากเทคนิคของทฤษฎีนะคะจะมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์และการตีความเป็นหลักนะคะโดยเทคนิคเฉพาะที่สำคัญนะคะมีด้วยกัน5เทคนิคนะคะเทคนิคที่1นะคะคือการเชื่อมโยงโดยอิสระเทคนิคนี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคที่เป็นเหมือนพื้นฐานเลยนะคะที่จะต้องฝึกฝนให้ผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยได้ฝึกในการเชื่อมโยงประสบการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในความนึกคิดของตนเองนะคะแล้วก็ให้สื่อสารออกมาโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์นะคะเพื่อที่จะเป็นการดึงสิ่งที่อยู่ในจิตไร้สำนึกนะคะให้ขึ้นมาอยู่ในจิตสำนึกค่ะเทคนิคต่อมาคือการวิเคราะห์และตีความการต่อต้านนะคะซึ่งผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่สังเกตนะคะว่าผู้รับบริการปรึกษาเนี่ยได้มีท่าทีหรือการแสดงออกถึงการต่อต้านหรือการใช้กลไกป้องกันตนนะคะแล้วก็จะต้องนำสิ่งนั้นนะคะออกมาพูดคุยในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการปรึกษาค่ะเทคนิคที่3นะคะคือการวิเคราะห์และตีความการถ่ายโยงความรู้สึกเทคนิคที่4มองว่าความฝันเนี่ยค่ะเป็นสะพานที่เชื่อมโยงสิ่งที่อยู่ในจิตไร้สำนึกมาสู่จิตสำนึกนะคะและเทคนิคสุดท้ายก็คือเทคนิคของการตีความค่ะสำหรับข้อดีและข้อจำกัดของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะข้อดีของทฤษฎีนี้นะคะก็คือ เนื่องจากว่าแนวคิดทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญนะคะกับพื้นฐานความรู้ในการทำความเข้าใจมนุษย์ในเชิงลึกนะคะการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ในอดีตที่มีอิทธิพลกับการดำเนินชีวิตสัมพันธภาพและอาการความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะการตระหนักถึงประเด็นเรื่องสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการซึ่งประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นในด้านของจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะที่ในปัจจุบันก็ให้ความสำคัญค่ะสำหรับข้อจำกัดของทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะทฤษฎีนี้ส่วนใหญ่จะถูกมองว่ามีมุมมองต่อมนุษย์ในแง่ลบนะคะเนื่องจากมองว่าพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์เนี่ยถูกขับเคลื่อนโดยสัญชาตญาณทางเพศและสัญชาตญาณทางความก้าวร้าวอีกทั้งแนวคิดลำดับขั้นพัฒนาการทางเพศจะมุ่งอธิบายประสบการณ์ในช่วงวัยเด็กถึงวัยรุ่นขาดการอธิบายมนุษย์ในช่วงวัยผู้ใหญ่นะคะการอธิบายโครงสร้างของบุคลิกภาพก็จะมุ่งเน้นที่จุดยึดติดตามแต่ละช่วงวัยโดยขาดการอธิบายอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะนอกจากนี้กระบวนการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ยังถูกมองว่าเป็นกระบวนการที่ชี้นำแนวทางให้แก่ผู้รับบริการปรึกษาที่ค่อนข้างมากนะคะรวมถึงเทคนิคต่างๆจะมุ่งเน้นที่การวิเคราะห์แล้วก็ตีความจากมุมมองของผู้ให้บริการปรึกษาเป็นหลัก สำหรับการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ในการให้บริการปรึกษานะคะเนื่องจากทฤษฎีนี้นะคะเป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ในอดีตผู้รับบริการปรึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในมีความทรงจำในอดีตแล้วก็มีประสบการณ์ในอดีตที่ค่อนข้างมากนะคะจึงพบว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในช่วงวัยกลางคนไปจนถึงผู้ที่มีอายุที่ค่อนข้างมากแล้วก็มุ่งเน้นในบริบทของต่างประเทศเป็นหลักนะคะเนื่องจากเป็นทฤษฎีที่ไม่ค่อยมีการนำมาใช้ในประเทศไทยนะคะในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์ในการให้บริการปรึกษาก็จะแสดงให้เห็นถึงการนำหลักการของทฤษฎีนะคะมาเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจประเด็นปัญหาของผู้รับบริการปรึกษาร่วมกับการใช้เทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาในการให้บริการนะคะโดยผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกฝนจนมีความชำนาญนะคะจนสามารถนำเทคนิคของทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะเพื่อให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของการให้บริการปรึกษาค่ะทฤษฎีการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์นะคะหลายท่านอาจจะมองว่าทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ดั้งเดิมนะคะแล้วก็เป็นทฤษฎีที่อยู่คู่กับการปรึกษาเชิงจิตวิทยามาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็อาจจะไม่ค่อยพบการใช้ในปัจจุบันนะคะเนื่องจากว่าในการที่จะเข้ารับบริการปรึกษาแบบจิตวิเคราะห์เนี่ยผู้ให้บริการปรึกษาก็จะต้องเป็นผู้ที่ถูกฝึกได้รับการฝึกฝนมาอย่างเฉพาะนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการปรึกษาเนี่ยใช้เวลาที่ค่อนข้างยาวนานนะคะเนื่องจากมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ในอดีตนะคะมากกว่าในการทำความเข้าใจบุคคลนะคะจากประสบการณ์ในช่วงวัยเด็กหรือช่วงที่มีจุดติดต่างๆนะคะของพัฒนาการนะคะแต่ทฤษฎีนี้นะคะก็มีประโยชน์แล้วก็มีความสำคัญอย่างมากนะคะเนื่องจากเป็นทฤษฎีที่ทำให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยค่ะได้ทำความเข้าใจเนาะผู้รับบริการปรึกษาในเชิงลึกนะถึงประวัติความเป็นมานะคะสิ่งที่มีอิทธิพลต่อประเด็นปัญหาในปัจจุบันนะคะรวมถึงยังเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจการต่อต้านหรือการใช้กลไกการป้องกันตนนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่หากผู้รับบริการปรึกษาใช้อย่างไม่ยืดหยุ่นนะคะก็จะส่งผลให้ผู้รับบริการปรึกษามีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวตามมานะคะซึ่งการต่อต้านหรือการใช้กลไกการป้องกันตนนี้นะคะในปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เป็นสัญญาณเนาะที่ช่วยให้ผู้ให้บริการปรึกษาเนี่ยได้รับรู้ว่าในขณะนี้เนาะกระบวนการปรึกษาเนี่ยกำลังดำเนินไปถึงขั้นไหนเนาะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้รับบริการปรึกษามีการใช้กลไกการป้องกันตนนะคะก็อาจจะแสดงให้เห็นว่ากำลังเข้าใกล้ประเด็นที่เป็นจุดที่ทำให้เขาไม่อยากที่จะสื่อสารนะคะทฤษฎีนี้จึงเป็นทฤษฎีที่สำคัญนะคะที่จะเป็นพื้นฐานนะคะในการความรู้ขององค์ความรู้แล้วก็ในการทำความเข้าใจผู้รับบริการปรึกษาค่ะตอนที่2ทฤษฎีการปรึกษาแบบภาวนิยมค่ะสำหรับประวัติความเป็นมาของทฤษฎีการปรึกษาแบบภาวนิยมนะคะทฤษฎีนี้นะคะมีภูมิหลังมาจากแนวคิดเชิงปรัชญาภาวนิยมในช่วงศตวรรษที่19นะคะซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นในยุคที่ยุโรปนะคะกำลังประสบกับภัยสงครามนะคะซึ่งสืบเนื่องจากผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่2นะคะภายหลังจากสงครามนะคะส่งผลให้ชาวยุโรปจำนวนมากนะคะต้องพบกับการรู้สึกสูญเสียนะคะว่าชีวิตได้ถูกทำลายลงนะคะจากการสูญเสียของสงครามนะคะทำให้พวกเขาเนี่ยต้องดิ้นรนกับปัญหาที่ประสบนะคะเพื่อการดำรงชีวิตอยู่พร้อมด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะความแปลกแยกความรู้สึกไร้ความหมายมุมมองของนักเขียนและนักปรัชญาภาวนิยมชาวยุโรปในยุคแรกๆนะคะก็จะมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลในการใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวในโลกการเผชิญกับความวิตกกังวลในสถานการณ์ดังกล่าวข้อจำกัดของมนุษย์และมิติของชีวิตที่สลดหดหู่ค่ะซึ่งทฤษฎีนี้นะคะก็จัดเป็นทฤษฎีการปรึกษากลุ่มมนุษยนิยมนะคะสืบเนื่องมาจากในยุค1970แล้วก็1980นะคะจัดว่าเป็นการให้บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาคลื่นลูกที่3นะคะโดยเป็นการบูรณาการแนวคิดสำคัญนะคะที่มาจากนักปรัชญาในยุคสงครามโลกครั้งที่2นะคะในพวกทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความกลัวความวิตกกังวลเจตจำนงในการดำรงชีวิตอยู่เสรีภาพทางเลือกแล้วก็ความหมายนะคะมาใช้ในการทำความเข้าใจมนุษย์นะคะแล้วก็พัฒนาแนวคิดทฤษฎีแล้วก็แนวปฏิบัติในการให้บริการปรึกษาแบบภาวนิยมนะคะโดยมีนักจิตวิทยาที่สำคัญนะคะที่เป็นผู้ที่นำแนวคิดเชิงปรัชญามาพัฒนาสู่ทฤษฎีการปรึกษาแบบภาวนิยมยุคใหม่ที่สำคัญ3ท่านนะคะคือวิกเตอร์แฟรงโคลโรโลเมและเออร์วินยาลอมค่ะ ซึ่งทั้ง3ท่านนี้นะคะก็จะมีจุดเน้นในเรื่องของแต่ละทฤษฎีนะคะที่ให้ความสำคัญกับปรัชญาภวนิยมในแต่ละจุดที่แตกต่างกันออกไปค่ะสำหรับแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาแบบภวนิยมนะคะก็จะประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญทั้งหมด11ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกนะคะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมุมมองต่อธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวคิดของทฤษฎีการปรึกษาแบบภวนิยมค่ะทฤษฎีนี้นะคะจะเชื่อว่ามนุษย์มีคุณค่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตนและมีความสามารถที่จะตระหนักรู้ในตนเองมนุษย์มีเสรีภาพที่จะเลือกและรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาของการเลือกของตนมนุษย์แสวงหาเอกลักษณ์และแสวงหาสัมพันธภาพกับผู้อื่นมนุษย์มีความปรารถนาที่จะค้นหาความหมายจุดมุ่งหมายค่านิยมและเป้าหมายของชีวิตการดำรงอยู่ของมนุษย์เป็นสภาวะที่ไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาความวิตกกังวลเป็นเงื่อนไขของการดำรงอยู่ของมนุษย์คือการค้นพบและการสร้างความรู้สึกของการดำรงอยู่ในฐานะมนุษย์ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการดำรงอยู่หรือการมีชีวิตอยู่ในโลกนะคะก็เป็นหมายถึงการความสามารถนะคะของมนุษย์ที่จะสามารถคิดสะท้อนเหตุการณ์และระบุความหมายให้กับเหตุการณ์ต่างๆที่ตนเองประสบพบเจอโดยธรรมชาติของความวิตกกังวลนะคะนักปรัชญาภวนิยมมีมุมมองต่อความวิตกกังวลว่าเป็นสิ่งที่นำไปสู่เสรีภาพและความจริงแท้ของชีวิตความวิตกกังวลเป็นเงื่อนไขของการดำรงอยู่ในการดำเนินชีวิตนั้นนะคะเป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะต้องพบเจอกับความวิตกกังวลนั่นคือความวิตกกังวลที่เป็นผลมาจากการเผชิญหน้ากับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ได้แก่ความตายอิสรภาพทางเลือกความโดดเดี่ยวและการไร้ความหมายจากมุมมองดังกล่าวนะคะโรโรเมย์ได้สร้างแนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวลในแง่มุมบวกโดยเขาเน้นย้ำว่าความวิตกกังวลเนี่ยเป็นเรื่องปกติของชีวิตและเป็นผลลัพธ์ของการดำรงอยู่ของมนุษย์มนุษย์ไม่ควรที่จะหลีกหนีความวิตกกังวลแต่พึงน้อมรับความวิตกกังวลไว้นะคะในฐานะประสบการณ์ของชีวิตที่มนุษย์พึงสำรวจมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ตรงต่อความวิตกกังวลอย่างสร้างสรรค์ค่ะแนวคิดต่อมานะคะความรู้สึกผิดในการดำรงอยู่นะคะการที่บุคคลตระหนักถึงการหลีกเลี่ยงพันธสัญญาหรือการเลือกที่จะไม่เลือกความรู้สึกผิดนี้เป็นเงื่อนไขที่เกิดจากความรู้สึกไม่สมบูรณ์หรือการตระหนักว่าตนไม่ใช่สิ่งที่ตนเองอาจจะเป็นได้ความรู้สึกผิดอาจเป็นสัญญาณนะคะว่าบุคคลล้มเหลวในการท้าทายความวิตกกังวลของตนนะคะบุคคลจึงพยายามหลีกเลี่ยงโดยการไม่ทำในสิ่งที่ตนรู้ว่าเป็นไปไม่ได้ความรู้สึกผิดลักษณะนี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นโรคประสาทและก็ไม่ได้เป็นอาการที่ต้องรับการรักษาให้หายขาดความรู้สึกผิดในการดำรงอยู่อาจเป็นแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตให้อยู่อย่างมีพลังหรือการมีชีวิตอยู่อย่างจริงแท้นะคะผู้ให้บริการปรึกษาแบบภวนิยมจะสำรวจความรู้สึกผิดนี้เพื่อดูว่าผู้รับบริการปรึกษาสามารถที่จะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับวิธีการดำเนินชีวิตของพวกเขาความรู้สึกผิดเป็นผลมาจากการที่บุคคลยอมให้บุคคลอื่นนะคะเข้ามาเป็นผู้กำหนดหรือตัดสินใจแทนแนวคิดเรื่องการดำรงอยู่อย่างจริงแท้เป็นการใช้ชีวิตแบบที่บุคคลสามารถเลือกได้อย่างอิสระและไม่ถูกบงการด้วยค่านิยมของผู้อื่นโดยบุคคลจะอาศัยความรู้สึกค่านิยมการตีความของตนเองเป็นเครื่องนำทางในการดำเนินชีวิตบุคคลที่มีความจริงแท้จะเป็นผู้ที่ตระหนักรู้ในตนเองและสัมพันธภาพระหว่างตนเองกับโลกบุคคลจะยอมรับว่าผลของการเลือกคือความรับผิดชอบต่อการเลือกนั้นๆการตระหนักรู้ในความรับผิดชอบของการเลือกเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการดำรงอยู่อย่างจริงแท้ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินชีวิตในปัจจุบันอย่างเต็มที่และเป็นตัวของตัวเองแนวคิดต่อมานะคะแนวคิดเกี่ยวกับเสรีภาพความรับผิดชอบและทางเลือกในขณะที่บุคคลมีเสรีภาพในการเลือกวิธีการต่างๆหรือหนทางที่บุคคลปรารถนาในการใช้ชีวิตนั่นคือบุคคลก็จะต้องรับผิดชอบต่อเสรีภาพในการเลือกนั้นในการแสวงหาเสรีภาพบุคคลมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบต่อโลกของตนเองต่อแผนการในชีวิตที่ตนเองวางไว้และต่อการเลือกของตนความรับผิดชอบหมายถึงการเป็นเจ้าของการเลือกของตนและการจัดการกับเสรีภาพของตนเองอย่างตรงไปตรงมาอีกทั้งความรับผิดชอบยังรวมถึงการเอาใจใส่ผู้อื่นและการไม่โทษผู้อื่นสำหรับปัญหาของตนเองด้วยค่ะ ในกระบวนการปรึกษาแบบภาวนิยมนะคะจะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาตระหนักถึงเสรีภาพในการเลือกของตนภายใต้ข้อจำกัดที่บุคคลกำลังเผชิญอยู่โดยการเลือกนั้นจะเน้นถึงการเลือกที่ผ่านการคิดไตร่ตรองถึงผลที่จะตามมาโดยผู้รับบริการปรึกษาจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่ตนปรารถนาอะไรคือข้อจำกัด

อะไรคือทางเลือกภายใต้ข้อจำกัดนั้นจะทำอย่างไรกับชีวิตและสิ่งที่เกิดขึ้นและผลที่ตามมาของสิ่งที่ตนได้เลือกคืออะไรการแสวงหาเอกลักษณ์และสัมพันธภาพกับผู้อื่นบุคคลแต่ละคนนะคะปรารถนาที่จะค้นพบตนเองอย่างแท้จริงเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตนขึ้นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตนจะต้องอาศัยความกล้าหาญซึ่งนักภาวนิยมเชื่อว่าก่อนที่บุคคลจะสามารถสร้างสัมพันธภาพที่มีคุณค่าและมั่นคงกับบุคคลอื่นได้จะต้องเรียนรู้ที่จะรู้จักตนเองและสามารถมีชีวิตที่จะอยู่ลำพังได้ด้วยตนเองก่อนในกระบวนการปรึกษาก็จะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาได้พิจารณาเอกลักษณ์ของตนความเชื่อค่านิยมทัศนคติและความคาดหวังที่บุคคลมีต่อตนเองเพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่อย่างจริงแท้นะคะเป็นการเพิ่มความสามารถในการเลือกอย่างมีประสิทธิภาพและก็ให้สามารถปรับตัวอยู่กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขการแสวงหาความหมายในชีวิตและความรู้สึกไร้ความหมายลักษณะเฉพาะที่สำคัญของความเป็นมนุษย์คือการต่อสู้เพื่อแสวงหาความสำคัญและจุดมุ่งหมายของชีวิตผู้รับบริการปรึกษาแบบภาวนิยมส่วนใหญ่มารับบริการปรึกษาด้วยคำถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่นะคะเช่นทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ฉันต้องการอะไรจากชีวิตอะไรคือเป้าหมายในชีวิตอะไรคือที่มาของความหมายในชีวิตสำหรับฉันซึ่งวิกเตอร์แฟรงโคลได้พัฒนาแนวทางการบำบัดหรือการให้บริการปรึกษาของตนเองนะคะที่เรียกว่าโลโกเทอราปีโดยเป็นคำที่หมายมาจากคำภาษากรีกนะคะคือคำว่าโลโกสหมายถึงความหมายนะคะและคำว่านูออสหมายถึงจิตวิญญาณซึ่งการบำบัดแนวความหมายในชีวิตเป็นการบำบัดเพื่อช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาได้เผชิญหน้ากับความปรารถนาที่มีความหมายในชีวิตแล้วก็ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะที่ตนเองมีต่อชีวิตและทางเลือกในการแสวงหาความหมายค่ะการตระหนักถึงความตายนักภาวนิยมไม่ได้มีมุมมองต่อความตายในแง่มุมลบแต่มองว่าการตระหนักถึงความตายเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่สำคัญของการดำรงอยู่หรือการมีชีวิตการตระหนักถึงความตายทำให้บุคคลมองเห็นความสำคัญของชีวิตซึ่งเป็นแรงจูงใจของบุคคลในการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่และพัฒนาชีวิตอย่างสร้างสรรค์มากกว่าการวิตกกังวลกับอดีตและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงความโดดเดี่ยวนะคะเออร์วินยาลอมนะคะได้กล่าวถึงความโดดเดี่ยวไว้3ประเภทด้วยกันนะคะคือความโดดเดี่ยวจากการแยกตัวออกจากตนเองนะคะเกิดเมื่อบุคคลขาดการเชื่อมโยงต่อตนเองอย่างแท้จริงโดยการใช้กลไกป้องกันตนหรือกลวิธีอื่นๆที่ทำให้บุคคลไม่ตระหนักรู้ในความปรารถนาที่แท้จริงของตนนะคะ2คือความโดดเดี่ยวจากการแยกตัวออกจากผู้อื่นนะคะเกิดเมื่อบุคคลขาดการเชื่อมโยงตนเองกับผู้อื่นการไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้และความโดดเดี่ยวเชิงภาวนิยมเป็นภาวะโดดเดี่ยวที่ลึกซึ้งเกิดเมื่อบุคคลขาดการเชื่อมโยงตนเองกับโลกการตระหนักรู้ในตนเองการเพิ่มการตระหนักรู้ในตนเองหมายถึงการตระหนักรู้ในทางเลือกแรงจูงใจปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคคลและเป้าหมายของตนเองการเพิ่มศักยภาพในการตระหนักรู้ในตนเองจะทำให้บุคคลสามารถตัดสินใจและสร้างทางเลือกได้อย่างอิสระนำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์ค่ะสำหรับเป้าหมายของทฤษฎีการปรึกษาแบบภาวนิยมนะคะก็จะช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาได้รับรู้ถึงเสรีภาพในการเลือกและมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเลือกช่วยให้มีการตระหนักรู้ในการเป็นตัวของตัวเองกระตุ้นให้ผู้รับบริการปรึกษาค้นหาความหมายจุดมุ่งหมายค่านิยมและเป้าหมายของตนเองช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษามีความกล้าในการที่จะเผชิญกับความวิตกกังวลช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาตระหนักว่าความตายเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการค้นหาความหมายของจุดมุ่งหมายในชีวิตนะคะแล้วก็ช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันสำหรับการดำเนินการปรึกษาแบบภาวนิยมนะคะก็จะประกอบด้วย3ประเด็นหลักด้วยกันนะคะประเด็นที่1ขั้นตอนการปรึกษาแบบภาวนิยมนะคะในกระบวนการปรึกษาก็จะให้ความสำคัญกับสัมพันธภาพนะคะเรียกว่าสัมพันธภาพแบบฉันกับคุณเป็นหลักมากกว่าเทคนิควิธีการหรือเนื้อหาของการให้บริการปรึกษาซึ่งหัวใจสำคัญของสัมพันธภาพแบบฉันกับคุณนะคะก็คือการเคารพซึ่งแสดงถึงความศรัทธาในตัวผู้รับบริการปรึกษาว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการรับมือกับปัญหาและมีความสามารถในการค้นพบหนทางที่แท้จริงในการใช้ชีวิตของตนเองสำหรับขั้นตอนการปรึกษานะคะก็โดยทั่วไปจะไม่ได้มีการระบุขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะจะมุ่งเน้นที่การก่อตัวและการพัฒนาของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการปรึกษาเป็นหลักนะคะแต่หากจะระบุขั้นตอนนะคะก็อาจจะกล่าวเป็นระยะคร่าวๆได้3ระยะคือระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะท้ายค่ะ
เทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาแบบภาวะนิยมนะคะผู้ให้บริการปรึกษาสามารถที่จะบูรณาการเทคนิคของทฤษฎีการปรึกษาอื่นๆนะคะมาใช้ได้ตามความเหมาะสมแต่หากจะกล่าวถึงเทคนิคเฉพาะของทฤษฎีนะคะก็จะเป็นการนำเทคนิคที่คิดค้นขึ้นเฉพาะสำหรับการให้บริการปรึกษาแบบแสวงหาความหมายหรือจิตบำบัดแบบโลโก้เทอราปีมาใช้นะคะซึ่งจะมีเทคนิคที่สำคัญ4เทคนิคด้วยกันนะคะได้แก่เทคนิคความขัดแย้งอย่างตั้งใจเทคนิคการลดความคิดหมกมุ่นเทคนิคการสนทนาแบบโสครติกและเทคนิคการปรับเปลี่ยนทัศนคติค่ะข้อดีและข้อจำกัดของทฤษฎีนะคะทฤษฎีนี้นะคะมีข้อดีนะคะเนื่องจากเป็นทฤษฎีที่อธิบายให้ค่าและความสำคัญของการดำรงอยู่ของบุคคลการแสวงความหมายหาความหมายของการดำรงอยู่การขยายไปสู่สัมพันธภาพในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับบริการปรึกษาเน้นการช่วยให้ผู้รับบริการปรึกษาตระหนักรู้ในตนเองนะคะแล้วก็กำหนดจุดหมายปลายทางของชีวิตด้วยตนเองนะคะเป็นทฤษฎีที่สนับสนุนให้บุคคลเติบโตไปสู่ความเจริญงอกงามสูงสุดเน้นว่าการตระหนักรู้เป็นศูนย์กลางแห่งการมีชีวิตของมนุษย์นะคะสำหรับข้อจำกัดนะคะของทฤษฎีนี้นะคะเนื่องจากทฤษฎีนี้ค่อนข้างมีความเป็นนามธรรมนะคะจึงยากต่อการทำความเข้าใจและกระบวนการปรึกษาไม่มีขั้นตอนและเทคนิคที่เฉพาะเจาะจงในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้นะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะมักพบการให้บริการในกลุ่มผู้รับบริการที่มีข้อจำกัดในชีวิตค่อนข้างมากนะคะแล้วก็รับรู้ว่าชีวิตเนี่ยถูกบีบบังคับจนขาดทางเลือกซึ่งจะนำไปสู่ความรู้สึกไร้ค่าไร้ความหมายในการดำรงอยู่นะคะซึ่งผู้รับบริการปรึกษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่ขาดเป้าหมายในการดำเนินชีวิตนะคะรู้สึกเหนื่อยหน่ายในการใช้ชีวิตส่งผลให้ใช้ชีวิตแบบอยู่ไปวันๆอย่างไร้จุดหมายแล้วก็นำไปสู่ภาวะซึมเศร้าแนวโน้มในการฆ่าตัวตายนะคะซึ่งตัวอย่างนะคะของผู้รับบริการปรึกษาในกลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยนะคะด้วยโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถรักษาหายขาดได้กลุ่มผู้ต้องขังผู้พิการทางร่างกายผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจนะคะผู้ที่ประสบปัญหาหมดไฟในการทำงานนะคะเป็นต้นนะคะซึ่งมักพบว่าในบริบทของการให้บริการปรึกษาแบบภาวะนิยมจะเป็นประเด็นปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรงเรื้อรังแล้วก็ดูราวกับว่าไร้ทางเลือกในชีวิตนะคะในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงการนำหลักการเทคนิคของทฤษฎีนะคะมาเป็นแนวทางในการให้บริการปรึกษาโดยเน้นที่การสร้างสัมพันธภาพที่จริงใจและซื่อสัตย์อย่างแท้จริงระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการปรึกษามากกว่าการใช้เทคนิคโดยผู้ให้บริการปรึกษาสามารถนำเทคนิคอื่นๆนะคะมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการให้บริการ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
0: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ
4: ์มันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยา
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูสารผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.กับรองศาสตราจารย์สิริศักดิ์สุภมนตรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งนะครับในส่วนของกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับในรูปแบบใหม่นะครับโดยมองหลายๆส่วนของกระบวนการยุติธรรมนั้นผ่านบัลลังก์คุณธรรมนะครับนั้นเราจะเปิดประตูนะครับเพื่อไปดูศาลในรูปแบบต่างๆนั้นกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดทั้งในตัวศาลทั้งวิธีการต่างๆเหล่านั้นในการที่จะดำเนินคดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญามันจะมีกระบวนการมันมีขั้นตอนมันมีอะไรต่างๆที่มันพัฒนาขึ้นมาใหม่เยอะนะครับมันมีสารชำนาญพิเศษมันมีอะไรต่างๆเหล่านั้นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วในส่วนของกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังมีเรียกว่าลักษณะพิเศษนะครับซึ่งหลายคนอาจจะเริ่มคุ้นแล้วนะก็คือ DSI นะครับหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ไหมอาจารย์วิทย์วันนี้มีอะไรมาคุยฮะ
2: ใช่ครับอาจารย์ศรีศักดิ์ครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับวันนี้ท่านก็จะมาให้สาระความรู้นะครับแล้วก็รวมถึงกระบวนการต่างๆของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือที่เรารู้จักกันว่า DSI นะครับวันนี้ก็จะขอแนะนำนะครับท่านผู้อำนวยการก็คือท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปรีชาชัยครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคง2กองคดีความมั่นคงครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: อาจารย์ครับ
2: ครับ
1: ขอเรียกอาจารย์กันเลยกัน
2: นะครับเพราะว่าส่วนนึงท่านอาจารย์ก็ไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยต่างๆด้วยใช่ไหมครับ
4: ครับผม
2: ครับ
1: ทีนี้คงเริ่มต้นว่าคำว่า DSI เนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะพิเศษแล้วก็คนไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะมันคุ้นเอาช่วงหลังๆคดีใหญ่ๆอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับความใหญ่อะไรของคดีไหมครับว่าจะเข้าในสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนพิเศษอะไรต่างๆครับ
4: ขอบคุณมากครับอาจารย์คือกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมันมีโครงสร้างแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยทั่วไปนะครับโดยลักษณะของกรมของลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่กำหนดไว้ในพรบการสอบสวนคดีพิเศษพ.ศ. 2547เนี่ยกำหนดไว้ว่าคดีต้องมีความยุ่งยากซับซ้อนอันดับแรกนะครับสองเป็นคดีอาญาซึ่งมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมืองนะครับอันที่สามเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำผิดข้ามชาติอาญากรที่เป็นอาญากรข้ามชาตินะครับและอันดับที่4ก็คือก็เป็นคดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลมีหรือเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจะต้องเป็นคดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ดำเนินคดีอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะการเข้าเงื่อนไขการเป็นคดีพิเศษส่วนเรื่องรายละเอียดว่าดำเนินคดีการดำเนินคดีอาญาเนี่ยจะต้องมีความเสียหายเท่าไหร่นั้นอันนี้ก็จัดเป็น อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ฮะ
1: คือมันมีก้อนเงินหรือว่าความเสียหาย
4: ความเสียหายบางลักษณะเนี่ยมันเป็นความเสียหายที่กระทบต่อสภาพสังคม
2: เศรษฐกิจ
4: สภาพสังคมเนี่ยอันนี้จะไม่ค่อยไม่ได้มีมูลค่าความเสียหายแต่ถ้าคดีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่เราจะกำหนดไว้100ล้านบาทขึ้นไปนะครับเช่นคดีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าวคดีภาษีอากรคดีการเงินการธนาคารหรือคดีเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ นะครับอันนี้ที่จะกำหนดมูลค่าความเสียหายไว
6: ้
4: นะครับ
2: ดูแล้วรู้สึกว่าทางหน่วยงานของ DSI มากมายที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้เราก็เลยจะต้องขอเรียนถามทางท่านผู้อำนวยการธวัชชัยว่าแล้วอย่างโครงสร้างของหน่วยงานของ DSI เนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ
4: ครับโดยโครงสร้างของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเนื่องจากที่มาของเราเนี่ยส่วนใหญ่เรามาจากสหวิชาชีพมีทั้งนักบัญชีมีทั้งนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นักการเงินการธนาคารดังนั้นโครงสร้างเราจึงแบ่งออกเป็น

0: ํานัก10ทั้งหมด19สํานัก19กอง
1: เยอะ
2: เยอะมากเลยครับ
0: เป็นกองที่ดําเนินคดีทั้งหมด11กองกองสนับสนุนประมาณ5กอง
1: คร
0: ับ นะฮะก็จะแบ่งไปเป็นสํานักคดีการเงินการธนาคาร
1: ครับ
0: สํานักคดีภาษีอากรสํานักคดีความมั่นคงแล้วก็สำนักคดีด้านเทคโนโลยีประมาณนี้ครับ ทั้งหมดรวมๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของเป็นกิจการค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของเจ้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2: แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างการทำงานของเจ้าพนักงานตำรวจกับเจ้าหน้าที่ของ DSI ครับมีความแตกต่างกันยังไงครับ
0: ครับแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่าพรบการสอบสวนคดีพิเศษได้กำหนดเงื่อนไขการดำเนินการทางพรบการสอบสวนไว้แตกต่างกับทางพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าที่ตำรวจก็คือว่าการสืบสวนหรือสอบสวนเนี่ยการจะเริ่มต้นคดีเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการเริ่มรับเรื่องแล้วมาแต่งตั้งคณะทำงานถึงเป็นเจ้าที
1: ่คดีพิเศษ
0: คดีพิเศษดำเนินการตามกฎหมายได้แต่ถ้าไม่มีการแต่งตั้งหรือให้อำนาจไว้เนี่ยเจ้าที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไม่เหมือนเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีอำนาจจับตามปวิยาเจอความผิดจับได้เลยแต่กรมสอบ
1: อันนี้ต้องมีเคสมาก่อนแล้วถึงมาแต่งตั้ง
0: ถึงแต่งตั้งถึงจะดำเนินคดีกับ
1: ถ้าอยู่ตามปกตินี่ไม่ได
0: ้ก็เหมือนกับค่าการปกติ
2: แล้วก็มีแล้วก็จะมีตัวบทกฎหมาย
0: มีกำหนด
2: ที่กำหนดถึงอำนาจหน้าที่
0: อำนาจหน้าที่อีกทีแล้วการที่จะรับเป็นเรื่องคดีพิเศษได้เนี่ยจะต้องเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอกมีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นองค์กรอาชญากรร
1: ม
0: แล้วก็คดีขัดต่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ทำความรุนแรงให้กับสังคม
1: ครับที่พอดูตัวโครงสร้างเนี่ยที่อาจารย์บอกปุ๊บเนี่ยหน่วยงานนี่เป็นหน่วยงานอิสระไหมฮะขึ้นกับอยู่กระทรวงอะไรต่างๆหรือเปล่าครับ
0: ดิไออยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรม
1: อ๋อก็ยังอยู่ในกระทรวงยุติธรรม
0: เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงยุติธรรม
1: จริงๆแล้วยังควรอยู่ไหมฮะหรือมันน่าจะไปอยู่ตรงไหนหรือว่าอิสระ
0: ผมว่าวันนี้สังคมเปลี่ยนแปลงไปเร็วมากเทคโนโลยีวันนี้การดำเนินคดีอาชญากรรมพิเศษเนี่ยค่อนข้างน่าจะต้องให้พนักงานสอบสวนซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเนี่ยเป็นอิสระในการที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าความรุนแรงเรื่องอาชญากรรมพิเศษมันกระทบมหาศาลแล้วก็ผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีอิทธิพล
1: เชี่ยวชาญด้วย
0: หรือมี
2: ลักษณะของเครือข่ายองค์กร
0: มีกำที่สามารถที่จะทำให้พนักงานสอบสวนรู้สึกเก่งกลัวได้ครับ
1: ครับ
2: ก็ยังมีเรื่องที่เรายังต้องคุยกันอีกครับอาจารย์สุริศักดิ์ครับแต่ว่าด้วยเวลานะครับก็เดี๋ยวขอเอาไว้เป็นการพูดคุยกันในครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการธวัชชัยรัตนปีชาชัยเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณ
0: ครับอาจารย์ครับ
3: ลักษณะคดีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1. คดีที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน 2. คดีอาญาที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนสังคมเศรษฐกิจและการเมือง 3. คดีที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติ 4. คดีที่มีผู้ทรงอิทธิพลและ 5. คดีที่เกี่ยวกับผู้ที่เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
4: เข้าไปยึดได้ยังไงอ่ะมันไม่ใช่ของตัวเองเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
5: ช่วง
3: ผู้หญิงรู้ได
5: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
3: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับพี่ออยพี่แนนกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนรวยๆค่ะเป็นเรื่องที่ดินค่ะ
7: โอ้ยพี่ออยถ้าเรามีที่ดินเนี่ยเราต้องไปดูละครเรื่องนี้เลยนะคะ
6: ใช่แล้วค่ะ
7: ค่ะ
6: จะเป็นยังไงนั้นพบกับละครของเราเลยค่ะ
8: อุ๊ยช่วงนี้ร้านขายดีนะคะ
9: จ้า
8: อุ๊ยคุณพี่อร่อยมั้ยคะร้านเนี้ยเขาตำดีนะคะอาหารอร่อยของฉันเอาอร่อยๆๆๆนะ
9: จ
8: ้
9: า
8: ผมคุณรสไม่ต้องใส่เยอะนะ
9: อร่อยที่สุดเลยเจ
8: ๊ปูอ่ะครบ10ขาป่ะ
9: มีแค่8ขาเองเอาไปถึง10ขาเลยเหรอ
10: เสร็จหรือยังล่ะพี
8: ่
10: เดี๋ยวไม่ทันรสนะ
11: รอแป๊บนึงนี่ปิดป้ายก่อนปิดร้าน3วัน
10: ไปกัน
11: เสร็จยัง
10: เสร็จแล้ว
11: เดี๋ยวไป
10: อุ๊ยรอรถนานเนี่ย
11: ไม่นานหรอกได้ยังล่ะ
9: แซ่บนัวแซ่บนัวเอาไปเลยจ้า
12: หอม
9: รสชาติมาก
12: จะไปไหนกันเหรอคะ
11: อะไรนะ
12: จะไปไหนกันเหรอคะ
11: จะไปต่างจังหวัดจ้ะ
12: ไปถึงไหนเลย
9: พอดีจะไปบ้านลุงที่อุทัยอ่ะจ้ะ
12: ลุงเป็นอะไรเหรอคะ
11: เฮ้ย

0: ไม่ใช่ของของตัวเองทำแบบนี้บาปกรรมนะตายไปอ่ะตกนรกด้วยแหละ
1: ไอ้เรื่องนั้นไม่รู้หรอกก็ถึงว่าจะต้องรีบไปนี่ไง
2: ใช
1: ่จะไปดูก่อน
2: แล้วอีกอย่างนึงลุงเขาบอกว่าจะยกที่นาแปลงนี้ให้พวกเราด้วย
0: อุ้ยงั้นไปเถอะไปเถอะโชคดีนะ
1: พอดีเลยรถมาพอดีเลย
0: เดินทางด้วยสวัสดิภาพนะคะ
2: เจ๊เดี๋ยวซื้อของมาฝาก
0: อุ้ยขอบใจจ้า
2: ไปกันพ
0: ี่โชคดีนะคะอาจารย์ออยอาจารย์แนนคะเข้าไปยึดที่นาเขาแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ
3: ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะมีคำตอบค่ะ
4: ค่ะพี่ออยก็คือว่าน้องป๊อกแป๊กกับพี่โจอี้เนี่ยเขากลับไปต่างจังหวัดนะคะไปดูที่นาของเขา
3: ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะรู้สึกจะเป็นของคุณตานะคะทีเนี้ยเขาก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะมีคนมาอยู่ที่ดินแปลงนี้ของคุณตานานมากแล้ว
3: มันเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะคะยิ่งเฉพาะสำหรับคนรวยเนี่ยคือแบบรวยไงแล้วมีตังค์ซื้อที่ก็ซื้อเยอะๆซื้อเกือบไกลๆบางทีเราอยู่กรุงเทพเนี่ยไปซื้อเชียงรายไปซื้อสุราษฎร์อะไรเงี้ยซื้อไปหมดทีนี้พอซื้อไปเวลาไปดู
4: มันก็กลายเป็นเหมือนแบบที่รกร้างว่างเปล่าบางครั้งก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมีคนอยู่หรือไม่มีคนอยู่ก็มีคนเนี่ยนะคะเข้าไปสร้างบ้านบ้างแหละหรือบางคนก็แบบไปจับจองสถานที่บ้างแหละนะคะ
3: ใช่สำหรับกฎหมายอะค่ะจริงๆก็เปิดช่องไว้ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ด้วยนะคะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือเหมือนแย่งที่ดินกันได้แหละกฎหมายยอมรับด้วยค่ะกฎหมายใช้คำว่า
4: ครอบครองปรปักษ์ค่ะพี่ออย
3: ครอบครองปรปักษ์
4: นะคะแต่ว่ามันมีเงื่อนไขนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วเนี่ยนะคะคือจะไปครอบครองปุ๊บได้เลย
3: แย่งกันง่าย
4: ไม่ได้ไม่ได้ค่ะก็คือว่าเวลาที่ครอบครองปรปักษ์เนี่ยนะคะมันมีเงื่อนไขค่ะว่า1นะคะจะต้องครอบครองโดยสงบและเปิดเผยค่ะพี่ออยค่ะ
3: สงบคือยังไงคะ
4: ก็คือเข้าไปอยู่นะคะพี่ออยคือพอเข้าไปอยู่แล้ว
3: ไม่มีการ
4: ไม่มีการฟ้องร้องไม่มีคนเข้ามานะคะไม่มีใครเข้ามาบอกว่าเนี่ยที่ดินฉันนะเขาก็อยู่ยาวไปเลยอย่างนี้นะคะพี่ออย
3: เปิดเผยก็คือแบบเอาให้เห็นไปเลยว่าฉันมาแย่งแล้วนะอย่างเงี้ยฉันมาอยู่แล้วนะแทนเจ้าของเดิมน
4: ะ
3: คะแล้วก็ถ้ามันแยกได้2กรณีด้วยค่ะมันสามารถแย่งได้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์
4: ค่ะ
3: ถ้าเป็นการแย่งอสังหาเนี่ยจะต้องมีการครอบครองยาวติดต่อกัน10ปีค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นการแย่งสังหาริมทรัพย์
4: 5 ปี
3: ยาวติดต่อกันแค่นี้นะคะจากการครอบครองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยบวกกับองค์ประกอบที่เมื่อกี้อาจารย์แนนบอกเงี้ยผลคือได้กรรมสิทธิ์ไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครมีที่ดินเยอะๆแล้วไม่ไปดูแลเนี่ยไม่ได้นะคะ
4: ต้องดูแล
3: ต้องไปดูต้องไปแสดงตัวด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะอาจจะโดนแย่งอย่างกรณีอย่างนี้ได้นะคะ
4: ค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคำตอบให้กับน้องป๊อกแป๊กแล้วก็พี่โจอี้เรียบร้อยแล้วนะคะ
5: โอ้แกก็ดิ้นจังเลยโอ้คนข้างหลังก็อ้วน
1: คิดถึงร้านจะแย่อยู่แล้ว
2: นะคะ
1: อะไรนะ
2: เท่าไหร่คะ
5: รู้สิ
1: เท่าไหร่ครับ
5: 50บาทพอกันเองหรือไม่50
1: 50 50 50เอ้า50ไปขอบคุณมาก
2: ดูดิพี่ปิดร้านไปตั้ง3วันแถมพี่ก็ไม่ได้อีกตั้งหาก
1: ปิดร้านไม่เท่าไหร่หรอกมีลูกค้ามารอด้วยอาม่ามารอใครครับ
6: รอกาแฟค่ะ
1: รอกาแฟอาม่ามารอตั้งแต่วันไหนครับเนี่ย
6: มารอว
1: ัน
6: น
1: ี้อ๋อวันนี้เดี๋ยวรอสักครู่นะครับ
2: งั้นเ
1: ปิดแฟมาหน่อย
2: ดูดิพี่ก็โดนยืดอ่ะแถมบอกต้องหยุดร้านอีกตั้ง3วันนะอดได้ที่เลยอ่ะ
1: นี่ไอ้ที่เราไป3วันเนี่ยตกลงที่ดินเราก็ไม่ได
2: ้
1: สุดท้ายต้องมานั่งขายกาแฟต่อเนี่ย
2: นั่งดิพี่เสียเวลาด้วยเนี่ยอุตส่าห์ไปอ่ะโดนยืดซะฉะนั้น
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำมาหากินสบายสบาย
7: การครอบครองปรปักษ์หมายถึงการที่มีคนอื่นเข้ามาแย่งการครอบครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราซึ่งถ้าหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์เรื่องต้องรู้ไม่ให้ที่ดินเปล่าหรือบ้านของเราโดนครอบครองปรปักษ์ 1. มันไปดูที่ดินเป็นระยะหรือฝากข้างบ้านที่ไว้ใจได้ช่วยดูแล 2. ติดป้ายหรือล้อมรั้วเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ 3. เดินเรื่องติดต่อกับกรมที่ดินเป็นประจำเช่น ขอรางวัล

0: รือจ่ายภาษีเพื่อย้ำความเป็นเจ้าของ 4. ถ้ามีคนอื่นเข้ามาครอบครองให้รีบโต้แย้งหรือคัดค้านและ 5. ตราบใดยังไม่ได้คำพิพากษาว่าคนครอบครองปรปักษ์ได้กรรมสิทธิ์เราต่อสู้ได้เสมอ
1: กลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ครับผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย
2: ์ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
0: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
3: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
1: นะคะรถขายกระเพาะปลาเปล่าคะอาจารย
4: ์คุณมนทะฉันเอง
1: ใช่ค่ะนึกว่ากระดิ่งที่วัดนะคะเนี่ยอาจารย์เสียงดังเรื่อเกินค่ะอาจารย์คะ
3: อาจารย์ว่ามาเลยครับ
1: วันนี้มีคำถามค่ะจากท่านผู้ชมท่านหนึ่งที่คิดว่ายังไม่สั่งเมาค่ะอาจารย์คะ
3: เอาไม่สั่งเมาแล้วจะมาถามอะไรอาจารย์
1: ก็คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่ามีวันหนึ่งท่านผู้ชมก็ไปเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนค่ะทีนี้พอเลี้ยงสังสรรค์กันมันก็มีดื่มมั่งอะไรมั่งนะคะกรึบสองกรึบอะไรก็ว่ากันไปทีนี้หลังจากนั้นก็ขับรถกลับบ้านค่ะอาจารย์ทีนี้ในช่วงขับรถกลับบ้านก็ไปเจอด่านตำรวจพอดีค่ะอาจารย์คะทีนี้พอเจอด่านตำรวจก็เรียกเลยเรียกให้มาเป่าแอลกอฮอล์ท่านผู้ชมก็อุ้ยตายแล้วเรากรึบกรับกรับเข้าไปสองสามกรึบแล้วก็ไม่กล้าเป่าไม่อยากเป่าค่ะกลัวเขาจะรู้ก็เลยไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์ค่ะอาจารย์คะนี่ท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยผมจะมีความผิดไหมครับอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์ครับ
3: อาจารย์เมาเหล้านี่น่ากลัว
1: น่ากลัวเหลือเกินนะคะอาจารย์ยังไม่ค่อยสางค่ะที่ถาม
3: เมาเหล้าเช้าสายก็หายไป
1: ไอ้ย่า
3: แต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืน
1: ยอดเลยค่ะอาจารย์ครับ
3: โอเค
1: ค่ะ
3: คนเมาเนี่ย
1: ค่ะ
3: เมาอะไรก็ได
1: ้ค่ะ
3: แต่เมารักเนี่ย
1: โอ้โห
3: ไม่ได้นะอาจารย
1: ์โอ้โหอาจารย์นี่
3: เมาเหล้านี่มันไม่ได้มันก็เดี๋ยวก็หาย
1: ค่ะ
3: แต่เมารักนี่มันไม่ได้เลยนะอาจารย์
1: ไม่ได้เลยค่ะอาจารย์
3: ภูเขาจะกั้นขวางหน้าแดดกล้าจะร้อนเพียงใด
1: ไอ้ย่า
3: จะไปหาเธอจนได
1: ้ค่ะ
3: จะไกลแค่ไหนก็จะไปหานาง
1: โอ้
3: โหเมารักนี่มันไปสุดลุ่มสุดริ่มทิ่มประตูเลยอาจารย
1: ์แต่อันนี้เมาเหล้าค่ะอาจารย์คะเมาเหล้าค่ะอาจารย์คะ
3: คืออย่างนี้อาจารย
1: ์ค่ะ
3: ขณะขับรถ
1: ค่ะ
3: เขาห้ามเมา
1: อ๋อ
3: ภาษากฎหมายใช้คำว่าในขณะหย่อนความสามารถในการขับ
1: อ๋อค่ะ
3: ไม่ใช่กินเหล้านะ
1: ค่ะ
3: อาจารย์ป่วยไม่สบายเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นแล้วก็มีปัญหาทางสุขภาพร่างกายเนี่ยแปลว่าหย่อนความสามารถ
1: ขับไม่ได้หมดเลยใช่ไหม
3: เขาห้ามขับคุณขับมีความผิดมีความผิดหรือในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเมาบ้ายาบ้าก็ได
1: ้
3: เมาโคเคนก็ได้แต่เมาโคโยตี้ไม่ได้
1: อาจารย
3: ์นะฮะ
1: ค่ะ
3: แปลว่า
1: ค่ะ
3: ในขณะที่เราเมาเนี่ย
1: ค่ะ
3: กฎหมายห้ามขับ
1: อ๋อ
3: ทีนี้แค่ไหนถือว่าเมาเอ๊ะกินเหล้าก
1: ึบ2
3: เป๊กกึบ2กึบนี่มันเมาหรือยัง
1: ค่ะ
3: กง2กงเมาหรือยัง
1: ค่ะ
3: เออแล้วแต่ละคนนี่มันเมาไม่เหมือนกันนะ
1: อ
3: าจารย์กรึบหนึ่งอาจจะเมาหัวทิ่ม
1: เออใช่ใช่ค่ะอาจารย์
3: บางคนเนี่ยช่างกล้องขวดหนึ่งเนี่ยบางทีเพราะยังไม่เมา
1: อ๋อแต่ทำไมอาจารย์รู้ครับเนี่ย
3: เออสรุปแล้วกฎหมายเขาลงมีเกณฑ์มาตรฐาน
1: ค่ะ
3: ถ้าเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
1: ์ค่ะ
3: ถือว่าเมาหรือ ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดนะ
1: ค่ะ
3: บางคนนี่เจาะมาปั๊บในเลือดคุณมีแต่แอลกอฮอล
1: ์โอ้ตายแล
3: ้
1: ว
3: แปลว่าแอลกอฮอล์ในเลือดคุณนี่มีแต่แอลกอฮอล์ไอ้อย่างนี้มันทั้งตัวตลอดเข้าใจใช่ป่ะ
1: ค่ะ
3: แปลว่าถ้ามีการเจาะเลือดแล้วตรวจเนี่ย
1: ค่ะ
3: ถ้ามีแอลกอฮอล์อยู
1: ่
3: ในเลือดเนี่ย
1: ค่ะ
3: เกินกว่า50มิลลิกรัม
1: อ๋อ
3: 50มิลลิกรัมนี่ขนาดไหนอาจารย์เบียร์กระป๋อง
1: อ๋อ
3: เบียร์กระป๋องหนึ่งเกินแล้ว
1: ก็โดนแล้วใช่ไหมคะอาจารย์
3: เกินถ้าไปวัดเมื่อไหร่โดนทันทีอาจารย
1: ์
3: กฎหมายถือว่าเมา เอาละแต่คุณเมาแอแล้วบอกเฮ้ยผมไม่เมาไม่เมาไม่ยอมให้ตรวจไม่ยอมให้ตรวจเลยกฎหมายเขาบอกอ้าวไม่ยอมให้ตรวจไม่เป็นไรแกไม่ยอมให้ตรวจ
1: ค่ะ
3: สันนิษฐานว่าเมาแกไม่ให้ตรวจก็ได
1: ้ค่ะ
3: ถ้าแกไม่ให้ตรวจ
1: ค่ะ
3: โดนสองเด้ง
1: อ๋อ
3: เด้งที่หนึ่ง
1: ค่ะ
3: ไม่ใช่ป๊อกแปดป๊อกเก้านะเด้งที่หนึ่งให้สันนิษฐานว่าเมา
1: เออค่ะ
3: เด้งที่สอง
1: ค่ะ
3: นะฮะ
1: ค่ะ
3: ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
1: โอ้
3: โห
1: ค่ะ
3: และถ้าเกิดมีการตรวจแล้วจริงๆนี่เกินกว่า50มิลลิกรัม
1: ค่ะ
3: โทษจำคุกไม่เกิน1ปี
1: โอ
3: ้โหสาหัสไหมครับเพราะฉะนั้นกรณีที่ท่านผู้ชมถามมาว่าเอ้ยถ้าผมไม่ยอมเป่าตามที่ตำรวจกำหนดเนี่ย
1: มีความ
3: ผิดไหม
1: ค่ะ
3: สามเด้ง
1: โอ้ค่ะ
3: หนึ่งสันนิษฐาน
1: สอง
3: ขัดคำสั่ง
1: ค่ะ
3: สามถ้าเมาเข้าโทษจำคุก
1: โอ้โหค่ะ
3: เอาไงจะเลือกเอาไงจะให้เป่าไม่เป่า
1: ก็ควรต้องเป่าแล้วนะคะอาจารย์พอเป่าเสร็จก็ว่ากันไปนะคะว่าเกินไม่เกินนะคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปดื่มอะไรก็อย่าขับรถเลยพูดง่ายๆนะคะเพราะเกิดฟลุกไปเจอตำรวจเข้ามันก็จะยุ่งใช่ไหมคะอาจารย์คะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
5: กฎหมาย

0: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
1: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
2: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
3: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
0: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
4: ้สวัสดีครับ

ายการกฎหมายเพื่อประชาชนแน่นด้วยสาระและความรู้เจาะลึกถึงแก่นช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมให้ความรู้เกี่ยวกับศาลกระบวนการพิจารณาทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งจากวิทยากรผู้มากความรู้และประสบการณ์ช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนำเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงหรือยังไม่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจโดยมีพี่ออยกับพี่แนนเป็นเทรนเนอร์ทางด้านกฎหมายคอยให้คำแนะนำค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายมีความทุกข์หาทางออกไม่ได้พบกับทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจิตนาชุมวิสูตรนำเคสปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงจากทางบ้านมาไขข้อปัญหาเพื่อหาแนวทางไปจัดการกับชีวิตได้อย่างเหมาะสมติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากครูมอบความรู้สู่ประชาชนได้ทางสถานีโทรทัศน์ STOU Channel หรือ Facebook รายการกฎหมายเพื่อประชาชนทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น. และพบกันนะคะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเทศศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือ

0: มีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาบรรยายเรื่องการแก้ปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ตอนที่1การแทนปัญหาด้วยปริภูมิสถานะการแทนปัญหาด้วยปริภูมิสถานะนะคะก็จะอยู่ในรูปแบบของกราฟซึ่งกราฟเนี่ยก็จะประกอบด้วยโนดแล้วก็เส้นเชื่อมอย่างในภาพตัวอย่างนะคะก็จะมีทั้งหมด3โนดคือโนด A B แล้วก็ C แล้วก็มีทั้งหมด2เส้นเชื่อมซึ่งการแทนปัญหาด้วยปริภูมิสถานะเนี่ยโนดจะหมายถึงสถานะหรือสเตตในปริภูมิปัญหาส่วนเส้นเชื่อมจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะตัวอย่างเช่นสถานะ A เมื่อถูกดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่1จะเปลี่ยนเป็นสถานะ B ค่ะโอเคทั้งนี้นะคะปริภูมิสถานะหรือ state space เนี่ยเราจะพิจารณาทั้งหมด4สัญลักษณ์ด้วยกันก็คือองค์ประกอบทั้งหมด N A S แล้วก็ G N ในที่นี้นะคะจะหมายถึงเซตของโนดต่างๆนั่นก็คือสถานะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาส่วน A ในที่นี้นะคะก็คือเส้นเชื่อมของโนดซึ่งจะพิจารณาจากตัวกระทำการหรือฟังก์ชันที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะ S นะคะก็จะหมายถึง start state หรือว่าสถานะเริ่มต้นส่วน G ก็จะหมายถึงตัวสถานะเป้าหมายหรือ goal state นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปริภูมิสถานะเนี่ยคือรูปแบบของสถานะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เรากำลังพิจารณาค่ะปริภูมิสถานะนะคะในการแทนปัญหาเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบปริภูมิสถานะเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถนิยามปัญหาได้ชัดเจนสามารถวิเคราะห์ลักษณะที่สำคัญของปัญหาได้แล้วเราก็จะเห็นรูปแบบของการค้นหาการแทนความรู้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมค่ะซึ่งขั้นตอนที่สำคัญจะต้องดำเนินการทั้งหมด4ขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. เราจะนิยามปัญหาให้ชัดเจนเพื่อระบุว่าสถานะต่างๆเกี่ยวข้องอย่างไรกับปัญหาที่เราสนใจนะคะเช่นสถานะเริ่มต้นสถานะเป้าหมาย 2. เราจะวิเคราะห์ปัญหา3. เราหาความรู้หรือแทนความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 4. เราจะเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์ค่ะดังนั้นจะเห็นว่าการแก้ปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็คือการค้นหาเส้นทางจากสถานะเริ่มต้นไปยังสถานะเป้าหมายนั่นเองค่ะต่อมาเราจะพูดถึงตัวอย่างในการแก้ปัญหาด้วยปริภูมิสถานะนะคะจะขอยกตัวอย่างแรกเลยก็คือปัญหาเรื่องถังน้ำโจทย์กำหนดว่ามีถังน้ำทั้งหมด2ใบโดยถังใบแรกเนี่ยมีความจุทั้งหมด12แกลลอนถังใบที่2มีความจุ9แกลลอนนะคะจงหาวิธีการที่ทำให้ถังทั้ง2ใบที่ว่างเปล่าคือไม่มีน้ำบรรจุอยู่เลยเนี่ยให้ผลลัพธ์สุดท้ายแล้วถังใบที่1มีน้ำบรรจุอยู่3แกลลอนส่วนถังใบที่2ก็คือไม่มีน้ำบรรจุอยู่เลยโดยมีเงื่อนไขว่าในการแก้ปัญหานี้นะคะเราจะไม่มีมาตรวัดในการระบุปริมาตรน้ำในแต่ละถังนั่นหมายความว่าน้ำที่เติมไปในแต่ละถังเราจะไม่รู้ว่ามีปริมาตรเท่าไหร่เราจะรู้แค่ว่ามีน้ำอยู่หรือไม่มีน้ำถ้ามีน้ำอยู่เต็มถังเราก็บอกได้ว่ามีปริมาตร12แกลลอนสำหรับใบที่1เพราะว่าถังใบที่1มีความจุทั้งหมด12แกลลอนส่วนแรกเลยเราจะทำการแทนปัญหาฮะในรูปแบบ4องค์ประกอบด้วยกัน N A S G เดี๋ยวเราจะพิจารณาตัวแปรแรกกันก็คือตัวแปร N N เนี่ยคือสถานะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานะคะเราจะกำหนดให้เป็นคู่อันดับ x y ใดๆโดยที่ x เนี่ยคือตัวแปรที่แทนค่าปริมาตรน้ำในถังใบที่1ส่วน y ก็คือตัวแปรที่แทนปริมาตรน้ำในถังใบที่2นะคะซึ่งเราจะเห็นสังเกตเห็นว่าค่าของ x เนี่ยจะมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ12เนื่องจากว่าปริมาตรน้ำในถังใบที่1เนี่ยมากที่สุดคือ12แกลลอนส่วนค่า y จะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง9เนื่องจากว่า y เนี่ยคือปริมาตรน้ำในถังใบที่2เพราะฉะนั้นค่าที่มากที่สุดก็คือ9คือปริมาตรน้ำ
ที่มีความจุคือความจุของถังใบที่2ก็คือ9แกลลอนนั่นเองค่ะอันนี้คือตัวแปร N ต่อไปเราจะดูที่ตัวแปร A กันนะคะตัวแปร A เนี่ยก็คือเส้นเชื่อมระหว่างสถานะต่างๆนะคะเราจะพิจารณาตัวกระทำการทั้งหมดที่เป็นไปได้คือ8ตัวกระทำการนั่นเองสำหรับตัวกระทำการที่1นะคะเราสามารถเขียนอธิบายลักษณะแบบนี้ค่ะคู่อันดับ xy โดยที่ x น้อยกว่า12นั่นหมายความว่ามีปริมาตรน้ำมีน้ำเนี่ยบรรจุอยู่ในถังใบที่1อยู่นะคะถ้ามีเงื่อนไขแบบนี้เราทำดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่1สิ่งที่เราก็จะได้ก็คือปริมาณน้ำในถังใบที่1กลายเป็น12นั่นคือเรากำลังเติมน้ำในถังใบแรกให้เต็มค่ะทำให้ x มีค่าเท่ากับ12นะคะทำนองเดียวกันตัวดำเนินการที่2เราจะทำการเติมน้ำในถังใบที่2ให้เต็มทำให้ค่า y เป็น9ผลลัพธ์สุดท้ายเมื่อถูกดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่2ค่า y จะเป็น9นะคะตัวดำเนินการที่3นะคะกรณีนี้เนี่ยเราจะเทน้ำในถังใบที่1ออกให้หมดนะคะจะสังเกตว่าค่า x ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่า0หลังจากนั้นค่า x ของเราเนี่ยจะเป็น0เพราะเราเทน้ำออกจากถังใบที่1ออกจนหมดข้อ4เราเทน้ำถังที่2ออกจนหมดค่า y เลยเป็น0ข้อ5นะคะตัวกระทำการที่5เนี่ยเราทำการเทน้ำจากถังใบแรกใส่ถังใบที่2จะสังเกตจากรูปทางด้านขวามือนะคะเดิมตอนแรกเนี่ยเรามีปริมาตรน้ำในถังใบที่1คือ x แกลลอนปริมาตรน้ำในถังใบที่2คือ y แกลลอนเมื่อถูกดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่5สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเทน้ำจากถังใบที่1ใส่ถังใบที่2จนหมดค่ะเราก็จะได้ว่าถังใบที่1เหลือ0แกลลอนส่วนถังใบที่2ก็จะมีปริมาตรน้ำอยู่ x + y แกลลอนนะคะอันนี้ก็ตัวกระทำการที่6ทำนองเดียวกัน

แต่เราเทน้ำจากถังไปที่2ใส่ถังไปที่1ตัวกระทำการที่7ดูจากในตัวอย่างนะคะเรากำลังเทน้ำจากถังใบแรกใส่ถังใบที่2จนเต็มแต่ปริมาตรน้ำในถังใบที่1ยังเหลืออยู่ด้วยค่า x ลบด้วย9ลบ y ต่อมาตัวกระทำการที่8นะคะเราเทน้ำจากถังใบที่2ใส่ถังใบแรกทำให้ถังใบที่2เหลือน้ำ y ลบด้วย12ลบ x นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวกระทำการทั้ง8ตัวนะคะในปัญหานี้ต่อมาตัวแปรถัดมาคือตัว s s ตัวนี้นะคะคือสถานะเริ่มต้นจากโจทย์เราพิจารณาว่าเริ่มต้นเนี่ยเราไม่มีปริมาตรน้ำอยู่เลยเพราะฉะนั้นสถานะเริ่มต้นของเราคือคูณดับ0 0นะคะต่อมาตัวแปรถัดมาคือ g สถานะเป้าหมายโจทย์กำหนดว่าสุดท้ายแล้วอยากได้คือปริมาตรน้ำในถังใบที่1มี3แกลลอนใบที่2มี0แกลลอนนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะพิจารณาเราก็จะเขียนแผนภาพต้นไม้ดังนี้นะคะสถานะเริ่มต้น00เมื่อดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่1ก็คือเติมน้ำในถังใบที่1จนเต็มสิ่งที่เราจะได้ถัดมาคือสถานะลูกเราได้120เห็นไหมคะว่าเติมน้ำในถังใบที่1จนเต็มมากที่สุดปริมาตรที่รับได้คือ12แกลลอนเมื่อดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่2เราก็จะได้สถานะมาคือ09คือการเติมน้ำในถังใบที่2จนเต็มเราก็จะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะข้อสังเกตนะคะเราสังเกตได้ว่าเราจะพิจารณาว่าสถานะใดเนี่ยจะดำเนินการด้วยตัวกระทำการใดได้บ้างเราดูจากตารางที่ 2.1 ทางด้านขวามือถ้าเงื่อนไขที่สอดคล้องกับสถานะที่เราพิจารณาอยู่เราก็สามารถใช้ตัวกระทำการนั้นได้จะสังเกตว่าสถานะที่00เราใช้ตัวกระทำการที่ได้ก็คือตัวกระทำการที่1กับตัวกระทำการที่2เท่านั้นนะคะที่เงื่อนไขคือ x กับ y มันน้อยกว่า12กับ9แต่อย่างตัวกระทำการที่3 x มากกว่า0แต่ว่า x ของเรามันคือ0มันไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขของตัวกระทำการที่3เราเลยใช้ตัวกระทำการที่3ในกรณีนี้ไม่ได้แล้วเราก็ทำกรณีนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้สถานะสุดท้ายหรือสถานะเป้าหมายคือ30นะคะเราก็จะได้ว่าเมื่อสถานะเริ่มต้นของเรา00ดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่1ได้สถานะถัดไปคือเติมน้ำในถังใบที่1จนเต็มแล้วใช้ตัวกระทำการที่7ทำการเทน้ำในถังใบแรกใส่ถังใบที่2นะคะทำให้ถังใบที่2มีปริมาตรน้ำเต็มมากที่สุดคือ9ถังใบที่1ก็เหลือ3แกลลอนนะคะจาก12แกลลอนเทไปใบที่2จนเต็มได้9แกลลอนใบที่1ก็เลยเหลือ3แกลลอนจากนั้นดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่4ก็คือการเทน้ำจากถังใบที่2ออกให้หมดเราก็เทน้ำจากถังใบที่2จาก9ก็เลยเหลือ0แกลลอนนะคะซึ่ง30คูณดับ30คือสถานะเป้าหมายของโจทย์ปัญหาข้อนี้นั่นเองค่ะสรุปเนื้อหาตอนที่1นะคะปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและมีวิธีการค้นหาคำตอบได้หลากหลายรูปแบบดังนั้นการแทนปัญหาด้วยปรภูมิสถานะหรือ state space เนี่ยจึงมีความสำคัญนะคะในการใช้แก้ปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์นั่นเองโดยเราจะกำหนดสถานะเริ่มต้นและสถานะเป้าหมายทำให้เห็นรูปแบบโครงสร้างของปัญหาในรูปแบบโครงสร้างของต้นไม้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งเราจะได้เห็นจากตัวอย่างที่เราทำในปัญหาเรื่องถังน้ำนะคะเราพบว่ามีตัวกระทำการทั้งหมด8ตัวที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหาถังน้ำนั่นเองค่ะค่ะสำหรับตอนที่2เทคนิคการค้นหานะคะวิธีการค้นหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะก็คือ 1. การค้นหาแบบไม่มีข้อมูลหรือเราเรียกว่า blind search 2. การค้นหาแบบมีข้อมูลหรือเราเรียกว่า heuristic search นะคะโดยการค้นหาแบบไม่มีข้อมูลเนี่ยก็จะมีหัวข้อย่อยอีก2หัวข้อค่ะค้นหาแบบทั่วทั้งปริภูมิหรือเราเรียกว่า exhaustive search และการค้นหาแบบบางส่วนหรือ partial search นั่นเองการค้นหาแบบไม่มีข้อมูลนะคะก่อนอื่นเลยเราจะพิจารณาว่าปัญหาบางปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมีจำนวนปริภูมิสถานะที่ขนาดใหญ่มากดังนั้นเนี่ยทำให้มันไม่สามารถที่จะค้นหาแบบทั่วทั้งปริภูมิได้นะคะจึงมีเทคนิคนึงค่ะที่จะช่วยประหยัดเวลาในการ

ค้นหาแบบไม่มีข้อมูลเราเรียกเทคนิคนั้นว่าการค้นหาแบบบางส่วนหรือ partial search เราจะค้นหาเพียงบางส่วนของปริภูมิสถานะเท่านั้นดังนั้นบางปัญหาเนี่ยเราอาจจะได้คำตอบที่ไม่ใช่คำตอบที่ดีสุดก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ค้นหาทั่วทั้งปริภูมินะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการค้นหาแบบบางส่วนโดยเทคนิคการค้นหาแบบบางส่วนนะคะก็จะมี2รูปแบบหลักๆก็คือ1การค้นหาแบบแนวกว้างก่อนแล้วก็การค้นหาแบบแนวลึกก่อนนะคะการค้นหาแบบแนวกว้างก่อนหรือเราเรียกว่า breadth first search ตัวย่อคือ BFS นะคะรูปแบบของการค้นหาแบบบางส่วนของปริภูมิปัญหาเนี่ยจะมีลักษณะดำเนินการในรูปแบบของโครงสร้างต้นไม้โดยที่เราจะทำการค้นหาทีละโหนดนะคะในแต่ละระดับชั้นของต้นไม้เรียงจากซ้ายไปขวานะคะอย่างเช่นสเตจที่1สถานะที่1ในต้นไม้ระดับที่0จากนั้นเราพิจารณาสถานะลูกถัดมาสถานะที่2เราเริ่มจากซ้ายไปขวาจนกระทั่งครบทุกๆสถานะในระดับชั้นต้นไม้ที่1และเราก็มาพิจารณาต่อว่าสถานที่2สามารถที่จะสร้างสถานะลูกได้สถานะอะไรได้บ้างนะคะก็จะเจอสถานะที่6 7 8 9 10ไปถึง13ทำอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจากซ้ายไปขวาในแต่ละระดับชั้นของต้นไม้จนกระทั่งเจอสถานะเป้าหมายตามที่โจทย์ต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการค้นหาแบบ breadth first search ค่ะถัดมาการค้นหาแบบแนวลึกก่อนนะคะเราเรียกว่า depth first search หรือตัวย่อคือ DFS ตัวนี้นะคะเราจะค้นหารูปแบบการค้นหาเนี่ยจะต่างจาก BFS คือเราจะค้นหาในแนวดิ่งก่อนนะคะจากซ้ายสุดบนลงล่างนะคะก็จะเป็นสถานที่1 2 3 4พอจบแล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปเจอสถานะที่สามารถดำเนินการแตกไปเป็นสถานะลูกได้ก็ดำเนินการต่อเป็นสถานที่5 6 7แล้วก็ย้อนกลับขึ้นไปเป็น8 9 10 11ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเจอสถานะเป้าหมายนะคะอย่างในตัวอย่างสถานะเป้าหมายอยู่ในตำแหน่งที่สถานะที่14นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบการค้นหาแบบแนวลึกก่อนค่ะต่อมานะคะเราจะพิจารณาตัวอย่างที่2กันเราจะใช้เทคนิคการค้นหาแบบบางส่วนเพื่อแก้ปัญหาโลกของบล็อกโจทย์บอกว่าจงแก้ปัญหาโลกของบล็อกด้วยปริภูมิสถานะโดยเริ่มเกมนะคะเรามีบล็อกทั้งหมด3บล็อกคือบล็อก A บล็อก B แล้วก็บล็อก C ซึ่งมีการจัดวางตำแหน่งในรูปแบบที่กำหนดดังนี้เนาะ B วางอยู่บน A A วางอยู่บนพื้นโต๊ะส่วน C ก็วางอยู่บนพื้นโต๊ะนะคะนี่คือสถานะเริ่มต้นเกมนี้นะคะเราจะทำการย้ายบล็อกทีละบล็อกจนกระทั่งเจอสถานะเป้าหมายที่มีการเรียงบล็อกตามรูปแบบนี้คือ A วางอยู่บนบล็อก B B วางอยู่บนบล็อก C และ C วางอยู่บนพื้นโต๊ะดังนี้ค่ะโดยมีเงื่อนไขว่าในการเคลื่อนย้ายบล็อกนะคะจะสามารถหยิบบล็อกได้ทีละบล็อกโดยที่บล็อกที่เราหยิบเพื่อเคลื่อนย้ายเนี่ยจะต้องไม่มีบล็อกอื่นมาวางทับเช่นอย่างตัวอย่างสถานะเริ่มต้นเราสามารถเคลื่อนย้ายบล็อก B กับบล็อก C ได้แต่เราไม่สามารถเคลื่อนย้ายบล็อก A ได้นะคะเพราะว่าบล็อก A เนี่ยมีบล็อก B ทับอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ปัญหาโลกของบล็อกในตัวอย่างที่2ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มพิจารณาปริภูมิสถานะกันด้วยองค์ประกอบ4ส่วนอย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะคะก็จะมีตัวแปร N A S แล้วก็ G ตัวแปร N เนี่ยจะหมายถึงจำนวนสถานะนะคะซึ่งจะเห็นว่าสถานะที่เป็นไปได้ในการเคลื่อนย้ายบล็อกมีทั้งหมด13สถานะนะคะโดยที่ C เนี่ยถ้าบล็อก C เราอยู่ทางขวามือเราขยับมาอยู่ทางซ้ายมืออย่างนี้จะถือว่าเป็นสถานะเดียวกันไม่ได้นับเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีรูปแบบ A บล็อก A วางอยู่ตรงนี้แล้วก็มีบล็อก C แล้วก็มีบล็อก B อยู่ข้างบนเราจะนับเป็น2สถานะก็คือสถานะแรกคือ A B C ตรงนี้กับอีกสถานะนึงคือ A แล้วก็ C B อยู่ข้างบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสถานะที่เป็นไปได้ทั้งหมดของปริภูมิปัญหาโลกของบล็อกเนี้ยมีทั้งหมด13สถานะตัวแปร A เ
เรามีตัวกระทําการที่เป็นไปได้ในปัญหานี้นะคะ2ตัวก็คือตัวแรกตัวกระทําการที่1เราจะทําการเคลื่อนย้ายบล็อก X บล็อกใดๆเนี่ยไปวางอยู่บนพื้นโต๊ะกับตัวกระทําการที่2คือเราทําการเคลื่อนย้ายบล็อกใดๆไปวางไว้อยู่บนอีกบล็อกหนึ่งนะคะวิธีการอ่านตัวกระทําการเนาะเราดูจากฟังก์ชัน clear x หมายความว่าไม่มีอะไรวางอยู่บนบล็อก x on x y หมายความว่า x วางอยู่บนบล็อก y ถ้าเรามีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเราจะทําการย้ายบล็อก xไปวางอยู่บนโต๊ะนั่นเองนะคะเพราะว่าบล็อก x เนี่ย clear x แล้วก็คือไม่มีอะไรวางอยู่บนบล็อก x เลยส่วนตัวกระทำการที่2 clear x clear y ก็คือไม่มีอะไรวางบนบล็อก x กับบล็อก y เลยเราจะทำการย้ายบล็อก x ไปวางอยู่บนบล็อก y ใดๆเพื่อให้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันถ้าสมมุติว่าสถานะเป็นแบบนี้นะคะสถานะเริ่มต้น A B แล้วก็ C เราทำการใช้ตัวกระทำการที่1ในการย้ายบล็อกไปวางบนโต๊ะเราจะใช้บล็อก B ได้เท่านั้นนะคะบล็อก B เมื่อใช้ตัวกระทำการที่1เราสามารถวางไว้อยู่บนโต๊ะได้แต่บล็อก C เนี่ยมันวางอยู่บนพื้นโต๊ะอยู่แล้วเราจะไม่ใช้ตัวกระทำการที่1ในกรณีนี้สำหรับบล็อก C ส่วนกรณีตัวกระทำการที่2เราสามารถใช้เคลื่อนย้ายบล็อก C ไปวางไว้อยู่บนบล็อก B ได้นะคะด้วยตัวกระทำการที่2นั่นเองตอนนี้เรามาดูรูปแบบการแก้ปัญหาด้วย BFS แล้วก็ DFS กันนะคะ BFS อยู่ทางฝั่งซ้ายมือส่วน DFS อยู่ทางขวามือเราจะสังเกตเห็นว่าสถานะเริ่มต้นเรามีการจัดเรียงตามที่โจทย์กำหนดแบบนี้เหมือนกันทั้งคู่นะคะแต่รูปแบบการค้นหาแบบ BFS เราจะพิจารณาสถานะในแนวระดับชั้นต้นไม้ให้ครบก่อนสถานะที่1พิจารณาครบแล้วระดับชั้นที่2เราก็พิจารณาสถานะที่2 3แล้วก็4นะคะจากนั้นไประดับชั้นถัดไปก็คือ5 6 7 8 9ซึ่งเราจะเห็นว่าสถานะที่9คือสถานะเป้าหมายของเราในโจทย์นี้ที่มีการจัดเรียงของบล็อกตามโจทย์กำหนดถัดมา DFSเมื่อดำเนินการด้วยตัวกระทำการต่างๆแล้วเรามีการค้นหาในแนวดิ่งก่อนก็จะเป็นสถานที่1 2 3 4 5 6แล้วก็7 8นะคะทั้งหมด8สเต็ปเราจะเจอสถานะเป้าหมายนะคะวิธีการดูเนาะเลขตัวเลขที่อยู่บนพื้นโต๊ะเนี่ยคือชื่อของสถานะนะคะเมื่อถูกดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่1โดยการนำบล็อก B ไปวางอยู่ย้ายไปอยู่บนพื้นโต๊ะเราจะสังเกตว่าเราได้สถานะที่2เกิดขึ้นนะคะทำนองเดียวกันเมื่อใช้ตัวกระทำการที่2เราก็จะทำการย้ายบล็อก B ไปวางอยู่บนบล็อก C นั่นเองนะคะย้ายบล็อก B ไปวางไว้อยู่บนบล็อก C เกิดสถานะที่3เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็รูปแบบการค้นหาแบบ BFS ในขณะที่ DFS เนี่ยพิจารณาที่สถานะที่1เราใช้ตัวกระทำการที่1ในการย้ายสถานะจากสถานะที่1ไปเป็นสถานะที่2โดยการย้ายบล็อก B ไปวางอยู่บนโต๊ะด้วยตัวกระทำการที่1นะคะแล้วก็พิจารณาตัวกระทำการที่2โดยการย้ายบล็อก A ขึ้นมาวางไว้อยู่บนบล็อก B นั่นเองนะคะข้อสังเกตนะคะในการค้นหาแบบ BFS และ DFS สิ่งที่เราได้ก็คือว่าพอเราใช้การค้นหาแบบแนวกว้างก่อนหรือ BFS เนี่ยเราใช้การสำรวจไปทั้งหมด9สถานะนะคะ9สถานะในขณะที่ถ้าเราใช้การค้นหาแบบแนวลึกก่อนหรือ DFS เราใช้จำนวนการค้นหาไปทั้งหมด8สถานะนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะเราพบว่าจากตัวอย่างที่2เนี่ยการค้นหาแบบแนวลึกก่อนหรือ DFS เนี่ยจะเจอสถานะเป้าหมายได้เร็วกว่าการค้นหาแบบแนวกว้างก่อนทั้งนี้การแก้ปัญหาสำหรับปัญญาประดิษฐ์เราไม่สามารถระบุได้นะคะว่าวิธีการไหน BFS หรือ DFS จะให้คำตอบที่เร็วกว่ากันขึ้นอยู่กับว่าสถานะเป้าหมายจะอยู่บริเวณใดในปริภูมิปัญหาในการค้นหาคำตอบของปัญหาต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการค้นหาแบบบางส่วนโดยการยกตัวอย่างด้วยปัญหาโลกของบล็อกถ้า
ัดมานะคะส่วนที่2ที่เราพิจารณาคือการค้นหาแบบมีข้อมูลหรือเราจะเรียกอย่างหนึ่งว่าฮิวริสติกนะคะการค้นหาแบบฮิวริสติกฮิวริสติกเซิร์ชเนี่ยคือการนำความรู้องค์ความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งจะเป็นการคาดเดาแบบมีหลักการหรือเหตุผลก็ได้เพื่อทำให้การค้นหามีประสิทธิภาพมากขึ้นไปถึงคำตอบได้รวดเร็วขึ้นนะคะการอาศัยความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาเนี่ยเราใช้วิธีการที่เรียกว่าฮิวริสติกฟังก์ชันซึ่งเป็นฟังก์ชันในการคำนวณค่าที่เป็นไปได้ในการค้นหาเพื่อกำหนดว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนเพื่อไปยังคำตอบที่เราต้องการนะคะตัวอย่างอัลกอริทึมที่เราใช้ค้นหาแบบมีข้อมูลนะคะก็เช่นอัลกอริทึมแบบปีนเขาอัลกอริทึมแบบอบเหนียวจำลองอัลกอริทึมแบบค้นหาแบบดีที่สุดก่อนอัลกอริทึมแบบ A star ในที่นี้เราจะยกตัวอย่างแรกนะคะคืออัลกอริทึมแบบปีนเขาอัลกอริทึมแบบปีนเขาหรือฮิลคลามิ่งนะคะเป็นอัลกอริทึมในการค้นหาโดยการปีนไปสู่ยอดเขาหรือสถานะเป้าหมายนะโดยแนวคิดของเขาเนี่ยพิจารณาว่าการที่จะเดินกำหนดทิศทางไปยังสถานะลูกเนี่ยเราจะพิจารณาว่าฮิวลิสติกสกอร์ของเราเนี่ยดีกว่าสถานะปัจจุบันไหมถ้าดีกว่าเราก็จะเดินไปยังสถานะนั้นๆ นะคะเรามาดูตัวอย่างการใช้อัลกอริทึมแบบปีนเขาในการแก้ปัญหาโลกของบล็อกจากโจทย์ดังนี้นะคะถ้าสถานะเริ่มต้นเรามีการเรียงรูปแบบบล็อกดังรูปนี้สถานะเป้าหมายกำหนดคือบล็อก A วางอยู่บนบล็อก B แล้ววางอยู่บนบล็อก C ดังรูปเราจะคำนวณอย่างไรในการที่จะหาเส้นทางจากสถานะเริ่มต้นไปยังสถานะเป้าหมายให้ได้รูปแบบนะคะอย่างแรกเลยเราต้องมากำหนดเจ้า heuristic function หรือ h ของ sx heuristic ที่สถานะ sx ใดๆเราจะพิจารณาจากค่าความถูกต้องในการจัดเรียงของแต่ละบล็อกนะคะเท่ากับผลรวม summation ของ ui i เท่ากับ1ถึง n นะคะ n ในที่นี้คือจำนวนบล็อกทั้งหมดของปัญหาในที่นี้ n เท่ากับ3นะคะมี3บล็อกคือ a b แล้วก็ c ส่วน ui คือผลรวมของคะแนนความถูกต้องในการจัดเรียงบล็อกที่อยู่ภายใต้บล็อกที่ i เช่นถ้าสมมติพิจารณา u ของบล็อกแรกคือบล็อก a นะคะเราก็จะพิจารณาว่าภายใต้บล็อก a เนี่ยมีการจัดเรียงวางบล็อกถูกต้องอิงจากสถานะเป้าหมายหรือเปล่าถ้าใช่เราก็จะนับคะแนนนั้นนะเป็น1แต่ถ้าวางผิดเราจะนับเป็นลบ1นะคะจากการกำหนดค่าฮิวริสติกฟังก์ชันดังสมการนี้นะคะเราจะพบว่าค่าฮิวริสติกที่ดีคือค่าฮิวริสติกที่มีค่าสูงนะคะอย่างเช่นเราคำนวณค่าฮิวริสติกของสถานะเริ่มต้นกันพิจารณาบล็อกแรกก่อนคือบล็อก A เราพบว่า A วางอยู่บนบล็อก Cแต่ถ้าอิงจากสถานะเป้าหมายบล็อก A เนี่ยจะต้องวางอยู่บนบล็อก B กับ C แสดงว่าบล็อก C ในที่นี้มีการจัดวางที่ผิดตำแหน่งเราจึงให้ค่าคะแนนเป็นลบ1นะคะสำหรับบล็อก A คือลบ1บล็อก B เนื่องบล็อก B กับบล็อก C เนื่องจากไม่มีบล็อกใดๆวางอยู่ภายใต้บล็อก B กับ C เลยค่า UI จึงเป็น0ผลรวม summation ของ UI ของ A B C จะมีค่าเท่ากับลบ1ตามสมการดังนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณของ heuristic score ของสถานะ sx ค่ะต่อมานะคะเราจะแทนปัญหากันในรูปแบบของโครงสร้างต้นไม้ดังนี้นะคะเราพิจารณาว่าสถานะเริ่มต้นเมื่อคำนวณค่า heuristic score คือลบ1ได้ชื่อสถานะที่1เมื่อดำเนินการด้วยตัวกระทำการที่1ได้สถานะที่2นะคะตัวกระทำการที่1คือการย้ายบล็อก A วางไว้อยู่บนพื้นโต๊ะนะคะเราก็จะได้สถานะที่2เกิดขึ้นเมื่อคำนวณค่าฮิวริสติกสกอร์เราจะได้พบว่ามีค่าเท่ากับ0เพราะว่าทุกๆบล็อกไม่มีบล็อกไหนวางอยู่ภายใต้บล็อกนั้นๆเลย
จากนั้นพิจารณาต่อว่ามีตัวกระทำการใดบ้างที่ดำเนินการกับสาระที่2ได้ก็คือมีตัวกระทำการที่2เกิดสาระที่3เกิดขึ้นพบว่ามีค่าฮิวริสติกสกอร์ที่แย่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นการใช้อัลกอริทึมแบบปีนเขาเราจะไม่พิจารณาสถานะที่ให้ค่าฮิวริสติกแย่กว่าเดิมเราก็จะย้อนกลับขึ้นไปแล้วเราก็จะดูว่ามีตัวกระทำการใดบ้างที่ดำเนินการกับสถานะที่2ได้อีกพบว่ามีตัวกระทำการที่2เกิดสถานะที่4แต่ค่าฮิวริสติกก็ยังแย่อยู่เราก็เลยพิจารณาตัวกระทำการถัดไปค่ะพบว่าสถานะที่5มีค่าฮิวริสติกสกอร์คือ1ซึ่งดีกว่าค่าฮิวริสติกสกอร์เดิมคือ0เพราะมันมากกว่าเดิมนะคะค่าฮิวริสติกที่ดีกว่าคือค่าฮิวริสติกสกอร์ที่มากกว่ามากสูงนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะเดินมายังสถานะที่5เป็นสถานะปัจจุบันถัดไปแล้วเราก็พิจารณาว่าสถานะที่5เนี่ยมีตัวกระทำการใดบ้างที่ดำเนินการกับสถานะที่5ได้พบว่ามีตัวกระทำการที่2คือการย้ายบล็อก A ขึ้นไปวางอยู่บนบล็อก B เกิดสถานะที่6ซึ่งเป็นสถานะเป้าหมายตามที่โจทย์ต้องการนั่นเองอันนี้ก็เป็นรูปแบบการค้นหาด้วยอัลกอริทึมแบบปีนเขานะคะโดยสรุปนะคะข้อสังเกตที่เราได้มาจากการใช้อัลกอริทึมแบบปีนเขาเนี่ยก็จะพบว่าอัลกอริทึมปีนเขาเนี่ยจะทำการเดินไปยังทิศทางของสถานะลูกที่มีค่าฮิวริสติกสกอร์ที่ดีกว่าเดิมแต่ไม่ได้พิจารณาสถานะลูกทั้งหมดค่ะจึงมีการปรับปรุงอัลกอริทึมแบบปีนเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือเราพิจารณาสถานะลูกทุกตัวที่เป็นไปได้และเลือกสถานะลูกที่มีค่าฮิวริสติกสกอร์ที่สูงที่สุดนะคะที่ดีที่สุดแล้วเราจะเลือกเดินไปยังทิศทางนั้นเราเรียกอัลกอริทึมนั้นว่าอัลกอริทึมแบบปีนเขาชันสุดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างอัลกอริทึมปีนเขาแล้วก็อัลกอริทึมแบบปีนเขาชันสุด

มทุกท่านครับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา32446การบัญชีเพื่อการจัดการขั้นสูงครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่5แล้วนะครับสำหรับรายการในวันนี้จะครอบคลุมเนื้อหา3หน่วยหน่วยที่13จะเป็นเรื่องของการจัดจ้างภายนอกและการใช้บริการร่วมหน่วยที่14การบัญชีเพื่อการบริหารแบบลีนและหน่วยที่15เป็นกรณีศึกษาการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับรายการในวันนี้นักศึกษาสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ STOU Channel บนแพลตฟอร์มของ YouTube และ Facebook ครับจากนี้เชิญชมเนื้อหาในแต่ละหน่วยได้แล้วครับหน่วยที่13การจัดจ้างจากภายนอกกิจการและการใช้บริการร่วมในหน่วยนี้จะมีอยู่2ตอนตอนที่ 13.1 การจัดจ้างจากภายนอกกิจการและตอนที่ 13.2 การใช้บริการร่วมกันในตอนที่ 13.1 นั้นการจัดจ้างจากภายนอกกิจการจะประกอบไปด้วย3เรื่องเรื่องแรกจะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการจัดจ้างจากภายนอกกิจการเรื่องที่2ข้อควรพิจารณาและแนวโน้มในอนาคตของการจัดจ้างจากภายนอกกิจการและเรื่องที่3เป็นกรณีศึกษาการจัดจ้างจากภายนอกกิจการเรามาเริ่มกันนะครับในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการจัดจ้างจากภายนอกกิจการการจัดจ้างจากภายนอกกิจการคือการที่กิจการโอนความเป็นเจ้าของในกระบวนการทางธุรกิจไปให้บุคคลภายนอกในฐานะผู้ให้บริการเพื่อเป็นผู้ดำเนินการในกระบวนการนั้นแทนกิจการจากความหมายนี้ถ้าพิจารณาให้ดีจะพบว่าการโอนความเป็นเจ้าของนั้นไม่ได้โอนความเป็นเจ้าของของกิจการนะครับแต่ในการดำเนินการธุรกิจนั้นมันมีกระบวนการทางธุรกิจหลากหลายกระบวนการเราจะเอากระบวนการบางส่วนที่จะให้ผู้จัดการผู้จัดจ้างภายนอกเป็นผู้ดำเนินการแทนหรือไปจ้างเขานั่นแหละครับเรามาดูสาเหตุของการจัดจ้างจากภายนอกกิจการสาเหตุนั้นสาเหตุแรกก็คือกิจการจะมุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นภารกิจหลักหมายความว่าในกิจการของธุรกิจจะมีภารกิจหลักภารกิจรองและภารกิจอื่นดังนั้นเราก็จะมุ่งเน้นเฉพาะภารกิจหลักไอ้ส่วนที่เป็นภารกิจที่เป็นการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นภารกิจรองภารกิจอื่นที่เราสามารถที่จะพิจารณาดูว่าเราควรจะมีหน่วยงานที่จะซัพพอร์ตตรงนี้หรือจะจ้างจากภายนอกนั่นเองสาเหตุที่2ก็จะเป็นการประสบปัญหาในการบริหารบุคลากรของส่วนงานที่เป็นที่ไม่ใช่ภารกิจหลักดังนั้นเนี่ยการที่เรามีเรื่องของบุคลากรเข้ามาเกี่ยวข้องการที่เราจะหาบุคลากรมาซัพพอร์ตในหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่ภารกิจหลักบางทีมันเป็นประเด็นปัญหาดังนั้นการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ก็อาจจะจัดจ้างจากภายนอกมาทดแทนได้สาเหตุที่3ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเนื่องจากภารกิจอื่นที่ไม่ใช่ภารกิจหลักการที่เราจะไปหาบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่ยากและบางครั้งมันมีต้นทุนที่สูงการขาดแคลนที่จะหาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกหรือเป็นหน่วยงานภายนอกมาดำเนินการแทนก็จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สาเหตุที่4อยู่ภายใต้ภาวะกดดันที่ต้องลดต้นทุนกรณีนี้เกิดขึ้นจากกิจการอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องต้นทุนแล้วทำให้เห็นว่าตัวกำไรของกิจการไม่เป็นไปตามเป้าหมายอันอาจจะเกิดจากสาเหตุในเรื่องของต้นทุนบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่ภารกิจหลักจำเป็นจะต้องลดต้นทุนของหน่วยงานภารกิจอื่นออกไปจึงควรจะใช้การจัดจ้างจากภายนอกกิจการมาทดแทนและสาเหตุที่5ก็คือการก้าวทันเทคโนโลยีเทคโนโลยีเราทราบดีนะครับว่าในโลกของธุรกิจมันมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีค่อนข้างจะเยอะและรวดเร็วอย่างยิ่งดังนั้นการก้าว
ไปกับเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะทำให้ต้นทุนของกิจการนั้นสูงขึ้นอาจจำเป็นที่จะใช้วิธีการจัดจ้างจากภายนอกกิจการที่มีการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีมาให้บริการกับกิจการก็จะเป็นเรื่องของสาเหตุการจัดจ้างจากภายนอกกิจการนั่นเองและสาเหตุที่6การเพิ่มคุณภาพการให้บริการนะครับเนื่องจากการที่เราจะเพิ่มคุณภาพสาเหตุของการจัดจ้างก็เนื่องจากหน่วยงานภายนอกอาจจะมีประสบการณ์อาจจะมีความชำนาญอาจจะมีความเชี่ยวชาญที่พิจารณาและตัดสินใจดูแล้วอาจจะคิดว่าน่าจะทำให้คุณภาพของการให้บริการนั้นประสบความสำเร็จมากกว่าการมีบุคลากรภายในเป็นผู้ดำเนินการประเภทของกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้การจัดจ้างภายนอกก็จะมีอยู่3ประเภทหลักๆประเภทแรกเป็นงานบริการพื้นฐานงานบริการพื้นฐานนั้นเป็นงานที่ให้คุณค่าเชิงกลยุทธ์ต่อธุรกิจในระดับต่ำซึ่งงานบริการพื้นฐานอย่างเช่นการรักษาความปลอดภัยงานทางด้านการทำความสะอาดประเภทที่2เป็นงานด้านวิชาชีพงานด้านวิชาชีพก็จะเป็นหลักการที่มีคุณค่ามากกว่างานทางด้านพื้นฐานอย่างเช่นงานทางด้านกฎหมายนะครับอาจจะไปว่าจ้างจากทนายความหรือสำนักงานทนายความหรือผู้มีความรู้ทางด้านกฎหมายมาให้บริการกับกิจการแทนที่จะจ้างนักกฎหมายหรือนิติกรมาประจำสำนักงานนะครับหรืองานทางด้านบัญชีที่ให้บริการจัดทำบัญชีถ้าหากบัญชีของเรานั้นไม่มากมายนักแล้วก็ไม่ยุ่งยากเราก็อาจจะใช้สำนักงานบัญชีมาช่วยเสริมหรืองานทางด้านวิศวกรรมนะครับและงานประเภทที่3ก็คืองานที่เกี่ยวกับกระบวนการหรือระบบธุรกิจงานประเภทนี้แหละครับที่ให้คุณค่าเชิงกลยุทธ์ต่อธุรกิจในระดับสูงเราอาจจำเป็นจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็อาจจะต้องจัดจ้างจากบุคคลภายนอกเข้ามาไม่ว่าจะเป็นงานการออกแบบผลิตภัณฑ์หรืองานทางด้านการผลิตงานทางด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับหรือการสร้างระบบบัญชีการเงินซึ่งต้องอาศัยผู้มีประสบการณ์ที่มากด้วยความเชี่ยวชาญมาช่วยเสริมในเรื่องนี้นะครับข้อควรพิจารณาและแนวโน้มในอนาคตของการจัดจ้างจากภายนอกกิจการขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้างจากภายนอกอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของขั้นตอนแล้วล่ะครับว่าการที่กิจการนั้นจะไปจัดจ้างจากภายนอกกิจการนั้นเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างแน่นอนครับมันจะต้องเริ่มต้นจากการตัดสินใจที่เราจะใช้ outsourcing หรือการจัดจ้างจากภายนอกกิจการอันนี้ก็อยู่ที่ตัวผู้บริหารจะต้องมีการตัดสินใจแล้วว่ากิจการจะใช้การจัดจ้างหรือไม่โดยก็ประมวลถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในองค์กรว่ามันมีอุปสรรคมันมีปัญหาการจะแก้ไขอาจจำเป็นจะต้องใช้การจัดจ้างจากภายนอกหรือ outsourcing มาช่วยในด้านนี้ให้กิจการนั้นสามารถไปบรรลุเป้าหมายหลังจากตัดสินใจที่จะใช้ outsourcing แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องเป็นการคัดเลือกผู้รับจ้างเพราะ outsourcing ไม่ใช่มีแค่แห่งเดียวอาจจะมีหลายๆแหล่งก็เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่รับงานเหล่านี้กิจการก็จะต้องคัดเลือกผู้รับจ้างซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกก็จะต้องมีการดูประสบการณ์ของผู้ให้บริการรวมทั้งพิจารณาปัจจัยต่างๆสภาพแวดล้อมการมีชื่อเสียงและการที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการที่มีประวัติที่ดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การคัดเลือกว่าจะใช้เกณฑ์ใดกิจการก็จะต้องเป็นผู้กำหนดโดยการคัดเลือกก็อาจจะเป็นหน่วยงานของทางด้านการจัดซื้อจัดจ้างก็จะทำหน้าที่คัดเลือกผู้รับจ้างว่ามีกี่รายนะครับไม่ใช่เห็นว่า outsourcing ก็เลยจ้างรายเดียวอันนี้ก็จะทำให้เราเสียโอกาสเพราะนั้นก็คงจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างที่บริษัทหรือกิจการได้กำหนดขึ้นมาให้รอบคอบรวมทั้งอาจจะมีเกณฑ์อะไรที่พิเศษเนื่องจากการใช้ outsourcing มันอาจจะมีปัจจัยอื่นที่เราจะต้องพิจารณามากกว่าการจัดจ้างโดยทั่วไปห
ลังจากได้พิจารณาในเรื่องของการคัดเลือกผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการทางด้านสิ่งที่เราต้องการแล้วก็จะต้องตกลงการทำสัญญาจ้างนั้นข้อมูลในสัญญาจ้างจึงจะต้องระบุรายการที่เราจะใช้บริการจาก outsourcing ดังนั้นสัญญาจ้างจึงต้องมีความรัดกุมมีความชัดเจนในเรื่องขอบเขตการให้บริการข้อตกลงต่างๆรวมทั้งสิ่งที่กิจการต้องการจากผู้ให้บริการเพราะหากเราไม่ได้กำหนดความชัดเจนลงไปมันก็อาจจะทำให้การจัดจ้างจากภายนอกไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นในสัญญาจ้างเหล่านี้จึงอาจจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาจากนักกฎหมายนะครับซึ่งอาจจะเป็นนักกฎหมายของกิจการหรืออาจจะเป็นนักกฎหมายที่เราใช้บริการแยกออกมาต่างหากอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับกิจการสัญญาจ้างนอกจากจะระบุขอบเขตระยะเวลาผลงานที่เขาจะดำเนินการจัดทำให้กับกิจการแล้วก็จะต้องมีการกำหนดระยะเวลาของการว่าจ้างไว้ด้วยรวมถึงค่าบริการนะครับว่าเหมาะสมควรนะครับและอย่าลืมนะครับการทำสัญญาจ้างข้อตกลงที่จะต้องมีการพูดถึงและก็จะต้องระบุให้ชัดเจนก็คือเกี่ยวกับเรื่องของตัวภาษีที่เกิดขึ้นจากสัญญาจ้างว่าถ้ามันมีภาระภาษีเกิดขึ้นจากการว่าจ้างใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งหากไม่ได้ระบุแน่นอนครับมันก็เป็นไปตามข้อกฎหมายอยู่แล้วแต่บางครั้งทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนอาจจะเป็นประเด็นในปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นก็ควรจะต้องมีการพูดคุยกันให้สมประโยชน์ทั้งคู่นะครับขั้นตอนต่อ

ไปก็จะเป็นการโยกย้ายบุคลากรเนื่องจากกิจการได้ตัดสินใจใช้เอาท์ซอร์ซิ่งดังนั้นบุคลากรที่ทำหน้าที่ดังกล่าวในกิจการก็อาจจำเป็นจะต้องมีการพิจารณาโยกย้ายบุคลากรที่ทำหน้าที่เดิมไปอยู่ในส่วนงานอื่นดังนั้นการจะโยกย้ายบุคลากรเหล่านี้

กลายเป็นการทำลายจิตใจได้ดังนั้นจึงต้องมีการสื่อสารในเรื่องนี้ให้ชัดเจนกับบุคลากรภายในรวมถึงพิจารณาความรู้ความสามารถว่าจะโยกย้ายบุคลากรเหล่านี้ไปยังหน่วยงานใดเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่แก่องค์กรไม่ใช่ไปเอาพนักงานไปฝากไว้เฉยๆแต่เอาไปอยู่ในหน่วยงานใดก็จะต้องทำหน้าที่ได้ดีที่สุดและให้ผลประโยชน์ต่อองค์กรได้คุ้มค่ากับผลตอบแทนที่พนักงานเหล่านั้นหรือบุคลากรนั้นได้รับดังนั้นจึงต้องมีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจให้เกิดความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวด้วยขั้นตอนที่5ก็เป็นการปฏิบัติตามสัญญากรณีนี้ก็คือจะต้องมีการควบคุมนะครับผู้ให้บริการจากภายนอกว่าเมื่อเรามีการตกลงในสัญญาแล้วก็จะต้องมีการพิจารณาการปฏิบัติตามสัญญาของหน่วยงานที่เราได้ว่าจ้างเขาว่าเขาได้ทำไปตามขอบเขตที่เราได้ให้รวมถึงความชัดเจนในเรื่องของผลงานที่กิจการจะได้รับรายงานหรือการได้รับผลการปฏิบัติดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดตามสัญญานั้นนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ว่าจ้างจึงต้องมีการควบคุมติดตามผลงานดังกล่าวหลังจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสิ้นสัญญาและก็การต่อสัญญาในขั้นตอนนี้ก็หมายถึงขอบเขตของระยะเวลาหรือการปฏิบัติผลงานตามสัญญานั้นได้สิ้นสุดลงตามสัญญาจึงต้องมีการพิจารณากันว่าเมื่อสัญญาสิ้นสุดงานดังกล่าวจะสิ้นสุดไปด้วยหรือไม่อันนี้ตัวผู้บริหารก็จำเป็นจะต้องพิจารณาแล้วว่าจะต้องต่อสัญญาเพื่อให้งานนั้นเดินหน้าต่อหรือใช้เอาท์ซอร์ซิ่งต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตหรือมีการกำหนดเป้าหมายในอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่หากจะต้องมีการต่อสัญญาในขอบเขตเดิมก็ต้องกลับมาพิจารณาว่ายังใช้ขอบเขตเดิมได้หรือไม่หรือจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนขอบเขตงานให้เหมาะสมกับสิ่งที่ได้กำหนดขึ้นในอนาคตแต่ถ้าหากไม่เห็นด้วยหรืออย่างไรหรือการทำผลงานของผู้ให้บริการนั้นไม่เป็นไปตามที่เราต้องการก็อาจจำเป็นจะต้องจบสัญญานั้นหรืออาจจะต้องมีการคัดเลือกผู้รับจ้างใหม่เพื่อมาดำเนินการต่อเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กิจการได้ดำเนินการไว้นั้นเกณฑ์ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยกิจการหรือผู้บริหารกิจการจะต้องเป็นคนกำหนดตัวชี้วัดผลงานของผู้ให้บริการ outsourcing เหล่านี้ว่าได้ผลงานตามที่เราต้องการหรือลักษณะของการให้บริการนั้นดีกว่าที่เราคาดหวังหรือแย่กว่าตรงนี้ก็จะต้องเป็นการระดมนะครับตัวความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลงานของ outsourcing เพื่อที่เราจะได้ใช้บริการจัดจ้างจากภายนอกให้ดีที่สุดหลักการสำคัญของการจัดจ้างภายนอกกิจการนั้นในการจัดจ้างภายนอกกิจการจึงต้องมีหลักการที่จะต้องร่วมกันพิจารณาอันดับแรกก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการเพราะนั้นตรงนี้การทำงานร่วมกันซึ่งเป็นลักษณะของคู่ค้าหรือคู่บิสเนสเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างกันระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการเพื่อที่จะทำให้งานของเรานั้นประสบความสำเร็จเพราะเราทราบดีว่าการดำเนินการหากเกิดข้อขัดแย้งหรือเกิดปัญหาเกิดขึ้นการที่เรากำหนดเป้าหมายไว้ก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเรื่องที่สองก็คือการสื่อสารกับผู้ให้บริการต้องเข้าใจว่าผู้ให้บริการนั้นเป็นบุคคลภายนอกดังนั้นอาจจะไม่รู้ธรรมเนียมวัฒนธรรมขององค์กรอาจจะไม่รู้ถึงกระบวนการที่แท้จริงขององค์กรดังนั้นผู้ว่าจ้างหรือตัวกิจการเองจำเป็นจะต้องมีการสื่อสารกับผู้ให้บริการให้เกิดความเข้าใจที่ดีงามรวมถึงการทำงานร่วมกันให้ได้หลักการที่3ก็คือการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการเนื่องจากงานใดๆก็ตามเนี่ยไม่ได้ทำเฉพาะผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเท่านั้นมันยังอาจไปกระทบยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่เราพูดง่ายๆก็คือผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการดังนั้นจึงจำเป็นครับจะต้องมีการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนได้เสียเหล่านั้นให้เกิดความเข้าใจของการจัดจ้างหรือการที่

ให้ผู้ให้บริการนั้นไปดำเนินการแทนเพราะเราเหมือนกับเรามอบหมายให้ผู้จัดจ้างภายนอกนั้นไปดำเนินการแทนในกระบวนการนั้นๆจึงอาจจะมีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสียเรื่องที่4ก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพนักงานอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ outsourcing อาจจะทำให้พนักงานในองค์กรที่ทำหน้าที่เดิมกับองค์กรนั้นมีความรู้สึกที่อาจจะรบดังนั้นตรงนี้เราจึงต้องมีการสื่อสารทำความเข้าใจนะครับหรืออาจจะให้พนักงานเหล่านั้นเป็นส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นผู้สนับสนุนแต่ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลกระทบดังกล่าวก็จะต้องเกิดขึ้นแต่เราก็แก้ไขผลกระทบด้วยการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันครับหลักการที่5นะครับเป็นช่วงระหว่างการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจดังนั้นในช่วงของตรงนี้ก็หมายความว่าเรายังจะตัดสินใจว่าจะจัดจ้างจากภายนอกเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยจึงจำเป็นนะครับจะต้องดูว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากข่าวสารเราก็ย่อมทราบดีว่าเวลาจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยในองค์กรบางครั้งมันไม่ได้เป็นความลับเมื่อมันไม่ได้เป็นความลับพนักงานบุคลากรก็อาจจะได้ทราบก่อนที่จะมีการจัดจ้างดังนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่ความรู้สึกว่าเมื่อมีการจัดจ้างจากภายนอกอาจจะส่งผลให้เขาเกิดความรู้สึกว่าเขาจะถูกการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นพนักงานที่คิดว่าจะถูกการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางทีมันก็จะมีความรู้สึกดังกล่าวตรงนี้เราก็จำเป็นจะต้องมีการป้องกันนะครับทำความเข้าใจให้เกิดภาพเชิงบวกให้ได้ซะก่อนนะครับหลักการที่6ก็คือลักษณะของกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้ outsourcing ในลักษณะที่6อันนี้ก็เป็นเรื่องของกระบวนการทางธุรกิจที่จะต้องมีการพิจารณาว่าอะไรที่ไม่ใช่ภารกิจหลักเราอาจจะเลือกภารกิจรองที่เราเห็นว่าใช้ outsourcing จะได้ประโยชน์ที่เหมาะสมกว่าอันนี้ก็เป็นการเลือกขบวนการของกิจการเองในหลักการที่7คือการถ่ายโอนความรู้ในเรื่องนี้ก็คือเนื่องจากการจัดจ้างจากภายนอกเป็นบุคลากรหรือหน่วยงานที่มีความรู้ทางด้านนั้นโดยเฉพาะก็อาจจำเป็นจะต้องเรียนรู้หรือการขอรับการถ่ายโอนความรู้จาก outsourcingนะครับโดยการสังเกตหรือมีการส่งผู้ช่วยไปร่วมงานหรืออาจจะมีการพูดคุยกันถึงวิธีการต่างๆเพื่อจะทำให้มีการถ่ายโอนความรู้มายังพนักงานขององค์กรเพิ่งต่อไปในอนาคตการถ่ายโอนความรู้ตรงนี้มันก็อาจจะต่อยอดเป็นผู้ใช้บริการจากภายในแทนที่จะไปใช้จากภายนอกได้หลักการข้อที่8ก็คือการผสมผสานระบบและเทคโนโลยีก็เป็นที่เข้าใจกันนะครับว่าการจัดจ้างจากภายนอกกิจการซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาก็อาจจะมีระบบงานที่ดีรวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมตรงนี้ก็จะเป็นการช่วยให้กิจการนำระบบที่เรามีอยู่รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีอยู่ไปผสมผสานเชื่อมต่อกับระบบของผู้ให้บริการจากภายนอกได้นะครับสาเหตุของความล้มเหลวของการใช้ outsourcingสาเหตุของความล้มเหลวเรื่องแรกก็คือการกำหนดขอบเขตงานและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานนั้นไม่ชัดเจนอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าการจะใช้ outsourcing ถ้าหากคุณไม่ได้กำหนดขอบเขตงานให้ outsourcing ทำอย่างชัดเจนแล้วก็เขาก็อาจจะทำงานภายใต้ขอบเขตในลักษณะของพื้นฐานมากเกินไปจนทำให้ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่มีตัวชี้วัดถึงความสำเร็จของงานหรือมันไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้ระดับผลที่ออกมาไม่สามารถที่จะมองถึงตัวชี้วัดได้มันก็เลยกลายเป็นผลที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับหรือในกรณีต่อมาสาเหตุที่ล้มเหลวก็เนื่องจากกิจการปล่อยให้ผู้บริการเป็นผู้กำหนดขอบเขตและเป้าหมายเองความต้องการของเรานะครับเราควรจะต้องแจ้งและกำหนดเป็นขอบเขตไม่ควรที่จะให้กิจการที่เป็น outsourcing กำหนดขอบเขตการให้บริการและเป้าหมายของงานนั้นเนื่องจากอาจจะไม่ใช่สิ่งที่กิจการต้องการดังนั้นในการตัดสินใจในเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะครับจะต้องมองสิ่งที่กิจการต้องการและกำหนดให้ตัว outsourcing เป็นผู้ให้บริการกิจการไม่ได้กำหนดขอบเขตงานแบบลงรายละเอียดก็อย่างที่เราให้หลักการไปนะครับว่าขอบเขตถ้าหากคุณกำหนดเป็นลักษณะกว้างๆหรือกำหนดแต่หัวเรื่องแต่ไม่ลงดีเทล
ดังนั้นเวลามันจะวัดผลงานมันก็วัดไม่ได้ตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าผู้ที่จะใช้ outsourcing ควรที่จะกำหนดขอบเขตของงานแบบลงรายละเอียดก็จะทำให้เราได้รับถึงผลต่างกล่าวว่าประสบตามเป้าหมายที่เราต้องการหรือไม่นะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของกรณีศึกษาการจัดจ้างจากภายนอกกิจการนะครับอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของกิจการ2กิจการคือ Nike กับ Apple นะครับตัว Nike นั้นเป็นผู้ผลิตรองเท้ากีฬาที่ใช้ outsourcing สำหรับกระบวนการผลิตทั้งหมดก็ยกเว้น Nike Air นะครับส่วนการโฆษณาก็จะเป็นบริษัทภายนอกเป็นผู้ดำเนินการให้ผลลัพธ์ก็คือผลิตภัณฑ์ Nike ก็จะเป็นที่ยอมรับมีอัตราการเติบโตและให้ผลตอบแทนอย่างน่าพอใจส่วนกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของ Apple นะครับก็ใช้วิธีการ outsourcing เช่นเดียวกันเกี่ยวกับกระบวนการผลิตมากกว่า70%ตั้งแต่กระบวนการออกแบบการผลิตเครื่องพิมพ์การตลาดจะมุ่งเน้นเฉพาะซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการที่ให้ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ผลลัพธ์สามารถจะลดการลงทุนที่ไม่จำเป็นออกไปได้นั่นก็คือตอนที่ 13.1 นะครับต่อไปก็จะเป็นตอนที่ 13.2 ซึ่งเป็นการใช้บริการร่วมกันก็จะประกอบไปด้วย3เรื่องเช่นเดียวกันนะครับก็แนวคิดเกี่ยวกับการใช้บริการร่วมกันการดำเนินการในรูปแบบการใช้บริการร่วมกันและกรณีศึกษาการดำเนินการในรูปแบบของการใช้บริการร่วมกันเรามาเริ่มต้นนะครับในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการใช้บริการร่วมกันการใช้บริการร่วมกันคือการที่ส่วนงานหลายๆส่วนงานของกิจการร่วมกันใช้บริการที่ดำเนินการโดยส่วนงานหนึ่งที่แยกออกมาต่างหากวัตถุประสงค์ของการใช้บริการร่วมกันก็เพื่อปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีทำให้เกิดความง่ายขึ้นไม่ต้องลงทุนที่มากมายนักการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของข้อมูลสามารถจะทำได้ง่ายขึ้นเพราะเรามีการใช้บริการร่วมกันบริการร่วมกันนั้นก็จะทำให้งานต่างๆของหลายๆองค์กรที่อยู่ในเครือเดียวกันทำได้ง่ายขึ้นสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าลงทุนไปครั้งเดียวใช้ได้หลายๆกิจการรวมถึงเป็นรากฐานของการขยายธุรกิจแบ่งขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นลักษณะของกระบวนการทางธุรกิจที่ใช้บริการร่วมกันหรือแชร์เซอร์วิสนะครับเป็นงานซ้ำๆมีปริมาณงานมากนะครับหรือเป็นงานที่เน้นความชำนาญงานเฉพาะด้านหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในภาพรวมขององค์กรการดำเนินการในรูปแบบของการใช้บริการร่วมกันก็จะมีขั้นตอนดังนี้ครับ1ก็คือการพิจารณาว่างานใดควรจะดำเนินการในการใช้บริการร่วมกันกำหนดขอบเขตนะครับงานหน้าที่การงานความรับผิดชอบการสื่อสารชี้วัดและก็ข้อตกลงอันนี้ก็เหมือนกับงานที่เราจะใช้ร่วมกันนั้นก็ควรจะต้องมีขอบเขตที่แบ่งสรรปันส่วนหรือกำหนดให้มันเกิดความชัดเจนประกาศโครงสร้างขององค์กรแล้วก็ชี้แจงพนักงานให้ทราบรวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อติดตามผลงานการควบคุมและประเมินผลของการใช้บริการร่วมกันก็จะต้องมีการกำหนดตัวชี้วัดว่าที่เราใช้บริการร่วมกันนั้นเราจะมีตัวชี้วัดอะไรเป็นตัวหลังจากนั้นจึงต้องมาประเมินผลตัวชี้วัดดังกล่าวว่าจะประเมินผลในระดับใดเมื่อตัวชี้วัดออกมาในลักษณะดังกล่าวกำหนดเป้าหมายการใช้บริการและระยะเวลาของการใช้บริการรวมถึงการวัดผลการดำเนินการนั้นๆข้อพิจารณาในการจัดตั้งแชร์เซอร์วิสก็มีอุปสรรคก็ต้องดูก่อนว่ามันมีอุปสรรคในการจัดตั้งใช้บริการร่วมกันหรือไม่ความยุ่งยากซับซ้อนในการรวมดำเนินการไว้ที่เดียวมีประเด็นใดบ้างปัจจัยภายนอกล่ะที่จะมีผลกระทบและสิ่งสุดท้ายก็คือเรื่องของเมื่อเราใช้บริการร่วมกันแล้วมันก่อให้เกิดความประหยัดต้นทุนและแรงงานมากน้อยแค่ไหนส่วนปัจจัยของความสำเร็จก็คือในเรื่องของการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบจะต้องมีความชัดเจนตระหนักในข้อจำกัดของการใช้บริการร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และก็วางแผนที่เหมาะสมการสื่อสารกับพนักงานยึดประโยชน์ที่กิจการจะได้รับให้ความสำคัญกับการวัดและประเมินผลการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของหน่วยนั้นได้กระบวนการและระบบที่เป็นมาตรฐานความสามารถของส่วนงานอื่นที่ปรับตัวเข้ากับกระบวนการสาเหตุของความล้มเหลวในการใช้บริการร่วมกัน
การขาดความมุ่งมั่น

ในความสำเร็จนะครับก็จะเป็นความล้มเหลวรวมถึงประเมินความยุ่งยากซับซ้อนมันต่ำเกินไปการใช้เทคโนโลยีร่วมกันกระบวนการที่น้อยเกินไปแล้วก็การขาดดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากโครงการดังกล่าวให้เกิดความล้มให้เกิดความสำเร็จหรือแล้วเสร็จนั่นเองนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุของการล้มเหลวในเรื่องของการใช้บริการร่วมกันหลักการต่างๆที่ได้กล่าวมานะครับมันเป็นเรื่องของการใช้บริการร่วมกันดังนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะไปดูในรายละเอียดถึงตัวข้อกำหนดนะครับในตัวอย่างนั้นก็จะมีกรณีศึกษานะครับสำหรับการใช้บริการร่วมกันให้เราได้ศึกษาการเป็นที่ดีอยู่แล้วในเนื้อหาของชุดวิชานี้นะครับซึ่งตรงนั้นก็สามารถจะดูตัวอย่างได้เป็นอย่างดีก็หวังว่าในเรื่องของหน่วยที่13นะครับการจัดจ้างจากภายนอกและการใช้บริการร่วมกันก็ให้บทสรุปที่นักศึกษาสามารถที่จะเอาไปต่อยอดในเรื่องของความคิดและเป็นแนวทางในการปฏิบัติในอนาคตต่อไปนะครับที่14ครับการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนในหน่วยที่14จะมี2ตอนด้วยกันนะครับตอนที่ 14.1 จะเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการแบบลีนและตอนที่ 14.2 จะเป็นเรื่องของการประยุกต์การบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนในตอนที่ 14.1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการแบบลีนนั้นจะมีทั้งหมดอยู่4เรื่องด้วยกันก็คือความหมายความเป็นมาของการจัดการแบบลีนกระบวนการของการจัดการแบบลีนเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการแบบลีนรวมถึงประโยชน์และข้อจำกัดของการจัดการแบบลีนเรามาดูเรื่องแรกนะครับความหมายและความเป็นมาของการจัดการแบบลีนการจัดการแบบลีนนั้นหมายถึงการจัดการในทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งลดความสิ้นเปลืองและความสูญเสียก็คือการลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นการบริหารแบบลีนทำให้องค์กรมีความกระชับผลผลิตมีคุณภาพในต้นทุนที่ต่ำการจัดการแบบลีนมุ่งลดการสูญเสียหรือสิ้นเปลือง7ประการด้วยกันประการแรกเป็นเรื่องของการผลิตที่มากเกินไปนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้ไอ้สิ่งที่เราผลิตมากหรือสินค้าเรามีมากเกินไปมันก็จะลดน้อยลงและทำให้ต้นทุนก็ลงมาได้นะครับหรือในข้อที่2ก็คือการรอคอยเวลาในการผลิตก็จะเป็นการลดงานทุกงานในบางครั้งเนี่ยมันไปรอซึ่งตรงนั้นนะครับมันคือการสูญเสียเหมือนกับเวลาเนี่ยทุกคนเข้าใจดีว่าทุกคนนั้นมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงดังนั้นถ้าหากเราบริหารจัดการเวลาให้มันเกิดความกระชับจากความชำนาญที่เรามีจะลดเวลาลงไปได้เนี่ยมันก็เหมือนกับลดการรอคอยในการผลิตก็จะทำให้เกิดการใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพนั่นเองเรื่องที่3เป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายขนถ่ายที่ไม่จำเป็นในทุกๆกระบวนการครับเมื่อมันมีการเคลื่อนย้ายหรือมีการขนถ่ายตัวสินค้าวัตถุดิบหรือในกระบวนการทำงานเนี่ยในบางทีมันสิ้นเปลืองเพราะเราอาจจะต้องกลับมาพิจารณาว่าไอ้กระบวนการเหล่านั้นเนี่ยเราตัดทอนลงไปได้ไหมหรือทำให้เส้นทางการเคลื่อนย้ายนั้นแทนที่มันจะยาวให้มันลดลงไม่ต้องไปอ้อมมันก็จะทำให้เกิดความลักษณะของการเคลื่อนย้ายนั้นลดเวลาลงแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับในเรื่องที่4ก็คือขั้นตอนหรือกระบวนการที่มันไม่เหมาะสมอันนี้ก็หมายถึงกระบวนการผลิตที่เราผลิตไปเรื่อยๆกระบวนการที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี่ยบางทีถ้าหากเราไม่ทบทวนกระบวนการนั้นๆมันก็อาจจะมีการกระบวนการที่ไม่เหมาะสมหลงเหลืออยู่ทำให้เสียเวลานะครับมันก็เหมือนกับเวลาเราทำงานถ้าเรามีความชำนาญมากขึ้นก็ควรจะต้องกลับมาสอบทานกระบวนการนั้นๆว่ามันมีกระบวนการใดที่มันไร้สาระหรือมันไม่ได้ประโยชน์ไม่มีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจากกระบวนการก็น่าจะตัดออกไปโดยที่ไม่เสียการควบคุมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรกระทำจัดการเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของสินค้านั้นมีมากเกินไปบางทีการผลิตที่ทำให้เกิดสินค้า

้าและสินค้าก็ขายไม่ออกไม่มีการทบทวนไม่มีการบริหารจัดการมันก็ทำให้เรามีเงินไปจมอยู่กับตัวสินค้าไอ้กระบวนการ Lean นี่แหละครับมันจะมาช่วยจัดการสินค้าไม่ให้มีมากเกินไปก็ขึ้นอยู่กับตัวนโยบายขององค์กรว่าเราจะบริหารสินค้าคงคลังให้มียอดสินค้านั้นคงเหลืออยู่กี่เดือนเพื่อการขายที่ไม่หยุดชะงักนะครับข้อที่6ครับการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นก็คือการเคลื่อนไหวที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ไม่สร้างคุณค่าไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์หรือคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นดีขึ้นมันก็เหมือนกับการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ7ก็คือสินค้าที่ผลิตไม่ได้คุณภาพอันนี้ก็จะต้องกลับมาพิจารณาละว่าเมื่อการผลิตเกิดขึ้นแล้วเราก็ควรจะทำให้กระบวนการผลิตนั้นก่อให้เกิดสินค้าที่ได้คุณภาพตามที่กิจการประสงค์จะนำไปเสนอให้กับลูกค้าหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่าที่ลูกค้าต้องการมันก็จะทำให้การผลิตที่ไม่ได้คุณค่านั้นลดลงไปถ้าหากเรามีการจัดการแบบลีนครับกระบวนการของการจัดการแบบลีนก็จะมีขั้นตอนอยู่5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือเรื่องของการกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์การกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในข้อนี้หรือขั้นตอนนี้นั้นน่ะไม่ใช่ตัวกิจการเป็นผู้กำหนดคุณค่านะครับเพราะผลิตภัณฑ์นั้นกิจการไม่ได้เป็นผู้ใช้กิจการผลิตภัณฑ์ขึ้นมาก็เพื่อที่จะนำไปจำหน่ายหรือขายดังนั้นการกำหนดคุณค่าต้องคำนึงถึงว่าลูกค้าที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เราหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานั้นน่ะต้องการผลิตภัณฑ์แบบใดหรือจะพูดง่ายๆการกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นต้องเป็นมุมมองของลูกค้านั่นเองครับกระบวนการที่2ก็คือการวิเคราะห์สายธารแห่งคุณค่าตรงนี้ก็จะต้องมาพิจารณาระบุสายธารของกระบวนการต่างๆที่ให้มันเกิดคุณค่านะครับว่ากิจกรรมใดของสายธารนั้นเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์กิจกรรมใดไม่เพิ่มคุณค่าคุณต้องแยกแยะให้ออกจากการวิเคราะห์นั่นเองในข้อที่3ก็คือการทำให้กระบวนการผลิตมีการลื่นไหลอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นที่แน่นอนนะครับถ้ากระบวนการผลิตมันลื่นไหลการใช้เวลาของกระบวนการนั้นมันก็จะสั้นลงกระชับขึ้นในข้อที่4ก็จะเป็นเรื่องของการจัดวางระบบแบบดึงนะครับอันนี้ก็เป็นระดับการผลิตเฉพาะนะครับชิ้นส่วนที่ถูกนำไปยังสายงานอื่นนะครับเน้นผลิตเพื่อลูกค้ามุ่งสู่การสมบูรณ์นะครับการสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์นั่นเองก็คือพูดง่ายๆเป็นระบบที่ทำให้การพัฒนาเกิดความต่อเนื่องมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่5ก็จะเป็นเรื่องของการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำให้เกิดความพัฒนาแบบต่อเนื่องแล้วมันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในกระบวนการต่างๆขององค์กรส่วนเครื่องมือที่เราจะใช้ในการจัดการแบบลีนเป็นการเพิ่มอัตราการไหลของงานก็อย่างเช่นระบบของคำบังนะครับระบบของคำบังก็จะเป็นการจัดการผลิตแบบดึงที่จะพิจารณาสิ่งที่ลูกค้าต้องการผลิตตามลำดับของการผลิตนะครับ2ก็คือการจัดการผลิตโดยมีการไหลที่ไหลทีละชิ้นอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือมีการจัดกระบวนการเพื่อให้มันเกิดการไหลอย่างต่อเนื่องนั่นเองการผลิตที่ให้ได้ตามเวลาที่กำหนดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกิจการจะกำหนดเวลาในการผลิตเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการอย่างไรรวมถึงในเรื่องของการจัดระเบียบสำนักงานโดยใช้5สอนะครับ5สอคืออะไรครับ5สอก็คือเครื่องมือประเภทหนึ่งที่กิจการจะต้องจัดระเบียบสำนักงานก็คือความต้องสะสางในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็มีความสะดวกเกิดขึ้นรวมถึงความสะอาดแล้วก็สุขลักษณะก็คือรักษามาตรฐานตรงนั้นเมื่อเรากำหนดขึ้นมาก็ต้องรักษาต่อไปรวมถึงสร้างนิสัยสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กร 5. กำหนดงานที่เป็นมาตรฐานอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำงานเมื่อเราทำไปเรื่อยแล้วคิดว่างานนั้นดีที่สุดก็กำหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติหรืออาจจะได้จาก5สอก็ได้เหมือนกันเพราะ5สอหลังจากที่เรามีการดำเนินการเรื่อง5สอแล้วอะไรที่เราคิดว่า

มันทําอย่างนั้นแล้วได้เกิดประโยชน์ก็กําหนดเป็นมาตรฐานไว้เลยรวมถึงการควบคุมด้วยสายตานะครับอันนี้ก็คือการสังเกตสังกาในสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกคนขององค์กรเหล่านั้นก็จะเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการจัดการแบบลีนเครื่องมือที่ลดเวลาในการทำงานก็จะเป็นเรื่องของการจัดสายการผลิตแบบเซลล์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการผลิตที่มีความเหมือนกันมีความคล้ายกันเอาไว้ด้วยกันมีการติดตามลำดับมีการจัดเลเยอร์นะครับที่ดีเพื่อให้เกิดสายผลิตภัณฑ์ที่มีสายที่ไม่ยักนะครับหรือเหมาะสมกับสายการผลิตขององค์กรมีการตรวจสอบด้วยตนเองนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้นจากตัวพนักงานของในหน่วยงานนั้นๆจะต้องมีการตรวจสอบร่วมกันก่อนนะครับการหยุดการผลิตก็คือพบสิ่งปกติก็จะต้องมีการหยุดเพื่อจะต้องหาสาเหตุของความผิดปกตินั้นซะก่อนส่วนระบบการตรวจสอบของเสียอัตโนมัติอันนี้ก็จะมีการติดตั้งนะครับระบบการกรองระบบการตรวจจับของเสียนะครับเพื่อไม่ให้มันมีของเสียมากเกินไปรวมทั้งลดปริมาณของเสียลงนะครับมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าในการทำงานนั้นจะต้องมีระบบการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องไม่ใช่ปล่อยปะละเลยนะครับรวมถึงการป้องกันความผิดพลาดระบบงานจะต้องมีการระบบรับงานต่อเนื่องต่อกันถ้ามันมีสายการผลิตหลายสายงานนะครับรวมทั้งมีเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบในการป้องกันข้อผิดพลาดดังกล่าวไว้ด้วยเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมีเรื่องแผนภูมิสายทานแห่งคุณค่าก็จะเป็นการแสดงการไหลของกระบวนการต่างๆโดยพิจารณาถึงสายงานหรือสายทานนั้นๆ นะครับ2ก็คือเรื่องของไคเซนนะครับไคเซนก็คือเครื่องมือแบบต่อเนื่องนะครับเป็นการปรับปรุงเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองมุ่งการมีส่วนร่วมเป็นแนวทางใหม่ๆรักษาสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็การใช้ความรู้ความสามารถมาปรับปรุงงานซึ่งในเรื่องตรงนี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของ PDCA นะครับมีการวางแผนที่ดีแล้วก็มีการปฏิบัติรวมถึงการตรวจสอบและก็มีการปฏิบัติดำเนินการแก้ไขในสิ่งนั้นๆ3ก็คือระบบทันเวลาพอดีนะครับอันนี้ก็เหมือนลักษณะของการผลิตที่เราเซตระบบเอาไว้สร้างระบบไว้ให้ผลิตทันต่อการจำหน่ายนะครับที่เราก็จัดอินไทม์นะครับแล้วก็การวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดเมื่อมันมีปัญหาจะต้องมีขั้นตอนการวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงและเพื่อแก้ไขรวมถึงในเรื่องของการควบคุมกระบวนการทางสถิติอันนี้ก็จะเป็นการควบคุมให้อยู่ในขอบเขตการควบคุมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ประโยชน์และข้อจำกัดของการจัดการแบบลีนการจัดการแบบลีนนั้นมีประโยชน์ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตนะครับแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตลงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานเมื่อทุกคนสามารถทำงานได้ดีก็จะเป็นการสร้างขวัญให้กับเขาในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นการเจริญเติบโตขององค์กรเมื่อทุกสิ่งในเรื่องของการจัดการนั้นทุกสิ่งมันดีมันก็แน่นอนล่ะครับองค์กรก็จะเกิดการเติบโตมีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าก็หลังจากที่เราได้มีการจัดการแล้วทรัพยากรต่างๆก็จะถูกนำไปบริหารจัดการที่เกิดความคุ้มค่าต่อการลงทุนการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมก็เป็นเรื่องนึงในเรื่องของการจัดการแบบลีนก็ย่อมก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อองค์กรและสังคมส่วนข้อจำกัดของการจัดการแบบลีนนะครับการจัดการแบบลีนนั้นมีเรื่องของปัญหาการสื่อสารการทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของความรู้ความสามารถของผู้สื่อสารหรือในเรื่องขององค์กรได้เซตระบบการสื่อสารที่จะทำความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ดีแค่ไหนซึ่งถ้าหากผู้สื่อสารยังไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการแบบลีนมันก็ยากครับที่จะสื่อสารไปยังผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานทุกๆการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจึงมองภาพของคนทำงานได้ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงเพราะไม่อยากจะไปแก้ไขในสิ่งที่

0: ัวเองมีความเคยชินดังนั้นการเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานบางทีมันจึงเป็นข้อจำกัดเพราะถูกการต่อต้านจากพนักงานก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการแล้วล่ะครับว่าเมื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณได้สร้างวิถีทางความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ปฏิบัตินั้นเกิดความเข้าใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไรยอมรับในเรื่องที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีกว่าได้อย่างไรแนวคิดของผู้บริหารที่ไม่ปรับเปลี่ยนตรงนี้สำคัญทุกคนนะครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นถ้าแนวคิดคุณไม่เปลี่ยนการกระทำมันก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงครับที่เรามักจะพบว่าจงเปลี่ยนแนวคิดก่อนการกระทำเสมอมันย่อมจะก่อให้เกิดความสำเร็จความร่วมมือของผู้ส่งมอบหรือผู้ขายวัตถุดิบเมื่อมันมีการจัดการแบบรีนเราต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งมอบในเรื่องของวัตถุดิบก็จะต้องมีการพูดคุยกันว่าเราต้องการวัตถุดิบแบบใดมีคุณภาพอย่างไรและส่งมอบอย่างไรจะต้องมีการตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้คุณภาพตามที่เราต้องการโดยความร่วมมือจากผู้ส่งมอบนั่นเองสูญเสียประโยชน์จากการเปลี่ยนรุ่นการผลิตการสูญเสียอันนี้ก็หมายถึงว่าเวลาเรามีการผลิตในแต่ละรุ่นกิจการอาจจะมีหลายรุ่นเมื่อมันมีหลายรุ่นแล้วคุณใช้เครื่องจักรเครื่องเดียวกันเนี่ยเวลามันมีการเซตอัพเครื่องจักรย่อมก็เกิดการสูญเสียดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการผลิตในแต่ละรุ่นให้มันเหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียดังกล่าวให้มากที่สุดตอนที่ 14.2 ครับเป็นการประยุกต์การบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนซึ่งจะมีทั้งหมดอยู่3เรื่องก็คือลักษณะของการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนกรณีศึกษาการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนในธุรกิจอุตสาหกรรมและกรณีศึกษาการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนในธุรกิจบริการเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับในเรื่องแรกลักษณะของการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนการบัญชีสำหรับการจัดการแบบลีนนั้นหมายถึงการจัดระบบข้อมูลเพื่อรายงานให้แก่ฝ่ายบริหารในกรณีที่องค์กรได้นำหลักการจัดการแบบลีนมาใช้ทุกๆระบบนะครับถ้าหากระบบบัญชีไม่ตอบสนองกับระบบการรายงานมันก็จะทำให้ระบบที่นำมาใช้ไม่สามารถให้ข้อมูลกับฝ่ายบริหารนำไปพิจารณาว่าไอการจัดการแบบนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์ตามที่เราต้องการจริงหรือไม่ดังนั้นในเรื่องของการบัญชีการจัดการอย่างแบบลีนจึงเป็นหน้าที่ที่ฝ่ายบัญชีจะต้องมาพิจารณาแล้วแหละว่าเราจะจัดระบบข้อมูลเพื่อนำเสนอรายงานให้กับผู้บริหารได้ดีได้เหมาะสมแค่ไหนการออกแบบระบบบัญชีและรายงานตามระบบการจัดการแบบลีนในเรื่องของการออกแบบฝ่ายบัญชีจะต้องมีความเข้าใจถึงสายทานแห่งคุณค่าของกลุ่มผลิตภัณฑ์ก็คือคุณจะต้องมีการแยกแยะจำเป็นจะต้องเข้าไปเรียนรู้ว่าสายทานแห่งคุณค่าหรือกระบวนการผลิตมันมีกี่กระบวนการเราจะต้องระบุให้ได้ว่ากระบวนการเหล่านั้นเนี่ยมันมีสายทานที่เพิ่มคุณค่ากี่กิจกรรมมีสายทานที่ไม่เพิ่มประโยชน์หรือคุณค่ากี่กิจกรรมแล้วฝ่ายบัญชีก็จะต้องนำกิจกรรมดังกล่าวมาคิดต้นทุนการจัดการผลิตหรือการผลิตแบบลีนให้ได้ว่าในแต่ละกิจกรรมนั้นเราจะคิดต้นทุนการผลิตแบบลีนแยกออกไปให้มันตรงกับกิจกรรมในจำนวนนั้นๆเนี่ยหาต้นทุนออกมาให้ได้แล้วก็มาวิเคราะห์เพื่อลดต้นทุนตามแนวทางของการจัดการแบบลีนก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ในข้อที่1ถ้าหากฝ่ายบัญชีสามารถแยกระบบสายทานแห่งคุณค่าระบุนะครับสายทานใดที่ไม่เกิดคุณค่าตรงนั้นเราก็อาจจะลดต้นทุนหรือเลิกกระบวนการนั้นลงไปได้แล้วก็มาจัดทำรายงานเพื่อการจัดการแบบลีนซึ่งรายงานการจัดการแบบลีนนั้นน่ะส่วนใหญ่จะทำเป็นลักษณะบ็อกซ์สกอร์นะครับซึ่งตัวบ็อกซ์สกอร์นั้นก็จะมีรายงานอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือรายงานในเรื่องของการดำเนินงานรายงานในเรื่องของกำลังการผลิตและก็รายงานในเรื่องของการเงินก็พูดง่ายๆก็จะเป็นใน3นะครับ3บล็อกเพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นว่าในกระบวนการนั้นๆเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรกำลังการผลิตเกี่ยวกับทรัพยากรที่เราได้ใช้และก็ตัวการเงินก็คือการคิดต้นทุนในกระบวนการนั้นๆเพื่อให้ผู้บริหารได้เห็นเรามาดูกรณีศึกษา ในธุรกิจอุตสาหกรรมของการจัดการแบบลีนอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของบริษัทไทยธนาอุตสาหกรรมจำกัดซึ่งผลิตชิ้นส่วนระบบประปานะครับในยี่ห้อของบริษัทและก็รับจ้างผลิตให้กับบริษัทในสหรัฐอเมริกาตามมาตรฐานของเขานะครับอันนี้ในเคสนี้หรือในกรณีศึกษานี้ความต้องการของลูกค้าจากอเมริกานั้นต้องการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเดือนละ 400,000 ชิ้นต่อเดือนในขณะที่บริษัทนั้นมีกำลังการผลิตเหลืออยู่ 20,000 ชิ้นต่อเดือนเท่านั้นกรณีศึกษานี้มีปัญหาจากการผลิตก็คือการผลิตนั้นมีมากแบบต้องมีการปรับเปลี่ยนซึ่งจะต้องเริ่มต้นจากเครื่องจักรในการผลิตบ่อยครั้งสินค้าที่ลูกค้าต้องการมันมีมากแบบแต่ละแบบนั้นสั่งในจำนวนน้อยแล้วก็เกิดอัตราการสูญเสียที่เพิ่มขึ้นพื้นที่โรงงานก็มีไม่พอนะครับสำหรับการจัดเก็บตัวพนักงานเองก็ขาดความเข้าใจในเครื่องมือระบบงานก็ไม่เชื่อมโยงกันเมื่อเราเอาระบบลีนมาใช้เครื่องมือที่จะต้องใช้ก็คือแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดการแบบลีนซึ่งเบื้องต้นก็อาจจะเอากิจกรรม 5 สมาช่วยในกระบวนการเสริมสร้างความเข้าใจกับพนักงานซะก่อนทำการฝึกอบรมแล้วก็เน้นการปฏิบัติเริ่มสร้างหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มก็จะทำหน้าที่ดูแลพนักงานของแต่ละกลุ่มมันก็เกิดการดูแลที่ทั่วถึงมีการติดตามมีการแก้ไขปัญหาให้เกิดความรวดเร็วมีการสื่อสารในกลุ่มแล้วก็จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยก็เดือนละครั้งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมและการติดตามหลังจากนั้นก็จะมาสร้างมาตรฐานในการทำงานภายใต้หลักการของลีนปรับตำแหน่งงานให้เหมาะสมแล้วก็จึงไปกำหนดตัวชี้วัดนะครับว่างานแต่ละงานเราจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดถึงผลสำเร็จของงานนะครับถ้าไม่สำเร็จจะทำอย่างไรกันต่อก็จะทำให้เกิดการแก้ไขได้ทันช่วงทีกับสิ่งที่ต้องการปรับปรุงตามหลักการของลีนมีการวางแผนการทำงานที่ดีสามารถที่จะต้องลดงานค้างลงไปให้ได้ทำให้งานระหว่างการผลิตลดลงกว่า 70% สำหรับกรณีที่ศึกษานี้นะครับแล้วก็ระยะเวลาการผลิตก็ลดลงไปด้วยครึ่งหนึ่งหรือ 50% นั่นเองกรณีศึกษานี้ทำเมื่อนำระบบลีนการจัดการแบบลีนมาใช้เนี่ยมันก่อให้เกิดการจูงใจพนักงานครับสามารถสร้างระบบการจูงใจเป็นกลุ่มแทนระบบรายบุคคลได้ก็คุณทำงานเป็นกลุ่มมันก็เหมือนกับทุกอย่างขึ้นกับกลุ่มละก็จะทำให้ทุกกลุ่มนั้นมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำการพัฒนาเกิดความชำนาญของกลุ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเรามีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ทำงานร่วมกันการที่จะให้ทำงานแต่ละคนโดยที่ไม่มาประชุมร่วมกันมันอาจจะเกิดปัญหานั้นการจัดการแบบลีนมันจึงช่วยเสริมส่งให้มีระบบการทำงานร่วมกันนะครับมีการยอมรับหัวหน้ากลุ่มแล้วก็อะไรที่ไม่เข้าใจกันก็สามารถจะแก้ไขด้วยกลุ่มนั่นแหละนะครับมาพิจารณารวมถึงมีการทบทวนระบบงานทำให้ระบบงานนั้นสามารถที่จะมีการแก้ไขและก็ปรับนะครับให้มันเกิดความกระชับมากยิ่งขึ้นตามแนวทางของลีนนั่นเองเพราะทุกๆอย่างในแต่ละปีเมื่อคุณทำงานไปได้สักระยะหนึ่งใน1ปีเนี่ยเราก็จะมีการทบทวนกัน1ครั้งเป็นอย่างน้อยเพื่อให้รู้ว่าไอ้สิ่งใดที่เราสามารถจะตัดรายการนั้นออกไปได้จะลดขั้นตอนลงไปมันก็จะเกิดความกระชับในกระบวนการต่างๆสร้างวัฒนธรรมขององค์กรการทำงานเป็นทีมนะครับมันก็จะลดขั้นตอนการสูญเปล่ารวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานนั้นๆให้มีนีมากยิ่งขึ้นและอย่าลืมนะครับทุกคนทำงานในหน้าที่หรือบทบาทใดก็ตามในแต่ละปีความเชี่ยวชาญความสามารถมันก็จะน่าจะต้องเพิ่มขึ้นไม่ใช่การทำงานแล้วมันไม่ได้มีการมิให้เกิดทักษะหรือเกิดสกิลที่เพิ่มขึ้นเลยอันนั้นก็ไม่ถูกต้องดังนั้นการจัดการเหล่านี้มันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีการพูดคุยกันรับฟังปัญหาซึ่งกันและกันรับฟังในกระบวนการที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ใช้สติปัญญาใช้ความรู้ความสามารถมาแก้ไขมันยิ่งจะทำให้งานนั้นมีเป็นลักษณะของร่วมกันแก้ไขแล้วก็ทำให้งานนั้นกระชับยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ มีระบบการรายงานเพื่อการจัดการแบบลีนชี้ให้เห็นถึงปัญหาและไอ้ตัววิธีการแก้ไขให้ได้ผลงานตามที่กิจการได้วางแผนไว้นั่นก็คือตัวเมื่อเรากำหนดเป้าหมายเราก็จะมีตัวชี้วัดถึงความสำเร็จในตัวรายงานก็จะมีภาพออกมานะครับอย่างที่ผมบอกว่ารายงานในลักษณะของแบบลีนนั้นก็จะเป็นแบบบ็อกซ์สกอร์นะครับซึ่งชี้ให้เห็นถึงกระบวนการดำเนินการว่ามันมีกระบวนการดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วก็มีการใช้กำลังการผลิตใช้ทรัพยากรในส่วนนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วก็มีต้นทุนทางด้านการเงินในแต่ละกิจกรรมเพื่อไปแจ้งให้กับผู้บริหารได้นำไปพิจารณาในประเด็นต่างๆเหล่านั้นนี่คือเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับต่อไปเรามาดูกรณีศึกษาการจัดการบัญชีแบบลีนนะครับในธุรกิจบริการบ้างในหน่วยนี้เราก็จะยกตัวอย่างเรื่องของโรงพยาบาลอาทรพัฒนาซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนฝ่ายบริหารนั้นพบประเด็นการดำเนินงานนั้นมีความไม่เหมาะสมหลายประการนะครับมีเวชภัณฑ์คงเหลือจำนวนมากจึงนำระบบการจัดการแบบลีนนั้นมาช่วยในการดำเนินงานอย่างมีระบบเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับผู้รับบริการกระบวนการจัดการแบบลีนจะมีการกำหนดคุณค่าก็คือเรื่องของการสำรวจกระบวนการทำงานในแต่ละชั้นหรือแต่ละขั้นนะครับว่ามีคุณค่าในมุมมองของผู้เกี่ยวข้องทั้งภายนอกภายในอย่างไรก็คือต้องสำรวจซะก่อนนะครับว่ากระบวนการที่ทำอยู่นั้นในมุมมองผู้เกี่ยวข้องทั้งภายนอกภายในนั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็ค่อยมาระบุสายทานแห่งคุณค่าก็ต้องศึกษากิจกรรมแล้วล่ะว่ากิจบ้างที่ทำให้เกิดความสูญเสียเกิดความสูญเปล่าเกิดความสิ้นเปลืองเช่นการทำงานที่ไม่จำเป็นซ้ำซ้อนนะครับการรอคอยที่ยาวนานการสำรองเวชภัณฑ์ที่มากเกินไปการเดินทางที่มันไม่เหมาะสมของการทำงานการทำงานที่ไม่ได้คุณภาพความสูญเปล่าของภูมิปัญญาของบุคลากรนั้นการจัดการแบบลีนนะครับที่นำมาใช้ในกรณีนี้ก็คือธุรกิจบริการก็คือการทำให้งานนั้นลื่นไหลอย่างต่อเนื่องโดยใช้เครื่องมือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็กำหนดมาตรฐานของงานให้มันมีมาตรฐานเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปการจัดงานระบบแบบดึงก็คือลดงานค้างลดการรอทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในกระบวนการให้บริการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบก็คือสร้างจิตสำนึกกับพนักงานในเรื่องของบริการหรือการสร้างปลูกจิตสำนึกในบริการให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการเพื่อที่จะเกิดความพึงพอใจกับลูกค้าหรือคนไข้ที่มารับบริการกับโรงพยาบาลแล้วก็สร้างระบบการรายงานแบบลีนให้กับองค์กรหรือผู้บริหารได้เห็นว่าการจัดการแบบลีนนั้นมีข้อมูลที่ผู้บริหารจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกำหนดเป้าหมายของตัวธุรกิจโรงพยาบาลได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งในกรณีศึกษาในภาคธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีมากมายแต่นี้เป็นการยกเคสบางเคสหรือกรณีศึกษาบางกรณีมาให้เป็นตัวอย่างเพื่อเป็นแนวทางแต่ในชีวิตจริงมันอาจจะมีมากกว่านี้นะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการใช้การจัดการแบบลีนมาดำเนินการบริหารแล้วก็เอาการบัญชีแบบลีนนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระบบการรายงานต่อผู้บริหารต่อไปนะครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีก

0: การหนึ่งก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุสิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

วดที่15ครับเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในหน่วยนี้จะเป็นการยกตัวอย่างของกรณีศึกษาในหลากหลายธุรกิจมาให้ศึกษากันนะครับซึ่งเนื้อหาเนี่ยในหน่วยงานนี้เนี่ยหรือในหน่วยนี้นะครับจะมีรายละเอียดอยู่ในชุดวิชาอยู่แล้วอันนี้เป็นแค่สรุปดังนั้นก็คงอาจจะเป็นการทบทวนให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจที่ฟังในหน่วยที่15ได้รับรู้ถึงประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นเรามาเริ่มต้นกันเลยละกันนะครับในหน่วยที่15เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการจะมีทั้งหมดอยู่3ตอนด้วยกันตอนแรกจะเป็นกรณีศึกษาการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจการบริการในตอนที่ 15.2 จะเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจซื้อมาขายไปและตอนสุดท้ายก็เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมครับในแต่ละตอนเริ่มต้นที่ตอนที่1นะครับก็จะเป็นเรื่องธุรกิจบริการซึ่งเราก็ยกแนวทางของการบริการมาทั้งสิ้นอยู่3ธุรกิจบริการคือโรงพยาบาลโรงแรมและธุรกิจขนส่งในกรณีศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจโรงพยาบาลในกรณีนี้ยกตัวอย่างของโรงพยาบาลเมตตาปานีซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีของฝ่ายบัญชีเป็นลักษณะบัญชีการเงินเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่จำแนกเป็นผู้ป่วยเงินสดผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันสังคมผู้ป่วยใช้สิทธิ์ประกันสุขภาพแห่งชาติทุกโรงพยาบาลนะครับก็จะมีผู้ป่วยดังนั้นผู้ป่วยในแต่ละโรงพยาบาลก็อาจจะมีการจำแนกที่แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่พอดีของโรงพยาบาลเมตตาปานีนั้นมีผู้ป่วยที่เขาจำแนกออกมาเป็น3ประเภทด้วยกันการแก้ไขเพื่อให้มีการจัดทำข้อมูลการบัญชีเพื่อการจัดการเนื่องจากโรงพยาบาลนี้ทำบัญชีเป็นลักษณะของบัญชีการเงินมันจึงไม่ได้สะท้อนเพื่อให้ผู้บริหารเอาไปใช้ประโยชน์นั้นการแก้ไขในเรื่องนี้ก็จำเป็นจะต้องมีการจัดทำข้อมูลเพื่อการจัดการโดยการจำแนกต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ออกมานะครับมีการคำนวณวิชาชีพทางด้านแพทย์ต่อผู้ป่วยเพื่อกำหนดค่าวิชาชีพการกำหนดเงื่อนไขการรักษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ที่ใช้มีวิธีอย่างง่ายนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นซะก่อนอันนี้คือกรณีที่เราไปแก้ไขปัญหาจำเป็นที่จะเอาเรื่องเร่งด่วนให้เกิดการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนการคำนวณต้นทุนผันแปรต้นทุนคงที่เพื่อนำไปคำนวณต้นทุนต่อหน่วยสำหรับการรักษาคนไข้หลังจากนั้นก็จะต้องนำมาจำแนกต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่อย่างละเอียดอีกครั้งการจำแนกตามประเภทผู้ป่วยเป็นผู้ป่วยในผู้ป่วยนอกแล้วก็จำแนกตามลักษณะการจ่ายชำระด้วยเงินสดใช้สิทธิประกันสังคมใช้สิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติการคำนวณวิชาชีพแพทย์ก็เพื่อที่จะกำหนดค่าวิชาชีพแพทย์เพื่อกับคนไข้หรือผู้ป่วยนั่นเองเงื่อนไขของการรักษาก็เพื่อจะควบคุมค่าจ่ายที่ยังคงให้การรักษาอย่างมีคุณภาพเต็มประสิทธิภาพจัดทำรายงานเพื่อการจัดการจำแนกตามหน่วยงานเช่นแผนกทันตกรรมแผนกสูตินารีเวชเป็นต้นครับต่อไปเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจโรงแรมครับในกรณีศึกษานี้ก็จะยกตัวอย่างของโรงแรมสวยใสโรงแรมนี้เป็นโรงแรมระดับ4ดาวซึ่งประสบปัญหาในเรื่องของต้นทุนของห้องอาหารในโรงแรมที่ฝ่ายบัญชีไม่สามารถจำแนกต้นทุนให้กับฝ่ายบริหารได้อย่างชัดเจนจึงได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวการแก้ไขปัญหานั้นก็โดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้จำแนกต้นทุนตามฐานกิจกรรมซึ่งผู้เชี่ยวชาญนั้นได้ใช้จำนวนโต๊ะวัดการบริการให้ลูกค้าใช้ฐานจำนวนจานวัดบริการอาหารให้กับลูกค้าและใช้จำนวนแก้ววัดกิจกรรมบริการเครื่องดื่มให้กับลูกค้าการใช้ต้นทุนกิจกรรมก็จะทำให้การคำนวณต้นทุนเฉลี่ยต่อคนได้แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของไม่คำนึงถึงความแตกต่างในความต้องการของลูกค้าแต่ละคนความไม่ละเอียดพอสำหรับฐานกิจกรรมที่นำมาใช้เนื่องจากความซับซ้อนของต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มมีระดับราคาที่แตกต่างกันนั่นเอง
ต่อไปเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อการจัดการในธุรกิจขนส่งอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของบริษัทรุ้งกินน้ำขนส่งจำกัดซึ่งมีสาขาที่รับสินค้าอยู่ที่กรุงเทพ1สาขาและก็มีหน้าที่มีสาขาที่กระจายสินค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา2สาขาครับรับขนส่งทุกประเภทมีการชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิดความเสียหายต่อสินค้าตามความเป็นจริงต้นทุนการขนส่งนั้นประมาณ60%ของรายได้ซึ่งเป็นต้นทุนที่ผู้บริหารนั้นมองว่ามันสูงไปเมื่อเทียบกับรายได้ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ข้อมูลของฝ่ายบัญชีจึงได้สรุปต้นทุนแต่ละสาขาออกมาเพื่อศึกษาในประเด็นปัญหาต่างๆก็คือวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนที่เกิดขึ้นมีต้นทุนใดที่มากเกินไปแล้วก็คำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นแนวทางของการแก้ไขปัญหาก็คือต้องมีการวิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดกระบวนการทำงานของหน่วยงานขององค์กรโดยการแบ่งแยกหน่วยงานหรือแผนกหลักออกจากหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานย่อยซึ่งจะทำให้ทราบค่าใช้จ่ายของแผนกหลักที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานของส่วนงานย่อยนั่นเองคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ประเภทอาคารเครื่องจักรรถบรรทุกครุภัณฑ์ซึ่งคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีแบบเส้นตรงตามนโยบายของกิจการคำนวณต้นทุนด้านขนส่งของบริษัทรุ้งกินน้ำขนส่งโดยใช้ข้อมูลที่ฝ่ายบัญชีได้สรุปทำการแบ่งต้นทุนออกเป็นต้นทุนคงที่ต้นทุนผันแปรนะครับซึ่งการแบ่งตามความสัมพันธ์ระดับกิจกรรมต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทำการควบคุมขนส่งดังนี้ก็คือติดตั้งกล่อง GPS tagging ซึ่งจะช่วยในการติดตามพนักงานขับรถของกิจการนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการใช้ความเร็วในเรื่องของการจอดพักการดับเครื่องรายการในการวิ่งรถแล้วก็ชี้แจงนะครับแนะนำพนักงานขับรถให้มีความรู้ถึงการใช้และก็การติดตามซึ่งอาจจะมีการตักเตือนตามมาผลที่ได้ล่ะครับอัตราการใช้น้ำมันต่อระยะทางในการวิ่งรถบรรทุกลดลง 9.19% สาขากรุงเทพพบว่ามีต้นทุนในการลงทุนติดตั้งจำนวน 140,000 และทำให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงได้ 157,000 กว่าบาทต่อเดือนคิดเป็นร้อยละ 10.12 ของค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงโดยใช้การติดตั้งกล่อง GPS tagging นั่นเองทำให้ผู้ประกอบการสามารถจะเฝ้าติดตามพฤติกรรมการขับรถของพนักงานได้ทั้งในส่วนของความเร็วที่ใช้การหยุดพักรถและปริมาณที่ใช้น้ำมันการคำนวณต้นทุนขนส่งก็นำระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ทำให้บริษัทสามารถทราบต้นทุน

ที่แท้จริงของกิจกรรมด้านขนส่งข้อสรุปการใช้ข้อมูลทางด้านบัญชีมาจัดการเกี่ยวกับต้นทุนขนส่งก็ควรจะมีการนำหลักการระบบของต้นทุนการระบบของการควบคุมการติดตามไปใช้ในการควบคุมการจัดการขนส่งให้กับลูกค้าเพื่อเป็นการพัฒนาระบบการควบคุมติดตามการขนส่งให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งที่มีความต่อเนื่องควบคุมในเรื่องของต้นทุนที่ดีก็จะเป็นการทบทวนในเรื่องของระบบของการทำงานและปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอมีการวิเคราะห์มีการนำปัจจัยเพื่อให้เกิดสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันอันนั้นก็คือเรื่องของธุรกิจบริการนะครับในตอนที่ 15.2 จะเป็นการกล่าวถึงธุรกิจซื้อมาขายไปซึ่งก็จะมีในเรื่องของการวัดหรือการที่จะจัดการในเรื่องของสินค้าคงเหลือในเรื่องของการจัดการเรื่องของลูกหนี้การค้าแล้วก็การจัดการสำหรับกิจการค้าปลีกเรามาเริ่มต้นในเรื่องแรกกันเป็นการศึกษาการบัญชีเพื่อการจัดการสินค้าคงเหลืออันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างของบริษัท ABC จำกัดมีสินค้าจำหน่ายหลายชนิดมีการจัดทำงบประมาณการซื้อสินค้ามาจำหน่ายทุกสิ้นปีเมื่อมีการตรวจนับสินค้ามักจะประสบปัญหาสินค้ามีจำนวนมากที่จำหน่ายได้ช้าการจัดเก็บต้องขยายโกดังเพิ่มขึ้นทุกปีฝ่ายบริหารก็ต้องการจะวางแผนให้บริหารสินค้านั้นอยู่ในความเหมาะสมการจัดซื้อให้เหมาะสมอยู่ในงบประมาณที่เราได้ตั้งไว้ต้นทุนการบริหารจัดการสินค้าคงคลังตามที่ฝ่ายบัญชีได้รายงานนั้นมีปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อที่ไม่เกิดความประหยัดของต้นทุนการสั่งซื้อมีต้นทุนของการเก็บรักษาสินค้าที่สูงสินค้าไม่ขาดแคลนแต่อาจจะมีมากเกินไปการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับปัญหาในกรณีศึกษาเรื่องของสินค้าคงเหลือทุกเดือนฝ่ายบัญชีจะมีการจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือระบุจำนวนสินค้าราคาต่อหน่วยมูลค่าสินค้าแล้วก็รายงานสินค้าความเคลื่อนไหวโดยรายงานสินค้าที่ขายดีเคลื่อนไหวช้าไม่เคลื่อนไหวก็จะทำให้ผู้บริหารได้รับรู้จำนวนสินค้าที่คงเหลือรวมถึงการเคลื่อนไหวของสินค้านั้นด้วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีนั้นเป็นผู้วางระบบการควบคุมสินค้าซึ่งก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในรายละเอียดว่าสินค้าที่ซื้อนั้นจะเป็นการขายเป็นลังปัจจุบันบริษัทก็จะได้รับส่วนลด 30% จากราคาปกติหากสั่งซื้อเป็นลังค่าขนส่งจากผู้ผลิตก็คือบริษัทถึงบริษัทนั้นก็จะอยู่ที่15บาทต่อลังบริษัทก็จะมีแผนการขายที่48ต่อลังต่อปีนะครับต้นทุนการสั่งซื้ออยู่ที่35บาทต่อครั้งการใช้จ่ายในการจัดเก็บรักษาคิดเหมาอยู่เฉลี่ยประมาณ 20% ของมูลค่าค้าดังกล่าวนะครับแล้วก็มีการเช่าค่าเช่าโกดังอีก25บาทต่อรังต่อปีนะครับในโกดังนั้นๆ นะครับก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นทั้งปีแล้วแนวทางการแก้ไขปัญหาก็ต้องมีการคำนวณปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดแล้วก็คำนวณต้นทุนที่ประหยัดสูงสุดในการสั่งซื้อเป็นวิธีการบริหารจัดการเรื่องการจัดซื้อของสินค้านั่นเองการควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพก็ต้องวางระบบการเบิกจ่ายสินค้าแล้วก็บันทึกข้อมูลโดยใช้เอกสารการเบิกจ่ายใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้นบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยการจัดกลุ่มแยกประเภทอายุของสินค้าอายุนี้หมายความว่าสินค้าขายดีสินค้าขายช้าสินค้าไม่เคลื่อนไหวสินค้าที่เป็นลักษณะเดดสต็อกนะครับจัดพื้นที่การเก็บนะครับเนื่องจากการบริหารจัดการพวกเดดสต็อกทำให้เพิ่มเนื้อที่ในการเก็บในคลังและต้องจัดให้สินค้าเคลื่อนไหวเร็วสามารถเบิกได้เร็วขึ้นนะครับก็หมายความว่าถ้าเกิดเรามีพื้นที่จำกัดเนี่ยเราก็ควรจะจัดเก็บสินค้าที่ขายดีอยู่ด้านหน้าเพื่อที่จะมีการเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นนั่นเองกำหนดนโยบายสินค้าคงคลังจำนวนคงคลังในแต่ละชนิดให้เพียงพอต่อการขายไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปกำหนดจุดสั่งซื้อตามนโยบายทำให้สินค้าคงคลังนั้นมีจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมนะครับก่อให้เกิดความประหยัดเงินจะได้ไม่มาจมกับตัวสินค้าต่อไปเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับลูกหนี้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างของบริษัทเอื้ออารีประกอบธุรกิจ

ขายวัสดุก่อสร้างมีการเติบโตจนปัจจุบันมียอดขายถึง100ล้านบาทจากจุดเริ่มต้นในปีแรกมีรายได้จากการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง1ล้านในช่วง5ปีมีการเติบโตปรากฏว่ากิจการมีกำไรไม่มากนักแล้วยังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องต่อการดำเนินงานกรรมการผู้

มอทำให้ภาวะการเงินของกิจการนั้นมีปัญหาในเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนยอดลูกหนี้นั้นมียอดค้างชำระเกือบ40ล้านบริษัทไม่มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการลูกหนี้เกี่ยวกับหนี้สงสัยจะศูนย์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการวัดมูลค่าลูกหนี้ที่ผ่านมาหลายปีมีมูลค่าถูกต้องตามที่ควรหรือไม่เนื่องจากกิจการไม่มีการพิจารณาการเรียกเก็บหนี้ว่าได้รับมูลหนี้ที่ปรากฏในบัญชีหรือไม่จึงเป็นเหตุสงสัยที่ควรจะต้องศึกษาการสอบทานกระบวนการให้สินเชื่อการที่กิจการมีลูกหนี้ในสัดส่วนที่สูงมากของงบการเงินจึงควรมีการพิจารณากระบวนการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ว่ามีขั้นตอนที่รัดกุมเพียงพอมีอำนาจในการอนุมัติที่ดีพอหรือไม่กระบวนการเร่งรัดภายหลังการขายไปแล้วเนี่ยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เร่งรัดได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มกำลังสุดความสามารถขององค์กรแล้วหรือยังในการติดตามทวงถามการทบทวนนโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์กิจการนั้นได้มีการกำหนดเป็น policy และได้มีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอหรือไม่แนวทางของการแก้ไขปัญหาตามหลักการของมาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกหนี้การค้าการรับรู้รายการก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องมีการรับรู้คู่กับการรับรู้รายได้ซึ่งโดยหลักการแล้วการรับรู้รายได้ก็จะเกิดขึ้นมี5ขั้นตอนตามลักษณะของธุรกิจจำหน่ายการก่อสร้างการรับรู้รายการจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการโอนอำนาจการควบคุมในตัวสินค้าไปให้กับลูกค้าแล้วในทางปฏิบัติฝ่ายบัญชีก็ควรจะมอบหมายให้กับพนักงานบัญชีลูกหนี้ทำการบันทึกลูกหนี้รายตัวทำให้เรารับรู้ถึงรายการเคลื่อนไหวของลูกหนี้แต่ละรายจัดทำรายงานประจำเดือนแล้วก็มีการจัดทำในเรื่องของอายุหนี้ซึ่งจะเป็นขั้นตอนของการบัญชีเพื่อการจัดการกระบวนการให้สินเชื่อบริษัทก็ควรจะต้องมีการทบทวนโดยปกติในบริษัทนี้เราให้อำนาจนะครับแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาทำให้ไม่มีเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับจึงต้องมีการทบทวนในเรื่องดังกล่าวใหม่เพื่อให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพนั่นเองเรื่องของการเร่งรัดหนี้สินพิจารณาว่าการติดตามหนี้ของลูกหนี้หลังจากที่ให้วงเงินไปแล้วการให้เครดิตมีการต้องเอามาทบทวนเพราะหลังจากนั้นเราก็ต้องกลับมาดูว่าลูกหนี้แต่ละรายนั้นมีการจ่ายเงินในการเรียกเก็บในเรื่องของความเหมาะสมเป็นลูกหนี้ที่ดีหรือไม่และอาจจำเป็นจะต้องลดในเรื่องของวงเงินเครดิตหรือเปล่านะครับเพื่อให้ได้เงินสดเข้ามาหมุนเวียนได้ทันเสริมสภาพคล่องของกิจการมิใช่ปล่อยไปแล้วไม่มีการติดตามที่ดีนโยบายของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ก็จะต้องกำหนดขึ้นมาเพื่อประเมินยอดลูกหนี้การค้าว่ามีหนี้ที่อาจจะไม่ได้รับมันก็จะทำให้งบแสดงฐานะการเงินนั้นแสดงมูลหนี้ที่จะได้รับตามหลักการของทางด้านการบัญชีนั่นเองดังนั้นลูกหนี้ที่มีอยู่จึงควรให้ฝ่ายบัญชีทำการวิเคราะห์อายุหนี้นะครับจัดทำการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดงบการเงินของลูกหนี้แต่ละรายหรือลูกหนี้การค้าทั้งหมดออกมาทุกเดือนเพิ่งจะต้องนำมากำหนดนโยบายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ให้มันเหมาะสมต่อไปกรณีศึกษาของกิจการค้าปลีกในกรณีนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างของบริษัทค้าปลีกจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัวดำเนินธุรกิจมา2ปีจากจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นชั้นธรรมดาไม่มีการจัดหมวดหมู่นะครับตลอดระยะเวลา15ปีที่ได้ก่อตั้งประสบปัญหาประสบมีประสบการณ์นะครับว่าก่อให้เกิดกำไรมาโดยตลอดร้านค้านั้นเป็น4คูหามีวงจรการดำเนินงานธุรกิจที่ค่อนข้างจำกัดไม่ได้มีการพัฒนาเพราะไม่รู้จะพัฒนาไปอย่างไรมีการแข่งขันสูงนะครับอันนี้จึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นของกิจการนะครับแต่สิ่งที่เป็นจุดแข็งก็คือความสัมพันธ์ที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้าและก็ค้าขายมายาวนานตัวรูปของบริษัทไม่สามารถจะเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ปัญหาต่อมาซึ่งเป็นปัญหารองก็คือการจัดการสต็อกปรับปรุงภาพลักษณ์บริษัทเปิดมานานการจัดเรียงสินค้าแบบเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นปัญหาข้อมูลทางบัญชีได้รับมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขก็คือ1ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์กำไรขั้นต้นเพื่อพิจารณาว่ายอดขายของกิจการนั้นมีกำไรขั้นต้นเหมาะสมกับธุรกิจหรือไม่ซึ่งอาจจำเป็นจะต้องเปรียบเทียบปีก่อนรวมถึงเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน
การเปรียบ

เทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผลประกอบการที่กำไรลดลงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจะต้องพิจารณาว่าค่าใช้จ่ายใดที่มันเกิดความผิดปกติสามารถจะแก้ไขควบคุมในปีต่อไปได้หรือไม่การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการข้อมูลทางบัญชีจะต้องทำให้รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นมีการแก้ไขที่จำเป็นจะต้องทบทวนกระบวนการดำเนินงานและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อไปแนวทางของการแก้ไขปัญหาก็คือมีการแบ่งแยกสินค้าแบ่งประเภทนะครับสินค้าขายเร็วขายดีสินค้าเคลื่อนไหวช้าและก็ไม่เคลื่อนไหวทำถึงและก็รวมถึงการวิเคราะห์กำไรของสินค้ารายตัวหรือรายหมวดเพื่อทำแผนบริหารสินค้าในแต่ละหมวดให้เกิดประสิทธิภาพก่อให้เกิดกำไรต่อองค์กรได้มากยิ่งขึ้นการดำเนินการส่งเสริมการขายเพื่อระบายสินค้าที่ขายไม่ออกนะครับเพื่อให้กลับมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนก็ควรจะต้องดำเนินการนะครับมีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งซื้อในการเจรจาต่อรองจากฝ่ายขายพิจารณาเป้าหมายที่ก่อให้เกิดกำไรแล้วก็มาหาปริมาณการขายที่ทำให้กิจการนั้นสามารถบรรลุกำไรตามที่ต้องการปรับเปลี่ยนกระบวนการขายเนื่องจากภาวะการแข่งขันที่ทำให้ยอดขายนั้นลดลงลูกค้าหดหายจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงว่ารูปแบบการขายในลักษณะดั้งเดิมนั้นจะดีขึ้นหรือจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์มาใช้ในเรื่องของออนไลน์มากยิ่งขึ้นหรือเป็นการสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ให้มันเกิดมากขึ้นนะครับจัดการส่งเสริมการขายกระตุ้นยอดขายเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอาจจะขายผ่านทางด้านอินเทอร์เน็ตทำอีคอมเมิร์ซแต่ก่อนจะทำก็ต้องศึกษาข้อกฎหมายให้สามารถปฏิบัตินะครับศึกษารูปแบบการแข่งขันหลายสื่อนะครับสำรองสำรวจตลาดนะครับว่ามีสินค้าใหม่ๆที่จะเป็นดาวเด่นในการขายให้กิจการจะได้ให้ฝ่ายจัดซื้อเป็นผู้ดำเนินการหาสินค้าดังกล่าวมารูปแบบบริการที่ทำให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้าตอนสุดท้ายแล้วครับเป็นตอนที่3ก็จะเป็นกรณีศึกษาในธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งก็จะมีอยู่3ธุรกิจก็คือเสื้อผ้าสำเร็จรูปธุรกิจผลิตเหล็กธุรกิจสินค้าพลาสติกเรามาเริ่มต้นในเรื่องธุรกิจสินค้าสำเร็จรูปซึ่งก็จะเป็นบริษัทส้มแสกนะครับเป็นผลิตสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่ายเพื่อการส่งออกและขายในประเทศประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานรวมถึงมีแนวโน้มอัตราการจ้างที่สูงขึ้นนะครับเพราะแรงงานได้เปลี่ยนอาชีพและตัวรัฐบาลเองก็ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำราคาขายสินค้าสำเร็จรูปในบางประเภทไม่สามารถปรับราคาได้ซึ่งก็จะเป็นเหตุให้บริษัทต้องสูญเสียตลาดให้กับคู่แข่งขันที่มีต้นทุนที่ถูกกว่าการจัดซื้อวัตถุดิบผ้าม้วนที่นำมาตัดเย็บในกระบวนการที่มีเศษสูญเสียมากแล้วก็ยังมีประสบปัญหาในเรื่องของการพัฒนาการออกแบบการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่นิยมต้องอาศัยระยะเวลาในการสร้างชื่อเป็นเวลาระยะยาวประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือในรายงานการเงินเพื่อการจัดการของฝ่ายบัญชีได้นำเสนอเกี่ยวกับงบต้นทุนการผลิตของบริษัทเปรียบเทียบปีก่อนแล้วประสบปัญหามีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นฝ่ายบัญชีก็ได้ดำเนินการหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแนวทางแก้ไขในเรื่องดังต่อไปนี้เรื่องของค่าแรงของบริษัทที่มียอดสูงขึ้นมีการจ่ายค่าล่วงเวลาแต่จำนวนพนักงานเนื่องจากพนักงานนั้นมีไม่เพียงพอกับการเปลี่ยนและเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนงานบ่อยต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นได้มีการวิเคราะห์เกิดจากของเสียส่วนหนึ่งทั้งฝ่ายบัญชีจัดการเก็บข้อมูลจากการสำรวจกระบวนการผลิตแล้วก็รายงานให้กับฝ่ายบริหารทราบเกี่ยวกับของเสียว่าเกิดจากการตรวจเช็คผ้า 10% ของเสียจากการตัดผ้า 5% ของเสียจากการวางแพทเทิร์น 4% และสาเหตุอื่นอีก 1% แนวทางการแก้ไขได้วิเคราะห์ต้นทุนโดยแยกต้นทุนค่าแรงนะครับต้นทุนค่าแรงที่เป็นผันแปรและคงที่ที่ต้องจ่ายให้กับคนงานต้นทุนผันแปรที่นำไปตามจำนวนผลิตที่ผลิตส่วนต้นทุนคงที่จะเป็นต้นทุนที่แน่นอนไม่ว่าจะเกิดการผลิตหรือไม่ก็ตามแต่ต้นทุนคงที่ในกรณีศึกษานี้คำนึงไม่ใช่ค่าแรงวันละ300นะครับเสมอไปเพราะบางงานอาจจำเป็นจะต้องใช้ผู้ชำนาญพิเศษในเรื่องดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายที่กำหนดความยากง่ายของแผนกตัดเย็บเอาไว้ในเรื่องนี้ก็จะมีกรณีศึกษาซึ่งแยกถึงปัญหาของเสียที่เกิดขึ้นก็โดยอาศัยเป็นลูกข้างป่าซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็อยู่ในเนื้อหาในตัวชุดวิชานี้ในหน่วยที่15แล้วนะครับภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะอยู่ในกรณีศึกษาซึ่งอยู่ในเนื้อหาที่สามารถจะไปดูในรายละเอียดได้ของเสียที่เกิดขึ้นนะครับ

หลังจากที่ได้หาสาเหตุแล้วก็ดำเนินการแก้ไขนะครับอันนี้ก็นำเสนอข้อมูลของฝ่ายบัญชีที่แจ้งรายละเอียดที่สามารถจะแก้ไขปัญหาได้ส่วนกรณีศึกษาของผลิตเหล็กก็จะยกตัวอย่างของเหล็กน้ำดีนะครับเป็นธุรกิจขนาดย่อมนำเศษเหล็กนั้นมาเข้าเตาเผานะครับแล้วก็หลอมละลายเป็นน้ำเหล็กขณะหลอมละลายก็จะเติมน้ำยาเคมีอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสรุปนะครับแล้วก็รวมถึงสาเหตุของเสียที่เกิดขึ้นว่ามีอย่างไรบ้างแล้วก็รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่ดีว่าจะแก้ไขอย่างไรในเรื่องของการใช้การบัญชีเพื่อการจัดการส่วนกรณีศึกษาในเรื่องนี้นะครับประเด็นปัญหาก็คือมีวัตถุดิบสำรองไว้ทั้งหมด 4,000 หน่วยจะไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบเพิ่มเติมได้อันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นแนวทางการแก้ไขก็คงจะต้องมีการสรุปนะครับออกมาถึงตัวสินค้าว่าวัตถุดิบที่อยู่นั้นเนี่ยมีแต่ละชนิดทำกำไรให้เราต้องการหรือไม่ส่วนกรณีศึกษาต่อไปเป็นกรณีศึกษาธุรกิจพลาสติกอันนี้ก็ยกตัวอย่างของบริษัทธรรมนานนะครับซึ่งอยู่ในแวดวงของธุรกิจมา40ปีส่งออกไปยังทวีปทั่วโลกนะครับซึ่งในประเด็นปัญหาของบริษัทนี้ก็มีสามสายผลิตภัณฑ์หลักนะครับก็คือถุงพลาสติกทั่วไปหลอดดูดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ครัวเรือนในดีเทลของเรื่องนี้ก็อยู่ในกรณีศึกษาซึ่งอยู่ในหน่วยที่15ก็จะมีประเด็นปัญหาเรื่องของสาเหตุของต้นทุนการขายที่เพิ่มขึ้นนะครับจะทำอย่างไรนะครับตรงนี้ฝ่ายบัญชีก็ต้องมีการจัดทำรายงานเพื่อให้ฝ่ายบริหารเอาปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปแก้ไขรวมถึงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการขายว่ามันมีประเด็นปัญหาเปรียบเทียบแล้วเราจะลดค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้อย่างไรซึ่งก็จะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ได้รับรู้และรับทราบถึงการป้องกันความเสี่ยงและวิธีการแก้ไขที่ฝ่ายบัญชีจะนำมานะครับก็คือในเรื่องของทบทวนการสั่งวัตถุดิบนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งธุรกรรมนั้นก็จะมีผลกระทบในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็เป็นเรื่องที่ต้องควรระวังเพราะอัตราแลกเปลี่ยนนั้นควบคุมไม่ได้แต่มันสามารถจะป้องกันได้ในตัววัตถุดิบที่มันสูงขึ้นก็จำเป็นจะต้องมีการปรึกษาหารือว่าจะหาวัตถุดิบอื่นทดแทนได้หรือไม่นะครับก็เป็นเรื่องนึงที่จะเป็นจะต้องพิจารณาทบทวนกระบวนการผลิตนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดการสูญเสียมากเกินไปจะทำอย่างไรที่จะลดของเสียต่างๆเหล่านั้นได้รวมถึงการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอันนี้ก็สามารถจะลดได้อย่างไรก็จะต้องมีการทบทวนในเรื่องต่างๆเหล่านั้นที่มีผลกระทบต่อตัวรายได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ฝ่ายบัญชีจะต้องจัดการดำเนินการจัดทำรายงานในการแก้ไขปัญหาก็แค่เป็นแนวทางนะครับในกรณีที่เกิดขึ้นซึ่งเนื้อหาในรายละเอียดต่างๆเนี่ยอยู่ในชุดวิชา32446หน่วยที่15ท่านสามารถจะไปศึกษาในรายละเอียดในเรื่องนี้ได้ขอเตือนนะครับว่าประเด็นแนวทางนี้เป็นเฉพาะกรณีศึกษาซึ่งในชีวิตจริงในแต่ละธุรกิจก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปจึงต้องศึกษาสำรวจข้อมูลให้เกิดความกระจ่างชัดแล้วก็นำเรื่องของการบัญชีการจัดการไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งท่านประสบความสำเร็จในอาชีพตรงนี้ครับก็ฟังบทสรุปทั้ง3หน่วยไปแล้วนะครับทั้งหน่วยที่13หน่วยที่14และหน่วยที่15คราวนี้เรามาทบทวนท้ายหน่วยกันว่าในแต่ละหน่วยมีเรื่องอะไรที่ควรที่จะทบทวนนะครับเริ่มต้นแบบทบทวนท้ายหน่วยที่13กันเลยนะครับข้อที่1การที่กิจการโอนความเป็นเจ้าของในกระบวนการทางธุรกิจไปให้บุคคลภายนอกในฐานะผู้ให้บริการในกระบวนการนั้นแทนกิจการคือข้อใดท่านต้องนึกแล้วว่าการโอนความเป็นเจ้าของในกระบวนการไม่ใช่โอนธุรกิจนะครับโอนเฉพาะกระบวนการซึ่งก็จะมีช้อยหรือมีข้อมูลให้ท่านได้พิจารณาอยู่5ข้อก็คือการโอนความเป็นเจ้าของเห็นไหมอันนี้คือโอนความเป็นเจ้าของในตัวธุรกิจใช่ไหมถ้าเราดูตามข้อ1เนี่ยเราจะพบเลยบอกว่าในกระบวนการ

ทางธุรกิจไม่ได้โอนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะใช่นะ 2. การจัดจ้างภายนอกกิจการตรงนี้ท่านก็ต้องนึกแล้วล่ะครับว่าบุคคลภายนอกที่เราไปจ้างเขาเข้ามาทำอะไรนะทำไมเราต้องไปจ้างนะครับส่วนข้อที่3คือการใช้บริการเพื่อความยั่งยืนใช่หรือเราก็ต้องนึกแล้วกระบวนการทางธุรกิจเราไปให้โอนไปให้คนอื่นแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนของกิจการจริงหรือเห็นไหมครับมันก็จะเกิดข้อสงสัยแล้วการใช้บริการร่วมกันถูกต้องหรือไม่อันนี้ก็ท่านก็ต้องนึกแล้วว่าเราโอนไปให้เขาแล้วถือว่าเป็นการบริการร่วมกันไหมมันก็ทำแม่งทำแม่งอยู่นะหรือเป็นการทำงานแทนกันจ้างเขามาทำงานแทนเราจริงเหรอนะครับมันถ้าเราดูทั้ง5ข้อเนี่ยเราจะพบเลยครับว่าไอ้ประเด็นต่างๆข้อ1ก็ไม่ใช่ถ้าข้อ3ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะมันไม่น่าจะวัดถึงความยั่งยืนได้ส่วนการใช้บริการร่วมกันอันนี้มันก็บอกแล้วล่ะว่าเป็นบุคคลภายนอกเมื่อเป็นบุคคลภายนอกการใช้บริการร่วมกันส่วนมากมันจะเกิดขึ้นเฉพาะกิจการที่เป็นบริษัทในเครือนะครับหรือการทำงานแทนกันเราไม่ได้มอบให้เขาทำงานแทนเรานะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้แน่นอนครับคำตอบในข้อนี้ก็คือเรื่องของการจัดจ้างจากภายนอกกิจการเพราะนั้นการจัดจ้างจากภายนอกกิจการมันก็คือการโอนกระบวนการบางส่วนที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของกิจการไปให้บุคคลภายนอกมาทำหน้าที่ซึ่งเขาอาจจะมีความเชี่ยวชาญหรือกิจการอาจจะมีเป้าหมายในการลดต้นทุนในส่วนนี้ลงไปนะครับดังนั้นคำตอบก็คือการจัดจ้างจากภายนอกกิจการนะครับการที่ข้อ2นะครับการที่กิจการมุ่งเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นภารกิจหลักเหล่านี้เป็นสาเหตุของข้อใดเราต้องนึกแล้วมุ่งเน้นเฉพาะภารกิจหลักมันทำให้เกิดอะไรล่ะใช้บริการร่วมกันหรือเปล่าการใช้บริการร่วมกันเนี่ยก็อย่างที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นี้ว่าการใช้บริการร่วมกันมักจะเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีหน่วยงานที่ซัพพอร์ตสนับสนุนเราจึงใช้บริการร่วมกันมันก็จึงไม่น่าจะใช่ในเรื่องของภารกิจหลักการจัดจ้างภายนอกกิจการล่ะเรามีสัญญาจ้างภายนอกเขาเข้ามาทำงานทำหน้าที่แทนเราตรงนี้เนี่ยเขามาทำหน้าที่แทนเราในภารกิจไหนอันนี้คือสิ่งที่ท่านต้องนึกก่อนส่วนในข้อที่3นั้นการมุ่งเป้าหมายของกิจการใช่หรือนะครับก็กิจการนั้นมุ่งเน้นเฉพาะภารกิจหลักดังนั้นมันคือเป้าหมายซึ่งเป็นสาเหตุในเรื่องของเป้าหมายไหมตรงนี้เนี่ยเป้าหมายน่ะมันไม่ได้มีแค่เฉพาะภารกิจหลักนะครับท่านต้องเข้าใจว่าการดำเนินธุรกิจนั้นเรามีภารกิจหลากหลายที่เป็นทั้งภารกิจหลักภารกิจรองและภารกิจอื่นนะครับที่มันจะทำไปสู่เป้าหมายได้การทำงานที่ตั้งใจอย่างแน่วแน่เรื่องมันเกี่ยวอะไรล่ะนะครับมันเป็นสาเหตุหรือของเรื่องภารกิจหลักที่เราจะมุ่งเน้นไปตรงนั้นหรือในเรื่องของการกำหนดกลยุทธ์เพราะนั้นหลักการในข้ออื่นๆเนี่ยฟังแล้วมันไม่ค่อยจะเข้าท่าสักเท่าไหร่ถ้ามองอย่างนี้คำตอบก็คือการจัดจ้างจากภายนอกนั่นเองเพราะมันเป็นสาเหตุจัดทำให้เกิดการจัดจ้างเพราะอะไรครับเพราะกิจการไปมุ่งภารกิจหลักซึ่งเป็นภารกิจที่เราจำเป็นเพื่อให้มันเกิดความสำเร็จดังนั้นภารกิจอื่นภารกิจรองเราก็อาจจะให้คนภายนอกซึ่งมีความเชี่ยวชาญกว่าหรือมันอาจจะลดต้นทุนได้ง่ายก็เป็นสาเหตุของการจัดจ้างนั่นเองงานบริการพื้นฐานที่กิจการมักเรียกใช้บริการจัดจ้างภายนอกเราต้องเข้าใจครับว่างานในเรื่องของการจัดจ้างเนี่ยมีอยู่3ประเภทตามที่เราได้สรุปไปนะครับนั้นเนี่ยอะไรบ้างที่เราจะจัดจ้างจากภายนอกงานบริการพื้นฐานเป็นประเภทหนึ่งครับที่เรามักจะจัดจ้างจากภายนอกเราต้องมาดูละงานบริการพื้นฐานมีด้านไหนบ้างงานด้านกฎหมายจริงหรือด้านกฎหมายเป็นพื้นฐานใครก็ทำได้หรือไม่ใช่เลยงานด้านกฎหมายก็ต้องคนที่จบกฎหมายสิครับเพราะมันเป็นวิชาชีพทางด้านกฎหมายงานด้านบัญชีล่ะแน่นอนครับ
ใครก็ไม่สามารถจะทำได้ถ้าหากคุณไม่ได้เรียนรู้หรือจบมาทางสาขาวิชาชีพบัญชีนะครับงานรักษาความสะอาดอันนี้น่าจะชัดเจนนะครับเพราะมันใครๆก็ทำได้มันน่าจะเป็นงานบริการพื้นฐานที่สามารถจะจัดจ้างจากบุคคลภายนอกนะครับเพราะนั้น1 2ไม่ใช่3ใช่แล้วเราต้องดูข้อ4ข้อ5อีกเพราะมันอาจจะมีข้อที่ถูกกว่านะครับเพราะนั้นในประเด็นต่างๆเหล่านี้เวลาเราพิจารณาข้อย่อยอย่าดูแค่ข้อถูกท่านจะต้องเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเขาให้เราเลือกข้อที่ถูกที่สุดนะครับเอาเราดูข้อที่4งานออกแบบล่ะงานออกแบบมันเป็นงานทักษะงานที่ต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้ความชำนาญเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่งานพื้นฐานแน่นอนงานการผลิตก็เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่งานพื้นฐานเพราะมันไม่หมายความว่าทุกคนจะผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้จึงเป็นเรื่องของงานรักษาความสะอาดครับแล้วข้อ4นะครับการที่กิจการไม่ได้กำหนดขอบเขตงานแบบลงรายละเอียดจะเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในเรื่องใดซึ่งก็จะมี5ช้อยนะครับหรือ5ตัวเลือกซึ่งเรื่องนี้5ตัวเลือกนั้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็ต้องทำความเข้าใจนะครับว่าในสังคมของการทำงานนอกจากภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษก็มีส่วนสำคัญในแบบเรียนหรือในชุดวิชาก็จะมีการให้คำต่างๆเหล่านี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ถึงศัพท์ทางเทคนิคในแต่ละเรื่องเพื่อเป็นประโยชน์ในอนาคตเมื่อไปปฏิบัติงานนะครับจะได้มีความเข้าใจตรงกับทางด้านบริษัทที่ว่าจ้างนะครับข้อแรกเป็นเรื่องของแชร์เซอร์วิสนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการใช้บริการร่วมกันนะครับเพราะนั้นความล้มเหลวที่เกิดขึ้นแบบลงรายละเอียดก็ไม่น่าจะหมายของเรื่องของการใช้บริการร่วมกันส่วนเรื่อง knowledge transfer อันนี้เป็นเรื่องของการโอนถ่ายความรู้นะครับมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะการโอนถ่ายความรู้ไม่จำเป็นต้องลงรายละเอียดเพียงแต่ว่าเราต้องการความรู้เรื่องอะไรเราต้องการความรู้จากใครก็ไปเรียนรู้จากเขาโดยให้เขาถ่ายความรู้ให้ส่วนในข้อที่3เป็น business process อันนี้คือกระบวนการทางธุรกิจนะครับกระบวนการทางธุรกิจมันก็มีกระบวนการของมันในแต่ละเรื่องนะครับซึ่งก็แล้วแต่ว่ากิจการนั้นจะมีกระบวนการอะไรบ้างส่วนตัว outsourcing ซึ่งเราใช้บุคคลภายนอกหรือการจัดจ้างภายนอกกิจการมาให้บริการดังนั้นเมื่อเรามาจัดการแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้สื่อสารว่าเรื่องขอบเขตใดที่จะให้เขาดำเนินการให้หรือให้บริการให้และไม่ได้ลงรายละเอียดมันแน่นอนครับคนที่จะให้บริการก็ย่อมจะทำงานตามแนวความคิดของเขาซึ่งอาจจะไม่ตรงกับกิจการที่ต้องการในดีเทลเพราะนั้นเรื่องนี้น่าจะใช่นะครับส่วนในเรื่องของข้อที่5Satisfaction เนี่ยตัวนี้มันเป็นเรื่องของความพึงพอใจเพราะนั้นในคำตอบในข้อนี้จึงได้แก่ outsourcing ครับข้อที่5เป็นเรื่องของการกำหนดเกณฑ์ในการวัดผลเป็นแนวทางใดของการจัดจ้างภายนอกกิจการเรื่องของการกำหนดเกณฑ์ข้อแรกเป็นการวิเคราะห์การวิเคราะห์มันไม่เกี่ยวกับเกณฑ์แต่มันเป็นการวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหรือการวิเคราะห์ว่างานบริษัทที่มีเราจะใช้การจัดจ้างภายนอกในงานไหนบ้างซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักการสังเคราะห์ก็คือการสรุปผลสิ่งที่คุณวิเคราะห์มามันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์การวัดผลแล้วล่ะนะครับส่วนในเรื่องของการประเมินผลอันนี้เข้าค่อยเข้าท่าหน่อยนะครับว่าการกำหนดเกณฑ์ในการวัดผลมันคือการประเมินผลหรือไม่แต่อย่าลืมนะครับประเมินผลมันต้องได้จากเกณฑ์แล้วเราจึงมาประเมินส่วนข้อที่4คือการติดตามผลเมื่อมันผลมันเกิดขึ้นก็ต้องไปติดตามส่วนข้อที่5คือการควบคุมและประเมินผลถ้าดูข้อ5กับข้อ3ข้อ5มันจะกินความหมายที่กว้างกว่านะครับเพราะในเรื่องของการกำหนดเกณฑ์การวัดผลมันไม่ใช่การประเมินผลแต่มันเป็นการควบคุมและประเมินผลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่13นะครับก็เป็นการทบทวนนะครับสิ่งที่เราได้ข้อสรุปไปก็มาทบทวนกันต่อไปก็จะเป็นการทบทวนท้ายหน่วยที่14ละว่าในหน่วยที่14มีเรื่องที่จะทบทวนก็คือข้อ1แนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารการผลิตแบบลีนเราอาจจะเรียกชื่อตามข้อ1ข้อใดดังต่อไปนี้ข้อแรกเป็นระบบการผลิตแบบ Ford ข้อ2ระบบการผลิตแบบ Honda ข้อ3ระบบการผลิตแบบ GM ข้อที่4ระบบการผลิตแบบ Yamaha ข้อที่5ระบบการผลิตแบบ Toyota มันข้อไหนกันแน่นะเพราะนั้นถ้าเรามองตรงนี้เราก็ต้องกลับไปดูประวัติความเป็นมาของการบริหารการผลิตแบบลีนว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนถ้าเราดูช้อยทั้งหมดมันเกี่ยวข้องกับตัวรถทั้งสิ้นจะมีข้อที่4ที่มีรถที่แตกต่างก็คือเป็นรถจักรยานยนต์นอกนั้นเป็นรถยนต์ทั้งสิ้นซึ่งถ้าเราดูความแตกต่างก็อย่าไปเผลอเราพิจารณาตรงนั้นไม่ได้อย่าไปเผลอเลือกข้อ4นะครับเพราะเราพิจารณาแบบนั้นไม่ได้เราต้องกลับไปดูต้นกำเนิดครับว่าการบริหารการแบบ Lean เนี่ยมันมีชื่อเรียกชื่อหนึ่งเพราะมันเกิดขึ้นจากโรงงานผลิตรถ Toyota ครับเพราะ Toyota เอาการผลิตแบบ Lean เป็นตัวดำเนินการเริ่มต้นเราเลยให้ชื่อเพื่อเป็นการบอกย้ำว่ามันเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของรถยนต์ Toyota ครับจึงเป็นข้อ5ครับข้อที่2สิ่งที่เป็นประโยชน์ในมุมมองของลูกค้าสิ่งที่เป็นประโยชน์ในมุมมองของลูกค้านึกถึงใครครับนึกถึงลูกค้าก่อนนะไม่ใช่นึกถึงบริษัทว่าอะไรที่เราจะเอามาใช้ข้อแรกการกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจำหน่ายมันมีคุณค่าคุณค่านั้นวัดจากอะไรคิดก่อนนะครับคุณค่าผลิตภัณฑ์ขององค์กรเราวัดจากอะไรเราอยากจะทำสินค้าขายเราจำเป็นต้องสนใจลูกค้าไหมนะครับ2การวิเคราะห์สายทานแห่งคุณค่าอันนี้ก็คือกระบวนการในเรื่องของการดำเนินการของธุรกิจในการผลิตมันมีสายทานมีกระบวนการโลจิสติกที่เกิดขึ้นจากต้นตั้งแต่การเบิกวัตถุดิบหรือการเก็บวัตถุดิบไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูปมันใช่ไหมที่เราจะต้องวิเคราะห์เพราะมันเป็นเรื่องของลูกค้าหรือเป็นเรื่องของกิจการการทำให้กระบวนการผลิตนั้นมีการลื่นไหลอย่างต่อเนื่องแล้วมันเกี่ยวข้องกับลูกค้าไหมนะครับอันนี้มันก็จะเป็นตัวที่ท่านให้ตัดสินใจได้ละว่าไอ้กระบวนการผลิตที่มีการลื่นไหลอย่างต่อเนื่องมันน่าจะเป็นการดำเนินการเฉพาะบริษัทเท่านั้นหรือการวางระบบแบบดึงอันนี้ก็เป็นเรื่องกระบวนการภายในขององค์กรหรือการมุ่งสู่ความสมบูรณ์แบบของกระบวนการผลิตก็จะเป็นเรื่องของการภายในเช่นเดียวกันจะให้เห็นเลยว่าข้อ2 3 4 5มันไม่น่าจะคำนึงถึงลูกค้าสักเท่าไหร่เพราะนั้นคำตอบก็จึงเป็นข้อ1เพราะการกำหนดคุณค่าของผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องคิดเสมอว่าในมุมมองของลูกค้าต้องการผลิตภัณฑ์แบบใดที่จะตอบสนองเราจะได้ผลิตสินค้าให้ตรงกับลูกค้านั่นเอง 3. เครื่องมือที่ช่วยอัตราการไหลของงานที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานของระบบทันเวลาคืออะไร 5 สอใช่ไหมกิจกรรม5 สอนะครับสะสางนะครับที่เราได้รับรู้มาตั้งแต่เรื่องของสะสางสะอาดสะดวกนะครับสุขนิสัยสุขลักษณะใช่ไหมเป็นพื้นฐานของระบบทันเวลาหรือเป็นเรื่องของการผลิตให้ได้ตามเวลาที่กำหนดอันนี้คือเรื่องทันเวลาหรือไม่นะครับเพราะการผลิตคุณกำหนดเวลาแล้วก็ผลิตให้ทันกำหนดอย่างนั้นถือว่าเป็นการผลิตที่ได้ตามเวลาหรือเปล่าหรือการจัดการผลิตโดยมีการไหลทีละชิ้นอันนี้เกี่ยวข้องไหมกับการทันเวลานะครับหรือระบบคำบังหรือการควบคุมด้วยสายตาการใช้สายตาสังเกตสังกาถ้าเราไปดูในเรื่องของเครื่องมือที่อยู่ในหน่วยนี้นะครับเราจะพบเลยว่ามันคือความหมายของคำบังครับเพราะคำบังนั้นเป็นเครื่องมือเริ่มต้นหรือเป็นเครื่องมือพื้นฐานของระบบ Just in Time 4แผนภูมิสายทานแห่งคุณค่าเป็นเครื่องมือในข้อใดครับสายทานแห่งคุณค่าที่เราสร้างแผนภูมิขึ้นมาเป็นการช่วยการไหลของงานหรือเปล่านะครับหรือเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องหรือเป็นเครื่องมือที่ลดเวลาในการทำงานเป็นเครื่องมือที่ลดอัตราการสูญเสียหรือเป็นเครื่องมือ
เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตบรรดาเครื่องนี้มันมีดีเทลถ้าท่านได้อ่านในเนื้อหาท่านจะพบว่าแผนภูมิสายทานแห่งคุณค่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องครับเพื่อให้เกิดการกระบวนการผลิตที่ไหลลื่นมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองส่วนข้อที่5ก็เป็นข้อสุดท้ายของหน่วยนี้นะครับเป็นรูปแบบการรายงานเพื่อการจัดการแบบ Lean รายงานแบบไหนล่ะครับรายงานสภาพแวดล้อมการรายงาน Integrated นะครับการรายงานแบบใหม่หรือเป็นการรายงานแบบ Box Score การรายงาน CSR รายงานรับผิดชอบต่อสังคมการรายงานตามส่วนของงานใช่ไหมถ้าเราดูในเรื่องของการจัดการแบบ Lean เนี่ยเราต้องการให้รูปแบบการจัดการแบบ Lean นั้นมันเกิดความกระชับทำให้งานนั้นลดต้นทุนในสิ่งที่เป็นกระบวนการที่ไร้สาระหรือกระบวนการที่ไม่มีคุณค่าซึ่งแน่นอนครับรูปแบบของรายงานการจัดการแบบ Lean ต้องเป็นรายงานแบบ Box Score Box Score Card นะครับเราเรียกว่า Box Score Card นะครับตรงนี้เนี่ยเพราะรายงานแบบ Box Score Card มันจะมี3ส่วนด้วยกัน3ส่วนที่ว่าก็คือมีรายงานที่ออกมาเป็นรูปแบบของการดำเนินงานรายงานในเรื่องของตัวกำลังการผลิตของทรัพยากรของกิจการและรายงานการเงินก็จะทำให้ผู้บริหารเห็นเลยว่าในกิจกรรมต่างๆมันมีต้นทุนเท่าไหร่มันมีผลของการเงินที่เกิดขึ้นรวมทั้งกระบวนการอย่างไรให้ผู้บริหารได้เห็นเพื่อการจัดการนะครับเราไปดูการทบทวนท้ายหน่วยที่15กันว่าในหน่วยนี้ซึ่งเป็นกรณีศึกษานะครับซึ่งในหน่วยนี้จะมีทั้งหมดอยู่3ตอนนะครับเอามาเริ่มเรื่องแรกเป็นธุรกิจบริการก็คือเรื่องของโรงพยาบาลเป็นการสอบถามว่าการบัญชีเพื่อการจัดการจะนำไปใช้ในธุรกิจโรงพยาบาลในเรื่องอะไรโดยมีการช้อยก็คือผลการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานถ้าเราดูข้อนี้เนี่ยเราจะพบว่าผลการดำเนินงานบัญชีการเงินก็ทำได้นะครับว่าให้เห็นผลกำไรขาดทุนนะครับหรือ2เป็นรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาเพื่อกำหนดค่าบริการอันนี้ก็คือวิเคราะห์ต้นทุนให้ออกมาให้เห็นว่าเราจะไปกำหนดค่าบริการเพื่อให้เกิดกำไรอย่างไรหรือ3เป็นรายงานฐานะการเงินรายงานฐานะการเงินมันก็เป็นหนึ่งในเรื่องของรายงานทางการเงินมันใช่หรือการบัญชีเพื่อการจัดการรายงานต้นทุนให้บริการของกิจการโรงพยาบาลอันนี้ก็จะเป็นการรายงานเฉพาะต้นทุนการให้บริการเท่านั้นและข้อที่5เป็นรายงานกระแสเงินสดอันนี้ก็จะเป็นการวัดสภาพคล่องของโรงพยาบาลซึ่งก็เป็นเรื่องของรายงานตามปกติดังนั้นถ้าเป็นเรื่องของการบัญชีเพื่อการจัดการจึงได้กับข้อ2ครับเป็นการวิเคราะห์ต้นทุนทำให้คุณรู้ว่าจะกำหนดค่าบริการเพื่อให้เกิดกำไรอย่างไรผู้บริหารก็จะได้เอาไปใช้ในการวางแผนในการบริหารการจัดการงานของกิจการว่าเราจะทำกำไรตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้นั่นน่ะควรจะบวกกำไรลงไปในต้นทุนในแต่ละชิ้นงานหรือในกิจกรรมที่ให้เซอร์วิสกับลูกค้าอย่างไร 2. กรณีที่กิจการนั้นมีสินค้าคงเหลือจำนวนมากเพื่อให้ผู้บริหารนั้นมีข้อมูลในการตัดสินใจการบัญชีเพื่อการจัดการควรจัดทำรายงานใดก็จะมีเรื่องของรายงานสินค้าคงเหลือพอพูดถึงรายงานสินค้าคงเหลือทุกท่านก็เข้าใจว่าโดยทั่วไปบัญชีการเงินก็ทำได้นะครับเพราะโดยทั่วไปนั้นรายละเอียดสินค้าหรือรายงานสินค้ามันก็คือส่วนหนึ่งของรายงานทางการเงินข้อที่2เป็นรายงานอายุของสินค้าอันนี้มันก็จะบ่งบอกว่าสินค้าที่อยู่กับกิจการคงเหลือนั้นน่ะมีอายุอย่างไรหมายความว่ามีการเคลื่อนไหวเร็วเคลื่อนไหวช้าหรือได้สต็อกตรงเนี้ยท่านลองนึกดูว่าสามารถจะเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปใช้ในบริหารการจัดการได้ไหมรายงานการจัดซื้อมันเกี่ยวไหมกับสินค้ามันเป็นจุดเริ่มว่าคุณสั่งซื้ออะไรแต่ก็ไม่รู้ว่ามันได้หรือไม่ได้มันใช้ในการบริหารสินค้าจริงหรือนะครับรายงานการผลิตมันก็เป็นข้อมูลของการผลิตสินค้าในแต่ละล็อตแต่ละช่วงมันก็จะออกมาว่ากิจการจะผลิตสินค้าได้จำนวนเท่าไหร่หรือรายงานชุด
รายงานจุดสั่งซื้อรายงานจุดสั่งซื้อก็คือจุดของสินค้าในแต่ละชนิดที่กิจการจะ

ต้องสั่งซื้อมันก็ไม่น่าจะใช่ความหมายของการบัญชีเพื่อการจัดการสินค้าดังนั้นรายงานการจัดการสินค้าจึงเป็นเรื่องของการรายงานอายุของสินค้าคงเหลือครับคราวนี้มาดูธุรกิจโรงแรมบ้างนะครับเกี่ยวกับแผนกห้องอาหารที่มีการให้บริการอาหารกับผู้เข้าพักหากผู้บริหารต้องการจะทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานเกี่ยวกับห้องอาหารทางฝ่ายบัญชีควรจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องใดเพื่อให้ผู้บริหารได้ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับก็จะมีช้อยให้นะครับก็คือ 1. รายงานยอดขายในแต่ละวันนะครับเพื่อให้ทราบถึงยอดขายสินค้ายอดขายอาหารและเครื่องดื่มใช่ไหมลองนึกดูนะครับมีการคำนวณต้นทุนอาหารแต่ละประเภทเพื่อกำหนดราคาขายและสรุปผลยอดขายได้ชัดเจนอันนี้เพื่อบริหารหรือเปล่าหรือการเก็บข้อมูลทางการขายรายงานสินค้าที่ขายให้กับผู้บริหารได้รับทราบการเงินก็ทำได้นี่ใช่ไหมครับหรือมีการพิจารณาเรื่องใดเป็นพิเศษแล้วก็จัดทำรายงานทางการเงินให้กับเหตุการณ์นั้นอันนี้ก็คือต้องแยกแยะประเด็นออกมาเป็นเรื่องพิเศษใช่หรือนะครับรายงานยอดซื้อวัตถุดิบเนื่องจากกระบวนการจัดซื้ออาจก่อให้เกิดการทุจริตมันก็เป็นเรื่องของยอดซื้อวัตถุดิบมันจะเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการจัดการในเรื่องของห้องอาหารกับฝ่ายบริหารใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นในคำตอบในเรื่องนี้ถ้าเรามองทั้ง5ข้อเราจะพบว่าประเด็นของฝ่ายบัญชีที่จะจัดการในเรื่องนี้ให้กับผู้บริหารคือข้อ2ครับเพราะคุณจะมีการคำนวณต้นทุนในแต่ละประเภทของอาหารที่เรานำเสนอขายให้กับลูกค้าแล้วผู้บริหารจะได้เอาข้อมูลแต่ละประเภทแต่ละรายการเหล่านั้นน่ะไปกำหนดราคาขายซึ่งอาจจะต้องบวกกำไรที่เราต้องการลงไปมันจะทำให้ผู้บริหารนั้นใช้เป็นประโยชน์ได้ข้อที่4การที่กิจการประสบปัญหาเกี่ยวกับการเก็บหนี้อันนี้คงจะเป็นเรื่องของลูกหนี้นะครับการบัญชีเพื่อการจัดการเกี่ยวกับลูกหนี้ควรจะเน้นในเรื่องอะไรข้อแรกติดตามการเก็บหนี้คุณมีปัญหาเรื่องหนี้มันจะเน้นเรื่องการเก็บหนี้เป็นหลักหรือข้อ2วิเคราะห์รายงานการเก็บหนี้พร้อมวิธีแก้ไขข้อที่3กระตุ้นให้ฝ่ายขายคัดเลือกลูกค้าที่มีประวัติดีข้อที่4แนะนำให้ผู้บริการให้ผู้บริการนั้นพิจารณากระบวนการสินเชื่อนะครับก็หมายความว่าตัวบริการก็คือตัวรูปบริษัทนะครับคุณจะต้องดำเนินการพิจารณาถึงกระบวนการสินเชื่อใหม่หรือไม่นะครับเพราะมันก่อให้เกิดประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเก็บหนี้แล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของขายและสินเชื่อเน้นตรงนั้นแล้วมันจะช่วยไหมนะครับเพราะนั้นในข้อนี้เนี่ยประเด็นคำถามของข้อนี้จึงเกิดขึ้นในเรื่องของการวิเคราะห์การบัญชีการจัดการจึงควรจะต้องวิเคราะห์และก็รายงานการเก็บหนี้พร้อมกับวิธีการแก้ไขเพื่อให้ฝ่ายบริหารนั้นเอาไปพิจารณาดำเนินการนะครับแก้ไขปัญหาการเก็บหนี้ในเรื่องนั้นข้อสุดท้ายก็เป็นเรื่องของกระบวนการค้าปลีกนะครับที่ลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดาการบัญชีเพื่อการจัดการควรจะเน้นระบบการจัดการในเรื่องใดก็จะมีในเรื่องของระบบการขายเชื่อคลังสินค้านะครับระบบเงินสดย่อยแล้วก็ระบบการฝากธนาคารระบบการขายสดระบบการสั่งซื้อสินค้าระบบการควบคุมสินค้าขอโทษครับระบบการควบคุมสินทรัพย์และก็การขายระบบการรักษาความปลอดภัยและสินค้าถ้าเราดูแต่ละเรื่องในเรื่องนี้ขายปลีกมันเกี่ยวกับขายสดแต่ข้อ1เป็นขายเชื่อเกี่ยวมั้ยไม่เกี่ยวแน่นอนข้อที่2เงินสดย่อยล่ะเงินสดย่อยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินที่เกิดขึ้นจากการขายแล้วก็ฝากธนาคารก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องทีเดียวนักแต่จะมีส่วนเกี่ยวข้องปะปายแต่ข้อที่3มันน่าจะชัดเจนเพราะมันเป็นเรื่องของการขายสดที่จะต้องมีการควบคุมในประเด็นนั้นรวมทั้งการสั่งซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นคำตอบจึงได้กับข้อ3ครับส่วนข้อ4เป็นเรื่องของสินทรัพย์ก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้เกี่ยวทีเดียวนักนะครับเพราะนั้นข้อ3ถูกต้องที่สุดครับก็คงจะได้แนวทางนะครับในประเด็นการทบทวนทั้ง10ทั้ง3หน่วยก็คือหน่วยที่13นะครับการจัดจ้างภายนอกกิจการหน่วยที่14การใช้บริการร่วมและหน่วยที่15กรณีศึกษาการบัญชีเพื่อการจัดการก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าแนวทางดังกล่าว

จะทำให้ท่านได้กลับไปทบทวนในตำรับตำราถ้าหากท่านนะครับได้อ่านอย่างชัดเจนในแต่ละเรื่องในดีเทลแล้วก็หวังว่าเวลาทำข้อสอบก็จะประสบความสำเร็จครับขออำนวยพรในเรื่องดังกล่าว

0: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์เน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำการ

0: กว่าช
1: มสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษานะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นการอธิบายนะคะสรุปเนื้อหาในหน่วยที่4นะคะของสถิติพื้นฐานนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะคะในส่วนของการสรุปเนื้อหานะคะในสถิติพื้นฐานเนี่ยสิ่งที่นักศึกษานะคะควรจะต้องทราบนะคะก็คือความหมายของคำว่าข้อมูลแล้วก็ความหมายของคำว่าสถิตินะคะแล้วก็จะรวมถึงการจำแนกประเภทของข้อมูลด้วยนะคะซึ่งสถิติเนี่ยอย่างที่ได้เคยสอนไปว่ามี2ความหมายด้วยกันนะคะสถิติอาจจะหมายถึงตัวเลขนะคะหรือข้อมูลต่างๆที่เราพบในชีวิตประจำวันกับอีกความหมายหนึ่งเนี่ยสถิติอาจจะเป็นวิชานะคะวิชาหนึ่งที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำเสนอข้อมูลแล้วก็รวมถึงการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลด้วยนะคะประเภทของข้อมูลนะคะถูกแบ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณนะคะถ้าเราแบ่งตามลักษณะของข้อมูลหรือถ้าเราแบ่งข้อมูลตามแหล่งที่มาของข้อมูลเนี่ยแบ่งได้เป็นข้อมูลปฐมภูมินะคะและข้อมูลทุติยภูมินะคะซึ่งให้นักศึกษาไปทบทวนความหมายนะคะของข้อมูลตรงนี้แล้วก็ประเภทของข้อมูลด้วยนะคะนี่ในส่วนของการนำเสนอข้อมูลแบบต่างนะคะเรามี2รูปแบบด้วยกันคือการนำเสนอข้อมูลแบบไม่มีแบบแผนนะคะแล้วก็การนำเสนอข้อมูลแบบมีแบบแผนนะคะก็จะแบ่งย่อยออกเป็นประเภทต่างๆนะคะนักศึกษาก็จะต้องจำแนกได้แล้วก็สามารถที่จะนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นนะคะอย่างง่ายๆได้นะคะต่อไปการหาความน่าจะเป็นเบื้องต้นนะคะการหาความน่าจะเป็นก็คือการหาโอกาสนะคะที่เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นได้ด้วยความน่าจะเป็นมากน้อยต่างๆกันนะคะในส่วนของการคำนวณการหาความน่าจะเป็นนะคะอาจจะต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับจำนวนวิธีการนับก่อนซึ่งในคู่มือในหนังสือนะคะก็จะพูดถึงกฎเกณฑ์การนับเบื้องต้นนะคะนักศึกษาจะต้องสามารถใช้กฎเกณฑ์การนับเบื้องต้นเนี่ยในการนับจำนวนเหตุการณ์นะคะต่างๆให้ได้ก่อนเพื่อที่สามารถจะนำจำนวนเหตุการณ์นั้นๆนะคะมาคำนวณหาความน่าจะเป็นเบื้องต้นนะคะได้อย่างถูกต้องนะนี่ค่าความน่าจะเป็นเนี่ยนะคะมันเป็นตัวเลขที่แสดงถึงโอกาสของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆค่าตัวเลขที่แสดงความน่าจะเป็นนะคะจะมีค่าอยู่ตั้งแต่0ถึง1นะคะเว้นเมื่อนักศึกษาคำนวณความน่าจะเป็นเบื้องต้นแล้วเนี่ยถ้าค่าตัวเลขออกมาติดลบหรือค่าตัวเลขของความน่าจะเป็นออกมาแล้วเกิน1นะคะแสดงว่าตัวนั้นอาจจะคำนวณยังไม่ถูกต้องนะคะก็ขอให้ระมัดระวังนะคะตัวนี้ด้วยรวมถึงการหาความน่าจะเป็นเนี่ยนอกจากจะหาโดยใช้สูตรตามปกติแล้วเราสามารถที่จะหาได้จากการใช้กฎเกณฑ์เบื้องต้นนะคะของความน่าจะเป็นซึ่งได้อธิบายไว้แล้วในหนังสือนะคะส่วนนั้นก็สรุปโดยรวมก็คือควรจะต้องหาความน่าจะเป็นนะคะของเหตุการณ์ต่างๆได้นะรวมถึงการสุ่มตัวอย่างนะคะแบบต่างๆนะคะการสุ่มตัวอย่างเนี่ยนะคะมีทั้งการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาลองดูความหมายนะคะแล้วก็ตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแบบต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำการสุ่มตัวอย่างได้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้ข้อมูลตัวอย่างที่เหมาะแก่การนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนะคะส่วนต่อไปนะคะที่จะต้องทำได้ก็คือเป็นส่วนของสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานนะคะสถิติพรรณนาเนี่ยประกอบด้วยนะคะการวัดตำแหน่งของข้อมูลใช่ไหมคะการวัดตำแหน่งของข้อมูลเนี่ยวัดได้จาก3ค่าด้วยกันก็คือเพอร์เซนต์ไทล์เดซายและควอไทล์นะคะโดยก่อนที่จะวัดเพอร์เซนต์ไทล์เดซายหรือควอไทล์เนี่ยเราจะต้องมีการเรียงลำดับข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลอาจจะเรียงจากน้อยไปมากหรือจากมากไปน้อยก็ได้แต่โดยทั่วไปก็จะนิยมเรียงจากน้อยไปมากนะคะแล้วก็จะต้องมีการหาตำแหน่งของเพอร์เซนต์ไทล์เดซายควอไทล์แล้วเพื่อที่จะไปดูว่าค่าณตำแหน่งนั้นๆเนี่ยนะคะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถึงจะได้เป็นค่าของตำแหน่งของข้อมูลที่ถูกต้องออกมานะคะต่อไปเป็นส่วนของการวัดค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางนะคะการวัดค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางหรือเรียกสั้นๆว่าการวัดค่ากลางเนี่ยจะมีอยู่3ค่าด้วยกันที่นิยมนะคะนิยมวัดก็คือมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะมัธยฐานและฐานนิยมนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยเป็นค่ากลางที่เรานิยมใช้มากที่สุด
นะคะเพราะว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยจะคำนวณจากการนำข้อมูลทุกๆค่านะคะมารวมกันนะคะเป็นการหาผลบวกของข้อมูลทุกค่าแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนะคะก็คือมีการใช้ข้อมูลทุกๆค่านั่นเองนะคะความละเอียดของค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยก็จะเยอะกว่าการใช้ค่ากลางตัวอื่นๆนะคะตัวต่อไปคือมัธยฐานนะคะมัธยฐานก็เป็นค่าวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางอีกค่าหนึ่งคำว่ามัธยฐานเนี่ยหมายถึงค่ากึ่งกลางนะคะนั่นหมายถึงว่าการที่เราจะหามัธยฐานได้เนี่ยเราจะต้องเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากก่อนนะคะแล้วเราจะดูว่าข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางนะคะหลังจากที่เราเรียงแล้วเนี่ยข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางคืออะไรตัวนั้นน่ะนะคะคือมัธยฐานนะคะและสุดท้ายนะคะค่าวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางตัวที่3ก็คือค่าฐานนิยมนะคะฐานนิยมคือค่าของข้อมูลที่ซ้ำกันมากที่สุดนะคะในข้อมูลชุดนั้นๆนะคะความพิเศษของฐานนิยมอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะหาฐานนิยมของทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณแล้วก็ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้นะคะในขณะที่ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและมัธยฐานเนี่ยนะคะการจะคำนวณได้เนี่ยคำนวณได้เฉพาะของข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้นนะคะแต่ฐานนิยมสามารถที่จะใช้หาได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะและนอกจากเราจะวัดค่าแนวโน้มสู่ส่วนกลางแล้วเนี่ยค่าทางสถิติอีกค่าหนึ่งที่นิยมวัดแล้วก็ใช้ควบคู่กันกับค่ากลางนะคะก็คือการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะค่าที่ใช้วัดการกระจายของข้อมูลมีหลายค่าด้วยกันค่ะแต่ว่าที่สำคัญและหยิบมาให้นักศึกษาได้เรียนรู้เนี่ยก็มีพิสัยนะคะและความแปรปรวนหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะซึ่ง2ค่านี้เนี่ยนักศึกษาจะต้องคำนวณได้และอธิบายความหมายนะคะของค่าพิสัยแล้วก็ความแปรปรวนหรือว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้นะคะอันนี้เป็นส่วนของสถิติเชิงพรรณนานะคะที่มีการวัดตำแหน่งข้อมูลการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางแล้วก็การวัดการกระจายอีกส่วนหนึ่งนะคะสถิติเชิงอนุมานนะคะก็จะประกอบด้วยสถิติเชิงอนุมานแบบเปรียบเทียบนะคะเชิงทำนายแล้วก็เชิงความสัมพันธ์สถิติเชิงอนุมานเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เรามีการสุ่มตัวอย่างนะคะจากประชากรมาและเราใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นนะคะมาจับกับข้อมูลตัวอย่างอันนั้นเพื่อที่จะไปสรุปถึงลักษณะของประชากรโดยรวมนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนสรุปนะคะที่นักศึกษาควรจะต้องทำความเข้าใจและฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจทำแบบฝึกหัดแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะคะโชคดีในการทำข้อสอบนะคะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการสรุปประเด็นสำคัญของหน่วยที่5นะครับซึ่งจะเป็นการประยุกต์สถิติในการพัฒนาด้านการเกษตรซึ่งในหน่วยนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนสำคัญก็คือเราเรียกว่า3ตอนนะครับตอนที่1จะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับสถิติในการพัฒนาด้านการเกษตรแล้วก็ตอนที่2จะเป็นการประยุกต์สถิติทางการเกษตรและส่วนสุดท้ายจะเป็นการประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตรนะครับอาจารย์จะอธิบายในส่วนของสรุปย่อที่สำคัญในแต่ละหน่วยให้แต่ละตอนให้กับทางด้านนักศึกษาและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับได้ดูนะครับในสำหรับในหน่วยที่ 5.1 ในตอนที่ 5.1 นะครับเราจะมองอยู่ในส่วนที่เรียกว่าบทบาทของสถิติในด้านต่างๆสถิติที่ใช้นะครับในการส่งเสริมในเรื่องของด้านการเกษตรตรงด้านนี้นะครับก็จะมีบทบาทอยู่นะครับหลายบทบาทก็คือบทบาททางด้านการศึกษาเกษตรบทบาททางด้านของการผลิตทางการเกษตรด้านอุตสาหกรรมการเกษตรครัวเรือนการเกษตรและด้านสุขลักษณะของเกษตรกรนะครับซึ่งในส่วนสำคัญที่สุดก็คืออยากจะให้ทางนักศึกษาเนี่ยได้ลองวิเคราะห์นะครับว่าสถิตินะครับยกตัวอย่างต่างๆออกมาเนี่ยมันจะเข้าไปสู่ในบทบาทในด้านใดนะครับที่มีอยู่ทั้งหมด5ด้านตรงด้านนี้นะครับว่าจะมีบทบาทในด้านใดบ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นเป็นบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตทางการเกษตรไหมก็คือหมายถึงว่ามีผลผลิตที่เยอะขึ้นไหมหรือเป็นบทบาทที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับเรื่องของครัวเรือนการเกษตรก็คือการที่อยู่ในครัวเรือนของเกษตรกรนะครับพูดง่ายๆก็คือสถิติที่ใช้นะมันจะมีผลนะครับหรือทำหน้าที่ในด้านต่างๆเนี่ยในบทบาทต่างๆในด้านต่างๆตรงด้านนี้อย่างไรบ้างนะครับในส่วนประเด็นที่2นะครับก็คือรูปแบบของเกษตรกรนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่านะครับเกษตรกรของไทยเนี่ยเราแบ่งออกเป็นอยู่4ส่วนนะครับก็คือเกษตรกร 1.0 2.0 3.0 และ 4.0 ซึ่งในแต่ละประเภทหรือแต่ละลักษณะแต่ละรูปแบบตรงด้านนี้ฮะจะมีความแตกต่างกันดังนั้นอยากให้นักศึกษาได้สามารถที่จะจำแนกให้ได้นะครับว่าในส่วนของเกษตรกรในรูปแบบต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญในส่วนของตอนที่ 5.1 ต่อไปเราจะเข้าไปสู่ที่ตอนที่ 5.2 นะครับ 5.2 เนี่ยเราจะมองในเรื่องของสถิติที่ใช้ในเรื่องของการทำธุรกิจหรือในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการผลิตนะครับซึ่งจะแบ่งในเรื่องของการจัดการของคุณภาพพูดง่ายๆก็คือการใช้สถิติในเรื่องของการจัดการคุณภาพทางสินค้าทางเกษตรเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับในส่วนที่อยากจะให้นักศึกษาได้ดูนะครับก็คือเราใช้สถิติในขั้นตอนใดบ้างส่วนแรกนะครับจะเป็นการใช้สถิติในเรื่องของการวิเคราะห์แนวโน้มนะฮะส่วนที่2จะเป็นเรื่องของสถิติเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดการข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มเช่นเดียวกันครับเวลาตรงด้านนี้ในส่วนวัตถุประสงค์นะครับของอาจารย์ก็คืออยากจะให้นักศึกษาได้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่เป็นสถิติตรงด้านนี้ฮะมันเข้ามาอยู่ในประเด็นใดในด้านใดนะครับในเรื่องของการจัดการคุณภาพทั้ง5ส่วนตรงด้านนี้นะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือการใช้สถิติในเชิงธุรกิจการเกษตรเมื่อพูดถึงธุรกิจการเกษตรเนี่ยเราก็จะมองในเรื่องของการค้าขายการทำนู่นทำนี่อะไรมากนะครับทีนี้เรามาดูนะครับส่วนสำคัญก็4อย่างนะครับก็คือสถิติที่ใช้ในด้านการวิจัยทางตลาดนะครับด้านการควบคุมคุณภาพของสินค้าด้านการพยากรณ์ทางธุรกิจและด้านบัญชีการเงินเช่นเดียวกันฮะอาจารย์อาจจะมีตัวอย่างมาให้นะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนตรงด้านนี้ฮะแล้วมันเข้าสู่ประเด็นใดบ้างดังนั้นในการที่นักศึกษาได้อ่านหนังสือหรือได้มองตรงด้านนี้ฮะเราก็ควรจะต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าในส่วนของการวิจัยด้านการตลาดนั้นมันควรจะมีประเด็นใดบ้างและสถิติที่เอามาใช้นะฮะมันอยู่ในประเด็นตรงด้านนี้หรือไม่อย่างไรนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นประเด็นในส่วนที่เรียกว่าตอนที่ 5.3 5.3 เนี่ยจะเป็นตอนที่นักศึกษานะครับอาจจะมองว่ามันยากนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการวิจัยนะการวิจัยทางด้านของงานการเกษตรนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับสถิติมีส่วนในเรื่องของการทำการวิจัยเพราะว่าการวิจัยนั้นเมื่อจะได้ผลออกมามันจะทำให้พัฒนาทางด้านการเกษตรของเราเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นดังนั้นในส่วนของคณาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาได้เข้าใจว่าสถิติในการวิจัยนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับในที่นี้นะฮะเราได้คุยกันไว้นะครับว่าจะเป็นสถิติแบบง่ายๆที่ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเอาไปใช้หรือได้รับทราบนะครับหรือเวลาอ่าน
ทความการวิจัยต่างๆนั้นจะได้มีประโยชน์นะครับก็จะแบ่งออกเป็นสถิตินะครับที่เราเรียกว่าสถิติพรรณนากับสถิติอ้างอิงนะครับในส่วนของสถิติพรรณนานะครับเราจะแบ่งออกเป็นอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับในที่นี้นะครับก็คือในเรื่องของการแจกแจงความถี่นะครับแล้วก็จะมีค่าร้อยละนะครับอันนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับก็คือจํานวนเท่าไหร่แล้วก็คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่นะครับในส่วนที่2นะครับก็คือการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะครับส่วนกลางก็คือไอ้ส่วนที่มันอยู่ตรงกลางนะครับและไอ้ตัวที่ประเด็นตัวแปรต่างๆนะครับมันจะเข้ามาสู่ส่วนกลางได้อย่างไรบ้างจะมีอยู่นะครับที่เราจำกันแม่นๆก็คือในเรื่องของ mean mode median นะครับที่เป็นภาษาอังกฤษ mean mode median ที่เราท่องๆกันนะครับก็คือค่าเฉลี่ยนะครับค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมประเด็นตรงด้านนี้

ก็คือเป็นค่าฐานนิยมนะครับเพราะฉะนั้นในสถิติตรงด้านนี้ไม่ยากเลยนะครับส่วนต่อมานะครับอันนี้อาจจะดูว่ามันจะยากนิดนึงก็คือการวัดการกระจายหมายถึงอะไรหมายถึงข้อมูลที่มันออกมาตรงด้านนี้ฮะมันมีการกระจายเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูในส่วนค่านะฮะค่าแรกเนี่ยง่ายมากเลยก็คือค่าพิสัยค่าพิสัยนะครับเวลาข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยมันจะมีค่าที่สูงสุดค่าที่ต่ำสุดนะครับยกตัวอย่างเช่นอายุเกษตรกร60ปีเป็นค่าที่สูงสุดแล้วก็ต่ำสุดเท่าไหร่20ปีนะครับค่าพิสัยก็เอา60ตั้งลบด้วย20ก็คือค่าพิสัยก็คือเท่ากับ40โดยสรุปแล้วก็คือค่าที่สูงสุดมาลบค่าต่ำสุดมันก็ออกมาเป็นค่าพิสัยก็คือการกระจายตรงด้านนี้เท่ากับ40นะครับส่วนต่อมานะครับส่วนเบี่ยงเบนควอทายอันนี้เราไม่ค่อยนิยมใช้ในส่วนของงานการเกษตรเท่าไหร่นะครับอาจารย์จะข้ามไปสู่ในเรื่องของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเลยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือ standard deviation ก็หมายถึงค่าที่มันต่างไปจากค่ามีนเนี่ยเท่าไหร่นะครับเป็นค่าต่างเอามาบวกกันแล้วก็มาหารด้วยจำนวนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของค่าส่วนเบี่ยงเบนจากมาตรฐานไปก็คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตรงด้านนี้นะครับดังนั้นสถิติพรรณนาไม่ได้ยากนะครับต่อมาในส่วนที่เรามองอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือสถิติอนุมานนะครับในที่นี้นะครับจริงๆแล้วสถิติอนุมานอาจจะมีเยอะนะครับแต่ในที่นี้อาจารย์จะเน้นอยู่2ตัวนะครับก็คือสถิติอนุมานที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับสถิติในเรื่องของการหาความสัมพันธ์มาดูในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับเราจะหาความแตกต่างระหว่างตัวแปรนะครับอันนี้จะเป็นระหว่างกลุ่มในที่นี้ฮะอยากให้นักศึกษาได้มองใน2ประเด็นใหญ่ๆ1ก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบนะครับมี2กลุ่มตัวอย่างนะครับเราจะใช้ t-test นะครับลองไปอ่านดูนะครับว่า t-test เป็นยังไงแต่ถ้า2กลุ่มเนี่ย t-test แน่นอนแต่กลุ่มขึ้นไปก็คือ3 4 5 6เราจะใช้ ANOVA นะครับตัวนี้ฮะมันจะเป็นการเปรียบเทียบเอาค่าเฉลี่ยเนี่ยมาเปรียบเทียบกันอย่าลืมนะครับ2กลุ่ม t-test 3กลุ่มก็จะเป็น ANOVA 4กลุ่ม ANOVA ตรงด้านนี้ออกไปนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการหาความสัมพันธ์ความสาหาความสัมพันธ์เนี่ยเราจะมีตัวสถิติอาจจะเป็นเรื่องของ correlation ต่างๆนะครับ Pearson correlation หรือ Spearman correlation แต่อยากให้นักศึกษาได้ดูในส่วนของลักษณะความสัมพันธ์นะครับอย่างรูปที่1นะครับด้านบนนะฮะรูปที่1รูปที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์เชิงบวกรูปที่2กับรูปที่4จะเป็นความสัมพันธ์เชิงลบทีนี้ถ้ามันเป็นเส้นตรงเนี่ยฮะมันจะเป็นมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นสมบูรณ์ก็คือเป็นเส้นตรงเลยอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบสมบูรณ์แต่ในรูปที่5นะครับถ้ามันกระจายแล้วเราไม่ดูออกดูไม่ออกเลยว่ามันมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนที่จะเป็นบวกบ้างลบบ้างอันนี้ฮะเขาเรียกว่าไม่มีความสัมพันธ์กันนะครับโดยสรุปแล้วนะครับในส่วนตรงด้านนี้ก็อยากให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจนะครับว่าสถิติในการเกษตรของเรานะฮะมองตั้งแต่ความสำคัญของเขาการใช้ชีวิตบทบาทในเรื่องของการของเขานะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการผลผลิตนะครับในเรื่องของการทำธุรกิจรวมทั้งมาสุดท้ายก็คือการทำสถิติในการวิจัยนะครับโดยสรุปแล้วนะครับสถิติมีความสำคัญนะครับกับการเกษตรของเราเราก็ควรจะใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและในเรื่องของการวิจัยครับ

สวัสดีค่ะนักศึกษาเรายังอยู่กับหน่วยที่6นะคะแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะที่พูดไปก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องของการเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการผลิตพืชนะคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการผลิตสัตว์บ้างนะถ้านักศึกษาดูจาก PowerPoint นะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าการเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการผลิตสัตว์เนี่ยมันก็ได้ทั้งในเรื่องของพันธุ์สัตว์นะคะเรื่องของพันธุ์สัตว์ก็จะมีเรื่องของการคัดเลือกพันธุ์นะเพราะว่าพันธุ์สัตว์มันก็มีความหลากหลายเราก็อยากได้พันธุ์ที่ตลาดต้องการเนี่ยอันนี้อาจารย์พูดถึงเฉพาะในเรื่องของการผลิตสัตว์เศรษฐกิจนะคะเราก็จะดูว่าตลาดมีความต้องการสัตว์ในลักษณะไหนต้องการโคเนื้อนุ่มนะคะสุกรที่โตเร็วแล้วก็สามารถที่จะเอามาแปรรูปได้เร็วนะคะหรือว่าไก่ไข่เนี่ยก็จะมีเปลือกไข่สีขาวเปลือกไข่สีน้ำตาลอะไรเหล่านี้นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เอามาใช้ในการคัดเลือกพันธุ์นะคะใช้ในการขยายพันธุ์นะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้สัตว์มันขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติบางทีอาจจะใช้เวลานะเราก็เอาความรู้ตรงนี้เข้ามาใช้นะคะโดยใช้วิธีการขยายพันธุ์แบบเรียนแบบธรรมชาติอย่างเช่นการผสมเทียมนะคะก็คือการรีดน้ำเชื้อจากตัวผู้นะคะแล้วก็เอาไปใส่ในตัวเมียแบบนี้นะคะตัวเมียตัวไหนพร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้นะคะพร้อมที่จะตั้งท้องได้แล้วเราก็สามารถใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ได้ด้วยเพราะว่าเราก็สามารถที่จะคัดเลือกนะคะว่าเราต้องการลักษณะที่ต้องการนะคะลักษณะอะไรที่เป็นลักษณะเด่นของสัตว์ชนิดนั้นแล้วเราคัดเลือกออกมาแล้วเราก็เอาไปผสม

นะคะเพื่อให้ได้ลูกที่ออกมามีลักษณะตามที่ต้องการนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เราเอามาใช้เกี่ยวกับพันธุ์สัตว์ทีนี้ในการผลิตสัตว์มันก็มีเรื่องของอาหารสัตว์นะคะอาหารสัตว์นี่ก็สำคัญเพราะว่าต้นทุนในการผลิตสัตว์เนี่ยต้นทุนที่เยอะๆเลยก็คือต้นทุนของค่าอาหารก็จะต้องดูว่าอาหารนี้จะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการสัตว์กินเข้าไปแล้วมีความสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป่วยโตเร็วนะคะมีอัตราการแลกเนื้อสูงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการใช่ไหมคะเจริญเติบโตได้ไวมันก็ไม่สิ้นเปลืองเวลาในการเลี้ยงนะคะเหล่านี้เราก็ต้องเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้ในเรื่องของการว่าจะผลิตอาหารแบบไหนนะคะเพื่อที่จะให้สัตว์กินแล้วได้ตอบสนองที่เราต้องการมันก็จะมีในเรื่องของอาหารข้นอาหารหยาบนะคะอาหารหยาบนี่ก็คือพวกที่มีโภชนะเยื่อใยสูงนะคะอาจจะพวกหญ้าสดหญ้าแห้งอันนี้ก็เอามาให้พวกสัตว์พวกโคกระบือแพะแกะนะคะพวกนี้เขาก็จะกินเป็นอาหารได้ส่วนอาหารข้นนี่ก็คือการเอาพวกอาหารหยาบก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพืชทั้งหลายเนี่ยนะคะเอามาผสมนะคะให้มันเป็นบดผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เอาไปให้สัตว์กินแล้วอาจจะมีการเติมสารอาหารบางอย่างเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของโรงเรือนก็มีความสำคัญนะคะเพราะว่าโรงเรือนเนี่ยก็จะทำให้สัตว์เนี่ยอยู่ได้อย่างสบายหรือเปล่านะคะอย่างตอนที่อากาศร้อนมากๆเนี่ยถ้าเราไม่มีโรงเรือนให้สัตว์นะคะสัตว์ก็อาจจะต้องตากแดดร้อนพอร้อนมากๆก็อาจจะกินอาหารน้อยลงก็จะไปมีผลต่อผลผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณและคุณภาพที่จะตามมานะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการออกแบบโรงเรือนที่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นแสงสว่างนะคะหรือบางครั้งเนี่ยโรงเรือนเองก็มีการกำหนดเลยว่าจะมีการให้อาหารอย่างไรนะคะอาจจะมีรางให้อาหารอัตโนมัติพอถึงเวลาใส่อาหารเข้าไปตามเวลาที่ต้องการแล้วก็สามารถควบคุมปริมาณอาหารได้นะคะควบคุมปริมาณน้ำได้อย่างเนี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้นะคะทีนี้นอกจากโรงเรือนเรื่องของการเลี้ยงดูนะคะวิธีการเลี้ยงดูสัตว์อย่างสัตว์บางอย่างต้องมีการทำวัคซีนตามช่วงเวลานะคะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นไม่ให้สัตว์เจ็บป่วยนะคะให้สัตว์มีภูมิต้านทานให้มีความแข็งแรงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้อีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การจัดการผลผลิตนะคะผลผลิตที่เก็บมาได้เนี่ยถ้าเราจัดการไม่ดีมันก็จะเสียหายอย่างถ้าเราเก็บที่อุณหภูมิไม่เหมาะสมนะคะมันอาจจะทำให้มีจุลินทรีย์ลงไปเจริญเติบโตในผลผลิตอย่างเช่นพวกน้ำนมดิบอย่างนี้นะคะก็จะต้องมีการขนส่งจะต้องทำอย่างไรต้องใช้ควบคุมด้วยอุณหภูมิไหมนะคะเพื่อที่จะให้มันคงสภาพไว้ได้แล้วก็ไม่มีจุลินทรีย์เข้าทำลายนะคะอย่างนี้เนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยในเรื่องของการผลิตสัตว์เนี่ยก็ต้องใช้องค์ความรู้เหล่านี้เข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะโรงเรือนเลี้ยงสุกรนะทันสมัยมากติดแอร์ให้เลยนะคะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นพวกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ราคาสูงๆนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตดีเขาอาจจะเลี้ยงเพื่อที่จะขายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ได้นะคะก็เลยมีการลงทุนแบบนี้นะคะทีนี้เรื่องของการประมงนะคะการผลิตสัตว์น้ำการเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ใช้ในเรื่องของการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำนะคะในเรื่องของอาหารนะคะการเลี้ยงแล้วก็การจับสัตว์น้ำนะคะอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาช่วยเพราะว่าเพื่อที่จะให้สัตว์น้ำเนี่ยมันไม่เกิดความเครียดมันไม่ตกใจนะคะเพราะมันอาจจะไปมีผลต่อคุณภาพของผลผลิตนะคะแล้วก็เรื่องของการแปรรูปสัตว์น้ำเป็นอาหารชนิดต่างๆหรือการปฏิบัติอื่นๆอะไรเหล่านี้นะคะเราก็มีเรื่องของการเอาเทคโนโลยีทางด้านการความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเอามาใช้นะคะมาใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีการประมงนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างให้ดูนะคะว่าอันนี้ก็เป็นการเลี้ยงปลานะคะที่เขาใช้วิธีการเลี้ยงโดยที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่แล้วก็ขนส่งมาทางน้ำนะคะโดยเอาความรู้มาใช้ว่าถ้าเอาเข้าโรงงานนะคะวิธีการเอาปลาเข้าโรงงานเนี่ยถ้าปลายังคงมีชีวิตอยู่คุณภาพเนื้อปลามันก็จะดีนะคะคงความสดเขาก็ดัดแปลงใต้ท้องเรือให้เป็นเหมือนกับกระชังขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เอาปลาใส่ไว้พอเรือแล่นมาเนี่ยปลาที่อยู่ข้างในก็ว่ายมาด้วยนะคะว่ายมาตามน้ำเนี่ยนะคะแล้วพอมาถึงโรงงานปุ๊บเขาจะใช้อวนลากเอาขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าสายพานลำเลียงเอาเข้าไปโรงงานเพื่อที่จะแปรรูปเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณภาพของเนื้อปลาเนี่ยมันก็ยังคงความสดนะคะเพราะว่าไม่ได้ฆ่าให้มันตายแล้วค่อยขนมานะคะแต่ใช้วิธีการนี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เขาขนมาแบบนี้เนี่ยเขาจะใช้วิธีดูว่าโรงงานเนี่ยควรที่จะตั้งโดยที่ให้มันอยู่ตามน้ำเวลาปลาว่ายมาเนี่ยน้ำหนักตัวไม่ลดถ้าว่ายทวนน้ำเนี่ยน้ำหนักตัวจะลดอันนี้เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ทั้งนั้นเลยเข้ามาใช้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะทำให้ในกระบวนการของเขาเนี่ยเวลาที่เขาผลิตเนี่ยเขาก็จะได้กำไรเยอะนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวเรือที่เราเห็นทั่วๆไปแต่ว่าใต้ท้องเรือเนี่ยที่บอกว่าทำเป็นกระชังนะคะแล้วก็ขนส่งปลามานะคะอันนี้ก็ขึ้นสายพานนะคะเพื่อที่จะเอาเข้าไปในโรงแปรรูปนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์น้ำก็เอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะมันเป็นเรื่องเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เราต้องมีการทดลองได้พิสูจน์ได้นะคะแล้วก็ทำซ้ำๆจนกระทั่งได้ผลออกมาแบบนี้แล้วก็มาหาข้อสรุปนะคะแล้วก็อาจจะมาตั้งเป็นกฎเป็นทฤษฎีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราสามารถที่จะหักล้างอันเดิมคือมีการทำใหม่นะคะทดลองใหม่แล้วก็ได้ผลข้อค้นพบที่ออกมาที่มันแตกต่างจากของเดิมนะคะแล้วก็พิสูจน์จนแน่ใจแล้วว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เราก็เอาไปเปลี่ยนแปลงจากทฤษฎีเดิมแล้วก็ตั้งเป็นทฤษฎีใหม่ขึ้นมานะคะแล้วจากองค์ความรู้ตรงนี้นะคะก็ทำให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการเกษตรนะคะเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยมีประโยชน์ทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตพืชเรื่องของการผลิตสัตว์เนี่ยก็มีทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำเพราะว่าเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราเอามาใช้เป็นอาหารของคนของสัตว์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเป็นปัจจัย4ที่มนุษย์และสัตว์ต้องการนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคทั้งหลายเนี่ยมันก็มาจากทางด้านการเกษตรทั้งสิ้นนะคะซึ่งเกษตรนี่ก็คือวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งเพราะว่าจะต้องเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนนะคะแล้วก็ไปดูแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะซึ่งตัวนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับเป็นแนวข้อสอบให้นักศึกษาได้ทดลองทำนะคะขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนะคะที่เราคุยกันในวันนี้นะคะในเรื่องของชีววิทยาพื้นฐานนะคะก็สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเราได้พูดกันถึงเรื่องของการจำแนกพืชนะคะว่าออกเป็น5อาณาจักรใหญ่ๆแต่ก็ยังมีคนที่มีการเปลี่ยนการจำแนกนะคะเขาบอกว่าจำแนกแค่เป็นสิ่งมีชีวิตออกมาเป็น3กลุ่มนะคะคือการจำแนกสิ่งมีชีวิตเป็นอาณาจักรเนี่ยมันมีแบบเป็น5อาณาจักรแล้วแล้วก็ยังมีการจำแนกแบบใหม่ที่เรียกว่าไม่ใช่อาณาจักรแต่เรียกว่าโดเมนนะคะอันนี้ก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกคนหนึ่งที่ชื่อคาร์ลวูสนะคะเขาก็แบ่งออกมาเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมี3โดเมนนะคะโดเมนแรกก็โดเมนแบคทีเรียนะคะอันนี้พวกที่นิวเคลียสไม่มีเยื่อหุ้มมีเซลล์เดียวนะคะแล้วก็มีลักษณะที่ไม่สลับซับซ้อนการสืบพันธุ์ก็ไม่อาศัยเพศนะคะก็อย่างเช่นพวกแบคทีเรียกับสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินแล้วก็มีพวกโดเมนอาร์เคียนะคะอันนี้เป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่นิวเคลียสไม่มีเยื่อหุ้มเหมือนกันแต่ว่าเริ่มมีองค์ประกอบทางเคมีมี DNA มีผนังเซลล์อะไรที่แตกต่างจากโดเมนแบคทีเรียทนสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าพวกโดเมนแบคทีเรียนะคะอันนี้ก็เป็นพวกที่อาจจะพบได้ตามที่มีอุณหภูมิต่ำอุณหภูมิสูงหรือว่าที่ที่มีความเค็มมากนะคะแล้วก็มีโดเมนอีกอันหนึ่งคือยูคาริอาอันนี้ก็เป็นพวกที่นิวเคลียสมีเยื่อหุ้มมีโครงสร้างสลับซับซ้อนมากของเซลล์เนี่ยนะคะแล้วก็เป็นพวกสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเป็นพวกพืชสัตว์พวกเห็ดราแล้วก็พวกโปรโตโซาพวกสาหร่ายสีน้ำตาลทองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็น3โดเมนใหญ่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงพืชนะคะพืชเนี่ยก็มีการจำแนกได้หลากหลายนะคะเป็นกลุ่มอย่างเช่นพวกที่มีท่อลำเลียงพวกที่ไม่มีท่อลำเลียงนะคะพวกที่ไม่มีท่อลำเลียงก็แบ่งออกเป็นพวกสาหร่ายแล้วก็มอสนะคะแล้วก็พวกที่แบ่งได้เป็นพืชที่มีท่อลำเลียงก็ยังแบ่งเป็นพวกที่มีการสร้างสปอร์กับพวกที่มีการสร้างเมล็ดนะคะแล้วก็ยังแบ่งตามกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะแบ่งมาเป็นพืช C2 เอ้ย C3C2 C3 แล้วก็ขอโทษค่ะพืช C3 พืช C4 นะคะอันนี้ก็คือตามจำนวนคาร์บอนอะตอมของคาร์บอนที่มีนะคะแล้วก็พืชแคมอันนี้จะเป็นพืชที่มักจะพบในสภาพแห้งแล้งอย่างเช่นทะเลทรายนะคะอันนี้จะมีการปิดปากใบตอนกลางคืนไอ้ตอนกลางวันค่ะเพื่อป้องกันการระเหยน้ำนะคะพอกลางคืนเปิดปากใบนะคะแล้วก็มีการสังเคราะห์แสงสร้างสารอาหารขึ้นมานะคะอย่างเช่นพวกกระบองเพชรพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการจำแนกโดยใช้ลักษณะของ

จำนวนคาร์บอนนะคะโดยไปสัมพันธ์กับเรื่องของการสังเคราะห์แสงนะคะแล้วก็จำแนกตามการตอบสนองต่อช่วงแสงเป็นวันสั้นวันยาวกับไม่ตอบสนองต่อความยาวของวันไม่ตอบสนองต่อแสงต่อความยาววันนะคะก็คือถ้าพืชวันสั้นนี่หมายความว่าถ้ามีจำนวนชั่วโมงที่มีแสงนานเกินไปเขาก็จะไม่ออกดอกนะคะแต่ถ้าพืชวันยาวนี่ก็คือต้องการแสงให้มากเพื่อที่จะออกดอกถ้าจำนวนชั่วโมงที่มีแสงสั้นกว่านั้นเขาก็เจริญเติบโตทางลำต้นไปเรื่อยๆไม่ออกดอกนะคะแล้วก็ยังมีถ้าเราไปดูพืชเนี่ยมันก็มีส่วนประกอบข้างในนะคะในพืชเนี่ยส่วนที่ย่อยที่สุดก็คือเซลล์นะคะและเซลล์ก็รวมกันก็เป็นเนื้อเยื่อนะคะในส่วนของเนื้อเยื่อก็จะมีเนื้อเยื่อที่เรียกว่าเนื้อเยื่อถาวรเชิงเดี่ยวเนื้อเยื่อถาวรเชิงซ้อนนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยพืชจะเจริญเติบโตได้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะคะเรื่องน้ำแสงลมธาตุอาหารแล้วก็ศัตรูพืชสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชด้วยเพราะว่าพืชบางชนิดเนี่ยจะทนอุณหภูมิสูงได้บางชนิดทนอุณหภูมิต่ำนะคะบางชนิดต้องการน้ำมากๆอย่างเช่นข้าวบางชนิดเนี่ยถ้าน้ำมากก็จะตายนะคะแล้วก็เรื่องของแสงบางชนิดต้องการแสงน้อยอย่างเช่นกาแฟถ้าไปปลูกเป็นต้นโดดๆโดนแสงจัดเนี่ยอาจจะให้ผลผลิตที่ไม่ดีนะคะส่วนกระแสลมก็มีส่วนเพราะว่ามันจะทำให้เกิดการคายน้ำของพืชได้มากนะคะแล้วก็ธาตุอาหารนี่คือสิ่งจำเป็นส่วนศัตรูพืช นี่ก็คือตัวที่จะทำให้พืชเนี่ยสามารถที่จะเจ็บป่วยหรือว่าจเจริญเติบโตได้ไม่ดีเพราะว่าศัตรูพืช นี่มันเข้ามาเบียดเบียนนะคะทีนี้ถ้าเป็นสัตว์นะคะการจำแนกสัตว์เราก็จะแบ่งเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะอันนี้เป็นหลักนะคะแล้วก็อาจจะจำแนกโดยลักษณะของดูทางเดินอาหารระบบทางเดินอาหารก็จะแบ่งเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยวกับกระเพาะรวมนะคะพวกกระเพาะเดี่ยวก็อย่างเช่นพวกสุกรกับสัตว์ปีกนะคะถ้าเป็นพวกกระเพาะรวมก็จะมีโคแพะแกะกระบือพวกนี้ที่บางทีเขาเรียกว่าเป็นพวกเคี้ยวเอื้องนะคะมันก็จะมีกระเพาะที่เรียกว่ากระเพาะหมักนะคะกระเพาะรังผึ้งกระเพาะ30กลีบแล้วก็กระเพาะแท้นะคะอันนี้ก็คือลักษณะจำแนกโดยตามทางเดินอาหารนะคะส่วนระบบร่างกายนะคะถ้าเป็นพวกสัตว์เคี้ยวเอื้องแล้วก็พวกสุกรเนี่ยมันก็จะมีที่เราเห็นก็คือมีระบบต่างๆก็คล้ายๆกับคนนะคะมีระบบผิวหนังมีโครงกระดูกนะคะมีกล้ามเนื้อมีการไหลเวียนของพวกน้ำเหลืองของเลือดนะคะแล้วก็มีระบบทางเดินอาหารระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายแล้วก็ระบบสืบพันธุ์นะคะถ้าเป็นพวกกลุ่มพวกสัตว์ปีกนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีระบบโครงสร้างร่างกายกล้ามเนื้อระบบไหลเวียนของเลือดน้ำเหลืองนะคะแล้วก็ระบบอาหารแล้วก็ระบบสืบพันธุ์นะคะซึ่งถ้าดูการแบ่งโครงร่างเนี่ยนะคะเป็นระบบต่างๆเนี่ยก็จะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยว่าลักษณะรูปร่างของอวัยวะหรือว่าการทำหน้าที่อะไรก็อาจจะแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะคะทีนี้ในเรื่องของการเจริญเติบโตปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของสัตว์นี่ก็เช่นเดียวกันนะคะเรื่องของอุณหภูมินี่ก็มีผลนะคะเพราะว่าถ้าอุณหภูมิสูงมากๆอาจจะทำให้สัตว์เครียดพอสัตว์เครียดแล้วสัตว์ก็จะกินอาหารได้น้อยลงหรือว่าอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมานะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีเรื่องของความชื้นนะคะความชื้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโรคได้ง่ายนะคะแล้วก็เรื่องของแสงถ้ามีแสงมากไปนะคะอันที่อาจจะรบกวนการดำรงชีวิตของสัตว์ได้นะคะแล้วก็เรื่องของลมกระแสลมแรงนะคะอาจจะทำให้สัตว์มีความรู้สึกไม่สบายตัวนะอาจจะเจ็บป่วยหรือว่ามีการกินอาหารน้อยลงแล้วก็ไม่แข็งแรงนะคะจำนวนสัตว์ต่อพื้นที่นี่ก็สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเลี้ยงหนาแน่นเกินไปสัตว์จะเกิดความเครียดนะคะแล้วก็จะแย่งกันกินอาหารด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของโรคและแมลงศัตรูสัตว์อันนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าสุขอนามัยที่ไม่ดีแล้วก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของโรคเรื่องของแมลงศัตรูสัตว์เกิดขึ้นเนี่ยอย่างสมมติว่ามียุงกัดบ่อยๆอย่างเงี้ยสัตว์ก็อาจจะนอนหลับพักผ่อนได้ไม่เต็มที่นะคะอาจจะไปมีผลทำให้สัตว์อ่อนแอเจ็บป่วยกินอาหารได้น้อยลงอย่างเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้สัตว์จะเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ดีนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของเนื้อหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของชีววิทยาพื้นฐานของพืชของสัตว์นะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็ควรที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจนะคะแล้วนักศึกษาก็สามารถที่จะไปอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะเราก็มีทั้งกิจกรรมท้ายเรื่องมีทั้งแบบประเมินก่อนเรียนและหลังเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้ไปทดสอบความรู้นะคะว่า

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมวันนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาในหน่วยที่8พันธุศาสตร์พื้นฐานชุดวิชา90208คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะคะจากที่เราได้ฟังมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอสรุปได้ใช่ไหมคะเนื้อหาในพันธุศาสตร์พื้นฐานสิ่งที่เราควรจะทราบมีอะไรบ้างอันลำดับแรกเป็นเรื่องของโครโมโซมยีนและการแบ่งเซลล์โครโมโซมและยีนอยู่ในนิวเคลียสของสิ่งของเซลล์สิ่งมีชีวิตยีนนั้นอยู่บนโครโมโซมยีนมีอีกชื่อหนึ่งก็คือกรดดีออกซีไรโบนิวคลีกยีนจะประกอบด้วยนิวเคลียสไทด์ต่อกันเป็นสายยาวนะคะแต่และนิวเคลียสไทด์จะประกอบด้วยกรดฟอสโฟลิกน้ำตาลไรโบสและไนโตรเจนาสเบสนะคะยีนจะมีความสำคัญด้วยกลไกการทำงานของมันก็คือการจำลองตัวเองและการสังเคราะห์โปรตีนซึ่งเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์และฮอร์โมนที่ควบคุมการแสกของลักษณะปรากฏโดยปกติแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการเจริญเติบโตและก็มีการสืบพันธุ์กระบวนการทั้งสองนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์การแบ่งเซลล์ในสิ่งมีชีวิตจะมีสองลักษณะด้วยกันก็คือการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสและเมโอซิสการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสจะได้เซลล์ใหม่สองเซลล์ซึ่งเหมือนเซลล์เดิมทุกประการแต่ถ้าการแบ่งเซลล์แบบเมโอซิสจะได้เซลล์ใหม่4เซลล์ซึ่งมีชุดของโครโมโซมเพียงครึ่งนั้นนั่นคือเนื้อหาในส่วนแรกเนื้อหาในส่วนที่2ก็คือกฎการถ่ายทอดลักษณะธรรมกรรมตามกฎของเมนเดลเมนเดลนั้นตั้งกฎการถ่ายทอดลักษณะธรรมกรรมไว้2กฎนะคะกฎข้อแรกคือกฎการแยกตัวและกฎข้อที่2คือกฎการรวมตัวอย่างอิสระกฎข้อแรกนั้นเป็นการกล่าวถึงเรื่องของยีนที่ควบคุมลักษณะเพียงหนึ่งลักษณะโดยปกติแล้วยีนที่ควบคุมลักษณะนั้นจะอยู่เป็นคู่เมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ยีนที่เป็นคู่นั้นจะแยกตัวออกจากกันไปสู่เซลล์สืบพันธุ์ของมันนั่นเองแต่เมื่อมีการปฏิสนธิเซลล์สืบพันธุ์นั้นก็จะกลับมาสู่จับคู่กันใหม่นะคะส่วนกฎข้อที่สองกฎการรวมตัวอย่างอิสระเป็นการพูดถึงการถ่ายทอดลักษณะทางโปรแกรมของยีนซึ่งควบคุม2ลักษณะด้วยกันและการถ่ายทอดลักษณะทางโปรแกรมของยีนการแยกตัวการรวมตัวนั้นจะของยีนที่ควบคุมทั้ง2ลักษณะนั้นจะเป็นไปอย่างอิสระนั่นเองและเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของพันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากรนั้นเป็นการศึกษาองค์ประกอบทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตที่อยู่กันเป็นกลุ่มหรือที่เราเรียกว่าประชากรนั่นเองโดยประชากรนั้นจะต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวกันอยู่ในถิ่นเดียวกันและอยู่ในระยะเวลาเดียวกันด้วยประชากรนี้จะเข้าอยู่สภาวะสมดุลของยีนนั้นต่อเมื่อปราศจากอิทธิพลของไรคะการกลายพันธุ์การคัดเลือกการผสมพันธุ์แบบไม่สุ่มและฝูงประชากรที่มีขนาดเล็กค่ะนี่คือเนื้อหาโดยสรุปของหน่วยที่8เมื่อเราทราบเนื้อหาโดยสรุปแล้วเรานักศึกษาควรจะทำแบบทดสอบแบบประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยนะคะและเพื่อประกอบความเข้าใจการขอตั้งคำถามจะมีคำถามเล็กๆน้อยๆมาให้นักศึกษาลองทำดูนะคะคำถามแรกถามว่าอะไรคะข้อใดกล่าวถึงยีนได้ถูกต้องโอ้ง่ายมากเลยนะคะในข้อนี้มี5ตัวเลือกข้อตัวเลือกกอไก่ตอบว่าองค์ประกอบทางเคมีของยีนก็คือกรดดีออกซีไรโบนิวคลีกข้อขอกรดนิวคลีกประกอบด้วยการเรียงตัวต่อกันของนิวเคลียสข้อคอแต่ละนิวเคลียสประกอบด้วยน้ำตาลกรดและเบสข้องอเบสมี4ชนิดได้แก่ A G C และ U และข้อจอเบส A จับคู่กับเบส G และเบส C จับคู่กับเบส U คำตอบเป็นข้อใดคะเก่งมากค่ะคำตอบคือข้อกคำตอบก็คือองค์ประกอบทางเคมีของยีนก็คือกรดดีออกซีไรโบนิวคลีกซึ่งประกอบด้วยนิวเคลียสไทด์นะคะซึ่งมี3ส่วนด้วยกันก็คือกรดฟอสโฟลิกน้ำตาลไรโบสแล้วก็ไนโตรเจนาสเบสนั่นเองคำถามต่อไปถามว่าอะไรคะการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสและการแบ่งเซลล์แบบเมโอซิสมีความเหมือนกันในประเด็นใดข้อกชีวิตของเซลล์เริ่มต้นคือเซลล์ร่างกายข้อข
จำนวนครั้งของการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนระหว่างโครโมโซมประมาณ2ครั้งข้อคอจำนวนเซลล์ที่ได้จากการแบ่งเซลล์จะเท่ากันคือ2เซลล์ข้องอกระบวนการแบ่งเซลล์ประกอบด้วยการแบ่งตัวของนิวเคลียสและการแบ่งตัวของไซโตพลาสม์และข้อจอจำนวนโครโมโซมของเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งเซลล์อยู่ในสภาพดิสพอยต์หรือ2 n นั่นเองคำตอบคือข้อไหนคะนักศึกษาตอบถูกอีกแล้วค่ะคำตอบก็คือการข้องอกระบวนการแบ่งเซลล์ประกอบด้วยการแบ่งตัวของนิวเคลียสและการแบ่งของไซโตพลาสม์คำถามต่อไปข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญของกฎการแยกตัวตามกฎของเมนเดลซึ่งเป็นกฎข้อแรกข้อกอคำถามนะคะตัวเรื่องนะคะกฎข้อแรกกอนะคะกฎนี้เกี่ยวข้องกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมด้วยยีน1คู่และยีน1คู่นั้นยีนนั้นมี2อลีลข้อขอคู่ของยีนอาจจะอยู่ในสภาพโฮโมไซกัสหรือเฮตโรไซกัสข้อขอคู่ของยีนนั้นแยกออกจากกันเมื่อมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ข้องอเซลล์สืบพันธุ์แต่ละเซลล์จะมี1อลีลและข้อจอเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ได้ลูกลูกจะได้รับยีนจากแม่จากพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคำตอบคืออะไรคะข้อจอจานค่ะเมื่อเกิดการผสมพันธุ์หรือปฏิสนธิจนได้ลูกนั้นลูกที่ได้จะได้ยีนจากพ่อหรือแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นผิดจะต้องได้ยีนทั้งจากพ่อและแม่อย่างละครึ่งค่ะคำถามในข้อนี้ถามว่าข้อใดคือสาระสำคัญของกฎการรวมตัวอย่างอิสระตามกฎข้อที่2ของเมนเดลมีอยู่5ตัวเรื่องนะคะข้อกลักษณะของสิ่งมีชีวิตถูกควบคุมโดยยีนมากกว่า2คู่ข้อขอการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตมากกว่า2ลักษณะข้อขอแต่ลักษณะถูกควบคุมโดยยีนซึ่งอยู่บนคนละโครโมโซมและมีอิสระในการแยกตัวข้องอแต่ละลักษณะถูกควบคุมโดยยีนซึ่งอยู่บนโครโมโซมเดียวกันและมีอิสระในการรวมตัวข้อจอเมื่อเกิดการผสมพันธุ์ได้ลูกลูกจะมีโอกาสได้รับยีนจากพ่อและแม่อย่างละไม่เท่ากันคำตอบคือข้อคอนะคะแต่ลักษณะถูกควบคุมโดยยีนซึ่งอยู่บนโครโมโซมคนละโครโมโซมและมีอิสระในการแยกตัวคำถามสุดท้ายการเข้าสู่สภาพสมดุลของยีนในประชากรหนึ่งตามกฎของไฮลี่แอนด์ไวเบอร์จะเป็นจริงในกรณีใดข้อกอประชากรมีขนาดเล็กและสมาชิกในประชากรผสมพันธุ์ระหว่างเครือญาติข้อขอประชากรมีขนาดเล็กและสมาชิกภายในประชากรนั้นมีการอพยพเข้าและออกเป็นระยะข้อคอประชากรมีขนาดใหญ่และสมาชิกภายในประชากรนั้นผสมพันธุ์ระหว่างเครือญาติข้องอประชากรมีขนาดใหญ่และสมาชิกภายในประชากรนั้นอพยพเข้าออกเป็นระยะและข้อจอประชากรมีขนาดใหญ่และสมาชิกภายในประชากรผสมพันธุ์แบบสุ่มคำตอบแน่นอนค่ะคือข้อจอประชากรมีขนาดใหญ่และสมาชิกภายในประชากรผสมพันธุ์แบบสุ่มค่ะท้ายนี้ขอนักศึกษากลับไปทบทวนเนื้อหาสาระอย่างละเอียดในเอกสารการสอนชุดวิชา90208คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะคะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านนะครับในวันนี้ก็จะเป็นการสรุปนะครับหน่วยที่9เรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับจากเอกสารการสอนเนี่ยเราเห็นได้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตหรืออนุพันธ์ของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซลล์

โตพลาสพลาสมิดอะไรต่างๆเนี่ยถูกนำมาใช้ในกระบวนการชีวเคมีโดยผ่านทางกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพไม่ว่าจะเป็นการหมักการตัดตินอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายเลยก็คือเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มนุษย์ต้องการนะครับสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยที่นำมาใช้ในเรื่องของการเกษตรเนี่ยเราก็จะมีในหน่วยนี้จะพูดถึงอยู่4เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์การขยายพันธุ์การทำปุ๋ยการทำน้ำหมักชีวภาพหรือแม้แต่การควบคุมแมลงศัตรูพืชอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเทคโนโลยีชีวภาพที่เรื่องที่2นะครับที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องของการผลิตสัตว์นะครับก็มีการนำมาใช้ในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์นะครับในเรื่องของการขยายพันธุ์ในเรื่องของการผลิตอาหารในเรื่องของการควบคุมโรคพยาธินะครับแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการในเรื่องของพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์การผสมพันธุ์นะครับเรื่องของอาหารในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องสุดท้ายเลยคือการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายในฟาร์มนะครับจากเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยเมื่ออ่านเอกสารการสอนแล้วเนี่ยนักศึกษาควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องประเด็นอะไรบ้างนะครับในเรื่องนี้เนี่ยทางผู้บรรยายก็พยายามที่จะสรุปออกมาเป็นคำถามง่ายๆนะครับ5-6 คำถามนะครับเราลองมาดูว่าในเรื่องแรกเลยนะครับในคำถามแรกนะครับก็คือคำถามที่ถามว่าสิ่งที่ต้องการให้ท่านผู้ชมหรือนักศึกษาเนี่ยเมื่อศึกษาเอกสารการสอนแล้วควรจะทราบเลยว่าท่านควรจะทราบว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับนะในเรื่องนี้ถ้าจะให้ตอบอย่างเร็วๆเลยก็คือเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้การนำสิ่งมีชีวิตหรืออนุพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะครับมาผ่านกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นะครับหรือสิ่งที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือเป็นความหมายของคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพส่วนคำถามที่2นะครับเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีจากนิยามความหมายเนี่ยจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทางนะครับนะทีนี้การกำจัดขยะอินทรีย์โดยการนำมาทำการชีวภาพเนี่ยถามว่ามันเป็นประโยชน์ของหรือเป็นความสำคัญของเทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องอะไรนะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยถ้าให้มองดูมุมมองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์เนี่ยหรือมีความสำคัญเนี่ยมันจะมีความสำคัญอยู่ 3-4 ด้านด้านที่1ก็คือในเรื่องของสังคมด้านที่2ด้านเศรษฐกิจด้านที่3ก็คือด้านสิ่งแวดล้อมด้านที่4ก็คือด้านอื่นๆเพราะนั้นจากคำถามนี้เราจะเห็นได้ว่าการกำจัดขยะอินทรีย์โดยการนำมาทำก๊าซชีวภาพเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับอันนั้นคำตอบที่ถูกก็น่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมส่วนคำถามที่3นะครับการศึกษาการนำน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตแป้งนำมาใช้เลี้ยงสาหร่ายเป็นการศึกษาเทคโนโลยีชีวภาพสาขาใดอันนี้เป็นการจำแนกประเภทของเทคโนโลยีชีวภาพนะครับในการจำแนกเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยอย่างที่ในเอกสารการสอนเราเห็นว่ามันจำแนกได้3รูปแบบรูปแบบที่1ตามยุคสมัยรูปแบบที่2ทางด้านการศึกษาทางรูปแบบที่3ก็คือทางด้านการนำไปใช้ประโยชน์เพราะนั้นการจำแนกแบบนี้เนี่ยเป็นการจำแนกโดยใช้สาขาในเรื่องของการศึกษาแต่ว่าคำถามเขาถามว่านำน้ำทิ้งมาจากโรงงานผลิตแป้งมาใช้เลี้ยงสาหร่ายเนี่ยก็จัดเป็นการศึกษาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนคำถามที่4นะครับคำถามว่าในการผลิตพืชเครื่องหมายโมเลกุลนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องอะไรเครื่องหมายโมเลกุลหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า DNA marker นะครับ DNA marker ถ้านักศึกษาจำไม่ได้หรือท่านผู้ชมจำไม่ได้คำว่า marker ก็คือเครื่องหมายนะครับเพราะนั้นเครื่องหมายเนี่ยมันก็คือตัวบ่งชี้นะเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยจำง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเครื่องหมายโมเลกุลก็คือหมายความว่ามันบ่งชี้ว่าอันเนี้ยมันเป็นพันธุ์อะไรมันเป็นชนิดไหนเพราะฉะนั้นในคำถามนี้คำตอบก็คือเรื่องของในการผลิตพืชเครื่องหมายโมเลกุลนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจำแนกชนิดและก็สายพันธุ์ของพืชนะครับ

อันนี้ก็เป็นคำถามที่4ส่วนคำถามต่อมานะครับถามว่าข้อใดเป็นส่วนประกอบของอาหารสัตว์ที่เรียกว่าพรีไบโอติกมันจะมีคำสองคำที่นักศึกษาหรือท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะสับสนก็คือคำว่าพรีไบโอติกกับคำว่าโปรไบโอติกนะครับเพราะนั้นคำว่าพรีไบโอติกเนี่ยก็หมายถึงอาหารหรือชิ้นส่วนของจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์นะครับซึ่งทำให้แต่ส่วนคำว่าโปรไบโอติกเนี่ยก็คือหมายความว่าจุลินทรีย์เป็นจุลินทรีย์เนี่ยที่มีบทบาทสำคัญที่ช่วยในการย่อยอาหารทำให้อาหารดูดซึมเข้าสู่ระบบเพราะนั้นจากคำถามนี้คำถามว่าพรีไบโอติกมันก็หมายถึงว่าก็คือส่วนของอาหารแล้วก็ส่วนของจุลินทรีย์ที่เหลืออยู่ในระบบทางเดินอาหารแต่ถ้าโปรไบโอติกเนี่ยก็คือส่วนของจุลินทรีย์นะครับที่มีบทบาทสำคัญในการย่อยของระบบการทางเดินอาหารนะครับคำถามที่6ด้วยเหตุผลในเรื่องใดนะครับทำไมจึงมีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตปลาตะเพียนเพศเมียนะครับเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตปลาตะเพียนเพศเมียคำตอบอันนี้ก็คือหมายความว่าในการเจริญเติบโตของปลาหรือของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าสัตว์เพศต่างกันเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปลาตะเพียนเพศเมียเนี่ยก็คือเป็นปลาตะเพียนที่มันมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าปลาตะเพียนเพศผู้เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีชีวภาพตรงนี้เนี่ยจึงถูกนำมาใช้ในการที่จะผลิตลูกปลานะครับให้มียีนที่ควบคุมลักษณะของเพศเมียก็จะทำให้ปลาตะเพียนนั้นน่ะมันมีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็คือเหตุผลส่วนคำถามสุดท้ายเนี่ยเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการกำจัดของเสียในฟาร์มคำถามก็ถามว่าเทคโนโลยีใดเป็นการใช้ตะกอนจุลินทรีย์มาช่วยในการย่อยสลายของเสียที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำก็คือแอมโมเนียนะครับและก็เปลี่ยนให้กลายเป็นประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับในเรื่องนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีอยู่2ตัวนะครับคือเทคโนโลยีบึงประดิษฐ์กับเทคโนโลยีไบโอฟ็อกส่วนคำถามนี้คำตอบที่ถูกต้องเลยก็คือเทคโนโลยีไบโอฟ็อกนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีไบโอฟ็อกเนี่ยมันหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้ตะกอนของจุลินทรีย์มาช่วยในการย่อยสลายของเสียก็คือแอมโมเนียมที่อยู่ในน้ำแล้วก็เปลี่ยนไอของเสียตัวนี้ให้เป็นอาหารนะครับของสัตว์น้ำที่เราพอเลี้ยงอันนี้ก็เป็นคำถามแต่เราจะเห็นได้ว่าคำถามโครงสร้างของคำถามเนี่ยมันจะกระจายอยู่ในหน่วยนะครับได้ครอบคลุมทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามท้ายหน่วยที่ช่วยสรุปนะครับสำหรับในการสรุปเนื้อหาของหน่วยที่9นะครับเทคโนโลยีชีวภาพในครั้งนี้นะครับก็คงต้องยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์

0: เราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
7: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: เรียนมสทดีอย่างไร
12: ครับคือในเรื่องของการเรียนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับผมเน้นมาตลอดมีโอกาสคุยกับน้องๆนะครับที่เป็นนักศึกษาทุกคนผมก็จะบอกว่าเน้นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับปกติผมทำงานเนี่ยรับราชการเนี่ยส่วนหนึ่งผมต้องออกปฏิบัติงานในทะเลนะครับผมก็หอบหิ้วหนังสือไปตลอดขนาดว่ามันมีคลื่นลมนะครับมีเขาเรียกว่าอ่านหนังสือและตาลายแต่ผมก็ไม่ทิ้งหนังสือนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราขาดหายจากหนังสือหรือเราไม่มีเวลาทบทวนเมื่อนั้นครับเราก็จะขาดซึ่งการเรียนพอเราขาดซึ่งการเรียนถ้าเราสอบไม่ได้สักครั้งสองครั้งเราก็จะรู้สึกท
11: ้อ มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
13: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษานะคะต่อไปก็จะเป็นการสรุปประเด็นสำคัญนะคะที่อยู่ในหน่วยที่10นะคะเคมีของธาตุและสารประกอบในชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะคะก็จะมาดูประเด็นสำคัญกันเลยนะคะประเด็นสำคัญที่นักศึกษาน่าจะต้องทำความเข้าใจมากๆเลยนะคะก็คือการคำนวณหาเลขจำนวนอนุภาคพื้นฐานคือโปรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนที่อยู่ในตารางที่อยู่ในค่าสัญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะในภาพนี้เลยนะคะ ในภาพนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามีธาตุนะคะอยู่ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะ5ชนิดคือไฮโดรเจนนะคะไนโตรเจนคาร์บอนโซเดียมแล้วก็ออกซิเจนนะคะอยากให้นักศึกษาดูว่าแต่ละธาตุเนี่ยถ้าเขากำหนดค่าเลขอะตอมกับเลขมวลมาให้นะคะจำนวนประจุบวกกับประจุลบเนี่ยจะต้องเท่ากันโปรตอนกับอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าค่าเลขอะตอมเท่าไหร่นักศึกษาใส่ลงไปเลยว่าเป็นจำนวนเท่านั้นนะคะเช่นไฮโดรเจนเนี่ยจะต้องมีโปรตอน1แล้วก็อิเล็กตรอนก็ต้อง1ทีนี้นิวตรอนเนี่ยนักศึกษาจะต้องเอา2ค่าเนี่ยมาลบกันนะคะคือเลขมวลตั้งเลขลบด้วยเลขอะตอมเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนเนี่ยก็จะมีนิวตรอนเท่ากับ0เนื่องจากว่าเกิดจากการเอา1ลบกัน1ถูกมั้ยคะถัดไปก็จะเป็นไนโตรเจนซึ่งจะเขากำหนดมาให้ว่ามีเลขถ้ามีเลขอะตอม7เนี่ยก็แปลว่ามันต้องมีทั้งประจุบวกคือโปรตอนกับอิเล็กตรอนคือ7ส่วนนิวตรอนก็ให้เอามาลบเอา14ซึ่งเป็นเลขมวลเนี่ยมาลบกับเลขอะตอมก็จะเป็น7นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขข้างหน้านี้คือ6อย่างตัวนี้คาร์บอนนะคะคาร์บอนเนี่ยบอกว่ามีเลขอะตอมเท่ากับ6เพราะฉะนั้นโปรตอนกับอิเล็กตรอนก็คือ6นิวตรอนก็คือ6เนื่องจาก12ลบ6ก็ได้6นะคะส่วนซ้ำมีเลขอะตอมเท่ากับ11ก็จะต้องมีโปรตอน11อิเล็กตรอนก็11ส่วนนิวตรอนนั้นจะเกิดจากการที่เอา23ลบกับ11ซึ่งเป็นเลขมวลลบด้วยเลขอะตอมใช่ไหมคะก็จะเป็น12ส่วนตัวสุดท้ายออกซิเจนเนี่ยเลขอะตอมเท่ากับ8เลขมวลเท่ากับ16เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโปรตอนกับอิเล็กตรอนเนี่ย8ส่วนนิวตรอนเนี่ยก็จะต้องเป็น8เหมือนกันเนื่องจากว่าเกิดจากการที่เอา16ไปลบกับ8นะคะทีนี้เรื่องถัดไปนะคะที่ตรงที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจตัวนี้นะคะนี่คือเรื่องของตารางธาตุนะคะในตารางธาตุเนี่ยจากซ้ายไปขวานะคะเราจะเรียงลำดับธาตุตามจำนวนเลขอะตอมนะคะเลขอะตอมจากน้อยไปหามากนะคะซึ่งในตารางธาตุเนี่ยก็จะมีการเรียงธาตุจากในที่เป็นแถวลงมาจากบนลงล่างเนี่ยเราเรียกว่าเป็นหมู่นะคะหมู่เนี่ยก็จะมีหลายหมู่ด้วยกันนะคะอย่างอันแรกก็จะเป็นหมู่ที่1นะคะหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4ไปจนกระทั่งถึงหมู่8ตรงซ้ายและขวาเนี่ยมันจะเป็นธาตุที่เป็นหมู่ A นะคะส่วนธาตุที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราเรียกว่าเป็นธาตุหมู่ B ธาตุหมู่ A กับหมู่ B เนี่ยต่างกันตรงที่ว่าธาตุหมู่ A เนี่ยนะคะมันจะมีการลงอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายบรรจุอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายที่ S หรือ P orbital แต่ถ้าเป็นธาตุในหมู่ B เนี่ยอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายจะบรรจุใน D หรือ F orbital นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวตารางธาตุแต่สิ่งที่อยากให้นักศึกษาเข้าใจก็คือการเปลี่ยนแปลงของสมบัติบางอย่างที่อยู่ในที่เป็นเรื่องของธาตุใช่ไหมคะเช่นพลังงานไอออนไนเซชันพลังงานไอออนไนเซชันหมายถึงพลังงานที่ใช้ในการดึงอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายออกจากอะตอมนะคะพลังงานไอออนไนเซชันจากในหมู่เดียวกันเนี่ยมันจะมีการลดลงค่ะนักศึกษาลดลงเนื่องจากว่าขนาดของอะตอมเนี่ยมันจะโตขึ้นนะถ้าขนาดของอะตอมเนี่ยมันโตขึ้นจากบนลงล่างค่าของไอออนไนพลังงานไอออนไนเซชันจะลดลงจากบนลงล่างด้วยเพราะว่าอะตอมมันโตขึ้นนะคะส่วนทางซ้ายทางส่วนที่เป็นแนวนอนเนี่ยเราเรียกว่าเป็นคาบเนี่ยจากซ้ายไปขวานะคะธาตุที่อยู่ในคาบเดียวกันเนี่ยนะคะก็จะมีการเปลี่ยนขนาดก็จะเล็กลงจากซ้ายไปขวาเมื่อขนาดเล็กลงจะทำให้พลังงานไอออนไนเซชันของธาตุเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นซึ่งค่าของพลังงานไอออนไนเซชันก็ดีค่าอิเล็กตรอนเนกาทิวิตี้ก็ดีนะคะค่าอิเล็กตรอนแอฟฟินิตี้ก็ดี3ค่านี้จะมีลักษณะทางเดียวกันก็คือมันก็จะเพิ่มหรือลดไปในทำนองเดียวกันจากบนลงล่างจะลดจากซ้ายไปขวาจะเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นโลหะก็เหมือนกันความเป็นโลหะก็จะลดลงนะคะจากซ้ายไปขวานะจากซ้ายไปขวาความเป็นโลหะจะลดลงแต่ความเป็นอะโลหะจะเพิ่มขึ้นนะคะนักศึกษาไปดูในหนังสืออีกทีหนึ่งนะคะถัดไปสิ่งที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจนะคะก็คือเรื่องของพันธะเคมีนะคะ พันธะตัวนี้คือพันธะไอออนไอออนิกนะคะ

เป็นพันธะที่ใช้ร่วมกันเป็นพันธะที่มีการให้และลักอิเล็กตรอนทำให้เกิดประจุแต่ว่าพลังงานแต่พันธะต่อไปคือพันธะโคเวเลนต์เนี่ยเกิดจากการใช้ร่วมกันอิเล็กตรอนร่วมกันก็จะเป็นพันธะเดียวพันธะคู่พันธะ3นะคะแล้วก็ถ้าจะเป็นพันธะโคเวเลนต์อีกแบบนึงก็คือพันธะโคเวเลนต์ที่เป็นโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์ที่มีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันเฉพาะที่บางธาตุนะคะมีธาตุบางตัวที่เอาอิเล็กตรอนของเพื่อนมาใช้ร่วมด้วยแต่ไม่ได้เอาอิเล็กตรอนของตัวเองไปร่วมกับเขาเราเรียกว่าเป็นพันธะโคออร์ดิเนตโคเวเลนต์นะคะถัดไปจะเป็นเรื่องของสารละลายนะคะซึ่งสารละลายนี้มันจะมีเรื่องของการหาคำนวณหาค่าความเข้มข้นนะคะของสารละลายซึ่งในองค์ประกอบของสารละลายก็จะเป็นตัวทำละลายกับตัวถูกละลายหรือตัวละลายนั่นเองนะคะเราจะมีการบอกค่าความเข้มข้นของสารละลายเป็นร้อยละอาจจะน้ำหนักต่อปริมาตรหรือน้ำหนักต่อน้ำหนักก็ได้นะคะแล้วก็จะบอกเป็นโมลาริตี้คือบอกเป็นจำนวนโมลที่อยู่ใน1ลิตรจำนวนโมลของตัวถูกละลายที่อยู่ในตัวทำละลาย1ลิตรนะคะว่ามีกี่โมลนะคะแล้วก็โมลาริตี้แล้วก็การบอกเป็นเศษส่วนโมลนะคะซึ่งวิธีการต่างๆเหล่านี้จะมีการคำนวณเกิดขึ้นนะคะให้นักศึกษาอ่านทำความเข้าใจกับความหมายของความเข้มข้นของแต่ละแบบนะคะแล้วให้นักศึกษาสามารถที่จะบอกความหมายของความเข้มข้นของสารที่เป็นตัวถูกละลายได้นะคะในเรื่องของวิชาเคมีนี้นะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยพยายามอ่านทำความเข้าใจหลายๆรอบหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากนิดนึงมันเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมนะคะแต่ว่าเราก็อาศัยจากรูปภาพที่เขียนให้นักศึกษาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาพยายามดูจากแบบฝึกปฏิบัตินะคะดูจากคำถามที่ใช้ในแบบฝึกปฏิบัติดูจากคำถามที่อยู่ในกิจกรรมให้ฝึกตอบคำถามแล้วก็ดูคำเฉลยนะคะก็ขอให้นักศึกษาอ่านหนังสือมากๆทำความเข้าใจแล้วก็ให้นักศึกษาโชคดีในการสอบนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษานะคะจากที่ได้บรรยายเนื้อหาในหน่วยที่11นะคะสสารและปฏิกิริยาเคมีมาแล้วเนี่ยนักศึกษาก็คงจะได้ศึกษาเนื้อหาจากเอกสารการสอนเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ได้ทดลองทำแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนมาแล้วนะคะนักศึกษาก็ไม่ทราบว่าเข้าใจเนื้อหาดีหรือยังนะคะอาจารย์ก็จะขอเสริมในเรื่องของตัวอย่างคำถามแล้วกันนะคะในหน่วยนี้นะคะตัวอย่างคำถามเนี่ยก็อย่างหน่วยแรกข้อแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องของคำถามในเรื่องของที่เราเรียนมาใช่ไหมคะว่าสสารเนี่ยแบ่งเป็นสามประเภทใช่ไหมคะก็จะเป็นธาตุสารประกอบแล้วก็ของผสมนะคะอันนี้ถ้าคำถามเนี่ยถามว่ามีตัวอย่างว่าสารในข้อใดจัดเป็นของผสมนะคะแล้วมีตัวอย่างให้5ตัวเลือกเนี่ย1คือไนโตรเจน2น้ำตาล3น้ำโคล4ปุ๋ยยูเรีย5ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นักศึกษาจะเลือกข้อไหนคะที่เป็นของผสมคะของผสมนักศึกษาก็จะต้องรู้ว่ามันคือการที่เอาธาตุสองอย่างมาผสมกันใช่ไหมคะผสมแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเนื้อเดียวกันก็ได้นะคะหรือเป็นเนื้อผสมก็ได้ใช่ไหมคะอันนี้ลองดูตัวเลือกนะคะอันที่ไนโตรเจนไนโตรเจนนี่เป็นอะไรคะเป็นธาตุใช่ไหมคะไนโตรเจนเป็นธาตุนะนักศึกษาจำได้ใช่ไหมคะธาตุที่เป็นองค์ประกอบหลักของธาตุอาหารของพืชใช่ไหมคะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนั้นข้อ1ไนโตรเจนเนี่ยเป็นธาตุนะคะข้อ2ล่ะคะน้ำตาลน้ำตาลเป็นอะไรคะน้ำตาลเป็นสารประกอบนะคะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยก็จะเป็นสารที่ประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจนก็จะมีสูตรของเขาอยู่นะคะเป็นสารที่องค์ประกอบคงที่แน่นอนนะก็เป็นสารประกอบนะคะส่วนข้อ3น้ำโคลนน้ำโคลนก็น้ำมาผสมกับดินใช่ไหมคะมีสาร2อย่างผสมกันผสมแล้วเป็นเนื้อเดียวกันไหมคะไม่เป็นใช่ไหมเรายังบอกได้ว่าตรงนี้ดินตรงนี้น้ำนะคะอันนี้ก็คือของผสมนะคะดังนั้นตัวเลือกนี้ก็ถูกนะคะเดี๋ยวลองดูตัวเลือกอื่นปุ๋ยยูเรียหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ก็เป็นสารประกอบทั้งนั้นใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็ประกอบเป็นสารที่ประกอบด้วยสารสองชนิดอัตราส่วนก็คงที่แน่นอนนะคะนั้นนักศึกษาก็เลือกน้ำโคลนนะคะข้อ2นะคะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารใช่ไหมคะที่เราพูดกันมาแล้วว่าสารเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้2อย่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับเปลี่ยนแปลงทางเคมีใช่ไหมคะถ้าเปลี่ยนทางกายภาพแปลว่าอะไรคะเฉพาะรูปร่างภายนอกใช่ไหมคะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีนะคะนั้นข้อนี้เขาถามว่าอันไหนเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะลองดูตัวเลือกที่1การเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงก็คือต้องมีคาร์บอนอยู่คาร์บอนเมื่อเกิดการเผาไหม้ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและพลังงานใช่ไหมคะนั้นอันนี้คาร์บอนไดออกไซด์กับคาร์บอนเป็นสารคนละชนิดกันนะคะนั้นอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีใช่ไหมคะข้อ2การเกิดสนิมเหล็กสนิมเหล็กก็เหมือนกันก็คือเหล็กทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศแล้วก็มีน้ำอยู่ด้วยนะคะก็จะเกิดเป็นออกไซด์ของเหล็กเหล็กกับออกไซด์ของเหล็กเป็นสารคนละชนิดกันนะคะนั้นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเช่นเดียวกันนะคะข้อ3เป็นการหมักไวน์จากน้ำองุ่นด้วยยีสต์นะคะหมักไวน์จากน้ำองุ่นก็เอาน้ำองุ่นมาแล้วเราเติมยีสต์เข้าไปยีสต์ก็จะเปลี่ยนน้ำตาลในน้ำองุ่นเนี่ยให้เป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะเนี่ยน้ำตาลกับแอลกอฮอล์เป็นสารคนละชนิดกันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเช่นเดียวกันนะคะข้อ4การระเหยของเหงื่อเหงื่อเนี่ยเกิดการระเหยก็คือจากที่เป็นของเหลวใช่ไหมคะก็กลายเป็นไออย่างเงี้ยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะนั้นข้อนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ถูกนะคะส่วนตัวเลือกสุดท้ายในน้ำตาลทรายพอได้รับความร้อนสูงแล้วเกิดสารสีน้ำตาลเขี้ยวไหม้นะคะสารสีน้ำตาลเขี้ยวไหม้ก็คือคาราเมลคาราเมลกับน้ำตาลก็เป็นสารคนละชนิดกันนะคะเพราะนั้นก็เป็นการเปลี่ยนทางเคมีเหมือนกันนั้นข้อนี้นักศึกษาก็ต้องเลือกอะไรคะการระเหยของเหงื่อใช่ไหมคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่ะต่อไปก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของคอลอยนะคะคอลอยนะนักศึกษาจำได้ใช่ไหมคะสารคอลอยก็จะเป็นของผสมชนิดที่เป็นเนื้อเดียวนะคะคอลอยก็มี5ชนิด
ะเป็นแอโรโซโซอิมัลชันโฟมแล้วก็เจลใช่ไหมคะถ้าอิมัลชันต้องมีอะไรคะเป็นส่วนประกอบอิมัลชันต้องมีไขมันนะคะเป็นส่วนประกอบนักศึกษาก็จะต้องเลือกตัวเลือกที่มันมีไขมันเป็นส่วนประกอบนะคะดูง่ายๆอย่างตัวเลือกที่1ฝุ่นมีไหมคะไขมันไม่มีฝุ่น PM 2.5 เนี่ยนะก็ไม่มีใช่ไหมคะฝุ่นก็จะเป็นแอโรโซลนะคะเพราะว่ามันเป็นพวกที่อยู่ในอากาศใช่ไหมคะข้อ2น้ำสลัดมีไขมันเป็นองค์ประกอบไหมคะมีใช่ไหมคะก็คือตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ถูกนะคะส่วนตัวเลือกที่3เยลลี่นี่ก็จะเป็นพวกเจลใช่ไหมเป็นคลอไรด์ชนิดเจลเพราะว่ามันกึ่งเหลวกึ่งแข็งน้ำแป้งสุกก็เป็นโซนะคะแล้วก็ไข่ขาวที่ตีเป็นฟองก็เป็นโฟมนั้นอิมัลชันก็ต้องเลือกข้อ2นะคะน้ำสลัดค่ะข้อต่อไปนะคะก็ถามเรื่องของกรดเนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดกรดอ่อนกับกรดแก่นะคะเขาถามกรดอ่อนว่าหมายถึงข้อใดกรดอนินทรีย์ข้อ1ถ้าอนินทรีย์เนี่ยเป็นกรดที่มาจากแร่ธาตุอันนี้จะหมายถึงกรดแก่นะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ข้อ2สารละลายที่มี pH อยู่ในช่วงใกล้0ถ้าใกล้0เนี่ยจะเป็นกรดแก่ยิ่งใกล้0ยิ่งแก่มากนะคะนั้นก็ไม่ถูกข้อ3เป็นกรดที่ละลายน้ำและแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนได้อย่างสมบูรณ์ถ้าแตกตัวได้สมบูรณ์อันนี้ก็คือกรดแก่นะคะข้อ4กรดเกลือที่ย่อยอาหารโปรตีนในกระเพาะอาหารอันนี้เป็นตัวอย่างของกรดแก่นะคะส่วนกรดอ่อนก็ต้องเป็นข้อ5ก็คือกรดแอซิติกในน้ำส้มสายชูนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของกรดอ่อนนะคะข้อ5ปัจจัยในข้อใดทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้นนะคะก็ข้อ1บอกว่าตัวธรรมยามีความเข้มข้นต่ำนะคะอันนี้นักศึกษาก็ต้องไปดูว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ปฏิกิริยาเกิดได้เร็วขึ้นนะคะ

จะมีปัจจัยอยู่ไม่กี่อย่างเป็นธรรมชาติของตัวทำปฏิกิริยาเป็นพวกอุณหภูมิการมีตัวเร่งนะคะแต่นี้ก็จะถามอุณหภูมิเนาะทำให้ปฏิกิริยาเร็วขึ้นก็คือต้องอุณหภูมินะคะถ้าอุณหภูมิยิ่งสูงปฏิกิริยาก็จะเกิดได้ดีนะปฏิกิริยาจะเกิดได้เร็วนะคะถ้าความข้นต่ำ

จะทำให้ปัญญาเนี่ยเกิดได้เร็วขึ้นนะคะข้อสุดท้ายนะคะก็จะถามเรื่องของฝนกรดว่าฝนกรดที่ทำความเสียหายกับพืชกับสัตว์สิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยเกิดจากก๊าซใดทำปฏิกิริยากับน้ำนะคะข้อนี้ก็เป็นความจำนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวสำคัญนะคะที่มันมีผลกับทั้งพืชทั้งสัตว์อะไรเงี้ยค่ะฝนกรดก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะที่ได้จากการจากโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยค่ะนะคะพอไปรวมกับฝนก็ทำให้เกิดปฏิกิริยากันได้เป็นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็ทำให้ฝนซึ่งเดิมไม่ได้มีความเป็นกรดมีความเป็นกรดขึ้นนะคะแล้วก็ตกมาก็ทำความเสียหายค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของคำถามในหน่วยนี้ซึ่งน่าจะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้มากขึ้นนะคะนักศึกษาก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะจากเอกสารการสอนแล้วก็จากแบบประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะก็คงจะได้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นนะคะสำหรับในวันนี้ก็ขอให้นักศึกษาโชคดีนะคะสอบผ่านค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษานะคะต่อไปเราก็จะเป็นการเนื้อหาในหน่วยที่12นะคะชื่อเคมีอินทรีย์ในชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะคะประเด็นที่สำคัญก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะก็จะทบทวนว่าคำว่าหมู่ฟังก์ชันเนี่ยหมายถึงอะไรหมู่ฟังก์ชันเนี่ยหมายถึงอะตอมหรือหมู่ของอะตอมที่อยู่ในโมเลกุลและทำให้โมเลกุลนั้นมีสมบัติเฉพาะตัวนะคะสารประกอบอินทรีย์สามารถแบ่งออกเป็นหลายชนิดได้ตามหมู่ฟังก์ชันต่างๆนะคะได้แก่อาจจะเป็นไฮโดรคาร์บอนแอลกอฮอล์เป็นอีเทอร์เป็นแอลดีไฮด์คีโตนกรดคาร์บอกซิลิกเอสเทอร์อะมีนไอมายก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ในหมู่ฟังก์ชันนี้โมเลกุลของสารอินทรีย์จะ3ที่มีหมู่ฟังก์ชันเนี่ยก็จะมีได้หลายหมู่ด้วยกันนะคะนี้ในโมเลกุลของลองดูนะคะในโมเลกุลของสารตัวนี้มีชื่อว่าเป็นสารกำจัดเชื้อรานะคะมีชื่อว่าบีโนมีนนะคะซึ่งมีสูตรแบบนี้ถ้าถามว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะคะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนักศึกษาก็ดูเลยอันแรกก็คือนี่หมู่นี้ก็คือเบนซินริงเราเรียกว่าเป็นอโรมาติกนะคะเป็นสารอโรมาติกเบนซินริงเป็นองค์ประกอบแล้วก็จะมีคาร์บอนดับเบิลบอนด์โอเนี่ยกับ OCS3 ตรงนี้นะคะจะเป็นหมู่ที่แสดงความเป็นสารพวกเอสเทอร์นะคะส่วนตัวนี้จะเป็นว่าคาร์บอนที่มีดับเบิลบอนด์อยู่แล้วมันก็ไปเกาะกับไนโตรเจนไนโตรเจน S เนี่ย NS ก็เป็นหมู่เอมายนะคะหมู่อะมายเพราะฉะนั้นในข้อนี้ถ้าเป็นคำถามก็จะตอบว่ามันมีฟังก์ชัน3ฟังก์ชันด้วยกันก็คืออโรมาติกนะคะจะมีเอสเทอร์แล้วก็มีเอมายเป็นฟังก์ชันนะคะถัดไปอันนี้ก็จะเป็นการทบทวนนะคะว่าประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเนี่ยอย่างพวกอันแรกก็จะเป็นแอลเคนแอลเคนเนี่ยจะมีสูตรทั่วไปเป็น CnS2n บวก2ซึ่งจะมีไซโคด้วยนะคะพวกนี้ลักษณะสำคัญคือเป็นพันธะเดี่ยวส่วนแอลคีนก็จะเป็นสูตร CnS2N นะคะจะมีพันธะคู่1พันธะเป็นอย่างน้อยนะคะเราจะเรียกว่าเป็นพวกแอลคีนนะคะส่วนแอลไคล์ก็จะเป็นพวกที่มีพันธะ3นะคะสูตรก็จะ CnS2N ลบ2ซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนไฮโดรเจนอะตอมของไฮโดรเจนก็จะค่อยๆลดลงนะคะตัวสุดท้ายนี่แหละเป็นรูปเป็นโครงสร้างของอะโรมาติกเนี่ยไฮโดรคาร์บอนจะเป็นพวกที่เบนซีนริงเป็นองค์ประกอบหลักก็ C6H6 นะคะถัดไปอันนี้ก็จะเป็นเอไมล์นะคะเอาโทษเฮไลน์นี่จะ

ป็นส่วนประกอบที่มีธาตุที่อยู่ในหมู่ 7A เข้ามาเกี่ยวข้องเราจะเรียกสูตรทั่วไปของมันจะเป็น R แล้วก็ X นะคะ RX นะคะซึ่ง X ตัวนี้ก็หมายถึงเป็นคอลีนโบรมีนไอโอดีนได้หมดเลยนะคะที่เป็นหมู่ที่ 7A ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแอลกอฮอล์ซึ่งจะมีสูตรทั่วไปเป็น R คือ alkyl group นะคะเกาะอยู่กับ OH ถ้า AR คือ aryl group ก็เป็นกลุ่มที่มันเป็นพวกมีเป็นซีนริงอยู่แล้วก็เกาะด้วยมีฟังก์ชันที่สำคัญก็คือไฮโดรเจน OH ก็คือไฮดรอกซิลนะคะเราจะเรียกว่าอันนี้เป็นเรียกว่าหมู่ไฮดรอกซิลนะคะเป็นตัวบ่งชี้ของความเป็นฟังก์ชันอีเธอร์นะคะจะเห็นได้ว่าอีเธอร์สูตรโครงสร้างก็คือจะมี alkyl group 2 alkyl group จะเป็นประเภทเดียวกันหรือคนละประเภทก็ได้แต่จะมีออกซิเจนอยู่ตรงกลางเชื่อมโยงอยู่ตรงกลางเป็นฟอร์มอย่างนี้ปั๊บเราจะเรียกว่ามันเป็นพวกหมู่ตรงนี้ที่เข้ามาเราเรียกว่าหมู่ออกไซด์ออกซิเจนก็ออกไซด์นะคะถัดไปนะคะ aldehyde นักศึกษาจะเห็นได้ว่า aldehyde สูตรทั่วไปก็จะเป็นC เริ่มมีคาร์บอนิลกรุ๊ปใช่ไหมคะมี C double bond O แล้ว C double bond O เนี่ยมันจะไปติดอยู่กับ alkyl group อะไรก็ได้แล้วมันก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งถ้ามาเกาะก็คือไฮโดรเจนตัวนี้หน้าตาแบบนี้จะเป็นพวก aldehyde นะคะหมู่เขาเรียกว่าเป็นหมู่ aldehyde ถัดไปถ้าหากว่าพวกนี้เราจะเรียกว่าเป็นคีโตนจะสังเกตเห็นได้ว่าไฮโดรเจนตัวนี้ที่เคยเป็นไฮโดรเจนก็เปลี่ยนมาเป็น alkyl group นะคะซึ่งเราก็จะเรียกมันว่าหมู่คาร์บอนิลกรุ๊ปตรงนี้จะเป็นพวกคีโตนนะคะส่วนที่3ตัวอย่างที่3นี่คือกรดคาร์บอกซิลิกกรดคาร์บอกซิลิกจะเห็นได้ว่ามันคล้ายๆกันจะเห็นว่าตัวท้ายที่ต่างกันเท่านั้นเองตัวที่มาเกาะนี่คือ OH เห็นไหมคะตัวนี้มันเราพวกนี้เราจะเรียกว่าเป็นคาร์บอกซิลิกนะอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเราดูให้เป็นว่ามีตัวไหนเข้ามาเป็นตัวเกาะตัวที่มาเป็นตัวทำให้มันเป็นเปลี่ยนประเภทของสารเราจะเรียกมันเป็นว่าฟังก์ชันนะคะนี้ก็จะเห็นว่ามันมีประเภทอื่นอีกอันนี้เป็นพวกแอซิดเฮไลด์พวกถ้าเฮไลด์ปั๊บจะเป็นพวกคอลีนโบรมีนไอโอดีนนะคะก็จะเขียนสูตรโครงสร้างได้เป็นแบบนี้แอซิดแอนไฮไดรด์นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีหมู่ที่คล้ายๆกัน2หมู่นี้มาเกาะหัวท้ายมีออกซิเจนอยู่ตรงกลางนะคะเอสเทอร์จะเห็นได้ว่าเอสเทอร์ก็จะมีคาร์บอนิลกรุ๊ปแล้วก็มีออกซิเจนแล้วก็มีแอลคิลกรุ๊ปซึ่งจะแตกต่างจากแอลดีไฮด์แค่ตรงนี้เองนะคะงั้นให้นักศึกษาจำลักษณะของโครงสร้างแบบแพทเทิร์นของมันนะคะแล้วนักศึกษาก็จะบอกได้ว่ามันเป็นสารประกอบประเภทไหนในอินทรีย์ในสารประกอบอินทรีย์นะคะอะมีนก็เหมือนกันเห็นไหมคะถ้าเป็นอะมีนเนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างก็จะเป็นแอลคิลกรุ๊ปเกาะอยู่กับอะมิโนกรุ๊ปคือ NH2นะคะเราเรียกว่ากลุ่มอะมิโนถ้าเป็นไนทรายก็จะเป็นเกาะอยู่กับ CN นะคาร์บอนกับไนโตรเจนนะคะแล้วก็จะใช้พันธะ3อันนี้เราเรียกว่าหมู่ไซยานายไซยาโนนะคะไซยาโนแล้วก็เอไมล์ก็จะเป็นคาร์บอนิลกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่กับไนโตรเจนอะมิโนกรุ๊ปนั่นเองนะคะทีนี้วิธีการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์เนี่ยเราก็จะเรียกชื่อตามแหล่งกำเนิดของมันว่ามันเป็นตัวอะไรบางทีในภาษาชาวบ้านเราเรียกว่ามันเป็นชื่อที่เขาดั้งเดิมอะค่ะอย่างเช่นกรดอะซิติกเนี่ยนะคะมันก็แปลว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยเป็นต้นนะคะก็เราก็เรียกว่ามันมาจากคำว่าอะซิตุมนะคะก็แปลว่าน้ำส้มสายชูส่วนอ่านอีกแบบนึงเราเรียกว่าเป็นอ่านแบบ IUPACตัวย่อเลยนะคะ IUPAC เป็นเกี่ยวกับหน่วยทางองค์กรทางเคมีนะคะจะใช้คำนำหน้าแล้วก็มีการแสดงจำนวนรายละเอียดของสูตรโมเลกุลก็จะเป็นเช่นพวกไซโคก็แสดงว่ามันเป็นวงนะคะถ้ามีมันก็จะมีการพูดถึงจำนวนคำหลักของมันก็จะเป็นจำนวนคาร์บอนที่เป็นไดที่เป็นเม็ดเอสโปรปะอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะลงท้ายด้วยฟังก์ชันเช่นแอลกอฮอล์เป็นต้นนะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เคยเห็นในสรุปมาแล้วนะคะก็จะมีการลงท้ายเห็นไหมคะถ้าเป็นไฮโดรคาร์บอนพวกแอลเคนก็จะลงท้ายด้วย ANE ถ้าแอลคินก็ LENE ถ้าแอลคายก็เป็น LYNE หรือเป็นพวกแอลกอฮอล์ก็ลงท้ายด้วย OL นะคะถ้า
อัลดีไฮด์จะลงท้ายด้วย AL ถ้าคีโตนจะลงท้ายด้วย ONE อย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นการลงท้ายต่อนะคะก็จะมีชื่อแล้วก็จะมีพวกปฏิกิริยาเคมีเป็นพวกปฏิกิริยาแทนที่นะคะเมื่อมันเป็นพันธะเดียวถ้าเป็นการเพิ่มนะคะก็จะเป็นพวกพันธะคู่ซึ่งมันสามารถที่จะรับเพิ่มได้ขจัดก็คือทำให้พันธะมีกลายมาเป็นพันธะที่น้อยลงนะคะก็จะมีพวกปฏิกิริยาต่างๆเหล่านี้นะคะก็ขอให้นักศึกษาอ่านเพิ่มเติมนะคะเพื่อแยกรายละเอียดให้ออกว่าปฏิกิริยาเคมีของสารอินทรีย์มีอะไรบ้างซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นแพทเทิร์นอยู่นะคะก็ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมพบกับการบรรยายชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะครับในหน่วยที่13ฟิสิกส์พื้นฐานนะครับซึ่งเราเคยพูดถึงไปแล้วว่าฟิสิกส์พื้นฐานตั้งแต่เรื่องการเคลื่อนที่นะครับแรงงานพลังงานนะครับแล้วก็เครื่องผ่อนแรงทั้งหลายที่เราพูดไปแล้วนะครับเรื่องสุดท้ายของในเรื่องนี้ในหน่วยนี้นะครับก็เป็นเรื่องของหลักของปาสคาลนะครับซึ่งหลักของปาสคาลมีใจความว่าความดันที่เพิ่มให้กับของเหลวในภาชนะปิดจะถูกส่งผ่านไปยังทุกส่วนของของเหลวและก็ผนังของภาชนะที่บรรจุของเหลวนั้นนะครับส่งผลให้ทุกจุดในของเหลวและบนผนังภาชนะจะมีความดันเพิ่มขึ้นเท่าๆกันนะครับหลักการอันนี้เราไปประยุกต์ใช้ก็คือการทำงานของเครื่องไฮดรอลิกทั้งหลายนะครับเครื่องไฮดรอลิกเนี่ยถ้าเราออกแรงในภาพนี่นะครับออกแรงกดลูกกดสูบอัดเข้าไปนะครับพื้นที่หน้าตัดตรงนี้มันก็จะออกแรงและเป็นดันให้กับส่งผ่านไปยังของเหลวในเครื่องเนี่ยนะครับก็จะผ่านไปอีกด้านหนึ่งที่เป็นมีหน้าตัดหน้าในภาพนี้จะเป็นหน้าตัดที่ใหญ่กว่าสามารถออกแรงที่ออกแรงไม่มากแต่สามารถทำให้พื้นที่หน้าตัดตรงนี้เคลื่อนที่ขึ้นได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหลักการของไฮดรอลิกที่ช่วยผ่อนแรงได้มากขึ้นนะครับไฮดรอลิกที่เราใช้ในงานอุตสาหกรรมเนี่ยในเครื่องจักรก่อสร้างเครื่องจักรทางการเกษตรนะครับก็จะใช้พวกแม่แรงไฮดรอลิกทั้งหลายนะครับหลักการที่เด่นที่ข้อเด่นของไฮดรอลิกเนี่ยก็คือส่งกำลังได้มากโดยใช้อุปกรณ์ที่ขนาดไม่ใหญ่มากขนาดเล็กแล้วก็ออกแรงไม่มากด้วยนะครับทำให้ควบคุมการทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับข้อด้อยของระบบไฮดรอลิกก็คือราคาอาจจะแพงนิดนึงแต่ว่าอุปกรณ์ปัจจุบันเนี่ยก็พร้อมถ้าเราใช้แล้วเนี่ยไฮดรอลิกถ้าพร้อมจะใช้งานได้ก็คือไม่มีการรั่วไหลของการของพวกน้ำมันเพราะฉะนั้นการบำรุงรักษาก็ต้องระมัดระวังในการดูแลนะครับซึ่งถัดจากไอ้เรื่องแรงลอยตัวนะครับแรงลอยตัวจากไฮดรอลิกที่เราสามารถยกวัตถุขึ้นได้เนี่ยมันมีแรงลอยตัวอีกประเภทนึงก็คือของไหลที่พยุงวัตถุในน้ำหรือในของเหลวไว้ได้เนี่ยก็จะมีเราเรียกว่าแรงลอยตัวนะครับเป็นหลักของอะคิมิดิสนะครับที่บอกว่าขนาดของแรงลอยตัวนั้นจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของไหลที่ถูกวัตถุแทนที่หรือมีค่าเท่ากับน้ำหนักของของไหลที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุในส่วนที่จมในของไหลนะครับแรงลอยตัวอันนี้ถ้าวัตถุที่จมน้ำนะครับหรือช่างในน้ำจะมีน้ำหนักน้อยกว่าช่างในอากาศนะครับอันนี้แน่นอนนะครับลองมาดูภาพนะครับตอนแรกเราช่างวัตถุในอากาศสมมุติเราช่างในอากาศเนี่ยเราได้ 18.2 นิวตันนะครับหลังจากนั้นเอาไปช่างในน้ำนะครับเอาวัตถุนี้ไปช่างในน้ำปรากฏว่าได้ 6.2 นิวตันนะครับหรือเอาไปช่างในแก้วเปล่าได้ 4.2 นิวตันเนี่ยอีกภาพนึงเนี่ยนะครับแล้วก็เอาถ้วยแก้วพร้อมน้ำที่ถูกวัตถุแทนที่ได้เนี่ยได้ถึง 16.2 นิวตันเพราะฉะนั้นก็สามารถหาน้ำหนักของวัตถุที่หายไปในน้ำได้อันแรกนะครับก็คือช่างในอากาศเท่าไหร่ในน้ำได้เท่าไหร่เอามาลบกันนะครับอันนี้แต่ถ้าน้ำหนักของวัตถุที่ไปแทนที่น้ำเนี่ยก็เราก็หาตัว

ตัวที่เมื่อสักครู่บอกว่าเอาไปในแก้วเปล่าได้เท่าไหร่ก็ไปลบกันก็จะได้นะครับเพราะฉะนั้นแรงลอยตัวที่น้ำกระทำต่อวัตถุก็จะมีค่าประมาณอันแรกเนี่ยที่เราคิดมาแล้วเนี่ยประมาณ12นิวตันนะครับจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุที่หายไปในน้ำนะครับแล้วก็มีค่าเท่ากับน้ำหนักของน้ำที่ถูกวัตถุแทนที่เพราะฉะนั้นแรงลอยตัวอันเนี้ยมันจะเขาบอกว่าถ้าแรงลอยตัวของไหลมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุพอดีเลยแต่วัตถุนั้นจะลอยนิ่งในของไหลนะครับอย่างเช่นพวกไม้ก๊อกที่ลอยนิ่งในน้ำแล้วก็เรือห่อที่ลอยนิ่งในอากาศนะครับหรือเรือดำน้ำที่ลอยในลอยตัวอยู่ระดับความลึกระดับหนึ่งนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้ากรณีที่วัตถุจมมิดเลยในของไหลนะครับน้ำหนักของวัตถุจะมีค่าเท่าหนักเท่ากับน้ำหนักของไหลที่ปริมาตรเท่ากับวัตถุอันนั้นนะครับแต่ถ้ากรณีวัตถุของไหลมีบางส่วนผ่านพ้นผิวน้ำไปนะครับอย่างเช่นไม้ก๊อกเนี่ยน้ำหนักของวัตถุจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของไหลที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมในของไหลนะครับแล้วก็ความหนาแน่นเฉลี่ยก็มีค่าน้อยกว่าความหนาแน่นของไหลด้วยนะครับถ้าแรงลอยตัวของไหลมีค่ามากกว่าน้ำหนักวัตถุจะลอยขึ้นนะครับแต่ถ้าแรงลอยตัวของไหลมีค่าน้อยกว่าน้ำหนักของวัตถุจะจมในของไหลเพราะฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยการโครงของวัตถุที่ลอยในน้ำเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าเอียงหรือโครงนะครับอันนี้กรณีที่สร้างท่าเรือหรือโป๊ะนั่นก็คำนึงถึงเสถียรภาพการลอยตัวด้วยนะครับถ้าเอียงแล้วก็มันเลยจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุอันนั้นนะครับก็จะทำให้โครงและเลยไปมากๆก็ทำให้คว่ำได้จมในน้ำได้นั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นจบตอนท้ายของหน่วยซึ่งจะมีลองมีตัวอย่างคำถามให้ดูนะครับว่าลองดูว่าทุกท่านฟังแล้วจะเข้าใจไหมนะครับลองดูตัวอย่างคำถามนะครับการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวนั้นเกิดขึ้นได้กับการเคลื่อนที่รูปแบบใดนะครับแนวตรงแนวโค้งวงกลมแบบหมุนแบบสั่นเพราะฉะนั้นถ้าความเร็วคงตัวหรือคงที่เกิดขึ้นในกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับนอกนั้นจะเป็นการความเร็วจะไม่คงที่นะครับแนวโค้งวงกลมหมุนแบบสั่นเนี่ยจะรอบจุดอะไรทั้งหลายเนี่ยครับจะไม่คงที่งั้นจะมีคำตอบก็คือข้อกอไก่นะครับถ้าการเคลื่อนที่ในข้อใดเป็นผลจากแรงปฏิกิริยาแรงปฏิกิริยาการวิ่งของนักวิ่งไม่ใช่ร่วงของผลไม้สุกตกจากที่สูงในแนวดิ่งก็ไม่ใช่โคจรรอบโลกของดาวเทียมอันนี้น่าสนใจแกว่งชิงช้ารอบจุดก็ไม่ใช่นะครับการเคลื่อนที่ของจรวดอันนี้แน่นอนเพราะดาวเทียมเนี่ยเมื่อกี้เราสงสัยข้อนี้แต่ว่าอันนี้ถ้าไปอยู่นอกโลกในบรรยากาศของเอ็กโซสเฟียร์เกี่ยวนะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่อันนี้ต้องใช้ตัวที่เราเรียกว่าไจโรสโคปนะครับแต่ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ของจรวดเนี่ยแรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นถ้าแรงปฏิกิริยาไปข้างหน้าแรงกริยาไปข้างหลังเนี่ยตามกฎการเคลื่อนที่ของข้อที่3ของนิวตันเพราะฉะนั้นอันนี้ผลจากแรงปฏิกิริยาก็ต้องเป็นการเคลื่อนที่ของจรวดคือข้อจอจานนะครับเครื่องกลอย่างง่ายข้อใดที่ไม่ได้ผ่อนแรงเพียงแต่อำนวยความสะดวกในการทำงานนะครับลิ่มไม่ได้ผ่อนแรงแต่อำนวยความสะดวกนะครับอันนี้ผ่อนนะครับพื้นเอียงผ่อนอันนี้ผ่อนลอกเดี่ยวตายตัวอันนี้ไม่ได้ผ่อนแรงอำนวยความสะดวกนะครับอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อถูกต้องก็คือข้ององูนะครับข้อใดเป็นพลังงานหมุนเวียนทั้งหมดหมุนเวียนทั้งหมดก็คือเอามาใช้ใหม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาใช้ใหม่ได้อีกก็คือคอควายต้องถูกทุกข้อใช่ไหมน้ำชีวมวลความร้อนใต้พิภพอันนี้จะเป็นหมุนเวียนทั้งหมดคือข้อคอควายลองดูอีกสักข้อนึงนะครับการโครงของเรือเป็นผลมาจากอะไรกระแทกจากคลื่นโมเมนต์จากน้ำหนักจากแรงลอยตัวทอร์กของแรงคู่ควบซึ่งประกอบด้วยแรงกระแทกจากคลื่นและน้ำหนักของเรือจะพูดถึงทอร์ก2ข้อเลยนะครับแต่ข้อที่ถูกคือข้อจอจานนะครับแรงกระแทกจากคลื่นและน้ำหนักของเรือนะครับงั้นอันนี้ก็จบหน่วยที่13นะครับก็ขอให้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากเอกสารหรือจากตัวอย่างที่

สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครั้งนี้เป็นการสรุปของหน่วยที่14นะครับของชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะครับในหน่วยที่14นี้ก็จะเป็นเรื่องของความร้อนแสงเสียงไฟฟ้าแม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งในหน่วยนี้จะมีหัวข้อใหญ่ๆอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือความร้อนแสงเสียงไฟฟ้าแม่เหล็กและก็คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในเรื่องที่1ก็คือความร้อนนักศึกษาควรที่จะทำความเข้าใจในเรื่องของการถ่ายโอนความร้อนนะครับการถ่ายโอนความร้อนนี่มี3อย่างก็คือการนำความร้อนการพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อนซึ่งการนำความร้อนนี่จะเป็นการถ่ายโอนชนิดที่ตัวนำตัวกลางนั่นน่ะไม่มีการเคลื่อนที่นะครับแต่ถ้าเป็นการพาความร้อนนี้เป็นการถ่ายโอนความร้อนชนิดที่ตัวกลางมีการเคลื่อนที่พาความร้อนไปด้วยนะครับแล้วก็การแผ่รังสีนี่จะไม่อาศัยตัวกลางเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับดวงอาทิตย์นี่แผ่รังสีความร้อนมายังโลกเราระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกนี่ไกลมากแล้วก็เป็นสุญญากาศด้วยแต่สามารถแผ่ความร้อนมายังโลกเราได้ใช้การถ่ายโอนความร้อนแบบที่3นี่นะครับก็คือการแผ่รังสีนะครับแล้วมาใช้ประโยชน์หลายอย่างอย่างขวดเทอร์มอสหรือกระบอกเก็บความร้อนความเย็นนี้ก็ใช้หลักการที่ป้องกันไม่ให้มีการนำความร้อนการพาความการแผ่รังสีความร้อนที่ทำให้กระบอกนี้เก็บความร้อนได้นานในเรื่องที่2ก็คือเรื่องแสงเรื่องแสงนี้นักศึกษาควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องว่าคุณสมบัติของแสงที่เป็นแสงเป็นคลื่นตามขวางเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างมีคุณสมบัติอยู่5ประการด้วยกันนะครับก็คือแสงลักษณะคลื่นตามขวางจะต้องมีการสะท้อนมีการหักเหมีการเลี้ยวเบนมีการแทรกสอดและมีการโพลาไรซ์นี่คือคุณสมบัติของแสงที่เป็นคลื่นตามขวาง5ประการแล้วแสงสะท้อนนี่ถ้าเป็นกระจกเงาระนาบจะให้ภาพเท่ากับวัตถุนะครับถ้าเป็นกระจกเงาเว้าจะให้ภาพขนาดใหญ่นะครับส่องดูใกล้ๆถ้ากระจกเงานูนก็จะให้ภาพขนาดเล็กแต่มุมกว้างนะครับแล้วก็มาใช้กับด้านข้างกระจกเงารถยนต์กระจกด้านมองข้างของรถยนต์ถ้าเป็นการหักเหของแสงก็จะเป็นเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างชนิดกันแล้วก็มาใช้กับแว่นขยายอย่างเงี้ยนะครับแว่นขยายก็จะมองตำแหน่งที่มาวางที่ระยะห่างอยู่ใกล้กว่าจุดโฟกัสเนี่ยก็จะทำให้เห็นภาพขนาดใหญ่มาดูตัวหนังสือมาส่องพระมาดูลายมืออะไรพวกนี้หรือการเลี้ยวเบนการเลี้ยวเบนก็คือผ่านช่องผ่านเล็กๆนะครับผ่านสลิตหรือผ่านเกรดติ้งนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดแถบของแสงกระจายออกมาอีกทีหนึ่งนะครับการแทรกสอดนะครับการแทรกสอดก็มีคลื่น2คลื่นมาผสมกันนะครับที่มีผ่านช่องผ่านใกล้ๆกันแต่นี่การแทรกสอดของฟองสบู่ก็จะถือว่าชั้นของฟองสบู่ทำให้เกิดคลื่น2ขบวนมาผสมกันส่วนการโพลาไรซ์นี่เป็นการที่พิจารณาว่าแสงเนี่ยเป็นคลื่นระนาบนะครับระนาบที่เป็นระนาบถ้าอยู่ในลักษณะแผ่นโพลาไรซ์ที่มีลักษณะขนานกันแสงผ่านได้ถ้าแผ่นโพลาไรซ์ที่มีระนาบตั้งฉากกันแสงจะผ่านไม่ได้นะครับเสียงก็จะเป็นคลื่นชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นคลื่นตามขวางทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของตัวกลางผ่านมายังหูของคนเราถ้าเสียงปกติมนุษย์เราได้ยินนะครับถ้าเสียงที่มีความถี่สูงมากอัลตราซาวด์มนุษย์เราไม่ได้ยินแต่ค้างคาวปลาโลมาอะไรพวกนี้ก็จะสามารถเปล่งเสียงนี้แล้วก็ได้ยินได้เอามาใช้กับอุปกรณ์โซน่าก็คือปล่อยเสียงโซน่าเข้าไปสะท้อนดูตำแหน่งของฝูงปลาได้ไฟฟ้าและแม่เหล็กก็จะมีไฟฟ้าสถิตนะครับไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าที่อยู่นิ่งอยู่กับที่ส่วนไฟฟ้ากระแสก็คือ

ฟ้าที่มีการเคลื่อนที่นะครับไฟฟ้ากระแสแล้วก็แหล่งกำเนิดก็จะเป็นพวกถ่านไฟฉายเซลล์สุริยะนะครับเซลล์สุริยะก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านออกมาได้เอามาใช้ประโยชน์ได้ตัวไดนาโมก็เป็นตัวทำให้เกิดกระแสไฟฟ้านะครับหรือเจเนเรเตอร์วงจรไฟฟ้าจะมีการต่อวงจรแบบอนุกรมแบบขนานและแบบผสมนะครับอันนี้แล้วก็การส่งของกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้ามายังบ้านเรือนนะครับก็จะมีการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็พยายามทำให้มีโวลเตจสูงมากๆก่อนที่จะส่งไปยังบ้านเรือนที่จะมาเพื่อที่จะต้องส่งผ่านไปไกลๆแล้วโวลเตจมันจะตกลงนะครับแล้วก็มายังบ้านเรือนก็ทำให้โวลเตจอยู่ที่220ให้บ้านเรือนใช้นะครับแม่เหล็กก็จะเป็นสารที่มีอำนาจแม่เหล็กก็สามารถดูดและผลักกันได้นะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เป็นคลื่นที่ประกอบด้วยสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า2ลักษณะนะครับเป็นการเหนี่ยวนำกันเหนี่ยวนำของคลื่นแม่เหล็กกับคลื่นของสนามแม่เหล็กกับคลื่นของสนามไฟฟ้าเนี่ยเหนี่ยวนำซึ่งกันและกันนะครับแพร่ออกไปส่วนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะมีความถี่ตั้งแต่ต่ำสุดคือคลื่นวิทยุคลื่นไมโครเวฟคลื่นอินฟราเรดก็คือคลื่นความร้อนคลื่นแสงแล้วก็คลื่นอัลตราไวโอเลตเอ็กซ์เรย์แล้วก็กัมมาเรย์อันนี้เป็นสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่แตกต่างกันตัวอย่างคำถามนะครับข้อที่1การนำโลหะมาทำภาชนะหุงต้มเป็นการนำความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อนในเรื่องใดมาใช้ประโยชน์การนำโลหะมาทำภาชนะหุงต้มภาชนะหุงต้มนี้ก็จะเอาความร้อนจากเปลวไฟข้างล่างแล้วก็เอาความร้อนผ่านขึ้นมายังอาหารด้านบนเพราะฉะนั้นก็คือใช้การถ่ายโอนความร้อนชนิดการนำความร้อนนะครับไม่ใช่พานะครับพานี้ก็มักจะเป็นพวกอากาศหรือน้ำอย่างเงี้ยตัวเองเป็นพาความร้อนเพราะตัวกลางเคลื่อนที่ส่วนการแผ่รังสีนี่ไม่อาศัยตัวกลางเลยนะครับข้อ2ข้อใดไม่ใช่สมบัติของแสงสมบัติของแสงมี5ประการนะครับแสงที่เป็นคลื่นตามขวางก็มีที่เราดูมาก็มีสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนนะครับแล้วก็แทรกสอดแล้วก็โพลาไรซ์นะครับในที่นี้4อันบนน่ะถูกกันล่างไม่ถูกนะครับอันนี้ไม่ใช่สมบัติของแสงว่า4อันบนนี่เป็นสมบัติของแสงรวมทั้งการแทรกสอดด้วยข้อ3การใช้แว่นขยายเพื่อส่องดูวัตถุต้องการที่จะเห็นภาพของวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุต้องจัดตำแหน่งของแว่นขยายและวัตถุอย่างไรเราก็ต้องจัดให้แว่นขยายวัตถุนี่อยู่ในตำแหน่งที่ใกล้กว่าโฟกัสของเลนส์นูนนะครับอันนั้นเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่มากกว่าไอ้กขคเนี่ยรัศมีความโค้งไม่เกี่ยวนะครับอยู่ที่โฟกัสมากกว่าโฟกัสก็ไม่ใช่ต้องน้อยกว่าโฟกัสก็ต้องตอบข้อจอจานถูกนะครับข้อ4ตัวเลข220โวลต์แล้วก็ 1,200 วัตต์ที่กำกับกับเตารีดมีความหมายอย่างไรนะครับ220โวลต์ข้อกอบอกว่าเตารีดนี้ใช้กับไฟที่มีความต่างศักย์220โวลต์เตารีดนี้ใช้กับไฟที่มีความต่างศักย์2,200วัตต์ไม่ใช่นะครับความต่างศักย์นี้ก็ใช้กับโวลต์นะครับ220โวลต์แล้วเตารีดนี้ใช้กับไฟที่มีประจุนี่ก็ไม่ใช่ใช้กับกระแสก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นใช้กับความต่างศักย์220โวลต์เพราะฉะนั้นตอบข้อกอไก่นะครับข้อ5คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในข้อใดที่ใช้รีโมทคอนโทรลสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์เครื่องรับโทรทัศน์นี่ตามบ้านเรือนใช้กันทั้งนั้นนะครับกดเปลี่ยนช่องอะไรเนี่ยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ก็คือคลื่นรังสีอินฟราเรดนะครับอินฟราเรดครับทั้งนั้นก็ทั้งหมดนั้นก็จะเป็นการสรุปของหน่วยที่14นะครับสวัสดีครับ

วันนี้เราจะมาบรรยายสรุปในชุดวิชาอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลทางการเกษตรนะครับในหน่วยที่15ในชุดวิชา90208คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตรนะครับนักศึกษาเนี่ยจะต้องทบทวนหาที่เกี่ยวข้องในหน่วยนะครับเพื่อทำความเข้าใจเพราะว่าก็จะมีเนื้อหาที่สำคัญหลายๆอย่างอย่างเช่นเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือการกระบวนการ input process output แล้วก็ feedback เนี่ยนะครับจะช่วยให้ทำความเข้าใจในเรื่องการทำงานของระบบทั้งหมดภาพรวมนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่เป็น input ทั้งหมดนะครับที่เราจะต้องใช้งานในทางด้านการเกษตรนะครับรวมไปถึงระบบ embed ที่จะต้องใช้เมื่อเราประยุกต์ใช้ระบบ system ของระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยตัวระบบของembed เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อให้การควบคุมมีความอัจฉริยะมากขึ้นนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาที่เราได้ผ่านตากันมาบ้างแล้วนะครับและคราวนี้ก็คือเรื่องของดิจิตอลเนี่ยนักศึกษาต้องทำความเข้าใจในเรื่องของความเป็นดิจิตอลความเป็นลอจิก01นะครับรวมไปถึงความทันสมัยหรือความเข้าใจทางด้านความเป็นดิจิตอลในยุคสมัยใหม่นะครับสิ่งที่สำคัญในความเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลในยุคปัจจุบันนี้ก็คือความเป็นอินเทอร์เน็ตออฟธิงมีความสูงขึ้นมีความประยุกต์มีความอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นตู้เย็นที่เราเคยพูดถึงการลดจนอัจฉริยะอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆนะครับการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยจะต้องผ่านระบบที่เข้าผ่านระบบโทรคมนาคมเครือข่ายและเอาไปผ่านระบบคลาวด์อีกครั้งหนึ่งเพื่อทำการวิเคราะห์นะครับสิ่งสำคัญก็คือการประยุกต์ใช้เนี่ยจะถูกประยุกต์ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ตทุกครั้งนะครับนักศึกษาต้องทำความเข้าใจเรื่องการเอาไปบูรณาการหลอมรวมด้วยนะครับการบูรณาการหลอมรวมอย่างเช่นระบบโครงข่ายแบบมีสายแบบไม่มีสายเนี่ยประยุกต์ร่วมกับเซ็นเซอร์ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้จะช่วยทำให้การประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างรูปนี้ก็คือการประยุกต์ใช้ในเรื่องของการป้องกันสัตว์นะครับในเขตพื้นที่ไม่ให้รถเข้ามาทำอันตรายนะครับหรือจะมาใช้ในการติดตามสัตว์ประเภทต่างๆนะครับคราวนี้ระบบอัจฉริยะที่เราจะพูดถึงและสรุปก็คือระบบ embed ต่างๆที่ถูกใช้งานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีกระบวนการ input process output ที่เราพูดถึงนะครับแล้วก็มี feedback อุปกรณ์เซ็นเซอร์จะถูกต่อใช้งานและรูปแบบการใช้งานจริงก็จะเป็นลักษณะการต่ออย่างในภาพนี้นะครับก็คือจะมีผลการแสดงแบบ LCD display ก็จะเห็นในสนามได้เลยทางด้านขวาบนนะครับรวมไปถึงการต่อมอเตอร์ใช้งานแล้วก็การเก็บ data ไว้เป็นสำหรับการประมวลผลในครั้งถัดไปนะครับสำหรับการแสดงผลสิ่งสำคัญในการติดตามผลเนี่ยก็คือเราสามารถประยุกต์และติดตามผลแบบเรียลไทม์ได้สามารถดูผลและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบทั้งระบบเปิดและระบบปิดหมายความว่าสามารถปรับปรุงอัตโนมัติด้วยระบบ embed นะครับคราวนี้เรื่องของการควบคุมฟาร์มระบบฟาร์มอัจฉริยะเนี่ยมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับระบบฟาร์มเนี่ยก็จะใช้การควบคุมแบบขนาดเล็กมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์สูงนะครับรวมไปถึงการใช้พลังงานที่ต่ำนะครับการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีความยืดหยุ่นและใช้พลังงานในระดับที่ต่ำพอสมควรนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยในระบบของอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการหลอมรวมกันระหว่าง Big Data IoT และก็ Cloud Computing ใช้ร่วมกันนะครับสิ่งสำคัญของ IoT ก็คืออุปกรณ์ทุกตัวจะเคลื่อนที่หรือติดตั้งอยู่กับที่ก็แล้วแต่สิ่งสำคัญคือ Data เนี่ยจะถูกเอามาประมวลผลบน Cloud Computing นะครับระบบ Cloud Computing เนี่ยก็จะถูกผู้วิเคราะห์หรือระบบตัว AI เนี่ยช่วยการวิเคราะห์เอา Big Data เนี่ยมาช่วยประมวลผลทำให้ระบบคิดคำนวณและปรับปรุงและส่งกลับค่าไปให้ IoT ทำงานปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้ระบบการควบคุมทางด้านการเกษตรเนี่ยก็จะสิ่งที่เราพูดไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของกระบวนการ input process output และ feedback เนี่ยก็จะถูกนำมาควบคุมทางด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้นอย่างพวก input ของเซ็นเซอร์เอามาผ่านการควบคุมไปสั่งการให้ตัวกระตุ้นหรือหัวฉีดนะครับทำงานเพื่อกำจัดวัชพืชอันนี้คือกลไกสำคัญที่ทำให้ระบบการทำงานของการควบคุมดิจิทัลเพื่อการเกษตรเนี่ยมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับคราวนี้ระบบการควบคุมแบบทางไกลเนี่ยก็สามารถควบคุมแบบโรงเรือนกระจกอัจฉริยะได้อย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์ภายในการตรวจจับพืชและดินนะครับภายในโรงเรือนก็จะเช็คอุณหภูมิได้รวมไปถึงอุณหภูมิภายในและภายนอกเพื่อนำกลับมาทำงานควบคุมอัจฉริยะนะครับก็คือเราก็สามารถจะควบคุมด้วยระบบ

างไกลผ่านการวิเคราะห์มอนิเตอร์ทางไกลเลยก็ใช้การสั่งการด้วยหุ่นยนต์หรือจะใช้ระบบสมองกลในการช่วยสั่งการนะครับหรือจะไปควบคุมภาคสนามก็ได้นะครับอันนี้คือการวิเคราะห์แบบทางไกลนะครับคราวนี้ก็คือการตรวจจับพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยก็ยังจำเป็นแต่สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการแสดงผลแบบเรียลไทม์และก็การแสดงพารามิเตอร์ของกราฟเป็นสิ่งที่สำคัญของการควบคุมและปรับสภาพให้มีศักยภาพมากขึ้นนะครับสำหรับการติดตามและการแสดงผลของระบบดิจิตอลนะครับหรืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ใช้งานในปัจจุบันเนี่ยเราใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลักเพราะฉะนั้นตัวการแสดงผลก็จะเราหรือจะควบคุมต่างๆเนี่ยก็จะใช้เป็นเบราว์เซอร์หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ได้นะครับในการควบคุมสำคัญคือเราต้องมีซิมหรืออินเทอร์เน็ตใช้งานต่อสม่ำเสมอเพื่อการควบคุมที่มีศักยภาพอินเทอร์เน็ตก็ต้องมีความเร็วในระดับหนึ่งนะครับไม่งั้นเราจะทำงานลำบากในการควบคุมสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นและสามารถจะควบคุมเป็นเรียลไทม์ได้นะครับสิ่งสำคัญของหน่วยที่15อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลทางการเกษตรนะครับจะไม่มีเรื่องของการคำนวณแล้วก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของความเข้าใจนะครับว่าอิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลเนี่ยทำงานยังไงซึ่งเรื่องของจุดประสงค์ของแนวคิดอะไรต่างๆวัตถุประสงค์แผนหน่วยแผนตอนเนี่ยให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ในแต่ละหน่วยหรือตอนเพื่อความกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะครับแต่หลักสำคัญของในหน่วยที่15ก็คือเรื่องของความเข้าใจในความหมายของดิจิตอลแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลทางการเกษตรให้มีศักยภาพไม่จำเป็นจะต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีเสมอไปนะครับแต่ว่าต้องทำความเข้าใจและติดตามเพื่อรู้เท่าทันในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับสำหรับในหน่วยที่15อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลทางการเกษตรนะครับขอให้นักศึกษาโชคดีในการทดสอบในแต่ละครั้งนะครับรวมไปถึงขอให้นักศึกษาทบทวนเนื้อหาแบบทดสอบต่างๆนะครับแล้วก็ศึกษาสื่อเสริมที่ผลิตขึ้นนะครับเพื่อเกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะครับขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบครับสวัสดีครับ

0: าขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรมหาบัณฑิตเพื่อพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์และการจัดการการเกษตรโดยเปิดสอน3หลักสูตรด้วยกันคือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาการจัดการการเกษตรวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสหกรณ์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์025033577 025048046-9
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มทท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
2: อยากจะพัฒนาตัวเองมีความปรารถนามานานว่าเราไม่สามารถถ้ามีโอกาสได้ร่ำเรียนมหาลัยยังกับคนอื่นเขาเพื่อนๆนะเพราะเราเป็นลูกชาวนาการไปมาคมนาคมไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันนี้ลำบากมากก็พยายามหาความรู้ใส่ตัวเองมาสะสมเบื่อเลยมาก็มาเรียนนี่ก็อาศัยประสบการณ์กับวิชาประยุกต์กับวิชาการเขาจากวิเคราะห์อะไรพยายามค้นเรียนไม่เลือกว่าหนังสือชนิดใดเป็นคนนิสัยติดหนังสือชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กครับรักการเรียนมาแต่โอกาสไม่มีก็มาเมื่อแก่เนี่ยเมื่อตอนอายุ

0: 80กว่าแล้วมี92ย่างปีนี้แหละเรียนมาหาความรู้มาสะสมไว้แล้วก็เมื่อโอกาสได้เรียนกศน.จบมัธยม6นะม.6นะครับก็พอดีทางมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่ก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบกศน.มาได้เข้าเรียนปริญญาได้ผมก็ถือโอกาสนี้สมัครเรียนเมื่อเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2544นี่ก็หลายปีครับได้มั่งสอบมั่งอบรมมั่งเนี่ยรับการสอนเสริมอยู่เป็นประจำก็พยายามติดตามข่าวเคลื่อนไหวของนักเพื่อนนักศึกษาด้วยกันอะไรนี้ครับแล้วรักเรียนก็กำลังวังชายยังดีอยู่ผมก็พยายามมานะกัดฟันทนเรียนเอาแล้วก็เคยสอนลูกหลานให้จบญาตีนี่มันก็ย้อนสอนเราค่ะตาหลงบางทีว่าง่ายอ่ะก็ปั๊มให้รู้ตัวก็ลองเรียนดูถ้ามีโอกาสอะไรตั้งใจว่าเราจะเรียนตั้งวิชาไว้ว่าพยายามให้ลูกจบปริญญาเท่าทุกคนครับคือว่าการสอนที่นี่ก็โอกาสให้เราเรียนได้กว้างขวางหาความรู้ตัวเองก็จริงแต่ว่าเราต้องสร้างวิสัยทัศน์ตัวเองเกี่ยวกับการรู้จักจัดระเบียบตัวเองการนั่งการเรียนดูหนังสือเป็นเวลาอีไหนไม่ได้เราก็โน้ตไปเอาติดไปทำงานกลางทุ่งนาเราก็ท่องซ้ำๆต่างๆจริงมันก็ได้เองเป็นความรู้ที่เราว่าวิเคราะห์รูปร่างแบบนี้มันก็ทำได้ไหมเชื่อตอบก็อาศัยความรู้ทั่วๆไปแล้วทางนี้เขาก็สอนดีครับอาจารย์เนี่ยคือเราเรียนนอกชั้นเรียนเนี่ยครับคืออาจารย์มาคดีพบกันมาพ่อก็ดีใจชื่นใจการพูดจาหรือต้อนรับเจ้าหน้าที่ทุกคนนี่ดีมากครับขอบอกด้วยความจริงใจนะก็อยากจะก้าวหน้าก็ต้องร่ำเรียนฝึกฝนพยายามจดจำดูคนที่เขาทำดีขึ้นมาเขาเรียนจบมาเขาเรียนยังไงทำยังไงมีนิสัยยังไงอะไรถ้าไม่จำเป็นพอมีเงินค่าลงทะเบียนเรียนก็มาหัวดีๆมันก็ไหวขึ้นกันก็ได้ความรู้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะช้าก็ที่ประจำเรียนประจำมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาประจำเนี่ยมันก็ไม่ถีกันครับทำรู้สึกว่ามอททำให้เรากล้าแม้เราผ่านงานมาเรากล้าพูดกล้าแสดงออกในที่ประชุมต่างๆนะพอเลี้ยงตัวเองได้ว่าก็ดีใจนะครับเป็นสอนชนิดหนึ่งที่ฝังใจผมอยู่มีลูกจากลูกมีหลานหลังว่าขอให้ดูเนี่ยมอททเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ที่ศึกษาเราเรียนเนี่ยยังตาดียังอุตส่าห์ได้รับปริญญานี่มันก็ความใจมาสู่เราเหมือนกันครับ
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
2: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมานำเสนอระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมของหน่วยที่13นะครับซึ่งในตอนที่ 13.1 เราก็จะมาดูเรื่องของระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับในส่วนของการจัดการพลังงานจะมีพรบการส่งเสริมการรับพลังงานพ.ศ. 2535ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2551นะครับซึ่งก็จะมีทั้งประกาศพระราชกิจฎีกาควบคุมโรงงานปีพ.ศ. 2540ด้วยนะครับซึ่งก็มีผลไปตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมพ.ศ. 2540แล้วก็ในส่วนของกฎกระทรวงซึ่งก็มีประกาศบังคับใช้ไปตั้งแต่12ธันวาคม2538แล้วนะครับในส่วนของวัตถุประสงค์หลักของการประกาศพ.ร.บ.ตัวนี้ออกมานะครับก็จะมีใช้เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ที่จะต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายมีการจ้างงานด้วยการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและก็ประหยัดนะครับและอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงรวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการอนุรักษ์พลังงานขึ้นในประเทศด้วยนะครับแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการให้ความช่วยเหลือขอบเขตของการบังคับใช้พระราชบัญญัติก็จะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือโรงงานควบคุมกลุ่มที่2อาคารควบคุมแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทีนี้เราก็มาดูว่าในลักษณะของการเป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมเขาแบ่งกันยังไงในส่วนของการแบ่งนะครับก็จะเป็นอาคารหรือโรงงานหลังคาเดียวกันหรือหลายหลังก็ได้เพียงแต่ต้องอยู่ภายใต้บ้านเลขที่เดียวกันนะครับมีการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าหรือว่ามิเตอร์ขนาดตั้งแต่ 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไปหรือติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าตัวเดียวหรือหลายตัวรวมกันมีขนาดตั้งแต่ 1,100 kVA ขึ้นไปหรือมีการใช้พลังงานรวมทั้งความร้อนจากไอ้น้ำพลังงานสิ้นเปลืองต่างๆตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาคมของปีนั้นๆเป็นปริมาณ20ล้านเมกะจูลขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนะครับทีนี้ในส่วนของหน้าที่ของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานแบบประจำโรงงานนะครับหรือประจำอาคารควบคุมด้วยซึ่งจะต้องมีจำนวนและคุณสมบัติหน้าที่เป็นไปตามกำหนดในกฎกระทรวงต่อมาก็ต้องจัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงานหรืออาคารควบคุมด้วยปฏิบัติตามคำสั่งของอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาพลังงานนะครับอันนี้จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้พลังงานให้กับกรมส่งเสริมต่อมาเราก็มาดูว่าในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานเราก็จะดูว่ามันคืออะไรกันแน่เราจะใช้เท่าที่จำเป็นเราจะใช้อย่างเหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุดสูญเสียน้อยที่สุดหรือเราจะพูดหรือว่ากล่าวรวมๆนะครับว่าเป็นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตหรือการบริการนั้นๆนะครับทีนี้ทำไมเราต้องอนุรักษ์พลังงานเราก็จะไปดูว่าในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานสิ่งที่เราจะได้คือเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นผลผลิตดีขึ้นทั้งคุณภาพและปริมาณแล้วก็เกิดความปลอดภัยสุดท้ายก็คือจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยปัจจัยที่ส่งผลต่อการสูญเสียพลังงานและค่าใช้จ่ายจะมีอยู่2ปัจจัยหลักจะมี

เรื่องของพฤติกรรมการใช้แล้วก็ประสิทธิภาพของเครื่องจักรในส่วนของพฤติกรรมการใช้ก็จะแบ่งเป็นการใช้ไม่เหมาะสมขาดการบำรุงรักษาที่ดีนะครับในเรื่องการใช้ไม่เหมาะสมก็จะเป็นเรื่องของการใช้ผิดวัตถุประสงค์การใช้ในขนาดที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ประเภทพลังงานที่ใช้สำหรับประสิทธิภาพของเครื่องจักรก็จะเป็นการบำรุงรักษาที่ไม่ดีหรือขาดการบำรุงรักษาเครื่องจักรหมดอายุหรือใช้มานานแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องจักรหรือว่าเทคโนโลยีของเครื่องจักรนั้นมันล้าสมัยนะครับทีนี้เราจะอนุรักษ์พลังงานได้ยังไงในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานจะต้องจัดให้เป็นนโยบายหลักขององค์กรพนักงานทุกคนต้องรับทราบนโยบายอย่างทั่วถึงและก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายมีเป้าหมายมีแผนงานที่ชัดเจนซึ่งทั้งหมดคือการบริหารจัดการพลังงานนั่นเองในขั้นตอนการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานเราก็จะมีทั้งหมด8ขั้นตอนด้วยกันตามกฎหมายที่บังคับให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมจะต้องดำเนินการ 1. จัดให้มีคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน 2. ประเมินสถานการณ์การจัดการเบื้องต้น 3. กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วถึงขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการประเมินศักยภาพการรับพลังงานขั้นตอนที่5การกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานรวมถึงแผนการฝึกอบรมต่างๆขั้นตอนที่6ก็จะเป็นดำเนินการตามแผนตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนขั้นตอนที่7ก็จะเป็นการตรวจติดตามประเมินระบบการจัดการพลังงานขั้นตอนที่8ก็จะเป็นการทบทวนวิเคราะห์และก็แก้ไขระบบซึ่งทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าลูกศรที่เราชี้เรากำลังดำเนินการตามวงจรควบคุมหรือวงจร PDCA นั่นเองเรามาดูว่าขั้นตอนการจัดการพลังงานและผู้รับผิดชอบหลักคือใครในขั้นตอนการจัดการพลังงานทั้ง8ขั้นตอนเราจะดูว่าในขั้นตอนที่1ผู้รับผิดชอบหลักจะเป็นเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุมนั้นๆจะต้องดำเนินการตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขั้นตอนที่2จะเป็นคณะทำงานเป็นผู้รับผิดชอบนะครับขั้นตอนที่3เจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมจะต้องเป็นผู้ประกาศนโยบายขั้นตอนที่4จะเป็นคณะทำงานขั้นตอนที่5ก็จะเป็นคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานขั้นตอนที่6ก็ยังเป็นความรับผิดชอบหลักของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานพอมาถึงขั้นตอนที่7ขั้นตอนการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตรงนี้ก็จะเป็นคณะผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักซึ่งเจ้าของโรงงานจะต้องเป็นผู้แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินขั้นตอนที่8ก็จะเป็นการดำเนินการของคณะทำงานและเจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมนั้นๆขั้นตอนที่1ในการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานในขั้นตอนนี้ถ้าองค์กรจะให้เกิดความสำเร็จในการจัดการพลังงานจะต้องมีคณะทำงานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับองค์กรของตนเองซึ่งประธานหรือหัวหน้าคณะทำงานจะต้องเป็นตัวแทนมาจากผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีความสามารถในการควบคุมการประชุมมีความเข้าใจในระบบการจัดการพลังงานและเป็นที่ยอมรับภายในองค์กรด้วยในส่วนของเลขานุการส่วนใหญ่ก็มักจะให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในองค์กรนั้นทำหน้าที่เป็นเลขานุการเพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านพลังงานและดำเนินกิจกรรมด้านพลังงานได้เป็นอย่างดีส่วนสมาชิกในคณะทำงานก็ควรจะเป็นตัวแทนแผนกหรือหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการใช้พลังงานเช่นหน่วยงานผลิตหน่วยงานซ่อมบำรุงซึ่ง2หน่วยงานนี้จะเป็นหน่วยงานที่ขาดไม่ได้เลยในการดำเนินการเราจะดำเนินการ4อย่างเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการสำคัญอันดับแรกกำหนดโครงสร้าง 2. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 3. จัดทำเป็นเอกสาร 4. เผยแพร่ให้บุคลากรในโรงงาน

ทราบอย่างทั่วถึงในการกำหนดโครงสร้างคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานเราก็จะเห็นว่าเราจะต้องตั้งโครงสร้างขึ้นมามีประธานคณะทำงานมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆซึ่งในแผนภูมิตัวอย่างนี้อาจจะมีน้อยแต่จริงๆในโครงสร้างของโรงงานเราจะต้องกำหนดให้เหมาะสมกับโรงงานซึ่งในการจัดการพลังงานที่ดีควรจะมีคณะทำงานที่เป็นตัวแทนจากทุกๆหน่วยงานที่มีในองค์กร 2. ในการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรม 3. ควบคุมดูแลให้มีการจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบาย 4. จะต้องมีการรายงานผลการดำเนินการให้เจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมทราบ 5. จะต้องเสนอแนะทบทวนในเรื่องนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานให้เจ้าของอาคารหรือโรงงานควบคุมทราบแล้วก็อำนาจหน้าที่ที่6คือต้องสนับสนุนให้เจ้าของดำเนินการตามกฎหมายในขั้นตอนที่3ในเรื่องการจัดทำเอกสารคือจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรหมายความว่าจะต้องประกาศออกมาว่านี่คือโครงสร้างคณะทำงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานโดยจะต้องให้เจ้าของอาคารควบคุมหรืออาคารควบหรือโรงงานควบคุมเป็นผู้ลงลายมือชื่อเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรทราบอย่างทั่วถึงก็คือติดประกาศอาจจะเป็นทำเป็นจดหมายเผยแพร่หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ขึ้นอยู่กับองค์กรนั้นๆว่ามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนนะครับในขั้นตอนที่2ของระบบการจัดการพลังงานคือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นในขั้นตอนนี้หากเป็นองค์กรที่เพิ่งนำระบบการจัดการพลังงานเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกจะต้องจัดให้มีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในองค์กรเบื้องต้นอันนี้เป็นกฎหมายกำหนดเลยแต่ว่าในกรณีที่องค์กรที่เคยทำแล้วหากสามารถที่จะทำได้ทุกๆปีก็จะเป็นสิ่งดีแต่จากประสบการณ์ในการเข้าไปดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานนะครับควรจะมีการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้นโดยใช้ตัวเมทริกหรือว่า EMM metric ที่เราเรียกนะครับซึ่งตัวนั้นเราจะใช้ในการประเมินสถานภาพนะครับเพื่อให้ทราบว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอยู่ที่ไหนแล้วก็นำมาใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและแผนในการดำเนินการจัดการพลังงานในองค์กรได้นะครับสิ่งสำคัญคือการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานจะต้องประเมินให้ครบทุกหน่วยงานย่อยในองค์กรแล้วค่อยนำมาประเมินเป็นภาพรวมขององค์กรอีกครั้งหนึ่งตารางประเมินการจัดการด้านพลังงานหรือว่า Energy Management Metric หรือตัวย่อที่เราเรียกกันว่า EMM นะครับ EMM จะมีทั้งหมด6ด้านด้วยกัน6มิติด้วยกันนะครับมิติแรกคือเรื่องของนโยบายการจัดการพลังงานนะครับมิติที่2จะเป็นการจัดองค์กรมิติที่3เป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจมิติที่4ระบบข้อมูลข่าวสารมิติที่5ประชาสัมพันธ์และมิติที่6การลงทุนซึ่งในแต่ละมิติก็จะมีระดับของการประเมินตั้งแต่0ถึง4นะครับในการประเมินนะครับเราจะให้คะแนนพอเราให้คะแนนแล้วสมมุติว่าเราให้คะแนนได้อยู่ที่คะแนนนโยบายอยู่ที่3คะแนนการจัดองค์กร3คะแนนการสร้างแรงจูงใจ2คะแนนระบบข้อมูลข่าวสาร3คะแนนประชาสัมพันธ์2คะแนนการลงทุน4คะแนนถ้ากรณีอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าจุดอ่อนจุดแข็งเราอยู่ตรงไหนจากภาพรวมตรงนี้เราจะเห็นว่าการลงทุนมีจุดแข็งที่สุดแสดงว่าผู้บริหารให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการจัดการพลังงานแต่เรื่องการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานอาจจะอ่อนไปการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบก็จะอ่อนไปตรงนี้เราก็จะเห็นจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อที่จะนำมาใช้ในการวางแผนการจัดการพลังงานอีกทีหนึ่งในขั้นตอนที่3จะเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานเจ้าของอาคารควบคุมหรือ

ือโรงงานควบคุมจะต้องกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยคือระบุเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานอาจเป็นผลการดำเนินงานของโรงงานเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณที่ใช้แสดงเจตจำนงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย

และพลังงานตรงนี้เจ้าของอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมจะต้องประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานโดยตรวจสอบวิเคราะห์การใช้พลังงานที่มีนัยยะสำคัญค้นหาการสูญเสียและก็มาตรการที่จะลดการสูญเสียนั้นๆในการดำเนินการเราแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันระดับที่1คือระดับองค์กรระดับที่2ระดับผลิตภัณฑ์ระดับที่3ระดับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หลักในเรื่องของการประเมินระดับองค์กรก็จะเป็นพวกข้อมูลการใช้ไฟฟ้าข้อมูลเชื้อเพลิงต่อปีทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมาข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าหรือข้อมูลในการคำนวณหาสัดส่วนการใช้พลังงานแยกตามระบบกรณีอย่างนี้เราแยกตามระบบว่ามีระบบอะไรบ้างระบบปรับอากาศรวมศูนย์ระบบแสงสว่างระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนแล้วก็ระบบอื่นๆนะครับในการประเมินระดับผลิตภัณฑ์ตรงนี้เราจะเป็นการเปรียบเทียบต้นทุนทางพลังงานของการผลิตสินค้าหรือการบริการโดยเราใช้การหาค่าการใช้พลังงานจำเพาะหรือเราเรียกว่าเป็นค่า SEC ในส่วนของการประเมินระดับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หลักเราก็จะเห็นว่าในการดำเนินการโดยรวบรวมข้อมูลตรวจวัดวิเคราะห์เรื่องของขนาดจำนวนการใช้งานปริมาณการใช้พลังงานค่าประสิทธิภาพสมรรถนะการใช้พลังงานหาปริมาณการสูญเสียพลังงานคิดค้นหามาตรการการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของขั้นตอนที่5จะเป็นการกำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานแผนฝูงลมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานซึ่งเจ้าของอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมจะต้องกำหนดเป็นร้อยละของพลังงานที่ใช้เดิมหรือกำหนดระดับของการใช้พลังงานต่อ1หน่วยผลผลิตหรือหน่วยบริการนะครับเป้าหมายรับพลังงานที่กำหนดตู้มาตรการรับพลังงานไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือความร้อนระยะเวลาดำเนินการเงินลงทุนและก็ผลที่คาดว่าจะได้รับในขั้นตอนที่5เป็นการกำหนดเป้าหมายที่เราจะบอกว่าแผนฝึกอบรมกิจกรรมการส่งเสริมรับพลังงานเพราะฉะนั้นบุคลากรของอาคารควบคุมหรือโรงงานควบคุมต้องเข้าร่วมฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจากนั้นจะต้องมีการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมให้บุคลากรภายในองค์กรทราบอย่างทั่วถึงต่อมาเราจะมาดูว่าการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานแล้วก็ตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานเจ้าของควบคุมจะต้องดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานและแผนฝึกอบรมที่เสนอไว้ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการกิจกรรมจะต้องรายงานผลการดำเนินการตามแผนให้คณะทำงานทราบอย่างสม่ำเสมอคณะทำงานต้องตรวจสอบผลการดำเนินการทุก3เดือนจัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินการของมาตรการและพลังงานและการฝึกอบรมจัดทำรายงานผลการตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนพลังงานต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนที่7ขั้นตอนที่7ก็จะเป็นขั้นตอนการดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงานในขั้นตอนนี้จะเป็นเรื่องของการตรวจติดตามการประเมินการจัดการพลังงานซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างน้อยปีละ1ครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะทำงานบวกเจ้าของนะครับซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินลงนามแต่งตั้งเผยแพร่ในส่วนของคณะทำงานจะต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการทุกขั้นตอนส่งให้คณะผู้ตรวจประเมินคณะผู้ตรวจประเมินจะต้องตรวจหลักฐานแล้วก็ผลการจัดการพลังงานว่ามีหรือไม่มีครบถ้วนหรือไม่นะครับคณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานผลการประเมินโดยประธานคณะผู้ตรวจประเมินลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจแล้วก็ส่งรายงานผลการตรวจให้คณะทำงานในขั้นตอนที่8จะเป็นการทบทวนวิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องการจัดการพลังงานในขั้นตอนนี้คณะทำงานจะต้องนำรายงานผลการตรวจประเมินจากคณะผู้ตรวจประเมินมาทบทวนวิเคราะห์และก็แก้ไขข้อบกพร่องโดยประชุมร่วมกับตัวแทนทุกหน่วยงานคณะทำงานจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทบทวนเสนอเจ้าของเพื่อดำเนินการสั่งการลักษณะของรายงานจะต้องเป็นผลสรุปดังนี้ผลการทบทวนแต่ละขั้นตอนกรณีควรปรับปรุงก็ให้ระบุข้อบกพร่องที่พบด้วยผ
พร้อมทั้งระบุแนว

0: ทางในการปรับปรุงเจ้าของอาคารควบคุมนำผลการทบทวนไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการพลังงานให้ดีขึ้นเผยแพร่ผลการทบทวนกรณีพบข้อบกพร่องให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็วในตอนที่2จะเป็นเรื่องของผู้รับผิดชอบพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุมในส่วนนี้กฎกระทรวงกำหนดไว้ว่าเจ้าของโรงงานและอาคารควบคุมต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมแต่ละแห่งคุณสมบัติและจำนวนให้เป็นไปตามขนาดของเครื่องวัดและหม้อแปลงของโรงงานนั้นๆซึ่งคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้รับผิดชอบพลังงานจะต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าจบปวส.นั่นเองมีประสบการณ์อย่างน้อย3ปีนะครับแล้วก็มีผลงานด้านอนุรักษ์พลังงานหรือเป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์หรือทางวิทยาศาสตร์โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยให้เจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมนั้นเป็นผู้รับรองหรือเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันที่อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสหรือเป็นผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทีนี้จะมาสรุปขั้นตอนการแต่งตั้งจำนวนและผู้รับผิดชอบพลังงานนะครับว่าในส่วนของการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเราก็จะเห็นว่าการแจ้งแต่งตั้งเจ้าของโรงงานหรืออาคารก็จะแจ้งแต่งตั้งให้ภายใน180วันโดยที่กรณีที่1ติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าน้อยกว่า 3,000 กิโลวัตต์ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าน้อยกว่า 3,530 กิโลเคVAหรือมีปริมาณการใช้พลังงานน้อยกว่า60ล้านเมกะจูลต่อปีต้องแจ้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอย่างน้อย1คนแต่หากเกินกว่าด้านซ้ายมือก็คือก็จะกลายเป็นกรณีที่2จะต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบพลังงานอย่างน้อย2คนโดย1ใน2คนนั้นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโส1คนนะครับส่วนอีก1คนจะเป็นระดับสามัญหรือระดับอาวุโสก็ได้หน้าที่ของผู้รับผิดชอบด้านพลังงานก็จะเป็นบำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานเป็นระยะระยะปรับปรุงวิธีการใช้พลังงานให้เป็นไปตามหลักอนุรักษ์พลังงานช่วยเจ้าของโรงงานหรืออาคารในการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงช่วยเจ้าของปฏิบัติตามคำสั่งอธิบดีในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในตอนที่ 13.3 จะเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนนี้เราก็จะเห็นว่าแนวคิดในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมเราจะเห็นว่ามันจะมีในเรื่องของการบำรุงรักษาเบื้องต้นก่อนหรือเราเรียกว่าจะต้องใช้แนวคิดของ housekeeping พูดง่ายๆคือดูแลรักษาบ้านก่อนนะครับซึ่งเป็นวิธีง่ายๆไม่เสียค่าใช้จ่ายหรืออาจจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยระยะเวลาคืนทุนสั้นๆ นะครับประมาณ4เดือนการปรับเปลี่ยนกระบวนการเดิมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือว่า process improvement ตรงนี้ก็จะมีระยะเวลาคืนทุน 1-2 ปีหรือในแนวคิดที่3อันนี้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หรือทั้งระบบเลยอันนี้ก็จะลงทุนมากหน่อยนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลาคืนทุนยาวขึ้นก็ประมาณ 2-5 ปีในขั้นตอนการเริ่มการประหยัดพลังงานก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบและก็วิเคราะห์พลังงานเบื้องต้นก่อนก็คือดูว่ามีค่า SEC เท่าไหร่นะครับตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานโดยสำรวจแผนผังของทั้งโรงงานสำรวจว่ามีการใช้พลังงานอย่างมีนัยยะสำคัญในระบบใดตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานอย่างละเอียดนะครับในส่วนของตอนที่ 13.4ก็จะเป็นการตรวจติดตามและประเมินระบบการจัดการพลังงานในข้อกำหนดนี้กำหนดไว้ว่าเราจะต้องดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการพลังงานโดยที่เป็นในขั้นตอนที่7นั่นเองนะครับคือจะต้องมีผู้ตรวจติดตามภายในนะครับจะต้องมีคุณสมบัติว่า เป็นบุคลากรภายในองค์กรซึ่งจะต้องมีอย่างน้อย2คนขึ้นไปมีความรู้ความสามารถและก็เข้าใจในวิธีการจัดการพลังงานมีความเป็นกลางและเป็นอิสระในการดำเนินการส่วนหน้าที่ของคณะประเมินก็จะเป็นการตรวจสอบระบบการจัดการพลังงานองค์กรให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนดตรวจสอบองค์กรให้ดำเนินการบรรลุตามนโยบายจัดทำสรุปผลการตรวจประเมินส่งให้คณะทำงานและเจ้าขององค์กรรับทราบโดยข้อกำหนดตรงนี้เจ้าของโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานโดยผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในภาพของการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานเราจะมีผู้รับอนุญาตอยู่2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือกลุ่มบุคคลธรรมดากลุ่มที่2คือกลุ่มนิติบุคคลทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2กลุ่มจะต้องมีทีมผู้ตรวจที่มีสัญชาติไทยมีใบกว.การจัดการพลังงานผ่านการอบรมการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและก็ไม่ถูกเพิกถอนหรือพักใบอนุญาตนะครับอันนี้เป็นผู้ชำนาญการ1คนและในทีมนั้นจะต้องมีผู้ช่วยผู้ชำนาญการ2คนโดยมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสัญชาติไทยผ่านการฝึกอบรมการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงานไม่ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตส่วนผู้ช่วยผู้ชำนาญการก็ไม่จำเป็นต้องมีใบกว.ในการดำเนินการผู้ตรวจสอบและรับรองจะต้องตรวจสอบการจัดการพลังงานที่โรงงานกำหนดโดยพิจารณาจากรายงานการจัดการพลังงานตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารรวมถึงการสอบถามหรือสัมภาษณ์บุคคลที่ดำเนินการจัดการพลังงานทั้ง8ขั้นตอนนั้นๆหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความถูกต้องก็จะเป็นเรื่องของความสอดคล้องข้อกำหนดไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดซึ่งจะแบ่งเป็นประเภทร้ายแรงและไม่ร้ายแรงกรณีการตรวจสอบปรากฏว่าไม่สอดคล้องแต่ละข้อกำหนดเป็นประเภทร้ายแรงให้สรุปว่าไม่ผ่านการตรวจสอบแต่หากไม่ร้ายแรงให้สรุปว่าผ่านการตรวจสอบแต่ต้องแก้ไขกรณีผู้ตรวจกรณีผลการตรวจสอบไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดผู้ตรวจสอบและรับรองจะต้องเสนอแนะการปรับปรุงให้กับทางโรงงานหรืออาคารควบคุมนั้นๆกรณีผลการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใดๆผู้ตรวจสอบอาจมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงในโอกาสต่อไปในการดำเนินการตรวจสอบผู้ตรวจและรับรองต้องจัดทำเช็คลิสต์หรือว่ารายการตรวจสอบของทั้ง8ขั้นตอนนั้นรวมทั้งผลการประเมินว่ามีหลักฐานไม่มีหลักฐานสอดคล้องไม่สอดคล้องกรณีไม่สอดคล้องก็ต้องระบุประเภทร้ายแรงไม่ร้ายแรงเข้าไปด้วยนำรายงานการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานนั้นส่งให้กับกลุ่มผู้ตรวจสอบและรับรองต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานอย่างน้อยประกอบด้วยรายงานตรวจประเมิน8ขั้นตอนผลการตรวจประเมินและก็ข้อเสนอแนะรายงานจะต้องมีการลงรายชื่อของผู้ตรวจและรับรองทั้งผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อย2คนผู้ตรวจสอบและรับรองจะต้องส่งมอบรายการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบให้เจ้าของโรงงานหรืออาคารควบคุมนั้นๆเพื่อใช้ประกอบกับรายงานการจัดการพลังงานส่งให้กับกระทรวงพลังงานอีกครั้งหนึ่งก็ในส่วนของระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมจะเป็นระบบที่จะช่วยให้โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้นๆจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนทางด้านพลังงานลง
1: ถ้าเรียนมสทได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของกรณีศึกษานะครับในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเคสวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งบ้านเราได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนะครับ เราได้รับ

0: เกียรติจากท่านวิทยากรก็คือท่านดร.เทพรัตน์ก่ำรัศมีนะครับจากอาจารย์ท่านเป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งของศูนย์วิจัย MOVE นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยเลขาธิการและกรรมการผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับอาจารย
0: ์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของรถไฟฟ้า EV ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งมันเป็นเทรนด์ของยุคปัจจุบันจริงๆเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นยิ่งเห็นชัดในยุคของ PM 2.5 มันมาเยอะขึ้น
1: ใช่ครับ
0: อยากให้อาจารย์เล่าเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นกับรถไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยครับ
1: ได้ครับก็ท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะครับก็สวัสดีนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อย่างที่อาจารย์กวิทนะครับแนะนำไปแล้วนะครับก็คือผมมาจากศูนย์ MOVE นะครับก็ศูนย์ MOVE นี่ชื่อเต็มคือศูนย์วิจัยMobility and Vehicle Technology Research Center นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับแล้วก็อีกหมวกหนึ่งนะครับผมทำงานในสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนะครับเป็นคณะกรรมการบริหารสมาคมนี้ด้วยนะครับก็จะมีประสบการณ์โดยตรงนะครับกับทางด้านยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็เลยอยากจะมาแชร์นะครับประสบการณ์ว่าในแนวโน้มของยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในบริบทต่างประเทศนะครับเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีในส่วนของอาคีเทคโนโลยีชิ้นส่วนที่สำคัญนะครับของยานยนต์ไฟฟ้านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมทั้งส่วนท้ายนะครับผมจะพูดถึงในส่วนของการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นเชิงวิชาการบ้างนะครับแต่ว่าจะไม่อยากลงวิชาการลึกนะครับเพราะว่าเราก็คือว่าสามารถศึกษาได้ในหน่วยอยู่แล้วผมจะพูดในสิ่งที่หนังสือไม่มีดีกว่านะฮะครับผมครับอาจารย์ครับ
0: อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องถึงปัจจัยเนี่ยว่าปัจจัยอะไรทำไมถึงคนต้องมาใช้ EV ครับ
1: ก็อย่างในปัจจุบันนะครับที่เป็นข่าวโด่งดังเลยนะฮะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์หลักฐานนิดนึงนะครับทางเชิงวิชาการนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ในปัจจุบันเองนะครับจากงานวิจัยที่ทางเราทำนะครับเราก็ค้นพบว่านะครับปัญหา PM 2.5 เนี่ยเกิดในกรุงเทพตามภาพในกราฟนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับค่ามาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะฮะซึ่งจะเห็นว่าในภาพเนี่ยเราจะมีตัวข้อมูลตั้งแต่ปี2561นะครับถึง2563นะครับซึ่งจะพบว่านะครับปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยจะเกิน50ไมโครกรัมช่วงตั้งแต่ประมาณปลายปีจนถึงต้นปีนะครับซึ่งเป็นช่วงอากาศหนาวช่วงอากาศหนาวนี่เกิดอะไรขึ้นฮะก็คือว่าอากาศเวลารถปลดปล่อยมลพิษเนี่ยไม่สามารถระบายสู่ชั้นบรรยากาศได้ก็สะสมอยู่ที่ข้างล่างชั้นข้างล่างเนี่ยทำให้ไม่สามารถระบายออกสู่ข้างบนได้นะฮะทำให้เราจะเห็นเป็นหมอกควันหรืออะไรต่างๆก็คือหมอกควันที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่า PM เป็นตัวใหญ่แต่ PM 2.5 เนี่ยเรามองไม่เห็นนะฮะและอันตรายมากก็คือว่าเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันตัวจมูกเรานะครับกรองไม่ได้ปอดเรากรองไม่ได้นะครับมันซึมเข้าสู่กระแสเลือดเลยนะครับแล้วก็จะส่งผลต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กเล็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับซึ่งจะมีปัญหาทางระบบทางเดินหายใจแล้วก็ปัญหาอื่นๆทางสาธารณสุขตามซึ่งรัฐบาลเองจะต้องไปเสียงบประมาณในส่วนนี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับและอีกมุมนึงนะครับในภาพด้านขวามือนะฮะพออย่างที่ผมเรียนนะครับพอเกิดมลพิษมันไม่ใช่แค่ PM 2.5 คือที่เราพูดเรื่อง PM 2.5 เนี่ยเพราะว่ามันเป็นอิชชูที่พูดแค่ในตัวเดียวแต่จริงมันมีตัวร้ายอื่นๆด้วยนะครับเช่นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น็อกนะครับแล้วก็ PM ตัวขนาดใหญ่ต่างๆนะครับหรือว่าสม็อกหรือนำไปสู่ตัวไคลเมทเชนจ์นะครับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไม่ตรงตามฤดูกาลเหมือนเดิมนะครับหรือทุกท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องสภาวะโลกร้อนนะครับด้วยนะครับครับผมอันนี้คือปัจจัยที่เราจะต้องมาคอนเซิร์นเรื่องนี้เพราะว่าตัวเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เป็นซีโร่อิมิชชั่นที่ตัวรถนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วทีนี้ไฟฟ้าที่เราใช้ขึ้นเนี่ยโรงไฟฟ้าจะต้องผลิตกำลังไฟเยอะขึ้นเนี่ยมันจะไปสร้างภาระตรงนั้นไหมอันนี้ผมตอบเลยว่ามันก็ใช่ครับแต่ว่าในแผนพลังงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยเรามีแผนที่จะเพิ่มพลังงานสะอาดแทนที่ฝุ่นจะกระจายไปทั่วไปอย่างเงี้ยฮะเราก็ไปควบคุมที่ต้นทางได้ในอนาคตเพราะถ้าเกิดเราสามารถปรับเปลี่ยนในส่วนให้เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นมันก็จะทำให้เราเนี่ยมีอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นครับผม
0: อาจารย์ครับในเรื่องของรถ EV เนี่ยถ้ามองในถึงเรื่องของ PM แล้วเนี่ยมันมีปัจจัยตัวอื่นอีกไหมฮะถ้าในเชิงโครงสร้างแบบมหาภาคอย่างเงี้ยครับ
1: ปัจจัยอื่นๆในมุมของโอเคถ้าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหม
0: ครับใช่ฮะ
1: เช่นก็คือว่ามันยังมีเอฟเฟกต์ต่างๆพอมันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดอะไรขึ้นอย่างที่ผมบอกเกิดภาวะโลกร้อนมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้

0: สัตว์ต่างๆพอต้นไม้อะไรต่างๆมันไม่มีมันตายลงเพราะว่ามีสภาวะโลกร้อนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศมันเกิด impact ระดับสูงหรือถ้าบางคนเคยได้ยินว่าขั้วโลกน้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายจนอาจจะเกิดน้ำท่วมโลกอันนี้เป็นเรื่องที่จริงครับเพราะว่า อีกผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับว่าอีกกี่สิบปีข้างหน้าก็คือว่าจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลทำให้น้ำแข็งละลายเยอะขึ้นเรื่อยๆและทำให้ปริมาณน้ำทะเลสูงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะส่งผลต่อประเทศต่างๆที่อยู่ในบริเวณที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลต่างๆอาจจะจมหายไปซึ่งก็เคยได้ยินกันบ้างอยู่แล้ว
1: ครับอาจารย์แล้วรถยนต์ที่วิ่งกันอยู่บนท้องถนนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอรถควันดำใช่ไหมฮะรถเครื่องยนต์ดีเซลหรือเครื่องยนต์เบนซินอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเห็นอยู่อาจารย์อยากให้อาจารย์ชี้แบบเขาเรียกว่าเห็นโครงสร้างของปัจจัยของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นความแตกต่างระหว่าง EV หรือรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลกับการใช้ก๊าซนะครับว่าเป็นยังไงครับ
0: โอเคครับก็จริงๆสิ่งที่แตกต่างกันนะฮะก็เดี๋ยวขอดูในสไลด์ก็ได้ฮะก็คือว่าจริงๆแล้วพอในส่วนของมันมีมลพิษเกิดขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์กวิศสอบถามเมื่อกี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างโครงการวิจัยนึงที่ทางเราทำอยู่นะฮะก็เลยเราทำร่วมกับตัวนี้เราทำร่วมกับกรมควบคุมมลพิษด้วยนะฮะซึ่งเป็นยูเซอร์โดยตรงที่จะนำไปสู่การออกนโยบายต่อไปนะครับก็คือเราก็มอง3เทคโนโลยีเนาะไม่ใช่แค่ EV อันนี้ผมให้ภาพใหญ่ก่อนภาพแรกนะครับก็คือรถยนต์มาตรฐานที่เป็นเครื่องยนต์ในปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องมีการยกระดับมาตรฐานการปลดปล่อยมลพิษให้สูงขึ้นซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยรถยนต์เนี่ยตัวรถยนต์นะครับ passenger car เนี่ยอยู่ที่มาตรฐานยูโร4นะฮะซึ่งรัฐเนี่ยมีแผนที่ปรับเป็นยูโร5และยูโร6ในอีก1-2 ปีข้างหน้านะฮะทีนี้เราก็เลยต้องมาศึกษาว่าเอ๊ะมาตรฐานยูโร6เนี่ยมันจะต้องติดตั้งอุปกรณ์อะไรเพิ่มนะครับซึ่งทำให้ผู้ประกอบการต้องติดตั้งตัวเนี่ย DPF diesel particulate filter นะครับก็คือพูดง่ายคือฟิลเตอร์คือตัวกรองฝุ่นนั่นแหละตัวกรอง PM นะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือ DOC diesel oxidation catalyst นะครับก็คือว่าเป็นตัวที่จะทำปฏิกิริยากับตัวไฮโดรคาร์บอนที่ออกไปนะครับเพื่อลดน็อกนะครับแล้วก็ไฮโดรคาร์บอนส่วน SCR นะครับ selective catalytic reduction เนี่ยจะลดน็อกนะครับอันนี้จะเป็นระบบที่จะต้องติดตั้งเพิ่มเมื่อมีการมาตรฐานที่ยกสูงขึ้นอันนี้ท่านผู้ฟังไม่ต้องตกใจนะครับก็คือว่ามันจะติดตั้งมากับรถใหม่อยู่แล้วก็คือว่าพอรัฐเนี่ยยกระดับมาตรฐานขึ้นเนี่ยรถพวกรถใหม่เนี่ยจะมีอุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งรถยุโรปเนี่ยมีมาตรฐานยูโร6แล้วด้วยนะ
1: ครับ
0: ยูโร5ยูโร
1: อาจารย์ผมเคยเห็นในข่าวอะฮะเห็นว่ารถเมย์เก่าๆเนี่ยเขาจะติดตั้งตัวเนี้ยเหมือนเขาจะเอามาติดตั้งต่างหากเพิ่มเติมด้วย
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: มันคุ้มค่าไหมครับถ้าเทียบกับการลงทุน
0: คือต้องบอกอย่างนี้ครับคือล่าสุดเนี่ยเราคุยกับวิศวกรบริษัทหนึ่งนะครับก็คือเป็นบริษัทเยอรมันนะฮะเขาดูเรื่องระบบ after treatment ในระดับภูมิภาคเลยทีนี้เขาก็แชร์ว่าในประเทศเยอรมันเองเนี่ยจริงๆมีการสนับสนุนให้ติดตัวกองฝุ่นในรถเก่าที่เป็นรถใหญ
1: ่
0: เพราะว่ารถเราจะเห็นว่าในท้องถนนเนี่ยรถที่ปลดปล่อยมลพิษจริงๆเยอะๆควันดำเนี่ยจะเป็นรถบัสรถสิบล
1: ้
0: อรถใหญ่นะฮะที่เยอรมันเองเนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดพื้นที่ในการวิ่งนะครับเขาก็จะมีสีเหลืองสีเขียวสีอะไรเนี่ยผมจำสีไม่ได้แน่ชัดนะแต่ว่าเขาจะมีการกำหนดสติ๊กเกอร์ว่าถ้ารถอันเนี้ยมาตรฐานไม่ใช่สีเขียวไม่สามารถวิ่งในเขตเมืองได
1: ้อ๋อครับครับ
0: คือจะวิ่งได้แค่รอบนอกถ้าคุณไม่ติดตัวนี้แต่ถ้าคุณติดระบบ DPF เนี่ย diesel particulate filter ตัวกรองฝุ่นเนี่ยจะทำให้คุณสามารถมาตรฐานคุณผ่านคุณก็สามารถวิ่งผ่านในเมืองได้ซึ่งในเมืองไทยก็ยังไม่มีตรงนี้และในงานวิจัยเนี่ยจริงๆเราศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันถ้าย้อนไปที่คำถามอาจารย์ถามว่าคุ้มค่าไหมอย่างประเทศเยอรมันเองเนี่ยเขาก็ต้องซับซิดีตัวเงินด้วยนะครับแล้วก็อย่างเกาหลีเองเนี่ยเขาก็ subsidy ตัวเงินก็ตัวหนึ่งก็อยู่ที่หลายหมื่นบาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าทีนี้ต้องเรียนว่ามันก็อาจจะต้องมีการวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็เรื่องของ infrastructure ที่จะต้องติดให้กับรถเก่าด้วยนะฮะเพราะว่าเท่าที่ผมคุยกับทางวิศวกรเยอรมันเนี่ยมันก็จะต้องมีระบบดีไซน์ที่ดีเช่นระยะของท่อไอเสียเรื่องของตัวไซส์ของตัวกองเองว่ามันแมทช์กับไซส์รถยังไงเพราะว่าถ้ามันไม่แมทเนี่ยต้นทุนคอสต่างๆคือมันใหญ่ไปหรือเล็กไปก็อาจจะไม่เหมาะกับรถแล้วมันจะนำพาซึ่งนำไปสู่เรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นเกินไปนะฮะมันจะต้องบาลานซ์เรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องคิดถึงบริบทต่างๆถ้าถามว่าในเมืองไทยเนี่ยเราก็คือภาครัฐเนี่ยก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็ต้องดูในส่วนของเงินที่จะซับซิดี้แล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับนะครับ
1: ครับพอพูดถึงเรื่องของรถยนต์ดีเซลอย่างเงี้ยฮะเพราะส่วนใหญ่ต่างจังหวัดเนี่ยคนที่มีรายได้ถ้าพูดตรงๆเกษตรกรหรืออะไรต่างๆเขาใช้รถยนต์ดีเซลใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็อายุการใช้งานของรถจะยาวนานแล้วก็ควันดำสูง
0: ครับ
1: ตอนนี้มันมีคนบางคนก็จะใช้รถก๊าซธรรมชาติอย่างเงี้ยข้อแตกต่างถ้าเกิด เรื่องของดีเซลก๊าซธรรมชาติอย่างเงี้ยฮะอาจารย์มันแตกต่างยังไงอีกครับอาจารย
0: ์จริงๆต้องบอกว่างี้จริงๆก๊าซธรรมชาติเนี่ยรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเนี่ยจริงๆดีกว่ารถดีเซลนะฮะเพราะอย่างงี้ฮะต้องอธิบายในเชิงโครงสร้างทางเคมีของเชื้อเพลิงเนาะ
1: ค
0: ือดีเซลเนี่ยก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นไฮโดรคาร์บอนที่มีเชนยาวคือห่วงโซ่คือโซ่ยาวครับมีคาร์บอนหลายตัวนะฮะมันก็เลยทำให้การเผาไหม้เกิดการไม่สมบูรณ์บางเวลาเราจะเผาไหม้ทุกอย่างเนี่ยมันจะคือไม่สามารถสมบูรณ์ได้หมดคือถ้ามันสมบูรณ์คือมันจะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแต่ว่าปกติมันจะต้องเกิดไซด์รีแอคชั่นหรือปฏิกิริยาข้างเคียงแล้วก็จะเกิดตัวที่เราไม่ต้องการขึ้นมานะฮะก็เลยจะต้องมาติดตั้งไอ้ตัวที่เราพูดถึงแต่ทีนี้พอมาถึงแก๊สธรรมชาติเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแก๊สธรรมชาติเนี่ยคือ CH4 นี่มีคาร์บอนแค่ตัวเดียวม
1: ัน
0: ก็เลยทำการเผาไหม้ที่สมบูรณ์มากขึ้นนะครับและอย่างหนึ่งข้อดีของมันเนี่ยคือเวลาลด NGV เนี่ยเวลามันรั่วเนี่ยด้วยความที่แก๊สมันเบาโมเลกุลาร์เวทมันเบาหรือน้ำหนักมันเบาเนี่ยเวลามันรั่วเนี่ยมันลอยขึ้น
1: ม
0: ันลอยขึ้นเลยทำให้เกิดความปลอดภัยในส่วนของนี้นะครับถ้ามันไม่ได้รั่วแบบเยอะมากๆถ้ามันรั่วเล็กน้อยมันก็ลอยขึ้นเลยแต่ถ้ามันรั่วเยอะๆบางทีถ้าเกิดว่าเจอเปลวไฟเจออะไรมันก็อาจจะมีปัญหาแต่ว่าจริงๆแล้วมันพวกนี้มันจะไม่ได้รั่วเยอะมันจะค่อยๆแล้วมันก็ลอยขึ้นไปนะฮะมันก็จะทำให้ไม่เกิดปัญหาในส่วนนี
1: ้
0: แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของแก๊สธรรมชาติคือถ้ามันรั่วเนี่ยตัวมีเทนเนี่ยจริงๆมันก็ส่งผลต่อ global warming สภาวะโลกร้อนเหมือนกันนะครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์ในส่วนนี้และอีกอย่างหนึ่งคือปัญหาของตัว CNG เองเนี่ยคืออย่างที่เห็นถ้าทุกคนเห็นนะครับเวลาเราไปปั๊ม CNG จะต่อแถวรอกันนานมาก
1: ค
0: ันนึงเฉลี่ย 5-10 นาทีซึ่งมันก็จังเป็นปัญหาในส่วนนี้และก็ปัจจุบันราคาตัวเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติเอง NGV ที่เราใช้เนี่ยนะฮะก็มีราคาใกล้เคียงกับ LPG ซึ่งคนก็เลยไม่ได้นิยมไปติด NGV อีกแล้วเพราะว่า1ก็คือเรื่องของราคาที่ไม่สมเหตุสมผลก็คือว่ามันใกล้เคียงกับ LPG 2ก็คือว่าระยะเวลาในการเติมเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปติดแก๊ส LPG เงี้ยคุณใช้เวลาเติมไม่เกิน1นาทีเร็วมากแล้วราคาก็เท่ากันแล้วก็ต้นทุนในการติดตั้งถูกกว่าด้วย
1: ใช่ๆครับ
0: ผมกําลังจะบอกว่าเทคโนโลยี NGV ในปัจจุบันอาจจะไม่เขาเรียกว่ามันในเชิงของต้นทุนเรื่องของราคาเชื้อเพลิงเนี่ยถ้าภาครัฐไม่สนับสนุนต่อเนี่ยผมว่าก็น่าจะเดินยากครับ
1: พอพูดถึงตรงนี้ฮะก็เรื่องของ NGV ติดตั้งก็เทียบไป 50,000 กับ LPG ก็10,000 กว่า
0: ใช่ถูกต้องครับ
1: ซึ่งมันแตกต่างแล้วก็ระยะการวิ่งได้สั้นกว่า NGV ใช่ไหมฮะ
0: ครับถูกต้องครับ
1: LPG แล้วพอเป็นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยครับอาจารย์เคยได้ข่าวว่าคนอยากจะมาเปลี่ยนรถใช้รถไฟฟ้าแล้วระยะทางการวิ่งมันก็ต่ำอย่างเงี้ยมันน่าสนใจยังไงครับอาจารย
0: ์คือในมุมนึงนะฮะก็ต้องบอกว่าเหมือนกับว่าถ้าถามว่าถ้าเป็นคือต้องบอกว่ามันจะต้องอธิบายในส่วนว่าปกติรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันนะฮะเด
1: ี๋
0: ยวผมขอโชว์เรื่องของตัวชนิดนิดนึงแล้วกันครับว
1: ่
0: าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจว่าโอเคปัจจุบันเรามียังไงบ้างนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมอธิบายในเชิงของชนิดของมันก่อน
1: ได้ครับ
0: เพราะว่าผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็คือว่ายานยนต์ไฟฟ้าคืออะไรนะฮะก็คือยานยนต์ไฟฟ้าคือเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์อย่างเดียวหรือมอเตอร์ที่ร่วมกับเครื่องยนต
1: ์ครับ
0: ก็คือว่ามันจะแบ่งเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วชื่อยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างการทำงานของเครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้การขับเคลื่อนร่วมกันนะฮะแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานเนี่ยที่สูญเสียกลับมาในสะสมในตัวแบตเตอรี่ได
1: ้
0: มันก็คือจะทำให้เซฟตรงนี้ไปนะครับอันนี้คือเราเรียกยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดชื่อภาษาอังกฤษชื่อ Hybrid Electric Vehicles หรือ HEV นะครับตามในหน้าจอนะฮะตัวที่2นะฮะชื่อยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid นะฮะก็คือว่าก็จะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาต่อยอดจากไฮบริดนะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนายังมีตัวเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์นะครับแต่ว่างวดนี้เรามีการเติมพลังงานไฟฟ้าจากภายนอกถ้าทุกท่านเห็นจะมีตัวปลั๊กนะครับเนี่ยจะเป็นรูปปลั๊กอยู่ซ้ายมือสามารถชาร์จไฟเข้าไปได้แต่ไฮบริดนี่เราชาร์จไฟเข้าไปเองไม่ได
1: ้
0: ยังใช้การเติมน้ำมันแต่ปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเราสามารถชาร์จทั้งไฟแล้วก็เติมน้ำมันได้นะฮะเอาง่ายๆนะฮะชื่อมันชื่อ PHEV นะครับก็คือเป็นการสามารถใช้ทั้งพลังงานไฟฟ้าที่ชาร์จจากภายนอกแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปได้นะ
1: อาจารย์เทพครับ IHEV เนี่ยที่เป็นบอกว่าใช้พลังงานจากเครื่องยนต์สันดาปแปลงพลังงานกวนไปเป็นไฟฟ้ามั้ยฮะแล้วชาร์จตัวเองหรือเปล่าครับอย่างนั้น
0: ใช่ครับก็คือส่วนหนึ่งก็คือว่าพลังงานส่วนเกินสามารถกลับไปสะสมในแบตเตอร
1: ี่สะสมตัวเอง
0: ใช่ก็คือใช่ก็คือว่ามันทำให้ตรงนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของตัวไฮบริดนะครับแต่ว่ามันยังไม่สามารถชาร์จไฟกับภายนอกได
1: ้ครับ
0: ก็เลยพัฒนาต่อยอดมาเป็น PHEV เพื่อที่จะสามารถชาร์จไฟกับภายนอกได
1: ้ครับ
0: ครับผมทีนี้พอมาในส่วนของเทคโนโลยีถัดไปอีกอันนึงชนิดที่3นะครับก็คือว่าเป็น BEV นะครับหรือ Battery Electric Vehicles นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับงวดนี้จะไม่มีเครื่องยนต์แหละเอาง่ายๆคือยกเครื่องยนต์ออกเลยเราจะมีแต่ตัวมอเตอร์แทนเครื่องยนต์นั่นเองแล้วก็จากถังน้ำมันที่เราเคยมีเราไม่มีถังน้ำมันแล้วเราใช้แบตเตอรี่เลยก็คือว่าเป็นการแบบใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มตัวนั่นเองนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ตรงนี้เองข้อดีของมันก็คือว่ามันก็ไม่มีการปลดปล่อยมลพิษอีกแล้วนะครับแต่2ชนิดแรกคือด้วยความที่มันมีเครื่องยนต์ยังมีระบบเผาไหม้จึงทำให้มีมลพิษอยู
1: ่ครับ
0: นะฮะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือโซฟานะครับก็ยังอีกไกลนะครับเทคโนโลยีนี้ก็คือเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงที่นิยามของนักวิชาการนะครับทั่วโลกก็ยังนิยามเป็น4ชนิดชนิดนี้ก็เป็นหนึ่งในชนิดที่เป็นเรียกว่ายานยนต์ไฟฟ้าเราเรียกว่ายานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงนะครับ Fuel Cell Electric Vehicle หรือ FCEV นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนและใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์เชื้อเพลิงด้วยนะครับก็คือมีการเติมตัวไฮโดรเจนจากภายนอกเข้าไปนะครับแล้วก็มีถังไฮโดรเจนในการที่จะเก็บนะครับซึ่งตัวนี้มันยังไกลเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างแม้แต่ตัวสถานี NGV เองเนี่ยด้วยที่ผมบอกครับก็คือโครงสร้างทางเคมีมันก็คือ CH4 C คือคาร์บอน H คือไฮโดรเจน4โมเลกุลนะครับก็คือว่ายังลงทุนในตัวของสถานีค่อนข้างราคายังสูงเลยแล้วถ้าเกิดเป็นสถานีไฮโดรเจนอ่ะซึ่งมีโมเลกุลแค่2เป็นน้ำหนักเบามากเวลาเราเติมเนี่ยมันจะต้องใช้แรงดันในการเติมอัดเข้าไปในถังสูงมากนะฮะทีนี้เวลาต้นทุนในการสร้างตัวสถานีเนี่ยมีต้นทุนที่มากกว่า NGV หลายเท่าตัวนะครับ แล้วก็เทคโนโลยีมันเนี่ยตัวถังเนี่ยจะต้องมีความทนความดันได้สูงมากเพราะเราต้องอัดเข้าไปในถังมันก็เลยยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่ครับผม
1: คล้ายๆกับ NGV เลยใช่ไหมครับที่อัดเพรสเ
0: ชอร์ใช่แต่ว่าจะสูงกว่าอีกเพราะว่าตัวโมเลกุลที่ผมบอกก็คือมีไฮโดรเจนแค่2แต่ว่าถ้าเกิดเป็น NGV คือ CH4 ก็คือว่ามันมีตัวคาร์บอนอยู่มันก็ยังอัดให้เป็นของเหลวได้อัดเข้าไปในถังได้ง่ายกว่า
1: ครับอาจารย์ถ้าเปรียบเทียบกับโครงสร้างรถยนต์แบบเดิมกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับ อยากให้อาจารย์ฉีกรายละเอียดนิดนึงครับว่ามันเคยได้ยินว่าเดี๋ยวนี้เขาถ้าเกิดเรามีรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยโครงสร้างภายในข้างล่างเราแทบจะไม่ต้องใช้เลยหมายถึงภายในช่วงล่างหรือระบบต่างๆเครื่องยนต์สัญญาบหายใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: รวมไปถึงภายในส่วนอะไรของส่วนล่างจะหายไปอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยครับอาจารย์
0: ได้ครับผมก็เดี๋ยวดูทางในสไลด์เลยครับเพื่อความชัดเจนมากขึ้นนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเราผมทำตัวให้เห็นความแตกต่างระหว่างยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ยานยนต์แบบเดิมนะครับทางซ้ายมือเนี่ย General ICE Vehicles ก็คือว่า ICE เนี่ยย่อมาจาก Internal Combustion Engine นะครับก็คือการเผาไหม้สันดาปภายในนะครับเป็นยานยนต์เครื่องยนต์นะฮะก็คือว่าอย่างแรกเลยคือมันจะต้องมีฟิวแทงถังน้ำมันนั่นเองนะฮะซึ่งทุกคนก็คุ้นเคยอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงปกติก็คือว่าเครื่องยนต
1: ์
0: ที่เป็นตัวเผาไหม้แล้วขับเคลื่อนทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้ถูกไหมฮะแต่การที่รถเคลื่อนที่ไปได้เนี่ยมันต้องมีทรานสมิชชั่น
1: ต
0: ั
1: วส
0: ่
1: ง
0: ไปที่เป็นที่ล้อนะครับไดรฟ์นะครับก็คือทรานสมิชชั่นก็คือส่งไปนะครับแล้วก็มีไดรฟ์นะครับที่ล้อก็คือมีพาวมีอะไรขับเคลื่อนนะครับทำให้รถหมุนไม่ได้นะฮะทีนี้ทางด้านขวามือ EV นะฮะจากที่เราเคยมีฟิวแทงเราไม่มีละเรามีเป็นแบตเตอรี่แทนนะครับเป็นตัวเก็บพลังงานแทนคิดง่ายๆฟิวแทงจริงๆก็เหมือนตัวเก็บพลังงานนะแต่ว่าทีเนี้ยของ EV เนี่ยตัวเก็บพลังงานนะเราเก็บพลังงานในเชิงของไฟฟ้าเราเลยใช้ตัวแบตเตอรี่นะครับทีนี้อีกอันนึงเครื่องยนต์เราไม่มีละถ้าเป็นตัวที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% นะฮะก็เราก็เป็นระบบมอเตอร์เลยนะฮะก็คือมอเตอร์ก็จะมาทำหน้าที่แทนเครื่องยนต์นั่นเองนะฮะแล้วก็ทรานสมิชชั่นนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นระบบอินเวอร์เตอร
1: ์
0: นะครับแทนนะครับก็คือว่าเป็นระบบที่ขับเคลื่อนแทนนะฮะแล้วก็ไดรฟ์เนี่ยยังมีเหมือนเดิมทีนี้ซ้ายมือสุดนะฮะที่เห็นผมจะแยกประเภทเลย energy storage ก็คืออะไรตัวเก็บพลังงานนั่นเองอันเดิมเนี่ยเป็นถังน้ำมันแล้วอันใหม่เนี่ยเป็นแบตเตอรี
1: ่
0: นะครับ generate power อันเดิมก็คือว่าเป็นตัวที่เป็นเครื่องยนต์อันใหม่เนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์นะครับแล้วก็ชิปเกียร์นะครับก็คือตัวคือเวลาเราเผาไหม้เสร็จมันก็ต้องมีตัวเผาขับเพื่อที่จะทำให้หมุนนะครับแล้วก็รถก็วิ่งไม่ได้นะฮะรันเดิมเราก็ใช้ transmission ของ EV เราใช้ inverter นะฮะแล้วก็ตัว drive นะครับก็ยังเหมือนเดิมก็คือยังใช้ระบบการ drive เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันหลักๆนะฮะ
1: แต่ที่สังเกตดูจากภาพนะครับอาจารย์ก็คือความแตกต่างของรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์แบบเดิมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของความเร็ว
0: ครับ
1: ที่อะไหล่ภายในห้องเครื่องต่างๆทั้งตัวถังน้ำมันเองตัวระบบขับเครื่องยนต์มันทำให้รถมันหนักถ้าเทียบกับแบบเดิมแบบเดิมกับแบบใหม่ใช่ไหม EV จะเบาลงขึ้น
0: ครับผมก็จริงๆจริงๆมันก็อยู่ที่ดีไซน์ครับอาจารย
1: ์
0: เพราะว่าถ้าเราใช้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่หรือมอเตอร์ที่ใหญ่แล้วไม่เหมาะกับตัวรถไซส์นั้น
1: อาจารย์ครับในเรื่องของโครงสร้างของรถเนี่ยทุกอย่างมันก็จะเริ่มหายไปมันก็จะกระทบต่อผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมฮะ ความแตกต่างของรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์เดิมเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับในรายละเอียด

0: ครับก็เดี๋ยวดูในสไลด์นะฮะเดี๋ยวผมขออธิบายตามสไลด์มันน่าจะดูง่ายกว่าเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะฮะว่ามันยังไงนะฮะก็อย่างโอเคเดี๋ยวมันเด้งนะฮะโอเคอย่างซ้ายมือสุดนะฮะก็คือว่าคำว่า disappearing parts เนี่ยคือชิ้นส่วนที่จะหายไปนะฮะชิ้นส่วนที่จะหายไปแน่ๆหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเป็นระบบยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% เนี่ยหรือเราเรียกว่า BEV เนี่ย Battery Electric Vehicle เนี่ยเราจะไม่มีเครื่องยนต์ละ engine นะฮะแล้วอีกอันหนึ่งที่เราจะไม่มีคือ intake exhaust ตัวท่อไอเสียนะครับผู้ที่ผลิตตัวท่อไอเสียเนี่ยก็จะลำบากถ้าเราพูดตรงๆเครื่องยนต์กับท่อไอเสียเนี่ยไม่มีละนะฮะตัวระบบ transmission นะครับบางตัวก็หายไปนะฮะแล้วก็มีเรื่องของตัว exhaust ด้วยก็คือว่าตัวช่วงล่างบางอย่างนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของฟิลแทงค์นะครับเรื่องถังน้ำมันแน่ๆนะครับแต่ว่าทีนี้ผมจะบอกว่าตัวเพาอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ดีไซน์เหมือนกันนะครับก็คือมีทั้งหายไปได้หรือว่าจะมีมันก็แล้วแต่ว่าเขาจะดีไซน์ยังไงแต่ว่าที่แน่ๆเอนจินและฟิลแทงค์แล้วก็ตัวท่อไอเสียนั้นไม่มีแน
1: ่ครับ
0: เพราะว่าอย่างต้องบอกว่าอย่างแชร์มีตอนนี้มีรถนึงนะครับแบรนด์ชื่อรถฟอร์มนะครับตัวเทคโนโลยีที่ล้อเขาเนี่ยเขาไม่มีเพานะครับเขาใช้เทคโนโลยีมอเตอร์ที่ล
1: ้อ
0: คือล้อใครล้อมันก็คือมันก็จะไม่มีการfriction loss หรือไม่มีการสูญเสียพลังงานในส่วนที่จะต้องเวลาเราพอไหม้มาแล้วมันจะต้องส่งผ่านหลายที่เนี่ยกว่าจะมาถึงล้อกว่าจะมาหมุนเนี่ยมันก็ทำให้เสียไปหลายต่อใช่ไหมฮะงวดนี้ก็ไม่ละงวดนี้มันก็จะไปที่โดยตรงนะฮะแล้วทีนี้เรื่องของพอมาดู component electrification นะครับ component ของเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านะครับก็จะมี electric pump นะครับมี electric steering system นะครับแล้วก็ electric brake แล้วก็ตัว regenerative brake ก็คือมีการดึงพลังงานกลับมาที่เบรกได้ที่ผมบอกแล้วครับถ้าเป็นระบบยานยนต์ไฟฟ้าคือทุกอย่างมันจะทำให้หนึ่งก็คือประหยัดพลังงานมากขึ้น2ก็คือว่าเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะอันที่3คือ new part ที่จะเกิดขึ้นนะครับชิ้นส่วนคือต้องบอกว่าถ้าผู้ประกอบการคนไหนนะครับผลิตชิ้นส่วนเหล่านี้นะครับก็เตรียมเลยครับก็คือมีตัว drive motor แล้วก็ battery pack นะครับแล้วก็ high voltage component ต่างๆนะครับระบบที่ทำการจัดการเรื่องของพลังงานนะครับ
1: อาจารย์เทพครับถามนิดนึงฮะพอดีเห็นเรื่อง high voltage component เนี่ยฮะมันเราเคยเจอที่ชาร์จ station ที่เป็น AC และ DC เนี่ย
0: ครับ
1: แล้วไอ้ตัว high voltage เนี่ยมันใช้กำลังงานถึงขนาดเท่าไหร่และถ้าผู้ใช้ทั่วไปจะชาร์จกันยังไงบ้างครับความแตกต่าง
0: จริงๆผมให้ภาพนี้ดีกว่าฮะคำว่า high volt เนี่ยก็คือจริงๆถ้าภาษานั้นเขาเรียกว่าเป็น normal charge กับ fast charge เนาะ normal charge ก็คือการชาร์จไฟแบบใช้ AC อย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเป็นการใช้ไฟที่กระแสสลับนั่นเองนั่นแหละก็คือไฟมันก็ไม่ได้แรงมากแล้วก็ต้นทุนในการที่จะลงทุนตัวสถานีเนี่ยมันก็จะไม่สูงมากนะครับก็คืออย่างสมมุติถ้าเกิดว่าเราซื้อไปใช้อย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้รีบร้อนเนี่ยเราก็คือสามารถชาร์จที่บ้านได้ตอนที่เราอ่ะกลับไปถึงบ้าน
1: ครับ
0: เช้าเราก็ใช้ได้เป็นปกติอันนี้เราเรียกว่าการชาร์จแบบ AC หรือ normal charge
1: ครับ
0: นะฮะอีกอันนึงก็คือเวลาที่เราออกไปนอกบ้านแล้วเกิดพลังงานหมดยังถ้ารถเราใช้ไปเนี่ยน้ำมันหมดเนี่ยเราก็ไปเติมตามปั๊มได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่อันนี้ก็คือว่ามันจะค่อนข้างต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยตัวโครงสร้างพื้นฐานเองมันก็ยังไม่ได้รองรับครอบคลุมในส่วนนี้ก็คือว่าเราก็ต้องมีการบริหารจัดการโอเคเราจะขับไปถึงตรงนี้นะต้องไปชาร์จที่ไหนต้องมีการวางแผนค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าจริงๆรัฐเองก็คอนเซิร์นเรื่องนี้เพราะว่าต้องบอกว่าแม้แต่เป็นฟาสต์ชาร์จเองเนี่ยเวลาในการชาร์จก็อย่างน้อยอยู่ที่10ถึง15นาที
1: ครับ
0: ซึ่งมันก็ถือว่าใช้เวลานานแล้วก็อาจแล้วก็คือตัวลงทุนตัวหัวชาร์จเองเนี่ยมันก็มีต้นทุนที่สูงเหมือนกันแต่ว่ามันก็คือว่ามันก็ไข่ครับมันก็คือว่าเราจะเดินยังไงนะครับซึ่งในต่างประเทศเองเขาก็มีตัวหัวชาร์จพวกนี้แล้วครับก็คือว่าถ้าไปดูมาเลย์ก็มีจีนก็มีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรกำลังจะบอกว่าผมเข้าใจนะครับในมุมนึงก็คือคนส่วนใหญ่ก็ยังคอนเซิร์นในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันยังมีปัญหาอีกหลายเรื่องเหมือนกันแต่ว่าก็รัฐเองเนี่ยก็สนับสนุนเต็มที่นะครับก็เดี๋ยวในส่วนของนโยบายต่างๆเดี๋ยวเราก็ได้คุยกันไปครับ
1: ครับคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องของแนวโน้มดีกว่าครับอาจารย์ว่าแนวโน้มของเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้าในโลกและในประเทศเราเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปครับอาจารย
0: ์ครับก็เดี๋ยวดูในสไลด์นะฮะครับผมก็ภาพซ้ายนะฮะ more and more country plan to phase out diesel and petrol car คืออะไรก็คือว่ามีหลายๆประเทศทั่วโลกเริ่มที่จะวางแผนในการที่จะเอาตัวรถเครื่องยนต์ดีเซลหรือและเครื่องยนต์เบนซินออกจากระบบ
1: ครับ
0: คือไม่ให้รถที่ผลิตใหม่ไม่ใช่รถเก่านะหมายถึงว่ารถที่จะ

0: ผลิตเข้ามาผลิตในบ้านเขาเนี่ยคุณจะต้องผลิตรถที่ไม่มีเครื่องยนต์อีกแล้วนะครับอย่างประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาประกาศเลย2025นะ คุณห้ามผลิตรถที่มีเครื่องยนต์ในบ้านชั้นนะนะครับแล้วก็ในนอร์เวย์ออสเตรียแล้วก็เยอรมันเนี่ยก็คืออย่างเยอรมันเนี่ยเขาประกาศ2030นะฮะอินเดียเองเนี่ยเขาก็ประกาศเหมือนกันสโลวาเนียแล้วก็สกอตแลนด์2032นะครับฝรั่งเศสนะครับ2040สหราชอาณาจักรก็หลัง2040ประเทศบางประเทศเนี่ยเขาประกาศหลัง2032อ่ะก็คือผมเข้าใจว่าเขาน่าจะมีการวิเคราะห์เรื่องซัพพลายเชนแหละว่าคือการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนแปลงเร็วๆเนี่ยมันจะกระทบต่อซัพพลายเชนนี่ก็คือว่าเหมือนกับ1ธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆที่ผลิตพาร์ทต่างๆถ้าอยู่ดีทำให้มันหายไปเลยเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยกระทบโดยตรงแล้วก็จะส่งผลต่อการจ้างงานนะครับมันก็เลยจะต้องพิจารณาเรื่องเหล่านี้ให้ครอบคลุมครับ
1: ครับจริงๆเรื่องของการลงทุนในเรื่องของพลังงานไฟฟ้าอย่างรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยฮะปั๊มน้ำมันผมได้ข่าวว่าปตท.และการไฟฟ้าเนี่ยเขาเริ่มลงทุนกับธุรกิจนี้ด้วยการติดตั้งในสเตชันของเขา
0: ถูกครับ
1: แล้วฮะ
0: ครับก็เดี๋ยวผมขอพูด2ภาพก่อนนะครับก็คือตะกี้พูดบริบทของต่างประเทศไปแล้วทีนี้เรามาพูดของบริบทไทยนะครับเดี๋ยวดูสไลด์นิดนึงแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามอาจารย์จะได้เห็นภาพใหญ่ก็คือว่าจริงๆอย่างที่ผมเรียนนะครับรูปขวามือนะครับจริงๆคณะกรรมการพลังงานนะครับเสนอภาครัฐนะครับก็คือว่าอยากเสนอให้ภาครัฐเหมือนกับว่าต้องการให้รถที่จดทะเบียนใหม่นะครับรถจดทะเบียนใหม่ในปี2035นะครับต้องเป็นยานยนต์ไร้มลพิษ 100% และยานยนต์ไร้มลพิษเนี่ยซัด EV ย่อมาจากอะไร Zero Emission Vehicles นะครับคือยานยนต์ที่ไม่ปลดปล่อยมลพิษคำว่าไม่ปลดปล่อยมลพิษนี่เป็นไฮบริดไม่ได้นะฮะ
1: ต้องเป็น
0: เพราะว่าไฮบริดมันมีเครื่องยนต์
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วคือประเทศต่างประเทศเหล่านั้นเนี่ยเขาก็มองแบบนี้เหมือนกันก็คือว่าเขาก็มองว่าต้องเป็นเนี่ยซัด EV เหมือนกัน 100% นะฮะประเทศไทยเองเนี่ยตอนนี้คณะด้วยปัจจุบันนะฮะอัปเดตให้ฟังประเทศไทยเรามีการตั้งคณะกรรมการนโยบายแห่งชาตินะครับเพื่อมาดูเรื่องนี้โดยตรงนะครับเพราะว่าจริงๆเวลาเราจะขับเคลื่อนอะไรเนี่ยเราจะต้องมีเจ้าภาพหลักเพราะว่าไม่งั้นกระทรวงก็ต่างคนต่างทำงานแล้วก็ไม่ได้มาคอมบิเนชันกันในเชิงของ policy นะครับถ้ามีคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติก็จะรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้แล้วมาคุยกันแล้วสามารถเคาะเสนอครม.ต่อไปได้นะ
1: ครับ
0: ทีนี้ของประเทศไทยเองเนี่ยคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติก็กำลังจะเสนอเรื่องนี้นะครับว่าประเทศไทยน่าจะปี2035นะครับก็คือกำลังจะเสนอนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอครม.รออะไรอีกนะครับ
1: อาจารย์ถ้าเกิดมองในของผู้ลงทุนหรือเราเป็นผู้ใช้ครับรวมไปถึงเอนจิเนียร์ต่างๆที่จะใช้งานพวก EV หรือเข้าไปประกอบการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจอย่างเงี้ยฮะเราเหมาะสมที่จะลงทุนไหมครับในช่วงนี้เพราะว่าตอนเนี้ยบริษัทที่จีนก็เข้ามาก่อตั้งโรงงานผลิตในบ้านเราแล้วใช่ไหมฮะรวมไปถึงเรื่องภาษี 0% ที่เกิดขึ้นการพัฒนาที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่ายังไงบ้างครับ
0: คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วทำไมอย่างจีนเนี่ยฮะเขาถึงผลักดันตัว EV เต็มที่ต้องย้อนไปนิดนึงนะลองคิดดูนะฮะเทคโนโลยีเครื่องยนต์เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีจริงๆอ่ะเป็นของทางญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็อเมริกาซึ่งสะสมมาหลายสิบปีมากจีนเขารู้อยู่แล้วว่าเขาตามไม่ทันนะฮะแล้วอีกอย่างนึงคือจีนเนี่ยเขามีแร่ลิเทียมเยอะแร่ลิเทียมเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตแบตเตอรี่นะครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็คือเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยเขามีจุดที่แข็งที่สำคัญเนี่ยเขาก็เลยผลักดันเรื่อง EV เป็นวาระแห่งชาติเพราะประเทศเขาเองเนี่ยมีประชากรเยอะแล้วก็มีปัญหาเรื่อง PM 2.5 มาก่อนเรานะครับแล้วก็คือแบบเมืองเขาบุหรี่เยอะมากเขาก็เลยมองว่าเนี่ยตอบโจทย์ทั้งแง่ของ business แล้วก็แง่ของ environment แล้วก็แง่ของพลังงานด้วย ครบทุกมิติเขาก็เลยดันเต็มที่ฮะถ้าถามว่าในแง่ของการลงทุนเนี่ยถ้าจุดสำคัญที่รัฐกำลังพิจารณาว่าทำไมยังไม่เปิดเรื่องนี้แบบเต็มที่เพราะว่าจริงๆลองคิดดูถ้าเปิดเป็นแบบเสรีจริงๆอะรถที่จะทะลักเข้ามาคือรถจีนนะฮะเพราะรถจีนมีราคาถูกมากแล้วมันจะทำลายซัพพลายเชนในประเทศไทยครับอันนี้คือสิ่งที่ภาครัฐต้องพิจารณาว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาเนี่ยในแง่ของยูเซอร์ได้ประโยชน์แต่ว่าแง่ของอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะกระทบซัพพลายเชนอย่างไรหรือก็กระทบกับห่วงโซ่อุปทานนะครับห่วงโซ่อุปทานนี้ก็คือว่าเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งหมดซึ่งยาวมากแล้วก็มีผลต่อการจ้างงานคนในประเทศเนี่ย 7-8 แสนคนถ้ามันดาเมจแรงๆมันทำให้ผู้คนเนี่ยอาจจะตกงานหรือปิดโรงงานเยอะเลยเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยต้องคิดเรื่องนี้ให้รอบคอบนะฮะแล้วก็ตะกี้คำถามที่อาจารย์ถามว่าแล้วอย่างปตท.เองหรือว่าการไฟฟ้าเองเนี่ยนะฮะเขามีการที่จะทดสอบวิ่งของตัวเองเนี่ยแล้วก็มีสถานีของตัวเองอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าปตท.เองเนี่ยเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็พยายามเปลี่ยนธุรกิจเยอะหนึ่งก็คือเขาก็เริ่มมาสนใจเขาสนใจเรื่องของการพัฒนาตัวสถานีอัปจุไฟฟ้าและเทคโนโลยีการชาร์จไฟนะฮะด้วยนะครับแล้วก็เขาก็มีการรถที่รับส่งพนักงานทดสอบวิ่งนะครับก็คือใช้รถเนี่ย EV นะฮะก็คือแล้วก็ e-gat เองเนี่ยก็มีการดัดแปลงตัวรถน้ำมันไปเป็นรถไฟฟ้าด้วยดัดแปลงนะครับก็คือเป็นรถดัดแปลงนะไม่ใช่รถใหม่นะครับก็คือว่าจริงๆก็คือเขามีทั้งรถดัดแปลงด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นสถานีด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาหลายปีแล้วนะฮะก็เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเทรนเหล่านี้มันห้ามไม่ได้ครับอาจารย
1: ์ครับผมครับอยากขอให้อาจารย์ช่วยสรุปอีกสักเล็กน้อยครับอาจารย
0: ์ครับก็จะเห็นว่าอย่างที่เราผมกับอาจารย์กวิทนะครับคุยกันนะครับผมไม่อยากพูดในเชิงของวิชาการลึกมากๆเพราะว่านักศึกษาแล้วก็ผู้ชมเนี่ยครับสามารถศึกษาได้จากหน่วยอยู่แล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้สิ่งที่ผมแชร์เนี่ยเพราะว่าผมอยู่กับภาคนี้นะครับเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าก็เลยอยากจะแชร์ส่วนของนโยบายแล้วก็ประสบการณ์นะครับว่าโอเคบริบทของไทยเป็นอย่างไรต่างประเทศเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี้ยมันก็จะนำไปสู่ว่าเราจะต้องเจอกับเทคโนโลยีใหม่นี้แล้วเราจะปรับตัวอย่างไรนะครับเพื่อให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปครับ
1: ครับผมสำหรับผมแล้วก็อาจารย์นะครับก็อยากให้นักศึกษาศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากในชุดวิชา97426นะครับวิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์นะครับซึ่งในเนื้อหาของชุดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ในเนื้อหาในหน่วยที่14นะครับ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: สวัสดีครับพบกับชุดวิชา97426วิศวกรรมทางไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ประยุกต์หน่วยที่15กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้งานอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมโดยผมอาจารย์สิทธิชัยเด่นตรีครับในหน่วยนี้นะครับจะมีทั้งหมด3กรณีนะครับวันนี้เราจะยกตัวอย่างในกรณีที่1ก็คือการควบคุมแขนกลไร้สายมีอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือการควบคุมแขนกลไร้สายด้วยแพลตฟอร์ม Arduino ส่วนที่2คือการควบคุมแขนกลด้วยถุงมือไร้สายการควบคุมแขนกลไร้สายด้วยแพลตฟอร์ม Arduino ครับการควบคุมแขนกลไร้สายด้วยแพลตฟอร์ม Arduino ในกรณีศึกษานี้เราได้พัฒนาระบบแขนกลโดยใช้เซอร์โวมอเตอร์ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกลไกหรือข้อต่อในแต่ละส่วนของแขนกลให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการหยิบจับวัตถุขนาดเล็กโดยระบบแขนกลจะถูกเชื่อมต่ออยู่กับ Arduino โดยมีโมดูล Zigbee ในการรับส่งข้อมูลส่วนประกอบก็จะมีส่วนต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาซึ่งระบบควบคุมแขนกลสามารถรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย เราจะใช้โปรแกรม GUI โดยใช้ LabVIEW นะครับในการพัฒนาซึ่ง LabVIEW จะเป็นโปรแกรมที่สามารถต่อยอดหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เพิ่มเติมในอนาคตโดยการออกแบบจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ก็คือส่วนของภาคส่งส่วนที่2ก็คือส่วนของภาครับส่วนที่1นะครับก็คือส่วนของภาคส่งก็จะมี Arduino นะครับมี Arduino มี LabVIEW นะครับโดยส่งข้อมูลผ่านส่วนภาคส่งจะมี Zigbee และมี LabVIEW โดยส่งคำสั่งผ่าน Zigbee มายังส่วนของภาครับโดยที่ส่วนของภาครับนั้นจะรับคำสั่งหรือรับค่าต่างๆที่ตัว Zigbee และนำมาประมวลผลด้วย Arduino เพื่อไปควบคุมยังเซอร์โวมอเตอร์โดยชุดขับเคลื่อนประกอบด้วยโครงสร้างกลไกที่ควบคุมแขนควบคุมแขนทั้ง3ส่วนหรือควบคุมแขนทั้ง3แกนโดยมีมอเตอร์ทั้งหมด3ชุดมอเตอร์เป็นเซอร์โวมอเตอร์และใช้ควบคุมแกนทั้ง3แกนซึ่งการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์จะใช้หลักการควบคุมแบบป้อนย้อนกลับที่ทำหน้าที่ตรวจจับตำแหน่งการหาค่าองศาของการหมุนแล้วส่งต่อไปยังส่วนที่ควบคุมและประมวลผลทำให้สามารถควบคุมความเร็วตำแหน่งอัตราเร่งได้อย่างแม่นยำถูกต้องโดยเซอร์โวมอเตอร์ยังใช้เซอร์โวมอเตอร์แบบชุดเกียร์ทดแรงจึงทำให้มีแรงบิดหรือมีทอร์คเพิ่มขึ้นจึงเหมาะที่จะนำไปใช้เป็นส่วนที่ขับเคลื่อนกลไกแขนกลได้ การใช้บอร์ด Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล AVR ที่พัฒนาแบบ Open Source หรือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านฮาร์ดแวร์และทั้งด้านซอฟต์แวร์โดย Arduino ถูกออกแบบมาให้เขียนโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ได้ง่ายไม่ยุ่งยากการทำงานของบอร์ด Arduino นั้นสามารถควบคุมชุดขับเคลื่อนแขนกลและควบคุมทั้งภาครับและภาคส่งแบบไร้สายโดยการทำงานของ Arduino เริ่มแรกเซอร์โวมอเตอร์แต่ละตัวจะถูกกำหนดค่าเริ่มต้นเอาไว้ที่0องศาจากนั้น Arduino จะกำหนดค่าการสื่อสารแบบอนุกรมนะแล้วส่งข้อมูลคำสั่งออกไปควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วย TWM หรือ Power Width Modulation เป็นซึ่งPower Width Modulation นี้เป็นเทคนิคการ Modulation ให้มีความกว้างของสัดส่วนตามที่กำหนดบนความถี่ของคลื่นพาหะหรือ Carrier Efficiency ที่ต้องการส่งผ่านโมดูล Zigbee นั้นๆภาคส่งก็จะทำการอ่านข้อมูลจากโมดูล Zigbee ภาครับก็จะรับกลับมาประมวลผลที่บอร์ด Arduino เพื่อทำการถอดรหัสต่อไปการควบคุมการสื่อสารแบบไร้สายเราจะใช้ทั้งภาคส่งและภาครับโดยโมดูลเราจะใช้โมดูล Zigbee ที่ย่านความถี่ 2.4 จิกซึ่งเป็นโมดูลการสื่อสารไร้สายแบบอนุกรมมาตรฐานของโปรโตคอล IEEE 802.15 ซึ่งเป็นการทำงานแบบ Wireless Personal Area Network โมดูล Zigbee จะใช้พลังงานขนาดต่ำประมาณ 3.3 โวลต์นะสำหรับการควบคุมวงจรภาคส่งโดยสื่อการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์จะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB การรับคำสั่งก็จะรับคำสั่งที่คอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม LabVIEW ในส่วนของภาครับก็เช่นเดียวกันใช้โมดูล Zigbee นะต่อกับบอร์ด Arduino เพื่อขับเคลื่อนมอเตอร์ที่เป็นชุดแขนกลโดยการใช้เซอร์โวมอเตอร์โปรแกรม LabVIEW นะครับเป็นโปรแกรมที่เป็นกราฟเป็นโปรแกรมโต้ตอบกับผู้ใช้งานหรือเราจะเรียกมันว่า Graphic User Interface หรือ GUI เป็นซอฟต์แวร์ที่เน้นในทางด้านการวัดในทางควบคุมอัตโนมัติโดยโปรแกรม LabVIEW ก็จะประกอบไปด้วย2หน้าต่างก็คือฟอนต์พาเนลแล้วก็ตัวหน้า GUI โดยการเขียนนะครับโปรแกรมจากบล็อกไดอะแกรมนะครับสำหรับการเขียนแต่ละบล็อกไดอะแกรมก็จะมีซอร์สโค้ดที่อยู่ภายใต้บล็อกไดอะแกรมนั้นๆซึ่ง LabVIEW ตัวนี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันในการประยุกต์ใช้เหมือนกันกับภาษา C++ Visual C นะครับหรือ Python แต่ว่าไอ้โปรแกรมตัวนี้นะครับจะถูกพัฒนาในรูปแบบของกราฟิกเบสโปรแกรมมิ่งซึ่งจะแตกต่างจากภาษา C ภาษาที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะครับจะใช้เทคเบสโปรแกรมมิ่งซึ่งก็จะทำงานจากด้านบนนะครับลงมาด้านล่างหรือว่าเขาเรียกว่า data flow นะครับการทำงานแบบ data flow โดยการทดลองควบคุมแขนกลแบบไร้สายนะครับจะทำการรับส่งข้อมูลทั้งในระยะใกล้และระยะไกลโดยปราศจากสิ่งขีดขวางนะครับโดยเริ่มแรกผู้ใช้งานจะกำหนดค่าสถานะเริ่มต้นของโปรแกรมก่อนนะครับโดยการเลือกพอร์ตนะครับเมื่อเราเสียบพอร์ต USB เราก็ต้องเลือกพอร์ตนะครับมันเป็นแบบพอร์ตอนุกรมเลือกบนตัว LabVIEW นะครับโดยการระบุพอร์ตระบุความเร็วในการรับส่งข้อมูลนะครับขนาดของข้อมูลนะครับพอเวลาเรากำหนดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโปรแกรมก็จะเริ่มทำงานนะครับโปรแกรมก็จะรับส่งข้อมูลถ้าเรากดนะครับเราทำปุ่มพาเนลนะครับให้เป็นปุ่มรันนะครับปุ่มพาเนลนะครับให้เป็นปุ่มรันก็จะเริ่มทำงานนะครับรันก็จะเป็นตัวเริ่มทำงานแล้วก็บอกว่าไอตัวปุ่มเนี่ยนะครับไปควบคุมกลไกแขนกลนะครับทั้ง3แกนนะครับแบบเรียลไทม์ก็ได้นะครับโดยแต่ละแกนเนี่ยเราก็จะเลื่อนกำหนดองศานะครับของโซโวมอเตอร์3ตัวเนี่ยนะครับที่แตกต่างกันเราก็จะมีเกตนะครับตัวนี้ก็คือจากตัวบล็อกไดแกรมนะครับเราก็ สร้างเกรดวัดขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือวัดตัวองศานะครับวัดองศาออกมาว่ามอเตอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับหมุนไปแล้วเท่าไหร่บ้างนะครับในหน้าต่างฟอนต์พาเนลเราก็จะโชว์นะครับโดยเราก็สามารถหยุดการทำงานได้นะครับเราก็สร้างปุ่มสต็อปนะครับขึ้นมาการทดสอบในครั้งนี้นะครับก็ทดสอบควบคุมแขนกลไร้สายนะครับทดสอบโดยเริ่มส่งข้อมูลไปควบคุมนะครับในระยะไกลนะครับเริ่มต้นด้วยระยะ20เมตรนะครับก็ควบคุมได้ทั้งหมด20ครั้งก็ควบคุมได้20ครั้งนะครับแล้วเราก็ขยับไปทีละ10เมตรนะครับก็จนกระทั่งนะครับไม่สามารถควบคุมแขนกลได้อันนี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานนะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับหรือในการประยุกต์งานให้สามารถควบคุมนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็คือกรณีที่1นะครับโดยการทดสอบเนี่ยแล้วก็ออกแบบแขนกลออกมานะครับควบคุมผ่านโมดูลไร้สายซิกบีนะครับจากผลการทดสอบที่ได้นะครับก็ได้ระยะที่100เมตรนะครับแล้วหลังจากที่ระยะ100เมตรก็จะมีการควบคุมหรือมีเปอร์เซ็นต์ที่สามารถควบคุมได้เนี่ยนะครับน้อยลงโดยทดสอบทั้ง2แบบนะครับแบบแรกก็คือพื้นที่ว่างนะครับพื้นที่ว่างโล่งและแบบที่2ก็คือพื้นที่ในอาคารนะครับพบว่าพื้นที่ว่างโล่งเนี่ยจะสามารถควบคุมได้ระยะไกลกว่าพื้นที่ในอาคารนะครับต่อการควบคุมแขนกลด้วยถุงมือไร้สายนะครับการแค่ควบคุมแขนกลด้วยถุงมือไร้สายในกรณีศึกษานี้นะครับก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกับกรณีก่อนหน้านี้โดยเป็นการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์มาพัฒนาสร้างต้นแบบนะครับแขนกลสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆนะครับเช่นแขนกลเทียมนะครับสำหรับผู้พิการอวัยวะส่วนตั้งแต่ข้อศอกลงไปนะครับแขนกลในงานอุตสาหกรรมแขนกลทางด้านการแพทย์นะครับโครงสร้างแขนกลต้นแบบนี้ก็จะผลิตโดยการใช้ปริ้น 3D นะครับหรือว่าใช้วัสดุที่เป็นวัสดุพลาสติก ABSซึ่งขึ้นรูปได้ง่ายนะครับในเครื่องพิมพ์ 3D สามารถควบคุมแขนกลนะครับผ่านแบบไวเลสนะครับผ่านโมดูลไวเลสหรือว่าผ่านโมดูลซิกบีรับคำสั่งจากถุงมือด้วยเซ็นเซอร์วัดความโค้งนะครับของนิ้วมือนะครับหรือflexible sensor โดยส่งสัญญาณไร้สายนะครับประมวลผลด้วยบอร์ด Arduino ขนาดเล็กนะครับโดยโครงงานนี้จะกรณีศึกษานี้จะประมวลผลด้วยบอร์ด Arduino Nano นะครับเพื่อส่งสัญญาณไปควบคุมมอเตอร์เซอร์โวเพื่อเชื่อมต่อกลไกนะครับของมอเตอร์นะครับเพื่อให้ขยับนะครับนิ้วมือได้นะครับแขนกลควบคุมด้วยถุงมือไร้สายนะครับจะประกอบด้วย2ส่วนหลักนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์ก็คือส่วนของแขนกลส่วนฮาร์ดแวร์นี้นะครับจะประกอบไปด้วยแขนกลประกอบไปด้วยมอเตอร์เซอร์โวนะครับบอร์ด Arduino และประกอบด้วยโมดูลไวเลสนะครับและอีกส่วนนึงนะครับก็คือส่วนของภาคส่งนะครับก็จะประกอบไปด้วยโมดูลไวเลสโมดูล Arduino นะครับแล้วก็ตัว flexible sensor หรือเซนเซอร์วัดความโค้งงอของนิ้วนะครับด้านฮาร์ดแวร์ก็จะมี2ส่วนนะครับแขนกลนะครับแขนกลก็คืออยู่ส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งขวามือนะครับก็คืออยู่ในส่วนของถุงมือนะครับโดยที่ส่วนของแขนกลนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องศึกษานะครับการออกแบบโมเดล3มิตินะครับซึ่งในกรณีศึกษานี้นะครับจะใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Autodesk Inverter นะครับเพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนนะครับของแขนกล3มิตินะครับซึ่งถอดแบบแขนข้างขวาของหุ่นยนต์นะครับที่ชื่อว่า InMove นะครับออกมานะครับเอามาสร้างนะครับต้นแบบนะครับเพื่อขึ้นรูปนะครับจากเครื่องพิมพ์3มิติให้เป็นแขนกลขึ้นมานะครับโดยที่ชิ้นส่วนที่1นะครับโดยที่ชิ้นส่วนจะมีหลายชิ้นส่วนนะครับโดยออกแบบเรียนแบบสรีระของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยส่วนหลักๆ ก็คือนิ้วมือนะครับฝ่ามือข้อมือนะครับแล้วก็แขนนะครับซึ่งส่วนแล้วก็จะมีส่วนรองรับนะครับส่วนประกอบอื่นๆนะครับเข้ามาด้วยกันนะครับในส่วนของนิ้วมือจะมีทั้งหมด5นิ้วนะครับแต่ละนิ้วนะครับก็จะมีทั้งหมด3ข้อนะครับ3ข้อนิ้วนะครับ

ความกว้าง2เซนติเมตรนะครับส่วนนิ้วกลางนะครับจะกว้างมากกว่านิ้วชี้นะครับ 0.5 เซนติเมตรหรือว่านิ้วกลางมีความกว้าง 2.5 เซนติเมตรนะครับนิ้วนางนะครับก็จะเท่ากับนิ้วชี้นะครับสูง10เซนนะครับสูงนะครับ10เซนกว้างนะครับ2เซนส่วนนิ้วก้อยจะเล็กนะครับกว่านิ้วชี้และนิ้วกลาง 0.5 นะครับเซนติเมตรนะครับหรือมีความกว้างเท่ากับ 1.5 เซนติเมตรนะครับต่อมาคือนิ้วโป้งนิ้วโป้งจะเป็นนิ้วที่ใหญ่ที่สุดนะครับโดยที่นิ้วโป้งนี้นะครับจะมีความกว้างนะครับ3เซนติเมตรนะครับในการออกแบบโดยประมาณการออกแบบโดยประมาณนะครับการออกแบบทั้ง5นิ้วนะครับเราก็จะนำไปขึ้นรูปนะครับ3มิตินะครับในส่วนของฝ่ามือนะครับชิ้นส่วนของฝ่ามือนะครับฝ่ามือจะเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนฝ่ามือเราจะนำเซอร์โวมอเตอร์เข้าไปติดตั้งนะครับรวมทั้งแบตเตอรี่นะครับเข้าไปติดตั้งในฝ่ามือรวมถึงการร้อยสายนะครับหรือการเบรนไวนะครับสายอาจจะใช้สลิงนะครับเส้นเอ็นนะครับหรือเชือกนะครับในการดึงนะครับนิ้วมือนะครับให้เป็นไปตามที่เราต้องการนะครับชิ้นส่วนของข้อมือนะครับข้อมือตัวนี้นะครับจะเป็นชิ้นส่วนที่สามารถโค้งงอได้นะครับซึ่งไปจับกับฝ่ามือแต่ชิ้นส่วนข้อมือจะไม่มีมอเตอร์นะครับในการควบคุมนะครับในกรณีศึกษานี้จะไม่มีมอเตอร์เข้าไปอยู่ด้วยนะครับต่อมาชิ้นส่วนของแขนก็จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนนะครับ2ชิ้นส่วนประกบกันนะครับ2ชิ้นส่วนประกบกันแขนนี้นะครับในส่วนของแขนก็จะมีการใช้ในการเก็บสายไฟนะครับที่เราเดินระหว่างตัวบอร์ด Arduino ตัวมอเตอร์นะครับหรือว่าตัวโมดูล Zigbee ก็ดีนะครับต่อมานะครับเป็นชุดรางหมุนนะครับของเซอร์โวมอเตอร์รางหมุนนี้จะมีทั้งหมด5ชิ้นซึ่งจะเท่ากับจำนวนเซอร์โวมอเตอร์นะครับหรือว่าเท่ากับจำนวนนิ้วมือนะครับเพื่อเราจะไปควบคุมนะครับนิ้วมือแต่ละนิ้วนะชิ้นส่วนต่อมาจะเป็นชิ้นส่วนประกอบนะครับองค์ประกอบที่เราจะเข้าไปใส่ในแขนกลที่เราออกแบบนะครับโดยชิ้นส่วนนี้จะเป็นชิ้นส่วนในการยึดเซอร์โวมอเตอร์นะครับจะมีการวางตำแหน่งเซอร์โวมอเตอร์นะครับและการร้อยสายไฟนะครับจะมีรูร้อยสายไฟและวางตำแหน่งเซอร์โวมอเตอร์ทั้ง5ตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนที่ส่วนย่อยนะครับในส่วนของฝ่ามือนะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่ประกบฝ่ามือนะครับกับตัวนิ้วมือนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนย่อยนะครับระหว่างนิ้วมือนะครับระหว่างข้อต่อนิ้วมือและก็ฝ่ามือนะครับต่อมานะครับจากชิ้นส่วนทั้งหมดนะครับแขนกลทั้งหมดนะครับที่ถูกออกแบบไว้นะครับเราจะนำมาพิมพ์นะครับขึ้นรูปโดยเครื่องพิมพ์3มิตินะครับขึ้นรูปได้นะครับได้นิ้วมือนะครับได้ข้อมือนะครับได้ฝ่ามือนะครับแล้วก็การประกอบนะครับมอเตอร์นะครับในชิ้นส่วนเสริมนะครับมอเตอร์เซอร์โวในชิ้นส่วนเสริมเข้าไปนะครับรูปประกอบนะครับก็จะประกอบเซอร์โวมอเตอร์นะครับติดตั้งเซอร์โวมอเตอร์นะครับแล้วก็ติดตั้งรางนะครับจะมีรางชุดรางนะครับรางยาวๆนะครับเพื่อที่จะใช้ขึงสายนะครับหรือขึงเบนไวนะครับที่จะไปประกอบนะครับกับนิ้วมือนะครับต่อมาก็ประกอบนะครับนิ้วมือนะครับข้อต่อนิ้วมือนะครับส่วนปลายนิ้วนะครับส่วนนิ้วนะครับเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด6ส่วนนะครับนิ้วทั้งหมดจะมีทั้งหมด6ส่วนข้อล่างจะ2ส่วนนะครับข้อบนนะข้อกลาง2นะครับและข้อบนอีก2ซึ่งข้อระหว่างข้อล่างข้อกลางนะครับเราก็จะสามารถที่จะโค้งงอได้นะครับข้อกลางกับข้อบนนะครับเราก็สามารถที่จะโค้งงอนะครับได้นะครับเราก็จะประกอบยึดนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆนะครับรวมทั้งส่วนมือแขนฝ่ามือนะครับเข้าด้วยกันนะครับโดยการควบคุมนะครับเราจะควบคุมแขนกลโดยชุดรหัสคำสั่งควบคุมนะครับผ่านโปรแกรม Arduino IDE

0: นะครับด้วยการทำงานของแขนกลเนี่ยนะครับควบคุมผ่าน Arduino Nano นะครับรับคำสั่งนะครับผ่านสายอากาศนะครับผ่านโมดูลไวเลสนะครับแล้วมาประมวลผลนะครับที่ Arduino Nano นะครับและนำไปควบคุมนะครับมอเตอร์เซอร์โวทั้ง5ตัวนะครับรูปขวามือนะครับเป็นรูปการต่อนะครับอุปกรณ์นะครับที่แสดงการต่ออุปกรณ์ให้เห็นนะครับโดยบอร์ด Arduino ก็จะจำเป็นที่จะต้องมีแหล่งจ่ายพลังงานนะครับให้กับตัวมันนะครับและแหล่งจ่ายพลังงานนะครับให้กับตัวมอเตอร์เซอร์โวด้วยนะครับจากนั้นนะครับการเคลื่อนไหวของแขนกลเนี่ยนะครับเราจะใช้เซอร์โวมอเตอร์เนี่ยในการขับเคลื่อนเป็นหลักนะครับดังนั้นการออกแบบคำสั่งนะครับในการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นี้นะครับเราจะต้องออกแบบคำสั่งนะครับให้เชื่อมต่อกับเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็คือเซนเซอร์ flexibility sensor หรือเซนเซอร์วัดความโค้งของนิ้วมือนะครับโดยที่เซนเซอร์นี้นะครับจะวางทาบนะครับไปกับนิ้วนะครับทั้ง5นิ้วนะครับเมื่อเรางอนิ้วเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะงอไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะวัดค่านะครับที่ได้นะครับจากเซ็นเซอร์ออกมานะครับโดยการออกแบบเราต้องคำนึงถึงรูปแบบที่เราออกแบบ 3D นะครับโดยการออกแบบ 3D นะครับเราไม่สามารถที่จะหุบนิ้วมือนะครับให้มาอยู่ที่0องศาได้นะครับฉะนั้นการออกแบบในกรณีนี้นะครับเราจะหุบนิ้วมือมาอยู่ที่10องศานะครับให้มอเตอร์นะครับจาก180นะครับหุบมาอยู่ที่แค่10องศาเท่านั้นนะครับไม่ถึงขนาดกำมือชิดมือได้เลยนะครับและนะครับการแบมือนะครับด้วยขอบเขตของการออกแบบ 3D นะครับที่เป็นโครงสร้างเราไม่สามารถที่จะให้มันตั้งตรงได้มากถึง180นะครับเราก็จะใช้มอเตอร์เซอร์โวแค่170นะครับให้มีไม่ตั้งเป็นเส้นตรงทั้งหมดนะครับแค่170องศานะครับก็คือเป็นการออกแบบในกรณีศึกษาในกรณีนี้นะครับนำเซอร์โวนะครับไปติดตั้งนะครับในมือนะครับแล้วก็เซนเซอร์ไปติดตั้งด้วยกับถุงมือนะครับแล้วก็เซอร์โวมอเตอร์เนี่ยก็จะใช้พันรอบนะครับจะใช้ได้นะครับถักเปียนะครับเพื่อที่จะให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นนะครับในการเลื่อนนิ้วมือนะครับในสถานะเปิดหรือสถานะปิดนะครับโดยตรวจสอบเซอร์โวมอเตอร์นะครับให้หมุนนะครับให้หมุนตามค่าคำสั่งนะครับที่ได้จากเซ็นเซอร์นะครับโดย Arduino นะครับจะมีรับคำสั่งมาเป็นรับคำสั่งเป็นองศานะครับเป็นองศาเพื่อที่จะควบคุมมอเตอร์ให้หมุนตามองศาที่ต้องการนะครับส่วนถุงมือนะครับถุงมือนี้นะครับก็จะใช้วงจรแบ่งแรงดันนะครับตัวนี้จะมีวงจรแบ่งแรงดันก็คือใช้ค่าความต้านทานอนุกรม2ตัวนะครับค่าความต้านทานตัวที่1นะครับอยู่ต่ออยู่บนบอร์ดนะครับค่าความต้านทานตัวที่2ก็คือตัว flexible sensor นะครับหรือเซนเซอร์วัดความโค้งความนิ้วงอของมือนะครับเมื่อเซนเซอร์นะครับมีการงอตัวนะครับก็จะทำให้ค่าแรงดันนะครับโค้งงอเกิดขึ้นจากการโค้งงอของเซนเซอร์นะครับค่าแรงดันตัวนี้นะครับก็จะส่งค่าเป็นอนาล็อกนะครับไปยังบอร์ดคอนโทรลเลอร์นะครับค่าอนาล็อกตัวนี้นะครับจะมีค่า2กำลัง10นะครับหรือมีค่าทั้งหมด1024นะครับ1024ค่าค่า1024ค่าก็คือค่าตั้งแต่0ถึง1023นะครับซึ่งจะถูกออกแบบซึ่งจะถูกฟังก์ชันนำไปแมปนะครับฟังก์ชันแมปของ Arduino นะครับเอาไปแมปเป็นค่าองศานะครับเพื่อที่จะเป็นค่าองศาในการทำงานของโซโวมอเตอร์นะครับส่งและArduino นะครับจะส่งค่าองศานะครับที่ได้นะครับผ่านโมดูลไวเลสนะครับเพื่อส่งไปยังแขนกลนะครับรับโดยโมดูลไวเลสเช่นกันนะครับผ่าน Arduino ควบคุมมอเตอร์นะครับเพื่อให้ขยับนะครับนิ้วมือ นะครับหลักการทำงานเบื้องต้นนี้นะครับเราก็จะนำมาทดสอบนะครับทดสอบขั้นแรกนะครับเราก็ทดสอบโดยการควบคุมนิ้วมือทั้ง5นิ้วนะครับโดยการกำนะครับถุงมือเซ็นเซอร์นะครับกำถุงมือเซ็นเซอร์ก็พบว่านะครับความโค้งความโค้งงอของนิ้วมือนะครับของมนุษย์นะครับก็จะทำการส่งสัญญาณนะครับเข้าไปส่งค่านะครับป๋าเข้าไปควบให้Arduino นะครับควบคุมโซลโวมอเตอร์นะครับในการกำมือนะครับทดสอบแบบที่2นะครับคือการทดสอบแบบแบมือนะครับโดยการกางนิ้วมือนะครับทั้ง5นิ้วนะครับแบบที่3นะครับการควบคุมนะครับโดยการงอนะครับนิ้วกลางนะครับแล้วก็งอนิ้วนางนะครับเพื่อทดสอบว่าโซโวมอเตอร์นะครับจะสามารถแยกทำงานแบบอิสระนะครับทั้ง5นิ้วนะครับต่อมานะครับได้ทำการทดสอบนะครับในการกำอุปกรณ์นะครับหรือในการหยิบจับอุปกรณ์นะครับซึ่งในการหยิบจับอุปกรณ์นี้ในการหยิบจับวัตถุนะครับจะจำเป็นนะครับจะต้องออกแบบแขนกลนะครับคือหรือการออกแบบแขน3มิติเนี่ยให้มีเท็กเจอร์หรือให้มีความฝืดให้มีมิตินะครับซึ่งก็อาจจะนอกเหนือนะครับจากในส่วนที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้นะครับแต่ว่าในงานการประยุกต์ใช้นะครับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์คอมพิวเตอร์นะครับเราจำเป็นนะครับจะต้องมีความรู้เสริมนะครับหรือมีความรู้รอบตัวนะครับทั้งความรู้ในการออกแบบออกแบบ3มิตินะครับซึ่งจำเป็นนะครับที่จะต้องศึกษานะครับแล้วก็พัฒนานะครับให้มีความคล้ายนะครับหรือมีความใช้งานที่ง่ายนะมีความคล้ายคลึงกับแขนของมนุษย์ให้มากขึ้นนะครับนะครับถุงมือไร้สายนะครับกรณีศึกษาแขนกลนะครับควบคุมด้วยถุงมือไร้สายนะครับก็จะนำเอาศาสตร์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้านะครับวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับคอมพิวเตอร์ประยุกต์นะครับมาสรุปนะครับการทำงานนะครับของแขนกลไร้สายโดยถุงมือไร้สายตัวเนี้ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยภาคส่งนะครับที่มีวงจรแบ่งแรงดันนะครับต่ออนุกรมนะครับ2ตัวนะครับแล้วเราวัดค่าความต้านทานนะครับได้ค่าแรงดันที่เปลี่ยนแปลงจากการโค้งงอของเซ็นเซอร์ออกมานะครับค่าตัวนี้เป็นค่าแบบอนาล็อกนะครับ2024ค่านะครับนำไปแมปนะครับกับ Arduino นะครับเพื่อให้เป็นองศานะครับเพื่อที่จะไปให้ควบคุมนะครับตัวแขนกลโมดูลแบบไร้สายนะครับแขนกลก็จะมีภาครับที่เป็นโมดูลไร้สายเช่นกันทำหน้าที่รับข้อมูลจากภาคส่งนะครับจากถุงมือนะครับส่งค่ามายังโซโวมอเตอร์นะครับแล้วก็โซโวมอเตอร์นี้ก็จะจ่ายสัญญาแบบเพ้านะครับควบคุมนะครับอ่านค่าประมวลผลนะครับตำแหน่งออกมานะครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมของหน่วยที่13เนื่องจากว่าในหน่วยนี้เองจะเป็นเนื้อหาที่เป็นกฎหมายส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแบบฝึกหัดก็เลยจะยกตัวอย่างในเรื่องของการทำมาตรการการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมมาให้นะครับในเรื่องของมาตรการด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งอันนี้จะเป็นระบบที่ในทุกๆโรงงานก็จะมีการใช้งานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยจะยกตัวอย่างนี้มายกตัวอย่างเช่นมาตรการการติดตั้งสวิตช์กระตุกซึ่งใช้กับโคมไฟฟ้าในกรณีที่โคมไฟฟ้าบางโคมเราไม่มีการใช้งานหรือไม่มีคนอยู่หรือเราไม่อยู่ในช่วงเวลานั้นก็จะใช้สวิตช์กระตุกดึงเพื่อที่จะปิดนะครับอุปกรณ์ที่จะปรับปรุงก็จะเป็นโคมไฟฟ้าของหลอดฟลูออเรสเซนต์ในสำนักงานจำนวน120โคมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของอุปกรณ์ที่เราจะทำการปรับปรุงอยู่ก็คือหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบ T8 ที่มีกำลังไฟฟ้า36วัตต์ต่อหลอดนะครับการสูญเสียในบัลลาด ของหลอดฟลูออเรสเซนต์10วัตต์ต่อตัวโคมไฟฟ้าทั้งหมด120โคมจำนวนหลอดต่อโคม2หลอดต่อโคมชั่วโมงการทำงาน8ชั่วโมงต่อวันจำนวนวันทำงานทั้งหมด300วันและค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเราคิดที่3บาท50สตางค์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือว่าเราเรียกถ้าเป็นภาษาบ้านเราเรียกว่าเป็นหน่วยนะครับหน่วยละ3บาท50สตางค์ทีนี้ก่อนปรับปรุงเราก็จะมีข้อมูลที่เราจะนำมาใช้สำหรับการคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายเราจะเห็นว่าจำนวนทั้งหมด120โคมจำนวนหลอดต่อโคมคือ2หลอดต่อโคมเราก็จะเอาไปคูณกับกำลังไฟฟ้าของหลอดและบัลลาดซึ่งกำลังไฟฟ้าของหลอดคือ36วัตต์กำลังไฟฟ้าของบัลลาดก็คือ10วัตต์เราก็จะเอามารวมกันนะครับแล้วเอาไปคูณตัวเลข1ตัวนี้คือตัวเลขของแฟกเตอร์การใช้งานที่ 100% เราก็คูณด้วย1นะครับแล้วเราก็หารพันเพื่อออกมาให้เป็นกิโลวัตต์นะครับก็หลังจากที่เราคูณและหาร 1,000 แล้วเราก็จะได้ 11.04 กิโลวัตต์เราก็เอามาคูณกับชั่วโมงการทำงานคือ8ชั่วโมงต่อวันคูณกับจำนวนวันต่อปีที่เราทำงาน300วันก็จะคิดเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดต่อปีที่ 26,496 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเรามาคิดค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ที่เราบอกไปแล้วข้อมูลเบื้องต้นคือเฉลี่ย3บาท50สตางค์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือต่อหน่วยเราก็เอามาคูณเป็นจำนวนเงิน 92,736 บาทต่อปีหลังปรับปรุงเราก็มาดูว่าหลังจากที่เราติดตั้งสวิตช์กระตุกเข้าไปแฟกเตอร์การใช้งานเราคิดที่ 70% หมายความว่าเราไม่ได้เปิดทิ้งไว้ 100% เหมือนเดิมแล้วพอเราติดตั้งสวิตช์กระตุกเราก็จะมีการดึงสวิตช์ตอนที่เราไม่อยู่เราก็คิดแฟกเตอร์การใช้งานที่ 70% เพราะฉะนั้นการใช้พลังงานไฟฟ้าเราก็จะเปลี่ยนไปจากเมื่อกี้ที่เราคูณแฟกเตอร์ที่1ตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นคูณแฟกเตอร์ที่ 0.7ค่าพลังงานไฟฟ้าก็จะเป็น 7.73 กิโลวัตต์เราก็นำไปคูณจำนวนชั่วโมงและจำนวนวันก็จะได้ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า 18,547 กิโลวัตต์ต่อปีคิดเป็นค่าใช้จ่าย 64,915 บาทต่อปีเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกันเราก็จะเห็นว่าตัวเลขของผลประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าลดลงนะครับ 7,949 กิโลวัตต์ต่อปีเราก็เอาไปคูณว่า3บาท50สตังค์ต่อหน่วยเราก็จะได้ 27,822 บาทต่อปีอันนี้คือเงินที่เราประหยัดได้นะครับต่อปีเราก็ไปดูว่าในภาพการลงทุนนะครับในภาพการลงทุนค่าสวิตช์ติดตั้งนะครับชุดละ150บาทรวมเป็นจำนวนเงิน 18,000 บาทนะครับเราก็มาคิดระยะเวลาคืนทุนโดยเราก็จะเอาเงินลงทุนเป็นตัวตั้งหารด้วยผลประหยัดก็คือ 18,000 หารด้วย 27,822 เราก็จะได้ระยะเวลาคืนทุน 0.65 ปีหรือประมาณ7เดือนกว่าๆนะครับอันนี้คือในเรื่องของระยะเวลาคืนทุนในส่วนของกรณีตัวอย่างที่2ก็จะเป็นเรื่องของมาตรการด้านระบบไฟฟ้าแสงสว่างเหมือนกันนะครับในส่วนนี้เราก็จะมีมาตรการในเรื่องของการใช้หลอดประหยัดพลังงานชนิดหลอด LED จำนวนที่ปรับปรุงก็คือจำนวน500หลอดข้อมูลเบื้องต้นหลอดฟลูออเรสเซนต์T8 ที่เรามีอยู่36วัตต์ตลอดนะครับสูญเสียในบัลลาด10วัตต์ต่อตัวกำลังไฟฟ้าของหลอด LED 18วัตต์หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่จะเปลี่ยนเป็นหลอด LED ก็คือ500หลอดชั่วโมงการทำงาน11ชั่วโมงต่อวันวันทำงาน300วันต่อปีและค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือ3บาท50สตางค์เหมือนเดิมก ่อนปรับปรุงค่าพลังงานไฟฟ้าเราจะ

0: หาก่อนว่าในส่วนของค่าพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดจำนวน500หลอดของหลอดฟลูออเรสเซนต์คูณกับกำลังไฟฟ้าของหลอดบวกกับกำลังไฟฟ้าของบัลลาดหารด้วย 1,000 เราจะได้ค่าพลังงานไฟฟ้า23กิโลวัตต์จากนั้นเราก็จะนำไปคูณกับชั่วโมงทำงานคูณกับจำนวนวันทำงานเราก็จะได้ค่าพลังงานไฟฟ้าต่อปีที่ 75,900 กิโลวัตต์ชั่วโมงคิดเป็นค่าใช้จ่าย 265,650 บาทต่อปีอันนี้คือค่าก่อนการปรับปรุงหลังการปรับปรุงเราก็จะมีการเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ขนาดกำลังไฟฟ้า18วัตต์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคูณด้วยจำนวนหลอดทั้งหมด500หลอดกับ18วัตต์ของหลอด LED หารด้วย 1,000 เราก็จะได้ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า9กิโลวัตต์จากนั้นเราไปคูณด้วยชั่วโมงทำงานคูณด้วยจำนวนวันทำงานต่อปีเราก็จะได้ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปีที่ 29,700 กิโลวัตต์ชั่วโมงคิดเป็นค่าใช้จ่าย 13,950 บาทต่อปีนี่คือค่าหลังการปรับปรุงในส่วนของตัวผลประหยัดนะครับเราก็จะเห็นว่าพลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุงของเราที่ 75,900 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเราก็จะเอามาลบด้วยพลังงานไฟฟ้าหลังการปรับปรุงเราคือ 29,700 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีเราก็จะเหลือพลังงานไฟฟ้า 46,200 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีคิดเป็นค่าใช้จ่าย 161,700 บาทต่อปีในเรื่องของการลงทุนนะครับในเรื่องของการลงทุนสมมุติว่าหลอด LED ที่เราจะเอามาเปลี่ยนราคาหลอดละ 1,100 บาทเราก็เอา 1,100 ไปคูณ500เราก็จะเป็นเงินลงทุนทั้งหมด 550,000 บาทนะครับระยะเวลาคืนทุนเราก็เอาเงินลงทุน 550,000 บาทหารด้วยผลประหยัดของเราคือ 161,700 บาทเราก็จะได้ระยะเวลาคืนทุนที่ 3.4 ปีนะครับหรือว่าประมาณ3ปี4เดือนประมาณนี้นะครับก็ในส่วนของระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมในส่วนของแบบฝึกหัดนักศึกษาเองต้องไปอ่านทบทวนในตอนที่ในหน่วยที่13ของเราอีกทีนึงเพราะว่าในเรื่องของระบบการจัดการพลังงานถ้าในเรื่องของการคำนวณมันไม่ได้มีเฉพาะในเรื่องของระบบแสงสว่างยังมีเรื่องของค่าการปรับปรุงเรื่องของ power factor ในเรื่องของการปรับปรุงทางด้านความร้อนอย่างอื่นอย่างเช่นในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องของเครื่องปรับอากาศก็มีนะครับก็จะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพราะนั้นก็อยากให้นักศึกษาหรือผู้สนใจไปอ่านเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ยกตัวอย่างนะครับในแบบฝึกหัดว่ามีเนื้อหาอย่างไรบ้างนะฮะครับก็เดี๋ยวดูเลยนะครับผมครับสำหรับตัวสิ่งแรกนะครับที่เราต้องทราบนะครับก็คือว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับจากถ้าเกิดว่าได้ดูในส่วนตัวหน่วยนะครับแล้วก็ตัวคลิปวิดีโอผมก็อธิบายเรื่องนี้นะครับก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยตัวยานยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะครับ1ก็คือยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดนะครับเป็นยานยนต์ที่ผสมผสานระหว่างตัวขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็มอเตอร์นะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็คือยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบปลั๊กอินนะครับก็คือเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่มีการผสมผสานนะครับระหว่างเทคโนโลยีเครื่องยนต์และเทคโนโลยีระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าไฮบริดปลั๊กอินเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มีการสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าเข้าไปในตัวรถได้แล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปได้นะครับแต่ว่ายานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่สามารถชาร์จไฟเข้าไปได้แต่ว่าตัวนี้จะสามารถทำได้นะครับทั้งสองอย่างส่วนยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับก็คือเป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ไม่สามารถเติมน้ำมันได้อีกแล้วนะครับก็คือเป็น 100% ยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือว่าตัวนี้จะมีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์นะครับแล้วก็ตัวเก็บพลังงานก็เป็นแบตเตอรี่นะครับ ก็คือตัวนี้ก็คือต้องมี

การชาร์จไฟเข้าไปนะฮะตัวที่4นะครับเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงนะครับก็คือใช้ตัวเซลล์เชื้อเพลิงนะครับเป็นตัวที่ผลิตพลังงานนะครับแล้วก็จะมีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนนะครับเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเนี่ยคือเวลาเราเติมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่จะเป็นเชื้อเพลิงนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเราก็เลยแยกเป็น4ประเภทนะครับตามหลักวิชาการของเอกสารในต่างประเทศแล้วก็มีผู้พูดถึงมากมายในส่วนของวิชาการไทยด้วยครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลในส่วนของจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยที่มีการแยกประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าไว้ตามอันนี้นะครับก็ในโจทย์ตะกี้นะครับจะเห็นว่าผมก็เลยทำเป็นปรนัยนะครับก็คือว่ามีข้อกอไก่ขอไข่ขอควายและงองูและจอจานนะฮะก็คือคำตอบก็คือว่ามันก็ต้องมี4ประเภทถูกไหมฮะส่วนขอไข่เนี่ยก็คือว่ายานยนต์ไฟฟ้ามี3ประเภทเนี่ยก็ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าถูกแบ่งเป็น4ประเภทส่วนข้อคอควายนะครับก็แบ่งเป็น3ประเภทนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีไฮบริดยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินแล้วก็มีเซลล์เชื้อเพลิงซึ่งยังขาดตัวยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นตัวยานยนต์ไฟฟ้าแบบ 100% นะครับแล้วก็งองูนะครับยานยนต์ไฟฟ้าถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับก็ไม่ใช่นะครับก็คือว่าอันนี้ก็คือถ้าศึกษาในหน่วยก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีซอร์ชนะครับว่าเรามีการนิยามอย่างไรนะครับแล้วก็จอจานนะครับยานยนต์ไฟฟ้าถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องนะครับผมและอีกอันนึงนะครับในตัวหน่วยนะครับผมจะพูดถึงของนโยบายของประเทศไทยจริงๆว่านโยบายของประเทศไทยเนี่ยเรามีการตั้งเป้าอย่างไรในปี2036นะฮะก็คือว่ากระทรวงพลังงานเองเนี่ยเราก็มีการตั้งเป้านะครับว่าจะต้องมีรถยนต์ไฟฟ้านะฮะคำว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยของประเทศไทย 1.2 ล้านคันเนี่ยก็คือรถที่เป็น PHEV และ BEV นะฮะไม่รวมไฮบริดนะครับก็คือว่าจะต้องมี 1.2 ล้านคันนะครับอันนี้จะเป็นตัวรถนะครับรถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าจะต้องมี690แห่งนะครับเพื่อรองรับการเกิดขึ้นของรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งส่วนที่สำคัญเลยถ้าเกิดเราสนับสนุนเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแต่เราไม่ได้สนับสนุนตัวโครงสร้างพื้นฐานหรือสถานีที่จะเติมพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเดินได้นะครับเพราะว่ามันก็เหมือนไก่กับไข่ซึ่งมันจะต้องทำให้มันคู่กันนะครับก็คือว่าเราสนับสนุนมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดรถแต่ไม่มีสถานีที่จะเติมมันก็อาจจะทำให้ไม่เกิดนะฮะก็คือตะกี้ถ้าเกิดย้อนไปนะครับดูที่โจทย์นะครับคำตอบก็คือข้อกอไก่นะฮะส่วนข้อกอไข่เนี่ยก็คือ 1.3 ล้านคันนี่ก็จะไม่ใช่นะครับข้อควาย 1.3 ล้านคันแล้วก็ข้ององูก็คือรถยนต์ไฟฟ้า 1.4 ล้านคันนะครับแล้วก็จอจานรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน 1.4 ล้านคันนะครับแล้วก็ตัวสถานีนะครับอาจจะจำนวนอาจจะถูกต้องแต่ว่าด้วยนโยบายรัฐกำหนดไว้ที่ 1.2 ล้านคันครับก็คำตอบก็จะเป็นข้อกอไก่นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะฮะสิ่งที่สำคัญเลยเราจะต้องรู้นะครับว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีตัวเทคโนโลยีหลักๆอะไรบ้างหรือเรียกหรือคีย์เทคโนโลยีนะครับหนึ่งก็คือว่ามันก็จะมีระบบที่ผมพูดเสมอก็คือว่าระบบมอเตอร์ขับเคลื่อน traction motor ที่จะมาแทนเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็ระบบควบคุมอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ตัวระบบกักเก็บพลังงานหรือเราเรียก energy storage นะครับแต่ว่าในรถเนี่ยenergy storage เนี่ยคือตัวกักเก็บพลังงานก็คือว่ามันพูดได้ในหลายมิติถ้าไม่ใช่ยานยนต์ไฟฟ้ามันก็อาจเอาไปใช้ในธุรกิจอื่นได้ด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดในรถเนี่ยเราจะใช้คำว่า battery นะครับแล้วก็ข้อคอควายนะครับหน่วยควบคุม battery battery management system เนี่ยก็คือระบบการจัดการแบตเตอรี่นะครับพลังงานนะครับก็คือว่ามันจะต้องมีการควบคุมนะครับการใช้งานของตัวพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออุปกรณ์ควบคุมการชาร์จไฟที่ติดตั้งในตัวรถนะครับเราเรียก onboard charger นะครับซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมพวกนี้ก็จะมีอยู่ในหน่วยนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมก็แสดงโจทย์ให้เห็นว่าอ๋อคำถามข้อนี้คือข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญของยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือตอบข้อจอจานนะครับมันชัดเจนแล้วก็คือเครื่องยนต์สันดาปภายในเพราะว่ารถเนี่ยก็คือว่าไม่ตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็จะไม่ใช่ตัวที่สำคัญอีกต่อไปของยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือว่ามันก็จะหายไปนะครับในอนาคตนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่นักศึกษาควรจะต้องทราบนะครับก็คือว่าในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเองเนี่ยเขาก็ได้ให้คำนิยามของขนาดของโรงงานอุตสาหกรรมนะครับตามปริมาณกำลังไฟฟ้านะครับก็คือแบ่งกำลังไฟฟ้าออกเป็นกี่ขนาดด้วยกันนะครับในปัจจุบันเนี่ยแบ่งออกเป็น3ขนาดด้วยกัน1ก็คือโรงงานขนาดเล็กนะครับซึ่งมีกำลังไฟฟ้าที่ไม่เกิน30 kVA นะครับหรือว่ากิโลโวลต์แอมแปร์นะครับแล้วก็โรงงานขนาดกลางนะครับความต้องการไฟฟ้าอยู่สูงสุดอยู่ที่30ถึง

0: 1,999 kVA นะครับแล้วก็โรงงานขนาดใหญ่อยู่ที่ความต้องการกำลังไฟฟ้าอยู่ที่2MVA นะครับเมกะโวลต์แอมแปร์นะครับก็คือมีไซส์ขนาดใหญ่ก็คืออย่างที่ทราบอะครับก็คือโรงงานหรือว่าโรงไฟฟ้าต่างๆมีกำลังการกำลังพลังงานที่แตกต่างกันแต่ว่ามันก็มีคำจำกัดความนะครับที่แบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือเป็นสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องรู้นะครับอย่างข้อกอไก่เนี่ยฮะก็คือว่ามันก็คือว่าขนาดของโรงงานเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทโรงงานขนาดเล็กมีกำลังไม่เกิน20 kVA นะครับซึ่งไม่ใช่นะครับปัจจุบันกำหนดที่ไม่เกิน30 kVA นะครับแล้วก็โรงขนาดกลางอยู่ที่20ถึง 1,999 ซึ่งไม่ใช่มันอยู่ที่30ถึง 1,999 นะครับต้องระวังตัวเลขตรงนี้ดีๆนะฮะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อขอไข่นะครับอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วก็มันก็จะมี3ขนาดด้วยกันนะครับแล้วก็แบ่งเป็นตามกำลังของมันนะครับครับผมแล้วก็มีข้อถัดไปนะฮะก็จะมีในส่วนของอีกอันนึงนะครับในการบำรุงรักษาตัวระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานนะครับแบ่งออกเป็นกี่ประเภทด้วยกันนะครับ1ก็คือมันจะแบ่งออกเป็น2แบบด้วยกันก็คือว่าปกติแล้วอุปกรณ์เนี่ยมันก็จะเสื่อมตามอายุการใช้งานกับเสื่อมแบบทันทีคือเสื่อมตามอายุการใช้งานเนี่ยจริงๆก็คือว่ามันจะมีการันตีอยู่แล้วพวกนี้ก็คือว่าเราสามารถดูที่เวลาเราซื้อมามันก็จะมีการันตีรับรองมันก็จะบอกอายุการใช้งานนะฮะแต่ว่าการเสื่อมสภาพทันทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ควบคุมได้ยากแต่ว่าเราก็ต้องมีแผนที่จะจัดการกับมันเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเรามีการผลิตอยู่ในลายอย่างเงี้ยฮะแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นแบบนี้เนี่ยเราจะมีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องวิเคราะห์ให้ดีนะครับว่าถ้าเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นจะต้องมีการแก้ไขอย่างทันทีอย่างไรนะครับแต่ว่าการเสื่อมตามอายุการใช้งานเนี่ยมันคงไม่มีประเด็นเพราะว่ามันเห็นอยู่แล้วว่ากี่ปีจะต้องมีการเมนเทนแนนซ์นะฮะทีนี้ในส่วนของแบบฝึกหัดเนี่ยนะฮะมันก็คำตอบที่ถูกต้องคือข้อกอไก่นะครับแบ่งเป็น2แบบด้วยกันนั่นคือการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานแล้วก็การเสื่อมสภาพแบบทันทีนะฮะส่วนข้ออื่นๆเนี่ยเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดได้นะฮะซึ่งนิยามพวกนี้มันก็จะอยู่ในหน่วยอยู่แล้วฮะก็คือเราก็คือสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับจากรายละเอียดในหน่วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของเพิ่มเติมนะครับก็จะมีโอเคนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ตัวแบบฝึกหัดอีกข้อนึงนะฮะก่อนที่จะนี่นะฮะก็จะมีข้อใดไม่ใช่ยานยนต์ไฟฟ้านะฮะก็คือว่าอย่างที่เรียนนะครับเราก็มีช้อยให้เลือกนะครับกอไก่ยานยนต์สันดาปภายในขอไข่ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดคอควายยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอินแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะครับก็แล้วก็อีกอันหนึ่งคือถูกทั้งข้อขอไข่ขอควายและงองูนะครับก็คือว่าข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับคือข้อที่ไม่ใช่ยานยนต์ไฟฟ้าคือข้อกอไก่นะครับก็คือยานยนต์สันดาปภายในนะครับเพราะข้ออื่นก็คือสามารถไปดู definition ได้ว่าพวกนี้ก็คือยังถือว่าอยู่ในนิยามของคำว่ายานยนต์ไฟฟ้าครับครับผม
1: จากที่ได้เห็นกรณีศึกษานะครับ2กรณีศึกษาตัวอย่างนะครับโดยการควบคุมนะครับแขนกลนะครับโดยโมดูล Arduino นะครับซึ่งมีการเขียนโปรแกรมได้ทั้ง2แบบนะครับแบบกราฟิกเบสหรือแบบเทคเบสนะครับโดยการเขียนโปรแกรมนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญนะครับของแต่ตัวละบุคคลนะครับในการเลือกใช้โดยในการประยุกต์ใช้งานนี้นะครับสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดนะครับจะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับในเอกสารก็คือการออกแบบ3มิตินะครับที่การออกแบบแขนกลซึ่งการออกแบบ3มิตินี้นะครับจะไม่มีการอธิบายนะครับไว้ในเอกสารนะครับจำเป็นที่นักศึกษานะครับจะต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากเอกสารนี้เพิ่มเติมอีกนะครับนะครับต่อมานะครับคำถามนะครับในส่วนของท้ายบทนะครับคำถามที่1นะครับจงบอกส่วนประกอบของระบบการควบคุมแขนกลไร้สายด้วยแพลตฟอร์ม Arduino นะครับการออกแบบนะครับหรือการส่วนประกอบนะครับแขนกลไร้สายด้วยแพลตฟอร์ม Arduino นี้นะครับนักศึกษาทุกคนนะครับสามารถออกแบบนะครับนอกเหนือนะครับได้จากเอกสารที่นักศึกษา

ได้รับไปนะครับจากเอกสารนี้นะครับผมก็จะออกแบบนะครับตามรูปแบบของเอกสารที่ให้ไว้นะครับก็คือนะครับจะมีส่วนประกอบ2ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนประกอบภาคส่งนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนประกอบภาครับนะครับส่วนแรกนะครับก็จะเป็นโครงสร้างกลไกนะครับของแข็งกลที่ถูกขับเคลื่อนด้วยโซโวมอเตอร์นะครับแข็งกลนี้นะครับจะหมุนได้อย่างอิสระนะครับเพราะใช้มอเตอร์นะครับ3ตัวนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนประมวลผลนะครับที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าบอร์ด Arduino นะครับทำหน้าที่ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นะครับและรับนะครับรับส่วนที่3ตัวนี้ก็คือรับค่าจากโมดูล Zigbee นะครับส่งค่าให้ Arduino ควบคุมเซอร์โวมอเตอร์นะครับส่วนภาคส่งนะครับภาคส่งตัวนี้จะมีโมดูล Zigbee นะครับในการส่งค่านะครับแบบไร้สายนะครับให้กับภาครับนะครับโดยส่วนนี้นะครับจะถูกควบคุมนะครับหรือถูกโปรแกรมนะครับแบบ GUI นะครับในส่วนของกรณีที่1นะครับคือ Graphic User Interface นะครับตัวนี้ก็จะใช้โปรแกรม LabVIEW นะครับก็จะมีpanel นะครับบนคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่สั่งงานนะครับหรือทำหน้าที่รับข้อมูลนะครับพร้อมทั้งรับค่านะครับองศาจากภาครับนะครับในการแสดงผลนะครับได้นะครับบน panel ที่ออกแบบกรณีที่2นะครับจงบอกหลักการเบื้องต้นนะครับของการควบคุมแขนกลด้วยถุงมือไร้สายนะครับคำถามนะครับทั้ง2กรณีนะครับนี้นะครับเป็นคำถามปลายเปิดนะครับที่ให้นักศึกษานะครับสามารถออกแบบได้นอกเหนือจากที่ได้เรียนไปแล้วนะครับหรือนอกเหนือจากที่อยู่ในตัวเอกสารนะครับโดยนะครับคำถามนี้นะครับหลักการเบื้องต้นนะครับในการควบคุมแขนกลแบบไร้สายตามเอกสารที่ให้ไปนะครับคือควบคุมการทำงานของแขนกลผ่านโมดูล Zigbee นะครับแบบไร้สายนะครับจะรับคำสั่งนะครับจากถุงมือนะครับที่ติดตั้งเซ็นเซอร์วัดความโค้งความงอนะครับของนิ้วมือนะครับโดยคำสั่งนี้นะครับจะส่งผ่านระบบไร้สายนะครับโดยมีบอร์ด Arduino นะครับทำหน้าที่ในการประมวลผลนะครับเพื่อส่งสัญญาณนะครับไปควบคุมการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์นะครับเพื่อเชื่อมต่อนะครับกลไกนะครับหรือเชื่อมต่อมอเตอร์เซอร์โวนะครับในการควบคุมนะครับแขนกลนะครับให้แขนกลขยับนิ้วตามที่ต้องการนะครับแขนกลควบคุมด้วยถุงมือไร้สายนะครับก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนก็คือส่วนแรกเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับหรือส่วนของแขนกลนะครับที่ต้องออกแบบด้วยโปรแกรมออกแบบ3มิตินะครับหรือ 3D นะครับจำเป็นจะต้องมีความรู้นะครับในการออกแบบนะครับในงานนี้นะครับในกรณีศึกษานี้จำเป็นจะต้องมีการออกแบบให้เหมือนกับสรีระนะครับของร่างกายมนุษย์ให้มากที่สุดนะครับจำเป็นที่จะต้องศึกษานะครับเพิ่มเติมนะครับส่วนที่2คือส่วนของถุงมือนะครับก็เป็นส่วนที่ควบคุมนะครับโดยการวัดความโค้งความงอนะครับของนิ้วมือนะครับและใช้ซอฟต์แวร์นะครับนะครับโดยใช้ซอฟต์แวร์ในการออกแบบ3มิตินะครับตัวนี้นักศึกษาต้องศึกษาเพิ่มนะครับเติมด้วยนะครับส่วนต่อมานะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้เขียนรับคำสั่งนะครับเราจะใช้เขียนโค้ดนะครับ text based นะครับในการรับคำสั่งนะครับโดยให้รับคำสั่งนะครับให้แขนกลทำงานนะครับโดยตัวประมวลผลหรือตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับจะอยู่ที่Arduino นะครับ Nano นะครับในกรณีศึกษานี้ที่ใช้นะครับนะครับจากหน่วยที่15นะครับได้ศึกษากรณีศึกษาซึ่งเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ให้นักศึกษานะครับสามารถนำไปออกแบบนะครับหรือว่านำไปประยุกต์ใช้นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญที่จะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับอีกมากอีกหลายๆส่วนนะครับ

นอกเหนือจากสิ่งที่เราศึกษาในหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เราศึกษาเรื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับและคอมพิวเตอร์ประยุกต์แต่ยังไม่เพียงพอนะครับในการออกแบบแขนกลนะครับหรือถ้าเราจะออกแบบแขนกลเราอาจจะจำเป็นนะครับจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญนะครับในการออกแบบ3มิตินะครับเข้ามาร่วมด้วยนะครับหรือเข้ามาบูรณาการในงานนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับสำหรับโครงงานที่เราจะได้ทำต่อไปนะครับซึ่งขอให้นักศึกษานะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับซึ่งยังมีกรณีที่2และยังมีกรณีที่3ที่นอกเหนือนะครับจากกรณีการควบคุมแขนกลกรณีต่อไปนะครับที่ให้ไว้ในเอกสารนี้นะครับจะเป็นกรณีที่เป็นเฟซเลขไหนนะครับหรือการตรวจจับใบหน้านะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือรถเคลื่อนที่ตามเส้นนะครับซึ่งขอให้นักศึกษานะครับได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับจากเอกสารขอบคุณครับ

0: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นสาขาวิชาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางด้านนี้ให้สูงขึ้นและเพื่อบริการทางวิชาการแก่ประชาชนให้มีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่02504-7788หรือที่ www.stou.ac.th
1: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะในหน่วยที่3ของเรานะคะเราจะมาพูดถึงค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดเป้าหมายของการตลาดร่วมสมัยค่ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าในหน่วยนี้ค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคทำไมถึงมีความสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในการตลาดในยุคสมัยปัจจุบันค่ะที่ขอเรียกว่าเป็นร่วมสมัยนะคะเพราะว่ายังมีการถ่ายผ่านค่ะในระบบแบบเก่าเข้าสู่ระบบแบบใหม่ค่ะเรามาดูกันว่าในเชิงทฤษฎีค่ะเขาบอกไว้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคนะคะในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเป็นเหมือนการเรียนรู้ค่ะในการที่จะดูว่าผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจอย่างไรในการที่จะซื้อนะคะไม่ว่าจะซื้อสินค้าก็ดีบริการก็ดีหรือปัจจัยต่างๆค่ะที่เข้ามามีผลกระทบนะคะและยิ่งคำว่าร่วมสมัยในที่นี้แปลว่าด้วยความที่ยุคปัจจุบันค่ะปัจจัยต่างๆนักศึกษาลองนึกย้อนกลับไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆก็ยังเข้ามารบกวนเราไม่มากพอเท่าปัจจุบันถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะหัวใจหลักๆค่ะของพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าปัจจัยค่ะที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาค่ะนักศึกษาทำให้เราในฐานะนักการตลาดเองค่ะต้องเข้ามาศึกษาค่ะว่ากระบวนการในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคนั้นเนี่ยเขามีแนวคิดมีความคิดมีอิทธิพลอะไรปัจจัยอะไรที่เข้ามากระทบค่ะที่ทำให้แต่ละบุคคลนะคะมีเรียกว่าวิธีการซื้อมีความชอบนะคะที่แตกต่างกันค่ะและเราค่ะในฐานะไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคเองนะคะหรือว่าในฐานะนักการตลาดเองควรที่จะเรียนรู้ค่ะว่าผู้บริโภคมีความคิดความอ่านอย่างไรปัจจัยอะไรบ้างค่ะเข้ามาทำให้ผู้บริโภคแต่ละคนนั้นนะคะมีวิธีการเลือกที่แตกต่างกันค่ะอาจารย์ขอสรุปย่อๆนะคะว่าปัจจัยที่มีผลค่ะต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดร่วมสมัยนะคะเราแบ่งออกเป็น2ปัจจัยหลักๆค่ะปัจจัยแรกเป็นปัจจัยภายนอกค่ะถ้าเราพูดถึงภายนอกก็คือปัจจัยที่เกิดขึ้นรอบตัวเรานั่นเองนะคะโดยที่เราไม่ได้ไปกระทำเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งเรานั้นเกิดขึ้นรอบตัวเราแล้วมันกระทบค่ะเข้ามาที่ตัวเราค่ะปัจจัยภายนอกนะคะรวมไปถึงปัจจัยวัฒนธรรมค่ะและปัจจัยด้านสังคมค่ะอีกประเภทหนึ่งค่ะมีภายนอกแล้วก็จะต้องมีภายในถูกต้องไหมคะปัจจัยภายในค่ะคือปัจจัยอะไรพอเราพูดถึงภายในนึกถึงเราตอนนี้นะคะสวมวิญญาณเป็นผู้บริโภคเองนะคะปัจจัยภายในคืออะไรก็ตามที่อยู่ในตัวของผู้บริโภคนะคะประกอบไปด้วยค่ะปัจจัยส่วนบุคคลค่ะและปัจจัยด้านจิตวิทยาค่ะเดี๋ยวเรามาลงดูกันนะคะว่าปัจจัยภายนอกและภายในที่อาจารย์พูดถึงแบ่งเป็นอะไรได้บ้างค่ะปัจจัยภายนอกค่ะอย่างแรกประกอบไปด้วยวัฒนธรรมค่ะถ้านักศึกษาเห็นในหนังสือน่าจะรู้กันแล้วค่ะว่าวัฒนธรรมค่ะเป็นอะไรที่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะมีการเรียนรู้ด้วยกันและมีการยอมรับกันในกลุ่มนั้นพร้อมกับแสดงออกมาในลักษณะเดียวกันค่ะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นในประเทศไทยของเราใช่ไหมคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศฝรั่งเศสเราก็มีวัฒนธรรมในการที่จะทักทายที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะคนไทยก็จะไหว้ชาวฝรั่งเศสก็อาจจะมีการคิสกันที่แก้มอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งค่ะทีนี้ค่ะคำว่าวัฒนธรรมก็ยังประกอบไปด้วยวัฒนธรรมพื้นฐานค่ะวัฒนธรรมพื้นฐานคืออย่างเมื่อกี้ค่ะการทักทายที่เราใช้กันทั่วไปนะคะหรือว่าการกินค่ะนักศึกษาถ้าย้อนกลับไปคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราเมื่อ50ปีที่แล้วชาวไทยของเรานะคะอาจจะมีวัฒนธรรมการกินโดยการที่ยังใช้มืออยู่หรือว่านั่งพื้นนะคะแต่ปัจจุบันใช่ไหมคะเราก็มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขึ้นมาโดยใช้ช้อนส้อมในการกินข้าวนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นค่ะว่าในตัววัฒนธรรมเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าในกลุ่มนั้นนะคะมีการยอมรับกันแล้วก็มีการแสดงที่เหมือนกันนะคะนั่นเรียกว่าวัฒนธรรมพื้นฐานค่ะส่วนวัฒนธรรมย่อยค่ะวัฒนธรรมย่อยคือวัฒนธรรมที่เริ่มแบ่งเป็นกลุ่มค่ะจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของการที่คุณพ่อคุณแม่ชอบอาจจะไปเที่ยวไหว้พระเก้าวัดนะคะในการท่องเที่ยวหรือวัฒนธรรมการชอบบางคนอาจจะชอบการ์ตูนแนวอะไรนะคะมังงะใช่ไหมเอ่ยการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมย่อยๆในแต่ละกลุ่มชนละกันนะคะในแต่ละวัฒนธรรมค่ะสิ่งต่างๆที่แสดงออกมาแบบนี้ส่งผลค่ะให้เรานะคะในฐานะผู้บริโภคเนี่ยมีการซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกันอย่างแน่นอนค่ะ
และวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือชนชั้นทางสังคมค่ะในแต่ละชนชั้นนะคะก็จะมีวิธีการที่จับจ่ายใช้สอยแตกต่างกันเนาะเพราะอย่างสมมติว่าบางคนที่อยู่ในชนชั้นสูงใช่ไหมคะการซื้อสินค้าก็จะเห็นว่าเขาก็มีการซื้อสินค้าแบรนด์เนมใช่ไหมคะเพราะนอกเหนือจากการซื้อจับจ่ายสินค้าแบบนั้นแล้วนะคะไม่ใช่เพียงเพราะว่ามีอำนาจซื้ออย่างเดียวแต่การซื้อสินค้าพวกนั้นเป็นการแสดงออกให้เห็นด้วยถูกต้องไหมคะว่าคุณมีสไตล์อย่างไรมีชนชั้นทางสังคมอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ค่ะเรียกว่าวัฒนธรรมที่มีปัจจัยค่ะในการที่เข้ามาซื้อปัจจัยอีกด้านนึงค่ะของปัจจัยภายนอกคือปัจจัยด้านสังคมค่ะอย่างแรกเราเรียกกันว่ากลุ่มอ้างอิงค่ะกลุ่มอ้างอิงในปัจจุบันอาจารย์ขอเรียกเป็นแบบร่วมสมัยเลยละกันนะคะเขาเรียกกันว่าอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองค่ะใครก็ตามนะคะที่เป็นครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์ที่ทำให้เราเนี่ยสนใจในสิ่งนั้นที่ผู้นั้นนำ

พังไปนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวอาจารย์เองเนี่ยชอบทำอาหารเหลือเกินค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าดูใน YouTube ก็ดี Instagram หรือ TikTok ก็ดีอาจารย์ก็จะเห็นตาฟีดของคนมาแชร์วิธีการทำอาหารแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะทำให้อาจารย์อาจจะมีพฤติกรรมในการที่อ๋อแบรนด์ยี่ห้อนี้ของกระทะดีอาจารย์อยากจะใช้เครื่องครัวชนิดนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ค่ะมันเป็นการส่งออกมาให้เห็นถึงพฤติกรรมในการซื้อนั่นเองค่ะอีกปัจจัยหนึ่งค่ะครอบครัวค่ะปัจจัยครอบครัวก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เราแสดงออกในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์มีเพื่อนค่ะที่ทางบ้านเขาเนี่ยเวลาซื้อรถเรียกว่าซื้อแต่โตโยต้าเท่านั้นค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พออาจารย์ถามว่าแล้วเธอจะซื้อรถอะไรเพื่อนก็ตอบว่าก็คงจะซื้อโตโยต้านะคะเพราะว่าเห็นแล้วว่าใช้ดีใช้ทนแล้วก็ทุกๆคนในตระกูลสามารถมาช่วยกันได้ถ้าสมมติว่าเกิดการซ่อมแซมเกิดขึ้นนะคะให้คำปรึกษากันได้เพราะฉะนั้นแล้วอันนี้เรียกว่าปัจจัยครอบครัวค่ะส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อของคุณนะคะหรือบางครอบครัวค่ะออกไปช้อปปิ้งกันในทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยติดพฤติกรรมที่เสาร์อาทิตย์ไม่อยากอยู่ติดบ้านแต่อยากจะออกไปจับจ่ายใช้สอยก็เป็นไปได้นะคะอย่างที่3ค่ะบทบาทและสถานะค่ะในทางนี้นะคะอาจจะหมายถึงบทบาทที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นในทางอาชีพด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่นบทบาทของผู้ที่ต้องเป็นคุณหมอนะคะก็อาจจะมีการซื้อสินค้าที่แตกต่างกับบางท่านที่อาจจะทำงานในส่วนราชการอื่นๆหรือวิศวกรก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ค่ะเรียกว่าปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยทางด้านสังคมค่ะต่อมาค่ะพูดถึงภายนอกแล้วภายในล่ะคะคืออะไรปัจจัยภายในที่อาจารย์บอกคืออยู่ในตัวของเราเองเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นอะไรบ้างที่บ่งบอกความเป็นตัวเราคะแน่นอนค่ะเพศถูกต้องไม่เอ่ยอาชีพนะคะอายุรายได้นะคะหรือแม้กระทั่งวงจรของครอบครัวค่ะคำว่าวงจรชีวิตหรือว่าวงจรชีวิตครอบครัวเนี่ยหมายถึงว่าช่วงชีวิตของการที่เราเป็นเด็กนะคะเติบโตมาเรียนหนังสือประถมมัธยมเข้ามหาลัยเริ่มทำงานมีครอบครัวมีลูกนะคะจากกลายเป็นคุณแม่ก็กลายเป็นคุณยายนะคะแต่ละช่วงวัยค่ะแต่ละอาชีพแต่ละอายุนะคะแน่นอนค่ะส่งผลอย่างชัดเจนค่ะในการที่จะซื้อสินค้านักศึกษาลองแค่นึกกลับไปที่ตัวเองค่ะว่าสมัยเด็กๆประถมนักศึกษามีความต้องการอะไรอยากได้อะไรนะคะอาจจะได้แค่อยากได้ขนมอยากได้จักรยานในการที่จะปั่นนะคะแต่พอนักศึกษาเริ่มทำงานอาจจะเริ่มอยากมีรถมีบ้านนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นปัจจัยส่วนบุคคลค่ะและสุดท้ายค่ะปัจจัยภายในอีกอย่างคือเรียกว่าปัจจัยทางด้านจิตวิทยาค่ะคืออันนี้แสดงออกให้เห็นค่ะถึงความชอบความเชื่อแรงจูงใจการรับรู้นะคะบางท่านค่ะแน่นอนว่าแบรนด์เดียวกันบางคนบอกว่าดีบางคนบอกว่าไม่ดีบางคนบอกมีประสบการณ์การใช้แล้วใช้แล้วไม่ดีเลยนะคะบางคนบอกว่าแต่ที่บ้านเราใช้แล้วดีนะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจิตวิทยาคือการรับรู้ค่ะว่าแต่ละคนได้มีการรับรู้ในตัวแบรนด์นั้นอย่างไรนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทั้งทัศนคติบุคลิกภาพและไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนั่นเองค่ะแล้วนี่ค่ะปัจจัยคร่าวๆค่ะที่ส่งผลกระทบให้กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตลาดร่วมสมัยค่ะมาถึงในส่วนของกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคค่ะนักศึกษาแน่นอนว่าถ้าในฐานะของผู้ประกอบการเองนะคะหรือว่าการที่เราเป็นนักการตลาดค่ะเราควรที่จะต้องรู้ใช่ไหมคะว่าก่อนที่ผู้บริโภคค่ะจะไปซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือท้ายที่สุดแล้วผู้บริโภคเองอาจจะไม่ซื้อสินค้านั้นก็เป็นไปได้ค่ะเราควรจะรู้ค่ะว่าผู้บริโภคมีขั้นตอนหรือกระบวนการในการคิดอย่างไรคะก่อนที่เขาจะไปตัดสินใจซื้อและเมื่อเขาซื้อเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีการแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างไรคะเรามาดูกันค่ะอย่างแรกนะคะขั้นตอนแรกคือการที่เราต้องรับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการนั้นๆค่ะสมมุติค่ะว่าถ้าอาจารย์นะคะรู้สึกร้อนค่ะอาจารย์เริ่มมีปัญหาแล้วว่าฉันร้อนนะคะอาจารย์ก็อาจจะรู้ว่าเอ๊ะในความเป็นจริงฉันอาจจะต้องการซื้อแอร์มาติดที่บ้านก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกค่ะต้องรู้ปัญหาและความต้องการก่อนนะคะพอผู้บริโภครู้ว่าเขาต้องการอะไรหรือปัญหาของเขาคืออะไรค่ะเขาจะเริ่มไปขั้นที่2ค่ะเขาจะเริ่มแสวงหาข้อมูลค่ะนักศึกษาพออาจารย์รู้ค่ะว่าอาจารย์ร้อนอาจารย์ต้องการซื้อแอร์อาจารย์ก็เริ่มค่ะที่จะไปศึกษาไม่ว่าจะเป็น Google

ดีนะคะสอบถามแอร์ยี่ห้อที่ดีที่สุดคืออะไรหรือแอร์ที่ให้ความเย็นแอร์ที่เสียงเบาที่สุดนะคะหรืออาจารย์อาจจะไปถามเพื่อนก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะขั้นที่2ค่ะรู้ความต้องการเสร็จเราจะเริ่มหาข้อมูลกันค่ะพอเราหาข้อมูลเสร็จทีนี้เป็นไงคะข้อมูลเต็มมือเลยค่ะไม่ว่าจะข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ดีเพื่อนแนะนำมาอีกยี่ห้อหนึ่งในอินเทอร์เน็ตบอกอีกยี่ห้อหนึ่งผู้บริโภคค่ะเริ่มต้องคิดค่ะมาถึงขั้นที่3ค่ะผู้บริโภคต้องประเมินทางเลือกกันแล้วค่ะว่าผู้บริโภคอาจจะใช้ราคาเป็นตัวตั้งหรือเปล่าหรือบางท่านบอกว่าขอเสียงเงียบที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นพอผู้บริโภคสามารถประเมินทางเลือกได้ค่ะขั้นที่4ค่ะเข้ามาถึงขั้นที่เรียกว่าตัดสินใจซื้อค่ะทีนี้คณะศึกษาบางครั้งแล้วเนี่ยผู้บริโภคเองอาจจะไม่ตัดสินใจซื้อเสมอไปนะคะพอมาถึงหน้าร้านเองอาจจะประกอบไปด้วยผู้ให้บริการหรือผู้ให้คำแนะนำนะคะหรือการบางครั้งแบรนด์ยี่ห้อที่เราจะซื้อไม่มีการเขาเรียกอะไรคะการบริการติดตั้งให้นะคะก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในฐานะนักการตลาดเองสร้างความต้องการไม่พอค่ะเราจะต้องคิดให้ครบค่ะไปถึงการบริการที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะแต่ถ้าผู้บริโภคข้ามขั้นที่4ไปได้คือตัดสินใจซื้อทีนี้ค่ะจะมีขั้นตอนที่5คือพฤติกรรมหลังการซื้อค่ะแน่นอนว่าในปัจจุบันเราเห็นได้ชัดเลยค่ะถ้าผู้บริโภคใช้สินค้าไปเสร็จแล้วชอบนักศึกษาเองจะทำอย่างไรคะตัวอาจารย์เองนะคะถ้าชอบแน่นอนค่ะอาจารย์อาจจะมีถ่ายรูปแชร์โพสต์หรืออาจจะบอกในกลุ่มไลน์เพื่อนๆที่สนิทก็เป็นไปได้ค่ะแต่ถ้าใครที่ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ก็อาจจะมีการให้ฟีดแบคกับสิ่งนั้นถูกต้องไหมคะอันนี้ในกรณีที่ซื้อนะคะแล้วถ้ากรณีที่ซื้อใช้เสร็จแล้วไม่พึงพอใจจะเป็นอย่างไรคะแน่นอนค่ะทำในอย่างเดียวกันเลยนะคะอาจจะมีการฟีดแบคใช่ไหมคะการแชร์ต่อแต่การเล่าเรื่องราวอาจจะไปในทางที่ไม่ดีก็เป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวของผู้บริหารหรือว่าตัวขององค์ทรัพย์นัวหรือว่าผู้จัดการเองหรือการนักการตลาดเองก็จะต้องมีการรองรับให้เห็นว่าทั้ง5ขั้นตอนของกระบวนการซื้อของผู้บริโภคเนี่ยเราจะเข้าไปอยู่ในส่วนไหนแต่ในทางที่ดีค่ะเราควรตอบสนองความต้องการผู้บริโภคให้ได้นะคะทั้ง5ขั้นนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะทีนี้ค่ะในการแก้ไขปัญหานะคะสิ่งแรกค่ะผู้บริโภคดูก่อนค่ะถ้าในช่วงของการแก้ปัญหาผู้บริโภคทำอะไรได้บ้างนะคะค้นหาข้อมูลเราค้นหาจากช่องทางไหนได้บ้างนะคะหรือว่าในการประเมินทางเลือกเทียบค่ะว่าคุณสมบัติที่ต้องการราคานะคะหรือแบรนด์ที่มีเราจะเลือกทางไหนได้บ้างค่ะและในการตัดสินใจซื้อแน่นอนค่ะต้องมีการเปรียบเทียบอยู่แล้วถูกต้องไหมคะสุดท้ายค่ะพฤติกรรมค่ะแน่นอนว่าต้องมีการประเมินความพึงพอใจนะคะหรือใครที่ชอบอาจจะกลายเป็นเรียกว่าลูกค้า royalty ก็ได้นะคะลูกค้าที่จงรักภักดีกับแบรนด์เลยก็ได้ค่ะสิ่งนี้ค่ะทีนี้ค่ะการพูดถึงพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น5ขั้นตอนนั้นแต่ค่ะนักศึกษาคะแต่ในแต่ละพฤติกรรมผู้บริโภคยังมีการแบ่งตามเจเนเรชันอีกค่ะแน่นอนค่ะว่า5ขั้นตอนนั้นแต่ละเจนอาจจะมีการแสดงออกมาที่แตกต่างกันค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอบอกถึงเจเนเรชันต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะคะเราเริ่มตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์ค่ะสำหรับใครที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ก็อาจจะลองมองถึงคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายของเราก็ได้นะคะท่านในกลุ่มนี้นะคะจะมีความภักดีต่อแบรนด์ค่ะจะเห็นได้ว่าใครใช้ยี่ห้ออะไรตามกันมาก็ยังจะใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้บางยี่ห้อนั้นอาจจะไม่มีอยู่แล้วก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งแรกค่ะท่านจะมีความภักดีแล้วก็จะนิยมซื้อแบรนด์แบบดั้งเดิมที่สามารถเชื่อถือได้ค่ะและท่านรับข่าวสารจากทางไหนคะแน่นอนค่ะยังเป็นทีวีหรือบางครั้งอาจจะเป็นวิทยุนะคะแต่Baby Boomer บางท่านปัจจุบันก็เริ่มใช้ไลน์กันแล้วค่ะต่อมาค่ะใน Gen X ค่ะเจนนี้นะคะจะระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้นค่ะเริ่มมีการหาข้อมูลค่ะก่อนที่เขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าใดสินค้าหนึ่งนะคะแล้วก็การรับข่าวสารเขาค่ะเริ่มมีการรับผ่านช่องทางออนไลน์และเว็บไซต์ต่างๆค่ะมาถึงยุคนี้ค่ะGen Y ค่ะหรือที่เราเรียกกันว่ามิลเลนเนียลนั่นเองนะคะมิลเลนเนียลค่ะเป็นยุคที่หรือว่าเป็นกลุ่มเจเนเรชันที่ชอบความสะดวกสบายเป็นหลักค่ะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเป็นละค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ช่วย

ทุ่นแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันอาจจะไม่ออกไปซื้อสินค้าแล้วนะคะเริ่มมีการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ค่ะแล้วก็ให้คุณค่ากับแบรนด์ที่ให้คุณค่าต่อสังคมมากขึ้นนะคะการรับข้อมูลข่าวสารของเจนนี้ค่ะจะเป็น

หรือว่า X ก็ตามค่ะแล้วเจนนี้ค่ะจะ follow influencer เป็นหลักด้วยเช่นกันค่ะเจนสุดท้ายค่ะเจนที่เรียกว่าเจนอัลฟาค่ะเติบโตมากับเทคโนโลยีที่เต็มมือเรียบร้อยแล้วค่ะมีตั้งแต่AI ก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเจนนี้ค่ะจะเติบโตมากับเทคโนโลยีทำให้เขาค่ะมีความอินเตอร์แอคทีฟมากนะคะแล้วก็สิ่งสื่อที่เขาได้รับค่ะก็จะเป็นสื่อทั้งหมดเลยนะคะที่ Gen Z มีแต่อาจจะมีการเพิ่มเติมว่าเขาอาจจะมีการใช้แอปเกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ VR AR เองนะคะแล้วก็หลักๆค่ะอาจจะไม่ฟังผู้ปกครองมากนักเพราะว่าจะตามอินฟลูเอนเซอร์เป็นหลักด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ค่ะอาจารย์ลงมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าเจนต่างๆเหล่านี้ถ้าเข้ามาสู่กระบวนการในการตัดสินใจซื้อที่อาจารย์บอก5ขั้นตอนค่ะ2เจนนี้จะมีการเรียกว่าขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะอาจารย์ขอเปรียบเทียบระหว่าง Gen X กับ Gen Z แล้วกันนะคะในขั้นแรกค่ะที่บอกไปถึงการรับรู้ถึงปัญหาหรือว่าเรียกว่าความต้องการนั่นเองค่ะ Gen X อาจจะบอกว่าน้ำหอมเดิมที่มีหมดค่ะต้องซื้อใหม่เขาเริ่มมองเห็นปัญหาแล้วว่าของที่มีหมดความต้องการเขาคือต้องการซื้อใหม่นะคะเพื่อที่อาจจะเอาไปใช้ออกงานนะคะส่วน Gen Z ค่ะบอกว่าเจอเขาเรียกว่าคลิปใน TikTok ค่ะเป็นแบบกลิ่นน้ำหอมจาก TikTok ที่กำลังฮิตค่ะทำให้เกิดความต้องการจะเห็นว่าการรับรู้ปัญหาของ2 Gen นี้แตกต่างกันแล้วนะคะต่อมาค่ะพอเขารู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรค่ะเขาก็จะไปถึงขั้นที่เรียกว่าเริ่มสืบหาข้อมูลนะคะหรือค้นหาข้อมูล Gen X เองค่ะอาจจะออกจากบ้านค่ะไปห้างใช่ไหมเอ่ยไปดูเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆว่าตอนนี้ตามเคาน์เตอร์แบรนด์มีน้ำหอมกลิ่นใดบ้างแล้วก็ลองดมนะคะแล้วก็อาจจะถามเพื่อนๆที่ร่วมงานด้วยก็ได้ค่ะส่วน Gen Z ค่ะทำอย่างไรเอ่ยไม่ได้ออกไปไหนค่ะใช้สกอร์อยู่หน้ามือเนี่ยแหละค่ะไม่ว่าจะดู TikTok ดู YouTube หรือ Instagram นะคะว่าอินฟลูเอนเซอร์ท่านใดออกมารีวิวน้ำหอมตัวที่สนใจบ้างนะคะนี่คือการหาข้อมูลค่ะต่อมาในส่วนของการประเมินทางเลือกค่ะ Gen X ค่ะก็จะเอาสิ่งที่เราเห็นตามเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยแหละค่ะมาเรียกว่าเทียบเคียงราคาเทียบเคียงกลิ่นนะคะแล้วก็อาจจะดูโปรโมชั่นที่เกิดขึ้นณตอนนั้นแล้วถึงตัดสินใจที่จะค่ะส่วน Gen Z ค่ะก็เทียบจากอินฟลูเอนเซอร์ที่มารีวิวเนี่ยแหละค่ะว่าแบรนด์ไหนหรือจะเป็นการจัดอันดับน้ำหอมประจำปีนั้นๆ นะคะแล้วถึงจะตัดสินใจค่ะเพราะฉะนั้นการตัดสินใจซื้อของ Gen X เนี่ยเวลาซื้ออาจจะซื้อที่เคาน์เตอร์แบรนด์เลยหรือบางครั้งอาจจะมีการอยากจะไปดูตี้ฟรีบ้างนะคะเพราะว่ามีการใช้ที่มัธยัสถ์มากกว่า Gen Z นั่นเองค่ะ Gen Z ค่ะถ้าการประหยัดก็อาจจะมีการรอค่ะรอโปรโมชั่นหรือการส่งเสริมการขายที่เกิดขึ้นใน Shopee เอง Lazada เองไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญอย่าง11 11หรือ12 12แบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะและสุดท้ายค่ะพฤติกรรมหลังการซื้อค่ะ Gen X เองถ้าพอใจจะซื้อซ้ำค่ะแล้วบอกต่อแค่ในวงเพื่อนค่ะแต่ Gen Z ค่ะถ้าชอบมากเขาก็จะอัดคลิปแล้วก็รีวิวลงแล้วก็เรียกตัวเองว่าเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์ก็ด้วยก็ได้ค่ะและนี่ค่ะพฤติกรรมในแต่ละเจนและกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ5ขั้นตอนตลาดเป้าหมายในตลาดร่วมสมัยค่ะนักศึกษาคะคำว่าการตลาดเป้าหมายค่ะหรือมองอีกมุมนึงนะคะก็คือการที่เราจะมาดูกันค่ะว่าผู้บริโภคหรือลูกค้าเป้าหมายของเราเป็นใครค่ะซึ่งในส่วนการตลาดเป้าหมายนะคะในความเป็นจริงเราแบ่งเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ3ตัวค่ะ S T แล้วก็ตัว P ค่ะตัว S ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคืออะไร S คือในส่วนของ segmentation ค่ะคือการที่เราแบ่งส่วนตลาดค่ะเป็นการแบ่งตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะออกเป็นตลาดย่อยๆค่ะที่แตกต่างกันโดยที่เขาก็จะมีเกณฑ์ค่ะในการที่เราจะเอามาแบ่งค่ะถามว่าแบ่งทำไมค่ะนึกภาพนะคะนักศึกษาถ้าเราเป็นผู้ประกอบการนะคะการที่เราผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งออกมาแล้วเราจะทำการตลาดให้กับคนทั่วโลกค่ะเป็นไปได้ยากมากค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเราเลยจะต้องแบ่งค่ะแบ่งโลกใบนี้ออกมานะคะเป็นส่วนๆค่ะว่าเราจะเจาะกลุ่มหรือเลือกการแบ่งตลาดออกเป็นส่วนไหนบ้างนะคะโดยที่การแบ่งนั้นก็จะมีประเภทของการแบ่งให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอย่างที่2ค่ะเราเรียกว่าตัว T ค่ะตลาดเป้าหมายหรือ targeting ค่ะหรือ target นั่นเองนะคะคำว่า target ค่ะบ่งบอกถึงเป้าหมายค่ะแปลว่าเราจะนำค่ะตลาดที่เราแบ่งเมื่อกี้นะคะออกมาค่ะแล้วก็จะเลือกออกมาสัก1
ย่อยๆของตลาดแล้วก็มากำหนดเป็น

เป้าหมายนั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะการกำหนดตลาดเป้าหมายเป็นกิจกรรมค่ะที่เราจะประเมินแล้วก็เลือกส่วนตลาดค่ะที่บริษัทนั้นอาจจะเห็นว่าเหมาะสมนะคะทางด้านทรัพยากรความชำนาญของบริษัทเองนะคะตลอดไปจนเรามองเห็นโอกาสค่ะที่เราจะสามารถทำต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะตัว T ในที่นี้หมายถึงการกำหนดเป้าค่ะเลือกจากตัว S มาเป็นตัว T ค่ะหลังจากที่เราได้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือตลาดเป้าหมายของเราเสร็จแล้วค่ะแบรนด์เองจะทำสิ่งที่เรียกว่าตัว P ค่ะ positioning ค่ะ positioning เป็นการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ค่ะแต่คำว่ากำหนดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะไปกำหนดตำแหน่งบนเชลฟ์สินค้าหรือว่าวันนี้เราจะนำสินค้าไปวางที่จุดไหนไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะแต่คำว่ากำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ในที่นี้หมายถึงว่าเราอยากให้สินค้านั้นแบรนด์นั้นมีจุดยืนในใจของลูกค้าตรงไหนบ้างนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตำแหน่งในที่นี้หมายถึงจุดยืนหรือตำแหน่งในใจของลูกค้าค่ะการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์เลยทำให้บริษัทเกิดความพึงพอใจหรือการสร้างภาพลักษณ์การรับรู้ใดรับรู้หนึ่งนะคะให้กับผู้บริโภคค่ะแล้วก็จะเป็นเรียกว่าการสร้างความแตกต่างด้วยเช่นกันค่ะทีนี้ค่ะเราย้อนกลับมาดูที่ตัวแรกค่ะตัว S segmentation การแบ่งตลาดกันค่ะโลกใบนี้นึกภาพนะคะเราต้องแบ่งออกมาเป็นส่วนย่อยๆแต่ถามว่าจะใช้เกณฑ์อะไรแบ่งได้บ้างนะคะเกณฑ์แรกค่ะเราใช้ภูมิศาสตร์ค่ะ geographic segmentation ค่ะคือใช้พื้นที่ในการแบ่งค่ะนักศึกษาสมมติโลกใบนี้เราอาจจะแบ่งเป็นภาคเป็นทวีปค่ะเอเชียอเมริกันเหนือยุโรปหรืออะไรก็ตามใช่ไหมคะแต่มองเล็กลงมานิดนึงค่ะถ้าสมมุติว่าเราแบ่งภูมิศาสตร์ตามในประเทศเราเราก็อาจจะแบ่งเป็นภาคเหนือภาคกลางนะคะภาคอีสานภาคใต้นะคะแบ่งเล็กไปกว่านั้นค่ะเราอาจจะมีการแบ่งที่แบ่งเป็นสัดส่วนในเมืองค่ะกับนอกเมืองหรือเราเรียกกันว่าในเขตชุมชนนอกเขตชุมชนนะคะแต่หลักๆแล้วเราใช้เกณฑ์ของภูมิศาสตร์ในการแบ่งค่ะอย่างที่2ค่ะแบ่งตามประชากรศาสตร์ค่ะ Demographic Segmentation ค่ะประชากรศาสตร์นึกถึงเราที่เป็นหนึ่งในประชากรค่ะอะไรที่บ่งบอกความเป็นเราได้บ้างคะแน่นอนค่ะเพศอายุอาชีพใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่บ่งบอกความเป็นเราค่ะการศึกษานะคะบทบาททางสังคมศาสนานะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะเอามาแบ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นนักศึกษาอาจจะเห็นสินค้าบางอย่างถูกไหมเอ่ยที่แบ่งเพศเช่นโฟมล้างหน้าคุณผู้ชายหรือว่าสบู่คุณผู้ชายแบบนี้นะคะหรือว่าสินค้าบางประเภทสำหรับวัยเด็กวัยทำงานนะคะหรือว่าผู้สูงวัยก็มีอันนี้เรียกว่าแบ่งตามประชากรศาสตร์ค่ะอย่างที่3ค่ะเราจะแบ่งกันตามหลักจิตวิทยาค่ะหรือ physical graphic segmentation ค่ะตัวนี้ค่ะเป็นการแบ่งโดยใช้จิตวิทยาคือเรามาดูกันค่ะว่าแต่ละคนมีความชอบอย่างไรนะคะมีไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตอย่างไรบางคนบอกว่าเป็นคนเร่งรีบนะคะหรือบางคนบอกว่าเน้นการชอบอยู่แบบเงียบๆสงบนะคะเรียกว่าแบบชิลๆ normal life นะคะก็ขึ้นอยู่ค่ะว่าแต่ละคนมีวิถีชีวิตอย่างไรซึ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้เห็นค่ะว่าคุณมีพฤติกรรมอย่างไรในการที่จะซื้อสินค้าก็ดีหรือบริโภคสินค้านะคะแล้วแบบที่4ค่ะเราใช้เกณฑ์ของพฤติกรรมค่ะแต่คำว่าพฤติกรรมในที่นี้หมายถึงพฤติกรรมในการซื้อคณะศึกษาจะเห็นไหมคะว่าบางคนค่ะซื้อสินค้าทีละเยอะๆเลยนะคะหรือบางคนซื้อด้วยเงินสดเป็นหลักนะคะหรืออาจารย์ยังมีเพื่อนบางคนที่ไม่มีบัตรเครดิตนะคะหรือบางคนนะคะที่ชอบใช้บัตรเครดิตเพราะชอบสะสมแต้มนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในพฤติกรรมในการซื้อค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งตามพฤติกรรมแบบนี้กำลังพูดถึงว่าพฤติกรรมในการซื้อของผู้บริโภคนั่นเองค่ะ segmentation จบไปแล้วค่ะต่อมาพอตัว estate ต้องเป็นตัวอะไรคะตัว T ค่ะTarget นะคะการเลือก Target ของเราจะเลือกได้จากอะไรอย่างแรกค่ะเราต้องประเมินตลาดนั้นก่อนค่ะว่าตลาดนั้นมีจำนวนของผู้บริโภคพอไหมนะคะบางคนเลือกออกมาแล้วเหลือลูกค้าเป้าหมายอยู่เพียงแค่100-200คนก็อาจจะทำให้คุณไม่สามารถที่จะสร้างผลกำไรได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นประเมินส่วนตลาดออกมาก่อนค่ะส่วนที่2ค่ะสร้างฐานข้อมูลหรือกลุ่มตลาดที่มีศักยภาพค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคำว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายอาจจะไม่ได้มี1กลุ่มค่ะเราอาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองได้ด้วยเช่นกันนะคะและสุดท้ายค่ะเราจะมาเลือกส่วนตลาดค่ะว่า

0: ส่วนตลาดไหนกันแน่ที่คุณอยากจะใช้มาเป็นตลาดเป้าหมายนะคะพอเราได้แล้วค่ะว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือทาร์เก็ตของเราเป็นใครค่ะทีนี้ค่ะตัวแบรนด์เองค่ะเมื่อคุณรู้ว่าลูกค้าคุณคือใครคุณก็จะต้องมาวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์หรือ P positioning นั่นเองนะคะว่าคุณจะใช้จุดยืนไหนในใจลูกค้าเพื่อที่จะดึงความต้องการของลูกค้าออกมาได้นะคะ3จุดยืนที่อาจจะช่วยให้คุณสามารถดึงสิ่งที่เรียกว่าแตกต่างกับผู้บริโภคได้ค่ะยังค่ะอาจจะใช้จุดอารมณ์เป็นหลักค่ะในการที่จะใช้เป็นจุดที่แตกต่างนะคะยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นโฆษณาของบริษัทประกันชีวิตนะคะที่จะชอบมีโฆษณาที่เรียกน้ำตาทำให้เรารักคนที่เรารักมากขึ้นหรือว่าใส่ใจคุณค่าของชีวิตมากขึ้นนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นจุดยืนโดยใช้อารมณ์นะคะอย่างที่สองค่ะอาจจะใช้เป็นแบบจุดยืนด้านการใช้งานค่ะบางคนอาจจะนำเสนอให้เห็นค่ะว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรเมื่อคุณใช้สินค้านี้แล้วอาจจะแก้ปัญหาให้คุณได้ค่ะแบบนี้ก็จะเรียกว่ามองให้เห็นค่ะว่าการใช้งานเป็นอย่างไรใช้ได้ระยะยาวหรือเปล่านะคะจันยกตัวอย่างเช่นแบรนด์โทรศัพท์มือถือค่ะมีอยู่2ยี่ห้อที่อาจจะมีการเรียกว่าแข่งขันกันค่ะยี่ห้อนึงก็พยายามบอกว่าอีกยี่ห้อนึงเนี่ยแบตเตอรี่หมดเร็วเหลือเกินนะคะส่วนอีกยี่ห้อนึงบอกว่าฉันมีแบตเตอรี่ที่ยาวนานนะคะไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งวันนึงต้องชาร์จ 2-3 รอบนะคะนี่เรียกว่าจุดยืนการใช้งานค่ะและอย่างที่3ค่ะจุดยืนของความแตกต่างค่ะคำว่าความแตกต่างในที่นี้อาจจะแตกต่างได้ตั้งแต่ตัวผลิตภัณฑ์เองนะคะแพคเกจจิ้งสีรูปลักษณะนะคะหรือว่าอาจจะแตกต่างในมุมมองของราคาก็ได้ค่ะข้าจะบอกว่าของเราเป็นราคาที่ถูกอยู่เสมอนะคะหรือบางคนอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องราคานะคะเพราะฉะนั้นดึงออกมาให้ได้ค่ะว่าความแตกต่างของคุณเมื่อแข่งกับคู่แข่งขันแล้วคืออะไรค่ะอาจารย์ฝากไว้อีกนิดนึงนะคะว่าปกติแล้วเวลาเราทำการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์เราจะทำเป็นกราฟกันค่ะกราฟแกน x และแกน y ค่ะเพื่อมองให้เห็นค่ะว่าเมื่อมองในมุมของตลาดแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงไหนของตลาดนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นรถยนต์ยี่ห้อ Mercedes-Benz ค่ะเมื่อพูดถึง Benz คุณนึกถึงอะไรและถ้าเมื่อคุณนึกถึงรถยี่ห้อ Toyota หรือ Honda คุณนึกถึงอะไรอาจารย์ฝากไว้นะคะในเซกเมนต์ของรถยนต์เหมือนกันเนี่ยตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่แบรนด์แต่ละแบรนด์วางไว้ก็แตกต่างกันค่ะและนี่ค่ะเป็นหัวใจของการตลาดเป้าหมายในการตลาดร่วมสมัยค่ะ
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับในหน่วยที่5นะครับของชุดวิชา32489นะครับการตลาดร่วมสมัยและการตลาดดิจิทัลนะครับหน่วยที่5เนี่ยจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยผลิตภัณฑ์นะครับสำคัญอย่างไรสำคัญมากๆเลยเพราะอะไรครับในการทำธุรกิจสำหรับนักการตลาดเนาะเราก็ควรจะมีผลิตภัณฑ์ใช่ไหมผลิตภัณฑ์ของเราคืออะไรเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะในการทำการตลาดร่วมสมัยเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูเนื้อหากันเลยดีกว่านะครับโดยที่วัตถุประสงค์นะครับคือเน้นเรื่องของการอธิบายแนวคิดครับผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยนะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเนาะการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยรวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ครับสำหรับการตลาดร่วมสมัยนะครับโดยที่นะครับผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรู้นะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทของผลิตภัณฑ์แล้วก็การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยนะครับโดยที่ผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยหมายถึงอะไรเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์หมายถึงอะไรครับความคิดก็ได้เนาะเอกลักษณ์ทางกายภาพของสินค้าเนาะนะครับความคิดเอกลักษณ์ทางกายภาพสินค้าหรือบริการนะครับหรือการรวมกันทั้ง3ส่วนเลยเนาะความคิดก็คือที่มาของผลิตภัณฑ์เนาะเอกลักษณ์ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกนะครับของกายภาพของสินค้าเนาะนะครับ การบริการหรือรวมกันทุกส่วนเลยนะครับกลายเป็นการรับรู้ของผู้บริโภคเนาะนะครับ

เป็นองค์ประกอบเนอะในการที่จะเป็นผลิตภัณฑ์เนอะที่จะส่งมอบคุณค่ากับลูกค้าเนอะเพื่อตอบสนองเนอะความต้องการของลูกค้าแล้วก็สร้างผลกำไรนะครับให้กับธุรกิจนะครับโดยที่เขาบอกว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมี3องค์ประกอบหลักนะครับได้แก่อะไรครับได้แก่องค์ประกอบหลักเนอะองค์ประกอบบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็องค์ประกอบการบริการสนับสนุนนะครับโดยที่นะครับผลิตภัณฑ์เองเนี่ยอย่างที่บอกก็คืออะไรครับเขามีส่วนประกอบหลักๆก็คือองค์ประกอบหลักก็คือผลิตภัณฑ์มันคืออะไรเนาะนะครับบรรจุภัณฑ์คืออะไรถามว่าบรรจุภัณฑ์สำคัญอย่างไรล่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อะไรผู้บริโภคเห็นก่อนใช่ไหมสมมุติเราไปเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยครับเราก็จะเห็นบรรจุภัณฑ์ก่อนนะครับเป็นสิ่งที่เราสนใจใส่ใจนะครับเราเริ่มหยิบมาดูสนใจบรรจุภัณฑ์ก็เหมือนการที่เขาแต่งตัวใช่ไหมให้ลูกของเราเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยแต่งตัวให้เขาดูดีเนาะเขาก็จะโดดเด่นเนาะแล้วก็สามารถที่จะเด่นกว่าคู่แข่งที่วางอยู่ข้างๆกันบนเชลฟ์ในซูเปอร์มาร์เก็ตได้นะครับแล้วก็มีองค์ประกอบสนับสนุนอะไรของผลิตภัณฑ์เราแล้วมีอะไรสนับสนุนลูกค้าเราบ้างนะครับโดยที่ระดับของผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยเนาะเราก็จะมีตั้งแต่ผลิตภัณฑ์หลักเนาะซึ่งหมายถึงอะไรครับหมายถึงคุณค่าคุณประโยชน์นะผลิตภัณฑ์ที่เรามีครับให้กับลูกค้าเนาะเช่นถ้าเราขายเครื่องดื่มเครื่องดื่มคืออะไรครับดับกระหายใช่ไหมครับให้ความสดชื่นเนาะให้ความสดชื่นเนาะผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะครับผลิตภัณฑ์คาดหวังเนาะเป็นสิ่งที่คนเนี่ยคาดหวังจากเราอยากให้เรามีอะไรเนาะซึ่งในอดีตเองเนี่ยผลิตภัณฑ์อาจจะเน้นเรื่องของอะไรครับรสชาติอร่อยแต่ปัจจุบันเนี่ยเทรนด์สุขภาพมาแรงใช่ไหมครับคนคาดหวังอะไรครับคาดหวังผลิตภัณฑ์ต้องรสชาติอร่อยเหมือนเดิมแต่ไม่มีสิ่งสารเคมีปราศจากน้ำตาลถูกไหมครับผลิตภัณฑ์ส่วนเพิ่มครับเรามีบริการอะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าบ้างมีเบเนฟิตอะไรจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ของเราเนอะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ศักยภาพครับอะไรที่เป็นศักยภาพที่เราจะทำได้เพิ่มเติมในอนาคตนะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นระดับผลิตภัณฑ์ของการตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เองเนี่ยนะครับมีกี่ประเภทครับถ้าเราแบ่งผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคแล้วกันเนาะกลุ่มอุปโภคบริโภคที่ผู้บริโภคเนี่ยซื้อไปกินไปใช้เองนะครับอันนี้เราเรียกเป็นผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคนะครับก็หลักๆก็จะมีผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อเนาะชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าสะดวกซื้อสะดวกซื้อแปลว่าอะไรเราเจอง่ายๆเลยทั่วๆไปในชีวิตประจำวันหรือมีขายตามร้านค้าทั่วๆไปนะครับมีขายกันอย่างกว้างขวางเนาะนะครับแล้วก็อาจจะเจอได้ตามร้านสะดวกซื้อเนาะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อสะดวกในการซื้อหาอาจจะเป็นของกินของใช้น้ำดื่มนะครับข้าวสารนมนะครับผลิตภัณฑ์ขนมสแน็คต่างๆช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าของใช้ภายในบ้านนะครับพวกนี้ก็ถือเป็นผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อเนอะของที่เราซื้อบ่อยใช้บ่อยนะครับใช้แล้วหมดไปนะครับพวกนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อเนอะในเรื่องของการตัดสินใจของผลิตภัณฑ์สะดวกซื้อก็อาจจะตัดสินใจไม่มากเนอะคนส่วนใหญ่ก็ซื้อผลิตภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยซื้อแบรนด์ที่เราเชื่อถือนะครับที่เรากินแล้วใช้แล้วเราประทับใจใช่ไหมการตัดสินใจก็จะรวดเร็วเนอะใช้เวลาไม่กี่วิใช่ไหมไม่กี่วินาทีที่หน้าเชลฟ์ก็หยิบไปเลยนะครับเพราะเรารู้สึกว่าเราเชื่อถือในผลิตภัณฑ์นั้นนะครับสองก็คือผลิตภัณฑ์เลือกซื้อครับคำว่าเลือกคืออะไรครับเรามีการเปรียบเทียบครับเราเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบเพราะอะไรล่ะเพราะว่าคุณสมบัติมันอาจจะแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันเช่นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลือกซื้ออาจจะเป็นลักษณะของงานศิลปะเนาะแฟชั่นเสื้อผ้าใช่ไหมเสื้อผ้าก็อาจจะเป็นเลือกซื้อเพราะเราต้องเลือกอะไรครับที่เหมาะกับเราใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบดีไซน์นะครับคุณสมบัติเพราะแต่ละร้านแต่ละแบรนด์เนี่ยก็อาจจะมีสไตล์ดีไซน์ไม่เหมือนกันนะจะสลิมฟิตจะเข้ารูปนะครับจะเป็นแบบว่าไซส์ที่เป็นแบบหลวมๆหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับตามที่เราชอบนะหรือจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับเราอาจจะเลือกดีไซน์เลือกฟังก์ชันนะครับเลือกฟีเจอร์ต่างๆที่เหมาะสมกับเรานะครับ3ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเจาะจงซื้อเนาะเจาะจงเลยเจาะจงแปลว่าเราระบุเลยนะส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเนี่ยมีความเชื่อมั่นมีความภักดีในตราผลิตภัณฑ์นั้นนะครับเราภักดีเรารักตราผลิตภัณฑ์นั้นมากๆฉะนั้นเนี่ยเราเจาะจงเลยว่าถ้านาฬิกาเราต้องซื้อยี่ห้อนี้ถ้ากระเป๋าเราต้องซื้อยี่ห้อนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาสูงนิดนึงเนาะเพราะว่าเราให้ความสำคัญกับแบรนด์เนาะเพราะแบรนด์เหล่านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเชื่อมั่นเนาะเราเจาะจงซื้อเลยนะครับอันสุดท้ายก็คือผลิตภัณฑ์ไม่พึงแสวงแปลว่าอะไรครับไม่พึงแสวงคือเราอ่ะไม่ค่อยตระหนักเนอะถึงความจำเป็นของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อมันจำเป็น
ช่นประกันชีวิตประกันภัยต่างๆครับในวันที่เราสุขภาพดีใช่ไหมเราก็โอ้ยซื้อทำไมเปลืองเงินซื้อแล้วทิ้งเนอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับพอหลายคนเริ่มต้องใช้บริการใช่ไหมก็เริ่มสึกอ๋อโอเคเออมันก็จำเป็นเนอะมันคือการซื้อความสบายใจใช่ไหมมันคืออะไรครับซื้อความปลอดภัยให้กับตัวเรานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะตัวอย่างเนอะนะครับก็จะเป็นสะดวกซื้อใช่ไหมผลิตภัณฑ์เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เจาะจงแล้วก็ไม่แสวงซื้อนะครับนอกจากนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมก็คือว่าเขาไม่ได้ซื้อไปกินไปใช้เองครับซื้อไปผลิตไปทำสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคอีกครั้งนึงก็จะประกอบด้วยพวกวัตถุดิบต่างๆครับในการผลิตเนาะนะครับอุปกรณ์สำคัญอุปกรณ์เสริมชิ้นส่วนต่างๆนะครับสมมติอาจารย์ขายโทรทัศน์แล้วกันเนาะโทรทัศน์เนาะทีวีรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยนะอาจารย์ก็ต้องมีจอนะครับมีน็อตมีองค์ประกอบต่างๆนะครับมีจอภาพมีมอนิเตอร์อะไรนะครับหรือมีแผงวงจรต่างๆนะครับพวกนี้ก็ถือว่าอะไรครับเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนาะเพื่อจะมาประกอบแล้วก็ขายให้กับผู้บริโภคต่อไปนะครับแล้วก็วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆรวมถึงบริการของด้านอุตสาหกรรมเนาะหลายๆสินค้าที่เป็นอะไรครับเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเนี่ยเขาต้องมีบริการหลังการขายนะครับไปเซตเครื่องให้กับลูกค้าด้วยนะครับซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยเนี่ยมันก็จะมี3ขั้นตอนหลักครับขั้นตอนแรกก็คือการวิเคราะห์ analysis สำคัญมากเนาะก็จะเชื่อมโยงกับหน่วยที่ผ่านมานะครับขอโปรโมทนิดนึงเนาะการวิจัยการตลาดร่วมสมัยเนาะเราก็ต้องมีการวิเคราะห์นะเกี่ยวกับผู้บริโภคเกี่ยวกับคู่ค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราหรือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมใช่ครับภายนอกใช่ไหมมหาภาคเนาะใช้ SWOT analysis เนาะหรือวิเคราะห์ five forces วิเคราะห์คู่แข่งวิเคราะห์ระดับการแข่งขันเนาะนะครับพอเราได้การวิเคราะห์เสร็จแล้วนะเราก็จะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเรามีที่มาที่ไปของการคิดเนาะเราก็นำไปสู่เรื่องของอะไรครับแนวคิดเรามีคอนเซปต์แล้วเวลาคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เราต้องคิดคอนเซปต์ก่อนเนาะเขียนเป็น product concept ขึ้นมาสร้างเป็นรูป mock up ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเนาะนะครับหลังจากนั้นก็มีการสังเคราะห์นะครับแนวคิดของเราออกมาอีกทีนึงนะครับเราจะเห็นเลยไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนาะแนวคิดของผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกับแนวคิดผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมเนาะแต่เราจะมีความให้ความสำคัญเนาะกับกระบวนการนะครับรายละเอียดต่างๆมากขึ้นนะครับให้เราสามารถที่จะทำการตลาดได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่ขอเน้นย้ำก็คือความเข้าใจเนาะการวิเคราะห์เกี่ยวกับผู้บริโภคของเราเนาะเพราะว่าเรื่องของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางนะครับเพราะว่าที่มาของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมาจากอะไรครับความเข้าใจนะครับในความต้องการผู้บริโภคนะเลยคิดผลิตภัณฑ์ออกมาได้นะครับรวมถึงเรื่องของอะไรคุณประโยชน์ผลประโยชน์ต่างๆบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะครับที่จะต้องตอบโจทย์ถึงความต้องการของผู้บริโภคนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับในตอนที่1ครับเดี๋ยวเรามาติดตามในตอนที่2นะครับของเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับในตอนถัดมานะครับเราจะมาเจอกับเรื่องของการตัดสินใจครับด้านผลิตภัณฑ์นะครับในการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของการตลาดร่วมสมัยเนี่ยนะครับมันจะมีขั้นตอนนะครับมีกระบวนการอย่างไรบ้างนะครับซึ่งเราจะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรครับอันดับหนึ่งเลยก็คือการตัดสินใจสร้างตราผลิตภัณฑ์นะครับเราก็จะต้องคิดในใจเลยว่าเราเนี่ยจะสร้างตราผลิตภัณฑ์อะไรแบรนด์เราจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มจากการวางตำแหน่งตราผลิตภัณฑ์ก่อนเนาะแบรนด์ positioning เนาะเราอยากให้แบรนด์เราเนี่ยไปนั่งอยู่ในใจผู้บริโภคเนี่ยไปอยู่ตรงไหนครับเป็นแบรนด์เราจะเก่งเรื่องอะไรเราอยากให้แบรนด์เราเก่งเรื่องอะไรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเนาะนะครับเพราะว่าคนจะจำแบรนด์เราได้เนาะง่ายๆเลยลองคิดเลยนะครับว่าถ้าขอ3คำเกี่ยวกับแบรนด์ของเราเราจะให้3คำนั้นคืออะไรครับให้เป็นคำนิยามเนาะของ positioning แบรนด์เราเนาะเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อะไรครับอยากให้เขาจำเราในลักษณะอย่างไรนะครับ2ก็คือการคัดเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์นะครับ brand name screening เนาะเราก็ต้อง selecting brand name เนาะที่อะไรครับที่มันเหมาะสมเนาะกับตราผลิตภัณฑ์ของเราเนาะตั้งชื่อแล้วสำคัญเนาะเหมือนเราตั้งชื่อคนใช่ไหมสมมติเรามีลูกเงี้ยเนาะเราก็ต้องหาวิธีใช่ไหมบางคนก็อาจจะเป็นแบบสายมูใช่ไหมอาจต้องดูเลิกดูยามนะอาจจะไปให้ผู้ที่เราเชื่อถือตั้งไปให้หมอดูตั้งไปให้พระตั้งคือแล้วแต่เลยนะครับก็เป็นการคัดเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะมีหลักการแล้วกันเนาะว่าในการคัดเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์เนี่ยเราทำอย่างไรแล้วก็การสนับสนุนผลิตภัณฑ์นะครับตราผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้ประสบความสำเร็จนะครับคือแบรนด์สปอนเซอร์ชิพเนี่ยทำอย่างไรครับที่เราเนี่ยจะทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยติดตลาดติดตลาดหมายถึงว่าติด
ตราตรึงใจลูกค้าให้ลูกค้าจำเราได้นะครับอันนี้ก็สำคัญนะทำอย่างไรครับให้เขาเนี่ยจดจำแบรนด์เราได้นะครับแล้วก็การพัฒนาตราผลิตภัณฑ์นะครับแบรนด์ development เนอะซึ่งแบรนด์ของเราเนี่ยเราไม่ควรที่จะทำแล้วให้จะบอกว่าไงดีครับเราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วกันเนาะให้แบรนด์ของเราเนี่ยมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่นะครับการวางตำแหน่งของตราผลิตภัณฑ์เนี่ยเราทำอย่างไรนะครับอันแรกก็คือเราก็ต้องดูคุณสมบัติใช่ไหมครับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เรามีอะไรบ้างนะครับเราควรจะเน้นถึงคุณลักษณะเด่นนะครับแล้วก็ประโยชน์เนาะที่ลูกค้าจะได้รับนะครับเนื่องจากคุณสมบัติแล้วสิ่งที่ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยทำอะไรให้กับลูกค้าเนี่ยพอทำเสร็จแล้วเนี่ยประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับคืออะไรประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับคืออะไรอย่างเช่นสมมติว่าเราขายเลยครับครีมแล้วกันนะครีมบำรุงผิวครีมกันแดดเนาะคุณสมบัติคืออะไรครับป้องกันอะไรครับป้องกัน UVA UVB นะครับ50บวกนะครับ UVB บวกบวกบวกบวกบวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะพวกนี้คือคุณสมบัติเนาะว่าผลิตภัณฑ์เราทำอะไรได้บ้างแต่ benefit คืออะไรครับ benefit ก็คือลูกค้าก็จะครับได้รับการ protection ครับจากแสงแดดเนาะไม่เกิดริ้วรอยก่อนวัยไม่เกิดฝ้าดะกระจุดด่างดำอะไรเงี้ยนะพวกนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็นประโยชน์ครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าลูกค้าใส่ใจคุณสมบัติหรือประโยชน์มากกว่าในความเป็นจริงอ่ะลูกค้าแน่นอนเขาฟังคุณสมบัติแต่จริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าสนใจประโยชน์ที่เขาได้รับครับภาษาการตลาดเราเรียกว่าเป็น what's in it for me เนาะอะไรที่เขาได้รับอ่ะเขาสนใจนะว่าประโยชน์ถึงตัวเขาคืออะไรบางทีแบรนด์ต่างๆนะคุณสมบัติเยอะเลยแต่ลูกค้ามองไม่เห็นประโยชน์หรือเขาไม่เข้าใจประโยชน์มีทีนักการตลาดเนี่ยตั้งใจดีเลยให้คุณสมบัติเยอะเนาะแต่ว่าพอมัน translate เนาะมันตีความหมายไปถึงประโยชน์เนี่ยลูกค้าไม่เข้าใจถึงประโยชน์นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือความเชื่อค่านิยมเนาะ belief and values นะครับคือนักการตลาดเนี่ยสามารถวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะครับโดยที่อะไรครับให้ความเชื่อมั่นเนาะบอกเรื่องของความเชื่อของแบรนด์ก็ได้นะสิ่งที่แบรนด์เชื่อแบรนด์เชื่ออะไรเนาะถ้าสิ่งที่แบรนด์เชื่อเนาะมันตรงกับใจผู้บริโภคเนาะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราอะไรครับให้คุณค่าเรามีค่านิยมเดียวกันเนาะผู้บริโภคก็จะอะไรครับหลงรักในแบรนด์นั้นมากขึ้นนะครับ2คือการคัดเลือกชื่อตราผลิตภัณฑ์นะครับเราก็ต้องมีการคัดเลือกเป็นอย่างดีใช่ไหมครับเขาควรแนะนำเนาะก็คือควรแนะนำสิ่งที่เกี่ยวกับประโยชน์และคุณภาพเนาะชื่อควรจะสื่อถึงประโยชน์สื่อถึงคุณภาพนะครับคุณภาพของอะไรครับคุณภาพของตราผลิตภัณฑ์เราเนาะมันควรจะเป็นอะไรที่มีความและ relate เนาะ relatable เนาะเกี่ยวข้องกับตัวตราผลิตภัณฑ์เราเนาะแล้วก็แน่นอนควรจะออกเสียงง่ายจดจำง่ายครับอันนี้สำคัญเลยเนาะออกเสียงง่ายจดจำง่ายในภาษาเนาะในภาษาที่กลุ่มเป้าหมายเราพูดนะครับอันนี้สำคัญเนาะถ้าเราใช้ชื่อที่จำยากๆออกเสียงยากเนาะลูกค้าจะพูดไม่ถูกอันนี้ก็เป็นความน่าเสียดายเนาะนะครับแล้วก็ชื่อตราผลิตภัณฑ์ควรมีความโดดเด่นเนาะมีสัญลักษณ์มีกราฟิกต่างๆเนาะที่โดดเด่นนะเพราะหลายๆคนเนี่ยเขาอาจจะจำชื่อไม่ได้แต่เขาจำภาพจำได้เนาะปัจจุบันคนอาจจะเรียกแอปใช่ไหมแอปส้มแอปส้มแอปฟ้าแอปต่างๆอะไรเงี้ยเนาะก็อาจจะเป็นลักษณะคาแรคเตอร์บางอย่างเนี่ยให้คนจดจำแบรนด์เราได้นะครับแล้วก็สามารถขยายใช้ร่วมกับหมวดผลิตภัณฑ์อื่นๆได้วันดีคืนดีนะครับเราขยายสายผลิตภัณฑ์มากขึ้นเนาะเรายังสามารถใช้แบรนด์เดิมได้เนี่ยก็ต้องคิดเนาะอย่าแค่คิดว่าวันนี้เราออกผลิตภัณฑ์นี้แต่คิดว่าอนาคตถ้าเราขยายสายผลิตภัณฑ์เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์มากขึ้นเนี่ยเรายังใช้ชื่อแบรนด์เดิมได้ไหมนะครับเราก็จะมีเรื่องของแบรนด์เฮอริเทจนะไปยังผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเราได้นะครับ3คือการสนับสนุนตราผลิตภัณฑ์ครับเราอาจจะมีตราผลิตภัณฑ์ที่เป็นของผู้ผลิตนะผู้ผลิตเองก็คือเจ้าของแบรนด์ต่างๆใช่ไหมครับเขาก็มีชื่อตราผลิตภัณฑ์ของเขานะครับที่คิดมาแล้วเป็นอย่างดีนะนะครับแต่ละเจ้าเขาอาจจะมีอะไรครับมีแบรนด์ที่อยู่ภายในบริษัทเขาหลายๆแบรนด์เนาะแต่ละผลิตภัณฑ์อาจจะมีชื่อแบรนด์ต่างกันนอกจากนี้เราก็จะมีแบรนด์ที่เป็นเรียกว่าเป็น private label เนาะตราผลิตภัณฑ์ส่วนบุคส่วนตัวเนาะส่วนตัวนี้คืออะไรล่ะมันแปลมาจาก private label ก็คือว่าเป็นตราผลิตภัณฑ์ของห้างห้างต่างๆซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆไฮเปอร์มาร์เก็ตต่างๆเนี่ยเขาก็ไปจ้างผลิตเนาะนะครับแล้วก็ติดแบรนด์ของตัวเองครับแล้วอาจจะตั้งราคาแบบถูกกว่าแบรนด์อื่นๆเล็กน้อยนะครับหลายๆครั้งสินค้าเขาอาจจะมีคุณภาพดีด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ส่วนตัวเนาะเขาก็สร้างแบรนด์ของตัวเองได้เนาะแบรนด์ของห้างเองนะครับแล้วก็3ก็คือตราผลิตภัณฑ์ที่เป็นลิขสิทธิ์เนาะอาจจะไปซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศนะครับแล้วก็เอาลิขสิทธิ์นั้นมาโคแบรนดิ้งกับแบรนด์ของเรานะครับหรือการสร้างตราผลิตภัณฑ์ร่วมเนาะเราอาจจะมีแบรนด์แบบคู่กันคู่กัน2แบรนด์เนาะแบรนด์นี้เก่งเรื่องนี้อีกแบรนด์นึงเก่งอีกเรื่องนึงเราก็
เอาเข้ามาอยู่ด้วยกันเนาะดึงข้อดีดึงจุดเก่งเนี่ยมาอยู่ด้วยกันครับต่อมาก็คือการพัฒนาตราผลิตภัณฑ์เนาะอย่างที่บอกก็คือตราผลิตภัณฑ์เราไม่ควรอยู่นิ่งครับเราต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนาะเช่นการขยายสายผลิตภัณฑ์เนาะอย่างในอดีตน้ำอัดลมก็มีรุ่นเดียวถูกไหมครับอาจจะมีรุ่นที่มีน้ำตาลเนาะรุ่นธรรมดาธรรมดาเลยสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรครับเราเริ่มมีอะไรครับน้ำอัดลมแบบไม่มีน้ำตาลเนาะไม่มีน้ำตาลไม่พอเนาะไม่มีน้ำตาลอาจจะแยกย่อยก็ได้ว่าสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยเราใช้อะไรเรามีสูตรแบบไหนนะครับหรือในอนาคตเราอาจจะบอกว่าเราไม่ใช่แค่ไม่มีน้ำตาลนะเราเพิ่มสารอาหารเข้า

ไปด้วยเนาะอันนี้อาจารย์ก็พูดเองนะเผื่อในอนาคตอาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่เนาะที่นอกจากไม่มีสิ่งที่คนไม่พึงประสงค์แล้วเรายังเติมสิ่งที่คนต้องการเข้าไปได้นะครับเราสามารถที่จะขยายสายผลิตภัณฑ์ออกมาได้เรื่อยๆเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่เลยครับเทรนเนาะแล้วก็ความต้องการผู้บริโภคด้วยนะครับหรือการขยายตราผลิตภัณฑ์เนาะก็ทําได้นะครับเราอาจจะมีผลิตภัณฑ์กลุ่มนึงออกมาก่อนนะเช่นผลิตภัณฑ์แบรนด์ขนมปังแบรนด์นึงเนาะเขาก็มีสับแบรนด์ย่อยๆออกมาเต็มเลยนะครับมีทั้งขนมปังขนมปังที่เป็นแบบว่าสำเร็จรูปนะครับขนมปังที่มีไส้ต่างๆเป็นคุกกี้ต่างๆนะครับเขาก็มีอะไรครับขยายนะตราผลิตภัณฑ์ออกมาอย่างกว้างขวางเลยนะครับซึ่งเขาก็จะมีแบรนด์หลักก็เป็นแบรนด์แม่แล้วกันเนาะอาจจะเรียกเป็นมาสเตอร์แบรนด์เนาะแบรนด์คุณแม่เนาะแบรนด์หลักแล้วก็มีลูกๆออกมาเนาะขยายตราผลิตภัณฑ์เนาะเขาก็จะมีแบรนด์แม่อยู่แบรนด์ลูกเนี่ยอยู่ข้างใต้แบรนด์แม่นะครับก็ช่วยขยายนะครับตราผลิตภัณฑ์ออกมาได้เนาะแล้วก็การใช้ตราผลิตภัณฑ์หลายชื่อครับเกิดขึ้นได้ครับบางครั้งในบริษัทนึงเนี่ยเขาจะมีผงซักฟอกหลายๆแบรนด์เนาะแต่ละแบรนด์มี positioning ของตัวเองครับเขาก็ใช้ชื่อไม่เหมือนกันใช้ชื่อไม่เหมือนกันเพราะเขาเก่งคนละเรื่องไงบางอันอาจจะเนี่ยเก่งเรื่องขจัดคราบสกปรกบางผงซักฟอกอาจจะเก่งเรื่องความขาวนะครับหรือตราผลิตภัณฑ์ใหม่วันดีคืนดีเราบอกว่าโอ้positioning ของผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเนี่ยมันไม่ตรงกับแบรนด์ที่เรามีอยู่เราก็อาจจะออกแบรนด์ใหม่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็ต้องตัดสินใจเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับแล้วก็ฉลากเองเพราะว่าบรรจุภัณฑ์สำคัญอย่างไรครับบรรจุภัณฑ์เนี่ยช่วยป้องกันผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจากการกระแทกการสั่นสะเทือนต่างๆนะครับหรือว่าการผุกร่อนต่างๆนะครับพวกนี้เราก็ต้องระวังถ้าเราเป็นพวกสารเคมีต่างๆหรือว่าเรื่องของการส่งข้อมูลการให้ข้อมูลกับลูกค้าเนื้อบรรจุภัณฑ์ก็ควรจะมีข้อมูลครบถ้วนชัดเจนนะครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์ควรจะลดการโจรกรรมอันนี้น่ากลัวมากเนาะหลายๆผลิตภัณฑ์ในห้างเข้าถึงต้องติดอะไรครับติดสัญลักษณ์ติดแท็กต่างๆเนื้อเพื่อป้องกันการโจรกรรมครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เริ่มมีความสะดวกสบายมากขึ้นเนอะสมัยก่อนเรากินพวกอะไรครับซอสมะเขือเทศใช่ไหมครับก็จะเป็นขวดเนอะทุกครั้งก็ต้องตบใช่ไหมตบที่ก้นขวดกว่าจะออกมานะเดี๋ยวนี้เขาก็ทำเป็นหลอดบีบเนอะมีรูปแบบต่างๆเป็น squeezable bottle นะขวดแบบบีบได้อะไรเงี้ยก็ใช้งานง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อของการตลาดด้วยนะครับเพราะว่าบรรจุภัณฑ์แล้วก็ฉลากเนี่ยมันควรจะอะไรครับควรจะเป็นเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าเป็นพนักงานขายเงียบเนาะช่วยอะไรครับช่วยในการขายเมื่อผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยตั้งอยู่บนหน้าเชลฟ์นะครับซึ่งองค์ประกอบของอะไรครับการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยแน่นอนเราก็ต้องดูความต้องการของผู้ค้าปลีกเนาะรีเทลเขาต้องการอะไรนะครับแผนการผลิตเราผลิตยากผลิตง่ายอย่างไรนะครับความต้องการของผู้บริโภคนะครับแล้วก็เรื่องของความสามารถในการโปรเทคสินค้าป้องกันสินค้าครับไม่ให้เสียไม่ให้หายระหว่างการขนส่งนะครับความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการยั่งยืนครับความยั่งยืนในปัจจุบันเนอะการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังต้องพิจารณาถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอยู่ในวงจรชีวิตช่วงไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงพัฒนานะครับช่วงแนะนำช่วงเติบโตช่วงอิบตัวหรือช่วงตกต่ำนะครับเราก็ต้องมีการปรับให้เหมาะสมใช่ไหมอย่างช่วงที่เริ่มอิ่มตัวช่วงตกต่ำอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องอะไรครับลดคอสเนอะปรับสูตรนะครับแต่ก็ยังให้ประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะแต่พยายามลดต้นทุนลงนะเพื่อที่จะรักษาผลกำไรของเรานะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วนะครับเรื่องของอะไรครับผลิตภัณฑ์เนอะในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเรามีกลยุทธ์มีปัจจัยต่างๆที่มีผลมากมายนะครับอยากให้ลองเอาไปปรับใช้นะครับจะได้ทำให้เราสามารถที่จะอะไรครับบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เราได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ติดตามตอนต่อไปนะครับของหน่วยนี้นะครับสวัสดีครับเรามาเจอกันนะครับในตอนที่3นะครับของผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยนะครับเราจะมาดูเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับในการตลาดร่วมสมัยนะครับว่าเราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างไรนะครับที่จะตอบโจทย์นะครับสำหรับการตลาดร่วมสมัยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเขามีมากมายหลายประเภทเลยประเภทแรกนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับโลกนี้นะ New to the World ฟังดูแล้วโอ้แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับเข้ามาสู่ตลาดเป็นครั้งแรกพอลองคิดก็ได้นะครับว่าเอ๊ะเราเจออะไรบ้างอย่างเช่น AI ก็ได้นะก็ถือว่าเป็น new to the world เนอะ AI ก็เป็นอะไรที่ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับก็ถูกนำออกสู่ตลาดเนอะแล้วก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับหรือสายผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับอาจจะเป็น new product line เนอะจากเดิมที่เรามีสายผลิตภัณฑ์เดิมแล้วออกสายผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเนอะ
ที่มีความเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์เดิมนะครับอย่างเดิมเราอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแชมพูแล้วกันเนาะเราอาจจะออกอะไรครับออกครีมบำรุงออกเอเซนส์หรือออกผลิตภัณฑ์ทรงผมมากขึ้นนะครับก็เราออกสายผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาเนาะที่อยู่ภายใต้เนาะภายใต้ผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์เดิมนะครับ

ครับก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมนะครับหรือการเพิ่มสายผลิตภัณฑ์นะครับaddition to the product line เนอะนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เนอะที่เกิดจากการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นะในช่วงที่เรามีการผลิตอยู่นะเราอาจจะเพิ่มก็ได้นะเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ออกมาได้นะครับนอกจากนี้เนอะผลิตภัณฑ์เราเมื่อผ่านไปสักพักเนอะเขาก็เริ่มมีอายุใช่ไหมเหมือนเราใช่ไหมถ้าเรานึกถึงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนอะเขาเริ่มมีอายุแล้วเราก็อาจจะต้องแลปรับปรุงเขาให้ทันสมัยเนอะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับหรือเราเรียกเป็น product improvements เนอะก็พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพนะครับหรือคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะให้สูงขึ้นกว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะว่าเราก็ต้องพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เราอย่างต่อเนื่องนะครับให้สามารถที่จะอะไรครับตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเช่นปัจจุบันนะถ้าเรามองถึงครีมกันแดดใช่ไหมในอดีตเขาอาจจะมองว่าอะไรครับแค่ protection ป้องกันจากแสงแดดปัจจุบันนี้หลายเจ้าเขาบอกเขาป้องกันอะไรครับป้องกันฝุ่น PM 2.5 ครับป้องกันมลพิษต่างๆเห็นไหมครับว่าครีมกันแดดเนี่ยไม่ใช่แค่ป้องกันแดดแล้วนะครับป้องกันฝุ่นป้องกันมลพิษครับเพราะว่าปัจจุบันนี้หลายคนเนี่ยก็จะซัฟเฟอร์จากอะไร PM 2.5 เนาะหลายคนเป็นภูมิแพ้นะครับก็เกิดปัญหาเรื่องของการหายใจสุขภาพอาจจะมีเพื่อนเนาะน่ากลัวมากเลยช่วงไหน PM หนักๆเนี่ยเขาเนี่ยมีการแบบสั่งน้ำมูกออกมาเป็นเลือดเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็เลยออกมาตอบโจทย์มากขึ้นนะครับแล้วก็การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ครับก็คือการทำ repositioning เนาะเมื่อผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยเราอาจจะดูไม่ทันสมัยไม่ตอบโจทย์แล้วนะครับก็มีแบรนด์แบรนด์นึงนะแบรนด์เครื่องสำอางที่อยู่กับประเทศไทยมานานเนาะใช่ไหมครับขึ้นต้นด้วยตัวสอสาราแล้วกันเนาะทุกคนก็ไม่หาเองแล้วกันเนาะเขาก็อยู่มานานในตลาดเนาะเขาก็มองว่าเขามีเจ้าของใหม่เป็นรุ่นหลานนะครับเขาก็มาปรับปรุงแบรนด์ใช่ไหมให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับปัจจุบันนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนแบรนด์โพซิชันนิ่งปรับเปลี่ยนแพคเกจิ้งปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยตอบโจทย์กับลูกค้ามีการใช้ศิลปินเกาหลีมาด้วยนะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะอันนี้ก็เลยทำให้อะไรครับทำให้เขาสามารถวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ได้นะครับแล้วก็6ก็คือลดต้นทุนครับทำไมล่ะผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวอะไรกับลดต้นทุนหลายๆครั้งเราผลิตสินค้าออกมาเนอะแต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนเลยครับเราเจอปัญหาเงินเฟ้อแน่นอนครับวัตถุดิบก็มีราคาสูงขึ้นครับอันนี้ก็คือเราจะทำอย่างไรครับที่เราออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมโดยที่ให้มีประสิทธิภาพเท่าเดิมหรือดีขึ้นแต่เราสามารถที่จะลดต้นทุนครับก็คือเรื่องของ cost saving เนอะหลายๆธุรกิจเขาอาจจะไม่ได้แจ้งลูกค้าหรอกแต่เขาพยายามพัฒนาสูตรใหม่ๆเรื่อยๆเลยทำอย่างไรที่จะลดต้นทุนต่ำลงนะครับเพื่อจะได้ผลกำไรเท่าเดิมนะครับในสถานการณ์ที่เขาไม่อยากขึ้นราคาไงเพราะเขารู้สึกว่าไม่อยากให้ impact นั้นเนี่ยตกไปอยู่ที่ลูกค้านะครับเพราะว่าการขึ้นราคาเนี่ยลูกค้าก็จะลำบากใช่ไหมเขาก็เลยแก้ปัญหาที่ตัวเองก็คือพยายามหาวิธีการลดต้นทุนนะครับหรือ cost reduction นะครับซึ่งแนวคิดนะครับของการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมสมัยเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรแน่นอนครับต้องมาจากการวิจัยและพัฒนาครับถ้าติดตามหน่วยที่4ก็จะจำได้นะครับเรื่องของอะไรครับการวิจัยการตลาดร่วมสมัยนะครับแน่นอนต้องมีการวิจัยและพัฒนาหรือ research and development นะครับมีการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็อาจจะต้องผ่านขั้นตอนทางวิศวกรรมนะโอ้อันนี้ก็ต้องอาศัยทางแบบว่าผู้เชี่ยวชาญในโรงงานใช่ไหมครับแล้วก็พอมีการออกแบบทางวิศวกรรมเสร็จแล้วก็ต้องมีนำไปสู่การผลิตครับผลิตเสร็จแล้วก็ได้สินค้าออกมานะครับเราก็พร้อมที่จะอะไรครับทำการตลาดครับทำการขายออกสู่ตลาดเนอะแล้วก็วนกลับไปที่การวิจัยและพัฒนาใหม่เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างไม่หยุดยั้งเนอะให้ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคนะครับซึ่งกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ก็เริ่มจากการสร้างความคิดครับเราก็ต้องหาแนวคิดเนอะแนวคิดอะไรใหม่ๆผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ที่คนสนใจเนอะมาจากผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางใช่ไหมอาจารย์เน้นย้ำแล้วตั้งแต่หน่วยที่1เนาะ2คัดกรองความคิดครับเราค่อยๆสกรีนเนาะสกรีนแนวคิดที่เรามีเนี่ยให้ได้แนวคิดที่แบบมีศักยภาพจริงๆเนาะไม่ต้องทำทั้งหมดเนาะบางทีทำเยอะไปไม่ได้ impact เนาะเลือกเฉพาะอะไรครับเลือกเฉพาะสิ่งที่จะสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจนะครับแล้วก็พัฒนาแนวคิดแล้วก็ทดสอบอาจจะทดสอบเป็นเรื่องของการทำคอนเซปต์เทสติ้งก็ได้เนอะใช้การวิจัยมาช่วยนะครับทำเป็นคอนเซปต์บอร์ดทำโปรโตไทป์ขึ้นมานะครับหรือใช้กระบวนการของดีไซน์ทิงกิ้งเนาะกระบวนการคิดเชิงออกแบบนะครับมาช่วยในการอะไรครับสร้างโปรโตไทป์ทดสอบแล้วก็กลับไปแก้เนาะจนได้สิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วนะครับในระดับคอนเซปต์เลเวลนะระดับแนวคิดเนาะเสร็จแล้วพอได้เสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มพัฒนาครับกลยุทธ์ทางการตลาดครับว่าแล้วเราจะขายสินค้านี้อย่างไร CP 7P ของผลิตภัณฑ์นี้เป็นอย่างไรนะครับพอได้กลยุทธ์ทางการตลาดแล้วยังไม่จบเนาะพอธุรกิจระหว่างผลกำไรใช่ไหมเราต้องมาวิเคราะห์ธุรกิจครับทำ financial analysis ทำ feasibility analysis ดูว่ามันมีโอกาสในการผลิตได้จริงไหมต้นทุนเท่าไหร่

0: ขายเท่าไหร่ถึงจะอะไรครับคุ้มทุนเกิด break even ขายกี่ปีถึงจะคุ้มกับการลงทุนที่ผ่านมาอันนี้ก็ต้องมีการวิเคราะห์ธุรกิจนะครับแล้วก็ต้องทำงานร่วมกับฝ่ายการเงินใช่ไหมครับในการวิเคราะห์เนาะวิเคราะห์ธุรกิจนะครับเมื่อเราวิเคราะห์เสร็จแล้วผ่านแน่นอน product นี้มีกำไรภายใน3ปีเราจะขึ้นทุนหลังจากนี้เราจะได้กำไรแล้วนะครับแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาสินค้าจริงแล้วเนาะเราจะไม่เริ่มพัฒนาสินค้าจริงก่อนนะเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรครับเวลาเราเฟลเนี่ยเราเฟลในกระดาษเนาะเราเฟลในการวิเคราะห์ดีกว่าเราเฟลทำขึ้นมาจริงแล้วมันขายไม่ได้เนาะพอเรามั่นใจจากการวิเคราะห์ธุรกิจแล้วเราค่อยเริ่มพัฒนาอย่างจริงจังนะพัฒนาเสร็จยังไม่จบครับเอากลับไปทดสอบกับลูกค้าอีกครั้งนึงว่าที่คุณบอกมาว่าคุณอยากได้1 2 3 4เหล่านี้คุณยังจะซื้ออีกไหมทดสอบจริงให้เขาซื้อจริงให้เขาใช้จริงแล้วดูสิว่าเขาตั้งใจจะกลับมาซื้อซ้ำไหมนะครับพอทดสอบตลาดแล้วโอเคเขาเรียกว่าแบบเหมือนเช็คลิสต์ผ่านเนาะพอเราผ่านเราติ๊กถูกได้แล้วเราก็นำไปสู่เรื่องของการ commercialization เนี่ยก็คือการขายต่อในเชิงพาณิชย์ครับขายจริงเลย launch product จริงออกสู่ตลาดนะครับซึ่งปัจจัยที่มีผลนะครับต่อการพัฒนาเนี่ยผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยก็คือว่าการจัดการความรู้นะในองค์กรของเราให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะการมุ่งเน้นตลาดเนาะมุ่งเน้นลูกค้านะครับให้ความสำคัญในการวิเคราะห์คู่แข่งแล้วก็การประสานงานทางการตลาดเนาะกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็สำคัญเนาะก็ควรจะมีกระบวนการที่เดี๋ยวนี้เขาจะในเรื่องของอาจารย์ใช่ไหมครับอย่างรวดเร็วนะครับโปรโตไทป์เร็วๆนะครับรีบพัฒนาคอนเซ็ปต์เร็วๆเนาะนะครับเพื่อจะนำมาทดสอบแล้วก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เนาะความเร็วในการพัฒนาสำคัญมากเพราะว่าถ้าช้าก็คือไม่ทันคู่แข่งนะครับกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับทีมพัฒนาก็ต้องเป็นทีมที่เก่งมีประสบการณ์ใช่ไหมครับเข้าใจวัตถุประสงค์นะครับรวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาช่วยนะครับ AI จะเข้ามาช่วยอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือการสนับสนุนจากผู้บริหารนะครับอันนี้ก็จะขาดไปเสียไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งสิ่งที่อาจจะทำให้ล้มเหลวมีอะไรบ้างที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงก็คือการขาดแคลนความคิดนะที่สำคัญในสาขานั้นๆนะครับถ้าเราขาดผู้เชี่ยวชาญในบางสาขาก็อาจจะทำให้เกิดกระบวนการที่ขลุกขลักได้นะหรือตลาดมีความแยกส่วนเซกเมนต์เล็กๆเยอะมากเลยเราอาจจะตอบโจทย์ไม่ได้ทุกกลุ่มหรือข้อจำกัดทางเศรษฐกิจสังคมนะครับต้นทุนในการพัฒนาที่สูงนะขาดแคลนเงินทุนอันนี้ก็เป็นปัญหาพื้นฐานจริงเนาะไม่มีเงินทุนในการพัฒนานะครับหรือเวลาเนาะที่ต้องพัฒนาสั้นลงเนาะสั้นลงบางทีอาจจะมีเวลาไม่กี่เดือนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตอบโจทย์กับตลาดนะครับแล้วก็หรือช่วงในการเปิดตัวไม่ดีเปิดตัวในช่วงเศรษฐกิจขาลงเนี้ยนะครับหรือว่าวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์สั้นเหลือเกินขายออกมาปุ๊บอ้าวเทคโนโลยีเปลี่ยนนะอันนี้เราก็ต้องปรับตัวให้ทันแล้วก็องค์กรไม่สนับสนุนนะครับซึ่งกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องสอดคล้องกับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์เนาะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่อาจจะสองช่วงหลักๆก็คือช่วงแนะนำเนาะทำอย่างไรครับช่วงแนะนำเนี่ยสามารถที่จะสร้างการรับรู้ให้คนรับรู้ได้อย่างรวดเร็วเกิดการทดลองใช้นะครับอันนี้คือช่วงแนะนำเนาะพอช่วงเติบโตเนี่ยเราอาจจะต้องปรับเรื่องของราคากลยุทธ์ต่างๆเนี่ยให้คนเกิดการทดลองเร็วขึ้นเกิดการซื้อซ้ำนะครับเราก็จะได้เริ่มผลกำไรเนาะเพิ่มผลกำไรให้กับธุรกิจนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะทำอย่างไรครับให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะช่วงเติบโตเนี่ยเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้อะไรครับยอดขายและกำไรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับยังไงก็ขอฝากนะครับฝากของหน่วยนี้ไว้นะครับหน่วยที่5นะครับผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัยนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะเสริมความแข็งแกร่งนะครับในการดำเนินการตลาดในยุคของการตลาดร่วมสมัยนะครับให้กับทุกท่านเลยนะครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: สวัสดีท่านนักศึกษาวันนี้เราจะได้มากล่าวถึงในเรื่องของราคาและการจัดจำหน่ายสำหรับการตลาดร่วมสมัยนะคะโดยหัวข้อแรกนะคะเราจะได้พูดถึงในเรื่องของราคาสำหรับตลาดร่วมสมัยในเรื่องของราคาจริงๆมันก็มีความสำคัญอย่างที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดมาแล้วนะคะว่าราคาเนี่ยถือว่าเป็นส่วนผสมการตลาดที่สำคัญตัวหนึ่งนะคะโดยราคาเนี่ยจะต้องกำหนดให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าหรือเหมาะสมกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของราคาในการตลาดร่วมสมัยนะคะราคาในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยก็จะหมายถึงราคาที่สอดคล้องกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการหรือคุณค่าที่ลูกค้าให้กับสินค้าหรือบริการของเรานะคะโดยที่เวลาลูกค้าให้คุณค่ากับตัวสินค้าหรือบริการเนี่ยลูกค้าก็จะให้โดยเปรียบเทียบจากการรับรู้ที่ลูกค้าได้รับนะจากผลประโยชน์แล้วก็ต้นทุนที่ลูกค้าต้องเสีย

หรือการที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินให้กับตัวสินค้าหรือบริการนั้นนั่นเองนะคะโดยมุมมองในการกำหนดราคาสำหรับการตลาดร่วมสมัยเนี่ยก็จะมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปจากการตลาดในอดีตนะคะที่การตลาดในอดีตเนี่ยเรามองโดยที่เริ่มต้นจากผู้ผลิตไปยังลูกค้านะคะเพราะนั้นผู้ผลิตจะเป็นผู้กำหนดโดยตั้งราคาตามราคาต้นทุนที่ผู้ผลิตมีนะคะแล้วก็กำหนดราคาขึ้นมาแต่ปัจจุบันนะคะในมุมมองของการกำหนดราคาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่มุมมองในการกำหนดราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากลูกค้าเป็นหลักเพราะว่าอย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะคะว่าราคาในการตลาดร่วมสมัยเนี่ยเราจะใช้ราคาที่กำหนดโดยการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อตัวสินค้าบริการหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นคุณค่าที่ลูกค้าให้กับตัวสินค้าบริการนั้นนั่นเองนะคะเพราะนั้นในการกำหนดราคาจึงเริ่มต้นตั้งแต่ตัวลูกค้าก่อนนะคะโดยลูกค้าจะเป็นผู้กำหนดว่าเขาให้คุณค่ากับตัวสินค้าบริการเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วผู้ผลิตก็จะทำการอะไรคะผลิตสินค้าบริการให้ตรงกับความต้องการของเขาแล้วก็จัดจำหน่ายจนกระทั่งมาถึงตัวลูกค้านะคะเป็นผู้ที่ได้รับสินค้าบริการนั่นก็คือนำมาสู่กำไรของธุรกิจนั่นเองนะคะในเรื่องของการกำหนดราคาที่เรามุ่งเน้นคุณค่าต่อลูกค้าเนี่ยเราก็ต้องมาเข้าใจก่อนว่าคุณค่าของลูกค้าที่กล่าวถึงเนี้ยก็คือประกอบด้วยในด้านของผลประโยชน์กับในด้านของต้นทุนโดยผลประโยชน์เนี่ยจะประกอบไปด้วยผลประโยชน์หลักและผลประโยชน์เพิ่มเติมนะคะผลประโยชน์หลักคืออะไรนะคะผลประโยชน์หลักก็คือผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นมาบริโภคหรือว่าใช้นั่นก็คือเช่นถ้าเป็นรถยนต์ก็คือลูกค้าได้รับผลประโยชน์หลักก็คือการที่ลูกค้ามีอะไรคะมีพาหนะที่เอาไว้ใช้ในการเดินทางนะหรือว่าถ้าเป็นอาหารก็คือผลประโยชน์หลักก็คือลูกค้าได้รับอะไรคะอาหารมาใช้ในการบริโภคนะแต่ว่าถ้าเป็นคำว่าผลประโยชน์เพิ่มเติมผลประโยชน์เพิ่มเติมก็คือในด้านของจิตใจหรือว่าในด้านอื่นๆที่ไม่ใช่ตามหน้าที่ของตัวสินค้าบริการนั้นๆนะคะเช่นผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเพิ่มเติมจากการใช้สินค้าหรือบริการนั้นก็คือความภาคภูมิใจหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองมีระดับนะคะหรือว่าได้รับความพึงพอใจหรือมากกว่าที่เขาคาดหวังนะเพราะอะไรก็ตามที่นำเสนอให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าได้รับความพึงพอใจที่เหนือกว่าความคาดหวังหรือว่าความต้องการหลักปกติของเขาเนี่ยก็คือนั่นก็คือผลประโยชน์เพิ่มเติมนั่นเองนะคะสำหรับในด้านต้นทุนนะคะเนื่องจากเราบอกแล้วว่าคุณค่าของลูกค้าเนี่ยก็คือเป็นคุณค่าที่ลูกค้าเนี่ยให้ในการที่เขาเปรียบเทียบจากผลประโยชน์ที่เขาได้รับกับต้นทุนที่เขาต้องเสียไปนะคะคำว่าต้นทุนเนี่ยในด้านของผู้ผลิตนะคะหรือว่าผู้ขายเนี่ยต้นทุนเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็นในด้านเป็น3ด้านนะคะก็คือต้นทุนในเรื่องของกระบวนการซื้อหรือกระบวนการที่เกิดการขายเกิดขึ้นนะคะอันที่2ก็คือต้นทุนในด้านความเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือในเรื่องของต้นทุนการใช้งานนะคะเพราะนั้นทั้ง3ต้นทุนเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบของต้นทุนที่ผู้ผลิตเนี่ยจะเอามาใช้ในการคำนวณหรือว่าในการที่จะคิดในเรื่องของการกำหนดราคาเกิดขึ้นเพราะนั้นผลประโยชน์กับต้นทุนเนี่ยก็คือต้องสอดคล้องกันแล้วก็นำไปสู่คุณค่าที่มีต่อลูกค้านั่นเองนะคะปัจจัยในการกำหนดราคาในการตลาดร่วมสมัยนะคะเราก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะก็โดยปกติแล้วก็คือจะประกอบด้วยอันหลักก็คือตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าหรือบริการของเรานั่นเองนะคะเราต้องมีสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้นะคะเรื่องของการจัดจำหน่ายเพราะว่าเนื่องจากสินค้าหรือบริการนั้นก็คือต้องผ่านกระบวนการในการที่เราต้องขนส่งหรือว่ากระจายสินค้าไปให้กับลูกค้านะคะก็คือการจัดจำหน่ายก็จะมีผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านคนกลางทางการตลาดนะคะรวมถึงผู้จัดจำหน่ายหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการในการจัดจำหน่ายต่างๆนะคะในเรื่องของต้นทุนก็แน่นอนอย่างเรื่องของการกำหนดราคาเราก็ต้องพิจารณาต้นทุนเพราะว่าธุรกิจเนี่ยก็จะไม่ได้ทำการประกอบการแล้วจะไม่ได้กำไรนะคะเพราะนั้นธุรกิจก็คาดหวังถึงกำไรแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะได้กำไรก็คือต้องอะไรคะได้ยอดขายหรือว่าได้รายได้มากกว่าต้นทุนที่ตัวเองต้องลงทุนไปเพราะฉะนั้นต้นทุนจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการกำหนดราคานะคะนอกจากนี้ในการดำเนินการธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรคะการกำหนดราคาต่างๆนะโดยที่ต้องเปรียบเทียบหรือว่าโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าด้วยเพราะว่าราคาก็ต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าก็คือเหมาะสมหรือลูกค้าสามารถจ่ายได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอุปสงค์หรือความต้องการของลูกค้าก็จึงเป็นปัจจัยหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะคู่แข่งขันนะคะในตลาดของเราเนี่ยเราไม่ได้อยู่ในรายเดียวใน

ลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีคู่แข่งขันที่จะต้องมาอยู่ในตลาดเดียวกันกับเราอยู่ในตลาดกลุ่มตลาดเดียวกันก็คือมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นคู่แข่งขันการดำเนินการคู่แข่งขันใดๆเนี่ยก็ย่อมส่งผลกระทบกับธุรกิจของเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการกำหนดราคาของคู่แข่งก็จะมีผลกับเราเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้ก็คือเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นข้อบังคับระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการธุรกิจก็จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงนะคะแล้วก็ต้องสอดคล้องหรือว่าเหมาะสมกับกฎหมายที่กำหนดด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของเป้าหมายในการกำหนดราคาหรือว่าวัตถุประสงค์ในการกำหนดราคาก็ย่อมส่งผลถึงราคาที่เราจะกำหนดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในนี้ก็คือเป็นปัจจัยทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคานะคะในต้นทุนสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนจากการออกแบบต้นทุนในการตลาดอื่นๆนะคะที่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้ในการกำหนดราคาเพราะฉะนั้นช่วงต้นของการออกสู่ตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกำหนดราคาสูงเอาไว้เพื่อให้เราสามารถที่จะอะไรคะครอบคลุมต้นทุนที่เราได้เสียไปนะคะเมื่อสินค้าออกจำหน่ายเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะเป็นที่รู้จักแล้วนะคะก็ลูกค้าก็อะไรคะก็ระดับราคาก็อาจจะต่ำลงนะคะที่ทำให้สามารถขยายกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มต้นเนี่ยที่ในการทำธุรกิจเนี่ยเรามักจะกำหนดราคาเอาไว้ในระดับสูงเพื่อให้สามารถที่จะอะไรคะได้รับผลตอบแทนที่มาครอบคลุมต้นทุนที่เราต้องเสียไปจำนวนมากนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆอะไรคะลดระดับราคาลงนะอันนี้ก็เป็นรูปแบบหรือกลยุทธ์หนึ่งในการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่นะคะหรืออาจจะใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะในการกำหนดราคาก็คือการกำหนดราคาเพื่อเจาะตลาดอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้กับพวกธุรกิจที่เป็นสินค้าที่เป็นลักษณะอุปโภคบริโภคทั่วไปนะที่ครอบกลุ่มตลาดค่อนข้างกว้างหรือว่ามีกลุ่มตลาดเป้าหมายเนี่ยที่จำปริมาณมากนะคะเราก็มักจะกำหนดราคาที่ตรงข้ามกับแบบเมื่อสักครู่นะคะก็คือเราจะกำหนดราคาที่ในระดับที่ต่ำก็คือระดับที่ถูกนะคะเพื่อให้เจาะตลาดนะคะคือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็แน่นอนก็นำไปสู่การเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจแล้วก็สุดท้ายก็จะนำไปสู่กำไรของธุรกิจนั่นเองนะคะเพราะนั้นในลักษณะของธุรกิจแบบนี้เนี่ยก็คือมักจะอะไรคะมักจะใช้ในพวกสินค้าหรือบริการที่ค่อนข้างที่ใช้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีจำนวนมากนะอันนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์ที่เรียกว่ากลยุทธ์การกำหนดราคาเพื่อเจาะตลาดนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะหรือกลยุทธ์หนึ่งในการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่นะคะเราก็จะกำหนดตามอะไรคะรุ่นนะหรืออาจจะเรียกว่าพรีเมียมนะคะก็คือเป็นการกำหนดราคาที่ส่วนใหญ่จะใช้กับพวกสินค้าหรือบริการที่เป็นลักษณะแบบซอฟต์แวร์นะคะที่มีการกำหนดราคาเป็นตามรุ่นของซอฟต์แวร์เช่นสมมุติว่าในรุ่นใหม่ๆที่ออกมาแบบใหม่เนี่ยก็อาจจะกำหนดราคาไว้สูงนะหรือว่าสามารถถ้าซอฟต์แวร์ไหนที่สามารถครอบคลุมการใช้งานที่มากก็กำหนดราคาก็จะสูงนะแต่ถ้าเกิดว่าครอบคลุมอะไรคะการใช้งานน้อยลงหรือว่าขอบเขตการใช้งานเนี่ยลดลงหรือว่าน้อยลงเนี่ยราคาก็จะต่ำลงมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการกำหนดราคาตามรุ่นเพราะฉะนั้นสินค้าที่ส่วนใหญ่ที่ใช้กับลักษณะแบบนี้ก็ที่เรารู้จักกันดีก็คือพวกกลุ่มพวกซอฟต์แวร์ต่างๆนะคะในการกำหนดราคาตามรุ่นนั่นเองนะคะกลยุทธ์แบบนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะคะในการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่นะโดยพวกสินค้าที่อะไรคะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นแน่นอนก็ผู้ผลิตหรือว่าผู้ขายก็ย่อมต้องการกำไรนะเป็นอะไรคะจำนวนมากๆก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนพอเปลี่ยนรุ่นไปเนี่ยหรือว่าตกรุ่นไปแล้วเนี่ยก็ทำให้อะไรคะสินค้าเหล่านี้เนี่ยก็คืออาจจะขายไม่ได้แล้วนะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็แน่นอนก็อยากจะได้ของใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามารุ่นใหม่ๆก็มักจะกำหนดราคาให้สูงเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ทั้งหมดนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่นะคะนอกจากนี้นะคะในการกำหนดราคาสำหรับธุรกิจใหม่เนี่ยก็สามารถใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการกำหนดราคาที่ต้องใช้ร่วมกันนะคะก็อันนี้ก็จะเหมาะกับสินค้าหรือบริการที่มีลักษณะที่เป็นสินค้าที่มีฐานหรือว่าเป็นสินค้าหลัก
นะแล้วก็จะมีสินค้าอื่นที่ต้องใช้ร่วมกันตัวอย่างเช่น

นะคะพวกสินค้าที่เป็นอย่างเช่นนะคะเป็นตัวสินค้าพวกใบมีดโกนเงี้ยก็คืออย่างเช่นเราจําเป็นต้องมีตัวอะไรคะตัวมีดโกนตัวหลักก่อนแล้วก็ตัวใบมีดโกนก็จะเป็นตัวที่เสริมเข้าไปหรืออย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็อย่างเช่นเครื่องปรินเตอร์นะคะก็คือเครื่องพิมพ์ที่เวลาเรากําหนดราคาเนี่ยเราก็จะมีตัวเครื่องพิมพ์แล้วก็จะมีตัวหมึกพิมพ์ที่เพิ่มที่ต้องใช้ร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีคือกำหนดราคาเครื่องปรินเตอร์เนี่ยที่ราคาที่ถูกนะคะหรือว่าต่ำนะเพื่อให้อะไรคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้ซื้อตัวเครื่องพิมพ์เนี่ยไปแล้วก็แน่นอนลูกค้าใช้งานไปก็ต้องมีการซื้อหมึกพิมพ์เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นตัวอะไรคะหมึกพิมพ์ก็จะราคาสูงนะเพราะว่ายังไงก็คือลูกค้ามีเครื่องพิมพ์แล้วหรือเครื่องปรินเตอร์แล้วก็จําเป็นต้องใช้ตัวหมึกพิมพ์นะในการใช้งานต่อไปนะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของการกําหนดราคาที่เป็นสินค้าที่ต้องใช้ร่วมกันนะเหล่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างของกลยุทธ์ในการกําหนดราคาสําหรับธุรกิจใหม่นะคะต่อไปนะคะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือเป็นกลยุทธ์สำหรับการกำหนดราคาแบบทั่วไปนะคะอันนี้เราก็จะเห็นกลยุทธ์ราคาแบบนี้ได้โดยทั่วไปที่นิยมใช้โดยทั่วไปสำหรับสินค้าหลากหลายประเภทนะคะเช่นนะคะวิธีแรกก็คือการกำหนดราคาเพื่อการแข่งขันนะคะก็เป็นการกำหนดราคาที่มีอะไรคะเป้าหมายเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์นะเป็นหลักนะคะโดยที่เราจะกําหนดราคานะคะเปรียบเทียบกับคู่แข่งในประเภทเดียวกันในอุตสาหกรรมเดียวกันที่ขายสินค้าหรือบริการที่คล้ายคลึงกันนะคะหรือมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับเรานะคะอันนี้เราก็จะกําหนดราคาเพื่อการแข่งขันก็คือมีการนะคะเปรียบเทียบกับคู่แข่งเช่นกําหนดราคาให้ใกล้เคียงคู่แข่งนะกําหนดราคาอาจจะต่ำคู่แข่งนะหรือว่ารวมถึงการกําหนดราคาที่สูงคู่แข่งเหล่านี้ก็จะเป็นวิธีการนะในการที่กำหนดราคาเพื่อการแข่งขันนั่นเองก็คือการพิจารณาจากคู่แข่งขันเป็นสำคัญนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับการกำหนดราคาแบบทั่วไปนะคะที่เราเห็นกันได้โดยทั่วไปก็คือการกำหนดราคาตามคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้นะอย่างที่เรากล่าวมาแล้วเบื้องต้นนะคะว่าแน่นอนการกำหนดราคาก็คือต้องกำหนดราคาให้มันสอดคล้องคุณค่าที่ลูกค้าต้องการนะคะเพราะนั้นคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่หลักที่เราจะเอามาพิจารณาในการกําหนดราคานะคะในการกําหนดราคาแบบนี้เนี่ยถ้าว่าไปก็คือจะค่อนข้างยากในทางปฏิบัติเพราะว่าเราอาจจะต้องไปค้นหาว่าคุณค่าที่ลูกค้าให้เนี่ยให้เป็นเท่าไหร่นะคะเพื่อเราจะได้รู้ระดับราคาที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นในวิธีนี้ก็คือเรามักที่จะอะไรคะอาจจะใช้อาศัยการวิจัยหรือการที่ไปสอบถามตัวลูกค้านะคะที่กลุ่มเป้าหมายของเราเพื่อเราจะได้ไปดูว่าเราจะกําหนดราคาเท่าไหร่ดีนะคะเพราะฉะนั้นในวิธีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะใช้วิธีการที่เราอาจจะต้องมีการวิจัยหรือว่ามีการสํารวจนะความต้องการของลูกค้าหรือสอบถามความต้องการของลูกค้าว่าระดับราคาที่ลูกค้ารับได้เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะหรือระดับราคาที่ลูกค้าเนี่ยให้กับสินค้าหรือบริการก็คือคุณค่าที่ลูกค้าให้เนี่ยเป็นระดับราคาไหนก็คือเราก็จะได้กําหนดราคาให้มันเหมาะสมนั่นเองนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะในการกําหนดราคาแบบทั่วไปนะคะที่เราเห็นกันอยู่ซึ่งเป็นเบสิกพื้นฐานเลยนะคะคือการกําหนดราคาโดยการบวกเพิ่มจากต้นทุนนะแน่นอนเราบอกแล้วว่าในการดําเนินการธุรกิจนะคะเราย่อมต้องการกําไรก็คือไม่ขาดทุนนั่นเองก็คือสามารถทําให้ธุรกิจอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวต้นทุนก็จะเป็นตัวหลักในการพิจารณานะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกําหนดโดยที่กําหนดราคาโดยอาศัยพื้นฐานจากต้นทุนที่เราต้องเสียไปในการผลิตสินค้าหรือบริการหรือในการขายสินค้าบริการนั้นต้นทุนที่เกี่ยวข้องก็อย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะต้นทุนก็จะมีทั้งต้นทุนทางตรง

ในธุรกิจในอุตสาหกรรมหรือในส่วนที่เป็นลักษณะที่มีการผูกขาดหรือว่าเป็นมีผู้ขายน้อยรายนะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราก็อะไรคะอาจจะกำหนดราคาแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันมีการแข่งขันสูงถ้าเกิดเป็นลักษณะของตลาดที่เป็นลักษณะการแข่งขันแบบเสรีหรือการแข่งขันแบบผู้ขายจำนวนมากเนี่ยเพราะฉะนั้นในวิธีนี้คือการบวกเพิ่มต้นทุนเนี่ยก็มักจะใช้กับธุรกิจหรือในอุตสาหกรรมที่อยู่ในตลาดที่เป็นตลาดแบบผูกขาดหรือตลาดที่ผู้ขายน้อยรายนั่นเองนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งเราเห็นโดยทั่วไปนะคะในสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราได้พบเห็นกันนะก็คือในเรื่องของการกำหนดราคาแบบเชิงจิตวิทยาก็คือเป็นการใช้อะไรคะใช้ความรู้สึกหรือการรับรู้จากลูกค้าเนี่ยว่าควรจะกำหนดราคายังไงให้เป็นที่จูงใจกับลูกค้าเพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยกลยุทธ์แบบนี้เนี่ยก็มักจะใช้อะไรคะแนวทางทางจิตวิทยาต่างๆในการที่จะทำยังไงให้กำหนดราคาให้สามารถจูงใจให้กับลูกค้าได้นะเช่นตัวอย่างเช่นการกำหนดราคาแบบเป็นเลขคี่นะคะลงท้ายด้วย9นะคะก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกถึงอะไรคะราคาที่ถูกนะหรือลูกค้ารู้สึกว่าเป็นราคาที่ประหยัดเช่นตัวอย่างเช่นราคา99บาทกับราคา100บาทเนี่ยถ้าลูกค้าเห็นราคา99บาทลูกค้าก็จะรู้สึกว่าถูกกว่าราคา100บาททั้งที่ต่างกันเพียง1บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะทางจิตวิทยานั่นเองนะคะการกำหนดราคาเป็นเลขคี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเราในการที่จะกำหนดราคาโดยที่จะช่วยส่งเสริมการตลาดเราได้นะคะหรือการกำหนดราคาเพื่อศักดิ์ศรีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการกำหนดราคาสำหรับพวกสินค้าที่เป็นลักษณะสินค้าที่อาจจะมีระดับสูงหน่อยนะคะก็มักจะกำหนดราคาที่เป็นระดับสูงเพื่อที่ผู้ใช้หรือว่าลูกค้าที่ซื้อสินค้านั้นหรือว่าใช้บริการนั้นไปเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองมีความภาคภูมิใจว่าได้ใช้สินค้าที่มีระดับนะเพราะนั้นก็คือเป็นการกำหนดราคาแบบสำหรับพวกสินค้าที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยต่างๆหรือสินค้าที่เป็นราคาแพงที่อาศัยพวกแบรนด์เนมต่างๆพวกนี้มักจะใช้วิธีการนี้นะคะก็คือการกำหนดราคาเพื่อศักดิ์ศรีนะคะหรืออาจจะกำหนดราคาไว้แบบสูงเลยนะก็คือกำหนดราคาแบบที่เรียกว่าพรีเมียมนะคะก็คือกำหนดราคาที่สำหรับกลุ่มลูกค้าพิเศษหรือลูกค้ากลุ่มเฉพาะนะซึ่งอาจจะมีสินค้าที่มีลักษณะแบบอื่นที่อยู่สำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไปแต่ก็จะมีสินค้าที่เป็นพิเศษขึ้นมาหรือสินค้าที่เป็นพรีเมียมขึ้นมาสำหรับลูกค้ากลุ่มเฉพาะหรือกลุ่มพิเศษนะซึ่งก็จะกำหนดราคาไว้สูงหรือแพงนะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่อยู่ภายใต้ที่เรียกว่าการกำหนดราคาแบบเชิงจิตวิทยานะคะสำหรับการกำหนดราคาแบบทั่วไปนะต่อไปเรามาดูอีกวิธีกลุ่มนึงนะคะก็คือการกำหนดราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาดนะคะก็วิธีการในการกำหนดราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาดที่เราเห็นโดยทั่วไปเพื่อจูงใจลูกค้าเนี่ยที่เราอาจจะรู้จักกันดีก็คืออย่างเช่นการซื้อ1แถม1นะหรือการกำหนดราคาที่อะไรคะช่วยดึงดูดใจนะเช่นกำหนดราคาถูกนะเอาไว้เพื่อเช่นมีสินค้าบางชนิดนะที่กำหนดราคาได้ถูกมากนะเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าร้านนะหรือว่าเข้ามาใช้บริการนะแล้วหลังจากนั้นก็คือถ้าลูกค้าเข้าใช้บริการหรือว่าเข้าร้านเราแล้วเนี่ยก็จะมีสินค้าอื่นๆขึ้นมาซึ่งก็จะทำให้อะไรคะลูกค้าได้มีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าอื่นๆนะคะเพราะนั้นก็เป็นการเรียกว่าเป็นแบบล่อใจนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการกำหนดราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาดนะคะหรือการกำหนดราคาสำหรับกรณีที่เรากำลังจะเข้าสู่ช่วงวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นระดับที่เป็นช่วงตกต่ำนะคะหรือกิจการจำเป็นที่จะต้องถึงจุดที่จะต้องเลิกกิจการก็จะใช้วิธีการกำหนดราคาที่ถูกนะหรือว่ากำหนดราคาที่เป็นแบบที่เป็นสินค้าแบบสินค้าพวกล้างสต็อกต่างๆนะเพราะนั้นกำหนดราคาก็จะกำหนดราคาให้ต่ำมากนะคะสำหรับพวกสินค้าที่กำลังจะหมดลงเช่นเราจะเห็นตามพวกร้านเสื้อผ้าหรือว่าร้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็จะใช้วิธีการนี้นะคะเพื่อทำให้ราคาเนี่ยต่ำมากนะเพื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรากำลังจะเลิกกิจการนั่นเองนะคะหรือการกำหนดราคาแบบสมาชิกก็คือสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าที่เป็นสมาชิกของร้านนะหรือสมาชิกของธุรกิจเนี่ยก็จะสามารถได้ระดับราคาที่ต่ำกว่าปกติหรือต่ำกว่าลูกค้าทั่วไปนะอันนี้เราจะเห็นในพวกร้านค้าปลีกต่างๆที่จะใช้วิธีการนี้ค่อนข้างมากนะคะก็คือจะให้ราคาที่ต่ำกว่าปกติสำหรับลูกค้าหรืออาจจะมีของแถมพิเศษสำหรับลูกค้านะหรือ

0: จะเป็นลักษณะการสะสมแต้มหรือสะสมคะแนนเพื่อใช้เป็นส่วนลดหรือว่าใช้สำหรับการรับสิทธิพิเศษต่างๆนะอันนี้ก็เป็นวิธีการอีกอันนึงในการกำหนดราคาเพื่อการส่งเสริมการตลาดนะและอีกอันนึงนะคะคือการกำหนดราคาเพื่อการขายควบนะคะก็จะเป็นการรวมสินค้าหรือบริการที่มากกว่าอะไรคะสองชนิดเป็นต้นไปนะคะในหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์เดียวกันนะก็คือเพื่อจะนำเสนอสินค้าที่อาจจะเป็นสินค้าหลักนะที่ลูกค้าต้องการแล้วก็จะมีสินค้าอื่นที่ควบเข้ามานะที่อาจจะไม่ได้รับความนิยมนะหรืออาจจะขายไม่ได้นะคะเราก็เอามาเป็นเหมือนกับเป็นของแถมนะแต่จริงๆก็คือว่าได้อะไรคะเป็นการลักษณะเป็นการขายควบนะคะก็คือให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าหลักที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ขายสินค้าอื่นควบเข้าไปนะที่เป็นสินค้าที่อาจจะขายได้ยากนะหรือไม่ได้รับความนิยมเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้ทดลองใช้นะคะแล้วก็หรือที่เราเห็นในพวกร้านค้าปลีกขนาดใหญ่เนี่ยก็จะใช้วิธีการในการกำหนดราคาแบบถูกทุกวันนะคะหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่า everyday low price นะคะก็คือเป็นกลยุทธ์ที่เราจะทำให้ลูกค้าได้เห็นถึงว่าธุรกิจหรือร้านเราเนี่ยเราเป็นร้านค้าที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณจะได้รับราคาที่ถูกกว่าร้านค้าอื่นแน่นอนนะคะเป็นการการันตีว่าได้รับถูกทุกวันแน่นอนเพื่อให้รักษาลูกค้าให้สามารถอยู่ได้ในระยะยาวนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการกำหนดราคาแบบถูกทุกวันนะคะเหล่านี้นะคะก็จะเห็นได้ว่านอกจากนี้ก็จะมีวิธีการอื่นเช่นกำหนดราคาแบบแปรผันก็คือกำหนดราคาที่แตกต่างกันไปตามพื้นที่หรือสถานที่หรือภูมิภาคที่แตกต่างกันหรือกำหนดราคาเป็นระดับเช่น39 49 59อะไรเงี้ยนะที่แตกต่างกันเพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสได้เลือกซื้อสินค้าหลากหลายประเภทนะคะแล้วก็กำหนดราคาตามฤดูกาลก็คือเป็นการกำหนดราคาให้ต่ำกว่าปกติในช่วงที่อะไรฮะเราต้องการจะกระตุ้นยอดขายนะคะหรือกำหนดราคาแบบแยกกลุ่มตามกลุ่มลูกค้าก็คือตามระดับของกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันตามศักยภาพหรือกำลังซื้อของลูกค้าหรือรายได้ของลูกค้าที่แตกต่างกันก็กำหนดราคาให้มันแตกต่างกันนะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการราคาในเรื่องของการตลาดสมัยใหม่นะคะซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องอะไรคะรู้ว่าการกำหนดราคาที่ดีเนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อเราจะได้สามารถกำหนดราคาให้มันเหมาะสมและราคาถือเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่สำคัญตัวหนึ่งนั่นเองนะคะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
5: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
6: เอ้า
5: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
6: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
6: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
7: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
8: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
9: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
10: ผู้บริหารนะชอบรับ

0: แต่พ
1: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
2: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
3: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
0: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
2: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: I returned here for just one reason. I fell in love.
6: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

มาดูกันค่ะเรื่องการส่งเสริมการตลาดนะคะในการตลาดร่วมสมัยค่ะหน่วยที่7ค่ะนะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะเรื่องการส่งเสริมการตลาดเป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่าตรงนี้มีส่วนของการตลาดดิจิทัลเข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็มีนวัตกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะการส่งเสริมการตลาดเนี่ยเป็นส่วนที่ทําให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้นะคะตัดสินใจซื้อเร็วแล้วก็รวมถึงนะคะสร้างภาพลักษณ์นะคะให้กับแบรนด์ด้วยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่นักการตลาดฉึกฉักกับเรื่องนี้มากที่สุดเลยค่ะมาดูแรกนะคะอาจารย์จะพูดถึงแนวคิดพื้นฐานค่ะแล้วก็คำที่ทุกคนต้องรู้จักเลยนะคะคือคำว่าการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการค่ะนั่นคือ IMC ค่ะนะไม่รู้จักคำนี้ไม่ได้เลยนะคำนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโมดูล1จะพูดถึงอะไรความหมายก่อนค่ะส่งเสริมการตลาดคืออะไรอาจารย์เน้นย้ำนะคะชื่อมันคือการส่งเสริมการตลาดอย่าไปเขียนผิดนะคะอย่าไปเขียนเป็นการสื่อสารการตลาดอย่าไปเขียนเป็นการส่งเสริมการขายนะคะอันนั้นการส่งเสริมการขายเป็นแค่ subset 1เป็นแค่องค์ประกอบ1ของการส่งเสริมการตลาดเท่านั้นการส่งเสริมการตลาดนะคะหรือคำว่าโปรโมชั่นใน 4P นะคะหมายถึงอะไรบ้างนะคะเป็นการสื่อสารการตลาดเพื่อจูงใจผู้บริโภคค่ะจริงๆการสื่อสารก็อยู่ข้างในการส่งเสริมนี่แหละนะคะประกอบไปด้วย5องค์ประกอบสำคัญค่ะนั่นคือโฆษณา advertisingโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์นะคะ public relations นะคะแล้วก็การขายค่ะส่งเสริมการขายเซลล์โปรโมชั่นนะคะแล้วก็การขายด้วยบุคคลค่ะนะคะนั่นคือ personal selling แล้วก็การตลาดทางตรงค่ะ directนะคะ direct promotion นะคะดังนั้นมีทั้งหมด5เครื่องมือที่สำคัญของการส่งเสริมการตลาดค่ะที่เราควรจะเอามาใช้ค่ะมาดูกันค่ะความสำคัญของการส่งเสริมการตลาดมีไว้เพื่ออะไรนะคะมีไว้เพื่อกระจายข้อมูลนะคะให้ผู้บริโภคได้รู้จักนะคะได้สร้างภาพลักษณ์เกิดทัศนคติที่ดีนะคะให้ชอบให้เชื่อให้ใช้นะคะให้ซื้อค่ะนะคะแล้วก็ให้แนะนำต่อนะคะนี่คือการกระจายข้อมูลค่ะและนอกจากนี้นะคะยังเป็น องค์ประกอบนะคะของส่วนผสมผลิตภัณฑ์ส่วนผสมราคาส่วนผสมการจัดจำหน่ายที่เชื่อมโยงกันกับการส่งเสริมการตลาดค่ะเพื่อทำให้ข้อมูลนี้ไปถึงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพื่อแสดงความแตกต่างค่ะว่าแบรนด์เราแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงนะคะหรือธุรกิจเราแตกต่างจากธุรกิจอื่นยังไงนะคะก็แสดงออกด้วยการส่งเสริมการตลาดนี่แหละค่ะแล้วถ้าการส่งเสริมการตลาดที่เป็นการส่งเสริมการขายค่ะเซลล์โปรโมชั่นจะช่วยกระตุ้นยอดขายหรือกระทั่ง Personal Selling เองก็มีหน้าที่ในการกระตุ้นยอดขายค่ะนะคะเพื่อทำให้เกิดยอดขายมากขึ้นค่ะนี่คือส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการตลาดค่ะดังนั้นส่งเสริมให้การตลาดเราเป็นที่รู้จักส่งเสริมการตลาดเราให้คนรักแล้วก็ส่งเสริมการตลาดเราให้สินค้าและบริการเรามียอดขายค่ะซึ่งมีการจริงๆค่ะถ้าถามว่า P ตัวไหนนะคะทางหลังจากวางการตลาดไปเนี่ยหลังจากสินค้าออกสู่ท้องตลาดแล้วเนี่ยใช้เงินเยอะที่สุดก็น่าจะเป็น P โปรโมชั่นนี่แหละค่ะนะปัจจัยสมัยใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการส่งเสริมการตลาดอย่างที่อาจารย์ได้บอกเนาะว่า

ส่วนที่ถูก disrupt ด้วยดิจิตอลมากที่สุดก็คือเราเอาสื่อดิจิตอลมาใช้ในการทำโปรโมชั่นมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิตอลค่ะเราใช้เวลาอยู่กับสื่อดิจิตอลเนี่ยมากเลยนะคะแล้วแต่เซอร์เวย์เลยนะคะมีตั้งแต่8ถึง12ชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าเจเนเรชันใหม่ๆค่ะที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นเจเนเรชัน Z เจเนเรชันอัลฟานะเบต้าอะไรอีกก็ตามที่จะมาเนี่ยนะคะใช้เวลาอยู่กับสื่อดิจิตอลเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้อะไรคะการส่งเสริมการตลาดต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาค่ะที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิตอลมากขึ้นเพราะมันทำได้เยอะขึ้นกว่าสื่อแอนาล็อกนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วนอกจากนี้นะคะลูกค้ามีความหลากหลายมากขึ้นค่ะเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดถึงเจเนเรชันแล้วเนาะนะคะแค่เจเนเรชันต่างกันนะคะเหมือนดูหนังกันมาคนละม้วนเลยอะความคิดความชอบความต้องการนี่ไม่เหมือนกันแล้วค่ะนะดังนั้นลูกค้าแต่ละเจเนเรชันก็ต่างกันแล้วในเจเนเรชันเดียวกันนะคะด้วยแบ็คกราวด์ที่ต่างกันเราก็มีความต้องการที่ต่างกันไงดูตัวอย่างค่ะสมาร์ทโฟนง่ายๆเลยค่ะถ้าเอาทุกคนเอาสมาร์ทโฟนมาแบร์ไว้ด้วยกันนะคะไม่มีใครชอบยี่ห้อเดียวกันเลยไม่มีใครซื้อรุ่นเดียวกันเลยนะคะ10คน10รุ่น10โมเดลค่ะนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนไปในการส่งเสริมการตลาดค่ะเราไม่สามารถตอบสนองกลุ่มใหญ่ๆได้อีกต่อไปเราต้องส่งเสริมการตลาดแบบที่แบ่งย่อยค่ะเป็นเซกเมนต์ค่ะซึ่งตรงนี้ทำได้ด้วยการตลาดดิจิตอลค่ะแคมเปญนึงนะคะออกมาเป็นหลายหน้าตามากเลยค่ะเพื่อส่งเสริมการตลาดให้ถึงกลุ่มเป้าหมายค่ะเหมือนตัวอย่าง Netflix อย่างเงี้ยค่ะแค่ทำเนลบน Netflix นะคะเวลาที่เราเลือกดูหนังค่ะนะคะ Netflix มีทำเมลหลายรูปแบบมากเลยค่ะคือไอตัวโปสเตอร์หนังที่ทำให้เราคลิกเลือกอะค่ะโอ้มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพื่อให้เราดูพฤติกรรมของเรานะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวทำเนลมาเพื่อทำให้เราเลือกได้ตามที่เราชอบค่ะแล้วก็จะนำเสนอแบบนั้นอีกซึ่งตรงนี้มันเกิดขึ้นได้ด้วยการตลาดดิจิทัลเลยค่ะดังนั้นแนะนำคำคำหนึ่งก่อนค่ะที่ร่วมสมัยมากๆที่นักศึกษาต้องรู้จักค่ะเป็นคำที่อยู่ในการจัดการการตลาดด้วยคำคำนี้เขาเรียกว่าการส่งเสริมการตลาดแบบบูรณาการค่ะเมื่อก่อนเราก็บูรณาการเดี๋ยวนี้เราก็ยิ่งบูรณาการเข้าไปใหญ่เลยค่ะนะคะ Integrated Marketing Communication เป็นการสื่อสารที่เน้นนะคะการบูรณาการทุกช่องทางเข้าด้วยกันค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนยังไม่มีช่องทางดิจิตอลนะคะก็บูรณาการแค่ช่องทาง Analog ค่ะนะบิลบอร์ดโปสเตอร์นะโฆษณาทีวีนะคะโฆษณาในนิตยสารต่างๆพวกนี้มันต้องพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่แค่เปลี่ยนรูปแบบโฆษณาทีวีก็ทำเป็นวิดีโอได้นะคะโฆษณาบนนิตยสารนะคะก็ทำเป็นภาพนะคะลงรายละเอียดได้บนบิลบอร์ดนะคะก็ลงรายละเอียดไม่ได้เยอะต้องทำเป็นตัวใหญ่ๆเพราะคนขับรถเราเห็นอย่างนี้ค่ะนึกออกไหมคะนี่คือเรื่องเดียวกันนะคะแต่เราโฆษณาหลายรูปแบบแต่ยังคงโทนสีโทนอารมณ์นะคะแบรนด์แมสเซจให้มันสอดคล้องกันค่ะพอมาถึงยุคนี้นะคะเป็นยุคของการตลาดแบบนวัตกรรมค่ะเราบูรณาการไม่ใช่แค่เพียงออฟไลน์หรือแอนาล็อกอย่างเดียวเราบูรณาการดิจิตอลด้วยให้มันพูดถึงเรื่องเดียวกันค่ะให้มันดรายลูกค้าเข้ามาในช่องทางเดียวกันให้เกิดการซื้อเหมือนกันค่ะนี่คือคำว่า IMC ค่ะซึ่งมีความหมายลึกซึ้งมากขึ้นนะคะอาจารย์นี้ก็เลยถือโอกาสอธิบายให้เราฟังค่ะยกตัวอย่างแบรนด์อีกนะคะขออนุญาตยก Netflix อีกรอบนึงนะคะ Netflix เป็นแบรนด์ดิจิตอลเนาะเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับการสตรีมมิ่งภาพยนตร์ความบันเทิงอยู่ที่บ้านเราสามารถดูได้โดยที่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมามีแผ่น DVD ไม่ต้องมีอะไรหรอกค่ะนั้น Netflix มีเลือกนะคะแล้วก็อัปเดตได้ตามความชอบของเรานะคะการส่งเสริมการตลาด Netflix ก็ไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะในแง่ของดิจิตอลอย่างเดียวไม่ได้มีแค่เรื่องของการส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคมนะคะหรือผ่านเว็บไซต์อย่างเดียวนะคะแน่นอนเขาส่งเสริมการตลาดออฟไลน์ด้วยให้มันบูรณาการกันค่ะทำไมต้องบูรณาการค่ะเพราะถ้าจะหาลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ที่ชอบ Netflix ก็อาจจะบางทีไม่ได้อยู่ช่องทางดิจิตอลถูกไหมคะเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่แอนาล็อกดังนั้นต้องไปบูรณาการโดยการที่ไปโฆษณาให้รู้ว่า Netflix มีหนังใหม่นะคะผ่านบิลบอร์ดนะคะผ่านนิตยสารนะคะผ่านโฆษณาแบบทีวีเพื่อดึงคนเข้ามาที่ดิจิตอลให้มากขึ้นค่ะนี่คือคำว่า IMC ค่ะนะพอจะเข้าใจนะคะพอจะเห็นภาพมีความลึกซึ้งมากขึ้นดังนั้นรูปแบบของ IMC คือการผสมประสานบูรณาการนะคะให้เกิดได้ตามวัตถุประสงค์การตลาดไม่ได้จำเป็นต้องเหมือนกันเป๊ะๆทุกช่องทางค่ะแค่ให้มันได้ตามวัตถุประสงค์เช่นวัตถุประสงค์จะเพิ่มลูกค้าใหม่วัตถุประสงค์จะเพิ่มยอดขายวัตถุประสงค์จะเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของแบรนด์ให้ชัดเจนเราก็ใช้สื่อที่เหมาะสมแต่ละอย่างเพื่อทำหน้าที่ของมันเพื่อ

านกันให้ไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกันค่ะนี่คือความหมายของ IMC นะคะจำไว้นะคะไม่ได้หมายถึงว่าต้องเหมือนกันในทุกช่องทางแค่เราประสมประสานการทำงานร่วมมือกันเพื่อเอาให้ไปสู่วัตถุประสงค์การตลาดที่เราต้องการค่ะดังนั้นรูปแบบใหม่ๆนะคะนอกจากคำว่า IMC นะคะซึ่งดั้งเดิมอภิมหาอมตะนิรันดร์กาลตั้งแต่สมัยก่อนมาถึงปัจจุบันแล้วอาจารย์นี่ขอเสนอคำใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการตลาดค่ะคำนี้เรียกว่าการให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับเราค่ะ Customer Co-creation ค่ะบอกไว้เลยนะคะว่าตอนนี้การตลาดเนี่ยคะเรานิยมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการทำส่งเสริมการตลาดกับเราค่ะเพราะอะไรแบรนด์พูดเขาอาจจะเชื่อดีมั้ยเนาะเออนี่มันก็โฆษณาเออนี่มันก็ขายของอ่ะแต่พอลูกค้าผู้บริโภคพูดด้วยกันเองนะคะเขารู้สึกว่าเออนี่เพื่อนบอกเรานะคะเออนี่เขาไปลองใช้จริงแล้วเขามาบอกเราเออนี่คนที่เราติดตามอยู่บอกเรานะคะดังนั้นมันมีประสิทธิภาพมากกว่ามันให้ความน่าเชื่อถือมากกว่าค่ะก็เลยเป็นยุคคอนเซปต์ของ Customer Co-creation ค่ะให้ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับเราและนอกจากนี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของการโฆษณาการรีวิวอย่างเดียวนะคะลูกค้ามีส่วนร่วมในทุกจุดเลยค่ะที่เป็นส่งเสริมการตลาดนะคะสิ่งที่สำคัญคือการบอกต่อแนะนำต่อค่ะเดี๋ยวนี้มันบอกต่อแนะนำต่อง่ายไงคะจากเดิมเนี่ยการบอกต่อมันต้องเป็น Word of Mouth ใช่มั้ยคะมันต้องพูดกันเฉยๆเดี๋ยวนี้มันแนะนำต่อผ่านสื่อสังคมง่ายนิดเดียวเลยค่ะหรือการแนะนำต่อผ่านแชทนะคะผ่านการรีวิวต่างๆดังนั้นทำให้ Customer Co-creation มีบทบาทมากสิ่งที่อาจารย์เนชอบแนะนำลูกศิษย์ที่ทำธุรกิจนะคะบริการหรือธุรกิจสินค้าใดๆก็ตามค่ะพยายามเปิดโอกาสให้ลูกค้าร่วมมาเป็นเซลล์ขายของให้เรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเปิดร้านอาหารคุณมีจุดเช็คอินมีมุมถ่ายรูปให้ลูกค้าได้รีวิวประสบการณ์นะคะหรือมีโปรโมชั่นที่ว่าแค่เช็คอินที่เรานะคะแล้วก็ถ่ายวิดีโอบรรยากาศในร้านนะคะรับส่วนลด 10% เห็นไหมคะแบบนี้ค่ะคือการส่งเสริมการตลาดที่ไปคู่กับ Customer Co-creation อย่าให้ลูกค้าเป็นแค่ลูกค้าเฉยๆค่ะให้เขาเป็นคนที่เป็นเซลล์ขายของให้เราด้วยนอกจากนี้นะคะถ้าเราเป็นสินค้าค่ะเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้รีวิวได้คอมเมนต์นะคะนอกจากเรามาปรับปรุงนะคะตัวเราเองแล้วนะคะสิ่งที่เขารีวิวและคอมเมนต์ก็เป็นประโยชน์กับลูกค้าทั่วไปค่ะมันมีคอนเซปต์อยู่นะคะว่าลูกค้าแบบที่เขาฟังลูกค้าด้วยกันเองผู้บริโภคด้วยกันเองนะคะไม่ได้จำเป็นต้องเป็น positive 100% ค่ะเป็น negative เขาก็ยินดีฟังแล้วชอบด้วยแล้วเชื่อถือด้วยเพราะอะไรคะเขาจะรู้ว่าเขารับได้กับส่วนที่เป็น negative หรือเปล่านะคะส่วนที่เป็น positive เป็นสิ่งที่เขากำลังมองหาอยู่หรือเปล่านะคะดังนั้นยิ่งเปิดให้ลูกค้าได้มี co-creation กับเราเรายิ่งขายได้ดีขึ้นค่ะอีกคอนเซ็ปต์เขาเรียก customer engagement ค่ะนะคะ customer engagement คืออะไรให้ลูกค้ามีการ engage กับแบรนด์ได้อย่างสม่ำเสมอค่ะนะคะโดยเฉพาะการตลาดผ่านสื่อดิจิตอลมันเป็นการตลาดแบบสื่อ2ทางค่ะลูกค้าสามารถคอมเมนต์สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะคะหรือสามารถแบบมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเราได้สั่งซื้อโหลดลงตะกร้านะคะติดตามข่าวเราได้นะคะดังนั้นยิ่งเขาได้กดอะไรกับเราเท่าไหร่นะคะเขายิ่งมีโอกาสจะซื้อมากเท่านั้นค่ะนะคะมีการบทความของ Harvard Business Review ค่ะ The more you tweet the more you buy นะคะตอนนี้มี Twitter ดังอยู่ในอเมริกาก็คือยิ่งเราทวิตข้อความเท่าไหร่เรามีโอกาสจะซื้อมากเท่านั้นดังนั้นคำว่า customer engagement ก็คือว่าดึงให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในรูปแบบที่เขามีปฏิกิริยาโต้ตอบกับแบรนด์บนสื่อดิจิตอลค่ะดังนั้นในหน่วยนี้นะคะสิ่งที่อาจารย์เน้นแนะนำนะคะก็คือว่าการส่งเสริมการตลาดในยุคสมัยใหม่ค่ะทุกคนผ่านการจัดการการตลาดในส่วนของการส่งเสริมการตลาดโปรโมชั่นมาละนะคะในส่วนนี้โมดูลนี้ทำให้เราเข้าใจนะคะในแง่ของความหมายความสำคัญแล้วก็สิ่งที่สำคัญค่ะแนวคิดใหม่ๆของการส่งเสริมการตลาดรูปแบบใหม่ๆนะคะซึ่งอาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะคะ IMC นะคะรูปแบบใหม่คืออะไรนะคะผสมผสานออฟไลน์ออนไลน์เข้าด้วยกันค่ะแล้วก็มีแนวคิดใหม่ๆที่ลูกค้าเข้ามามีส่วนร่วมกับแบรนด์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Customer Co-creation หรือ Customer Engagement ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า Influencer Marketing ซึ่งนักศึกษาจะได้ฟังต่อนะคะในการตลาดดิจิตอลต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาฟังโมดูล2กันค่ะเครื่องมือ5อย่างในการส่งเสริมการตลาดนะคะมาเกี่ยวข้องกับเรายังไงเราต้องใช้ยังไงบ้างซึ่งอาจารย์จะแคปเจอร์เฉพาะเรื่องใหม่ๆเลยค่ะเพราะเรื่องเดิมๆหลักการเดิมๆนะคะเราได้ฟังมาละในส่วนของการจัดการการตลาดค่ะเด
ดี๋ยวมาดูนี้นะคะของการส่งเสริมการตลาดในการตลาดร่วมสมัยเราจะมาดูเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ที่สำคัญและจำเป็นในการส่งเสริมการตลาดค่ะมาดูเครื่องมือการส่งเสริมการตลาด5ประเภทก่อนมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์ได้มีการจัดกลุ่มจัดหมวดหมู่ไว้นะคะตามหนังสือการจัดการการตลาดของคอตเลอร์เลยมี5ประเภทประเภทแรกเขาเรียกว่าโฆษณาค่ะหรือ advertising ค่ะเดี๋ยวลองมาดูความหมายนะคะมันหมายถึงอะไรนะคะซึ่งมันรวมถึงอะไรก็ตามที่เราจ่ายเงินนะเนาะเพื่อซื้อสื่อค่ะอันที่2ค่ะประชาสัมพันธ์ค่ะ public relation จริงๆมันรวมคำว่า public city ด้วยนะคะคืออะไรก็ตามที่เรามีการเผยแพร่เนื้อหาไปแล้วมีสื่อมาทำข่าวหรือมีคนมาเขียนข่าวให้เราค่ะอันที่3ค่ะการขายด้วยบุคคลค่ะ personal selling ค่ะนะคะอันนี้ก็คืออะไรที่เราอาจจะคุ้นชินนะคะประเภทนกตามบ้านนะคะหรือนะคะเป็นเซลล์ขายของที่อยู่ตามร้านต่างๆอันที่4ค่ะการส่งเสริมการขายค่ะเซลล์โปรโมชั่นค่ะอันนี้คือการลดแลกแจกแถมต่างๆนะแหมหลายคนฟังอยู่อาจจะชอบสิ่งนี้นะมันกระตุ้นให้เกิดการซื้อค่ะมันเลยชื่อว่าส่งเสริมการขายค่ะแต่เรื่องที่ย้ำทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะส่งเสริมการขายเป็นแค่ส่วนหนึ่งของส่งเสริมการตลาดนะคะเพราะคนชอบเขียนผิดเรื่อยเลยมาเขียนส่งเสริมการขายเป็น P ตัวที่3ค่ะไม่เลยค่ะชื่อใหญ่มันคือส่งเสริมการตลาดค่ะส่งเสริมการขายอยู่ตรงนี้แล้วก็การตลาดทางตรงค่ะ direct marketing นะคะตรงนี้มีบทบาทสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะด้วยสื่อดิจิตอลปัจจุบันเราสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นค่ะแบรนด์ต่างๆลุกขึ้นมาทำการตลาดทางตรงทั้งหมดเลยเดี๋ยวจันนี้มาทวนให้ดูความหมายของแต่ละประเภทนะคะประเภทแรกค่ะการโฆษณาค่ะ advertising ค่ะความหมายมันคืออะไรนะคะเป็นการเสนอเนื้อหาของแบรนด์ของธุรกิจนะคะให้เข้าถึงผู้บริโภคนะคะซึ่งอาจจะเป็นผู้บริโภคธุรกิจหรือผู้บริโภครายย่อยนะคะโดยมีการจ่ายเงินซื้อสื่อนะคะจ่ายเงินซื้อสื่อแต่ตัวเนื้อหาเราทำนะคะอันนี้เรียกว่าโฆษณาค่ะนะดังนั้นโฆษณามันจะมีบทบาทในการที่สร้างทัศนคตินะคะสร้างการยอมรับสร้างการรู้จักนะคะทำให้ชอบทำให้เชื่อทำให้อยากใช้นะคะหรือทำให้ไปซื้อนะคะนี่คือการโฆษณาค่ะดังนั้นจะทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมีการรับรู้ได้มากขึ้นการเลือกสื่อในการโฆษณาก็จะเลือกตามกลุ่มเป้าหมายค่ะสื่อนั้นมีกลุ่มเป้าหมายอย่างไรนะคะเราก็จะเลือกซื้อสื่อตามนั้นนะอย่างเช่นนะคะเราลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์นะคะดังนั้นคนที่รับสื่อก็จะเป็นคนทั่วๆไปนะคะโฆษณาในทีวีนะคะก็ดูว่าช่องนั้นเวลานั้นใครเป็นคนรับสื่ออยู่เขาบอกว่าช่วงบ่ายของทีวีในวันธรรมดานะคะเราจะได้กลุ่มที่เป็นแม่บ้านกับคนสูงอายุนะคะช่วงเช้าของวันเสาร์อาทิตย์เราจะได้กลุ่มที่เป็นคนวัยทำงานนะคะนะซึ่งยังคงตื่นเช้าอยู่นะคะแล้วก็ชอบเปิดทีวีนะคะอาจจะเป็นรุ่นเก่านิดนึงอายุประมาณสัก40อัพนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นของผู้รับสารนะคะเราต้องเลือกให้เหมาะนะคะว่าใครจะเป็นผู้รับสื่อนั้นแล้วเราค่อยซื้อสื่อค่ะมาดูสื่อดิจิตอลบ้างค่ะเขาก็พูดกันว่าถ้าเราจะซื้อโฆษณาในสื่อดิจิตอลนะคะมันมีความแตกต่างกันนะคะอย่างเจเนเรชัน X นะคะหรือเจเนเรชันเบบี้บูมเมอร์นะคะก็คือคนที่อายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปเนี่ยจะอยู่กับ Facebook ค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเจเนเรชัน Y นะคะก็คือประมาณสัก35ถึง45พวกนี้ค่ะก็จะอยู่กับ Instagram ค่อนข้างเยอะนะคะนะถ้าเด็กๆนะคะก็จะไปอยู่กับ Discord นะคะTikTok นี่ก็เรียกว่าแทบจะทุกเพศทุกวัยเลยเพราะว่ามันฟังง่ายเข้าใจง่ายนะคะถ้า YouTube ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องการสื่อแบบยาวต้องการเรื่องของการศึกษานะคะการเรียนรู้นะคะนะดังนั้นนี่คือความแตกต่างกันนะคะของสื่อกับการซื้อโฆษณาค่ะซึ่งทุกคนสามารถไปซื้อโฆษณาในสื่อดิจิตอลได้เช่นเดียวกันกับสื่อปกติค่ะแล้วก็ไปนำเสนอ Advertising บนดิจิตอลได้เลยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือว่าการโฆษณาปัจจุบันเราเริ่มทำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นกลุ่มเป้าหมายแยกย่อยมากขึ้นถ้าเราจำเรื่องแนวคิดได้นะคะดังนั้นเราจะทำโฆษณาที่ถูกใจเขาโฆษณาที่คอนเทนต์แบบดึงดูดเขาเพราะว่าอะไรโฆษณาบนสื่อดิจิตอลสามารถปิดได้สามารถเปลี่ยนช่องได้อันนี้มันง่ายกว่าแบบแอนาล็อกเยอะเลยค่ะมาดูประเภทของการโฆษณาค่ะการโฆษณามีกี่ประเภทประเภทแรกโฆษณาถึงผู้บริโภคที่เป็นสถาบันหรือ B2B ค่ะโฆษณาแบบนี้เรียกว่าโฆษณาสถาบันนะคะเป็นการโฆษณาให้รู้จักนะคะองค์กรสร้างภาพลักษณ์นะคะโฆษณาแบบนี้ก็จะช่วยทำให้เกิดอิมเมจที่ดีขึ้นนะคะเป็นการโฆษณาให้รู้จักวิสัยทัศน์การบริการความใส่ใจนะคะอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าการโฆษณาสถาบันค่ะมาที่อีกอันนึงคือโฆษณาแบบ product advertising ค่ะ
โฆษณาสินค้าและบริการค่ะโฆษณานี้มีหน้าที่ทำให้รู้จักสินค้าและบริการแบรนด์นี้ชื่ออะไรเนาะนะคะหรือ

เพื่อการแข่งขันค่ะชิงส่วนแบ่งการตลาดนะคะนะดังนั้นอาจจะมีการเปรียบเทียบนะคะมีการทำให้รู้จักนะคะเปรียบเทียบข้อดีนะคะคุณลักษณะที่ดีต่างๆนะคะนี่คือลักษณะของ product advertising ค่ะส่วนใหญ่ที่เราเห็นนะคะจะเป็น product advertising ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ตามค่ะเพราะเป้าหมายคือเราอยากได้ยอดขายนะคะดังนั้นเราอยากทำให้รู้จักชื่อแบรนด์เราอยากทำให้เกิดทัศนคติที่ดีเข้าใจความแตกต่างนะคะแล้วก็มาซื้อค่ะนี่คือลักษณะของการโฆษณาค่ะในยุคดิจิตอลอย่าลืมนะคะเราจะเลือกมากขึ้นเลือกอะไรบ้างเลือกเนื้อหาค่ะเนื้อหาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะคะแล้วก็เลือกช่วงเวลาเลือกสื่อให้ถูกต้องนะคะเขาเรียกว่าจริงๆมันมีถึง5 ไรท์เลยค่ะนะคะเลือกให้ถูก5 อย่างเลยค่ะไรท์แรกไรท์คอนเทนต์ก่อนค่ะคอนเทนต์ต้องถูกนะคะไรท์ทาร์เก็ตค่ะเลือกทาร์เก็ตให้ถูกนะคะคอนเทนต์ที่ดีก็จะดึงทาร์เก็ตมาเสมอนะคะแล้วคอนเทนต์ก็ต้องทำให้ถูกกับทาร์เก็ตค่ะถ้าเราเข้าใจทาร์เก็ตมากพอเราจะทำไรท์คอนเทนต์ได้ดีแล้วนอกจากนี้ไรท์ไทม์ค่ะเลือกเวลาที่เหมาะสมนะคะเวลาที่เหมาะสมในการทำสื่อดิจิตอลในการเผยแพร่นะคะแล้วก็เลือกไรท์ชานแนลค่ะช่องทางนะคะสื่อดิจิตอลมีหลายช่องทางมากเลยค่ะเลือกให้ถูกนะคะจะใช้ Facebook Instagram นะคะ X นะหรือว่า TikTokนะหรือว่า YouTube โอ้จริงๆมีเยอะกว่านี้อีกนะทุกคน Discord นะเว็บไซต์นะคะอีเมลนะโอ้เยอะมากๆเลยนะคะไปเรียนรู้ในการตลาดดิจิทัลได้นะคะเลือก Right Channel แล้วก็เลือก Right Context ค่ะบริบทที่ถูกต้องนะคะว่าเราจะนำเสนอในบริบทอะไรจริงๆมีถึง5 ไรท์เลยค่ะถ้าเราทำได้ถูกต้องนะคะนะไม่ต้องใช้เงินเยอะเลยค่ะสิ่งที่เราทำโฆษณาเราปังแน่นอนนะคะนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะมีคนบอกว่าถ้าไปโฆษณาใน YouTube นะคะถ้าใครไปขึ้นโฆษณานะคะในช่วงที่ตรงกลางของละครที่กำลังมันๆอยู่นะคะอาจจะทำให้ผู้ชมรู้สึกไม่ดีก็ได้นะเพราะอะไรไปขัดจังหวะเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ไรท์ไทม์ค่ะนะแล้วขณะเดียวกันนะคะถ้าเราเลือกไรท์คอนเทนต์นะคะเคยมีโฆษณาอย่างสมัยก่อนนะคะวิดีโอของบุพเพสันนิวาสตอนนั้นดังมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการทำไรท์คอนเทนต์ก็คือสอดแทรกโฆษณาเข้าไปกับตัวเนื้อหาละครนะคะไม่ว่าจะเป็นนางเอกชวนพระเอกนะคะชวนพี่ขุนกินหมูกระทะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โฆษณาบาร์บีคอนก็มาอยู่ตรงนั้นพอดีโดยที่ทำในเวลาไม่เยอะไปไม่ไปขัดจังหวะเขานะคะก็กลายเป็นเรื่องที่คนพูดกันจนเป็นไวรัลค่ะเพราะไรท์คอนเทนต์แล้วก็ไรท์ทาร์เก็ตไรท์ไทม์นะคะไรท์ชานแนลไรท์คอนเท็กซ์ค่ะครบหมดเลยเนาะนี่คือตัวอย่างที่อาจารย์นี้พูดให้เข้าใจนะคะแล้วนอกจากนี้เขาไปทำ IMC ต่อก็คือเอาเนื้อหาตรงนี้ละค่ะไปอยู่ใน Facebook ของ Barbiecon ด้วยต่อไปนะคะนี่คือตัวอย่างที่จะทำให้เห็นภาพของการโฆษณาในยุคดิจิตอลค่ะมาดูอย่างที่2ค่ะการประชาสัมพันธ์ค่ะ public relation ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะคะคือการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนผ่านสื่อนะคะผ่านสื่อสาธารณะต่างๆนะคะนี่คือความหมายของ public relation ดังนั้นความหมายก็คือการสร้างความสัมพันธ์อันดีพอเราสร้างความสัมพันธ์อันดีปุ๊บเขาก็อยากจะเขียนข่าวให้เราหรือกระทั่งประชาชนเดี๋ยวนี้เป็นนักข่าวได้ด้วยตัวเองบนสื่อโซเชียลของตัวเองเขาเห็นเราแล้วเขาชอบนะคะเขาถูกใจเขาก็ถ่ายรูปไปเป็นสื่อให้เราอีกนะคะอย่างที่อาจารย์นี้บอกว่า customer co-creation เนาะลูกค้าเดี๋ยวนี้ทำหน้าที่นะคะเป็นนักขายนักประชาสัมพันธ์ให้เราได้ด้วยนะคะดังนั้นการประชาสัมพันธ์ตอนนี้มีบทบาทมากๆเลยนะคะสามารถทำได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรนะคะสามารถใช้ได้ทั้งที่เป็นสื่อตัวสื่อจริงๆมีเดียจริงๆหรือกระทั่งประชาชนทั่วไปผู้บริโภคทั่วไปลูกค้าเราก็สามารถทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้มันเลยถึงยุคไงคะที่เราพูดถึงคำว่าสาวกเนาะสาวกก็คือคนที่ชอบเรามากๆจนทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้เราปกป้องเรานะคะพวกนี้ก็อยู่ใน public relation นะคะดังนั้นประโยชน์คือมันเป็นความน่าเชื่อถืออะเพราะว่าคนที่พูดไม่ใช่เราเขาเชื่อมากกว่าเขาเชื่อสื่อมากกว่าซึ่งสื่อตอนนี้ก็รวมถึงคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเขาเชื่อเพื่อนด้วยกันมากกว่าได้ความน่าเชื่อถือและได้ภาพลักษณ์ด้วยค่ะดังนั้นการสัมพันธ์ก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆในยุคนี้นะคะเราต้องเรียนรู้ความหมายที่มันกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะมันรวมเอาสื่อที่เป็นสื่อแบบอินฟอร์มอลอย่างอินฟลูเอนเซอร์รวมเอาผู้บริโภคลูกค้าประชาชนทั่วไปมาเป็นสื่อให้เราด้วยเราต้องประชาสัมพันธ์ให้ดีค่ะไม่งั้นภาพลักษณ์ก็จะเสียได้เช่นเดียวกันหรือถ้าประชาสัมพันธ์ได้ดีปุ๊บเราจะได้มีโอกาสได้ภาพลักษณ์เชิงบวกด้วยค่ะยกตัวอย่างค่ะนะคะยกตัวอย่างเหตุการณ์บางอย่างนะคะอย่างเช่นเรามีการประชาสัมพันธ์ที่ทำได้ดี
นะคะทำได้ดีพูดถึงเรื่องนี้ได้ดีนะคะก็จะทำให้คนอื่นเนี่ยไปยกบอกต่อนะคะเป็นไวรัลเลยนะคะเป็นสิ่งที่เขาชอบนะคะอย่างเช่นเรามีการพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นกิจกรรม CSR ของเราแล้วเราโพสต์บน Facebook ของเราแล้วปรากฏว่าเราประชาสัมพันธ์ได้ดีค่ะเขาชอบเขาก็จะแชร์ต่อนะคะหรือมีสำนักข่าวต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะมันเป็นอินฟอร์มอลมากขึ้นค่ะอย่างเช่นเป็นเพจต่างๆนะคะอีซอขยี้ข่าวนะคะเป็นเพจสายใหม่ต้องรอดอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาของเราเข้าไปเพื่อไปแชร์หรือไปเขียนเพิ่มเติมด้วยนะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของการสัมพันธ์ล้วนๆเลยค่ะการขายโดยบุคคลค่ะ personal selling ค่ะมีกี่ประเภทและมีประโยชน์ยังไงบ้างนะคะการขายโดยบุคคลนะคะอันนี้มาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมแล้วค่ะทำหน้าที่ทั้ง take order ทำหน้าที่ทั้งสนับสนุนการขายติดตามการขายให้ข้อมูลค่ะเราสามารถมีพนักงานขายได้หลายรูปแบบเป็นพนักงานขายด้านเทคนิคหรือ customer service นะคะหรือเป็นพนักงานที่ดูแลเขตการขายใหญ่ๆ key account นะคะพวกนี้เป็นการขายโดยบุคคลทั้งหมดอนาคตในยุคดิจิตอลก็ก้าวเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นแชทบอทนะคะอย่างลุงโบของ Air Asia อย่างเงี้ยนะคะแชทบอทเลยเนาะหรือเป็นแชทบอททาง call center นะคะน้องมะลิต่างๆนะพวกนี้มันเกี่ยวข้องค่ะนะคะเป็นการขายโดยบุคคลนะคะช่วยมีประโยชน์คือช่วยติดตามการขายนะคะแล้วก็ช่วยทำการให้บริการนะคะกับลูกค้านะพวกนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องมาที่การส่งเสริมการขายค่ะการส่งเสริมการขายมี2แบบนะคะส่งเสริมโดยตรงถึงผู้บริโภคหรือส่งเสริมถึงคนกลางค่ะที่อยู่ในช่องทางการจัดจำหน่ายก็สามารถส่งเสริมการขายได้ทั้งหมดอาจารย์ได้บอกแล้วมันรวมลดแลกแจกแถมเนาะมันมีของพรีเมียมรอยัลตี้โปรแกรมด้วยค่ะพวกนี้สามารถทำผ่านสื่อดิจิตอลได้คูปองดิจิตอลเนาะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเก็บคูปองแล้วนะไม่ต้องมานั่งตัดแล้วนะคะสามารถเก็บไว้ในเครื่องโทรศัพท์ได้เลยเป็นคูปองดิจิตอลเป็นโค้ดนะคะเป็น UID code ต่างๆที่เคยกดแบบว่า อะไรนะมีสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้อีกหน่อยก็จะเอาแล้วเช่นเดียวกันเพราะคนขี้เกียจกดนะคนขี้เกียจกด UID code ละนะคะดังนั้นไอ้เรื่องดิจิตอลคูปองก็ยังมีวิวัฒนาการของมันไปอีกแล้วก็รวมถึงป๊อปอัพต่างๆที่เข้ามาออฟเฟอร์เราอย่างเช่นสมมุติเรากด Grab ตอนนี้นะคะก็จะมีป๊อปอัพออฟเฟอร์ขึ้นมานะคะแคมเปญต่างๆที่เป็นการส่งเสริมการขายผ่านสื่อดิจิตอลนะคะเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมมากขึ้นนะคะกด SMS นะคะแลกส่วนลดอะไรต่างๆนะคะเก็บสแตมป์นะเก็บสแตมป์การเป็นลูกค้าประจำผ่าน LINE นะคะ LINE ก็จะมี Channel ในการเก็บนะคะเป็น CRM แล้วก็เป็นเรื่องของส่งเสริมการขายด้วยนะคะพวกนี้ก็เข้ามามีบทบาทนะมาที่การตลาดทางตรงค่ะความหมายมีอะไรบ้างนะคะการตลาดทางตรงคืออะไรที่เราทำตรงถึงผู้บริโภคได้เลยแบรนด์ลุกขึ้นมาสื่อสารโดยตรงกับผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมการตลาดเมื่อก่อนสมัยอนาล็อกมันจำกัดมากๆเลยทุกคนเขาต้องทำผ่านนะจดหมายนะจดหมายทางตรงนะคะหรือว่าทีวีไดเรกต์ต่างๆนะหรือนะทำผ่านเรื่องของแคตตาล็อกนะคะแคตตาล็อกอย่างเช่น7แคตตาล็อก Friday แคตตาล็อกนะคะปัจจุบันเปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกคนการตลาดทางตรงทุกคนทำได้เลยทุกแบรนด์ทำได้เลยใครๆก็ทำได้ค่ะแบรนด์ลุกขึ้นมาสื่อสารได้ไม่ว่าจะเป็นการทำการตลาดทางตรงผ่านสื่อโซเชียลผ่านอีเมลนะคะเราก็เปลี่ยนจดหมายเป็นอีเมลนะคะเปลี่ยนเป็น SMS MMS นะคะหรือเป็นข้อความผ่าน LINE แอดนะคะเห็นไหมคะมันหลากหลายมันทำได้ง่ายขึ้นในยุคดิจิตอลค่ะนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอีเกียเมื่อก่อนเรามีแคตตาล็อกที่มันเป็นกระดาษถูกไหมคะเป็นเล่มแล้วก็ไปรษณีย์ส่งไปที่บ้านค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลักเข้ามาในเว็บไซต์ก็มีแคตตาล็อกละแล้วนอกจากนี้นะคะแบรนด์ต่างๆก็ลุกขึ้นมาทำนะคะ LINE แอดเพื่อส่งข้อมูลโดยตรงถึงผู้บริโภคได้เลยค่ะข้อดีคือพอเป็นดิจิตอลแล้วมันสื่อสารแล้วมันวัดผลได้เลยเปิดอ่านแค่ไหนนะคะมีคนเข้ามาดูเท่าไหร่เมื่อก่อนเป็นไปรษณีย์นะคะหรือว่าเป็นทีวีไดเรกต์อะไรก็ตามมันวัดผลไม่ได้เดี๋ยวนี้วัดผลได้เลยแล้วก็สามารถโต้ตอบ2ทางได้ด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเครื่องมือนะคะการส่งเสริมการตลาด5อย่างค่ะหวังว่าพวกเราจะเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการต่อยอดมากขึ้นจากที่เราเรียนมาจากการจัดการการตลาดนะคะเราเห็นรูปแบบใหม่ๆนะคะวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปของการส่งเสริมการตลาดเครื่องมือ5อย่างที่เข้ามามีบทบาทแล้วก็เอาสื่อดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้การส่งเสริมการตลาดมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความพึงพอใจสร้างความสะดวกให้กับผู้บริโภคและลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้นค่ะ

0: นใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181ถึง6โทรสาร02503-3612
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green นะครับพบกับผมเช่นเคยกิติพันธ์นาคมงคลครับรายการ Smart Green รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆนะครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้เพลิดเพลินกับสาระที่น่าเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นั่นเองครับเช่นเคยรายการของเราจะแบ่งเป็นช่วงนะครับช่วงเช็คอินซูมอินและโกลกรีนนั่นเองครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาที่สวนผักหฤหรรณ์ปันยิ้มนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านปทุมอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนั่นเองครับเอาละครับเรามาดูกันว่ามาที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรดีๆน่าสนใจนั้นตามไปดูกันเลยครับ

ศูนย์อบรมสวนผักหฤหันต์ปันยิ้มที่นี่เกิดจากความฝันที่จะสร้างสวนให้เป็นที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตของการพึ่งตนเองในด้านต่างๆผ่านการลงมือปฏิบัติและการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่เด็กๆและเยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ

0: โดยเริ่มจากการชักชวนเพื่อนๆที่สนใจกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆโดยการพึ่งพาตนเองการปลูกผักกินและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยใช้กระบวนการทางด้านศิลปะดนตรีและการซึมซับธรรมชาติให้เด็กได้เกิดความรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: คุณโฉนะคะก็อยู่ที่นี่นะคะสวนผักหฤหันต์ปันยิ้มก็เป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้ของโครงการส

0: ผักคนเมืองมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยนะคะก็กลับมาอยู่บ้านประมาณ 6-7 ปีแล้วแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยคือจะเป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้ประเด็นเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปเรียนรู้กับหลายๆที่นะคะที่เขาทำเรื่องการพึ่งตนเองเราก็เป็นวิทยากรให้กับครูกับเด็กด้วยในขณะเดียวกันเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูแล้วก็เด็กๆด้วยก็เลยใช้ชีวิตแบบเป็นวิถีที่แบบพึ่งตนเองก็ทำสบู่ใช้เองซึ่งเป็นสบู่ธรรมชาติทำผ้ามัดย้อมที่วันนี้จะมาสอนแล้วก็ทำผ้าอนามัยเย็บมือที่แบบซักเองได้แล้วก็หมักดองพวกเครื่องปรุงเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามีวิถีที่แบบแยกขยะทำปุ๋ยแล้วก็ปลูกผักทำอาหารเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ใช่มืออาชีพเรื่องการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติแต่ใช้ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ก็คือจะรู้เรื่องนี้ตั้งแต่สมัยที่แบบเรียนมหาลัยคือตอนเรียนเนี่ยคืออยู่ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะมีโอกาสที่จะแบบไปเดินป่าศึกษาธรรมชาติแล้วก็เราก็รู้สึกว่าหลงรักในสีเขียวของต้นไม้ใบไม้แล้วเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมยังไงที่เราจะเบียดเบียนเขาให้น้อยที่สุดให้ยังคงเป็นธรรมชาติที่แบบสวยงามในยุคเราแล้วก็ยุคต่อๆไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพอเวลาไปทำกิจกรรมกับเด็กๆคือถ้าจะให้เด็กสนุกด้วยแล้วก็แบบเป็นช่องทางในการสื่อสารกับเด็กด้วยเราก็จะแบบมีกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างกิจกรรมผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเด็กๆจะสนุกมากเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการลุ้นลวดลายลุ้นเรื่องสีที่จะออกมาว่ามันจะแบบเป็นยังไงใช่วันนี้ทุกคนก็จะลุ้นเหมือนกันว่าแบบไอ้ที่เราจินตนาการว่าแบบมันน่าจะออกมาหน้าตาแบบนี้แต่พอทำออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงบางคนได้สิ่งที่แบบว่าเอ้ยเกินคาดเพราะแบบเพราะมันเป็นเหมือนแบบศิลปะที่มีชิ้นเดียวในโลกคือทำซ้ำก็ไม่เหมือนเดิมและอะไรอย่างนี้
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักเรื่องราวบางส่วนนะครับของศูนย์อบรมสวนผักหฤหรรณ์ปันยิ้มกันพอสมควรครับมาถึงที่นี่ทั้งทีครับเราต้องไปพูดคุยกับเจ้าของศูนย์อบรมแห่งนี้นะครับนั่นก็คือคุณจิตราหิรัญญพฤกษ์นะครับหรือว่าครูโฉนั่นเองไปพบกันเลยครับในช่วงซูมอินคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้นั่งอยู่กับคุณจิตตาหิรัญญพฤกษ์นะครับหรือว่าครูโฉนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยครับพอดีได้มานั่งอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรม
0: ค่ะชื่อว่าสวนผักหฤหรรณ์ปันยิ้ม
1: สวนผักหฤหรรณ์ปันยิ้ม
0: ค่ะ
1: จากที่ฟังชื่อแล้วแบบสะกิดหูมากเลยอ่ะทำไมถึงตั้งชื่อนี้ล่ะครู
0: ตอนที่เข้ามาอยู่แล้วก็ตอนนั้นไปเหมือนทำกิจกรรมกับเด็กค่ะแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าอะไรดีก็อยากตอนแรกจะเน้นเรื่องแบบให้เด็กเนี่ยปลูกผักอินทรีย์ในการพึ่งตนเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นสวนผักแล้วอยากให้รู้สึกแบบสนุกด้วยเพราะเราอ่ะใช้กระบวนการแบบศิลปะดนตรีอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแบบอยากใหเกิดความสนุกหฤหรรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสวนผักหฤหรรณ์แล้วก็นอกจากนั้นอยากให้เขาอ่ะได้ไปแบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยอย่างเอาความรู้ที่ได้ไปสู่ครอบครัวพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นสวนผักหฤหรรณ์ปันยิ
1: ้มแนวคิดแรกนี่คืออยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านตัวเองใช่ไหม
0: ค่ะเริ่มต้นคือกลับมาอยู่ที่บ้านตัวเองค่ะ
1: พอกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็อยากจะแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองมีความรู้หรือว่าเคยทำงานมา
0: ใช่ก็ยังแบบอยากทำเหมือนเดิมค่ะ
1: พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมต่างๆมากมายแล้วก็ฟังจากชื่อเนี่ยสะท้อนถึงความหมายหลายๆอย่างเลยนะครับแล้วก็เล็งเห็นถึงหลายกลุ่มเป้าหมายด้วยในนั้นเพราะว่ามีคำว่าหฤหรรณ์ปันยิ้มแสดงว่าก็ต้องมีเด็กมาเกี่ยวข้องใช่ไหมครับกลุ่มเป้าหมายจริงๆที่คาดหวังไว้ครับยินเป็นใครอะฮะ
0: คือแรกเริ่มเลยเนี่ยก็คือเป็นเด็กในชุมชนคือตอนแรกเนี่ยเราเข้ามาอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากทำที่บ้านให้เป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เผอิญจะทำโครงการแล้วมันบังเอิญมากเลยที่แบบว่าคอมพิวเตอร์เสียก็เลยเดินเข้าไปในโรงเรียนจะไปขอใช้แต่คราวนี้พอไปขอเขาใช้ก็ต้องแนะนำตัวเองว่าจะทำอะไรยังไงปรากฏว่าครูบอกเอ้ยไหนๆเธอจะทำที่บ้านแล้วเนี่ยช่วยมาสอนที่โรงเรียนให้หน่อยก็คือสิ่งที่เราจะทำเนี่ยแหละค่ะช่วยไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนอาทิตย์ละวัน

0: ปรากฏว่าได้เข้าไปในโรงเรียนแล้ว
1: ก็เข้าไปในโรงเรียนแล้วก็คุณครูเนี่ยให้ออกแบบหลักสูตรได้เต็มที่เลยว่าแบบอยากจะสอนอะไรคือเป็นวิชาศิลปะ
0: ครับ
1: เราก็เลยใช้เป็นวิชาศิลปะเพื่อการพึ่งตนเองก็เข้าไปจัดกระบวนการเรียนรู้กับเด็กๆทั้งโรงเรียนเลยนะคะ
0: คือแรกๆเข้าไปที่โรงเรียนแล้วก็อาทิตย์ละ1วันเท่านั้น
1: อาทิตย์ละ
0: 1วันคนตอบรับเป็นไงบ้างครับ
1: คือเด็กๆแบบมีความสุขมากก็คือแบบเหมือนรอคอยว่าวันนี้ครูโฉจะมาก็จะแบบว่าเออชะเง้อดูรอครูโฉครูโฉอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าบอกต่อกันอย่างบางทีเราออกมาแล้วน่ะเด็กก็จะบอกต่อกันว่าเนี่ยมีครูโฉมาสอนอันนี้นะหรือว่าแม้แต่ครูที่โรงเรียนเองก็ใช้ชื่อเราเป็นแบบคำขู่ว่าถ้าเกิดว่าทำนิสัยไม่ดีจะไม่ได้เรียนกับครูโฉนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเด็กเขาจะรู้สึกแบบมีความสุขที่ได้เรียนกับเราเพราะเราอาจจะไม่ได้แบบว่าสอนตรงๆทื่อๆแต่เราเน้นเล่นกับเขาด้วยค
0: ่
1: ะ
0: พอไปสอนที่โรงเรียน
1: ว
0: ัดปทุมใช่ไหมครับวัดปทุมทองหลังจากนั้นก็คือเด็กๆได้ติดตามกลับมาที่บ้านไหมครู
1: พอไปสอนที่โรงเรียนอาทิตย์ละวันแล้วก็เลยถามเด็กๆว่าเด็กๆอยากมาบ้านครูไหมวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดเน
0: ี่
1: ย
0: แต่จริงๆเป้าหมายของอยากให้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: ก็ชวนเด็กมาค
0: ่
1: ะ
0: คร
1: ับ ค่ะก็ชวนเด็กมาถ้าใครอยากจะมาอาณาจักรของครูเนี่ยมาสร้างอาณาจักรของเด็กๆเนี่ย
0: ที่บ้านครูอยู่โรงเรียนแล้วนี่แบบว่าโหอยากเรียนขนาดไหนพอมาที่บ้านครูนี่ต้องเจออะไร
1: มากกว่านั้นใช่มั้ยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดกิจกรรมเอาแบบเรื่องของเหลือใช้อ่ะค่ะมาประดิษฐ์มาเป็นสิ่งต่างๆเป็นแบบทั้งของกินของใช้หรือว่าอะไรเงี้ยอย่างเรื่องของใช้อ่ะเป็นทั้งของใช้ปลูกผักหรือว่าเป็นเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็ชอบรู้สึกว่าเด็กได้ทำงานศิลปะด้วยได้เล่นได้สนุกด้วยส่วนผู้ปกครองก็รู้สึกดีว่าปกติอ่ะเสาร์อาทิตย์อ่ะเด็กๆเขาจะไปขี่จักรยานเล่นแล้วก็ดูอันตรายอะไรเงี้ยไปติดเกมบ้างอะไรบ้างเนี่ยพอมาที่บ้านเรารู้สึกเฮ้ยดีเนาะมาบ้านครูโฉแล้วแบบมีประโยชน์ด้วยแล้วไม่ต้องไปติดเกมด้วยค่ะ
0: คราวนี้นำเด็กเข้ามาแล้วแน่นอนว่าผู้ใหญ่ก็ต้องเข้ามาด้วย อย่างนี้ก็ต้องมีกิจกรรมหรือว่ามีหลักสูตรต่างๆเพื่อรองรับผู้ใหญ่ด้วยใช่ไหม
1: คือในส่วนของผู้ใหญ่ถ้าเป็นกิจกรรมเด็กเนี่ยนะเด็กจะเป็นตัวไปสื่อสารกับครอบครัวต
0: ่อ
1: ส่วนมีหลายคนที่เริ่มรู้จักครูโชทำเรื่องการพึ่งตนเองหลายๆแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้คนเริ่มมาสนใจเรื่องการพึ่งตนเองเยอะขึ้นว่ามันเป็นรูปธรรมจับต้องได้แล้วก็หลายคนเนี่ยเริ่มสนใจเรื่องสุขภาพสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นกว่าหลายๆปีที่แล้วก็เริ่มติดต่อเข้ามาว่าอยากมาเรียนรู้กับครูโฉก็เลยจัดเป็นหลักสูตรเหมือนแบบนัดกันหาลือหันกับการพึ่งตนเองในส่วนผักหาลือหันปันยิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าใครอยากเรียนรู้เรื่องอะไรอย่างเช่นอยากทำสบู่ธรรมชาติเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าสบู่ทั่วไปเนี่ยหลายคนเริ่มแพ้ว่าเอ้ยเราก็จะมาเห็นสาเหตุว่าทำไมถึงแพ้สบู่กระบวนการเป็นยังไงและสบู่ธรรมชาติเป็นยังไงไปทำใช้เองหลายคนก็ไปทำใช้เองใช้แล้วก็ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติอย่างวันนี้ก็ทำผ้ามัดย้อมก็พูดถึงเรื่องแบบสารเคมีในชีวิตประจำวันเราอะไรมีผลอะไรกับเราบ้างแล้วเราจะลดมันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในหลักสูตรเนี่ยก็คือสอนหมดตั้งแต่ความเป็นมาความสำคัญวิธีการทำแล้วก็การไปต่อยอดในอนาคตด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับหลักสูตรนี่คือในส่วนของที่เด็กมาเนี่ยเป็นกิจกรรมต่างๆเนี่ยเด็กเข้ามาใช้บริการที่บ้านเราเนี่ยฟรีเลยใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ส่วนในหลักสูตรนี่คือฟรีเหมือนกันไหมหรือว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร
1: ถ้าเป็นหลักสูตรของผู้ใหญ่แบบนัดกันมาเนี่ยคือจะมีค่าหัวค่ะซึ่งพอบ้านเราอยู่ไกลอ่ะก็โอ้ยต่อให้คุณด้านด้นมาเนี่ยคือไม่ต้องจ่ายแพงค่ะก็จะค่าหัวจะถูกกว่าที่คนอื่นเขา เขาเปิดคอร์สอะไรเงี้ยแต่แล้วคนหนึ่งก็สอนให้ค่ะ
0: เพราะว่ามันต้องมีพวกค่าอุปกรณ์ด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเวลาเราตอนสาธิตอะไรเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์ด้วย
1: พอคนมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหแบบคือได้มากกว่าที่เสียหมายถึงเสียเงินแค่นี้แต่ได้ของกลับไปได้แบบฝีมือที่ตัวเองทำแล้วได้ของแถมมันก็คือเท่ากับราคาที่จ่ายนั่นแหละค่ะ
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับผู้โชว์ช่วงโกกรีนครับช่วงนี้ก็จะนำไอเดียดีๆที่เป็นประโยชน์นำไปฝากคุณผู้ชมครับวันนี้เห็นว่าครูโชว์จะนำเสนอในเรื่องของการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่อยู่ในศูนย์ฝึกอบรมนี้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ก็เราก็ใช้แบบต้นไม้ที่เราปลูกนี่แหละค่ะมาย้อมสี
0: อยากรู้แล้วครับว่าวิธีการทำจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณครูโฉพาไปชมเลยแล้วกันครับในช
1: ่
0: วง Go Green ครับ
1: Go Green

0: สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติกันใครเคยย้อมผ้ามาก่อนไหมคะยังไม่เคยเลยแต่บางคนเคยย้อมแล้วแต่เป็นสีธรรมชาติใช่ไหมคะสีธรรมชาติเหมือนกันอันดับแรกเลยเนาะที่จะทำเรื่องสีธรรมชาติเนี่ยผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติอันดับแรกเลยเรื่องของผ้าผ้าที่ใช้ก็ควรที่จะเป็นผ้าใยธรรมชาติถึงจะดูดสีธรรมชาติได้ดีเช่นผ้าอะไรบ้างที่เป็นผ้าใยธรรมชาติ
1: ผ้าฝ
0: ้ายผ้าไหม
1: ผ้าล
0: ิน นินผ้าใยกันชงอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะย้อมได้ยิ่งถ้ามีส่วนผสมของใยที่เป็นใยธรรมชาติมากเท่าไหร่เนี่ยการดูดซึมซับสีธรรมชาติก็จะยิ่งดีเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการผสมใยสังเคราะห์การดูดสีก็จะไม่ดีอันนี้เรื่องผ้าเนาะต่อไปเรื่องของสีที่ใช้คิดว่าอะไรน่าจะมาย้อมผ้าได้อัญชัน
2: น้ำปุ่น
1: ใบไม
0: ้คะ
2: น้ำปุ่นแดง
0: น้ำปุ่นแดง
1: ขน
0: ุ
1: น
0: คลั่ง
1: ค
0: ลาม
1: ดิน
0: ห้อมคิวก็ถ้าเป็นเด็กๆอ่ะส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงอัญชันใบเตยอะไรที่มันแบบว่าที่เขาเคยกินว่าแบบผสมในขนมบ้างในน้ําดื่มบ้างแต่พวกอัญชันใบเตยพวกเนี้ยเราเห็นสีเขาชัดๆสวยๆตอนคั้นออกมาก็จริงแต่เวลาเราเอาไปย้อมเนี่ยสีจะไม่ได้ติดแน่นทนนานคือเอามาเล่นได้ให้เกิดการเรียนรู้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะนํามาใช้แบบว่าใส่เป็นเสื้อผ้าในชีวิตประจำวันมันอาจจะไม่ได้ติดดีวิธีการแบบหลักของการเลือกว่าอะไรเนี่ยน่าจะติดสีดีนะคะก็คือว่าสมมติว่าเราไปเดินดูใบไม้ต้นไม้แล้วเอ๊ะมันน่าจะติดสีดีหรือเปล่าก็คือลองเด็ดใบดูเด็ดออกมาปุ๊บถ้ามียางไหลออกมาด้วยเนี่ยเนี้ยแสดงว่ามีสิทธิ์ที่จะย้อมผ้าติดอย่างเช่นวันนี้เราจะมาย้อมด้วยใบมะม่วงนะคะอันนี้จะเป็นอะไรที่หาง่ายคนในเมืองหรือว่าคนทั่วไปรู้จักนะใบมะม่วงนี่ก็ย้อมได้ดีแล้วก็สีออกสดใสด้วยนะคะคิดว่าใบมะม่วงน่าจะเป็นสีอะไรคะ
3: เหล
0: ื
3: อง
0: เหลือง
2: เหล
0: ื
2: อง
0: เหลืองเขียวเขียวเดี๋ยวตอนย้อมเสร็จแล้วก็มาดูกันว่ามันจะได้แบบนี้หรือเปล่า
3: แล้วมะละกอ
2: มีอ่ะ
0: มะละกอกล้วยใช่ไหมคือที่แบบว่าเอ้ยยางติดเสื้อเลยมันน่าจะย้อมได้ก็ลองดูพวกนี้เนี่ยน่าจะย้อมได้เหมือนกันแต่สีออกมาเนี่ยก็ต้องมาดูว่าสีแบบไหนก็จะสีคล้ายกับที่มันติดเสื้อเราเนี่ยค่ะออกสีเทาๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอย่างมันเมื่อกี้มีพูดถึงคลามถึงห้อมอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะคะน้ำเงินเนี่ยจะเป็นย้อมอีกแบบนึงอย่างวันนี้จะเป็นย้อมร้อนย้อมร้อนก็คือตั้งเตาแบบร้อนๆเลยแล้วก็ต้มแต่ถ้าเป็นห้อมกับคลามเนี่ยเขาจะเรียกว่าย้อมเย็นย้อมเย็นเนี่ยกระบวนการจะไปยากตอนเตรียมก็คือเขาจะต้องเหมือนแบบเลี้ยงคลามเลี้ยงห้อมก่อนให้แบบเหมือนเขาเรียกก็เลี้ยงเนาะก็คือใช้จุลินทรีย์นะคะแล้วก็อะไรโจกขึ้นมาให้โดนอากาศเตรียมความพร้อมพอย้อมได้แล้วถึงจะย้อมโดยไม่ต้องมาตั้งเตาแบบนี้คือความยุ่งยากจะต่างกันอันนี้คือเราอาจจะยุ่งยากตอนที่แบบว่าตั้งเตาอะไรนิดนึงแต่เราก็สามารถย้อมได้เลยไม่ต้องมาเลี้ยงก่อนค่ะที่พูดถึงที่มีขนุนใช่ไหมคะขนุนนี่ก็สมัยแบบตั้งแต่แบบยุคโบราณเลยที่พระธุดงนะเอาเก็บแก่นขนุนใช่ไหมคะสีกันขนุนเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมแบบสมัยโบราณเลยที่แบบว่าพระเนี่ยอาจจะย้อมจีวรคือเอาผ้าที่แบบผ้าห่อศพเนาะมาย้อมมาแล้วก็มานุ่งห่มอะไรเงี้ยคือแบบเกิดตั้งแต่แบบสมัยโบราณแล้วแต่สมัยนี้ก็คือแบบมันมีวิวัฒนาการมากขึ้นความต้องการมากขึ้นพออะไรที่มันมีปริมาณเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยพัฒนาการมันก็เข้าสู่เรื่องของแบบเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอเพียงทีเสื้อผ้าที่เราใส่อ่ะจากเดิมที่เป็นสีธรรมชาติย้อมสีธรรมชาติมันก็จะวิวัฒนาการมาเป็นย้อมสีเคมีแล้วก็เกิดโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราผลิตเยอะๆมันจะมีขั้นตอนที่ใช้เคมีเยอะนะ

ล่อยลงแม่น้ำลำคลองสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมของเราแล้วก็กลับมาสู่เราคนอาจจะแบบว่าสุขภาพแย่ลงสิ่งแวดล้อมแย่ลงอะไรเงี้ยคือการที่เรามาย้อมสีธรรมชาติมันอาจจะไม่ใช่ทางแก้ทั้งหมดว่าเราคงหลีกเลี่ยงสีเคมีไม่ได้แต่อย่างน้อยมันอาจจะเป็นแค่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราแบบเอ้ยลดสีเคมีแล้วมาใช้สีธรรมชาติมากขึ้นเคารพสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็ใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นพอเรื่องสีเสร็จก็ไปเรื่องของการมัดย้อมนะก็เกิดจากการที่เราเอาเนี่ยแหละค่ะหนังยางเชือกฟางไม้ไผ่ต่างๆเนี่ยมามัดให้แน่นพอมัดให้แน่นแล้วอ่ะสีจะเข้าไปไม่ถึงก็เลยเกิดเป็นลวดลายก็เลยเรียกว่าผ้ามัดย้อมคราวนี้เดี๋ยวจะให้แต่ละคนเนี่ยลองดูนะคะอันนี้เป็นผ้าใยธรรมชาติซึ่งเป็นผ้าดิบเนาะซึ่งถ้าเป็นแบบผลิตแบบโรงงานเนี่ยเขาจะอัดแป้งมาพออัดแป้งมามันก็จะเรียบๆอย่างนี้แต่ว่าถ้าเอาไปย้อมเลยเนี่ยสีจะติดไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไปขยี้เอาแป้งออกก่อนขยี้ให้นุ่มที่สุดเท่าที่จะนุ่มได้เพื่อให้สีจะได้ซึมเข้าสู่เส้นได้ได้ดีขึ้นนะคะก็ไปขยี้เสร็จแล้วก็บีบให้หมาดแล้วก็มาลงมือมัดนะคะเดี๋ยวให้แต่ละคนลงมือทำก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาอธิบายเรื่องการฟิกสีอีกรอบนึงว่าหลังจากที่เราไปต้มเรามัดแล้วเราไปต้มแล้วแล้วหลังจากนั้นน่ะเพื่อให้สีติดดีขึ้นหรือว่าเกิดการเล่นสีเราจะทำยังไงจะค่อยมารู้อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจากนี้จะแจกคนละ2ผืนก่อนนะคะเดี๋ยว

ลังจากที่เราเอาผ้าลงไปต้มแล้วนะคะก่อนที่จะเอาผ้าขึ้นเดี๋ยวเรามารู้วิธีกันที่จะทำให้สีเนี่ยติดดีก่อนโดยจะมีตัวที่เราเรียกว่าตัวกระตุ้นสีหรือว่าฟิกสีนะคะก็จะมีวันนี้มี4ชนิดด้วยกันนะคะมีสันส้มมีขี้เถ้ามีปูนแดงแล้วก็มีน้ำสนิมนะคะวิธีการทำน้ำสนิมเนี่ยก็คือเราจะต้องไปเอาเหล็กที่มันขึ้นสนิมแล้วมาแช่น้ำไว้นานๆหรือว่าจะใช้วิธีแช่น้ำแล้วก็เอามะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลใส่ลงไปเพื่อเป็นการตุ้นตัวสนิมนี้ออกมาแล้วเอาเฉพาะน้ำเนี่ยมาใช้นะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าสมมติว่าผ้าที่เราต้มในหม้อที่เป็นฝางกับหม้อที่เป็นใบมะม่วงเวลามาเจอสารกระตุ้นเหล่านี้แล้วอ่ะจะมีการทำปฏิกิริยากันยังไงนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าวิธีการแบบเอาผ้าขึ้นแล้วมากระตุ้นสีทำได้ยังไงนะคะ

0: ไงบ้างครับคุณครูโฉจากการที่ได้ทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ
1: เห็นผลงานตัวเองหรือยังคะ
0: ก็เป็นอย่างที่คาดไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ก็
1: ตอนทำคิดว่าจะออกมาอย่างนี้แบบเห็นภาพมาก่อนหรือเปล่าคะ
0: ไม่คิดว่าจะออกมาลายดีขนาดนี้เพราะว่าตอนที่มัดนี่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบเป็นห่วงโซ่ที่ต่อกันอย่างเงี้ยครู
1: ค่ะแต่ละคนที่มาเรียนรู้อ่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะจะเห็นความเซอร์ไพรส์ของตัวเองว่าแบบเฮ้ยเรามัดได้สวยขนาดนี้เลยหรือว่าแบบว่าได้แบบลายใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็จะแบบตื่นเต้นในการแกะในการแบบว่าที่จะเห็นผลงานของตัวเองค่ะแล้วก็แบบว่าก็บางทีก็จะชอบของเพื่อนเนี่ยมองของเพื่อนของคนนู้นคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนกับเป็นงานศิลปะที่มันมี

0: ชิ้นเดียวในโลกบางทีเราจะกลับไปทำแบบเดิมแล้วอาจจะแบบไม่เหมือนเดิม
1: ซึ่งผลงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นผลงานที่ไม่มีถูกไม่มีผิด
0: ค่ะ
1: ไม่มีใครดีกว่ากันเพราะว่าเป็นผลงานที่เกิดจากความภาคภูมิใจของเรา
0: ใช่แล้วก็เหมือนเป็นประสบการณ์ว่าอ๋อเราทำครั้งแรกเป็นแบบนี้แล้วลองทำครั้งต่อไปทดลองใหม่ๆดูว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคุณโชก็เชื่อแล้วครับว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าสวนผักหาลือหันปันยิ้มเนา
0: ะ
1: ดังนั้นความหาลือหันนะครับเด็กๆเข้ามาที่นี่สนุกแน่นอนและปันยิ้มก็คือผลงานที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะมีรอยยิ้มพอเปิดออกมาแล้วโอ้โหแบบยิ้มเลยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ตื่นเต้นมากเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่คุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้กับครูโชเนา
0: ะ
1: เป็นสิ่งที่สถานที่ที่มารวมตัวกันเกิดการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมได้ปฏิบัติจริงครับรับรองครับสนุกแน่มากันเลยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครูโชมากๆเลยนะครับที่มาแนะนำและก็สร้างแรงบันดาลใจรวมถึงสอนในเรื่องของการใช้ชีวิตและการอยู่อย่างพอเพียงขอบคุณมากครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำก็สามารถส่งจดหมายหรือไปสิยบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับของ STOU Channel และก็ Facebook กับ YouTube STOU Channel เช่นเดียวกันครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

หน่วยที่15ครับเป็นเรื่องการหักกลบลบหนี้การแปลงหนี้ใหม่และการที่หนี้เกลื่อนกลืนกันนะครับนั้นก็จะมีเนื้อหาอยู่3ตอนครับสำหรับหน่วย15นี้นะครับตอนแรกเป็นเรื่องการหักกลบลบหนี้ตอนที่2เป็นเรื่องการแปลงหนี้ใหม่และตอนที่3เป็นการที่หนี้เกลื่อนกลืนกันทั้ง3ตอนนี้นะครับนักศึกษาเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวข้อใหญ่คือความระงับแห่งหนี้ความระงับแห่งหนี้เนี่ยนักศึกษาได้ศึกษามาแล้วในหน่วยที่14หรือได้ฟังอาจารย์บรรยายมาแล้วละในหน่วยที่14เป็นเรื่องการชำระหนี้แล้วก็การปลดหนี้นั่นเป็นเหตุให้หนี้ระงับนะฮะนั้นการชำระหนี้ที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายย่อมเป็นเหตุให้หนี้ระงับการปลดหนี้ที่ถูกต้องนะครับทำถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติก็เป็นเหตุให้หนี้ระงับนะครับไม่ว่าจะปลดบางส่วนหรือปลดทั้งหมดนะซึ่งเป็นการแสดงเจตนาของเจ้าหนี้ฝ่ายเดียวนั่นก็เป็นเหตุให้หนี้ระงับตามจำนวนที่ปลดให้ทีนี้พอหน่วยที่15เนี่ยนะครับที่เราจะว่ากันต่อไปเนี่ยใน3เรื่องเนี้ยก็เป็นเหตุให้หนี้นั้นระงับสิ้นไปด้วยนะครับเรามาดูตอนที่1ก่อนนะครับก็คือเรื่องการหักกลบลบหนี้เป็นยังไงการหักกลบลบหนี้นั้นก็จะมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา341วรรคหนึ่งครับโดยบัญญัติไว้ว่าถ้าบุคคล2คนต่างมีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้อันมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันและหนี้ทั้ง2รายนั้นถึงกำหนดจะชำระไซท่านว่าลูกหนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย่อมจะหลุดพ้นจากหนี้ของตนด้วยหักกลบลบหนี้ได้เพียงจำนวนที่ตรงกันในมูลหนี้ทั้ง2ฝ่ายนั้นเว้นแต่สภาพแห่งหนี้ฝ่ายหนึ่งจะไม่เปิดช่องให้หักกลบลบกันได้จากตัวบทกฎหมายเนี่ยอ่านแล้วก็งงนะเป็นเรื่องธรรมดานะครับนักศึกษาปกติทีนี้เรามาทำความเข้าใจนะครับอาจารย์ก็จะแยกหลักเกณฑ์ของการหักกลบลบหนี้เป็นข้อดังนี้ครับข้อแรกก็คือว่าเป็นกรณีที่บุคคล2คนต่างมีความผูกพันเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันในหนี้2รายและหนี้ดังกล่าวนั้นฟ้องร้องบังคับกันได้ตามกฎหมายตรงนี้ทำความเข้าใจกันอย่างนี้นะครับว่าตัวละครจะมี2ตัวนะครับเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะฮะสมมุติถ้าเราตั้งชื่อก็เป็นใน1กับใน2ตัวละคร2ตัวนี้ในเรื่องนี้จะมีหนี้2รายครับมีหนี้2รายหนี้รายแรกใน1เป็นเจ้าหนี้ครับใน2เป็นลูกหนี้หนี้รายที่2ใน2เป็นเจ้าหนี้ส่วนใน1กลับกลายมาเป็นลูกหนี้นะครับมันมีหนี้2รายนะการที่จะหักกลบลบหนี้กันได้เนี่ยต้องมีหนี้2รายแล้วมีบุคคล2คนผูกพันนะซึ่งกันและกันในหนี้ทั้ง2รายนั้นโดยหนี้รายแรกบุคคลคนหนึ่งเป็นเจ้าหนี้นะอีกคนเป็นลูกหนี้พอไอ้หนี้รายที่2เนี่ยไอ้คนที่เป็นลูกในหนี้รายแรกจะกลับกลายมาเป็นเจ้าหนี้นะในหนี้รายที่2ส่วนคนที่เป็นอะไรคนที่เป็นเจ้าหนี้รายแรกก็จะกลายมาเป็นลูกหนี้ในรายที่2นี่คือหลักเกณฑ์ข้อที่1แล้วนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่2หนี้ทั้ง2รายนั้นจะต้องมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันนะครับนักศึกษาจึงจะหักกลบลบหนี้กันได้เช่นหนี้รายที่1เป็นหนี้เงินครับเป็นหนี้เงินซึ่งอาจจะเกิดจากมูลหนี้ต่างกันก็ได้นะหนี้รายที่1เป็นหนี้เงินเช่นเกิดจากหนี้เงินกู้ส่วนหนี้รายที่2ก็เป็นหนี้เงินเหมือนกันแต่เกิดจากสัญญาซื้อขายอย่างนี้ถือว่าวัตถุเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันแล้วเพราะเงินเป็นเงินเหมือนกันไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากันนะไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากมูลหนี้แบบเดียวกันนะเกิดจากมูลหนี้กันคนละอย่างก็ได้แต่ขอให้มีวัตถุอย่างเดียวกันเป็นเงินเหมือนกันถ้าเกิดหนี้รายที่1เป็นหนี้ต้องส่งมอบไก่ชนหนี้รายที่2เป็นหนี้เงินอย่างนี้เอามาหักกลบลบหนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าวัตถุมันไม่ใช่อย่างเดียวกันนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่3ครับหนี้ทั้ง2รายนั้นต่างต้องถึงกำหนดชำระในเวลาที่มีการขอหักกลบลบหนี้กันแล้วคือการขอหักกลบลบหนี้เนี่ยนะครับเป็นสิทธิ์ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่สามารถแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้อีกฝ่ายไม่ยอมก็ต้องยอมนะครับคือกฎหมายไม่ได้มีเงื่อนไขว่าอีกฝ่ายจะต้องยินยอมด้วยในการหักกลบลบหนี้นั้นถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาใช้สิทธิ์หักกลบลบหนี้แล้วเนี่ยหนี้มันจะระงับตามจำนวนที่ตรงกันเพียงแต่ว่าหลักเกณฑ์ข้อ3เนี่ยนะครับหนี้ทั้ง2รายที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยมันจะต้องถึงกำหนดแล้วณเวลาที่ขอหักกลบลบหนี้หนี้ทั้ง2รายมันไม่จำเป็นต้องถึงกำหนดชำระพร้อมกันนะครับ
มันอาจจะถึงกําหนดชําระต่างกันต่างเวลากันก็ได้แต่เวลาที่แสดงเจตนาหักลบลบหนี้นั่นน่ะทั้ง2รายต้องถึงกําหนดชําระแล้วนะต้องถึงกําหนดชําระแล้วเช่นหนี้รายที่1อาจจะถึงกําหนดชําระเมื่อ5เดือนที่แล้วหนี้รายที่2ถึงกําหนดชําระวันนี้และในวันนี้แหละครับนะคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาขอหักลบลบหนี้ก็เข้าหลักเกณฑ์ข้อที่3นะครับและหลักเกณฑ์ข้อที่4สภาพแห่งหนี้ต้องเปิดช่องให้กระทําได้ถ้าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้หักลบหนี้กันได้นะเช่นหนี้ที่เกี่ยวกับการกระทำหนี้ที่เกี่ยวกับการงดเว้นการกระทำอย่างเงี้ยมันหักลบหนี้กันไม่ได้ถือว่าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องอย่างนั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหักลบหนี้กันได้นะครับนักศึกษาพอจะเห็นภาพหลักเกณฑ์ในการหักลบหนี้นะครับทีนี้ครับวิธีการในการหักลบหนี้เป็นอย่างไรนะก็มาตรา342ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็บัญญัติเอาไว้นะครับว่าการหักลบหนี้นั้นทำได้ด้วยคู่กรณีฝ่ายหนึ่งแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่งการแสดงเจตนานี้ท่านว่าจะมีเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดอีกด้วยหาได้ไหมก็แปลว่าไม่ได้นะครับการแสดงเจตนาดังกล่าวมาในวรรคก่อนนี้ท่านว่ามีผลย้อนหลังขึ้นไปจนถึงเวลาซึ่งหนี้สองฝ่ายนั้นอาจจะหักลบลบกันได้เป็นครั้งแรกนะครับนั่นในเกี่ยวกับวิธีการหักลบหนี้เนี่ยนะครับผู้ขอหักลบหนี้จะต้องแสดงเจตนาซึ่งเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นะครับว่าแสดงเจตนาต่อคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องเพราะนี่เป็นเรื่องการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวเหมือนกับการปลดหนี้เป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของฝ่ายเจ้าหนี้นะครับแต่หักลบหนี้เนี่ยผู้ขอหักลบหนี้นั้นจะเป็นเจ้าหนี้ก็ได้เป็นลูกหนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าทั้งสองคนนี้ต่างผูกพันซึ่งกันและกันในมูลหนี้ทั้งสองรายอยู่แล้วนั้นเขาแสดงเจตนาได้ครับนะแล้วอีกฝ่ายไม่ต้องยินยอมครับสองการแสดงเจตนาหักลบหนี้นั้นกฎหมายกำหนดว่าจะมีเงื่อนไขเงื่อนเวลาไม่ได้นะครับเพราะว่าการหักลบหนี้เนี่ยมุ่งที่จะให้หนี้ทั้งสองรายเนี่ยระงับตามจำนวนที่ตรงกันนะครับสามการหักลบหนี้นั้นกระทำได้แม้สถานที่ซึ่งจะต้องชำระหนี้ทั้งสองรายนั้นจะต่างกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายบอกฝ่ายที่แสดงเจตนาขอหักลบหนี้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามันมีความเสียหายอย่างใดๆเกิดขึ้นสำหรับกรณีที่การชำระหนี้ทั้งสองรายนั้นจะต่างกันนะสำหรับในเรื่องของสถานที่ที่ว่าเนี่ยนะสถานที่ที่จะต้องชำระหนี้ทั้งสองรายนั้นต่างกันเนี่ยนั้นมันอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับในการชำระหนี้นะครับนั้นฝ่ายที่แสดงเจตนาขอหักลบหนี้เป็นผู้ต้องออกนะครับเป็นผู้ต้องออกนะครับหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับทีนี้กรณีที่หักลบหนี้กันไม่ได้มาดูกันนิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นกรณีอย่างนี้นะซึ่งกฎหมายบัญญัติเอาไว้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหักลบหนี้กันได้1. สภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้หักลบหนี้กันได้ตามที่ได้กล่าวไปในตอนต้นแล้วนะว่าถ้าสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้หักลบหนี้กันได้เช่นหนี้ที่เป็นเรื่องของการกระทำหนี้เป็นเรื่องของการงดเว้นการกระทำหรือหนี้ที่ต้องเป็นเรื่องส่งมอบทรัพย์เฉพาะสิ่งเงี้ยมันไม่สามารถที่จะหักลบหนี้กับหนี้อีกรายหนึ่งได้เช่นนี้ก็ทำไม่ได้ฮะก็หักลบหนี้ไม่ได้ตามมาตรา341วรรคหนึ่งสองก็คือคู่กรณีเขาได้แสดงเจตนาไม่ให้มีการหักลบหนี้นั้นบุคคลสองฝ่ายนั่นนะครับบุคคลสองคนที่มีความผูกพันซึ่งกันและกันโดยมูลหนี้เนี่ยเขาตกลงกันนะว่าห้ามไม่ให้มีการหักลบหนี้ก็ต้องเคารพตามข้อตกลงนั้นนะครับก็เป็นไปตามนั้นก็แปลว่าหักลบหนี้กันไม่ได้ตามที่ตกลงกันไว้ในมาตรา341วรรค2นะครับกรณีที่3ก็คือสิทธิเรียกร้องมันยังมีข้อต่อสู้อยู่อย่างที่เราได้กล่าวว่าการหักลบหนี้เนี่ยมีหนี้2รายใช่ไหมครับนั้นถ้าเกิดหนี้รายใดเนี่ยนะซึ่งแน่นอนละหนี้มันก็คือสิทธิเรียกร้องอย่างหนึ่งนะครับถ้าหนี้รายใดเนี่ยยังมีข้อต่อสู้นะครับเช่นหนี้รายนั้นยังขาดหลักฐานเป็นหนังสือฟ้องร้องบังคับคดีกันไม่ได้นะสมมุติว่าเป็นการกู้เงินกว่า 2,000 เนี่ยสมมุติว่าหนี้รายที่1เนี่ยเป็นหนี้เงินกู้กว่า 2,000 แต่ว่ากู้กันด้วยวาจาไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญอย่างเนี้ยมันมีข้อต่อสู้นะครับนั้นก็จะเอามาหักลบหนี้กันเนี่ยไม่ได้ตามมาตรา344นะครับประการที่4ก็คือหนี้อันเกิดจากการอันมิชอบด้วยกฎหมายนะครับ
หนี้ที่เกิดจากการอันมิชอบด้วยกฎหมายเช่นหนี้ละเมิดนะเอามาหักกลบลบหนี้กันไม่ได้ตามมาตรา345เช่นลูกหนี้กู้ยืมเงินเราไป 2,000 บาททวงแล้วไม่จ่ายนะหนี้ถึงกำหนดมานานแล้วทวงเช้าทวงเย็นไม่จ่ายเราก็ไปตบลูกหนี้1ทีแล้วก็บอกอ้าวหักกลบกันก็แล้วกันเจ้ากันหายกันอันนี้ไม่ได้นะเพราะการที่เราไปตบไปทำร้ายร่างกายเขาเนี่ยมันเป็นหนี้ละเมิดซึ่งมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้จะมาขอหักกลบไม่ได้ประการที่5สิทธิเรียกร้องที่ตามกฎหมายศาลจะสั่งยึดไม่ได้อย่างนี้ก็เอามาหักกลบลบหนี้กันไม่ได้นะครับเช่นสิทธิ์ในการที่ได้รับที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูอย่างเงี้ยนะครับเอามาหักกลบลบหนี้ไม่ได้สิทธิ์ที่จะได้รับบำเหน็จบำนาญเนี่ยก็เอามาหักกลบลบหนี้ไม่ได้นะครับกรณีที่6ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดเขายินยอมนะถ้าคู่กรณีเขายินยอมเขาสมยอมกันนะเขาตกลงกันอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าการหักกลบลบหนี้ที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยคือมันเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวแม้อีกฝ่ายไม่ยอมก็ต้องยอมก็ต้องหักกลบลบหนี้งั้นไอ้กรณีที่สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่ศาลสั่งยึดไม่ได้เนี่ยเอามาหักกลบลบหนี้เนี่ยไม่ได้แต่ถ้าคู่กรณีเขาตกลงยินยอมพร้อมใจกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของคู่กรณีนะครับซึ่ง ก็สามารถที่จะกระทำได้นะครับกรณีที่6คือกรณีซึ่งศาลสั่งไม่ให้ลูกหนี้ใช้เงินแก่เจ้าหนี้แล้วนะครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขาฟ้องลูกหนี้นะครับเป็นคดีต่อศาลอยู่ในชั้นของการบังคับคดีแล้วแล้วก็มีคำสั่งศาลห้ามไม่ให้ลูกหนี้ของลูกหนี้เนี่ยมาชำระหนี้ทีนี้ปรากฏว่าลูกหนี้ของลูกหนี้เนี่ยนะครับเกิดมีหนี้มีสิทธิเรียกร้องต่อเจ้าหนี้ขึ้นมาอีกแล้วลูกหนี้ของลูกหนี้คนนี้เขาจะมาขอใช้สิทธิ์หักกลบลบหนี้เนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยครับอันนี้ทำไม่ได้ตามมาตรา347ซึ่งนักศึกษาอ่านในรายละเอียดนะครับในเอกสารการสอนก็จะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือเนื้อหาสาระที่สำคัญในตอนที่1เรื่องของการหักกลบลบหนี้ครับสำหรับตอนที่2เป็นเรื่องการแปลงหนี้ใหม่ครับนะการแปลงหนี้ใหม่ก็เป็นเหตุให้หนี้ระงับสิ้นไปเช่นเดียวกันนะครับนักศึกษาเรามาดูหลักเกณฑ์แล้วก็ผลของการแปลงหนี้ใหม่นะครับในเรื่องของการแปลงหนี้ใหม่นะครับมีมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา349นะฮะ349วรรค1บัญญัติว่าเมื่อคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้ทำสัญญาเปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ไซท่านว่าหนี้นั้นเป็นอันระงับสิ้นไปด้วยการแปลงหนี้ใหม่นะครับด้วยการแปลงหนี้ใหม่นั้นมาตรานี้พูดถึงหลักเกณฑ์การแปลงหนี้ใหม่อาจารย์แยกเป็นข้อๆเพื่อนักศึกษาได้เข้าใจดียิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับหลักเกณฑ์ของการแปลงหนี้ใหม่ข้อแรกก็คือว่าต้องมีสัญญาระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเพื่อเลิกนะฮะหรือระงับหนี้เดิมโดยก่อหนี้ใหม่ขึ้นมาแทนนะครับโดยกฎหมายมิได้บัญญัติว่าต้องทำเป็นหนังสือนะครับไอ้เรื่องนี้นะนั้นจะต้องมีสัญญาซะก่อนมีสัญญาระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเลิกหรือจะระงับหนี้เดิมนะเดี๋ยวคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเป็นใครบ้างเดี๋ยวเราก็มาว่ากันนะอาจจะเป็นลูกหนี้คนใหม่อะไรต่ออะไรเงี้ยอาจเป็นเจ้าหนี้คนเดิมลูกหนี้คนเดิมนะครับนั้นต้องมีสัญญาระหว่างคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเลิกหรือระงับหนี้เดิมโดยก่อหนี้ใหม่ขึ้นมาแทนนะครับโดยกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าต้องทำเป็นหนังสือนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับเรื่องการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยนะครับนักศึกษามันจะมีความแตกต่างกับการปลดหนี้ที่เราศึกษากันมาแล้วในหน่วยที่14นะครับนั่นก็คือว่าการปลดหนี้นั้นเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้แสดงเจตนาฝ่ายเดียวนะลูกหนี้ไม่จำเป็นต้องให้ความยินยอมด้วยหนี้ก็ระงับไปตามจำนวนที่ปลดหนี้ให้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะต้องมาตกลงกันนะต้องมาตกลงกันนะครับนอกจากนั้นเนี่ยแปลงหนี้ใหม่ก็จะมีความแตกต่างกับรับช่วงสิทธิ์เพราะว่าในเรื่องของการรับช่วงสิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยอำนาจของกฎหมายนะครับแต่แปลงหนี้ใหม่นั้นเกิดขึ้นโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการเกิดขึ้นโดยข้อตกลงกันของคู่กรณีที่เกี่ยวข้องนะครับและแปลงหนี้ใหม่มีความแตกต่างกับโอนสิทธิเรียกร้องการโอนสิทธิเรียกร้องเนี่ยหนี้เดิมมันไม่ได้ระงับครับนักศึกษามันเป็นการรักษาหนี้เดิมโดยการโอนนะไปให้กับผู้รับโอนแต่ถ้าแปลงหนี้ใหม่เนี่ยหนี้เดิมมันจะระงับครับและมันจะผูกพันตามหนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นนะนั้นแปลงหนี้ใหม่เนี่ยหนี้เดิมก็จะระงับสิ้นไปแต่ถ้าโอนสิทธิเรียกร้องมันไม่มีมันหนี้เดิมมันยังคงอยู่เพียงแต่ว่าโอนไปให้กับผู้รับโอน
นะครับตอนนั้นเองนะครับอันนี้ก็คือให้นักศึกษาทราบถึงความแตกต่างกับสิ่งที่เราได้ศึกษากันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าหน่วยนี้เป็นหน่วยสุดท้ายนะหน่วยที่15ของชุดวิชานี้นะครับทีนี้ในหลักเกณฑ์ข้อที่2ครับก็คือว่าต้องมีเจตนาที่จะแปลงหนี้ใหม่นะคู่กรณีที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีเจตนาที่จะแปลงหนี้ใหม่กล่าวคือว่ามีเจตนาจะระงับหนี้เก่าเพื่อที่จะมาผูกพันกันตามหนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับหลักเกณฑ์ข้อที่3ครับนี่สำคัญมากเลยว่าจะต้องมีการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้นี่คือหัวใจสำหรับการแปลงหนี้ใหม่นะครับนักศึกษาการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้อะไรคือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ครับตัวหนี้เองตัวหนี้เองนะฮะตัวเจ้าหนี้แล้วก็ตัวลูกหนี้นี่คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวหนี้นะครับเช่นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้นะฮะเปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้นะครับในวัตถุแห่งหนี้นั้นเช่นเปลี่ยนจากการส่งมอบทรัพย์สินมาเป็นการกระทำนะหนี้เดิมเป็นการส่งมอบทรัพย์สินเปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้มาเป็นการกระทำแทนนะครับอันนี้ก็เป็นการแปลงหนี้ใหม่เหมือนกันนะครับหรือเปลี่ยนมูลหนี้นะเปลี่ยนมูลหนี้จากเดิมเนี่ยนะครับตีเช็คสั่งจ่ายเพื่อชำระเงินเสร็จแล้วปรากฏว่าเปลี่ยนใหม่เอาเช็คคืนมานะครับไปทำสัญญากู้กันเกิดขึ้นมาใหม่ก็ผูกพันตามสัญญากู้นะครับหนี้ตามเช็คนั้นก็ระงับสิ้นไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเกี่ยวข้องกับตัวหนี้นะครับนะนั่นเองนะครับเป็นการเปลี่ยนมูลหนี้นะครับหรือเป็นกรณีที่ทำให้หนี้ที่มันมีเงื่อนไขปราศจากเงื่อนไขนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญของหนี้หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในหนี้ที่ไม่เคยมีเงื่อนไขมาก่อนแล้วไปเพิ่มเติมเงื่อนไขขึ้นก็เป็นการแปลงหนี้ใหม่นะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ในตัวหนี้นั้นหรือเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเสียเปลี่ยนแปลงเสียใหม่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้โดยเฉพาะในตัวหนี้นอกจากนั้นการแปลงหนี้ใหม่โดยการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ในส่วนของตัวเจ้าหนี้ก็เป็นการแปลงหนี้ใหม่นั่นคือการเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเราว่ากันอีกทีนึงและในกรณีส่วนที่เป็นสาระสำคัญแห่งหนี้ในการเปลี่ยนตัวลูกหนี้นั่นก็คือมีการตกลงกันระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้คนใหม่นะฮะโดยความยินยอมของลูกหนี้เดิมอันนี้ก็สามารถที่จะทำการแปลงหนี้ใหม่ได้นะครับโดยที่ว่าเจ้าหนี้เดิมเนี่ยเขาทำสัญญากับลูกหนี้นะกับลูกหนี้คนใหม่นะครับโดยต้องเป็นการไม่ขืนใจลูกหนี้เดิมด้วยอันนี้ก็สามารถที่จะทำการแปลงหนี้ใหม่ได้นะครับนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องที่แปลงหนี้ใหม่ในส่วนที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ตามข้อ2วงเล็บนั้นนะครับก็คือว่าเจ้าหนี้เดิมก็ต้องยินยอมด้วยในการแปลงหนี้ใหม่นั้นแล้วก็ลูกหนี้ก็ต้องยินยอมด้วยนะครับต้องยินยอมด้วยจึงจะเปลี่ยนตัวเจ้าหนี้ได้นะครับทีนี้ผลของการแปลงหนี้ใหม่ครับนักศึกษานั่นก็คือว่าหนี้เก่าก็คือหนี้เดิมเนี่ยก็ต้องเป็นอันระงับสิ้นไปโดยมีหนี้ใหม่เข้ามาผูกพันแทนที่นะครับแต่ถ้าปลดหนี้นั้นก็ระงับสิ้นไปตามจำนวนที่ปลดให้นะครับนี่จะต่างกันละมาดูตอนที่3นะฮะเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องหนี้เกลื่อนกลืนกันนะครับสำหรับหนี้เกลื่อนกลืนกันนั้นเป็นยังไงนะครับชื่อดูเก๋ดีนะครับหนี้เกลื่อนกลืนกันเนี้ยหลักเกณฑ์และผลของหนี้เกลื่อนกลืนกันเป็นยังไงมาตรา353ครับนะฮะบัญญัติว่าถ้าสิทธิและความรับผิดในหนี้รายใดตกอยู่แก่บุคคลเดียวท่านว่าหนี้รายนั้นเป็นอันระงับสิ้นไปเว้นแต่เมื่อหนี้นั้นตกไปอยู่ในบังคับแห่งสิทธิของบุคคลภายนอกหรือเมื่อสลักหลังตัวเงินกลับคืนตามความในมาตรา917วรรค3นะครับเป็นยังไงครับสรุปสาระสำคัญของการกรณีที่เป็นหนี้เกลื่อนกลืนกันนะครับก็คือว่านักศึกษาทราบมาแล้วใช่ไหมครับว่าหนี้คือความผูกพันทางกฎหมายระหว่างบุคคลสองฝ่ายใช่ไหมครับ
บุคคลสองฝ่ายที่ว่านี้ก็คือฝ่ายเจ้าหนี้กับฝ่ายลูกหนี้ฝ่ายเจ้าหนี้เขาเป็นผู้ที่มีสิทธิเรียกร้องส่วนฝ่ายลูกหนี้นั้นมีหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้นั้นถ้าจะกล่าวสั้นๆว่าหนี้เนี่ยนะครับถ้ากล่าวว่ามันเปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้านเนี่ยนะนั้นหนี้เนี่ยนะครับด้านหนึ่งมันก็คืออะไรครับก็คือสิทธิเรียกร้องถูกไหมครับอีกด้านหนึ่งก็คือหน้าที่ครับสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นเรื่องที่เจ้าหนี้เขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ไอ้ด้านที่เป็นหน้าที่นั้นก็คือเป็นหน้าที่ของลูกหนี้นะเป็นหน้าที่ความรับผิดลูกหนี้ที่จะต้องชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทีนี้ทั้งสองด้านเนี่ยนะครับทั้งสิทธิเรียกร้องและหน้าที่เนี่ยถ้ามันมาตกอยู่ที่คนคนเดียวกันอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าหนี้เกลื่อนกลืนกันนะหนี้เกลื่อนกลืนกันก็คือว่าสิทธิเรียกร้องและหน้าที่ที่จะต้องชำระหนี้เนี่ยมันมาอยู่ที่คนคนเดียวกันแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะอาจารย์พยายามเปรียบเทียบให้นักศึกษาได้เกิดความเข้าใจว่าหนี้เนี่ยมันเหมือนเปรียบเสมือนเหรียญที่มี2ด้านมันต้องมี2ด้านด้านหนึ่งเป็นด้านเจ้าหนี้ก็คือมีสิทธิเรียกร้องอีกด้านหนึ่งเป็นด้านลูกหนี้ก็คือมีหน้าที่ต้องชำระหนี้ใช่ไหมมันจะต้องมีบุคคล2ฝ่ายทีนี้ปรากฏว่าทั้งสิทธิเรียกร้องและหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้มันตกอยู่ที่คนคนเดียวกันครับนักศึกษาพอมันตกอยู่ที่คนคนเดียวกันเนี่ยมันไม่มีเจ้าหนี้ลูกหนี้แล้วเพราะอะไรเพราะคนคนนี้มีทั้งสิทธิที่เรียกร้องและมีหน้าที่ต้องชำระหนี้นะครับอันนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นเรื่องหนี้เกลื่อนกลืนกันอันเป็นเหตุให้หนี้นั้นมันระงับสิ้นไประงับสิ้นไปดังนั้นหนี้เกลื่อนกลืนกันก็คือว่าสิทธิและความรับผิดในหนี้รายใดถ้ามาตกอยู่แต่อยู่แก่บุคคลคนเดียวแล้วหนี้นั้นก็ระงับสิ้นไปด้วยการเกลื่อนกลืนกันไปนะยกตัวอย่างถ้ายกตัวอย่างให้นักศึกษาเห็นภาพก็คือว่าสมมุติว่า นายเอกนะนายเอกกู้ยืมเงินแม่ของตัวเอง 200,000 ทำสัญญากู้เป็นหนังสือเรียบร้อยอีก5ปีจะชำระหนี้ปรากฏผ่านมา2ปีแม่เสียชีวิตแม่ตายแล้วนายเอกเนี่ยคือทายาทที่รับมรดกทั้งหมดของแม่สมมุติว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นนะนั้นแสดงว่าสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้เนี่ยนายเอกก็รับมรดกมาในฐานะที่เป็นเจ้าหนี้เรียกจากใครอ่ะก็เรียกจากตัวเองอ่ะในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกหนี้ให้ชำระหนี้นั้นดังนั้นเมื่อนายเอกนะขาหนึ่งอยู่ทางด้านเจ้าหนี้อีกขาหนึ่งหรืออีกด้านหนึ่งอยู่ในฐานะลูกหนี้ในหนี้สองแสนหนี้เงินกู้นั้นนั้นทั้งสิทธิเรียกร้องและหน้าที่ความรับผิดที่ต้องชำระหนี้นั้นตกอยู่ที่นายเอกคนคนเดียวกันนั้นเมื่อตกอยู่ที่นายเอกคนคนเดียวกันแล้วเขาเรียกว่าหนี้เกลื่อนกลืนกันหนี้สองแสนนั้นจึงเป็นอันระงับสิ้นไปนะตามสัญญากู้ยืมนั้นนะก็ระงับสิ้นไปเลยครับอันนี้ก็คือความหมายของหนี้เกลื่อนกลืนกันดังนั้นผลครับผลของหนี้เกลื่อนกลืนกันเนี่ยก็คือการที่หนี้เนี่ยมันเกลื่อนกลืนกันไปในบุคคลคนเดียวกันนั่นเองนะครับนักศึกษามันจึงมีผลทำให้หนี้รายนั้นระงับไปโดยสิ้นเชิงทั้งหมดนะฮะมันจะไม่มีระงับบางส่วนนะถ้าเป็นเรื่องของการปลดหนี้บางส่วนนะเจ้าหนี้ปลดให้บางส่วนเช่นหนี้เงินกู้ 200,000 เจ้าหนี้ปลดให้สัก 80,000 นะถูกต้องตามกฎหมายหนี้มันก็จะระงับไป 80,000 แต่มันยังคงค้างอยู่ 120,000 เห็นไหมครับนั้นเจ้าหนี้ยังมีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ 120,000แต่ถ้าหนี้เกลื่อนกลืนกันไปเนี่ยมันจะเกลื่อนกลืนกันไปทั้งหมดเลยนะฮะมันจะระงับไปทั้งหมดนะจะไม่มีบางส่วนนั้นนั้นการผลของการหนี้เกลื่อนกลืนกันเนี่ยก็คือว่าหนี้นั้นก็จะระงับไปโดยสิ้นเชิงทั้งหมดครับนักศึกษานะฮะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญนะฮะของหน่วยที่15นะครับในรายละเอียดต่างๆนั้นขอให้นักศึกษาได้ไปอ่านในเอกสารการสอนด้วยนะครับเพราะเอกสารการสอนเนี่ยจะเขียนละเอียดมากกว่าที่อาจารย์บรรยายเนี่ยเนื่องจากอาจารย์มีเวลาบรรยายเพียง30นาทีนะครับนั้นจึงเอาเนื้อหาสาระสำคัญหัวใจนะในเรื่องต่างๆในตอนต่างๆมาอธิบายให้พวกเราได้ศึกษาทำความเข้าใจกันนะครับนั้นเมื่อไปอ่านเอกสารการสอนเพิ่มเติมไปดูคำพิพากษาศาลฎีกาเพิ่มเติมประกอบเป็นตัวอย่างก็จะทำให้นักศึกษาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นมากกว่านี้แน่นอนครับคำถามคำตอบหน่วย15การหักหลบลบหนี้การแปลงหนี้ใหม่และการที่หนี้เกลื่อนกลืนกัน
ข้อที่1ครับนายจันทร์เป็นหนี้เงินกู้นายอังคารจำนวน 200,000 บาทและนายอังคารเป็นหนี้ค่าซ่อมรถยนต์นายจันทร์จำนวน 120,000 บาทต่อมาหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ถึงกำหนดโดยถึงกำหนดภายหลังหนี้เงินกู้ดังนี้นายจันทร์จะขอหักกลบลบหนี้เงินกู้กับหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ได้หรือไม่กไก่ไม่ได้เพราะจำนวนหนี้ไม่เท่ากันขอไข่ไม่ได้เพราะเป็นหนี้คนละประเภทคอควายไม่ได้เพราะหนี้ถึงกำหนดไม่พร้อมกันงองูได้เพราะคู่กรณีที่เกี่ยวข้องยินยอมจอจานได้เพราะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนักศึกษาเลือกข้อไหนครับให้นึกในใจไว้ก่อนเอาละนะครับหวังว่าคงได้คำตอบกันแล้วเรื่องนี้มาพิจารณาอย่างนี้ครับว่านักศึกษาจะเห็นตัวละครมี2ตัวนะครับคือนายจันทร์กับนายอังคารแล้วก็มีหนี้2รายครับคือหนี้เงินกู้กับหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ซึ่งเป็นหนี้เงินทั้งคู่นะครับหนี้เงินกู้จำนวน 200,000 หนี้ค่าซ่อมรถยนต์จำนวน 120,000 บาทนะมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันก็คือเป็นเงินเหมือนกันนะครับนั้นตัวละครนะมี2คนนะนายจันทร์กับนายอังคารหลักเกณฑ์ในการหักกลบลบหนี้เนี่ยหนี้ทั้ง2รายจะต้องถึงกำหนดชำระในเวลาที่หักกลบลบหนี้กันแล้วนะครับตามปัญหานี้เนี่ยนายจันทร์เขาขอหักกลบลบหนี้ขณะนั้นเป็นไงครับหนี้ 200,000 และหนี้ 120,000 ถึงกำหนดแล้วยังครับถ้านักศึกษาอ่านโจทย์ดูก็ถึงกำหนดแล้วทั้งคู่แม้ว่าจะถึงกำหนดไม่พร้อมกันก็ตามนะครับเพราะว่าในคำถามบอกว่าต่อมาหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ถึงกำหนดโดยถึงกำหนดภายหลังหนี้เงินกู้แสดงว่าหนี้เงินกู้200,000ถึงกำหนดชำระมาก่อนหน้านี้แล้วพอหนี้ค่าซ่อมรถยนต์ถึงกำหนดคู่กรณีเขาสามารถใช้สิทธิ์หักกลบลบหนี้ได้ครับโดยอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องยินยอมด้วยนะครับฉะนั้นแล้วคำตอบที่ถูกก็คือว่าหักกลบลบหนี้ได้ครับเพราะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดช้อยกอไก่เนี่ยไม่ถูกอ่ะเพราะว่าจะบอกช้อยกอไก่บอกว่าหักกลบไม่ได้เพราะจำนวนหนี้ไม่เท่ากันอันนี้ไม่ถูกอยู่แล้วครับหนี้เท่าหรือไม่เท่าเนี่ยมันหักกลบกันได้ถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะมันไม่จำเป็นต้องเท่ากันนะขอให้มีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันนะครับแล้วก็เข้าหลักเกณฑ์ข้ออื่นเช่นถึงกำหนดชำระแล้วทั้งคู่อย่างเงี้ยนะครับสภาพแห่งหนี้เปิดช่องนะครับก็หักกลบลบหนี้กันได้ช้อยขอไข่ไม่ได้เพราะเป็นหนี้คนละประเภทอันนี้ก็ไม่ช้อยที่ถูกนะครับช้อยขอควายไม่ได้เพราะหนี้ถึงกำหนดไม่พร้อมกันอันนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าไม่จำเป็นต้องพร้อมกันเพียงแต่ว่าณวันที่แสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ต้องถึงกำหนดแล้วทั้ง2รายทั้งหนี้ทั้ง2รายนั้นต้องถึงแล้วไม่จะแต่ไม่จำเป็นต้องถึงกำหนดพร้อมกันวันเดียวกันไม่จำเป็นนะครับข้ององูได้เพราะคู่กรณีที่เกี่ยวข้องยินยอมอันนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าการหักกลบนี้ไม่จำเป็นต้องให้คู่กรณีอีกฝ่ายยินยอมด้วยแต่อย่างใดนะครับมาดูข้อที่2ครับข้อใดไม่ใช่สิ่งที่เป็นสา

ระสำคัญในการแปลงหนี้ใหม่นักศึกษาจำได้นะว่าการแปลงหนี้ใหม่เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญนะครับของหนี้นั้นทีนี้สิ่งที่เป็นสาระสำคัญมีอะไรบ้างนะครับคำถามบอกว่าข้อใดไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการแปลงหนี้ใหม่กอไก่ตัวลูกหนี้ขอไข่ตัวเจ้าหนี้คอควายวัตถุแห่งหนี้งองูเงื่อนไขแห่งหนี้จอจานกำหนดเวลาชำระหนี้ถ้านักศึกษาอ่านแล้วทำความเข้าใจแล้วก็คงตอบได้ว่าช้อยที่ถูกก็คือจอจานกำหนดเวลาชำระหนี้เนี่ยไอการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้มันไม่ได้ส่งผลต่อการแปลงหนี้ใหม่หนี้เดิมมันยังคงมีอยู่นะครับไม่ได้ทำให้หนี้เดิมระงับแต่กรณีที่เปลี่ยนตัวลูกหนี้เปลี่ยนตัวเจ้าหนี้เปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้เปลี่ยนเงื่อนไขแห่งหนี้อันนั้นนะครับเป็นการแปลงหนี้ใหม่ทำให้หนี้เดิมระงับแล้วคู่กรณีมาผูกพันตามหนี้ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับนั้นสรุปว่ากำหนดเวลาชำระหนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการแปลงหนี้ใหม่นะครับนั้นสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนนะครับได้ศึกษาในชุดวิชานี้อ่านเอกสารการสอนให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับปฏิบัติตามคำแนะนำตามที่เอกสารการสอนได้ระบุเอาไว้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้สอบผ่านวิชานี้ตามความมุ่งหวังตามความตั้งใจทุกประการก็ขอให้

สวัสดีค่ะนักศึกษาเนื้อหาของวิชากฎหมายอาญา41216ในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่15ความผิดเกี่ยวกับศพและความผิดลหุโทษซึ่งก็เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับชุดวิชานี้นะคะเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนคือความผิดเกี่ยวกับศพและความผิดลหุโทษก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาเราก็มาดูวัตถุประสงค์กันก่อนนะคะวัตถุประสงค์ก็จะมี2ข้อด้วยกันในส่วนที่เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับศพนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าใจและวินิจฉัยองค์ประกอบของความผิดเกี่ยวกับศพและในท้ายที่สุดนักศึกษาก็จะต้องวิเคราะห์ปัญหานะคะที่เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับศพได้ในส่วนของความผิดลหุโทษนักศึกษาก็จะต้องเข้าใจความหมายลักษณะและองค์ประกอบของฐานความผิดลหุโทษและวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดลหุโทษได้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มกันเลยในเรื่องความผิดเกี่ยวกับศพนะคะจะต้องกล่าวถึงที่มานิดนึงนะคะความผิดเกี่ยวกับศพเนี่ยนะคะเป็นฐานความผิดใหม่นะคะซึ่งได้รับการบัญญัติเอาไว้นะคะเพิ่มเติมนะคะโดยจะมี4ฐานความผิดด้วยกันนะคะความเป็นมาก็คือแต่เดิมเนี่ยนะคะกฎหมายอาญาของเราเนี่ยประมวลกฎหมายอาญาของเราไม่ได้มีบัญญัติคุ้มครองเกี่ยวกับศพไว้โดยตรงนะคะจะมีก็เพียงแต่บัญญัติลักษณะที่เป็นการคุ้มครองศพในลักษณะของพยานหลักฐานเท่านั้นนะคะในประมวลกฎหมายอาญามาตรา199แต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อบริบทของสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมีการกระทำที่เป็นการไม่เคารพและละเมิดต่อศพมากขึ้นนะคะกฎหมายก็เลยมีการบัญญัติคุ้มครองศพเอาไว้โดยตรงนะคะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะซึ่งรัฐธรรมนูญของเราก็ได้บัญญัติรับรองไว้นะคะอันนั้นก็เป็นความเป็นมานะคะของการบัญญัติเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับศพนะคะต่อมานะคะเราก็มาดูฐานความผิดนะคะของความผิดเกี่ยวกับศพนะคะก็คือมีบัญญัติเอาไว้4มาตรานะคะตั้งแต่มาตรา366ถึงมาตรา1ถึงมาตรา366/4ด้วยกันนะคะก็คือเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยแหละนะคะเรามาดูองค์ประกอบของแต่ละมาตรากันนะคะนะคะสไลด์ต่อไปนะคะก็จะบอกถึงองค์ประกอบของแต่ละมาตราเรามาดูฐานความผิดกันก่อนนะคะมี4ฐานความผิดนะคะความผิดแรกก็คือกระทำชำเราศพอันที่2ทำอนาจารศพความผิดที่3นะคะเคลื่อนย้ายหรือทำให้ศพเสียหายและฐานความผิดที่4ก็คือดูหมิ่นและเหยียดหยามศพนะคะต่อไปเรามาดูองค์ประกอบของแต่ละมาตรากันนะคะในสไลด์ต่อไปนะคะก่อนอื่นนะคะในเมื่อเป็นความผิดเกี่ยวกับศพนะคะ